0: ก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนตกในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน10อำเภอก็คืออำเภอแม่แตงพร้าวดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่ริมเชียงดาวสะเมิงดอยเต่าสันทรายและกาลยานิวัฒนานายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับก็บอกว่าได้สั่งการที่10อำเภอในพื้นที่เสี่ยงและก็เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมยืนยันว่าทางจังหวัดเตรียมความพร้อมมั่นใจว่ารับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีครับแต่ก็ไม่ประมาทเพราะมีบทเรียนจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วครับนี่คือจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการรับมือสั่ง10อำเภอให้ดูแลประชาชนเตรียมสถานการณ์เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วนะครับลงมาที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าพัทยาชลบุรีคุณระวังเรนบอมนะ
1: ค
0: ือฝนตกแช่ฝนตกหนักนี่แหละครับทางจังหวัดว่ายังไงกันบ้างหลังจากพัทยาชลบุรีครับได้รับการเตือนว่าอาจจะมีเรนบอมในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายอาจจะมีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมแล้วก็เสี่ยงนะฮะสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำนายกเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษครับมอบไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักช่างสำนักการช่างสุขาภิบาลสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ซึ่งเป็นจุดที่มักจะเกิดน้ำท่วมเมื่อมีฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ครับได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าประจำจุดส่วนแนวถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่บริเวณเขาน้อยไปจนถึงเขาตะโลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบแล้วก็ดูเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้านบริเวณชายหาดพัทยาเมืองพัทยาครับก็มีการนำรถแบ็คโฮเครื่องจักรกลเข้าไปประจำที่เตรียมความพร้อมปรับสภาพชายหาดแล้วก็จัดการมวลทรายหากได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลบ่าจากพื้นที่เมืองลงสู่ชายหาดครับนี่เอาว่าขู่ฝนไว้เลยเห็นไหมมาเลยนะฮะถ้าไหลลงไม่ทันเดี๋ยวจะขุดร่องขุดระบายน้ำนะฮะแล้วก็ปัญหาบริเวณเขาตะโลนะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำจริงๆเลียบทางรถไฟเนี่ยก็เอาเครื่องสูบน้ำไปรอเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ฝนตกหนักๆในพื้นที่เมืองพัทยาก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงนะคะในขณะเดียวกันวันนี้ฟ้าฝนจะเป็นยังไงบ้างน้ำเนี่ยจะยังอยู่กับเราหรือว่าจะไปแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมศูนย์ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะแล้วก็ได้อัปเดตกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยก็พบว่าในช่วงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะฟ้าฝนเนี่ยนะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่ามวลอากาศเย็นตอนนี้พี่ณรงค์คุณผู้ชมมาถึงภาคเหนือแล้วนะคะก็จะทำให้บริเวณจังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีฝนที่จะลดลงไปแต่ว่าในขณะที่ภาคอีสานเองเนี่ยก็เป็นอีกจุดนึงที่ฝนลดลงเช่นเดียวกันจะเริ่มมีอากาศเย็นๆเข้ามาบ้างนะคะในขณะที่ภาคเหนือตอนล่างก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะตากสุโขทัยแบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนอาจจะมีเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเรื่องของฝนตกหนักนะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะอย่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกค่ำคืนที่ผ่านมาในฝนตกกันไปอย่างหนักเลยนะคะวันนี้ตอนเช้าเบาบางลงไปค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปสมุทรปราการแล้วก็จะค่อยๆหายไปแต่เดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะในช่วงประมาณสักช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะคะเพราะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนร้อยละ70ของพื้นที่ในขณะเดียวกันค่ะในโซนภาคใต้เนี่ยนะคะทางกรมอุตุบอกว่าฝนจะเยอะขึ้นค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยตั้งแต่เพชรบุรีลงไปได้จนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะคะสำหรับอีกระลอกหนึ่งคือ 9-13 ตุลาคมอันนี้ก็จะหนักๆอยู่ในโซนภาคใต้ทั้งสองฝั่งเมื่อวานนี้ค่ะในการประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการแถลงนะคะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็มีการรายงานนะคะว่าพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ค่ะว่าฝนจะมาทั้งหมด2ระลอกนะในช่วงนี้ใกล้ๆที่จะถึงนี้ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคือ 5-7 ตุลาคมเมื่อวานผ่านไปแล้ววันนี้และวันพรุ่งนี้อีก2วันนะคะฝนเนี่ยกระจายทุกภูมิภาคลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนลงมาภาคกลางและภาคตะวันตกนะคะ แต่ว่ามันเป็นลักษณะของฝนปลายฤดูกำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะฝนฟ้าคะนองก็จะมีเรื่องของฟ้าผ่านะคะและอย่างกรมอุตุบอกว่าอาจจะพบลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ด้วยส่วนอีกช่วงนึงค่ะคือ10ถึง13ตุลาคมอันนี้ฝนจะมาอีกครั้งหนึ่งปริมาณฝนจะมีความรุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะคะก็คิดว่าน้ำเนี่ยจะมาสมทบที่เจ้าพระยาซึ่งก็เป็นจุดที่เขื่อนตอนนี้รับน้ำได้พอสมควรภาคตะวันตกนะคะปริมาณฝนจะมารวมตัวกันกาญจนบุรีนะคะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกที่กาญจนบุรีหนักเลยนะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นค่ะช่วงนี้จะมีฝนตกที่ภาคใต้มากขึ้นนะคะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลยังไม่มีน้ำมาเติมค่ะน้ำที่นครสวรรค์ไหลลงสู่ภาคกลางลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำลงมาที่นนทบุรีกรุงเทพมหานครต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรเราก็ยังสามารถรองรับฝนที่เพิ่มเติมลงมาได้เช่นเดียวกันกับในฝั่งตะวันตกไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอทั้งอำเภอเมืองอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาของสมุทรสงครามน้ำลดลงประมาณ1เมตรนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกันด้านตะวันออกค่ะปริมาณน้ำจากนครนายกปราจีนบุรีเริ่มลดลงกระจายไปฉะเชิงเทราลงแม่น้ำปางปะกงนะคะแต่ก็ยังเตือนอยู่ค่ะ3อำเภอของฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าราชสาทนะคะแล้วก็ที่อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ก็มีลักษณะของน้ำป่าไหลหลากน้ำจากเขาก็ต้องระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคุณปริญญาจันทคุปนะคะผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครบอกว่าเตรียมการไว้แล้วค่ะอย่างเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาใช่ไหมพี่ณรงค์ตื่นเช้ามาก็พบว่าถนนแห้งดีแปลว่ากรุงเทพมหานครเขาก็เริ่มพร่องน้ำเตรียมการเพื่อรับน้ำฝนที่จะลงมาแล้วนะคะทั้งวันที่5วันที่6 10และ11ที่คาดการว่าในช่วงนี้แหละที่จะมีฝนตกในกรุงเทพมหานครระบายน้ำคลองสายหลักเตรียมเครื่องสูบน้ำไปประจำจุดที่เป็นจุดเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาสะพานสูง4จุดนี้ที่มีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันกรมชลประทานค่ะนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานบอกว่าจากสถานการณ์น้ำที่เราติดตามกันอยู่ปัจจุบันค่ะตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีเขื่อน2เขื่อนด้วยกันคือเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์โดยเขื่อนภูมิพลปริมาณน้ํา 68% ค่ะสิริกิติ์มีอยู่ 81% จากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าฝนที่จะตกในภาคเหนือก็ยืนยันค่ะว่าเขื่อนทั้ง2แห่งนี้มีช่องว่างที่เพียงพอที่จะรับความจุรองรับน้ำจากภาคเหนือลงมาได้ส่วนการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังต้องคงเอาไว้ที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะว่าเรายังจำเป็นที่ต้องพร่องน้ำเหนือเขื่อนชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยารองรับปริมาณฝนค่ะที่มาจากกำแพงเพชรที่จุดนี้กรมอุตุก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาอยู่นะคะกับอุทัยธานีเพื่อให้เกิดช่องว่างเพียงพอในการรับสถานการณ์ที่ฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นในเขตแม่น้ำปิงอัตราการระบายน้ำนี้ค่ะจะส่งผลทำให้พื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการดังนั้นปริมาณการระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงกรุงเทพมหานครไหลผ่านสมุทรปราการแล้วก็คงจะมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ริมตลิ่งที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องไปตรวจตราคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงนนทบุรีด้วยมีภาพรวมนะน้ำท่ารวมไปถึงน้ำฝนที่จะมาในสองช่วงด้วยกัน
0: ครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบรรดาอาหารการกินก็คือพืชผักต่าง
1: ๆ
0: มันขาดแคลนครับเนื่องจากว่าพืชสวนเนี่ยถูกน้ำท่วมไปทั้งหมดตอนนี้กะเพราแพงขึ้นจากเดิม3เท่าตัวแม่ค้าบอกยังไงรู้ไหมครับรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่ใบกะเพราอาจจะลดลงหน่อยนะ
1: หาซื้อไม่ได้เลยอ่ะ
0: กลิ่นมันก็อาจจะมีแต่ว่าเล็กน้อยทนนิดนึงนะครับเพราะว่าสวนกะเพราถูกน้ำท่วมหมดแล้วก็ช่วงเนี้ยมันใกล้เทศกาลกินเจแล้วไงครับ
1: วัน
0: เสาร์เ
1: นี้
0: ยจะกินเจกันแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ราคาผักในแต่ละปีในช่วงนี้มันปรับขึ้นอยู่แล้วประกอบกับน้ำท่วมด้วยนะครับไปตรวจสอบตลาดราคาผักที่จังหวัดระยองกันก่อนครับสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้พืชผักสวนครัวขาดแคลนปรับตัวสูงขึ้นพุ่งพรวดเลยนะครับ โดยเฉพาะใบกะเพราวัตถุดิบหลักของเมนูอาหารจานด่วนยอดฮิตอย่างผัดกะเพราที่ตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายของระยองครับพบว่าราคาส่งใบกะเพราจากเดิมนะครับตอนที่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมแหกกรรมอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่ากิโลนึงเนี่ย40 บาทถึง 50 บาทตอน

0: นี้ครับพุ่งสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ150ถึง190บาทครับปรับขึ้นไป3เท่าตัวสาเหตุหลักมาจากสวนกะเพราของเกษตรกรในพื้นที่โดนน้ำท่วมขังเน่าตายเสียหายไปเกือบทั้งหมดก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องไปรับซื้อจากพื้นที่อื่นรวมถึงต้องคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งไปจนเหลือปริมาณขายหน้าร้านมันลดลงนะครับขณะที่ผักชนิดอื่นๆก็ปรับราคาขึ้นตามเป็นทอดๆครับผักชีถุงกิโลกรัมนะฮะ5กิโลกรัมเนี่ยพุ่งไปถึง500บาทแล้วครับต้นหอมกิโลกรัมละกว่า100บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200บาทรวมถึงใบกะเพราใบแมงลักผักบุ้งราคาแบ่งขายเนี่ยนะฮะเดิมขายกำใหญ่ๆมันแพงคนไม่ซื้อเขาเลยเอามาเป็นกำเล็กๆพอนะฮะเพื่อจะได้คนมีกำลังซื้อเอาเฉพาะกลิ่นเอาเฉพาะว่ารู้มันมีใบกะเพราก็พอฮะเขาก็แบ่งขายมาเป็นกำละ5บาทนะครับก็ขาย10บาทถึง20บาทอย่างนี้ก็มีนะครับแต่อย่างไรก็ตามไอ้พืชผักต่างๆที่มันเสียหายจากน้ำท่วมกระทบต่อผู้บริโภคและพ่อค้าแม่ค้าอาหารตามสั่งครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าอาหารตามสั่งบอกว่าแม้ต้นทุนผักจะแพงขึ้นแต่ก็ยังเป็นราคาที่เราต้องคงขายในราคานี้ไปก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบนะครับวิธีการของพ่อค้าแม่ค้าก็คือเขาลดจำนวนใบกะเพราที่จะใส่ในแต่ละจานลงไปแต่ยืนยันกับผู้บริโภคนะครับว่ารสชาติที่คุณมากินเนี่ยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมครับ
1: เมื่อก่อนนี้แค่ 5-60 พี่ครับผม150ครับ3เท่าครับผม
2: มันเน่าหมด
3: ใช่มันเน่ามันตายไอ้งานพวกดูแว็บยังตายเลย
2: เราหวั่นไหมเรื่องราคาของใบกะเพราแพงขึ้นโอ้ทำกับข้าวขายเหมือนกันอย่างนี้ปริมาณที่เราจะต้องใส่ก็อาจจะต้องน้อยลงแต่ราคาขายเท่าเดิมปริมาณเราต้องใส่น้อยลงไหม
4: ก็อาจจะมีบ้าง
2: แล้วความอร่อยจะเหมือนเดิมไหม
4: เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิม
0: ยืนยันแล้วน
5: ะ
0: อร่อยเหมือนเดิมแต่ใบกะเพราจะน้อยลงไปหน่อย
5: กลิ่นอาจจะจางไปนิดนึงแต่รสชาติยังดีเหมือนเดิม
0: เอาทนช่วงน้ำท่วมไปหน่อยนะครับทางกรมการค้าภายในครับท่านอธิบดีวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ครับส่งผลกระทบต่อแหล่งปลูกสำคัญทั้งภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเนี่ยลดลงขณะที่พื้นที่ซึ่งไม่ถูกน้ำท่วมแต่มีฝนตกต่อเนื่องก็ได้รับผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนโดยเฉพาะผักใบประกอบกับการขนส่งก็ใช้เวลานานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและก็เป็นปัจจัยทำให้ราคาผักบางรายการปรับตัวสูงขึ้นครับกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญทั้งตลาดสีมุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบและก็ให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคครับจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มมีราคาลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับอาทิกะหล่ำปีเขียวจากกิโลกรัมละ12บาทตอนนี้เหลือ8บาทพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทพริกจินดาแดงจาก50บาทเหลือ40บาทผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ17บาทโหระพาครับจาก170บาทเหลือ150บาทสะท้อนว่าปริมาณผักเนี่ยเริ่มเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นครับก็ช่วยให้สถานการณ์ราคาผักผ่อนคลายลงส่วนผักใบและก็ลำต้นอ่อนบางรายการแม้ราคาเริ่มลดลงแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่ต้องติดตามโดยต้นหอมเนี่ยลดจากกิโลกรัมละ150บาทเหลือ130บาทแล้วก็ใบกะเพราจาก150บาทเหลือ120บาทเนื่องจากฝนตกหนักกระทบแหล่งผลิตผักครับก็ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเดี๋ยวต้องตามดูจนถึงนู่นนะฮะช่วงกินเจเสาร์เนี้ยนะครับราคามันจะปรับขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรเมื่อความต้องการพุ่งขึ้นกว่าเดิมครับ
5: ค่ะซึ่งพิษของน้ำท่วมและฝนตกหนักเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เพียงแค่ทำให้พืชผักมันอาจจะเน่าตายน้ำท่วมสวนไร่ต่างๆแล้วก็ทำให้ราคาผักแพงเท่านั้นนะคะหมูค่ะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าที่ปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมคะพอน้ำท่วมสูงอะค่ะทำให้ฟาร์มหมูอพยพออกมาไม่ทันนะคะหมูตายไปถึง 2,000 ตัวเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะน่าสงสารมากเลยนะคะคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันพอจะเป็นเกาะให้หมูเนี่ยอยู่ได้แต่ยังมีอีกหลายตัวเป็นพันๆตัวค่ะที่ไม่สามารถหนีน้ำออกมาได้ยังอยู่ในคอกอยู่เลยอะค่ะอ
0: ยู่ในโรงเรือนนะฮะโรงเรือนน้ำมันท่วมเป็นเม็ดๆอะครับ
5: คือน้ำเนี่ยท่วมขังสูง 50-80 เซนติเมตรซึ่งมันสูงกว่าหมูอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คงไม่ได้สามารถที่จะว่ายน้ำได้ตลอดเวลานะคะไม่มีจุดให้เกาะก็เลยทำให้หมูจมน้ำ

0: ตายไป 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยค่ะก็อย่างภาพที่เห็นก็ต้องระดมกันจับใช้กำลังกว่า50นายตัวไหนที่ยังรอดอยู่ได้ก็ต้องจับไปไว้ในที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เอารถบรรทุกใหญ่กับเรือของปภ.มาขนย้ายทั้งหมูที่ยังมีชีวิตอยู่เอาไปไว้ในที่อื่นที่ปลอดภัยกว่านี้แล้วก็ต้องขนย้ายซากหมูที่ตายแล้วอะค่ะเอาไปฝังกลบให้ถูกสุขะอนามัยนะคะเพื่อป้องกันโรคระบาดก็คิดว่าคงจะใช้เวลาเก็บกู้ประมาณสัก 1-2 วันนะคะ
1: ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยอยากให้ย้ายหมูออกแต่อาจจะเพราะว่าน้ำมันมาเร็วเกินไปนะครับทางผู้ประกอบการอาจจะย้ายไม่ทันนะครับก็ที่ผ่านมาเราก็มีเรื่องของจุดรับแจ้งเหตุต่างๆนะครับเรื่องของการอพยพสัตว์นะครับเราได้ดำเนินการอพยพในหลายพื้นที่เช่นบ้านสร้างก็อพยพหมูนะครับอย่างกระบือนี่ก็เราก็ช่วยอพยพอยู่นะครับคราวนี้เนี่ย ก็เลยว่าถ้าตรงเนี้ยขอให้พี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบปัญหาเรื่องต้องการให้เราช่วยอพยพสัตว์หรือว่าพบซากสัตว์เนี่ยนะครับก็ขอให้แจ้งมาที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้นะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าของฟาร์มเขาก็ติดต่อไปทางอบต.ดงพระรามนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกๆเลยเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอไงไม่ได้มีแค่ฟาร์มนี้ฟาร์มเดียวยังมีอีกหลายฟาร์มก็ต้องกระจายกันไปให้ความช่วยเหลือแล้วพอน้ำสูง60เซน80เซนมันท่วมตัวหมูแล้วอะค่ะการเคลื่อนย้ายก็ค่อนข้างยากลำบากก็เลยทำให้เกิดการสูญเสียเยอะขนาดนี้นะคะไปกันที่ปทุมธานีค่ะอันนี้คือหมูไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ประชาชนชาวบ้านคนเนี่ยแหละค่ะเริ่มได้รับความเดือดร้อนไม่เพียงแค่น้ำท่วมบ้านได้รับความเสียหายนะแต่ออกจากบ้านไม่ได้ไม่ใช่เพราะน้ำอย่างเดียวนะคะปลิงค่ะมีปลิงควายเนี่ยอยู่ตามน้ำเพราะมันเริ่มเน่าแล้วคุณผู้ชมโคลนต่างๆอันนี้ก็สร้างความอันตรายเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาดูดเลือดนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปในอวัยวะต่างๆได้เนี่ยทางชลประทานที่14ค่ะก็พบว่าเนี่ยคลองส่วนนี้ชลประทานที่14น้ำเนี่ยมันเอ่อล้นออกมาจนทำให้ทั่วหมู่บ้านนะคะที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็มาท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทั้งในตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือเป็นวงกว้างนาน2สัปดาห์แล้วน้ำสูงเมตรหนึ่งอะค่ะชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านไม่ใช่ว่าออกยากลำบากอย่างเดียวนะคะแต่มันมีปลิงควายเต็มไปหมดชาวบ้านบอกมีเยอะมากๆทำให้ไม่กล้าออกจากบ้านเลยวอนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาเครื่องสูบน้ำมาดูดออกหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วแม้ว่าตอนนี้น้ำจะลดลงประมาณ 30% เจ้าหน้าที่ผันน้ำออกคลอง14คลอง13ระบายออกคลอง6วาสายล่างเนื่องจากว่าเส้นทางการระบายน้ำเดิมลงไปทางอำเภอองครักษ์เนี่ยรับน้ำไม่ได้แล้วนะคะอย่างที่ทราบว่าตรงนั้นน้ำก็ท่วมเช่นเดียวกันปริมาณน้ำเต็มค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกประมาณสัก2วันค่ะคงจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ณจุดนี้ไปได้ปลิงควายเยอะจริงๆชาวบ้านไม่กล้าจะพลาดเลย
2: เจอประสบการณ์ยังไงไหมครับน้องแอนคุณผู้ชมฮะเดินลงน้ำเนี่ยเราเห็นเลยครับเขากำลังคืบคลานอยู่โอ้ยอยู่ไกลแล้วก็ช้า
0: โอ้แป๊บเดียว
2: พอเราลงน้ำเท่านั้นแหละครับเขาทำเป็นตัวแบนๆแล้ววิ่งขาเราเลย
0: อ๋อแล้วก็ดูดเลือดเราด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายเนาะไปกันที่นครนายกค่ะหน้ามสว.องครักษ์จุดนี้ที่น้ำท่วมถนนและเตือนกันแล้วนะคะว่ารถเล็กอย่าสัญจรผ่านตรงนี้ถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงค่ะเพราะว่าน้ำท่วมสูงเมื่อวานนี้เนี่ยรายงานกันมา 20-40 เซนติเมตรนะคะดังนั้นเนี่ยชาวบ้านเองเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องมารื้อเขารื้อกระสอบทรายอะค่ะจริงๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาเอากระสอบทรายมาปิดกั้นเห็นไหมอันนี้คือร่องรอยเดิมที่เขาปิดพอปิดวางทั้งแนวทำให้ถนนหน้ามสว.ตรงเนี้ยน้ำจะไม่ท่วมน้ำแห้งเลยรถสัญจรผ่านไปมาได้แต่คุณผู้ชมลองคิดสภาพสิคะว่าพื้นที่ในตำบลคลองใหญ่นะคะขององครักษ์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมมา10วันแล้วตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วน้ำไม่ระบายออกไปไหนเลยชาวบ้านทนไม่ไหวอีกต่อไปขอเถอะถ้าไม่เอากระสอบทรายออกก็อยู่ไม่ได้แล้วขอให้ระบายน้ำออกไปให้หน่อยพอเจรจาไปเจรจามาค่ะมันไม่เป็นผลเนาะพี่ณรงค์ต่างคนต่างก็มีเหตุผลก็เลยทำให้ชาวบ้านทนไม่ไหวค่ะไปรื้อกระสอบทรายออกพอรื้อกระสอบทรายออกภาพก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในมุมนึงเนี่ยก็คือคนที่สัญจรอาจจะเดือดร้อนในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมอาจจะท่วมต่อในขณะที่ท่วมอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันคือการช่วยความทุกข์ออกไปจากบ้านเขาเพราะว่าเขาทนอยู่ในน้ำสูงมาเนี่ย10วันแล้วนะคะทำให้น้ำก็สูงประมาณ 20-40 เซนติเมตรตอนนี้น้ำเน่าแล้วค่ะและไม่ลดลงเลยไปฟังเหตุผลชาวบ้านกันหน่อยค่ะว่าทำไมเขาต้องรื้อกระสอบทรายออกค่ะ
3: รังสิตค่ะ ึงช่วยระบายน้ำออกไปบ
4: ้
3: าง
4: ใช่ค่ะให้ช่วยระบายหน่อยเพราะว่าให้มันยุบเหลือถ้าหัวเข่าก็พวกเราก็ยังพออยู่ได้แต่อันนี้มันถึงเอวแล้วพี่แล้วน้ำเน่าเหม็นมากตอนเนี้ย
3: แล้ววันนี้ที่มาพูดถึงเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไง
4: คะเบื้องต้นเขาบอกว่าจะรื้อกระสอบทรายออกให้แล้วปล่อยให้น้ำลงคลองแล้วเขาก็จะกั้นถนนตรงหน้าสาธิตให้รถเล็กข้ามผ่านไปให้รถใหญ่วิ่งได้ถนนเส้นนี้
3: ซึ่งเราพอใจไหมคะระดับไหนที่

0: เพราะว่าถ้าปล่อยลงไปเต็มคลองตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วน้ำไม่ได้ระบายมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะพี
1: ่ก็เป็นความอัดอั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่รื้อกระสอบทรายเนี่ยมันก็เอวอยู่ตลอดเวลา10วันมันไม่ลงเลย
2: แล้วก็เน่ามากกว่าเดิมด้วย
1: รื้อกระสอบทรายแล้วมันลงเห็นชัดเจนไงฮ
2: ะ
1: แค่เขาเขาบอกว่าเขาอยู่ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการเร่งระบายน้ำออกไปการสมุทรสงครามแนวโน้มดีขึ้นนะคะระดับน้ำลดลงประมาณ 2-4 นิ้วแต่ว่าปัญหาหลักอยู่ที่น้ำในพื้นที่ชั้นในค่ะตามร่องสวนลำประตูคลองขนาดเล็กระบายออกได้ช้านะคะก็ต้องผ่านคลองหลายทอดกว่าจะไปถึงคลองสายหลักแล้วก็แม่น้ำแม่กลองซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคุณชยชัยแสงอินบอกว่าตอนนี้วางแผนค่ะกู้วิกฤตน้ำท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรเพราะว่านี่ก็แช่น้ำมา1สัปดาห์แล้วนะคะทั้งแนวทางดันน้ำต่อกันเป็นทอดๆจับจังหวะช่วงน้ำทะเลลงเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชั้นในให้เร็วที่สุดเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นร่องสวนคลองสาขาจำนวนมากค่ะก็ต้องผนึกกำลังจากหลายหน่วยงานแล้วก็ใช้เรือหางยาวจริงๆเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่อย่างอัมพวาเองเขาอยู่กับน้ำมาค่ะชาวบ้านเขาก็ระดมกำลังนะเอาเรือหางยาวมาช่วยการผลักดันน้ำออกไปอยู่บ้างนะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคนะคะเข้าไปตามสวนเข้าคลองเล็กๆแล้วก็ออกไปสู่คลองสายหลักผลักดันน้ำจากกรมชลประทานกองทัพเรือ18เครื่องก็มาคอยดันน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองแล้วก็ออกไปยังอ่าวไทยก็ต้องอาศัยช่วงน้ำลงนะคะช่วงตี 2 ถึง 6 โมงเช้าในการเดินเครื่องผลักดันน้ำพร้อมกันทั้งระบบและต้องป้องกันเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงปลายปีเนาะพี่ณรงค์เดี๋ยวช่วงปีหน้าเนี่ยประมาณสักเดือน4เดือน5เนี่ยมันก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่ลิ้นจี่จะออกแล้วอะลิ้นจี่แต่ละปีเนี่ยในพื้นที่สมุทรสงครามอะจะได้กินนี่ต้องลุ้นนะคะไม่ได้มีให้เรากินได้ทุกปีนะคะดังนั้นเนี่ยเขาต้องป้องกันว่าไม่ให้ส่วนลิ้นจี่รวมไปถึงส้มโอไม่ให้รากเน่าเสียจะได้ลดความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดด้วยปีไหนฝนเยอะไม่ได้กินนะลิ้นจี่ค่ะ
1: ครับ
2: อ
1: ่ะรอลุ้นกันนะฮะสำหรับลิ้นจี่สำหรับผลไม้นะครับเพราะว่าฟ้าฝนมาปีนี้มาหนักจริงๆต้องบอกอย่างนั้นนะครับระยองก็เหมือนกันครับ5วันน้ำไม่ลงเลยครับชาวบ้านโดยเฉพาะนี่ที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเป็นสัปเหร่อฮะเขาบอกว่าเอาฟูกอ่ะเอาฟูกนอนอ่
2: ะ
1: ลอยอยู่บนน้ำแล้วไปนอนบนนั้นฮะ
2: เพราะว่านอนในบ้านไม่ได
1: ้นอนในบ้านไม่ได้ครับข้าวของเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายทั้งหมดคุณผู้ชมเห็นภาพไหมต้องนอนแบบนี้ครับในบ้านเละเทะไปหมดเลยครับ5วันน้ำไม่ลงเลยครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่4ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับหลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่อง 4-5 วันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่อย่างหนักล่าสุดเนี่ยฮะคนนี้ฮะใส่เสื้อสีแดงแขนยาวนี่แหละครับชื่อว่านายโอพักดีงามเป็นสับปะเลอวัดหนองจระเข้หนึ่งในผู้ประสบภัยเปิดเผยสภาพความเป็นอยู่ที่น่าเห็นใจครับเขาต้องเอาฟูกที่นอนหนาๆเนี่ยนะครับมาลอยอยู่บนน้ำเพื่อใช้เป็นที่หลับที่นอนเป็นที่พักผ่อนนอกตัวบ้านครับเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถพักอาศัยหรือว่านอนในบ้านได้ตามปกติอันนี้ต้องนอนอย่างนี้จริงๆนะฮะไม่ได้ประชดนะครับนายโอเนี่ยบอกว่าอุทกภัยครั้งนี้หนักที่สุดในรอบหลายปีข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตู้เย็นทีวีพัดลมหม้อหุงข้าวตู้เสื้อผ้าเสียหายทั้งหมดอีกทั้งข้าวสารที่ซื้อตุนไว้7กระสอบก็ถูกน้ำท่วมขังเสียหายใช้การไม่ได้ครับทำให้ตนและครอบครัวต้องจำใจยอมรับสภาพและต้องปรับตัวนอนบนฟูกลอยน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดไปก่อนในระยะนี้ครับนี่คือระยองนะครับรอน้ำลงเพื่อจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับส่วนที่กบิลบุรีครับน้ำท่วมในตลาดเขตเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มลดลงบางจุดนี้น้ำแห้งแล้วนะครับผู้ประสบภัยทยอยกลับเข้าบ้านล้างทำความสะอาดพื้นที่เพื่อฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังเผชิญมวลน้ำไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วจนแทบไม่มีเวลาเก็บข้าวของแต่ทันทีที่เปิดประตูบ้านภาพตรงหน้าหลายคนบอกว่าโอ้โหจุกอกครับพูดไม่ออกได้แต่ยืนมองด้วยความเศร้าข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆเสียหายจากน้ำท่วมบ้านที่เต็มไปด้วยข้าวของและความทรงจำวันนี้แทบไม่เหลือสภาพเดิมคนหลายคนน้ำตาคลอเลยนะครับท่ามกลางความหวังว่าหลังจากผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปจะสามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งก็ทางการบอกให้ยกของขึ้นที่สูงยกแล้วครับแต่เราไม่อยู่บ้านไงไอ้สิ่งที่ยกเนี่ยนะครับมันพังลงมาไงฮ
2: ะ
1: มันก็ระเนระนาดไปเสียหายทั้งหมดเลยนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งที่น่าจะ

0: ได้รับเขาบอกว่าอานิสงส์ไหมจากสาธารณสุขหรือกอภัยก็คือร้านซ่อมรถครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รถยนต์คิวแน่นเลยคุณผู้ชมครับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มีประชาชนนำรถเสียหายจากน้ำท่วมเข้ามาซ่อมเป็นจำนวนมากครับเบื้องต้นร้านที่เราไปสัมภาษณ์มาฮะเขาบอกว่าเขาซ่อมไปแล้ว30คันและยังมีรอคิวอยู่คุณผู้ชมฮะต่อแถวยาวเหยียดเลยให้เขาซ่อมอย่างต่อเนื่องจากน้ำท่วมสตาร์ทไม่ติดน้ำมันเข้าเครื่องอ่ะไปฟังเจ้าของร้านซ่อมที่เขาอธิบายให้กับเราฟังครับ
1: ตอนนี้กี่คันแล้วเข้ามาซ่อมเนี่ย
2: 30
1: เกิน
2: มันมีที่มาแล้วก็ออกไปด้วย
1: อ๋องานออกซ่อมเสร็จออกไป
2: ใช่
1: เดี๋ยวเบื้องต้นประมาณ30กว่าคันแล้วที่มาแล้ว
2: ข้างบ้านเลยนะพี่ดูดิ
3: ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะอย่างร้านซ่อมรถแม้ว่าจะได้อานิสงส์แต่ถามว่าเขาก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าคนก็ต้องเสียสตุ้งสตางค์เสียทรัพย์สินแล้วก็เอามาจ่ายค่าซ่อมรถนะคะบางคันเนี่ยไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าด้วยและย
0: ิ
3: ่งถ้าเป็นรถยนต์คันใหญ่ๆโอ้โหมูลค่าด้วยอะค่ะและอีกเคสเนี้ยก็ต้องให้กำลังใจเหมือนกันนะคะกู้ภัยที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแต่ก็ยังเกิดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกับคุณบุ๋มปนัดวงผู้ดีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงพื้นที่ไปช่วยน้ำท่วมเพราะว่าอะไรอะคะเพราะว่าไปเจอกู้ภัยฉะเชิงเทราโพสแซะค่ะโพสแซะคุณบุ๋มปนัดดาว่าเป็นดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัยแถมมาหาใบอนุญาตเข้าพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งทางฝั่งของคุณบุ๋มเองเนี่ยก็ต้องออกมาถามไปตรงๆเลยนะว่าหมายถึงใครนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าคนไทยมีบัตรประชาชนไปได้ทั้งหมดนี่แหละค่ะชนวนเหตุเรื่องนี้ตามโพสเลยคุณผู้ชมคะชนวนเหตุเริ่มจากว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะเขาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดทีเดียวตั้งคำถามถึงดาราที่ผันตัวมาทำกู้ภัยจริงๆแล้วเนี่ยดาราเขามาเป็นกู้ภัยก็หลายคนนะเพราะทุกคนนะคะมีใจเข้ามาจากประชาชนเนาะประชาชนเป็นแฟนคลับคอยดูผลงานอะไรต่างๆก็อยากที่จะมาช่วยเหลือประชาชนขึ้นไปด้วย
0: คือภาพของดาราที่มาเป็นกู้ภัยเนี่ยนอกจากจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามจิตอาสาของเขาแล้วนะฮะยังน้อยก็ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจโอ้โหขนาดดาราเนี่ยเขายังมาช่วยเราเนี่ยนะฮะเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
3: เนี่ยแต่เขาโพสต์บอกว่าเปิดบริจาครับเงินตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่แล้วใช้คำรุนแรงว่าดาราตกยุคที่ผันตัวมาเป็นกู้ภัยคราวนี้เนี่ยโพสต์อีกนะบอกว่าทำกู้ภัยมานาน40ปีสมาคมก่อตั้งมา80กว่าปีเห็นพฤติกรรมใช้ฉากวิกฤตหาโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ยังบอกว่ากู้ภัยที่มีจิตอาสาจริงๆเนี่ยเขาอุทิศแรงกายทุนทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือสังคมไม่ต้องไลฟ์ออกสื่อไม่มีบัญชีแปะท้ายเป็นคนปิดทองหลังพระตัวจริงและซัดอย่างแรงเลยนะคะไม่รู้จริงอย่าโชว์โง่วงการกู้ภัยเขารู้กันดีใครกู้ภัยแท้ใครกู้ภัยเทียมนอกจากนี้ค่ะมีภาพแชทไลน์กลุ่มกู้ภัยฉะเชิงเทราแสดงข้อความระบุว่าไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับการเปิดขอรับบริจาคค่าซ่อมรถค่าน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายต่างๆแต่อย่างใดงานนี้พอมีการโพสต์แบบนี้ค่ะทางด้านคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีไม่ทนนะคะถึงขนาดเข้าไปถามตรงๆเลยว่าคุณหมายถึงใครล่ะนะคะแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการรับบริจาคด้วยว่าเป็นการรับบริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือมูลนิธิอื่นๆนะคะที่เขายังขาดแคลนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรือพังเอ่ยเครื่องมือเสียหายจากการไปลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีรวมถึงในกรุงเทพมหานครคุณบุ๋มบอกไม่ได้เอามาใช้โดยส่วนตัวนะแล้วก็ถามกลับไปอย่างเผ็ดร้อนนะว่าทำสิ่งนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอีกฝ่ายล่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นดราม่าไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าก็นะต่างคนก็ต่างไปช่วยเหลือประชาชนแต่อีกฝั่งนึงก็มองว่าอ่ะทำไมทำแบบนี้ไม่ถูกต้องหรืออะไรยังไงนะคะอีกฝ่ายนึงค่ะโพสต์ต่อบอกว่ามีกู้ภัยนะคะทรงอิทธิพลฉะเชิงเทราในฝั่งของเนี่ยนะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวคุณบุ๋มโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยตามภาพนี้เลยคุณผู้ชมคะมีกู้ภัยทรงอิทธิพลในพื้นที่ฉะเชิงเทราเป็นอะไรกันหรอเห็นชาวบ้านเดือดร้อนก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือแต่กลับมาแซะด่าเป็นดาราตกยุคทำไมเข้าพื้นที่เขาไม่ขออนุญาตไปช่วยมา77จังหวัดที่นี่มีปัญหาที่แรกต้องขออนุญาตด้วยหรอพี่ณรงค์การจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เนี่ย
0: จริงๆต้องประสานกับทางจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะฮะ
3: แล้วถ้ากู้ภัยล่ะ
0: กู้ภัยด้วยกันก็ไม่ต้องจำเป็นไหมฮะ
3: อืมเพราะว่าวิกฤตนะคะเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตอยู่แล้วนะ
0: คือเราก็มีใจไปช่วยอะครับ
3: ค่ะคุณบุ๋มบอกว่าทำงานกับกู้ภัยมาตลอดนี่ไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะแล้วเรื่องเนี้ยทำให้รู้ว่าจิตอาสาตัวจริงไม่มีใครหิวแสงกลัวคนขโมยซีน

0: พยายามเป็นครีเอเตอร์เพื่อยอดไลค์พร้อมกับบอกพี่น้องฉะเชิงเซานะคะว่าไม่ต้องน้อยใจแม้ว่าจะเจอเจ้าที่สกัดขาแต่ก็ยังปักหลักค่ะทำโรงครัวที่บางคล้ากับที่อำเภอเมืองต่อไปนะคะขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้คุณบุ๋มปนัดดาก็ออกมาไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะเปิดใจเลยค่ะบอกว่ายอมรับแหละว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องรู้สึกแย่ส่วนการเปิดรับบริจาคเป็นการเอาเงินไปสนับสนุนเยียวยาเครื่องมือของทีมกู้ภัยต่างๆไม่ได้แค่เฉพาะในกู้ภัยของตัวเองเท่านั้นนะคะยังสนับสนุนทีมอื่นๆด้วยที่ได้รับความเสียหายบรรดาอุปกรณ์ไม่ได้เอาเงินมาใช้ส่วนตัวเลยแล้วตัวเองเนี่ยทำกู้ภัยช่วยน้ำท่วมไม่ได้เพิ่งจะมาทำนะคะทำมาเป็น10ปีแล้วค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนต้องขออนุญาตเจ้าถิ่นก่อนที่จะเข้าพื้นที่ภัยพิบัติในความเป็นจริงทางทีมงานกันเนี่ยได้ขออนุญาตทางผู้ว่าไปแล้วขออนุญาตตำรวจในพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องไปขออนุญาตคนอื่นอีกแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณบุ๋มยืนยันนะคะว่าลุยต่อไปและไม่ใช่ดาราตกยุคเพราะว่าตอนนี้คุณบุ๋มงานฉ่ำเหมือนเดิมค่ะ
1: พอมาวันนี้เราไม่คิดเล็กคิดน้อยอย่างนั้นนะเพราะเราตั้งใจไปช่วยคนจริงๆแล้วเราก็ได้เจอประชาชนที่เราเอาของถุงยังชีพไปให้แล้วเขาบอกว่าเขาน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่24เพิ่งได้ถุงแรกคือวันนี้ค่ะผมว่านี่คือคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงท่านผู้ว่าทราบเรื่องค่ะตำรวจในท้องที่ทราบเรื่องค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าทำไมต้องขออนุญาตคนอื่นอีกซึ่งคุณจะอ้างว่าการทำงานของกู้ภัยมันไม่ควรข้ามถิ่นหรืออะไรกันเพื่อการทำงานประสานงานกันตกลงคุณเป็นคอมมานเดอร์เหรอมากรุงเทพบ้างจะได้เห็นป้ายบิลบอร์ดชั้นเยอะๆขอโทษนะปีนี้พรีเซนเตอร์9ตัวเลยนะแล้วแต่ละตัวจะไม่ต่ำกว่าขอโทษนะแล้วที่ฉันไปนั่งยืนทำไลฟ์คลิปขายของเนี่ยฉันได้วันละแสน
2: อันเนี้ยที่คุณบุ๋มอธิบายจริงๆมันก็มีคอมมานเดอร์นะฮ
0: ะ
2: คือแต่ละจังหวัดก็อย่างที่คุณบุ๋มบอกว่าต้องขออนุญาตท่านผู้ว่าก่อนแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็คงจะต้องมาพิจารณาแล้วฮะมีสถานการณ์ในพื้นที่ของเราใครจะเข้ามาในพื้นที่ท่านผู้ว่าคงต้องบริหารจัดการแล้วฮะ
0: จริงๆมาช่วยกันหน่อยเยอะๆก็ดีนะคะ
2: ค
0: นที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมเพราะว่าน้ำท่วมมันไม่ได้ท่วมแค่เฉพาะหมู่บ้านเดียวอะค่ะมันท่วมหลายหมู่บ้านหลายชุมชนหลายอำเภอนะคะยิ่งมีเจ้าหน้าที่เยอะเท่าไหร่ก็จะได้เข้าถึงประชาชนได้มาก
2: อย่าขัดแย้งกันเลยครับเราเอาใจไปช่วยคนที่ประสบภัยดีแล้วฮะได้รับการชื่นชมแล้วดีครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีเรื่องของมาตรการเยียวยาหลายคนตอนนี้นะฮะเข้าแอปทางรัฐเข้าไปที่เทศบาลเข้าไปที่เขตขอรับการช่วยเหลือเยียวยานายกบอกแล้วนะฮะว่าสัปดาห์นี้ถ้าเอกสารครบคุณต้องจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ

0: เขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

0: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: บรรเทาอาการไอ
2: ขับเสมหะ
1: ทำให้ชุ่มคอ
2: ยาแก้ไอตราเสดาว
1: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9 กด 30เริ่ม6 ตุลาคมนี้
4: เปิดประสบการณ์

0: อันใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: เช้าซีเรียลคอป
5: คอปคอป
4: จะกินตอนไหนก็อร่อย
5: คอปคอปคอปคอป
4: อร่อยคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์

ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับก่อนจะไปดูเรื่องของมาตรการเยียวยาซึ่งนายกสั่งว่าถ้าเอกสารครบเนี่ยสัปดาห์นี้คุณต้องจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้หลายพื้นที่แห้งแล้วนะครับแต่ว่ากทม.เองยังคงระดมสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงถนนสายหลักๆเนี่ยใช้การได้หมดแล้วครับยกเว้นบางชุมชนที่อาจจะน้ำท่วมอยู่ประมาณสัก10-20เซนแต่กทม.ก็จะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาต่อไปโดยที่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารตลอดเส้นครับยังคงมีน้ำท่วมสูงรถยนต์ยังสามารถสัญจรได้นะครับแต่ว่ารถจักรยานยนต์ยังต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในบางช่วงยังค่อนข้างสูงอยู่ครับและมีถนนบางจุดชำรุดก็ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังเนี่ยฮะพอน้ำท่วมมันจะพัดบรรดาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นขับรถช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะครับขณะที่ร้านค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ริมถนนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยช่วงที่ระดับน้ำสูงไม่สามารถเปิดร้านขายของได้ตามปกติขณะที่ภายในบ้านก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันทำให้ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนลูกค้าก็ลดลงเห็นได้ชัดเลยครับเนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถเดินทางออกมาจากบ้านซื้อของได้โดยร้านค้าเพิ่งจะกลับมาเปิดได้ประมาณ 2-3 วันหลังจากน้ำเริ่มลดแม้ขณะนี้จะเริ่มมีลูกค้ากลับมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมครับเมื่อเข้าไปสำรวจภายในหมู่บ้านและชุมชนก็ยังพบว่ามีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทั้งตามถนนในหมู่บ้านและก็พื้นที่ทุ่งนาอยู่โดยรอบน้ำที่เคยสูงสุดประมาณสัก60เซนเนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือถึงระดับหัวเข่าแล้วครับแม้ชาวบ้านจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องแล้วก็เดินเครื่องต่อเนื่องจนระดับน้ำลดลงมาประมาณ50เซนติเมตรแล้วแต่ก็ยังเหลือน้ำท่วมขังอยู่อีกราวๆ45เซนก็ทำให้การใช้ชีวิตยังเป็นไปด้วยความยากลำบากครับชาวบ้านจึงต้องใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและหากสามารถเพิ่มกำลังสูบได้ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันพื้นที่จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกทม.เองก็กำลังเร่งฟื้นฟูนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่จะทำตอนนี้ก็คือเก็บขยะและรับลงทะเบียนเงินเยียวยาครับสิ่งที่กทม.ทำตอนนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเพราะตอนนี้ขยะท่วมแทนครับและจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่บ้างนางสาวทวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าอยู่ที่เขตลาดกระบังครับจุดวิกฤตอยู่บริเวณเคหะล่มเกล้ามีระดับน้ำประมาณ70เซนขณะที่ถนนคุ้มเกล้าและก็พัฒนาชนบท 3-4 ตอนนี้น้ำแห้งแล้วครับเขตหนองจอกอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมพร้อมแก้ไขข้อจำกัดด้านการใช้งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าส่วนเขตประเวศมีจุดน้ำท่วมอยู่16จุดระดับน้ำอยู่ประมาณ 25-30 เซนโดยจุดที่มีน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่บริเวณพัฒนาการ 69/5 59และ50ขณะที่เขตมินบุรีภาพรวมสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางจุดที่อยู่ระหว่างการระบายน้ำครับพื้นที่สะพานสูงถนนสายหลักนี่แห้งแล้วนะครับเหลือน้ำในซอยบางจุดประมาณ10เซนติเมตรขณะที่เขตสวนหลวงวังทองหลางไม่มีน้ำท่วมขังแล้วส่วนพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ 25-30 เซนพื้นที่หลักๆนะฮะแล้วก็บริเวณดัง

0: กล่าวเนี่ยโดยรวมประมาณสัก 10-15 เซนเท่านั้นครับในพื้นที่ย่อยๆนะครับสำหรับพื้นที่ตอนเหนือเขตสายไหมน้ำท่วมขังประมาณ 5-10 เซนบริเวณถนนพหลโยธินเป็นระยะทาง1กิโลเมตรมีชุมชนได้รับผลกระทบอยู่5จุดครับขณะที่เขตบางเขนมีน้ำท่วม11จุดโดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธิน 69/5 69/7 และเคหะเยาว์ส่วนเขตตอนเมืองหลัก4สถานการณ์คลี่คลายแล้วกทม.เตรียมเดินหน้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่วันซิงเกิลสวิปนะฮะโดยแต่ละเขตเนี่ยจะมีการสำรวจกำหนดจุดรวบรวมขยะภายในชุมชนเช่นลานอเนกประสงค์หรือว่าสนามกีฬาก่อนประสานกำลังคนและรถจากภาคเอกชนครับเข้ามาสนับสนุนคือถ้าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยประธานหมู่บ้านเขาจะมีการอธิบายลูกบ้านเลยนะครับลานกีฬาของเรา
1: เข้า
0: ของเครื่องใช้เสียหายเอาของมาทิ้งตรงนี้เดี๋ยวจะขอประสานเทศบาลกับกทม.เข้ามาช่วยจัดเก็บอันนี้จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ครับประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ cleaner.bangkok.go.th หรือว่ารวบรวมรับขยะแล้วก็ไปแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟรองดูได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเบื้องต้นกำหนดจุดพักขยะขนาดใหญ่เช่นบริเวณวัดทองหลางเขตบางกะปิและพื้นที่ทางพิเศษบริเวณลาดพร้าวก่อนขนส่งต่อไปยังพื้นที่กำจัดที่กำหนดไว้พร้อมสำรวจความต้องการอุปกรณ์ทำความสะอาดของแต่ละชุมชนครับเนี่ยฮะเอามากองไว้แบบนี้นะครับคือกำหนดไว้แบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่เขามาเก็บแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงนะครับสำหรับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายและจำเป็นต้องย้ายออกชั่วคราวระหว่างทำความสะอาดหรือว่าซ่อมแซมกทม.ครับมีแนวทางสนับสนุนค่าเช่าที่พักเดือนละ 3,000 บาทไม่เกิน2เดือนรวมถึงประสานจัดหาที่พักชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟื้นฟูบ้านแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วย้ำอีกครั้งครับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางก็คือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติครม.อันนี้ยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสูงสุด 9,000 บาทครับและเงินช่วยเหลือค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกทม.ไอ้ตรงนี้ครับยื่นผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th โดยกทม.จะพิจารณาความช่วยเหลือตามความเสียหายจริงและหลักเกณฑ์ที่กำหนดครอบคลุมค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยรวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์การประกอบอาชีพครับ
1: ไปดูภาพใหญ่กันบ้างนะคะในฝั่งของการเยียวยาของรัฐบาลเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งการเลยนะคะว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนขอให้เข็นรถแรกในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอให้มีการฟื้นฟูเสร็จใครมายื่นเรื่องก่อนได้คิวก่อนคนนั้นก็ต้องได้ตังค์ไปก่อนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ขอให้นายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาขอให้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะเห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ฟื้นฟูพื้นที่ให้เสร็จสิ้นจ่ายตามคิวจ่ายทุกวันเลยก็ได้ให้ประชาชนได้รับเงินได้เร็วที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.มีรายงานว่าเขาได้โอนเงิน4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทยอยโอนให้กับประชาชนได้ทันทีค่ะนายกก็ย้ำว่าภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินถึงประชาชนส่วนการเยียวยา 4,700 ล้านบาทถ้าไม่เพียงพอล่ะสามารถเพิ่มได้หรือเปล่านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมประเด็นนี้นะคะว่า 4,700 ล้านต้องเพียงพอค่ะเพราะว่างบส่วนนี้คืองบที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นงบกลางซึ่งตอนแรกจะคืนให้กับคลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมางบประมาณส่วนนี้เหลือประมาณ10,000 ล้านบาทค่ะก็นำคืนคลังเพื่อไปชำระหนี้อย่างธกส.เนี่ยนะคะซึ่งปีนี้ตั้งใจจะชำระหนี้กว่า 2,000 ล้านบาทแต่พอเกิดสถานการณ์น้ำท่วมดังนั้นค่ะในส่วนของการชำระหนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนงบประมาณปี70ว่าจะจัดสรรอย่างไรบ้างไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีตอบประเด็นนี้กันหน่อยค่ะ
2: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกไงตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆ10,000 ล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.เลยนะ

0: แต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
1: อันนี้คือในส่วนของงบประมาณนะคะส่วนประชาชนล่ะมาลงทะเบียนกันแล้วเท่าไหร่ด้วยความที่สถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นเป็นวงกว้างไม่กี่วันนะคะก็มีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนนับล้านครัวเรือนแล้วนะที่ได้รับความเดือดร้อนกันไปโดยส่วนข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยค่ะแถลงสถานการณ์โดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของปภ.ค่ะก็บอกว่าตอนนี้แนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนส่วนหนึ่งคือเงินทดรองราชการค่ะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งทางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดก็จะเป็นพื้นที่ประสบภัยดำเนินการทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยนะคะเรื่องการเยียวยาค่ะมีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้เนี่ยข้อมูลณวันที่5ตุลาคมตอน 7:00 นยอดอยู่ที่1ล้านกว่าครัวเรือนค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานคร 400,000 กว่าครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากวันก่อนแสนกว่าครัวเรือนรองลงมาคือสมุทรปราการ 140,000 กว่าครัวเรือนปทุมธานี 13,000 กว่าครัวเรือนฉะเชิงเทรา 40,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ระยอง 36,000 กว่าครัวเรือนนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจจะมีเอกสารทางราชการบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะตอนนี้ต้องประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
2: ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีน้ำที่ท่วมขังแล้วก็ไหลมาที่บ้านเรากลายเป็นน้ำสีลุ้งอะ
1: ว่าเป็นได้ไงอะ
2: คราบน้ำมันผิวเต็มไปหมดเลยนะฮะทางชุดท็อปกันของกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเห็นไหมฮะคราบน้ำมันเต็มไปหมดเลยก็ผนึกกับกรมโรงงานและก็อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนครับไปหาต้นตอเลยครับอ๋อโรงงานรีไซเคิลคุณปล่อยของเสียลงมาสู่แหล่งน้ำสั่งหยุดดำเนินการทันทีเลยครับชาวบ้านในตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีครับกังวลคราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำเบื้องต้นเนี่ยพบว่าต้นตอมาจากโรงงานแห่งหนึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงสั่งการทีมท็อปกันส่วนที่กำลังลุยน้ำเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เดินหน้ามาตรการสกัดการแพร่กระจายพร้อมใช้อำนาจตามมาตรา39ครับสั่งหยุดประกอบกิจการทันทีผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ครับไปพบร่องรอยน้ำโดยเฉพาะนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นครับมันคือกากอุตสาหกรรมแล้วก็มีสารปนเปื้อนพอฝนมันตกน้ำมันชะลงมาเนี่ยมันออกมาจากบ่อกลบกากอุตสาหกรรมและพื้นที่กำจัดบำบัดของเสียของโรงงานครับซึ่งถูกน้ำท่วมขังสูงกว่าระดับท้องนาถึง3เมตรครับซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีจึงออกคำสั่งให้บริษัทชี้แจงสภาพโรงงานและมาตรการป้องกันน้ำชะกากอุตสาหกรรมรั่วไหลและก็ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานโดยปิดคลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายออกสู่ภายนอกพร้อมเข้าเก็บตัวอย่างน้ำชะกากอุตสาหกรรมจากโรงงาน105นะฮะแล้วก็น้ำปนเปื้อนบริเวณถังบรรจุของเสียที่ส่งมากำจัดบำบัดจากโรงงาน106รวมจำนวน4ตัวอย่างเก็บตัวอย่างน้ำปนเปื้อนภายนอกโรงงานอีก2ตัวอย่างนำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับนายนนทพัฒน์บุญนาคโฆษกชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการบอกว่าการดำเนินงาน3ระยะโดยระยะเร่งด่วนครับได้กำจัดการแพร่กระจายด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันแล้วก็ฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวบริเวณที่มีคราบน้ำมันลอยครับเพื่อให้น้ำยาตัวนี้ไปดึงคราบสกปรกคราบไขมันหรือว่าน้ำมันออกจากน้ำจากนั้นครับจะใช้แผ่นดูดซับน้ำมันซับจุดเพื่อจะพ่นน้ำยาแล้วก็เก็บกู้แผ่นดูดซับน้ำมันดังกล่าวพร้อมสร้างคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายรอบจุดต้นตอของน้ำมัน ความสูงคันกั้นน้ำเพื่อให้มันไม่ไหลออกมาสู่พื้นที่สาธารณะครับส่วนระยะที่2หลังจากระดับน้ำลดลงแล้วจะสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงานพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรการป้องกันซ้ำรอยและบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูความเสียหายต่อไปพอไปดูต้นตอเนี่ยมันคือบริษัทรีไซเคิลน่ะกับอุตสาหกรรมเขากองเป็นภูเขาเลยไม่มีอะไรปกคลุมเลยไม่ได้มีการฝังกบเลยพอน้ำมาเท่าไหร่มันก็ลงแหล่งสาธารณะหมดอะครับ
1: ค่ะจากปราจีนบุรีไปนนทบุรีค่ะเรื่องนี้ต้องมาช่วยกันหาคำตอบค่ะคุณผู้ชมคะบ้านหลังหนึ่งลองคิดดูนะพี่ณรงค์เราอยู่บ้านหลังนี้มา20ปีปกติก็เดินไปตรงไหนเท้าเปล่าก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จู่ๆวันนึงอะค่ะเราต้องใส่รองเท้านะเพราะว่าไอ้จุดที่เราเคยเดินมันร้อนวันแรกร้อนยังพอเดินได้วันต่อมาต้องใส่รองเท้านะเพราะมันร้อนจนแบบมันร้อนมากๆเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีน้ำเดือดคลุกๆๆๆเนี่ยอยู่ข้างล่างพื้นพอเจาะออกมาเอ้าทำไมจู่ๆท่อน้ำเรามีน้ำเดือดมาได้เขาถ่ายคลิปไว้ให้ดูเลยนะคะว่ามันเดือดออกมาจากท่อจริงๆค่ะ
2: นี่มีควันออกมาด้วยอ่ะ
1: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้เป็นออนเซนนะคะหรือบ่อน้ำร้อนใดๆทั้งสิ้นนี่คือท่อระบายน้ำของที่บ้านเราธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยู่ที่หมู่บ้านพบสุขค่ะเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนนทบุรีบันทึกภาพเอาไว้ได้แน่นอนว่าพอมันมีควันมันต้องมีความร้อนนะคะมันเกิดความเสียหายรุนแรงเจ้าของบ้านบอกว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยมา20ปีแล้วนะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งจะมามีความผิดปกติประมาณ4วันก่อนวันแรกนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านเห็นว่าท่อเนี่ยเริ่มมีความร้อนสะสมสักพักเนี่ยอุ่นๆพอผ่านมาสักวันที่3เอ้าเริ่มร้อนและจากอุ่นกลายเป็นร้อนแล้วมันก็แผ่ขยายความร้อนไปวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มีเสียงดังคล้ายกับน้ำเดือดอยู่ใต้ดินด้วยจนวันที่4อ่ะค่ะกลับมาบ้านหลังจากทำงานเสร็จความร้อนเนี่ยมันขยายวงมากขึ้นพอเปิดท่อระบายน้ำมาดูก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะมีควันไอพุ่งขึ้นมาอย่างกับออนเซนไปแช่น้ำร้อนน้ำอุ่นเลยนะคะเบื้องต้นเขาต้องการหาคำตอบค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าอันตรายไหมอันนี้คือสิ่งที่เขากังวลบ้านจะได้รับความเสียหายหรือเปล่านะคะก็เลยประสานไปยังการไฟฟ้าให้มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วนะคะวิธีการของการไฟฟ้าก็คือไปดูระบบไฟฟ้าค่ะสับเบรกเกอร์ลงดูทีละจุดซิและสังเกตดูว่าถ้าสับเบรกเกอร์แล้วแปลว่าไฟในบ้านมันต้องหยุดการใช้งานมันจะไม่มีหมุนหมุนของมิเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมคะพอทดลองสับเบรกเกอร์เมนหลักลงพบว่าไอความร้อนของควันมันค่อยๆลดลงค่อยๆหายไปและพอเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าตามปกติเอามาอีกแล้วความร้อนมาอีกแล้วไอพุ่งขึ้นมาอีกแล้วซึ่งตอนนี้กำลังหาสาเหตุกันอยู่ค่ะ
3: เมื่อเช้าไม่มีหายเหมือนมันเป็นเหมือนแบบว่ามันไปมาคือเมื่อเช้าอ่ะผมลงมาใช่ไหมก็คือผมเปิดอย่างเงี้ยไว้ตั้งแต่เมื่อคืนละเปิดทิ้งไว้เลยแล้วทีนี้ก็เลยปล่อยก็พยายามเดินลงมาดูทั้งคืนแหละมันก็ยังมีควันขึ้นอยู่ประมาณสัก7โมงกว่า8โมงได้ผมเลยตัดสินใจขึ้นไปสับคัทเอาท์ก็คือสับเมนเลยลงทั้งบ้านเลยปุ๊บผมเดินลงมาดูเสียงน้ำที่มันเดือดไม่มีควันมันก็ยังออกมาอยู่แล้วมันก็จางหายไปแล้วพอทิ้งเวลาไว้หลายชั่วโมงผมก็เลยโอเคตัดสินใจใหม่เปิดน้ำเข้าท่อสับคัทเอาท์ขึ้นอีกไม่มีปฏิกิริยาอะไรใช่แล้วผมก็เลยโอเคไม่มีอะไรละเนี่ยจนมาตอนเนี้ยควันขึ้นมาแล้วเนี่ย
1: เรื่องนี้ต้องหาคำตอบกันนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดอันตรายได้เนาะอย่างอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์ค่ะหรือว่าอาจารย์ออซึ่งเป็นนักวิชาการด้านเคมีอาจารย์บอกว่าอยู่ดีๆน้ำมันจะเดือดมาเองเป็นไปไม่ได้ค่ะมันต้องมีปัจจัยอย่างอื่นซึ่งมันอาจจะเกิดมาได้หลายปัจจัยอย่างสาเหตุนี้อาจารย์มองว่าอาจจะเป็น2ปัจจัย1คือเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรพอไฟฟ้าลัดวงจรนะคะพอน้ำไปเจอกับไฟฟ้ามันก็เกิดการสปาร์กันใช่ไหมคะมันก็อาจจะกลายเป็นความร้อนขึ้นมาได้กับอีกอันนึงคือมีสารเคมีที่เราอาจจะตั้งใจทิ้งไม่ได้ตั้งใจทิ้งแล้วมีปริมาณมากพอแล้วมันมีความแห้งอะค่ะพอไปโดนน้ำปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะการคลายความร้อนมันเลยเกิดการดวดปุดๆขึ้นมาแล้วก็มีไอความร้อนขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้ต้องหาคำตอบกันอาจารย์คาดการว่ามี2เหตุการณ์แต่อย่างที่เขาทดสอบดูคือเรื่องของไฟพอปิดไฟปุ๊บน้ำหยุดไม่มีไอก็อาจจะเป็นไปได้ก็ต้องไปเรียกผู้เชี่ยวชาญมาลองดูเลยแหละว่าข้างล่างมันเกิดอะไรขึ้น
2: คือตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของน้ำยาเคมีหรือเปล่าที่เราทะลวงท่อนะฮะเศษเส้นผมเศษขยะอุดตันเนี่ยพอเทลงไปมันทำให้ทะลวงท่อไอ้ตรงนี้มันร้อนมากแต่ว่ามันร้อนไม่หยุดนี่สิครับแล้วพอสับคัทเอาท์ลงสับเบรกเกอร์ลง

0: มันหายร้อนไงเพราะฉะนั้นไฟฟ้าครับช่วยไปดูหน่อยฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้ารั่วไฟฟ้ามันสปาร์กอะไรใต้พื้นดินหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภ
1: ค
0: ชาวบ้านนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีประเด็นการเมืองครับต่อเนื่องมาจากงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะที่คุณเนวินบอกว่าให้เป็นนายกจนเบื่อเลยสองสมัยก็พอแต่นายกบอกว่าเบื่อแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นเลยครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามนายกตอบว่าอย่างไรคำว่าเบื่อแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆกับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับมีประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองแล้วก็งานใหญ่ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับนั่นก็คืองานประชุม World Bank IMF 2569เห็นว่านายกสั่งเตรียมความพร้อมนะต้องไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นน
4: ะ
3: เพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสทองของไทยในการที่จะอย่างน้อยเนี่ยเป็นโชว์ภาพแล้วก็จะดึงเม็ดเงินการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยเราครับ
4: ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไปตรวจความพร้อมที่สถานที่การจัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ IMF World Bank นะคะซึ่งก็มีทั้งคุณเอกนิตินะคะคุณศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมด้วยนายกย้ำค่ะว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องมีความพร้อมกำชับค่ะในภาคส่วนบุคลากรความร่วมมือรองรับผู้นำระดับโลกที่จะเข้าร่วมการประชุมนับหมื่นคนนี่ไม่เพียงแค่เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นนะคะแต่จะรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วยนอกจากนี้ค่ะสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลระบบการเดินทางเข้าประเทศขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองการอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดปัญหาความขัดข้องแล้วก็จะได้สร้างความประทับใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนระดับโลกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเปิดประตูเศรษฐกิจและดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศค่ะมอบหมายทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานพิธีการระบบการรักษาความปลอดภัยการบริการสาธารณสุขรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมให้เรียบร้อยและสมบูรณ์และต้องตระหนักค่ะว่าเราเป็นเจ้าภาพทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทำให้การประชุมครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาตินะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในฐานะที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกแบบนี้แน่นอนแหละค่ะว่าการประชุมนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
5: สัปดาห์หน้าเมืองไทยก็เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank IMF ซึ่งการประชุมแบบนี้เนี่ยนะครับมีคนมาร่วมถึงมีผู้นำทางด้านการเงินมาร่วมถึง191ประเทศมั้งนะแล้วก็ทางมีตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศนะครับประมุขประเทศแล้วก็รัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของแต่ละประเทศนะครับตลอดจนพวกสถาบันการลงทุนต่างๆก็เข้ามาร่วมประชุมสัมมนากันซึ่งมันก็จะต้องมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเขาได้เห็นความพร้อมต่างๆของประเทศต้องมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนหารือนะครับทำข้อตกลงต่างๆมากมายเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
4: ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะที่จะทำให้ต่างชาติก็เห็นศักยภาพของเราแล้วก็ดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยเราได้ด้วยนายกรัฐมนตรียังพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนะคะนายกบอกว่าตอนนี้ก็ทำอยู่ตลอดค่ะโดยขณะนี้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายด้านเป็นไปในทิศทางที่ดีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจาก3สถาบันหลักก็จัดอันดับไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพมีมุมมองในเชิงบวกมูลค่าการนำเข้าก็มีรายงานตัวเลขที่ดีขึ้นนะคะส่วนสินค้าทางการเกษตรก็ส่งออกได้มากขึ้นก็เชื่อว่า GDP ปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นค่ะ
3: ส่วนประเด็นการเมืองครับก็ต่อเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำของภูมิใจไทยเนี่ยไปร่วมงานวันเกิดคุณเดวินที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนที่ผูกข้อมือฮะคุณเดวินบอกว่าอยากให้เป็นนายกไป2สมัยเลยเป็นจนเบื่อ นายกบอกว่าเบื่อแล้วประเด็นนี้ครับว่าเบื่อแล้วเนี่ยคุณเป็นผู้นำประเทศเบื่อได้ยังไงผู้สื่อข่าวต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็ให้สัมภาษณ์ครับถึงการไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าตนเนี่ยเดินทางไปร่วมทุกปีซึ่งทุกปีก็จะมีพิธีทางศาสนาพิธีพื้นบ้านซึ่งเรียกว่าพิธีประกำช้างตนเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรครับถือเป็นเรื่องปกติส่วนที่นายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยแต่ว่าตนตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วแค่พี่น้องหยอกกันครับเมื่อถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่คุณอนุทินไม่ตอบคำถามเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะด้วยนะครับส่วนประเด็นดังกล่าวจะกลายเป็นประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์นายกอนุทินบอกว่าไม่เป็นประเด็นส่วนที่ฝ่ายค้านอาจจะหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้เนี่ยก็มองว่าคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยตนไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวครับนี่นายกย้ำอย่างนั้นนะครับเมื่อถามว่ากรณีที่คุณหมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2สงขลาได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีระหว่างลงพื้นที่ไปตรวจโรงพยาบาลในปราจีนบุรีแล้วใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างนั้นนายกตอบว่าอะไรลองไปฟังดูครับ
6: ผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วพวกใครเข้าตัวพาแต่งตัวไม่ใส่สูทผูกไทยเป็นไงอันนี้ถามเองแล้วถามเองแล้ว
3: ไปน้ำท่วมต้องบอกอย่างนั้นนะฮะมันจะคือต้องอธิบายอย่างนี้นะฮะคือตอนเช้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีอยู่ที่บุรีรัมย์ประชุมเรื่องของน้ำท่วม
4: ก็แต่งตัวเรียบร้อย
3: ใช่ครับแล้วตอนสายเนี่ยก็คือร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบ
4: ก็แต่งตัวสบายสบาย
3: แล้วก็ทันทีฮะหลังจากงานวันเกิดเสร็จประกำช้างเสร็จเรียบร้อยนะครับล่ำลากันมาปราจีนเลยนะฮะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมปราจีนบุรีซึ่งน้ำท่วม2เมตรโรงพยาบาลเจ้าพยาไพบูเบตต้องขนผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดเลยเพราะว่าแม่น้ำปราจีนข้างหน้าเนี่ยท่วมหมดนะฮะนายกต้องลุยน้ำมือสั่นจับตะหลิวแต่ไม่กล้าทอดเห็นไหมเมื่อวานที่เรารายงานไปอ่ะนะกล
4: ั
3: วถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่อย่างไรก็ตามก็โดนอยู่ดีอ่ะโดนเรื่องของการแต่งตัวครับ
4: ค่ะมากันที่เรื่องดีๆกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะคุณยศนันท์ค่ะดึง2มหาวิทยาลัยยักษ์ใหญ่มหาวิทยาลัยเกียวโตกับมหาวิทยาลัยโอซาก้านะคะ MOU ความร่วมมือบช.ค่ะหวังใช้ AI เร่งเครื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผ่านโปรเจกต์สยามซิลิก้าพร้อมชูไทยเป็นแซนด์บ็อกซ์ทดสอบเทคโนโลยีก่อนลุยตลาดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะค่ะได้เดินทางเข้าพบศาสตราจารย์ยาสุโตะทาจิคาวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโตและศาสตราจารย์อสุชิคุมะโนโกค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้าเพื่อเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านการวิจัยขั้นสูงระหว่างไทยและญี่ปุ่นค่ะสาระสำคัญของการเยือนในครั้งนี้คือการลงนามหนังสือแสดงความจำนงระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือบช.โดยดร.วิภารัตน์ ดีอ่องผู้อำนวยการบช.และศาสตราจารย์ดร.เทสึโอซาวารางิรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโตนะคะซึ่งเป็นรองอธิการบดีบริหารมหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะสำหรับการหารือกับมหาวิทยาลัยเกียวโตพุ่งเป้าไป2ประเด็นหลักค่ะได้แก่การวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงและการใช้ AI ในงานวัสดุศาสตร์ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการค้นคว้าวัสดุใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการทดลองในห้องแลบเพียงอย่างเดียวค่ะนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้นำชุดข้อมูลด้านวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศมาพัฒนาร่วมกันผ่านทางเทคนิค Federated Learning พร้อมเจาะคิวเชื่อมฐานข้อมูลศูนย์วิจัย AI 4M Hub ของเกียวโตเข้ากับโครงการสยามซิลิก้าของไทยเพื่อเร่งสปีดอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นส่วนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอซาก้าโดยจะมุ่งเน้นในสาขาเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างเช่น AI ทางการแพทย์Physical AI และการออกแบบองค์รวมค่ะ Biosensor และเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งทางด้านนายยศนันท์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าไทยต้องเร่งสร้างเครือข่ายเครื่องมือไหนที่จำเป็นก็ต้องจัดหาแต่หากมีราคาที่สูงเกินไปก็สามารถใช้ระบบแชร์ทรัพยากรร่วมกันได้เพื่อให้งานวิจัยของประเทศเดินหน้าให้ได้ไวที่สุดค่ะ
3: สถาบันลูกโลกสีเขียวปตท.ครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทนจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อเชื่อมโยงนะครับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนครับที่ค่ายสมพลโตรักษาตำบลศรีมงคลอำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับสถาบันลูกโลกสีเขียวปตท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทนโดยมีคุณกุลวดีจันทรปานผู้จัดการสถาบันลูกโลกสีเขียวบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรวมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นายสุรสิทธิ์จันอุทาในอำเภอไชโยกครับกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีครั้งนี้ครับมีภาคีเครือข่ายปลัดชุมชนหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ประมาณ100คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการจัดเวทีดังกล่าวมุ่งยกระดับจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปสู่การสร้างความร่วมมือและการลงมือทำร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและสร้างกลไกความร่วมมือในการดูแลและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังมีคณะผู้วิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนำโดยดร.อรวรรณบุญทันร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนภายในงานนะครับยังมีนิทรรศการผลการดำเนินโครงการพร้อมนำอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำอากาศมาสาธิตมีการจัดแสดงพันไม้จากป่าชุมชนซึ่งมีหลายชนิดครับมีคุณสมบัติที่สามารถนำไปใช้เป็นสมุนไพรได้โดยคณะผู้วิจัยจะรวบรวมและจัดทำเป็นคู่มือพันไม้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการต่อไปขณะเดียวกันนิทรรศการของสถาบันลูกโลกสีเขียวได้แสดงถึงที่มาและก็ความสำคัญของสถาบันในการยกย่องเชิดชูและก็ให้กำลังใจชุมชนที่ทำงานอนุรักษ์ผ่านการให้รางวัลลูกโลกสีเขียวรวมถึงการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบผลงานรางวัลเพื่อเผยแพร่ขยายผลให้เกิดความเข้มแข็งในสังคมวงกว้างต่อไปครับกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันลูกโลกสีเขียวในการเป็นองค์กรสะพานเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเทศควบคู่กับการเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการยกระดับชุมชนและมุ่งเน้นขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำควบคู่กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไปครับ
4: เราก็ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของกระเป๋าตกค้างของการบินไทยกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยได้รับการรายงานว่าตอนนี้เคลียร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วจากหลักหมื่นใบตอนนี้เหลืออยู่หลักร้อยใบที่ทั้งจะส่งไปให้กับผู้โดยสารที่มีกระเป๋าตกค้างส่งไปที่บ้านหรือว่าส่งไปที่โรงแรมแต่มันหลายวันเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าต้องจากเดิมเนี่ยแจ้งเอาไว้ว่าอีกที่หนึ่งต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งแล้วกับบางส่วนก็จะมารับที่สนามบินนะคะเมื่อวานนี้การบินไทยเปิดเผยค่ะภาพรวมของการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วนะคะเหลือการจัดการสัมภาระคงค้างเที่ยวบินทีจีทั้งขาเข้าและขาออกทำการบินได้ตามแผนเรื่องของการบินตอนนี้ไม่มีปัญหาและกลับมาเดินต่อได้ 100% แล้วขาเข้า122เที่ยวบินขาออก123เที่ยวบินนะคะก่อนหน้านี้จำได้แม้ตอนช่วงที่กระเป๋าตกค้างเขามีการลดเที่ยวบินลงไปตอนนี้กลับมา 100% แล้วนะคะส่วนสถานะสัมภาระคงค้างขาออกต่อเครื่องสัมภาระคงค้างลดลงเหลือเพียงแค่150ชิ้นนะคะจากเดิม 7,000 กว่าชิ้นนะคะส่วนขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องคงค้างเหลือ712ชิ้นจากเดิมค้างอยู่ 5,000 กว่าชิ้นโดยผู้โดยสารติดต่อมารับสัมภาระแล้ว300ชิ้นดังนั้นค่ะเหลือที่ต้องจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะมารับเองหรือว่าต้องส่งไป412ใบด้วยกันการบริหารจัดการกำลังพลตอนนี้กลับมาปฏิบัติงานได้แล้วเกิน 100% ด้วยนะคะกลับมาปฏิบัติงานจริง 105 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คืออยู่ที่ 1,300 กว่าคนจากแผนคือ 1,200 กว่าคนส่วนคลังสินค้าคาโก้ไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วซึ่งก็ยังมีความต้องการในการใช้พื้นที่คลังสินค้ารองรับชิปปิ้งที่จะมาเข้ารับสินค้าเอาเป็นว่าตอนนี้เคลียร์ได้เกือบทั้งหมด 100% เหลือแค่เรื่องของการเคลียร์กระเป๋าที่จะยังคงเหลืออีกประมาณแค่ไม่กี่ใบหลักร้อยใบนะคะ
3: ครับ ต้องเคลียร์ให้หมดนะฮะแล้วปัญหาอย่าเกิดซ้ำนะครับ
4: ใช่
3: งานใหญ่สัปดาห์หน้านะครับ
4: นี่นายกสั่งเลยนะคะว่าอย่าให้เกิดกระเป๋าตกค้างอีก
3: ครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ย้ำเตือนนะครับสำหรับน้องๆ นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฮะโทรมากดดันโทรมาขู่โทรมาหลอกนะฮะให้เราไปโอนเงินให้กับเขาเอาไปตรวจสอบนี่แหละครับแต่ว่าตำรวจปทุมธานี

0: เขาสามารถรวบได้ตอนนี้ยังไม่ยกแก๊งนะแต่ผู้ต้องหาหลักๆก็คือคนมาหลอกคนมารับเงินนี่แหละครับเป็นหนุ่มไทยคนหนึ่งแล้วก็หนุ่มมาเก๊าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ที่มารับเงินจากน้องแล้วจะไปส่งต่อให้นายใหญ่อีกทีนึงในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีภาพตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกลุ่มด้วยครับลองไปชมภาพกันก่อนครับ
1: นั่ง
2: นั่งนั่ง
1: น
2: ั่
1: งนั่งกังเราเล่นไหมในกังถิ่นเราเล่นด้วยอ่ะไปมึงถึงเราเล่นมาด้วยเลยนั่งนั่งอยู่ไหนมันจะประสบที่ไหนเนี่ยนั่งนั่งนั่งนั่ง
2: นั่ง
1: นั่ง
0: เนี่ยฮะเห็นเงินไหมครับคุณผู้ชมครับเป็นปึกๆเลยคือน้องนักศึกษาไปเบิกจากธนาคารเพื่อจะมาให้ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปตรวจสอบว่าเงินผมเนี่ยบริสุทธิ์นะไม่ได้มีปัญหาเทาไม่มีปัญหาดำเลยอันนี้ฮะขบวนการนี้หลอกลวงข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์จริงๆสำหรับน้องๆ นะฮะและผู้เกษียณอายุที่จะถูกหลอกลักษณะนี้ครับเอาเงินให้เขาไปตรวจสอบนี่แหละครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะตำรวจสืบสวนภาค1ชุดสืบสวนตำรวจภูธรปทุมธานีและชุดสืบสวนสภ.ประตูน้ำจุลาลงกรณ์ครับบุกเข้าจับกุมนายกฤษพงศ์อายุ25ปีหนึ่งในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงนักศึกษาโดยจับได้พร้อมของกลางเงินสดจำนวน 1,200,000 บาทบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรังสิตครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาครับตำรวจได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีถึงความผิดปกติในการถอนเงินของผู้เสียหายซึ่งเป็นน้องนักศึกษาวัยเพียง19ปีครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในปทุมธานีน้องเนี่ยมาถอนเงินจากสลักออมสิน 1,200,000 บาทด้วยการใช้แบบแจ้งความว่าสลักออมสินของเขาหายจากสน.ดอนเมืองพร้อมนำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตนมายื่นกับทางธนาคารเพื่อถอนเงินออกไปครับจากนั้นในวันเดียวกันได้นำสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารมาถอนเงินออกจากบัญชีจำนวน 1,300,000 บาทซึ่งในระหว่างดำเนินการเนี่ยผู้เสียหายมีการใช้โทรศัพท์ก็คือวิดีโอคอลกับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นความผิดปกติครับจึงกระซิบหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตรวจสอบหน่อยน้องเนี่ยน่าจะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้วแหละนะฮะ
3: โอ้นี่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะ
0: ที
3: ่คอยสังเกตดูว่ามันดูมีความผิดปกติน้องเนี่ยเป็นแค่นักศึกษาแต่มาถอนเงินออกไปจำนวนมากๆแล้วมีการวิดีโอคอลคุยตลอดเวลานี่เป็นไหวพริบของทางเจ้าหน้าที่นะคะพอเห็นความผิดปกติเนี่ยแล้วด้วยเราต้องกลัวเนาะเพราะเดี๋ยวนี้คอลเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งพวกนี้เขาไม่ได้แค่หลอกในโทรศัพท์หรือว่าทางออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นนะพี่ณรงค
0: ์
3: คุณผู้ชมจำเคสนี้ได้ไหมที่มาถึงบ้านเลยอะมารอเอาเงินถึงบ้านพาไปเบิกเงินถึงธนาคารเจ้าหน้าที่ก็คงจะเห็นว่ากลัวไงว่าน้องเองจะไม่ปลอดภัยแจ้งตำรวจก่อนดีกว่า
0: พอถ้าเกิดว่าโอนไปให้เนี่ยมันสอบเส้นเงินได้ไงฮ
3: ะ
0: มารับถึงบ้านเส้นเงินถูกตัดทันทีน
3: ั่
0: นแหละอ
3: ัน
0: นี้ก็คือเอาไปให้เขาเลยนี่นะครับเส้นเงินจะถูกตัดทันทีแต่ชื่นชมเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับปฏิภาณไหวพริบของคุณดีมากขอชื่นชมจริงๆครับเบื้องต้นนะฮะนายกฤษพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพบอกว่าตนเองมีหน้าที่รับเงินแล้วก็เอาไปส่งให้แก่คนจีนย่านห้วยขวางกทม.ครับจากนั้นตำรวจชุดจับกุมจึงวางแผนจับกุมคนจีนผู้รับเงินต่อก็จับได้ที่บริเวณถนนเทียมร่วมมิตรข้างๆอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงหลักโครงการรถไฟฟ้ามหานครห้วยขวางกทม.ใกล้ๆอสมท.เรานี่เองนี่นะครับซึ่งในจังหวัดที่นายกฤษพงศ์นำเงินมาส่งมอบให้กับคนจีนตำรวจจึงแสดงตัวพร้อมจับกุมตัวผู้ที่มารับเงินต่อทันทีพบว่าเป็นคนมาเก๊าครับซึ่งก็ให้การรับสารภาพว่าเขาก็มีหน้าที่รับเงินเพื่อเอาไปส่งต่อให้กับผู้สั่งการต่อไปจากนั้นครับตำรวจตามตัวผู้ต้องหาชื่อว่านายเชนนี่นะชัดในจันในเชนนี่นะครับไปตรวจสอบห้องพักซึ่งเป็นคอนโดภายในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาความผิดร่วมกันช่อกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุลาลงกรณ์ปทุมธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนเงินของกลางที่ตรวจยึดไว้ได้นั้นครับเจ้าหน้าที่ส่งมอบคืนให้กับผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทครับทางด้านผู้ปกครองของผู้เสียหายเนี่ยเดินทางมารับเงิน1,200,000นะครับและก็กล่าวขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่ติดตามจับกุมคนร้ายที่หลอกลวงลูกชายจนได้เงินคืนครบทั้งหมดโอ้โหคือนอกเหนือจากชมตำรวจแล้วนะเจ้าหน้าที่ธนาคารครับคงต้องได้โล่แล้วนะฮ
3: ะ
0: คือต้องอย่างนี้นะครับ หลายคนอย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยวิดีโอคอลไม่หยุดมาขอเบิกเงินเจ้าหน้าที่จะถามเลยคุณยายคุณตาคุณเบิกไปทำไมจะเอาไปใช้อะไรโดนหลอกหรือเปล่านะฮะเจ้าหน้าที่เขาจะถามย้ำแบบนี้ครับส่วนเคสเนี้ยเขาเห็นความ

0: ติกระซิบตำรวจเลยน้องเนี่ยน่าจะโดนหลอกแล้วแหละตำรวจช่วยสืบหน่อย
1: คือเคสนี้ยังโชคดีนะคะที่มีความผิดปกติให้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเขาเห็นแล้วก็ไปช่วยได้ทันจนได้เงินคืนแต่มีอีกหลายเคสค่ะที่ไม่ได้โชคดีแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเตือนกันเอาไว้นะคะว่ามิจฉาชีพยังคงหลอกลวงและกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่ม

0: บอกพ่อแม่อีกทีนึงให้พ่อแม่โอนเงินให้หรือว่าจะไปทัศนศึกษาต่างประเทศอะไรแบบนี
1: ้ไอ้ก่อนทุนการศึกษาเนี่ยที่ต้องไปหลอกพ่อแม่เนี่ยน้องโดนอะไรครับ
0: โดนคดีค่ะ
1: น้องมีเบอร์โทรศัพท์ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา
0: ทำให้เกิดความกลัว
1: น้องมีบัญชีน้องมีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเอาเงินมาตรวจสอบด่วนไม่มีเงินใช่ไหมไปหลอกพ่อไปหลอกแม่มาว่าน้องได้รับทุนให้พ่อแม่ส่งเงินมานี่แหละฮะแล้ววางโทรศัพท์ไม่ได้ด้วยนะครับ3วัน3คืนที่ถูกหลอกอยู่อย่างนั้นนะฮะย้ำเตือนกันเลยครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาครับไม่มีละฮะออกหมายจับทางออนไลน์ไม่มีหรอกครับสอบปากคำทางออนไลน์ไม่มีหรอกครับให้เราส่งเงินไปให้เขาตรวจสอบหน่อยไม่จะตรวจสอบอะไรละฮะ
0: ตรวจสอบไม่ได้แถมเงินไปอยู่กับเขาแล้วเอาคืนมายากมากๆด้วยนะคะเคสนี้ก็เป็นเคสที่โชคดี1เคสนะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะไปอีกข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะคือเรื่องของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะศาลไม่ให้ประกันตัวหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอทคุมตัวไปฝากขัง4ข้อหาช่อกงประชาชนพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ฟอกเงินจากการลักลอบเล่นพนันมวยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ค่ะก็คุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1หรือว่าสอทคุมตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่ง2ห้องไปฝากขัง4ข้อหาค่ะช่อกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินลักลอบเล่นพนันระหว่างนำตัวไปขึ้นรถเนี่ยค่ะตำรวจนะคะทางนายอัจฉริยะไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดอะไรนะคะจากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นสื่อเนี่ยก็พยายามสอบถามว่าประเด็นเงินบัญชีส่วนตัวปี67ถึงปี68ตั้ง191ล้านบาทเนี่ยตกลงแล้วมีการเอาไปใช้ในการเล่นพนันหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นและปฏิเสธการถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนมาบริจาคไปหมุนเวียนใช้เล่นพนันมวยยืนยันว่าไม่จริงและบอกว่าถ้าเล่นมวย300 400ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่าเรื่องนี้มีใบสั่งค่ะ
2: เงินที่เขาโอนเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปหมุนเวียนในบัญชีพนันออนไลน์หมดเลยอันนี้เราชี้แจงได้ไหม
3: จริงเหรอครับผมถามว่าถ้าผมไม่เล่นมวย300-400ล้านผมเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่า
2: โดนกลั่นแกล้งที่นี่
4: ขึ้นหน้าคร
3: ับ
4: ตกบันไดนะ
5: ตกบันไดนะไม่ว่าใครมีใบสั่งอะไรกัน เลยอ่ะ
3: มี
2: มีใบสั่ง
3: เอางี้ว่ะมันคือชมมันถูกปิดไปตั้งแต่ปี65นะไปดูได้เลยเป็นพวกชมรมอ่ะ
2: แล้วเงินในบัญชีชมรมยังอยู่ไหมคะหรือว่า
3: ไม่ใช่ไม่จริงอ่ะมันเดี๋ยวผมขึ้นรถก่อน
4: เดี๋ยวขอพี่อัดขึ้นรถก่อนนะครับขอพี่อัดขึ้นรถก่อนขึ้นรถดีครับน้อง
3: ก็ไม่เป็นไรเอาว่าให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนดีกว่าไม่เป็นไรผมคือนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่ได้ประกันตัวล่ะคะพี่อัด
3: ไม่ไปคิดเลย
4: เนี่ยก้าวดีๆพี่เจ็บปากอะไร
0: ซึ่งภายหลังจากศาลอนุญาตฝากขังนายอัจฉริยะได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีตามคำร้องฝากขังแล้วนะคะซึ่งก็มีเรื่องเกี่ยวกับพฤติการการแบ่งหน้าที่การกระทำผิดซึ่งผู้ต้องหาใช้บัญชีส่วนตัวบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอันเป็นบัญชีบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์มีเงินหมุนเวียนและโอนเข้าบัญชีโอนออกจำนวนมากนับเป็นการกระทำไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเป็นเรื่องร้ายแรงค่ะประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราวอ้างว่าผู้ต้องหามีพฤติการข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยานอาจจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอันเป็นการยากต่อการสืบสวนติดตามข้อเท็จจริงได้ความดังกล่าวกรณีมีอันเชื่อได้ว่าหากปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาอาจหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของพนักงานสอบสวนค่ะในชั้นนี้ค่ะจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหายกคำร้องก็คือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวนายอัจฉริยะค่ะ
1: จบ9ข่าวเช้าแล้วยังมึงเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับมีจะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าหลังเจ้าหน้าที่ห้องแลบวิจัยการระลอกไซบีเรียเสียชีวิตไป1คนครับทำให้มีการกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็หลายประเทศคุมเข้มชายแดนเลยนะครับเดี๋ยวติดตามได้จากนายวอร์นิวครับ8:35ส่วนภาพลาท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพลูกเห็บที่เมื่อวานเราเกริ่นไปเนี่ยนะฮะลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสครับตกอยู่ในเมืองหลวงของปารากวัยส่งผลให้นะฮะยวดยานพาหนะบ้านเรือนอาคารที่พักอาศัยเสียหายยับเลยแหละครับลาท้ายข่าวด้วยภาพนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรขายขัดผิวตีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอลที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเดอะเอ Herbal White Tanning Soap รับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ผืน2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่

0: 02-114-3330 02-114-3330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ียระทึกเจ้าหน้าที่ห้องแลบวิจัยการโรคดับ1กักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ200คนหลายประเทศคุมเข้มชายแดนเวียดนามจับแก๊งลักแมวขโมยกว่า 2,700 ตัวขายให้ร้านอาหารถึงคุณปู่นักว่ายน้ำชาวญี่ปุ่นวัย90ปีเล็งสร้างสถิติโลกว่ายน้ำฟรีสไตล์ติดตามได้ใน Nine World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Nine World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดอัปเดตสถานการณ์โลกกันค่ะเราจะไปกันที่เรื่องอุบัติเหตุนะคะเรือ2ลำชนกันกลางแม่น้ำในประเทศคองโกค่ะล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะอย่างน้อยๆ60รายทั้งที่บนเรือทั้ง2ลำนี้มีผู้โดยสารรวมๆกันราวๆ160รายค่ะทางการท้องถิ่นของคองโกนะคะเปิดเผยว่าเกิดเหตุเรือ2ลำค่ะซึ่งเป็นเรือไม้ติดเครื่องยนต์นะคะชนกันในแม่น้ำคองโกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะประจำจังหวัดอีกาเตอร์นะคะเปิดเผยบอกว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยกำลังเดินทางมาจากพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงส่วนเรืออีกลำหนึ่งเดินทางออกจากเมืองหลวงค่ะจะไปยังอีกเมืองหนึ่งแล้วก็มาเกิดชนกันนะคะกลางแม่น้ำใกล้กับจุดเกิดเหตุตอนนี้สื่อท้องถิ่นรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ60รายแต่ก็ยังคงต้องค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตค่ะโศกนาฏกรรมทางเรือมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในคองโกนะคะสาเหตุหลักๆนั้นก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมักมีการเดินทางในช่วงกลางคืนค่ะและก็บรรทุกผู้โดยสารเกินพิกัดนอกจากนี้แล้วมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่มีมาตรฐานรวมทั้งการขาดโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและก็มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนค่ะจากอุบัติเหตุทางเรือในคองโกแล้วนะคะเราจะไปกันต่อค่ะด้วยเรื่องที่ตอนนี้ทำให้หลายฝ่ายกังวลใจกันนะคะว่าเอมันจะเกี่ยวข้องกับการทำอาวุธชีวภาพหรือไม่แต่ทางการรัสเซียยืนยันแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถาบันวิจัยป้องกันโรคการระบาดนั้นเกิดขึ้นในห้องแลบแล้วก็สามารถควบคุมได้ค่ะแต่อย่างน้อยๆก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิจัยนั้นเสียชีวิตโดยกระทันหัน1คนนะคะจากการสืบพบแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตด้วยอาการด้วยโรคที่ติดเชื้อจากกาฬโรคปอดค่ะนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะที่สถาบันวิจัยป้องกันกาฬโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลที่อยู่ในเมืองอีคุชค่ะในภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนะคะผู้ที่เสียชีวิตคือดาเรียชิบิบโลวาอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นเองเธอเป็นผู้ช่วยเทคนิคห้องแลบค่ะจู่ๆก็เสียชีวิตนะคะด้วยโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนและก็ยังไม่พบหลักฐานด้วยว่าเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือว่าการทำหลอดแก้วบรรจุเชื้อกาฬโรคตกตามข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่หลังจากที่เกิดเหตุนะคะทางการรัสเซียต้องสั่งปิดพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลที่นักวิจัยคนนี้นะคะไปเสียชีวิตที่นั่นรวมทั้งสั่งเฝ้าระวังทางการแพทย์แล้วก็กักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดจำนวนเกือบ200คนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะที่โรงงานอลูมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ยังถูกสั่งค่ะให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างไรก็ตามนะคะทางการท้องถิ่นเปิดเผยว่าตอนนี้สถานการณ์ยังควบคุมได้และก็ไม่มีรายงานเจ้าหน้าที่รายอื่นๆของสถาบันวิจัยมีอาการป่วยเพิ่มค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นคาซัคสถานอุซเบกิสถานและคีร์กีสถานค่ะต่างต้องยกระดับมาตรการคัดกรองและควบคุมโรคตามแนวชายแดนทันทีเพื่อความปลอดภัยขณะที่นาย

มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่ใช่เรื่องที่ต้องตื่นตระหนกแต่ก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะด้านองค์การอนามัยโลกนะคะก็ประเมินเบื้องต้นค่ะบอกว่าตอนนี้ความเสี่ยงต่อประชากรทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำค่ะและความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นต่ำมากๆนะคะทุกวันนี้เนี่ยโรคกระโรคปอดค่ะสามารถรักษาได้ผลดีด้วยยาปฏิชีวนะสมัยใหม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะนิวยอร์กโพสต์รายงานค่ะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันละไม้คล้ายคลึงกับที่เคยเกิดเชื้อไวรัสโควิดนะฮะระบาดขึ้นที่ห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนเมื่อปี2562ก่อนที่จะแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า7ล้านคนส่วนที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยังคงเบาใจได้นะคะเนื่องจากว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะบอกว่ากำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ข่าวโรคระบาดในรัสเซียอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมมาตรการป้องกันแต่อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนมั่นใจและก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะโดยปกติแล้วกาฬโรคปอดหรือว่าที่เรียกกันว่านิวโมนิกเพลกเนี่ยนะคะเป็นรูปแบบของกาฬโรคที่มีอันตรายร้ายแรงมากที่สุดนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าเยซีเนียเพลติสนะฮะซึ่งเชื้อนี้จะเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อปอดโดยตรงค่ะอัตราการเสียชีวิตนั้นสูงมากเกือบ 100% ถ้าหากว่าไม่ได้รับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีส่วนการฟักตัวของเชื้อชนิดนี้นะคะสั้นมากค่ะเพียงแค่24ชั่วโมงถึง3วันผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นอ่อนเพลียปวดศีรษะเจ็บหน้าอกหายใจลำบากแล้วก็ไอรุนแรงนะคะพร้อมกับมีเสมหะปนเลือดถ้าปล่อยทิ้งไว้ระบบหายใจจะล้มเหลวช็อกแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียงแค่24-48ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มแสดงอาการเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะรอดชีวิตต้องได้รับยาปฏิชีวนะภายใน24ชั่วโมงแรกที่เริ่มมีอาการค่ะโรคนี้นะคะเป็นอย่างที่ได้บอกแล้วค่ะว่าเป็นกาฬโรคในรูปแบบที่ร้ายแรงที่สุดและอันตรายที่สุดสามารถแพร่จากคนสู่คนได้โดยตรงค่ะต่างไปจากกาฬโรคตอบน้ำเหลืองแล้วก็กาฬโรคในกระแสเลือดอื่นๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากว่ามีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งแล้วนะคะเมื่อผู้ติดเชื้อไอละอองของเชื้อก็จะฟุ้งกระจายทำให้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสูดดมเข้าไปเนี่ยนะคะหรือว่าได้รับละอองเข้าไปเนี่ยจะติดเชื้ออย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อกาฬโรคปอดเขาจึงต้องสั่งกักกันโรคแล้วก็เฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนทันทีพร้อมกับให้ยาปฏิชีวนะในเวลา24ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับเชื้อค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศเวียดนามค่ะมีเหตุที่ทำให้ทาสแมวหลายๆคนเชื่อว่าอ่านข่าวนี้หรือว่าได้เห็นข่าวนี้แล้วคงจะต้องรู้สึกทุกข์ใจไปตามๆกันนะคะเมื่อมีแก๊งลักขโมยแมวแล้วก็เอาแมวนั้นเนี่ยไม่ใช่เอาไปเลี้ยงต่อหรือว่าเอาไปขายให้เลี้ยงนะคะแต่ว่าเอาไปส่งต่อให้ร้านอาหารเพื่อทำเป็นอาหารล่าสุดแก๊งนี้ถูกจับกุมได้แล้วค่ะสื่อท้องถิ่นนะคะรายงานว่าตำรวจเวียดนามค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาย12คนหลังจากที่จับตาแล้วก็แกะรอยแก๊งนี้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะในการจับกุมขบวนการนี้ยังสามารถช่วยชีวิตแมวเป็นๆได้50ตัวพร้อมกับของกลางจำนวนมากค่ะมีทั้งกรงมีทั้งกักดับแมวแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักรวมทั้งเครื่องถอนขนแมวแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุผู้ต้องสงสัยนะคะสารภาพค่ะว่าพวกเขาจะตระเวนขโมยแมวนะคะในแถบภาคใต้ของเวียดนามซึ่งทำแบบนี้มานานกว่า3ปีแล้วค่ะแล้วก็จะสับเปลี่ยนกันนะคะทำงานกันเป็นกะเป็นผลัดค่ะโดยจะเริ่มออกปฏิบัติการตั้งแต่ช่วง5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงช่วงตี4นะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะสามารถขโมยแมวได้ในแต่ละคืนเนี่ยราวๆกลุ่มละ 4-10 ตัวนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาแมวที่จับได้นั่นแหละค่ะไปขายต่อให้โรงชำแหละแมวหรือไม่ก็ให้ร้านอาหารนะคะโดยมีราคาซื้อขายเนื้อแมวอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ90บาทเท่านั้นเองค่ะแต่เรื่องนี้ก็ทำให้คนที่รักแมวรักสัตว์นะคะพากันต่อต้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะในบรรดาแมว50ตัวที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ตอนนี้นะคะมีเจ้าของมาติดต่อขอรับแล้ว13ตัวส่วนที่เหลือนะคะก็ยังรอเจ้าของมารับอยู่นะคะซึ่งในระหว่างที่รอเนี่ยก็ถูกส่งไปที่ศูนย์สวัสดิภาพสัตว์ที่นครโฮจิมินห์เพื่อรอให้เจ้าของมารับค่ะตอนนี้กฎหมายของเวียดนามเนี่ยไม่ได้ห้ามการบริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมวอย่างเด็ดขาดแต่ว่าผู้ค้าและร้านขายอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ประเภทเหล่านี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีใบรับรองเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใครก็ตามที่ไปลักขโมยแมวหรือสุนัขมาเพื่อเอามาขายต่อให้เป็นอาหารเนี่ยจะต้องได้รับโทษหนักนะคะเพราะว่ามีความผิดทางอาญาฐานลักทรัพย์อย่างชัดเจน

และปัจจุบันนี้นะคะก็มีผลสำรวจจากองค์กรช่วยเหลือสัตว์ค่ะที่บอกว่าปัจจุบันนี้ทัศนคติหรือว่า mindset ของคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้านการบริโภคเนื้อแมวหรือว่าเนื้อสุนัขในเวียดนามเพิ่มกันมากขึ้นนะคะโดยประชาชนมากกว่า71%สนับสนุนค่ะให้ทางการออกกฎหมายสั่งห้ามการค้าและการกินเนื้อแมวอย่างเด็ดขาดค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องราวที่เมื่อช่วงวันอาทิตย์ถึงต่อเนื่องถึงวันจันทร์นะคะกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อทางการ FBI ของสหรัฐค่ะจับกุมหญิงชาวจีนคนหนึ่งนะคะโดยมีรายงานว่าเธอคนนี้เนี่ยค่ะทำหน้าที่ทำอาชีพเป็นเอเจนต์นะคะหรือว่าเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แต่เธอถูกจับในฐานะที่เป็นสายลับให้แก่รัฐบาลจีนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะผู้หญิงที่ถูกจับในข้อหาเป็นสายลับนะคะเป็นหญิงจีนชื่อว่านอิงจางค่ะหรือที่คนอเมริกันรู้จักกันในชื่อเฮสเตอร์ค่ะเธออายุ34ปีนะคะมีอาชีพเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเออร์ไวน์เธอถูกจับค่ะที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่เตรียมจะเดินทางออกนอกประเทศเธอถูกจับในข้อหาว่าเป็นสายลับให้แก่รัฐบาลจีนแล้วก็คอยสอดแนมความเคลื่อนไหวของลูกชายประธานาธิบดีไต้หวันค่ะในเอกสารคำให้การประกอบคำฟ้องนะคะบอกว่าจางเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมกับผู้ร่วมขบวนการไปถึงนครซีแอตเทิลนะคะเมื่อเดือนกันยายนปี2568ตามคำสั่งของคนที่เธอรู้ดีว่าเป็นผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลจีนและก็ถูกสั่งนะคะให้เธอเนี่ยลอบจับตาดูแล้วก็สอดแนมเป้าหมายซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือไล่ติงอูซึ่งเป็นลูกชายของไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีของไต้หวันซึ่งลูกชายของผู้นำไต้หวันเนี่ยอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐค่ะทั้งคู่นะคะนั่งเครื่องบินจากลาสเวกัสไปซีแอตเทิลเมื่อวันที่1กันยายนจากนั้นก็เช่ารถขับต่อไปยังบ้านพักของเป้าหมายแล้วก็ยังบันทึกทั้งภาพถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็เก็บข้อมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ก่อนที่จะส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ควบคุมการปฏิบัติการในฝั่งจีนด้านนายบิลเอสไซลี่ซึ่งเป็นรักษาการอัยการของสหรัฐก็ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะคะบอกว่าจางเนี่ยใช้เทคนิควิธีการเชิงข่าวกรองเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะรอดพ้นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็คอยจับตาดูปฏิบัติการและก็พฤติกรรมของจางด้วยเช่นกันนะคะและที่สำคัญค่ะกล้องวิดีโอและภาพจากกล้องวงจรปิดของประเทศของเพื่อนบ้านนะคะของลูกชายผู้นำไต้หวันในสหรัฐเนี่ยเผยให้เห็นภาพอย่างชัดเจนค่ะว่าจางกับพวกของเธอเนี่ยนะคะขับรถไปซุ่มแล้วก็แอบถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะจากการตรวจสอบในระบบคลาวด์นะคะก็ยังพบได้ค่ะว่าจางนะคะหรือว่าฮิสเตอร์ในชื่อที่คนอเมริกันเขารู้จักกันเนี่ยค่ะพบว่าเธอเนี่ยมีการสื่อสารกับคนทางฝั่งจีนนะคะด้วยการใช้แอปพลิเคชัน WeChat นะคะแล้วก็มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรับคำสั่งและแถมก็ยังบอกด้วยว่างานนี้เธอทำได้แน่นอนนะคะจนนำมาสู่การจับกุมในที่สุดค่ะตอนนี้นะคะมีรายงานค่ะว่าเธอจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลแขวงของรัฐบาลกลางสหรัฐที่นครลอสแองเจลิสเป็นครั้งแรกในวันจันทร์นี้ตามเวลาในท้องถิ่นและตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเธอได้แต่งตั้งทนายความแก้ต่างแล้วหรือไม่ค่ะทางด้านทางการของสหรัฐก็เปิดเผยนะคะบอกว่าการที่นางจางเนี่ยทำหน้าที่เป็นสายลับนะคะให้แก่ทางการจีนอาจจะนำข้อมูลนี้เพื่อไปใช้เพื่อเป็นข้อได้เปรียบถ้าหากว่าจีนกับไต้หวันเกิดมีปัญหากันในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดๆจากทางฝั่งรัฐบาลจีนนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุเรือไฟฟ้าขออภัยเรือสินค้านะคะเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะในทะเลดำซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นฝีมือของโดรนที่ถูกยิงโดยฝั่งรัสเซียเรือบรรทุกสินค้าลำนี้นะคะเป็นเรือสินค้าสัญชาติตุรกีค่ะเดินทางมาจากท่าเรือของยูเครนมุ่งหน้าที่จะไปประเทศอิตาลีบรรทุกข้าวโพดแล้วก็ธัญพืชมาเต็มลำเลยนะคะแต่จู่ๆเกิดไฟไหม้แล้วก็อับปางลงในทะเลดำนอกหน้าน้ำของโรมาเนียเมื่อวานนี้ค่ะทำให้มีลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากลำเรือได้11คนทั้งหมดถูกนำตัวกลับไปยังโรมาเนียแล้วนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทางเฮลิคอปเตอร์ค่ะประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนบอกว่าลูกเรือเป็นชาวอาเซอร์ไบจานและชาวอินเดียค่ะส่วนผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นนะคะได้รับการยืนยันว่าเป็นกัปตันเรือวโลดิมีร์เซเลนสกี้แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะบอกว่าเหตุไฟไหม้เรือครั้งนี้เกิดจากโดรนของรัสเซีย2ลำค่ะโจมตีเข้าใส่แต่ว่าทางการรัสเซีย
ยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆหรือว่าไม่มีแถลงการณ์

ใดออกมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้เคยมีรายงานประจำวันนะคะเป็นการแถลงประจำวันของกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้า2ลำด้านรัฐบาลโรมาเนียก็รายงานเพียงว่าเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงจนเรือนั้นจมลงใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งแต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นใดๆนอกเหนือไปจากนี้ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะกับเหตุการณ์ที่สร้างความอึกกระทึกคึกโครมไปทั่วโลกนะคะไปทั่วโลกนะคะเมื่อนักบินผู้ช่วยชาวโอมานเนี่ยค่ะก่อเหตุบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบนะคะเพื่อหวังที่จะบังคับเครื่องบินให้โหม่งโลกล่าสุดค่ะยิ่งสอบปากคำก็ยิ่งพบเหตุการณ์ที่ช็อกความรู้สึกมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อการสอบสวนสอบปากคำล่าสุดพบว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ค่ะมีความตั้งใจนะคะที่จะก่อเหตุจี้เครื่องบินแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็เตรียมการมาเป็นเวลานานแล้วด้วยนะคะจากการสืบสวนสอบสวนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอิสราเอลได้ร่วมกันนะคะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะซึ่งก็คือนักบินผู้ช่วยพยายามที่จะก่อเหตุโดยการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้งใจสมัครเขาทำงานในหน้าที่นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเพื่อที่จะหาทางบินมายังเทลอาวีฟค่ะและก็ตั้งใจด้วยนะคะว่าถ้าเขาสามารถยึดการควบคุมเที่ยวบินลำนั้นได้สำเร็จเขาตั้งใจค่ะจะรอให้เครื่องบินเนี่ยเข้าสู่เขตน่านฟ้าของจอร์แดนซะก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มลงมือค่ะโดยหวังที่จะเคลียร์สัญญาณลงจอดตามปกติจากนั้นก็จะบังคับเครื่องให้พุ่งชนท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเพื่อที่จะสังหารผู้โดยสารมากกว่า170คนบนเครื่องซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มอัลกออิดะที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายนปี2544ในสหรัฐนะคะนอกจากนี้แล้วผู้นำของอิสราเอลค่ะยังเชื่อว่านักบินผู้ช่วยชาวโอมานรายนี้เป็นผู้ก่อเหตุสุดโต่งแบบลอนวูฟค่ะก็คือลงมือโดยลำพังเขาเคยคิดที่จะจี้แล้วก็ทำให้เที่ยวบินที่มุ่งหน้าไปยังเทลอาวีฟตกมาแล้วหนหนึ่งนะคะแต่จู่ๆก็เปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายเพราะเขารู้จักคนที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็จุดกระแสให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบประวัติของนักบินรวมทั้งนักบินผู้ช่วยและก็ผู้โดยสารของสายการบินนี้นะคะด้านกระทรวงคมนาคมของอิสราเอลก็บอกว่ากระทรวงเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่ประเมินความปลอดภัยร่วมกับสายการบินเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจหรือว่าไม่ได้มีเครื่องมือในการสืบประวัตินักบินต่างชาติในเชิงลึกเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจสอบหน่วยข่าวกรองของนักบินต่างชาติต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงอย่างซินเบตและก็มอสซาดค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้การสอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้ยังไม่เสร็จสิ้นลงได้ง่ายๆและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็คือสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลที่นักบินผู้ช่วยรายนี้ตั้งใจที่จะขับเครื่องบินพุ่งเข้าใส่ค่ะเราจะไปกันต่อค่ะที่ประเทศสเปนค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่านายกรัฐมนตรีของสเปนต้องประกาศยุบสภานะคะหลังจากที่พรรคเสียงข้างน้อยของเขาซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่แหละค่ะแพ้โหวตนะคะหลังจากที่เขาพยายามจะเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้คุ้มครองผู้เช่าหลังจากที่มีกรณีคุณยายวัย84ปีคนหนึ่งค่ะถูกเจ้าของอาคารอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะขับไล่ออกนอกตึกเพื่อที่จะเอาอาคารหลังนั้นเนี่ยไปปล่อยเช่าในราคาที่สูงกว่าพรรคฝ่ายค้านขวาจัดค่ะประกาศคว่ำโหวตคว่ำกฎหมายนะคะที่พรรครัฐบาลเสียงข้างน้อยพยายามจะออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้เช่าและก็ป้องกันการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ค่ะเดิมทีเนี่ยรัฐบาลสเปนมีกำหนดจะเลือกตั้งทั่วไปในช่วงฤดูร้อนปีหน้าแต่พอแพ้โหวตในสภาปุ๊บนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ประกาศยุบสภาโดยทันทีค่ะโดยถูกมองว่านี่เป็นแผนการที่จะใช้ในการเปลี่ยนประเด็นความสนใจโดยหวังที่จะเอาคะแนนเสียงในช่วงนี้ล่ะค่ะที่ประชาชนต่างก็ประท้วงนะคะไม่เห็นด้วยกับมาตรการของเจ้าของตึกกลุ่มใหม่ที่ขับไล่ผู้เช่าเก่าออกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามคงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่านายกรัฐมนตรีของสเปนและพรรครัฐบาลเสียงข้างน้อยของเขาจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งก่อนกำหนดหรือไม่ค่ะถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งในวันที่29พฤศจิกายนนี้ออกมาเป็นไปตามโพลก็จะส่งผลให้สเปนเนี่ยมีรัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคฝ่ายขวาและขวาจัดเป็นครั้งแรกผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตอนนี้นะคะบอกว่านี่เป็นงานหินที่สุดในชีวิตทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีสเปนค่ะเนื่องจากว่าพรรคของ

0: เขาเนี่ยยังคงมีคะแนนตามหลังพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคแกนนำฝ่ายค้านอยู่ที่ 26% ต่อ 34% ค่ะเราจะไปติดตามกันต่อนะคะด้วยข่าวของความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์นะคะเมื่อ3นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน1ชาวเยอรมัน2นะคะสามารถคว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์แล้วก็ได้เงินรางวัลไปครองถึง40ล้านบาทโดยประมาณค่ะนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนนี้นะคะได้รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี2026จากผลงานการค้นพบและพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นเสมือนสวิตช์โมเลกุลที่ควบคุมเซลล์ประสาทด้วยแสงค่ะซึ่งการค้นพบนี้นะคะก็จะสามารถระบุชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะว่าวงจรประสาทไหนจะสามารถควบคุมพฤติกรรมใดได้บ้างซึ่งการค้นพบครั้งนี้จะทำให้ทีมนักวิจัยทั่วโลกสามารถศึกษาการทำงานของวงจรประสาทที่ควบคุมความทรงจำความรู้สึกและพฤติกรรมได้อย่างแม่นยำและก็จะสามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้รักษาโรคระบบประสาทที่ควบคุมความทรงจำความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆรวมถึงเข้าใจถึงความผิดปกติของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคติดยาและภาวะสมองเสื่อมทั้งยังจะช่วยฟื้นฟูการมองเห็นในผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและก็พิการทางสายตาได้ด้วยค่ะนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนนี้จะได้รับรางวัลร่วมกันนะคะนอกจากเหรียญรางวัลแล้วยังจะได้รับเงินอีกประมาณ40ล้านบาทด้วยค่ะอันนี้เป็นสาขาแรกนะคะที่คณะกรรมการนะคะของรางวัลโนเบลค่ะได้ประกาศหลังจากนี้ก็จะมีการประกาศสาขาฟิสิกส์เคมีวรรณกรรมสันติภาพและเศรษฐศาสตร์ต่อไปในวันต่อๆไปค่ะเราจะไปติดตามกันต่อนะคะด้วยเหตุที่นักข่าวในประเทศเม็กซิโกค่ะกำลังรายงานข่าวน้ำท่วมดินสไลด์อยู่ดีๆแต่ปรากฏว่าจู่ๆมีรถเสียหลักเพราะถนนลื่นนะคะแล้วก็พุ่งเข้าชนทั้งนักข่าวและช่างภาพแต่โชคดีรอดได้อย่างปาฏิหาริย์ไปดูภาพกันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่นักข่าวกำลังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์จากภูเขาแต่จู่ๆค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นรถ SUV คันหนึ่งค่ะเสียหลักนะคะแล้วก็ลื่นถลายเพราะว่าตอนนั้นตอนที่กำลังรายงานข่าวอยู่ฝนตกถนนลื่นนะฮะรถ SUV คันนี้ค่ะสีดำเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นจากมุมขวาของด้านจอนะคะพุ่งเข้าใส่ผู้สื่อข่าวที่กำลังรายงานข่าวกระแทกเข้าอย่างจังนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำตัวทั้งช่างภาพและผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะส่งตัวโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะฮะหลังจากการตรวจสอบร่างกายแล้วก็พบว่าช่างภาพได้รับบาดเจ็บกระดูกหักส่วนผู้สื่อข่าวนั้นมีแผลฟกช้ำต่ำร่างกายแต่ว่าในช่วงที่กำลังรายงานข่าวสดนั้นผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวในห้องส่งเนี่ยพากันเหวอเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าภาพเหตุการณ์นี้จู่ๆก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่ก็โชคดีค่ะที่ทั้งสองคนนี้รอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องดีต่อใจอายุ90ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงว่ายน้ำได้เก่งเหลือเกินที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนเพราะเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivechopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ9 World News ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะมีรายงานข่าวด่วนค่ะผ่านทาง Reuters แล้วก็สื่ออื่นๆนะคะรายงานว่าเครื่องบินของกองทัพไนจีเรียค่ะประสบอุบัติเหตุตกนะคะในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะทำให้คนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำนะคะในจำนวนนี้เป็นผู้โดยสาร25คนแล้วก็มีลูกเรืออยู่บนลำนั้น7คนค่ะเครื่องบินลำนี้นะคะออกเดินทางจากเมืองเบนินไปยังกรุงลากอสซึ่งเป็นการเดินทางตามภารกิจประจำวันตามปกติค่ะจากเรื่องนี้แล้วนะคะเราจะไปต่อกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมคะมีตัวอย่างของผู้สูงอายุที่อายุมากถึง90กว่าปีแล้วนะคะแต่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงและที่สำคัญรักการว่ายน้ำเป็นชีวิตจิตใจค่ะคุณปู่คนนี้ชื่อทาคาฮาชิเฮชิโร่นะคะอายุ90ปีค่ะเป็นอดีตสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลเริ่มฝึกว่ายน้ำอย่างจริงจังเมื่อตอนเกษียณนะคะเมื่ออายุ53ปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถสร้างสถิติขึ้นหลายรายการในประเทศนะคะแล้วก็กวาดเหรียญรางวัลมานับไม่ถ้วนค่ะคุณปู่บอกว่าการว่ายน้ำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็มีสมุดนะคะที่จะคอยบันทึกเอาไว้ด้วยว่าว่ายน้ำเป็นระยะทางรวมมาเท่าไหร่แล้วจนถึงตอนนี้คุณปู่ว่ายน้ำได้เป็นระยะทางรวมกว่า12ล้านเมตรแล้วค่ะคุณปู่บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะว่ายไปให้ถึงระยะ15ล้านถึง20ล้านเมตรส่วนเคล็ดลับของคุณปู่เนี่ยเหรอคะก็คือกำลังใจที่ดีจากภรรยาวัย86ปีค่ะที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยดูแลเรื่องอาหารการกินให้คุณปู่เป็นอย่างดีคุณปู่ตั้งใจนะคะที่จะว่ายน้ำไปเรื่อยๆจนถึงอายุ95ปีแถมยังตั้งเป้าด้วยค่ะว่าในการแข่งขันที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณปู่จะสร้างสถิติโลกใหม่ว่ายน้ำฟรีสไตล์ชายระยะ50เมตรให้ได้เวลาที่ทำสถิติโลกซึ่งตอนนี้เวลาที่คุณปู่ทำได้ดีที่สุดนะคะช้ากว่าสถิติโลกเพียงแค่ 1.1 วินาทีเท่านั้นเองค่ะเราจะราท้ายรายการ9 World News วันนี้กันนะคะด้วยการพาคุณผู้ชมไปดูจอกแหนค่ะในคลองประวัติศาสตร์ของเบลเยียมนะคะที่จู่ๆก็มีจอกแหนขึ้นเต็มเลยนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุมาจากอากาศที่ร้อนจัดนั่นเองแล้วมาพบกับรายการ9 World News ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 8:35 น.สำหรับวันนี้วัชรินทร์เศรษฐกุลและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกชมทุกท่านเข้าสู่รายการแปลกแต่จริง The Amazing Show ท่านผู้ชมครับแปลกแต่จริงเรื่องแรกในวันนี้แม่ผมกำลังเนี่ยดูรูปโทรศัพท์อยู่ไม่ได้ติดโซเชียลนะฮะแต่มีคนส่งไลน์มาให้ผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาสามารถวาดรูปได้วิจิตรอลังการแบบนี้ผมก็ดูแล้วโอ้โหมันก็วิจิตรอลังการจริงๆนะฮะแต่มันก็ทำไมจิตรกร

โอ้โหที่เขาศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายก็วาดได้แบบนี้แปลกตรงไหนพอเลื่อนดูต่อไปสิครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าผลงานนี้เป็นของเด็กอายุเพียง12ปี

0: ผู้ชมครับจะหาว่าหมูโกหกนะฮะรูปที่ผ่านมาทั้งหมดที่หมูได้พาชมเมื่อสักครู่นี้นะครับคือผลงานของเด็กอายุ12ขวบนั่นคือน้องอามานี่ซึ่งนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมอันนี้อามานี่ทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ทำตู้อะไรมาทำครับ
0: เริ่มแรกเลยเราวาดอะไรก่อน
1: พญานาคครับ
0: เราเริ่มต้นเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้น
1: ผมอยากลองวาดดูภาพนี้ครับ

0: วกนี้เราวาดไปทำไมอ่ะ
1: ส่งประกวดครับ
0: เคยได้รางวัลอะไรบ้างไหม
1: รางวัล CEO Award ครับอันดับที่3ครับได้รับจากพระเทพครับ
0: เป็นภาพอะไรครับอามานี
1: ่เป็นภาพในหลวงครับ
0: ภาพในหลวงรัชกาลที่9
1: ครับ

0: ู้ชมครับแล้วตอนนี้หมูอยู่กับคุณพ่อของน้องอามานี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อจุดเริ่มต้นของน้องมาเจอพรสวรรค์ของตัวเอง
1: ผมกับแฟนไปเปิดร้านขายของที่ระลึก
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีพวกรูปหล่อเรซินพระพิฆเนศพวกพระวาดพวกพญานาคพวกนี
0: ้
1: น้องก็เห็นทุกวันวันนึงเขาบอกว่าป๊าป๊าอยากวาดรูปผมก็เอาดินสอกระดาษให
0: ้ครับ
1: ภาพแรกๆก็เหมือนเด็กทั่วไปเลยครับแต่ว่าด้วยการที่เขาเป็นคนที่แบบว่าเขาทำอะไรเขาตั้งใจจริงแล้วก็ต้องทำให้ได
0: ้ครับ
1: ใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับการวาดภาพเนี่ยวันละประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงจนพัฒนาการเขาเกินเด็กคนอื่นพอหลังจากนั้นผมก็เห็นแววว่ามันไปได
0: ้ครับ
1: ก็เลยทำทุกวิถีทางที่จะสนับสนุนเขา

0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ย
1: ชื่อดาเนียลคร
0: ับ น้องดาเนียล
1: คร
0: ับ อามานี่อายุ12ปีดาเนียลอายุกี่ปี
1: 11ครับ
0: คือเขาบอกว่าเราก็วาดรูปไม่แพ้พี่อามานี่เหมือนกันใช่ปะอันนี้คือภาพพอร์เทรตมันยากกว่ากันตรงไหนฮะกับลายไทย
2: แล้วแต่คนถนัดครับ
0: ถ้าให้อามานี่ไปวาดพอร์เทรตนี่วาดได้ไหม
2: ได้คร
0: ับ อ๋อเราก็สามารถวาดได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะถนัดในด้านลายไทยมากกว่า

0: คุณผู้ชมครับเราได้เห็นความสามารถของน้องทั้งสองคนกันไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมีบททดสอบมาทดสอบน้องๆสองคนนี้พร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ตอนนี้หมูพาสองหนุ่มเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่คลองมุดดงนะครับบ้านบ่อแร่ซึ่งเราจะมาวาดรูปพอร์ตเทรตกันที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ให้พี่นั่งตรงไหนดีในน้ำ
1: ครับ
0: ครับเลยนะ
2: เดี๋ยวก่อนที่จะให้สองหนุ่มมาวาดพี่หมูต้องวาดสองหนุ่มก่อน
0: ฮะเย่เย่
2: นะพวกเราก่อนให้ดูทักษะความเป็นพิธีกรของพี่หมู

0: เอาละครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมได้วาดรูปทั้งสองหนุ่มนี้ไปแล้วนะฮะซึ่งสวยงามมากๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้องสองคนจะวาดรูปผมเป็นยังไงให้พี่นั่งตรงไหนบอกได้เลย
1: สั่งได้หมดเลยใช่ไหมครับ
0: สั่งได้เลยครับนั่งเฉย
2: ครับโอเคมาเนี่ยถอดเสื้อแล้วครับ
1: ถอดเขาจะวาดรูปนู้ด
3: ซ
1: ิ
3: กแพ
1: คซิกแพ
0: คเอาจากไหนมาซิกแพคอะจริงเหรอ
1: โอเคถอดคุณเดาบอกเขาบอกให้ถอดไปละ
4: มาทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: ครับนี่เซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ให้
2: พี่โอเคครับ
1: ปิดตรงหัวนมพี่หมูนะพี่ปิดก็ได
2: ้น่าจะปิดเอง
1: โอ้ยมาถอดเสื้ออะไรตรงนี้เนี่ยนี่แหละเขาไปจะขอถ่ายรูปวาดรูปนู้ดทำไปว้า
2: ว
1: ไปติดเลยติดเข้าเลย
2: ครับ
5: มี
1: แข
5: ก
1: รับ
5: ด้วย
1: ที่
5: ดม
1: ม
2: ี
5: ภ
2: ู
1: ม
2: ิ
1: โค
2: ้
1: ด
2: กับหันข้าง
1: อีกนี่เขาบอกหันข้างจะเป็นรูปประวัติศาสตร์ครั้งแรกของแอมเบอรี่และเดนเนลที่จะวาดภาพนู้ดเป็นพอร์เทรตน้องอยากได้แบบผู้หญิงไหมสักคนไหม
2: โอ้ย
1: ถอดไหมถอด
0: อย่าถอดเลย

0: ขอบอกเลยว่ารูปนี้น้องจะต้องใส่กรอบ
1: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายร่วมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลา14:00 นทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
5: คุณผู้ชมครับเราพักเรื่องการวาดรูปอามานี่ไว้สักครู่นะคะซึ่งตอนนี้อามานี่พาผมมาที่ไหนครับ
6: บ้านอาจารย์รอมฎอนครับ
5: อาจารย์รอมฎอนเนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านศิลปะครับที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นอาจารย์ของอามานี่ด้วยแล้ววันนี้จะมีโชว์พิเศษจากอาจารย์ด้วยครับซึ่งหาชมได้ยากเดี๋ยวเราไปชมโชว์กันดีกว่านะอามานี
6: ่ครับ
5: ไปครับผมนำพี่ไปเลยอาจารย์ครับทราบมาว่าอาจารย์เป็นนักศิลปะในด้านของ performance
7: ครับผม
5: คำว่า performance นี่คืออะไร
7: ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือการแสดงออกโดยการใช้ร่างกายในการนำเสนอเกี่ยวกับความคิด

0: กี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์คอนเซปชวลต่างๆเนี่ยแทนสีแทนภูกันแทนคำพูดนะครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้ผมอามานี่แล้วก็พี่ๆทีมงานขออนุญาตนั่งชมอาจารย์โชว
0: ์ยินดีมากครับ
1: ศิลปะ
0: ด้วยความเป็นเกียรติมากๆเลย
1: ครับ

0: าจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรฮะ
1: สีแดงหมายถึงว่าการต่อสู้พลังในการที่จะใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ไอ้ดินเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตชีวิตสุดท้ายเรากำเนิดมาจากดินก็จะกลับไปสู่ดินถ้าเกิดเราพูดลักษณะแนวความคิดนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าในทางของอิสลามเป็นอย่างนั้นถ้าทางของพุทธก็อาจจะแปลว่ามีการกำเนิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
0: อันนี้เรียกว่า performance
1: บวกกับ happening ด้วยครับถ้าเกิดเป็น performance เรียนไม่มี happening เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นลักษณะของการที่ดูน่าเบื่อไปก็รู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกที่จะทำให้คนดูเนี่ยเขารู้สึกมีอารมณ์
0: ร่วม
1: กับเราไปด้วย
0: วันนี้เรียกว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่รายการแปลกแต่จริงมาที่นี่ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเฉลยรูปภาพของแต่ละคนแล้วนะครับขำอะไรกันทำไมขำอย่างเงี้ยพี่ใจคอไม่ดีนะพี่ถามความรู้สึกเราสองคนก่อนดีกว่าเริ่มจากอามานี
2: ่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างวาดรูปพี
2: ่เหมือนครับ
0: โอเค
3: ว้าว
0: โอ้โหเฮ้ยเจ๋งอ่ะ
4: หุ้ย
0: จมูกเหมือนตาเหมือนปากได้อยู่นะคล้ายๆอุ๊ยหน้าเหมือนมากครับคุณผู้ชมได้อยู่นะโอเคดาเนียนโอเคเปิดเลย
3: ว้าว
0: ดีป่ะดีป่ะ
4: ความเ
0: บ้ป่ะโอ้เหมือนพี่โกรธใครอยู่มั้งครับ
4: อันนั้นจมูกนี่ที่ทำมาใช่ไหมครับเป็นแข้ง
0: ดูตรงๆฝั่งคน
4: เ
0: ลยอันนี้ที่เหมือนกันกับของอามานี่เลยจมูกเหมือนมากดวงตาปากเหมือนใช้ได้เลยนะเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงจุดที่หมูจะต้องเฉลยภาพพอร์ตเทรตของหมูแล้วนะฮะอามานี่พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: ดาเนียลพร้อมไหมฮะ
5: พร้อมคร
0: ับ พร้อมที่จะรับความจริงใช่ไหมครับดูเราไม่มั่นใจเลยโอเคครับคุณผู้ชมขอบอกเลยว่ารูปนี้น้องจะต้องใส่กรอบและแปะผนังกลางบ้านเลยนะทำไมขำทำไมกันสวยมากเลยนะเหมือนพี่ว่าเหมือนนะดูขำแรง
4: ขำแรงมากอันนี้มันรถยุบหนีแล้วเราเข้า22ไม่ใช่42
0: วันนี้นะฮะเราได้เห็นถึงความสามารถของน้องทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอามานี่หรือว่าดาเนียนนะครับอันนี้เป็นการวาดรูปโดยใช้เวลาแบบจำกัดนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมดูด้านหลังของผมสิครับไม่ว่าจะเป็นรูปนี้นะฮะล้วนเกิดจากฝีมือน้องทั้งสองคนทั้งสิ้นครับนี่เป็นความมหัศจรรย์มากจากน้องเด็กอายุ12และอายุ11ขวบแปลกแต่จริงฮะ

0: เกิดจากพรสวรรค์แล้วก็ต้องเกิดจากพรแสวงความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างผลงานพัฒนาต่อยอดความรู้และประสบการณ์ของตนเองผมเชื่อเหลือเกินว่าน้องอามานี่ในอนาคตข้างหน้าต้องเป็นสุดยอดศิลปินของคนไทยอย่างแน่นอนครับ
1: พอดีโดนโกงตังค์ไปอะค่ะแล้วก็ได้คืน
2: สำเร็จ
3: สำเร็จครับขอให้ได้งานครับก็ได้เลย

0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
3: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
4: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
3: มีใครทำมาก่อนไหม
4: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
3: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
4: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
5: ว่ากันว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับถ้าหากว่าใครไปบนบานศาลกล่าวแล้วเกิดสำเร็จก็จะต้องไปตักน้ำแล้วหาบลงไปเทในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการแก้บนแก้บนด้วยการหาบน้ำโอ้โหมีอยู่จริงหรือเนี่ยมีสิครับตอนนี้น้องป๊อปอยู่ที่วัดโพ9ต้นจังหวัดสิงห์บุรีแล้วครับ

0: ตอนนี้นะครับป๊อปมาอยู่ที่วัดโพ9ต้นครับอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีวิธีแล้วก็เรื่องราวการแก้บนที่แปลกนะครับแต่ว่าจะแปลกขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือคุณน้าธนงศักดิ์นะครับเป็นกรรมการวัดโพ9ต้นก่อนหนึ่งผมถามก่อนเลยพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยชื่อเนี่ยคุ้นผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นถ้าเกิดใครที่ดูบางระจันถามถึงประวัติพระอาจารย์ธรรมโชติกันครับ
1: จากประวัติที่กล่าวถึงปู่ธรรมโชติว่าท่านเป็นพระซึ่งเรืองวิทยาคมในยุคนั้นเป็นที่เคารพของบุคคลทั้ง4แขวงเมืองหมายถึงแขวงเมืองสิงห์แขวงเมืองสันแขวงเมืองสุพรรณแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเมื่อนักรบตั้งค่ายก็ไปนิมนต์หลวงปู่มานะครับท่านก็มาอยู่ในวัดโพ9ต้นแห่งนี้ก็เป็นฝันกำลังใจประสิทธิประสาทวิทยาคมให้กับนักรบประจันมีฝันกำลังใจดีต่อสู้กับข้าศึกที่เป็นกองทัพเกียรติประวัติอันนี้เองที่ได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ไว
0: ้อ๋อตอนนี้ก็เลยกลายเป็นที่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านที่นี่เลยใช่ไหมครับนี่คือวิหาร
1: ครับ
0: ปู่ธรรมโชติ
1: วิหารหลังนี้ก็เป็นยุคปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปกราบ
1: ครับเชิญครับไปกราบองค์ยืนเล็กนะครับหลวงปู่ธรรมโชติ

แต่ว่าเราจะต้องร่วมกันนะครับทีมงานทุกคนครับผลประโยชน์รวมครับคนละ2 หาบ

0: ะท่านองศักดิ์ครับที่เราเห็นกันเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตอนเข้าวัดแล้วคนหาบน้ำกันมาแล้วก็มาเทที่สระน้ำแห่งนี้นี่คือวิธีการแก้บนของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องเป็นวิธีนี้อะครับ
1: จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเดิมเป็นเรื่องของสระนี้แห้งอดีตเจ้าว่าก็ตีกลองเรียกชาวบ้านจากสามหมู่บ้านช่วยกันหาบน้ำใส่สระเพราะปลานั้นอยู่ในเลนในโคลนหาบกันทุกวันนะครับก็จนสภาพของน้ำในสระมีปลาก็พ้นจากสภาพในเลนในโคลนก็มีฝนลงแต่มาพ.ศ. 210ก็เริ่มมีการบ่นแล้ว
0: ระยะทางเนี่ยจาก

0: ื่องเงินค่ะพอดีโดนโกงตังค์ไปอะค่ะแล้วก็ได้คืน
1: สำเร็จไหม
2: สำเร็จครับขอให้ได้งานครับก็ได้เลยครับแล้วมาแก้เขา
3: เกี่ยวกับเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
2: 99
1: ตอนนี้ได้กี่ครับ
2: 39
4: 101ค่ะ
0: 200ค่ะตอนนี
3: ้500ค่ะอันนี้เพิ่งมาค่ะเพิ่งได้หับเยอะเอง

0: ี่คือจุดตักน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือตักน้ำจากตรงนี้แล้วก็เดินไป
1: ครับ
0: เทที่บ่อน้ำสระน้ำศักดิ์สิทธ
1: ิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: ให้ผมร้องหาบ
1: ครับร้องหาบก็ได้นะครับ

ไม่รู้ว่านายป๊อปเขาขออะไรกับหลวงปู่ธรรมโชตนะครับขออะไรนะขออะไรนะขอให้เรตติ้งดีเหรอครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเยี่ยมเลยเดี๋ยวทีมงานทุกคนเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราไปหาบน้ำกันให้หมดเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการที่จะรวบรวมเรื่องแปลกจากทั่วฟ้าเมืองไทยสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปหาเรื่องแปลกๆก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้จะการอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมตั๋วสุริวัตรพร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาใน Investment Minute นาทีลงทุนครับ
0: ค่ะเช้าวันนี้เปิดมาฝั่งเอเชียค่อนข้างสดใสนะคะปรับตัวขึ้นได้ตามฝั่งของดาวโจนส์เลยแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่ปรับตัวลดลงค่ะ G7 ก็มีมติที่จะระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองด้วยนะคะนอกจากนี้ในฝั่งของ Nasdaq เองทำนิวไฮอีกครั้งค่ะปัจจัยทั้งหมดนี้จะหนุนกลับมายังการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นฝั่งบ้านเราอย่างไรเดี๋ยววันนี้ประเมินไปด้วยกันนะ
1: ส่วนเบรกที่2นะครับมาดูกำลังซื้อกันหน่อยนะครับเดี๋ยวคุยกับทางค้าปลีกนะฮะสมาคมค้าส่งค้าปลีกวิเคราะห์ภาพของกำลังซื้อของไทยกันด้วยนะครับวันนี้ Facebook Live ก็มาคุยกันกับนายทีลงทุนได้ครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับหุ้นไทยหนึ่งปัจจัยที่จับตามองก็คือทางฝั่งของกระทรวงพาณิชย์แถลงเงินเฟ้อวันนี้นะครับจะมีผลต่อภาพของกำลังซื้อต้นทุนรวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากน้อยแค่ไหนในวิเคราะห์คาดว่าเงินเฟ้อของบ้านเราเนี่ยนะครับเดือนกันยายนแนวโน้มเร่งตัวขึ้นไปอยู่ที่ 3% จากฐานที่ต่ำในปีก่อนครับราคาพลังงานที่พุ่งสูงราคาอาหารจานเดียวพืชผักไข่ไก่เนื้อสัตว์ที่ขยับราคาเพิ่มขึ้นมานี่ฮะเดิมเคยอยู่เท่าไหร่นี่ครับขยับปรับใหม่เนี่ยโอ้โหบางรายการเนี่ยก็ภาพรวมเนี่ยนะครับคือทางฝั่งของ

0: กรมการค้าภายในเขาบอกว่าลง
1: แ
0: ต่พอมันไปถึงมือปลายทางอ่ะฝั่งของคนซื้อบอกราคาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้นะ
1: ช่วงนี้อยากกินเผ็ดกันนะเพราะว่าพริกนี่ราคาอาจจะโดดนิดนึงนะคะนะคะก็หลายๆผักเนี่ยที่ปรับราคาขึ้นค่ะรวมไปถึงอาหารจานเดียวด้วยนะคะอาหารที่ขายการสำเร็จรูปนี่แหละค่ะผลกระทบก็มาจากน้ำท่วมในภาคกลางนะคะเห็นฟาร์มไก่ฟาร์มหมูบ่อกุ้งบ่อเลี้ยงปลาเสียหายเป็นจำนวนมากนี่ก็มีเรื่องของราคาไข่ไก่ที่เป็นอาหารที่ทุกบ้านต้องมีติดบ้านไว้ด้วยนะคะซึ่งมีการประเมินว่าถ้าหากเงินเฟ้ออยู่ในกรอบที่ใกล้กรอบบนนานเกินไปอาจเป็นโจทย์ใหญ่ที่กดดันการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของกนง.ค่ะแม้คาดว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 1% เพื่อรักษาสมดุลระหว่างเสถียรภาพการเงินและการประคองกลุ่มเปราะบางแต่จากธนาคารทั่วโลกที่ขยับขึ้นดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนักวิเคราะห์เริ่มประเมินดอกเบี้ยนะคะว่ากนง.อาจจะขยับขึ้นใน6เดือนข้างหน้าและถ้าหากเงินเฟ้อพุ่งขึ้นจะส่งผลเชิงลบต่อหุ้นไทยเนื่องจากต้นทุนบริษัทจดทะเบียนสูงขึ้นกำลังซื้อประชาชนลดลงและบีบให้แบงก์ชาติพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้ออาจส่งผลให้ฟันโฟลต่างชาติเนี่ยไหลออกมากขึ้นด้วยค่ะขณะที่ทางคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมองถึงฟันโฟลว์ที่ไหลออกช่วงนี้เรียกว่าเป็นการลดเสี่ยงเป็นปัจจัยระยะสั้นมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อประเทศไทยในระยะยาวแต่ถ้าดูจริงๆแล้วบ้านเราเศรษฐกิจไม่ได้เสียหายมากเท่าไหร่หากความกังวลต่างๆรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายก็เชื่อว่าฟันโฟลว์มีโอกาสจะไหลกลับเข้ามาในไทยอีกครั้งนะคะเบื้องต้นน้ำท่วมอาจจะกระทบกับซัพพลายเชนแต่ว่ามุมมองของนักวิเคราะห์ยังประเมินว่าผลกระทบจากน้ำท่วมต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในระดับจำกัดค่ะ
2: ณวันนี้กำลังตามอยู่ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ถ้าบริษัทถ้าที่ดูข่าวเนี่ยจะยังเป็นบริษัทที่หนึ่งอุตสาหกรรมเรียกว่ากระทบค่อนข้างน้อยอยู่สองคืออุตสาหกรรมที่กระทบน่าจะเป็นบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆมันต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยเพราะตลาดทุนมันก็จะ reflect มันมี value chain มี supply chain อะไรของมันที่ดูในชื่อบริษัทอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้องขอดูข้อมูลเพิ่มเติมเพราะณวันนี้ยังไม่ได้คลี่คลายแล้วเพราะนั้นข้อมูลยังไม่ได้กลับเข้ามาเต็มที่
1: เราไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันนะคะ Nasdaq ทำ new high ได้อีกครั้งติดตามปัจจัยทั้งหมดกันใน Market Update ค่ะ
0: NASDAQ ทำ New High นะครับบวกมา 1% นิดๆแต่การปรับขึ้นมาก็คือหุ้นกลุ่ม AI นั่นแหละครับภาพรวมดาวโจนส์บวกขึ้นมา 90.94 จุด S&P 500บวกมา 51.23 จุดแล้วก็ NASDAQ บวกมา 286.45 จุด NASDAQ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา 1.05% นะครับภาพรวมหลังจากที่น้ำมันราคาปรับตัวลงก็เป็นปัจจัยหนุนในภาพการลงทุนอย่างเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเนี่ยนะครับNASDAQ ปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งครับหุ้น10ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ก็ปิดในแดนบวกนำโดยกลุ่มวัสดุที่ปรับตัว 1.22% แล้วก็มีกลุ่มบริการด้านการสื่อสารครับดีดตัวขึ้นมา 1.14% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลงไป 0.44% ส่วนหุ้นรายตัวที่หนุนฝั่งของ NASDAQ ก็คือ Nvidia เลยนะครับพุ่งขึ้นมา 2.1% ปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งขึ้นแต่ระดับ 5.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับขณะเดียวกันยังต้องจับตาผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนแล้วก็การรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายนของทางเฟดที่จะเผยแพร่ออกมาด้วยครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับโฟกัสไปที่ตลาดหุ้นของฝรั่งเศสโดยเฉพาะ CAC 40เนี่ยนะครับที่ปรับตัวลงต่ำในรอบ6เดือนฟูซี่100ต่างหุ้นดอนบวกได้ 35.99 จุดดัชนีบวกได้ 23.01 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสนะครับลงไป 63.09 จุดจากความกังวลเรื่องของการคลังครับในฝั่งของฝรั่งเศสขณะที่หุ้นบางตัวก็ปรับตัวได้ตามปัจจัยเฉพาะตัวครับขยับไปดูราคาน้ำมันกันบ้างนะครับปรับลดลงหลังจากมีรายงานว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม demand supply เลยครับราคาก็เลยปรับย่อลง WTI ลงไปเหรียญ68เซนต์ส่วน Brent ลงไปเหรียญ93เซนต์นะครับภาพรวมปรับลดลงประกอบกับเรื่องนึงคือกลุ่ม G7 ครับมีมติการระบายน้ำมันจากคลังสำรองออกสู่ท้องตลาดออกมาซึ่งภาพรวมความเคลื่อนไหวนี้ทำให้ภาพของอุปทานน้ำมันตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกัน OPEC Plus ก็เลื่อนการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันสำหรับสมาชิกในปี2570เพราะว่าสงครามอิหร่านยังส่งผลกระทบต่อโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในตะวันออกกลางนะครับ รวมถึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพการผลิตน้ำมันในอนาคตแต่คุณผู้ชมฮะถึงแม้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลงนะครับแต่ราคาขายปลีกในบ้านเราคำถามคือลดหรือเปล่ายังไม่ลดนะครับกบน.ประกาศเพิ่มอัตราส่งเข้ากองทุนแล้วก็ลดชดเชยเช่นดีเซล B7 นะครับลดชดเชย 0.86 บาทเดิมเนี่ย 3.52 บาทเป็น 2.66 บาทนะครับโซฮอล์9591ครับลดชดเชย 0.48 นะครับเดิม 5.37 ขยับไปเป็น 4.89 บาทนะครับมีผล6ตุลาคมขณะที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรายงานสถานะกองทุนณวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาติดลบ 980,942 ล้านเห็นจากตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากก่อนหน้านี้ที่เอาเงินไปชดเชยเรื่องของราคาน้ำมันที่ผันผวนไปก่อนหน้านี้ดูท่าทีของราคาขายปลีกบ้านเราน่าจะยังลงยากนะฮะเพราะว่าสถานะของกองทุนน้ำมันเนี่ยยังติดลบอยู่ในระดับสูงนั่นเองนะครับโดยเงินที่ไหลออกเนี่ยไปชดเชยนอกจากน้ำมันแล้วก็คือ LPG รวมประมาณ700ล้านบาทต่อวันหรือคิดเป็น 21,000 ล้านบาทต่อเดือนครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้คาดว่าภายในตุลาคมนี้เงินกองทุนน่าจะไปติดลบ 100,000 ล้านแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทีนี้มาดูทองคำกันบ้างครับโคมเอ็กซ์ครับตลาดทองคำภาพรวมลงไป5เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ 4,156.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับปัจจัยหลักๆที่กดดันทองคำก็คือการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐแล้วก็การพุ่งขึ้นของบอนด์ยูเป็นปัจจัยกดดันตลาดฝั่งของทองคำนะครับขณะเดียวกันนักลงทุนยังรอจับตารายงานผลการประชุมของทางเฟดเพื่อประเมินแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดครับส่วนราคาอ้างอิงทองคำในประเทศกันบ้างนะครับราคาปิดณเมื่อวานนี้5ตุลาคมอยู่ที่ 4,166.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงไป 19.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับส่วนราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำประกาศออกมาเช้าวันนี้บ้านเรานะครับในส่วนของทองแท่งขายที่บาทละ 65,900 บาทส่วนทองรูปพรรณขายที่บาทละ 66,700 บาทต่อบาททองคำย่อลงไป450บาทต่อบาททองคำในการประกาศในช่วงเช้าวันนี้ของสมาคมค้าทองคำนะครับจากทองคำขยับมาดูกันที่ค่าเงินบาทกันบ้างยังคงทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระดับวันก่อนหน้านะครับเปิดมาเช้านี้33บาท69สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยกันจากระดับวันก่อนในภาพของค่าเงินบาทก็ยังถือว่าทรงตัวแต่ว่ากรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตใช้กรอบการเคลื่อนไหว24ชั่วโมงข้างหน้าอยู่ที่33บาท55สตางค์ถึง33บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนหุ้นเอเชียเช้านี้ครับนิกเกอิก็ยังคงบวกได้ต่อนะครับบวกมา 134.67 จุดบวกมา 0.19% ครับส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียนอกจากนิกเกอิที่บวกได้แล้วนะครับเราดูภาพบางตลาดเนี่ยก็ปรับย่อลงมาอย่างสเตรทไทม์กลับลดลงนะครับแล้วก็กอสเวทก็ปรับลดลงแต่ว่าเซี่ยงไฮ้ยังติดโกลเด้นวีคอยู่นะครับส่วนปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้เรามาดูภาพตลาดกันเลยครับปัจจัยบวกให้น้ำหนักไปที่ดาวโจนส์ครับ GDP ไตรมาส3ที่แนวโน้มทิศทางดีขึ้นแล้วก็รองนายกเอกนิติก็ชูยุทธศาสตร์ในการวาดไทยไปสู่พื้นที่ปลอดภัยของนักลงทุนรวมถึงการดึงเอาต่างชาติที่มีคุณภาพสูงเข้ามาเสริมศักยภาพด้วยประเด็นเรื่องของวีซ่าด้วยเนี่ยนะครับของหุ้นเติบโตด้วยครับที่โดดเด่นรับอานิสงส์จาก AI แล้วก็ Data Center แต่ปัจจัยลบครับทองที่ร่วงลงจากเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่พุ่งแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากดดันภาพของการลงทุนนะครับขณะเดียวกันแรงขายฝั่งของต่างชาติยังเห็นอีกเมื่อวานนี้ขายไป 2,200 กว่าล้านนะครับแล้วก็ความกังวลเรื่องของน้ำท่วมในบางพื้นที่แล้วก็ยังมีน้ำเหนือที่เตรียมมาเติมแล้วก็ยังมีน้ำฝนที่เตรียมจะตกอีกด้วยนะครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ5ตุลาคมบ้านเราบวกได้ 4.83 จุดดัชนีไปปิดที่ 1,576.45 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 55,047.95 ล้านนะครับดูสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิเมื่อวานเยอะเลย 1,500 กว่าล้านแล้วก็เป็นต่างชาติที่ยังคงขายสุทธิ 2,257.47 ล้านนะครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งมีการขายสุทธิไป 2,303.86 ล้านครับ5ดอกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดแล้วพยุงดัชนีบ้านเราเมื่อวานนี้ยังบวกได้คือเดลต้าบวกขึ้นมา4บาทต่อหุ้นนะครับปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงกัฟบวกมา50สตางค์เคแบงค์แล้วก็ทรูก็ไม่เปลี่ยนแปลงติดเข้ามาใน5อันดับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: เมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์นะคะได้ยินดีต้อนรับบริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์จำกัดมหาชนค่ะที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกเมื่อวานนี้ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่าไทยแพ็คค่ะภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดบรรจุภัณฑ์โดยเปิดเทรดวันแรกที่ราคา1บาท69สตางค์ลดลง16สตางค์หรือ 8.65% จากราคา IPO ที่1บาท85สตางค์ก่อนจะปิดการซื้อขายที่1บาท66สตางค์ ไทยแพ็คประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแบบครบวงจรมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า50ปีมีฐานลูกค้าในหลายกลุ่มทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรและอีคอมเมิร์ซผู้บริหารระบุนะคะว่าเงินระดมทุนจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงสนับสนุนให้กับทุกภาคอุตสาหกรรมเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนคาดว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่จะขยายตัว 2.9% ในปี 2570แล้วก็มีแผนที่จะลงทุนนะคะสำหรับบริษัทเนี่ยปีหน้าอยู่ที่100ล้านบาทมีโรงงานที่สมุทรสาครแล้วก็โรงงานปราจีนบุรีก็เป็นแผนระยะต่อไปด้วยนะคะขณะที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมรำลึกในวาระ100ปีชาติการศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยในวันพุธที่7ตุลาคมนี้ที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยอาคารตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยจะนิมนต์พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์และอุทิศส่วนกุศลพร้อมฟังปาฐกถาพิเศษในวาระ100ปีชาติการโดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งหรือชุดสังฆทานมาร่วมถวายพระสงฆ์ภายในงานได้นะคะ
0: ทิศทางวันนี้เป็นยังไงนะครับคุยกับทางคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์บล. InvestX นะครับสวัสดีครับพี่วิชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสุภาคุณสุธิวัฒน์และท่านผู้ชมครับ
0: หุ้นเทคเห็นแข็งแกร่งเลยนะครับหลังจากที่ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ภาพรวมจะส่งผลบวกมาที่ฝั่งของอิเล็กทรอนิกส์บ้านเรายังไงบ้างไหมครับแล้วประเมินให้น้ำหนักกับตัวเลขเงินเฟ้อบ้านเราวันนี้ยังไงบ้างครับ
3: คงจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวออกด้านข้างซะมากกว่านะครับดูเหมือนตลาดยังขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆนะบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมเนี่ยยังคงถูกกดดันจากตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐที่ยังทรงตัวในระดับที่สูงมากนะครับบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเนี่ยยังค้างอยู่ที่ประมาณแถว 5.3% แม้ว่าความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมเนี่ยจะได้ปรับลดลงมาเหลืออยู่แค่ประมาณสัก 20% ต้นๆจากตอนพีคๆเนี่ยเคยขึ้นไปถึง70กลางๆเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เพราะฉะนั้นตัวบอนด์ยิลด์ที่ยังค้างอยู่ในระดับสูงเนี่ยยังกดดันมูลค่าหุ้นโดยเฉพาะหุ้นที่ PE สูงหุ้นเทคโนโลยีอยู่นะทำไมบอนด์ยิลด์10ปียังค้างอยู่ในระดับที่สูงทั้งที่ความเป็นไปได้ในการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในเดือนตุลาคมมันลดลงนะครับก็เนื่องจากว่าปัญหาการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐนะฮะซึ่งต้องถูกไฟแนนซ์โดยการออกพันธบัตรจำนวนมากขณะเดียวกันเนี่ยเอกชนเองก็ยังเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI อยู่ดังนั้นการแข่งการระดมเงินในตลาดเนี่ยทำให้ตลาดเรียกร้องตัวเทอมพรีเมียมเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็เลยมีผลทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ยังค้างอยู่เหนือ 5% อยู่นะอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยที่เวลามีข่าวเข้ามาสั่นนิดนึงทำให้ตลาดค่อนข้างผันผวนนะครับทิศทางของกระแสเงินทุนเนี่ยก็ยังคงไหลออกจะสังเกตว่าแม้กลุ่มแบงก์กลุ่มลงกลั่นนะจะลงมาพอสมควรเนี่ยแต่ก็ยังเห็นแรงขายอยู่นะทั้งที่กลุ่มแบงก์เองเนี่ยในบรรดาตัวใหญ่ทั้งหลายเนี่ยให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยคาดว่าจะเฉียด 7% แล้วแต่เนื่องจากเป็นหุ้นที่ต่างชาติยังถืออยู่เยอะแล้วก็มีกำไรอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ทำให้อย่างเก่งก็คือแค่ยืนย้ำถามในออกด้านข้างนะฮะกลุ่มลงกลั่นก็เช่นเดียวกันปีนี้โดดเด่นมากๆเลยนะด้วยความที่ขึ้นมาบางตัว 40-50% ขึ้นไปบางตัว 60% ก็มีนะก็ถูกแรงขายทำกำไรระยะสั้นเหมือนกันทั้งที่ค่ากำลังเนี่ยยังทรงตัว 9-10 เหรียญต่อบาร์เรลถ้าเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนนะครับก็ยังถืออยู่ในระดับที่ดีมากอยู่ดีเพราะนั้นในช่วงสั้นๆเนี่ยตลาดต้องการปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆนะเช่นคืนนี้จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งล่าสุดนะครับตลาดก็จับตาดูครับว่าเสียงส่วนใหญ่มติของที่ประชุมเนี่ยออกมาในโทนจะเข้มขนาดไหนต่อมุมมองของแหล่งกดดันเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้คงเป็นลักษณะของการแกว่งรอรายงานการประชุมซะมากกว่าครับ
1: ค่ะส่วนในบ้านเราเองวันนี้ก็จะมีตัวเลขเงินเฟ้อออกมาด้วยเนี่ยให้น้ำหนักกับประเด็นนี้ตัวเลขนี้มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ในบ้านเราเองเนี่ยแรงกดดันเงินเฟ้อน้อยนะครับแล้วทางแบงก์ชาติเองก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% เนี่ยยาวๆไปถึงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขเงินเฟ้อไม่ได้ผิดเพี้ยนจากที่ตลาดมากนักเนี่ย

0: ว่าไม่ค่อยมีผลต่อตลาดโดยรวมครับ
1: ทีนี้ขอคุณแนะนำสำหรับวันนี้ครับจากบล.อินโนเวสเอ็กซ์ครับพี่พิชัย
0: ครับเรามองตัว CPN นะครับเรามองว่ามีปัจจัยสนับสนุนระยะสั้นจากความคาดหวังว่าตัวสภาพอากาศจะไม่รุนแรงเหมือนกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็มองว่ากำไรปกติในไตรมาส3เนี่ยจะเติบโตทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมาทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาส3ของปีที่แล้วนะครับจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เข้ามาในศูนย์การค้ารวมถึงยอดขายของผู้เช่าเนี่ยที่เติบโตต่อเนื่องนะครับและราคาหุ้นเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์จากการที่โอนกรรมสิทธิ์ในโครงการดุสิตเรสซิเดนต์นะฮะตัวเนี้ยเราก็มองว่าเป็นหุ้นที่อันเดอร์แวลูตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนึงก็คือ KKP ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านตัว New S Curve ในตัวบริษัทย่อยคือตัวดามแล้วก็ตัวธุรกิจธนาคารนะครับก็คาดว่ากำไรไตรมาส3เนี่ยจะโต 23% เด่นที่สุดในกลุ่มธนาคารนะครับเรามองว่าจะยืนเหนือ 2,000 ล้านบาทเล็กน้อยตามสินเชื่อแล้วก็ตามส่วนต่างดอกตัวรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่จะเติบโตขึ้นและคาดว่าปันผลทั้งปีจะอยู่ที่ 7.5 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็น 6.7% ยิวครับ
2: ค่ะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: พี่ชัย
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับคุณพี่ชัยและธุรกิจบล. InnoSX นะครับ
2: ค่ะแนะนำ CPN กับ KKP นะคะ
1: ค
2: ุณผู้ชมคะทริคลงทุนง่ายๆ by Sesum In ในวันนี้ค่ะเรามีมุมมองต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งแม้ช่วงนี้ราคาเนี่ยอาจจะปรับลงจากแรงขายแต่ก็มีคำแนะนำนะคะว่ายังน่าสะสมเพราะว่ามีเงินปันผลจังหวะนี้เนี่ยควรดูราคาและปันผลอย่างไรไปฟังจากนักวิเคราะห์กันค่ะ
3: เอาราคาที่มันลงมาเนี่ยเทียบกับปันผลที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้ฮะแล้วก็ดูเป็นยิวว่าราคาตรงเนี้ยได้ยิวสักกี่เปอร์เซ็นต์แบงค์ใหญ่หลายแบงค์นะฮะอย่าง K-Bank ราคาตรงนี้นี่คือแบบ 6.8% KTB 6.8% SCB 6.9% TTB 6.8% อย่างเงี้ยฮะผมว่าเนี่ยแบงค์พวกเนี้ยปันผลเกือบ 7% เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะทำได้ไม่ยากแล้วก็ผมเวลาผมประมาณการทั้งกำไรทั้งปันผลเนี่ยผมคิดว่าผมก็คอนเซอร์เวทีฟระดับหนึ่งนะคือแบบไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะทำกำไรได้เยอะมากหรือต้องจ่ายปันผลเยอะมากนะเอาแบบให้มันเมคเซนส์เนี่ยผมว่าเลเวลเนี้ยน่าจะทำได้เพราะฉะนั้นแบงค์พวกเนี้ยผมว่าไม่น่าพลาดแล้วก็ถ้าเลเวลตรงนี้ได้ปันผลเกือบ 7% เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจ
2: ซึ่งข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะคะระบุว่าการทยอยสะสมหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แบบ DCA อันนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลงทุนนะคะสำหรับนักลงทุนในระยะยาวเพราะว่าแบงก์ใหญ่เนี่ยก็มักจะมีอัตราปันผลอยู่ที่ประมาณ 5-8%
1: คุ
2: ณผู้ชมที่สนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะติดตามเพิ่มเติมได้ทางช่อง YouTube Set Zoom In ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้านับถอยหลังเหลืออีกเพียง5วันเท่านั้นนะครับกับงานใหญ่ IMF World Bank Group ปี2569พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้รวมถึงกำลังซื้อในช่วงปลายปีกับค้าปลีกด้วยครับ
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
5: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
6: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: เหลืออีกเพียง5วันเท่านั้นนะคะการประชุมใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศ

0: ไทยนะคะก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะทางธนาคารโลกได้เผยแพร่ข่าวสารรัฐสภาจากทั่วโลกนะคะที่เข้าเยี่ยมชมประเทศไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางการพัฒนาประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างงานเสริมสร้างความยืดหยุ่นและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนก่อนการประชุมประจำปีของธนาคาร IMF World Bank 2026หรือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมโดยนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าด้านพิธีการการอำนวยการการรักษาความปลอดภัยและการสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรวมถึงเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในกรุงเทพด้วยค่ะโดยกำชับให้ AOT และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาระบบเช็คอินล่าช้าหรือสัมภาระตกค้างและจัดให้มีช่องทางพิเศษนะคะ Fast Track สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมนี้เปรียบเสมือนกับโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกที่จะรวมตัวผู้นำและผู้แทนกว่า 15,000 คนจากกว่า190ประเทศทั่วโลกจึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนรัฐบาลต้องการใช้โอกาสนี้ในการเปิดประตูการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระยะยาวและจะมีเม็ดเงินสะพัดจากการเดินทางการท่องเที่ยวและการเข้าพักของคณะผู้แทนระดับสูงตลอดช่วงการประชุมนายกจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกค่ะและมองเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
1: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่หรือแม้กระทั่งบางจุดที่ยังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนต้องปรับตัวร้านค้าห้างค้าปลีกอย่างย่านลาดกระบังเองก็ต้องป้องกันน้ำรักษาความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนในพื้นที่นะครับชาวบ้านก็ปรับตัวขายถึงขนาดว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยขายบ้านไปเลยก็มีเนี่ยนะฮะเพราะว่าถูกน้ำท่วมเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยนะครับคือนี่คุณผู้ชมเห็นไหมในคลิปนะฮะเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมนึกว่าจะผอมที่ไหนได้น้ำหนักขึ้นมา2โล
0: โอ้
1: คืองานขนส่งพัสดุจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นต้องใช้พวกขนส่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เนี่ยครับต้องปรับเปลี่ยนใช้เรือส่งของให้ถึงมือลูกค้าแทนภาพเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับกำลังซื้อแล้วก็ยอดขายของสินค้าของบ้านเรายังไงในช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วจะกระทบไปถึงปลายปีด้วยหรือเปล่าวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณสมชายพรรัตนเจริญที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่งปลีกไทยนะครับวันนี้คุยกันครับสวัสดีครับคุณสมชายครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับและผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
1: เห็นน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่มันมีแนวโน้มที่จะไปส่งผลกระทบถึงกำลังซื้อในช่วงปลายปีนี้แล้วก็อย่างเรื่องของต้นทุนการขนส่งกระจายสินค้าตอนนี้มันกระทบมากน้อยขนาดไหนแล้วครับ
2: มีแน่นอนครับผลกระทบจะรุนแรงจะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ในผู้ที่ประสบภัยในแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่ว่าท่วมนานแค่ไหนแล้วก็กำลังซื้อณสถานที่นั้นๆผู้ที่ถูกภัยน้ำท่วมเนี่ยเป็นชาวไร่เป็นข้าราชการยังไงหรือว่าเป็นพนักงานลูกจ้างบริษัทนะฮะมันก็จะมีหลายส่วนที่กระทบผู้ที่มีพอมีกำลังหน่อยไรหน่อยก็พอจะที่จะเซฟรักษาสมบัติส่วนตัวไว้ได้บ้างที่ไม่ได้ก็จะเห็นว่าน้ำท่วมอะไรต่างๆที่ทำให้เขาเรียกว่าหมดตัวแล้วก็อาจจะหมดกำลังใจนะครับเพราะว่าภัยพิบัติเที่ยวนี้เนี่ยมันมา 3-4 น้ำมาด้วยกันนะเรื่องของน้ำมันแพงน้ำท่วมขังฝนฟ้ามาน้ำหนุนน้ำแช่แข็งน้ำไม่ระบายสารพัดปัญหาที่มันถาถมเข้ามาในชีวิตแต่ละคนซึ่งในพื้นที่ที่เขาโดนท่วมเนี่ยเราดูจากสภาพเขาแล้วเนี่ยคือหนึ่งน้ำก็ไม่ระบายน้ำก็มีกลิ่นนะครับแล้วก็แช่นานด้วยนะครับแล้วข้อสำคัญตอนนี้ที่เราเห็นก็คือความแตกแยกของชุมชนของแต่ละแห่งที่เราแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดเราไปกั้นน้ำไว้แล้วน้ำมันก็เหม็นเน่าแล้วพอจะไปเปิดท่อระบายน้ำเปิดถนนระบายน้ำน้ำก็ฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมให้ไปอันนี้สังคมมันเริ่มมีความเห็นแตกโกมากขึ้น

0: ราชการทุกอย่างก็ต้องรอให้ภัยพิบัติถึงจะมาทำอะไรต่างๆซึ่งผมว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นภาระแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตของบ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าภัยพิบัติน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นในการที่จะไปช่วยเหลืออะไรกันต่างๆแต่สังเกตดูครั้งนี้เที่ยวนี้เนี่ยจะมีตรงส่วนนี้น้อยมากเพราะว่าสถานภาพของประชาชนในประเทศเราเนี่ยเกิดความยากจนแล้วก็เสียหายจากภัยเศรษฐกิจมาต่อเนื่องนะครับเราไม่มีกำลังที่จะไปสนับสนุนหรือไปเกื้อกูลต่อองค์กรได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพอน้ำลดหรืออะไรเนี่ยจะมีคนตื่นตัวในการที่จะหาซื้อหาไปเกื้อกูลไปช่วยกันนะครับตอนนี้เราจะเห็นสังเกตว่าในกิจกรรมพวกนี้ปีนี้น้อยและเบาบางลงไปมากแต่ว่าทางมูลเนื้อที่เองก็น้อยลงนะครับ
1: คือบางคนบอกว่าเอาตัวรอดเองยังลำบากเลยเนี่ยนะฮะท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ถามถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับพอที่จะพยุงกำลังซื้อไตรมาส4ให้มันยังไปต่อได้ไหมค้าปลีกเราอยากเห็นมาตรการอะไรเพิ่มเติมครับ
0: การกระตุ้นของภาครัฐแค่ซื้อมากระตุ้นให้เขามีกำลังซื้อกินพออิ่มแล้วก็พูดง่ายๆขี้ออกไปแต่ไม่ได้สร้างความมั่นคงหรือว่าเสถียรให้กับอาชีพนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องรีบมามองดูแล้วว่าในพื้นที่ที่ภัยพิบัติทั้งชาวไร่ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายแหล่เนี่ยรัฐจะมีมาตรการในการที่เขาอยู่รอดหรือว่าปลอดภัยหรือว่าสามารถแข่งขันได้ในที่ต้องสู้กับทุนใหญ่นับวันเนี่ยคนกลุ่มล่างนี่จะจนไปเรื่อยๆแล้วความช่องห่างระหว่างชนชั้นก็สูงไปเรื่อยๆสภาพจิตใจของการเกื้อกูลกันก็จะเริ่มร้อยละหายไปเรื่อยๆจากการที่นักการเมืองหรือว่าข้าราชการอะไรต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาในการคิดแก้ปัญหาด้วยกลมกองด้วยกลุ่มของตัวเองทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะต้องรอจากส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่ระดับบนระดับบนก็มองถึงแต่ภัยซึ่งเราคิดว่าภัยที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยกับเท่าที่สังเกตเที่ยวนี้นะครับ เราไม่ได้โดนแก้ไขอย่างเร็วและทันท่วงทีแล้วถูกกับวิธีด้วยนะครับเรามองแต่ว่าชดเชยเงินไปอะไรต่างๆไปซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการเก่าเฉพาะที่เราไม่ได้มองถึงระยะยาวว่าเราจะทำยังไงแล้วเศรษฐกิจที่มันเกิดความไม่เติบโตหรือต่างๆพวกเนี้ยเพราะว่าเราเอาเงินที่กู้มาไปแจกไปกินไปใช้เราไม่ได้กู้มาเพื่อการพัฒนาศักยภาพเราไม่ได้มาดูว่าการที่ประเทศตอนนี้นับวันเนี่ยแข่งขันไม่ได้เรื่อยๆนับตัวเลข GDP เราก็ถดถอยไปเรื่อยๆศักยภาพในการแข่งขันของประเทศถอยหลังจนสุดกลุ่มของประเทศนี้แล้วแต่เนี่ยยังไม่มีจิตสำนึกในการที่จะมาทำอย่างไรว่าคนของประเทศเนี้ยคนของประเทศไทยเนี่ยจะทำให้มีศักยภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยกับแค่เอาเงินไปแจกไปกินไปแล้วก็ให้มันจมดิ่งไปเรื่อย
2: ๆ
0: ซึ่งนับวันมันก็จะเลวร้ายลงไปตลอด
2: อาจจะต้องฝากให้คิดระยะยาวกันด้วยนะ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับคุณสมชายมีโอกาสเราคุยกันเพิ่มเติมนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับคุณสมชายพรรัตนเจริญที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่งปลีกไทยครับวันนี้หมดเวลาของ Investment Minute ทีลงทุนแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ให้คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวั
2: สดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ปิงวันนี้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อ

0: แก่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
1: ็
0: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
1: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
0: นี้คือยืดอก
2: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
1: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
0: ่
1: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
2: ่
1: เรียกว่ากลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
0: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
1: ั
0: วนี้ช่วยได้
1: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
0: ค่ะ
1: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
0: คร
1: ับเพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
0: ครับ
1: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
0: จริงเหรอ
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
2: ม
1: ันเฉย
2: ๆ
1: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
2: บ
1: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
2: ครับผม
1: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้มันมีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายคนทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
0: ่
1: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
0: ะ
1: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
2: ครับ
1: หรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
2: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
1: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
1: เดือนหน้าจะวิ่ง
2: เดือนหน้ามาจะวิ่งเลยครั้งแรกโอ้โหพี่ปิงครับพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
1: ทุก
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
1: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวันบีบให้กล้ามเนื้อข้างนี้นิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการบีบกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
1: นิ่งนะ
2: ตอนนี
1: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูกระดิก
1: นิ้วนี้เป็นกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับแล้วตอนนี้แหละ
1: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
0: ้
1: ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
0: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะความ

0: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
1: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลา14:00 นทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
2: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายเป็น

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเผยโอนยอดเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า600คนติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ครับคุณวรรณสาครับในที่ประชุมนายกรัฐมนตรียังสั่งเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง10วันอันตรายคือตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่อนข้างเป็นน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้และเกิดสภาวะน้ำเน่าเหม็นจึงขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังมาช่วยกันอย่างเต็มที่และในช่วงตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมถือเป็นช่วง10วันอันตรายขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.อัปเดตสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอยู่เสมออย่าให้กาดตกโดยในช่วงนี้ภาคใต้จะต้องเร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยนายกรัฐมนตรีเผยว่าได้รับรายงานเรื่องการเยียวยาว่ามีการโอนเงินเยียวยาแล้วประมาณ600กว่ารายเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและล่าช้าส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องย้ายที่พักอาศัยมาอยู่ศูนย์พักพิงต่างๆต้องเป็นไปด้วยมาตรฐานสูงสุดและถูกสุขอนามัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอร่างแถลงการร่วมโดยนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่9และ10ตุลาคมและการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและติมอร์เลสเตว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีสมช.เสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินคือการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570และสำนักงบประมาณเสนอแนวทางจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2571ล่าสุดนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเผยว่าจะมีการประชุมในส่วนของการดูแลพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วง10วันอันตรายนี้และสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณพิษณุค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีซานเชสของสเปนประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้หลังรัฐสภาไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายที่อยู่อาศัยฉุกเฉินการประท้วงได้ปะทุขึ้นบริเวณใจกลางเมืองบาร์เซโลนาเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตั้งเครื่องกีดขวางไม่ให้ผู้ประท้วงเคลื่อนขบวนไปยังตลาดหลักทรัพย์บาร์เซโลนาได้ส่งผลให้สถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นผู้ประท้วงบางส่วนได้นำวัตถุต่างๆขว้างปาใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการประทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายยืดเยื้อหลายชั่วโมงโดยเป้าหมายการประท้วงครั้งนี้เพื่อคุ้มครองกลุ่มผู้เช่ารายได้น้อยและหยุดอัตราค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นเทนนิส WTA ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนโคโค่กอล์ฟมือวางอันดับ4ของโลกและมือ3ของรายการชาวอเมริกันวัย22ปีชุดสีน้ำตาลเข้มพบกับซุนซินหรันนักหวดดาวรุ่งอันดับ599ของโลกวัย16ปีจากจีนเซตแรกซุนซินหรังสู้กับกอล์ฟได้อย่างสูสีก่อนที่จะพ่ายไป5ต่อ7เซตที่2กอล์ฟตีได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์ทำให้ซินหรันต้านไม่อยู่แพ้ไปขาดลอย1ต่อ6ทำให้กอล์ฟชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ5และ6ต่อ1ส่งผลที่เธอผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายรายการนี้ที่กรุงปักกิ่งได้เป็นปีที่4ติดต่อกันค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ11นาฬิกาสวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: โดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily ค่ะประจำเช้าของวันอังคารนะคะ6ตุลาคม2569ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
3: ครับผมต้องบอกว่าเรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับยังคงทรงตัวระดับสูงมากทีเดียวคุณแพทย์กลับขึ้นมาอยู่ 5.3% อีกครั้งนึงนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์เองก็ยังทรงตัวระดับ100เหรียญส่วนบ้านเราครับตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ได้แรงผลักนะครับจากความหวังในส่วนของกำไรของบริษัทจดทะเบียน2กลุ่มหลักครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่วันนี้เนี่ยต้องปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวหลังจากคาดหวังกำไรที่ออกมาดีรวมไปถึงปิโตรเคมีนะครับฝากของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีการคาดการกำไรออกมาดีนั้นส่งผลทำให้ล่าสุดเนี่ย World Bank มีการปรับการคาดการ GDP ไทยทั้งปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2% ด้วยล่าสุดครับช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ครับในเช้าวันนี้ปรับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับล่าสุดบวกขึ้นมาอีก4จุดนะครับเป็นตัวของ PTT GC แล้วก็เดลต้าที่หนุนขึ้นมา
4: ใช่ค่ะบรรยากาศการซื้อขายคึกคักนะคะในหุ้นเฉพาะกลุ่มนะคะไปดูกันต่อค่ะที่ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆในตลาดโลกกันบ้างค่ะหลังจากที่ทางด้านของชาติพันธมิตรใน G7 มีการรายงานถึงการระบายน้ำมันในคลังสำรองยุทธศาสตร์ออกมานะคะช่วยบรรเทาเบาบางความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีของสถานการณ์ในตะวันออกกลางไปได้ค่ะถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยฮูตีจะประกาศนะคะให้หลีกเลี่ยงน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเป็นเขตปฏิบัติการทางทหารก็ตามค่ะโดยเบรนท์นะคะล่าสุดนั้นยืนอยู่ที่100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านของเวสเท็กซัสนั้นลงมายืนอยู่ที่91ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนทิศทางราคาทองคำนะคะแน่นอนว่าได้รับแรงกดดันจากทิศทางของบอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่วินาทีปัจจุบันลงมายืนอยู่ที่ 4,132 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ราคาในบ้านเราปรับลดลง450บาทต่อบาททองคำนะคะมีการจับตาค่ะว่าแนวโน้มของแนวรับที่ระดับ 4,100 ดอลลาร์จะรับอยู่หรือไม่เพราะว่าหากหลุดแนวนับนี้ไปอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในช่วงท้ายรายการกันด้วยนะคะดังนั้นค่ะมาประเมินภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันก่อนในช่วงเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุล IAA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์
3: คุณธีรศักดิ์ครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับผมเช้าวันนี้อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตัวปิโตรปรับขึ้นมาหนุนตลาดได้นะครับเรามามองจุดนี้ยังไงดีครับ
5: ครับก็ด้วยระดับราคานะครับที่ขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยใน2กลุ่มนี้ผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรหรือว่าเทรดดิ้งนะครับโดยที่อาจจะต้องมีจุดstop loss นะครับที่ค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรื่องของตัวการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในรอบนี้เนี่ยมันจบรอบหรือว่าอาจจะเป็นพีคเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของการปรับฐานก็จะค่อนข้างลึกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองใน2กลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของหุ้นในกลุ่มอื่นๆนะครับผมคิดว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยนะครับอาจจะดูน่าสนใจกว่านะครับโดยเฉพาะในตัวของ True นะครับกับราคาหุ้นที่โซนบริเวณสัก 12.5 12.8 เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับหุ้นอิเล็กทรอนิกส์หรือปิโตรเคมีที่ถูกไล่ขึ้นมาในวันนี้ครับ
4: ค่ะอย่าง True เนี่ยนะคะมีแนวรับแล้วเป้าหมายราคาอยู่สักประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
5: ครับในเบื้องต้นเนี่ยมองแนวต้านเอาไว้ที่บริเวณ 13.5 ถึง 13.8 นะครับแล้วก็ถ้าดีดกลับได้ในรอบนี้เนี่ยโครงสร้างก็จะดูดีขึ้นครับสำหรับตัวของ True ครับผม
4: ค่ะทีนี้ไปมองต่อค่ะภาพรวมของตลาดกันบ้างค่ะหลายคนบอกว่าตลาดที่ปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับสักประมาณ 1,560 จุดตรงนี้เสียโครงสร้างขาขึ้นไปแล้วหรือยังคะ
5: จริงๆเสียโครงสร้างไปตั้งแต่หลุดระดับ 1,600 จุดนะครับแล้วด้วยปัจจัยลบในฝั่งของตัวบอนด์ยิลด์นะครับของสหรัฐที่พุ่งพอทะลุระดับ 5% เนี่ยนะครับวันนี้ก็ ทำไฮที่บริเวณ 5.3 แล้วก็แนวโน้มของตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยยังขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นในแง่ของแรงกดดันเนี่ยก็ยังต้องเผชิญกับแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่เป็นเน็ตเซลล์เนี่ยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าผลตอบแทนในต่างประเทศน่าสนใจอัตราการเติบโตของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงแข็งแกร่งอยู่เพียงแต่ว่าในฝั่งของบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าไม่นับในแง่ของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็หาหุ้นหรือเซกเตอร์นะครับที่มีความแข็งแกร่งเหมือนกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ประโยชน์ของ AI เนี่ยได้ยากนะครับเพราะนั้นตลาดก็คงโฟกัสไปที่2กลุ่มนะครับอิเล็กทรอนิกส์กับปิโตรเคมีในภาพของการเก็งกำไรมากกว่าครับ
3: ครับผมส่วนแบงก์ใหญ่เองก็ถูกขายลงมาจนหลายๆตัวนี่เริ่มทำท่าจะจ่อๆหลุดแนวรับเหมือนกันนะครับตรงนี้เองนี่ยังไงดีครับคนที่มีนี่ต้องเตรียมคัทลอสไหมครับ
5: ก็ถ้าเป็นภาพของการถือเพื่อรับในตัวของปันผลเนี่ยนะครับด้วยระดับของตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ยังสามารถถือได้นะครับแต่ถ้าจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อหรือซื้อเพิ่มนะครับก็อาจจะต้องชะลอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าภาพของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังไม่มีในเรื่องของการยืนเหนือแนวรับนะครับเพิ่งจะถูกขายลงมาเองครับชะลอไว้ก่อนดีกว่าครับสำหรับการตั้งรับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับ
4: ค่ะในกลุ่มไฟฟ้าล่ะคะหลายคนบอกว่าหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าอย่างกัลฟ์เองเนี่ยเคยเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างโดดเด่นตอนนี้ปรับฐานลงมายังคงน่าสนใจไหมคะ
5: ก็โซนแนวรับที่บริเวณ59เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าฟื้นตัวนะครับเพราะในตัวของกัลฟ์เนี่ยนะครับผมคิดว่าโซนบริเวณ59เนี่ยตั้งรับได้นะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่บริเวณสัก63กับ65สำหรับการดิดกลับก็พยายามเน้นในแง่ของการเรียกว่าเทรดดิ้งนะครับระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะครับเพราะภาพหลักเนี่ยยังดูไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยน่าจะยังเป็นตัวกดดันแล้วก็เรื่องของโฟลว์นะครับในแง่ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงไหลออกอยู่นะครับก็น่าจะกดดันในตัวของเซตอินเด็กซ์นะครับให้มีโอกาสลงไปที่โซนแนวรับ 1,550 หรือ 1,540 จุดได้อยู่ครับผม
3: ครับผมมีการสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงโกลเด้นวีคที่ผ่านมาว่าวีคเดียวเนี่ยมีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้ถึง 500,000 คนนะครับแต่ว่าหุ้น AOT เช้าวันนี้กับสวนทางตลาดแล้วก็ย่อลงมานะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายคนจะห่วงแล้วล่ะว่าเอ๊ะท่องเที่ยวดูเหมือนว่าเริ่มจะฟื้นแต่ว่าทำไม LT ลงขนาดนี้จะซื้อดีไหมหรือว่าต้องพอก่อนครับ
5: โอ้ครับด้วยจำนวนของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับในแง่ของตัวการเรียกว่าภาพของการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าด้วยตัวของ AOT เนี่ยนะครับราคาหุ้นที่ยืนในระดับสูงแล้วก็อาจจะตอบรับในเรื่องของข่าวนะครับที่ค่อนข้างเร็วนะครับไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในแง่ของตัว AOT เนี่ยมันรับรู้ข่าวในเชิงบวกเนี่ยไปค่อนข้างมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีความเสี่ยงในแง่ของการปรับฐานเนี่ยเกิดขึ้นอยู่นะครับยังไม่น่าสนใจครับสำหรับตัวของ AOT เพราะว่าข่าวในเชิงบวกเนี่ยรอคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ภาพของการดีดกลับเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นแต่พอเป็นความคาดหวังนะครับมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะยังมีความเสี่ยงในการย่อลงอยู่ครับ
4: ค่ะในกลุ่มท่องเที่ยวไฮซีซั่นในช่วงไตรมาส4ยังเหลือตัวไหนที่เล่นได้บ้างคะ
5: ก็จะเป็นภาพที่เรียกว่าถ้าราคาหุ้นที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นในกลุ่มพวกเซนเทลนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยยังคงเรียกว่าเป็นภาพขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการลุ้นดีดกลับก็จะเป็นในตัวของมินนะครับซึ่งถ้าให้เลือกเนี่ยที่แข็งแกร่งน่าจะปลอดภัยกว่าก็ดูในตัวของเซนเทลนะครับน่าจะยังเป็นภาพขาขึ้นต่อเนื่องไปได้ครับ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณธีรศักดิ์ครับ
4: ขอบพระคุณค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณแนะนำเช้าวันนี้เป็นตัวของ True นะครับส่วนถ้าใครอยากจะลุ้นท่องเที่ยวไปตัวของ Sentel ครับ
4: ไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกัน

0: จากทางรายการกันบ้างค่ะพายมองไปที่ TU แล้วก็ WHA ค่ะ
1: ดาโอชอบคลินิกIRPC แล้วก็เดลต้าครับ
0: ทางด้านของ Liberator ให้ไว้ที่เดลต้าค่ะ
1: และเดลต้าเช้านี้ก็เป็น Most Active อันดับ1นะครับบวกขึ้นมา 1.13% ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ
2: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
3: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
4: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
5: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์
6: เรารู้ว่าทุกคนมีความฝันและต่างมีเป้าหมายใหญ่ที่อยากไปให้ถึง SCB AI First Bank นำเทคโนโลยี AI มายกระดับทุกการใช้งานให้ง่ายและสบายกว่าที่เคยด้วยเทคโนโลยีที่ผสานกับความเข้าใจสร้างความสุขได้ไม่รู้จบ SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
4: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
7: ได้เลยค
5: ่
7: ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
0: สนุนโดย
8: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
1: แม้ประเทศไทยจะประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเกิดไปดูในตัวเลขเศรษฐกิจแล้วถือว่ายังเติบโตได้แข็งแกร่งทีเดียวแล้วก็ตัวเลขเรื่องของอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับมีการประเมินว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาสที่4ครับโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าตัวเลขชี้วัดเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3มีแนวโน้มดีขึ้นครับทั้งเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรแล้วก็มูลค่าการนำเข้าชี้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P แล้วก็ Fitch ยังคงมุมมองเชิงบวกและให้ไทยอยู่ในกลุ่มที่มีเสถียรภาพหลังจากนี้นะครับก็รอสภาพัฒน์สรุปตัวเลข GDP ที่ชัดเจนในอีก 2-3 สัปดาห์รอประเมินความเหมาะสมในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ตามความจำเป็นครับพร้อมกันนี้ระบุด้วยว่าไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็ IMF ในปี2569ในสัปดาห์หน้าซึ่งมีผู้นำทางการเงินนะครับจาก191ประเทศเข้าร่วมคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีได้โดยได้มีการสั่งการให้การรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจให้ราบรื่นและก็ยังมีการมอบหมายให้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือร่วมกับคปภ.ในการสรุปขั้นตอนการเคลมประกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมให้ได้รับเงินเร็วที่สุดครับ
0: ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของโครงสร้างเศรษฐกิจค่ะที่คาดหวังว่าจะผลักดันไปสู่ New Economy นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการรายงานค่ะว่าทางด้านของ BOI ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องของ FDI พยายามทุกวิถีทางค่ะหนึ่งในวิธีทางที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือ LTR หรือว่าวีซ่าระยะยาวนะคะที่สามารถดึงดูดคนคุณภาพเข้ามาลงทุนแล้วก็ทำงานในประเทศไทยค่ะคุณนริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวค่ะตลอดระยะเวลา4ปีนะคะนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปี2565สามารถอนุมัติวีซ่าแก่ชาวต่างชาติศักยภาพสูง 12,010 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยกว่า 43,000 ล้านบาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 3.6 ล้านบาทต่อคนค่ะจากค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายการลงทุนโดยตรงและภาษีด้วย โดยจะ

แนกเป็น5กลุ่มนะคะที่ได้รับการอนุมัติผู้เกษียณอายุที่มีฐานะดี 4,561 คนผู้ติดตามและครอบครัว 3,891 คนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ 1,779 คนซึ่งส่วนใหญ่ 54% เป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะและ 36% เป็น

0: นะคะญี่ปุ่นและก็สหราชอาณาจักรกลุ่มนี้ช่วยดึงดูดเม็ดเงินและการใช้จ่ายเข้าสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวสุขภาพและก็บริการในประเทศไทยค่ะ
1: ขณะที่ตัวเลขในช่วงโกลเด้นวีคที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าต้อนรับชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยกันคึกคักทีเดียวแต่ว่าเดินทางเข้ามาในช่วงโกลเด้นวีคครับโดยคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยครับว่าจากสถานการณ์การท่องเที่ยวสัปดาห์ล่าสุดนะครับตั้งแต่วันที่27กันยาถึง3ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าไทยนะครับ 522,532 คนเพิ่มขึ้น 8.24% ครับเฉลี่ยถึงวันละ 74,647 คนนะครับได้อานิสงส์จากวันหยุดยาวในเอเชียของช่วงโกลเด้นวีคนะครับทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยพุ่งขึ้นมาถึง 41.98% แล้วก็เป็น National Holiday ที่ฮ่องกงรวมถึง National Foundation Day ของเกาหลีใต้ด้วยขณะที่น้ำท่วมในกรุงเทพนะครับยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงครับมีเพียงผลกระทบเล็กน้อยจากการยกเลิกเที่ยวบินของบางสายการบินทั้งนี้ว่าคาดว่าสัปดาห์ถัดไปนะครับตัวเลขจะชะลอตัวลงตามปกติหลังช่วงวันหยุดยาวนะครับโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกนะครับเป็นจีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียแล้วก็เกาหลีใต้ครับสรุปภาพรวมการท่องเที่ยวไทยนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับ1มกราคมถึง3ตุลาคมต่างชาติเที่ยวไทยสะสม 23.45 ล้านคนลดลง 3.88% จากปีก่อนสร้างรายได้ไป 1.142 ล้านบาทนะครับ 1.142 ล้านล้านบาทครับลดลงไป 2.26% จากปีก่อนท็อป5นะครับสำหรับชาติที่เข้ามาไทยสูงสุดอันดับ1ยังเป็นจีนครับ 3.99 ล้านคนตามมาด้วยมาเลเซียอินเดียรัสเซียและก็เกาหลีใต้ขณะที่คนไทยนะครับเที่ยวไทยสะสม 153.96 ล้านคนแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับ 2.42% จากปีก่อนสร้างรายได้ 92,950 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.19% จากปีก่อนครับ
0: เป็นภาพของเศรษฐกิจไทยนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางราคาทองคำกันบ้างค่ะ
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
6: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
7: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
8: สนุนโดย
9: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
10: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
11: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
1: ราคาทองคำในตลาดโลกนะครับหลังจากที่มีการย่อตัวลงมาล่าสุดก็เริ่มจะยืนได้เหมือนกัน 4,132 เหรียญในเช้าวันนี้นะครับส่วนขายปลีกในบ้านเราปรับลงแรงครับ500บาทต่อบาททองคำล่าสุด 65,850 บาทนะครับจุดนี้ซื้อได้หรือยังเดี๋ยวเบรกนี้มาคุยกันครับ
0: ไปพูดคุยกันกับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนค่ะหรือว่าพาย8นะคะพาย A8 ค่ะสวัสดีค่ะคุณจรณเวชค่ะ
1: สวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมทองคำย่อลงมาเหมือนจะเริ่มยืน 4,100 แล้วนะครับจุดนี้นี่ซื้อได้หรือยังครับเนี่ย
12: ก็ใช้คำว่าเหมือนจะนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะฮะว่าณขณะนี้เนี่ยราคาทองคำสามารถที่จะยืนได้นะฮะสาเหตุสำคัญเลยนะที่ผมยังคงลังเลนะฮะและไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนเพราะ1นะฮะค่าเงินดอลลาร์นะฮะยังคงเป็นภาพของการแข่งข้าอย่างต่อเนื่องนะครับ2อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะฮะยังคงอยู่ในระดับสูงนะฮะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 5.32% นะถึงแม้ว่านะครับเมื่อ

0: สัปดาห์ที่แล้วนะฮะตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะออกมาต่ำกว่าคาดถึงแม้ว่าตัวเลขนอนฟาร์มนะฮะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐจะออกมาต่ำกว่าคาดแต่ไม่ได้ impact ดอลลาร์ให้อ่อนค่าแต่ไม่ได้ impact ให้บอนด์ยิลด์สหรัฐปรับตัวลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีปัจจัยบวกอะไรนะฮะที่จะทำให้ราคาทองคำขึ้นไปได้อันนี้ภาพแรกภาพที่สองนะฮะเป็นภาพของกองทุน SPDR นะฮะถ้าเราลองย้อนไปนะฮะณตอนที่ราคาทองคำนะฮะไปพีคแถวๆบริเวณ 5,000 เหรียญแล้วก็ถอยลงมาอย่างรุนแรงเราจะเห็นภาพของกองทุน SPDR เนี่ยขายทองคำแบบรัวๆเลยนะฮะวันหนึ่ง5ตัน10ตันแต่ณขณะนี้รอบล่าสุดนี้นะฮะที่ราคาทองคำไปทำไฮแถวๆใกล้ๆ 4,700 เหรียญแล้วก็ล่วงลงมาล่าสุด 4,100 เหรียญเนี่ยนะครับกองทุน SPDR เนี่ยไม่ได้ขายทองคำออกมาอย่างจริงจังแต่มีการขายเบาๆแล้วก็ซื้อเบาๆสลับกันไปมานะฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่ามันมีความขัดแย้งของข้อมูล2ชุดนี
1: ้
0: นะครับยังคงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับราคาทองคำผมจึงยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าณจุดตรงนี้บริเวณ 4,100 เหรียญต้นๆเนี่ยนะครับจะเอาอยู่หรือไม่นะฮะยังไม่สามารถตอบได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญนะฮะณขณะนี้ของทองคำก็คือwait and see ครับผม
2: ค่ะถ้าหากว่ามองแล้วเนี่ยนะคะปัจจัยหนึ่งกดอีกปัจจัยหนึ่งพยายามประคองเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ตรงนี้คือหลุด 4,000 ลงไปนี่คือเปลี่ยนเป็นขาลงเลยใช่ไหมคะ
0: ก็มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าแถวๆบริเวณ4,000 เหรียญเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นแนวรับใหญ่นะฮะ4,000 เหรียญเนี่ยนะฮะเคยไปแตะบริเวณตรงนั้นนะช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะแล้วก็ออกอาการไซด์เวย์เนี่ยประมาณสักเดือนกว่าๆนะฮะก่อนที่เขาจะเบรกบริเวณ 4,200 เหรียญนะฮะแล้วก็ไปพีครอบนี้นะฮะที่แถวๆเกือบๆ 4,700 แล้วก็ถอยลงมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย 4,000 เหรียญจึงเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวสำหรับรอบนี้ถ้าเอาไม่อยู่นะฮะก็มีโอกาสที่จะมองเป็นภาพเชิงลบได้นะแต่ถ้าเอาอยู่นะครับแล้วสถานการณ์ที่เราพูดถึงซึ่งเป็นปัจจัยเชิงลบเช่นดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าบอนด์ยิลด์เริ่มปรับตัวลดลงนะครับนั่นก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้เราเนี่ยเริ่มซื้อทองคำได้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ
1: แล้วรอบนี้คิดว่าน่าจะรับอยู่ไหมครับหลายคนก็เริ่มห่วงแล้วสิครับพอฟังแบบนี้ 4,000 นี่รอซื้อกันนะครับรอบนี้นี่น่าซื้อเหมือนรอบที่แล้วไหมครับ
0: นั่นหมายความว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะฮะในเรื่องของราคาว่า 4,000 จะเอาอยู่ไม่เอาอยู่ไม่ต้องสนใจนะฮะเรากลับมาโฟกัสนะฮะในเรื่องของปัจจัยที่ให้ผลกระทบเชิงลบนะตอนนี้ครับก็คือดอลลาร์กับบอนด์ยิลด์สังเกตจุดนี้ครับสังเกตพฤติกรรมของเขาถ้าเมื่อใดดอลลาร์เริ่มอ่อนถ้าเมื่อใดบอนด์ยิลด์เริ่มปรับตัวลดลงเราถึงค่อยมาดูนะฮะว่าราคาทองคำเนี่ยณขณะนั้นณตอนนั้นอยู่ตรงไหนแล้วเราค่อยไปเริ่มเก็บครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่คือคำแนะนำทั้งหมดนะครับที่เรารวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามัคคีถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: ดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวที
0: 360องศา New Show
1: เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลไปด้วยกันนะคะพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
2: เย้นี่เลย
1: กรอบเงิน
0: สุดปังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
1: ตำแหน่งนี้เป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซบโชว์ด้วยกันนะคะจากการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ
1: วันนี้โชว์ของเรานักแสดงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจะมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตราวุธไทยโบราณค่ะ
2: พูดอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: มีความพิเศษก็คือ
6: บอกเลยว่าจัดเต็มครบเซตสู้กันแบบ4ต่อ1ค่ะจ้า
2: เรียกได้ว่าวัดทั้งฝีมือค่ะไหวพริบแล้วก็ความกล้าด้วยเพราะว่าต้องแข่งกัน4ต่อ1ค่ะ
5: สู้
2: ก
5: ันขนาดนั้นสักขนาดนี
1: ้อะไรนะคะ
5: โปรโมทแรงสักขนาดนี้เนี่ยผมจะต้องจับตาดูว่าทำถึงหรือเปล่านะ
2: อาจารย์อยากจะเป็น1หรือว่าจะเป็น4 1ใน4
5: เป็น1ในคู่ซ้อมหรือไงครับไม่พอมันไม่พอ
1: แต่คำพูดอาจารย์สำคัญเพราะอาจารย์บอกว่าจะจับตาดูว่าจะทำถึงตามที่เราโฆษณาไว้หรือไม่นะคะนี้คือสำคัญมากนะคะ
2: เ
1: พราะฉะนั้นต้องมาลุ้นมาเชียร์นักแสดงของเราในวันนี้ค่ะว่าจะเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังของเขาได้หรือไม่
5: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
5: ขอออกไปข้างนอกได้ไหมกลัวโดนลูกหลงอะ
1: เวียงใช่ไหม
2: ได้เลย
1: เดี๋ยวพาออกไปนะคะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมคะส่งกำลังใจมาเชียร์ซ่าแซ่บโชว์ของเราด้วยกันอาจารย์พร้อมนะคะ
5: พร้อมออกไปแล้วครับ
1: ไปกันเลยค่ะกับโชว์ที่มีชื่อว่า
2: ประจันบานวีรชนไทย
1: ใน
0: 360องศาซ่าแซ่บโชว
7: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: ย้สามร้อยหกสิบองศานิวโชว์ขอต้อนรับน้องพีน้องชันวาน้องยูน้องชีโต้แล้วก็น้องเบสจากโรงเรียนธนบุรีวรเทวีพลาระกรุงเทพมหานคร
1: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ยหวาดเสียวมาก
2: ใช่ยืนลุ้นอยู่ข้างๆนะคะ
3: โชคด
2: ี
3: ที
2: ่อาจารย์บอกว่า
0: ดีนะที่ไม่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นี้นะคะยืนชมอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ตัดหน้ารับอาจารย์ได้เลยนะคะจะได้เห็นสีหน้าของความตื่นเต้นของอาจารย์นะคะ
3: หน้าซีดอาจจะซีดหน่อย
0: อาจารย์บอกว่าต้องออกไปอยู่ข้างนอก
2: เอาจริงๆ
0: เพราะว่าน้องเวียงแบบ
2: ใช่หัวใจเต้นตุบๆตับๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้นี่คือว่ากว่าจะได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมซ้อมกันนานมากๆเลยใช่ไหมคะน้องพีคะ
4: ใช่แล้วครับสำหรับโชว์นี้นะครับใช้เวลาซ้อมอย่างต่ำก็คือ6เดือนเลยนะครับเพราะว่าต้องเล่นด้วยกันถึง5คนครับ
2: ต้องแม่นคิวมากๆเมื่อกี้พี่บัดเสียวมากที่เป็นหอกนะคะหมุนแล้วแบบโอ้โหจะเสียบเข้าด้านนี้เลย
5: คือเล่นจริงเจ็บจริงมากแล้ววันนี้ศาสตราวุธของเรามีอะไรบ้างอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
4: อย่างแรกเลยนะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นเงาครับเป็นอาวุธที่ใช้เล่นบนหลังช้างครับแล้วก็อย่างที่2นะครับจะเป็นดับ2มือครับแล้วก็อันนี้จะเป็นดับโล่ครับแล้วก็ดับดั้งครับเป็นอาวุธที่ใช้ตีด้วยแล้วก็ป้องกันได้ด้วยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นทวนครับ
2: โอ้โหทวนเมื่อกี้ไม่ใช่หอกนะเป็นเงาเนาะ
4: ใช่ครับ
0: ก็เรียกว่านอกจากจะฝึกซ้อมมาอย่างดีเยี่ยมแล้วยังมีพลังปอดที่ล้ำเลิศ
2: โอ้โห
0: ว่าสามารถพูดได้เป็นจังหวะจะโคไม่มีหอบเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆเก่งกันขนาดนี้อาจารย์คะขอคำคมวัดทองให้กับซ่าแซ่บโชว์หน่อยค่ะ
3: ต้องบอกว่าการให้คำคมเสียงอาจจะสั่นหน่อยนะยังตื่นเต้นไม่หายไงแต่ขอให้คำคมวัดทองสำหรับโจทย์ชุดนี้นะครับว่าเงาทวนดาบไทยเกลไกลทั่วล่ามรดกศาตราภูมิปัญญาแผ่นดิน
2: ครับ yeah!
0: ชอบจังเลยชอบคำคมว่าทองขออาจารย์โดยเฉพาะคำว่ามรดกศาตรานะคะถือว่าเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้ววันนี้ถูกสืบสานด้วยเยาวชนไทยคนเก่งของเราค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปิดเบรกด้วยการแสดงของน้องๆอีกครั้งว่าโอ้โหจะเต็มที่หวัดเสียวขนาดไหนนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้อาจารย์ได้ทำการตัดสินร่วมกันลุ้นเชียร์ให้กำลังใจน้องๆวีรชนของเรานะคะจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักในวันนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วง
2: 360องศา
6: ทอล์คโชว์
7: ความฝันสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ wow. ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ 13-18 ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ
6: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
8: Together Together
9: บอกได้เลย
10: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
9: จริงใจได้ใจยาวนาน
10: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
11: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
12: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
13: ลองนี่สิคะ
12: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
14: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
15: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
0: กลับเข้าสู่ 360องศานิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์เย้โอ้โหเขาเรียกว่าฮึกเหิมมากเลยนะคะกับโชว์ของเราในวันนี้เป็นกว้างๆดีไหมคะเราจะได้เห็นทุกคนที่ยืนฝั่งโน้นด้วยอีกทีไหมคะนี่คือช่วงของ360องศาทอล์คโชว์เย้โอ้โหชอบความเข้าหามากเลยนะคะวันนี้โชว์ของเรามีชื่อว่าประจันบานวีรชนไทยจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ค่ะซึ่งเป็นโชว์ศิลปะการต่อสู้การใช้ศาสตราวุธไทยโบราณแล้วก็มาถ่ายทอดความกล้าหาญปฏิภาณไหวพริบของน้องๆแสดงด้วยนะคะและช่วงนี้นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ผอ.กำพลวิญญาลัยมาพร้อมกับคุณครูพัชรพลบัณฑิตเกตมาลาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และช่วงนี้คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
2: ก่อนอื่นค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์กอล์ฟได้ให้คำคมบักทองไว้บอกว่าเงาทวนดาบไทยเกลือกไกรทั่วล่ามรดกศาสตราภูมิปัญญาแผ่นดินเชิญท่านอาจารย์กอล์ฟขยายคำคมค่ะ
3: คือปกติแล้วเนี่ยนะครับการต่อสู้มักจะเป็นลักษณะของการนำเสนอในเรื่องของการสู้รบอยู่แล้วและเป็นศิลปะการแสดงนะครับซึ่งมีมูลค่าเยอะในการจัดโชว์โดยปกติแล้วเนี่ยการแสดงศาสตราวุธมักจะควบคู่ไปกับนวะอาวุธซึ่งคือมวยไทยนั่นเองนะครับโชว์ชุดนี้เนี่ยนำเอาอาวุธศาสตราวุธของไทยไม่ว่าเป็นง้าวทวนดาบและโล่ต่างๆเข้ามาแสดงประกอบนะครับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเกรียงไกรหน้าเกรงขามของอาวุธไทยซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยสะท้อนถึงมรดกของแผ่นดินที่มอบให้กับชนรุ่นหลังเกี่ยวกับการใช้อาวุธระยะประชิดกับระยะไกลก็เป็นโชว์ที่ดีครับ
0: นี่คือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์นะคะเรียกว่าเป็นการขยายคำคมแบบส่งพลังให้กับนักแสดงมากๆในวันนี้เป็นความภูมิใจจริงๆกับเยาวชนคนเก่งของเราค่ะจากนี้ไปจะเป็นการกลั่นข้อมูลแล้วถึงความพิเศษของโชว์โชว์นี้ค่ะ
2: ค่ะเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์กอล์ฟก่อนเลยนะคะครูกอล์ฟคะทำไมถึงได้เลือกหยิบศิลปะการต่อสู้แล้วก็ศาสตราวุธโอ้โหมีหลากหลายมากๆเลยค่ะมาเป็นโชว์ในวันนี้ค่ะ
16: เราต้องบอกว่าศาสตราวุธเหล่านี้มันคือภูมิปัญญามรดกของประเทศชาตินะครับด้วยศาสตราวุธอย่างนี้เราถึงได้ชื่อว่าเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสะสมด้วยระยะเวลาที่ยาวนานเรามองเห็นว่าศาสตราเหล่านี้นะครับนับวันลืมยิ่งจะเรือนหายด้วยการเวลาเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาประกอบการแสดงเปรียบเสมือนสงครามครับเปรียบเสมือนสงครามว่าจริงๆแล้วมันอาวุธเนี่ยมันสามารถสู้กันได้อย่างหลากหลายไม่จำเป็นที่ต้องอาวุธเหมือนกันนะครับแล้วสามารถที่จะใช้ในการแสดงนะครับใช้ในการที่จะต่อสู
2: ้
16: และออกผลงานออกมาว่าคนไทยเนี่ยถึงจะน้อยกว่าแต่เก่งและสามารถ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะการใช้อาวุธต่างๆซึ่งน้องๆเนี่ยต้องฝึกซ้อมกันอย่างดีเลยนะคะกว่าจะเป็นโชว์ในวันนี้ค่ะน้องเบสขาตัวเองนี่คือเล่นได้กี่อย่างคะศาสตราวุธอะไรบ้างครับ
17: อาจารย์ครับกระบี่ครับ
2: กระบี่ด้วยแล้วก็ที่ถืออยู
17: ่ง้าวครับ
2: ง้าวนะคะ
0: ฝึกหนักแค่ไหนคะซ้อมหนักขนาดไหนเอ่ย
17: ก็ซ้อมหนักครับเป็นประจำทุกวันครับเวลา 5-6 เดือนครับ
0: อันไหนทำยากที่สุดเลยคะ
17: กระบี่ครับ
0: โอ้กระบี่ยากที่สุดเลยนะคะ
2: ต้องสองข้างใช่ไหมคะ
0: แล้วน้องพีนะคะน้องพีคะการแสดงของเราได้รางวัลมาหลายปีซ้อนมากๆภูมิใจขนาดไหนกับการแสดงชุดนี้ของเราคะ
17: ครับก็ภูมิใจมากๆเลยครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่ผมตั้งใจด้วยแล้วก็เป็นชุดที่แบบเป็นไฮไลท์ของโชว์กระบี่กระบองด้วยครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเล่นอาวุธนี้ได้ผมก็ภูมิใจมากๆครับ
2: ดีไซน์การออกแบบท่าเมื่อกี้ด้วยไหมคะร่วมด้วยไหมคะ
17: ร่วมด้วยกันทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆในชมรมแล้วก็อาจารย์ครับเป็นคนช่วยกันคิดครับ
0: การฝึกหนักหนักขนาดไหนคะวันละกี่ชั่วโมงนานแค่ไหนสัปดาห์ละกี่วันค่ะฝึกหนักขนาดไหนคะ
17: ครับก็จะฝึกทุกวันหลังเลิกเรียนครับประมาณ3ชั่วโมงครับ
2: โอ้เหงื่อท่วมตัวเลยนะเนี่ย
0: ไปทางโน้นบ้างมีไมโครโฟนให้น้องหน่อยไหมคะว
18: ัน
0: น
18: ี
0: ้น้องเบสกับน้องพีส่งเสียงแล้วนะครับก็อยากจะให้น้องยูน้องชีโตแล้วก็น้องธันวาได้พูดกับท่านผู้ชมด้วยครับคนละนิดคนละหน่อยเชิญเลย
19: สวัสดีครับ
18: รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้บอกคุณผู้ชม

0: ชมเลย
1: รู้สึกดีใจแล้วตื่นเต้นครับ
2: คนหล่อเขาจะพูดน้อยต่อยหนักจ้ะขอบคุณต่อไปเลยจ้ะ
3: ก็รู้สึกตื่นเต้นครับได้ออกรายการให้ที่บ้านได้ดูด้วยครับ
2: แล้วที่บ้านตอนนี้ใครดูอยู่คะ
3: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: เปิดจอดูอยู่นะคะกองเชียร์นะคะ
4: ภูมิใจไหมคะ
3: ภูมิใจครับ
2: ภูมิใจ
0: ทักทายคุณพ่อคุณแม่ได้นะ
3: คร
2: ับ ก็เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า
0: พูดน้อยต่อยหนัก
2: พูดน้อยต่อยหนักนี่คือของจริงเลยนะคะปิดท้ายที่ท่านผอ.ค่ะความภูมิใจที่มีต่อลูกศิษย์ของเราและพลังที่ท่านผอ.จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาค่ะ
5: อ๋อครับก็สำหรับผมนะครับผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการที่นี่มา3ปีนะครับก็ได้รับโจทย์ครับว่าเราต้องทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นการแสดงนี้ของโรงเรียนเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนครับแล้วก็อย่างนึงคือภูมิใจเพราะว่าพวกเด็กๆส่วนหนึ่งที่มาแสดงวันนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งผมคิดว่าจะทำให้พวกเขาเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะคอยนำพาศิลปวัฒนธรรมนี้สู่รุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานเขาต่อไปคร
2: ับ แล้วก็ให้ระบือไกลไปทั่วโลกด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขานอกจากหัวใจยิ่งใหญ่แล้วเสียงยังดังอีกต่างหากนะคะส่งเสียงเสียงโชว์พลังอีกสักครั้งหนึ่งสองซ้ำนี่ค่ะนั่นคือการข้อมูลจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักค่ะเวลาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินแล้วเชิญเลยค่ะ
6: ครับคือโชว์ชุดนี้เนี่ยเลือกในเรื่องของสตราตาวุธนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการแสดงเรื่องสตราวุธมักจะจบด้วยมวยเสมอถ้าเป็นพูดถึงการแสดงนี่คือเบสิกพื้นฐานนะครับซึ่งมวยไทยเนี่ยก็จะเรียกนวอาวุธก็คือหมัด2นะฮะศอก2นะครับเข่า2เท้า2และศีรษะ1ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่โชว์ชุดนี้ทำเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมวยไทยกำลังอยู่ในกระบวนการของการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือทางมรดกโลกนะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการนะครับจุดนี้เองเนี่ยนานาชาติเนี่ยสนใจมวยไทยอยู่แล้วอันนี้คือหลักการแรกมูลค่าของตลาดมวยไทยเนี่ยประมาณ200,000 ล้านบาททั้งไทยทั้งเทศนะครับโรงยิมการแสดงชกมวยต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปกติที่เราทราบการแสดงการชกมวยการแสดงศาสตราวุธเป็นปกติซึ่งปกติแล้วเนี่ยนักรบจะแสดงต่อหน้าพระพักตร์นะครับของกษัตริย์ซึ่งหนังทุกประเทศในเอเชียหนังจีนหนังไทยต่างๆการแสดงชกมวยการแสดงสตาวุธเป็นการแสดงปกติและหลังๆก็จะเป็นการแสดงที่ให้ชาวต่างชาติดูนักท่องเที่ยวซึ่งปกติจะมาในประเทศไทยปีนี้น่าจะจบที่ประมาณ32ล้านคนนะครับสร้างมูลค่ามหาศาลทางด้านศิลปะเชิงกีฬาซึ่งตลาดนี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งผมคิดว่าโชว์ชุดนี้เหมาะสมมาดูโชว์ครับโชว์ชุดนี้จัดเรียงด้วยความถูกต้องตามหลักการในสามัญสำนึกนะครับเพราะนักแสดงหลักใช้โล
2: ่
6: กับใช้ดาบซึ่งเขาสามารถรับเงากระทวนได
2: ้
6: ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงโดยพื้นฐานสิ่งที่ผมชอบมากสำหรับโชว์ชุดนี้คือนักแสดงนอกจากห้าวหาญการผสมผสานเป็นทีมเวิร์กแล้วเนี่ยผมชอบที่สุดคือซาวนะครับซาวเนี่ยเขาจะใช้ปี่พาดก็คือปี่เนี่ยแบบมวยไทยแบบสตาร์บุ๊ทั่วไปแต่กลองเนี่ยมันเหมือนกับกลองจีนกลองเกาหลีการตีกลองไม่ใช่เป็นแบบกลองไทยแต่เป็นกลองของการออกรบฮะแต่ระหว่างกลางเนี่ยซาวจะเป็นซาวแบบหนังฮอลลีวูดนะครับซาวนี่จะเป็นซาวของตะวันตกฮะซึ่งการผสมเนี่ยการตัดตอนของเพลงมันผสมผสานกับการแสดงพอดีจังหวะเร้าใจดูโดดเด่นต้องบอกว่าโชว์ชุดนี้ทำได้สมบูรณ์ทั้งการแสดงการแสดงสตราวุธและเสียงดนตรีประกอบครับ
2: ว้าวนี่คือการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินของอาจารย์นะคะเราจะพักกันสักครู่แล้วตามลุ้นตามเชียร์ผลการตัดสินในวันนี้ว่าโชว์นี้จะคว้าตำแหน่งอะไรจากซ่าแซ่บโชว์ของเราในช่วงท้ายรายการค่ะตอนนี้เราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนิวส์อัปเดตแล้วก็รักสุขภาพ313ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามอีกครั้งหนึ่งส่งกำลังใจให้กับทางโรงเรียนแล้วก็นักแสดงของพวกเรานะคะในวันนี้ในชื่อการแสดงประจันบานวีรชนไทยจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ค่ะ
0: yeah!

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: โอ้ย
2: เยี่ยม
3: น่ากินจัง
4: แน่นอนจ้า
5: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: บอกได้เลย
8: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
7: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
10: ช็อปมันเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
12: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยดังไกลสู่สากลด้วยกันนะคะกับงานพิเศษงานนี้ไปชมภาพกันเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้มอบหมายให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสนับสนุนชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานให้แก่เยาวชนคนเก่ง12คนที่ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนที่มีความสามารถและศักยภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของวัฒนธรรมไทยค่ะเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อสันติภาพนะคะนั่นก็คือ International Peace Conference on YouthTraditional Culture Education เมื่อวันที่1ตุลาคมนี้ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยชุดไทยพระราชนิยมนั้นตัดเย็บจากผ้าไหมเรียกว่าสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมพระราชทานจากผ้าไหมมัดหมี่ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพภายใต้แนวคิดเติบโตอย่างมีรากเหง้าแห่งความเป็นไทยและจุดประกายแสงสว่างในชีวิตของเยาวชนด้วยค่ะนั่นคือภาพของน้องๆเยาวชนคนเก่งทั้ง12คนเลยนะคะคือน้องเอลีนน้องเอแคร์น้องลินน้องผิงผิงน้องพีเคน้องพีกนะคะน้องริวน้องแพรวาน้องจีเดย์แล้วก็น้องข้าวผัดน้องแพรน้องภูเขาแล้วก็น้องเฉเอมด้วยปรบมือให้กับเยาวชนคนเก่งของเราบนเวทีใหญ่ยูเนสโก
13: ค่ะอาจารย์เรื่องวัฒนธรรมมาชมเรื่องของธรรมชาติที่น่ารักมากๆเลยค่ะนั่นก็คือน้องเลี้ยงผามาอวดโฉมค่ะที่หาดสามพระยานะคะที่อำเภอกุยบุรีค่ะซึ่งเป็นภาพที่ไม่พบบ่อยนะคะเพราะปกติอยู่ที่ไหนคะโปรเฟียส
14: เราจะเห็นอยู่ที่หน้าผาหรือที่ในป่าค่ะ
12: แต่วันนี้เห็นตัวเป็นๆของน้องมาวิ่งตามชายหาดเลยดูสิคะ
13: ใช่ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดนะคะประจวบคีรีขันธ์ก็คือได้เผยภาพนี้ค่ะซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากมากๆเลยนะคะและพอเห็นแบบนี้ก็คงต้องขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวว่าอย่าไปใกล้น้องเพราะน้องคือสัตว์ป่านะคะแล้วก็เป็นการร่วมกันรักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้เราจะได้เห็นน้องกันอยู่เรื่อยๆนะคะ
12: ภาพหายากมากๆเลยนะคะนี่คือตัวจริงของน้องค่ะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเราตอนนี้ไปดูแลสุขภาพในช่วงของ
11: รักสุขภาพ360องศาค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา
12: และนี่คือรักสุขภาพ
13: 310องศาค่ะ
12: วันนี้มีประเด็นเรื่อง
13: อายุน้อยก็เป็นได้นะคะกับภาวะนี้ค่ะภาวะหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะตรงนี้หยิบยกขึ้นมาพูดเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมานะคะที่มีชาวสิงคโปร์อายุแค่26ปีเป็นครีเอเตอร์นะคะมีชื่อเสียงมากแต่ว่าเขาเสียชีวิตขณะที่นอนหลับทั้งที่ดูว่าแข็งแรงดีทำให้สงสัยว่าเอ๊ะเขาไหลตายหรือเปล่าอย่างที่เราเข้าใจกันที่เรารู้จักกันกับคนไทยนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงสัญญาณเตือนนี้มีบอกด้วยนะคะนี่คือภาวะที่เรียกว่าบรูกาด้าซินโดรมก็คือภา าวะที่ระบบไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันทำงานผิดปกติค่ะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะบางทีก็เต้นรุนแรงแล้วก็หยุดเต้นได้ตอนที่เราหลับหรือว่าพักผ่อนตรงนี้ก็คือสำหรับข้อมูลชายไทยเนี่ยเขามีการศึกษาด้วยนะคะว่าผู้ชายไทยประมาณ27คนที่รอดจากการไหลตายนะคะเขาก็เลยมาศึกษาเอ้ยเขารอดมาเนี่ยคือแล้วกลุ่มคนเหล่านี้มันมีภาวะยังไงถึงสุดถึงไหลตายแบบนั้นนะคะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันเนี่ยถึง16คนใน27นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นภาวะที่อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีอาการดังต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายนะคะเป็นลมหมดสติโดยไม่มีสาเหตุนะคะรวมทั้งใจสั่นหน้ามืดค่ะและที่สำคัญเคยมีประวัติครอบครัวเนี่ยเป็นไหลตายก็คือต้องระวังมากๆไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจกันค่ะ ECG นะคะเราจะได้ทราบว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่านะคะ

0: ให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะก็ชวนมาให้ตระหนักกันถึงเรื่องนี้ขอบคุณข้อมูลค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะ
1: ตอนนี้ได้เวลามาลุ้นผลการตัดสินซ่าแซ่บโชว์ของเราในวันนี้กันแล้วนะคะและนี่คือการแสดงที่มีชื่อว่าประจัญบานวีรชนไทยจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ พรหมวิชัยวิเคราะห์ผู้การตัดสินไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนักแสดงของเราอีกครั้งนึงค่ะ yeah.
0: Yeah. เอาพึ่งๆๆเลยค่ะต้อนรับคำตัดสิน1 2 3
1: hey. ไม่ได้ขู่นะคะ
0: ไม่ได้ขู่
1: เชิญตัดสินเลยค่ะ
2: ครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นโชว์ที่ดีเป็นโชว์ที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาของแผ่นดินเรื่องศาสตราวุธนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยศาสตราวุธการแสดงทุกอย่างมักจะจบลงด้วยมวยซึ่งถ้าเติมในเรื่องของอาวุธครบนะครับหมัดเข่าศอกเท้าและศีรษะโชว์ชุดนี้จะเด็ดมากขึ้นเพราะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
1: ้มาลุ้นกันเลยอาจารย์วิเคราะห์อย่างมีพลังจริงๆชมน้องเยอะมากเลยในวันนี้แต่ก็มีสิ่งที่อยากจะเห็นเพิ่มอีกนะคะดังนั้นมาลุ้นกันค่ะตื่นเต้นนะคะเนี่ยถ้ากล้องมาจับตรงหน้าน้องเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยนะคะบอกว่าตื่นเต้นมากจริงเห็นแววตาเลยนะคะและผลการตัดสินออกมาก็คือ
2: ขอมอบให้นะครับโชว์ชุดนี้ได้ซุปเปอร์สุดปังพลังพอด
1: ีได้กรอบทองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเชิญน้องโยมอบให้อาจารย์นะคะได้มอบให้กับท่านผอ.และนี่คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรุงเทพมหานครในชุดการแสดงที่มีชื่อว่าประจัญบานวีรชนไทยรับไปเลย
3: ซุปเปอร์สุดปังพลังพอดค่ะ
0: และอย่าลืมนะคะมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยต้องมาโชว์กันที่นี่กับ360องศา
3: New Show
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าฝนตกหนักและมีฟ้าร้องรุนแรงช่วงเวลา 1:00 นถึง 3:00 นปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยประมาณ50มมขณะที่ยังคงเร่งระบายน้ำและพร่องระดับน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้คาดว่าช่วงเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงได้แก่เขตสายไหมประมาณ 99-100 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่เขตธนบุรี70มิลลิเมตรเขตจอมทองและเขตคลองเตย64มิลลิเมตรและเขตราชเทวี61มิลลิเมตรด้านระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณวัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนติเมตรจากการเร่งระบายน้ำที่ผันมาจากพื้นที่เขตลาดกระบังขณะที่คลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเอ่อสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์เตือนภัยระดับสีส้มส่วนคลองเปรมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำเอ่อล้นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกและลาดกระบังขณะนี้ยังไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินการได้ดีขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกล่าสุดวันนี้เขื่อนขุนด่านปราการชนได้ยกบานระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ขึ้น25เซนติเมตรแล้วเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมคาดไม่กระทบพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกยังต่ำกว่าตลิ่งสำหรับน้ำในเขื่อนขุนด่านมีปริมาณ 215.79 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่วันที่7ถึง11ตุลาคมเนื่องจากน้ำไหลเข้าอ่างยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารบนเวทีการปราศัยการเลือกตั้งกลางเทอมที่รัฐเนบราสกาอนุญาตให้ซื้อน้ำมันดีเซลย้อมสีแดงได้โดยไม่ต้องเสียภาษีซึ่งโดยปกติแล้วเป็นน้ำมันที่ไว้ใช้กับเครื่องจักรนอกถนนหลวงการยกเว้นนี้ทำให้ยานพาหนะทั่วไปรวมถึงรถขนส่งเชิงพาณิชย์ซื้อได้แบบปลอดภาษีไปจนถึงสิ้นปีเพื่อรับมือกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าแม้การขยายสิทธิ์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนบางส่วนแต่ไม่อาจเปลี่ยนราคาน้ำมันดีเซลขายส่งได้และทำให้รายได้ภาษีของรัฐบาลกลางลดลงฟุตบอลหญิงเซเรียอาของอิตาลีเอซิมิลานเสื้อแดงดำเปิดบ้านพบกับยูเวนตุสนาทีที่79ยูเวนตุสมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากมาติน่าเลนซินี่จากนั้นมิลานมาตามตีเสมอเป็น1ต่อ1จากเทียคีวาร์กนาทีที่86และโมนิก้าเรดซอตติที่มาทำประตูชัยช่วยให้ทีมมิลานพลิกแซงเอาชนะไปได้2ต่อ1คว้า3แต้มแรกของฤดูกาลได้สำเร็จพร้อมกับทำสถิติคว้าชัยชนะนัดที่100สำหรับโปรแกรมเอซิมิลานจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมพบกับโรม่าทีมแชมป์เก่าค่ะติดตามรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ12นาฬิกาในรายการ9ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นูมูให้ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีดูค่ะ
3: มูให้ปังครับผม
2: โอ้ย
3: ปังมาก
2: ปังเลยค่ะ
3: ปังเลย
2: ปังสุดๆเลยคุณโบ๊ทวันนี้คุณโบ๊ทนานๆมาที่คุณโบ๊ทเอาร้านมาฮะ
3: วันนี้ครับผัดไทยอาฉันครับผมแปลว่าเป็นผัดไทยโบราณที่แบบว่าที่ถูกต้องที่แท้จริงต้องผัดไทยอาฉันครับผมวันนี้พี่ปูเป้อยู่กับเราแล้วสวัสดี
4: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
2: คุณปูเป้ผัดไทยอาฉัน
4: ไม่ใช่อาถันนะคะอาฉัน
2: อาฉันคืออะไรหรออ
4: าฉันเนี่ยก็คือเป็นผัดไทยสูตรโบราณนะคะแล้วก็คุณอาเนี่ยเป็นคนสอนสูตรซึ่งชื่ออาจารย์สัตตฉันวิสัยจรเราก็เลยใช้ชื่อเป็นผัดไทยอาฉันค่ะ
2: อ๋อเป็นของคุณอาที่คุณสอนคุณเอง
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันแตกต่างกันยังไงไม่เข้าใจ
4: โอ้จะต้องบอกว่าผัดไทยตอนนี้นะสูตรปัจจุบันเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปแล้วคุณพี
2: ่
4: เพราะบางสูตรเนี่ยไปใส่ซอสพริกไปใส่ซอสมะเขือเทศแต่ของเราเนี่ยนะคะเราจะใช้สูตรโบราณแท้ๆก็คือเราต้องใช้ความเปรี้ยวมาจากมะขามเปียก
3: ความโบราณที่
4: ความโบราณนะคะความหวานเนี่ยก็คือน้ำตาลนะใช่ไหมคะแต่เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวมันจะได้รสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมละมุนมากกว่าม
3: ีความเป็นธรรมชาติแล้วตัวเส้นครับเส้น
4: ยังไม่หมดค่ะความเค็มอ่ะคิดว่ามาจากไหนคะ
3: เกลือ
4: น้ำปลาถูกไหมคะแต่ของเราไม่ใส่ค่ะเพราะว่าเป็นเฮลตี้แล้วก็ลดโซเดียมลงเราใช้ซีอิ๊วขาวแทนค่ะ
2: แล้วมันรสชาติอร่อยเหมือนกัน
4: มันก็จะเป็นกลมกล่อมละมุนมากเลยนะคะนอกจากซอสแล้วตัวเส้นนี่ก็สำคัญนะคะ
2: มันเด่นยังไงเส้นไหนบอกซิ
4: เส้นเนี่ยนะคะเส้นเนี่ยพี่ปกติแล้วเส้นผัดไทยอ่ะถ้าคนแบบว่ามันจะขาดยุ่ยเละง่ายถูกไหมคะแต่เราใช้เส้นจันจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานที่แบบว่าเป็นท็อปไฟในจังหวัดจันเลยนะคะแล้วเส้นจันเนี่ยเราต้องใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งเก่าข้าวเก่านะคะแล้วก็เทคนิค

0: อันนี้บอกจริงๆไม่ค่อยบอกใครมันจะต้องมีส่วนผสมของแป้งมันให้น้อยที่สุดมันถึงจะทำให้ผัดไทยเนี่ยเส้นไม่เกาะกัน
1: แต่ว่าหนึบแล้วก็เส้นไม่ขาดด้วย
0: ถูกต้องค่ะ
2: เอ๊ะผมมีเป็นกล่องด้วยเหรอ
0: ใช่
2: มีเป็นกล่องอันนี้คือส่งนอกด้วยเป็นยังไงคะพี่ปูเป้
0: ใช่ค่ะทุกวันนี้นะเป็นชุดผัดไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุงนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยู่ไกลแล้วก็ไม่สะดวกอะไรอยากกินนะคะก็เอาเส้นผัดไทยเนี่ยนะคะไปคุกได้เลย1กล่องเนี่ยทำได้2เสิร์ฟนะคะ
1: ผัดไทยสำเร็จรูป
2: อุ้ยคุ้มเนาะไปเมืองนอกทำได้เลยจริง
0: ทำได้เลย
2: สบายเลยไม่อยากรู้อร่อยยังไงอันนี้คือผัดไทยเน็ตอันไหนต้นตำรับเลย
0: วันนี้นะคะเราจะมี2เส้นที่มาพรีเซนต์นะคะก็คือตัวเส้นจันทร์และวุ้นเส้นผัดไทย
2: อันนี้คือวุ้นเส้นแน่เลย
0: ใช
2: ่วุ้นเส้น
0: นะคะ
2: อันนี้คือเส้นจันทร
0: ์ค่ะนะคะ
2: อันนี้คือเวลาทำต้องทำเพิ่มไข่เข้าไปถูกไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นผัดไทยไข่ข้น
2: อันนี้ผัดไทยไข่ห่อ
0: ไข่ห่อใช่
2: แล้วอันนี้ฮะ
0: ผัดไทยไก่ค่ะ
2: โอ้
0: เวลาเราออก
1: ไม่
0: ค่อยได้เห็น
2: จะบอกไก่เพิ่มเข้าไป
0: ใช่ใส่ไก่ชาวต่างชาติเนี่ยจะชอบมากนะคะผัดไทยไก่เนี่ยจะชอบมาก
2: ใส่ไก่เพิ่มเข้าไป
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วอันนี้ฮะ
0: ผัดไทยปลาหมึกอันนี้วุ้นเส้นปลาหมึก
2: อันนี้ก็วุ้นเส้น
0: ใช่
2: วุ้นเส้นปลาหมึกกุ้ง
0: ใช
2: ่คุณโบ๊ท
1: อันนี้ก็มีแบบเป็นกุ้ง
2: อันนี้ผัดไทยอะไรคะ
0: กุ้งสด
1: ผัดไทยกุ้งสดอันนี้ก็กุ้งสดเหมือนกันเป็นวุ้นเส้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ส่วนนี้เป็นกากหมูครับ
0: กากหมู
1: เป็นกากหมูโห
2: กากหมูเด็ดยังไงเขาบอกกากหมูเด็ดมากยังไง
0: เด็ดที่สุดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยจะบอกว่าเราให้คนแก่เป็นคนเจียวให้นะคะส่วนใหญ่กากหมูเขาจะกลัวกันว่ามันจะเหม็นจะหืดใช่ไหมแต่นี่เจียวใหม่ทุกวันถ้าสมมติ
2: ไม่อันนี้คือมีหน้าร้านอยู่หรือเหรอ
0: ใช่ตอนนี้เราขายเป็นอีเวนต์แล้วก็ขายอยู่ประจำอยู่ที่ตลาดนัดจุฬาด้วยค่ะ
2: ตลาดนัดจุฬา
0: ใช่ค่ะ
2: อยู่ตรงไหนคะเข้าใจจุฬา
0: อยู่ตรงศาลาฟักเกี้ยวค่ะนะคะทุกวันอังคารวันศุกร์เจอได้ค่ะร้านดิฉัน
2: ขายทุกวันอังคารกับศุกร์
0: ใช่ใช
1: ่กี่โมงถึงกี่โมงฮะ
0: ตั้งแต่6โมงเช้ายันบ่าย2เลยค่ะ
2: แล้วก็อยากจะโทรสั่งมากินได้ไหม
0: ได้ค่ะเรามี
2: เบอร์โทรสั่งเลยค่ะ
0: ขึ้นให้แล้วค่ะ0829169424ค่ะ
2: 0829169424
0: ค่ะ
2: มีโปรโมชั่นด้วยคุณโบ๊ท
1: ครับผมโปรโมชั่นก็คือซื้อผัดไทย1กล่องแถมอีก1กล่องด้วยนะฮะ
0: ใช่วันนี้สำหรับรายการของพี่ก้องจัดให้เลย
1: ในราคา100บาทเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
2: ซื้อ1กล่องแถม1กล่องแต่ถ้าเกิดอยากไปกินหน้าร้านไปกินที่ไหน
0: ที่ตลาดนัดจุฬาได้เลยค่ะ
1: วันนี้ได้เลยวันนี้ได้เลย
0: วันนี้ก็ได้เลยวัน
2: ค
0: ารวันศุกร์
2: ใช่วันคารกับวันศุกร
0: ์ใช่
2: แค่2วันเท
0: ่
2: าน
0: ั้
2: น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเวนต์แล้วก็จะเจอกันนะคะ
1: ได้ลงเดลิเวอร์ลงเดลิเวอรี่ได้หมด
0: ได
2: ้เลยเดี๋ยวลองมาชิมในช่วงแรกอยากลองชิมดูก่อนว่าก
1: ากหมูเลย
2: กากหมูเขาเล็ดยังไงลองชิมดู
1: ตรงนี้ก็มีด้วย
2: คุณโดสเลยบอกมี PR อะไรของคุณโดส
1: มีด้วยฮะวันนี้เราจะพาไปบุรีรัมย์ครับพี่ก้องครับผมกลับมาแล้วฮะกับงานลิ้นติดโปรแฟร์ครับผมที่ครั้งนี้นะเราจับมือกับทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ฮะฉลองครบรอบ52ปีครับพี่ก้องขนความอร่อย60แบบว่า60ร้านค้าร้านเด็ดทั่วไทยบุกบุรีรัมย์เลยและเช่นเคยครับกับทัพร้านดาราที่ขนมาฮะมาแบบจัดเต็มนำโดยนะฮะ T-Rex ครับผมโดยพี่โอ๊ตวรวุฒิแล้วก็น้องอันดาครับผมท็อปโฮมเมดนะฮะพี่ท็อปดานีนุชทงทงช็อปทุเรียนทอดนะครับโดยพี่ทงทงมกจกนะครับมาเจอกันได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับที่ลานกิจกรรมอีเวนต์ฮอลล์นะฮะประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมพี่ก้องพี่ก้องเพิ่งไปมาด้วย
2: ไปมาเพิ่งกลับมาเมื่อวานเนี่ยค่ะโอ้โหคนบุรีรัมย์น่ารักมากเลยค่ะน่ากินจริงเลย
1: ช็อปมาชิมของอร่อยกันได้คุณภาพแน่นอน
2: ฉลองครบรอบ52ปีทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้วย
1: ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันต่อ
1: นะฮะเป็นช่วงที่ผมโปรดปรานมาก
2: ๆได้ค่ะมาชิมกันต่อเจอสักครู่เน
0: า
2: ะ
1: เจอช่วงหน้าจ้า
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: ฮะอะไรนะที่รัก
3: สายยังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
3: อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
5: ชาบุรีรัมย์พร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรแฟร์9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คนทัพเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฟินน้ำกันนะคะ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
6: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาแล้วฮะกับสดให้ดูมูให้ปังครับผมไม่ก้อง
2: ขายอะไรอย่างหนึ่ง
1: อย่างนี้ฮะสุดท้ายผมชอบมากเด้งๆอันนี้คือ
0: ผัดไทยหมูนุ่ม
1: หมูนุ่มมีความแบบเด้งๆสู้ๆเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ไม่ถามมีเครื่องครบเลยครับพี่ปุ้ย
0: ครบเลยค่ะนี่อีกอันนึงนะจะบอกว่าถั่วปกติเขาจะกลัวกันใช่ไหมเพราะว่ามันเหม็นหืดนะกลัวมันคืออันนี้ฉันเป็นคนคั่วเป็นคนนั่นเองเลยนะ
1: ทำเองเลย
0: ใช่ยังใช้แบบสุดยังต้องนั่งขวัดนั่งอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ
1: เป็นแบบโบราณอยู่เลย
2: นี่อาคุณสอนเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่ก่อนทำไม่เป็นแล้วทำข้าวไม่เป็น
1: เตาหงเตาถ่านด้วย
0: ใช่ใช่ใช่นะคะ
2: ร้านเปิดมาถึงวันไหนเปิดทุกวันเลยคะ
0: เปิดมีวันอังคารกับวันศุกร์นะคะที่ตลาดนัดจุฬาค่ะ
2: เบอร์โทรศัพท์เบอร์เลยคะ
0: 0829169424ค่ะ
1: แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับคนที่ดูมูให้ปังซื้อ1กล่องแถม1กล่องในราคา100บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมเลย
0: ใช่ให้ถึงสิ้นเดือนเลย
1: จัดส่งฟรีด้วยพี่
0: จ้องจัดส่งให้ฟรีใช่ค่ะจัดส่งให้ฟรีด้วย
2: แต่ต้องโทรไปจองเนี่ย
1: มาก
2: ลองชิมดูครับว่าชิมก่อนเลย
1: อ
2: ันนี้ให้เขาชิมเลยเขาชิมแบบออริจินอลดีกว่าชิมอันนี้ก่อน
1: เป็นแบบเส้นจันไข่อะไรนะคร
2: ับ ไข่
0: อันนั้นไข่ข้น
2: ไข่ข้นแต่ยังไม่ชิมไข่ไม่ชิมเพราะเส้นก่อน
1: โอ้โห
2: คุณลองอร่อยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: กลมกล่อมจริง
0: แล้วถ้าโรยแล้วถ้าชอบถั่วลองโรยถั่วดูแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะแบบว่า
1: ชิ้นเบิ้มมากเลยอ่ะ
2: แต่แคบหมูรสมาก
1: แต่เป็น
0: แต่หมูนี่เวลาทำก็คือชิ้นอย่างนี้เลยนะแคบหมูเป็นยังไงบ้างคะ
2: แคบหมูนี
0: ่โอ้โห
2: หม
0: ู
2: หม
0: ัก
2: หมูหมัก
1: โอ้เขาแบบอูมามิมากเลยอ่ะอร่อยความแบบความนัวของเพื่อนแล้วก็หมูนุ่มมากพี่ก้องกลับไปคือไม่รู้สึกว่ากัด
0: โอ้
1: หายไปเลยนุ่ม
2: เนี่ยตรงนี้วุ้นเส้น
1: วุ้นเส้นฮะ
2: เอ๊ะไม่วุ้นเส้นคุณไม่ติดกันเลยอ่ะ
0: ไม่
2: ติดกันเลย
0: ไม่ติดเลย
2: เพราะอะไรอ่ะ
0: ก็บอกแล้ว
2: คุณทำยังไง
0: เราบอกว่าตอนนี้อาหารไทยนะขอให้วัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
1: คนย่านนี้เป็นซีฟู้ดไปเลย
2: ซีฟู้ดแต่ครับหมูเขาดีมากจริงคุณบอสเรากินแค่หมูเนี่ย
1: ครับผ
2: ม
1: ผมเป็นคนเชื่อคนยากผมกินด้วยนี
2: ่บอกเบอร์
1: กรอบมาก
0: ผัดไทยอาฉัน0829169424ค่ะนี่อันนี้อยากให้พี่ก้องลองดูค่ะอันนี้เป็นซอสผัดไทยที่แบบว่ากลิ่นของมัน
1: โอ้โหหมึกชิ้นเบิ้ม
2: มาดูดิคุณบอสอะไร
1: อันนี้ครับเป็นซีฟู้ดครับนี่ฮะ
2: เป็นไงคุณบอส
1: คือเส้นเขาดีมากน้ำซอสดีมากแล้ววัตถุดิบเขาใช้ของดีมากเลยนะครับหมึกคือแบบรู้เลยว่าสดมาก
2: แล้วน้ำซอสกันนะคุณครับกลิ่นนะเป็นมะขามเปียก
0: มะขามเปียกใช่
2: แล้วมีซอสเสริมหอมเลย
0: ฉันจะบอกที่ทานอยู่
2: เน
0: ี่
2: ย
0: เราไม่มีใส่ผงชูรสด้วยนะไม่ใส่ผง
2: ไม่ใส่เลยหรอ
0: ไม่ใส่เลยค่ะบอกได้เลย
2: อะไรนะเราคือผัดจำอีเวนต์กูผัดทานเหรอ
0: ทานค่ะเนี่ยค่ะก็เราก็บางทีเราออกอีเวนต์ในโรงพยาบาลก็ยังมีการเทสแลบนะว่าเราไม่ใส่ผงชูรสจริง
2: ผงชูรสคุณเส้นคุณอร่อยนะเนี่ยบอกเบอร์
1: ดุ้งเด้งดุ้งดิ่งดิ่งดุ้งดุ้งดิ่งดิ่ง
0: โอ้โห
2: บอกเบอร์
0: ค่ะผัดไทยอาฉันนะคะ0829169424ค่ะ
1: แล้วมีโปรโมชั่นด้วยพี่บุ๊ค
0: ใช่แล้ววันนี้นะคะพิเศษจริงๆค่ะโปรโมชั่นนะคะชุดผัดไทยสำเร็จรูปนะคะ อันนี้นะคะ1กล่องทำได้2เสิร์ฟนะคะ
1: อ
0: ันนี้แล้วพิเศษจริงๆวันนี้ซื้อ1กล่องแถม1กล่องจัดส่งให้ฟรีอีกต่างหากนะคะ
1: สุดยอดแล้วก็ไปตามทางโซเชียลมีเดียได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: Facebook ผัดไทยอาฉันบายการ
0: ใช่
2: ค
1: ุ
2: ณบอกว่าเรากินอยู่ล่ะกุ้งสด
1: เมื่อกี้เด้งไปแล้วไม่ก้องเข้าปากแล้วก็มีมันกุ้งแทรกออกมาด้วยหอมมาก
2: เจนเขาดีนะเนี่ย
1: ใช่ครับเจนดีมาก
2: เลยนะอย่างนี้ทำเองที่บ้านยากไหมคุณปูเป
0: ้ไม่ยากพี่ก้องนะถ้าอยากวุ้นเป็นวุ้นเส้นก้องเอาแค่ซอสผัดก็จบเลย
2: อ๋อเหรอ
0: พี่ก้องชอบวุ้นเส้นอย่างเงี้ย
1: ถ้าได้เป็นกล่องแบบนี้เหมือนทานที่หน้าร้านเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ซื้อวัตถุดิบมาซื้อกุ้งอยากกินเนื้อสัตว์อะไรซื้อมาแล้วก็มาทำกับตัวนี้ได้เลย
0: ค่ะน้องโบ๊ทลองโรยถั่วไหมสั่งชอบไหม
2: ไม่ได้เลยคุณต้องใส่เอากุ้งโรยมันก็ได้เหรออ
0: ะไรนะคร
2: ับในกล่องมีอะไรบ้างในกล่อง
0: ในกล่องจะมีเส้นกับซอสอย่างเดียวแล้วเราก็ไปแอดออนเพิ่มเอานะคะ
2: ตัวอย่างใส่กุ้งใส่ถั่วแต่ก็ใส่ลงไป
0: ใช่กุ้งไก่เนื้อสัตว์ใส่ได้นะคะ
1: โอ้หอม
2: หอมมากหอมไหม
1: หอมถั่วมาก
2: ฉันชอบแคบหมูเขามากแคบหมูเขาอะไรจริง
1: ๆนี่
0: อันนี้นะเรายังช่วยเหลือชุมชนนะในการเกี่ยวเขาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

0: ด้วยบางทีก็ไม่มีนะ
1: ถูกต้องอะฮะหัวหอมมาก
2: อ่ะบอกเบอร์บอกเบอร
0: ์ผัดไทยอาฉันนะคะ0829169424ค่ะ
2: ติดต่อได้เลยโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่น
0: โปรโมชั่นนะคะก็เป็นชุดผัดไทยชุดนี้นะคะชุดผัดไทยสำเร็จรูปนะคะ1กล่องทำได้2เสิร์ฟนะคะวันนี้ซื้อ1กล่องแถม1กล่องนะคะจัดส่งให้ฟรีต่างหากค่ะ
2: มูลค่า
0: 100บาทค่ะ
1: จนถึง3ตุลาเลยสั่งได้เลยอร่อยขนาดนี้ก็พี่ก้องอร่อยจนต้อง
0: กราบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: นี่ฮะอร่อยจริงๆใครแบบว่าอยากทานก็ไปเจอกันได้ทุกวันอังคาร
2: กับวันศุกร
0: ์
2: ที่
0: ตลาดนัดจุฬา
2: จุฬาไปขายทุกอังคารกับศุกร์เลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เจอกันตามอีเวนต์ทั่วๆไปที่เราจะออกบูธ
2: แต่ถ้าเกิดอยากโทรสั่งก็โทรสั่งได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะอย่างนี้ก็เป็นจานๆก็ส่งให้หมดทุกอย่างเลย
0: ใช่ถูกต้อง
1: จะพกไปก็นี่เลยแบบที่เราเสนอไปแล้วก็มีโปรโมชั่นที่เราบอกไปด้วยเออพี่ก้องสุดยอดเลยฮะ
2: อ่ะขอบคุณนะคุณปูเป้ผัดไทยอาฉันคุณโบ๊ทจริง
0: ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: ยังไม่จบคุณโบ๊ทใหม่ใหม่สุกัณฑวามาหาดิฉัน
1: มาสาวสวยของเรา
2: เดี๋ยวเราเจอคุณใหม่สุกัณฑวาช่วงหน้าต่อนะคะช่วงไหนคะ
1: ฟอร์ทให้ดูมูให้ปัง
2: ซับให้ดูมูให้ปัง
3: ชาวบุรีรัมย์พร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟ9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์คนทัพเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฟินน้ำกันนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
3: ดับเบิลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
4: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
3: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
4: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: เดี๋ยวไปกินก่อนไหมคะ
3: ฟิลบักคุเตะอร่อยเลิศ
0: เธอมาเนี่ยทุกคนก็รอจะอยู่กับราคาพิเศษโปรโมชั่นวันนี้
3: จริง
2: โอเคโอเคโอเควันนี้ใหม่มีหนึ่งประโยคนะคะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าจงมั่นใจในตัวเองไม่มีอะไรทำให้พ่ายแพ้ได้นอกจากหยุดพยายาม
3: เตือนใจได้ดีเลย
2: เดี๋ยวนะอ้ายเมื่อกี้นี่หมูยังติดปาก
3: มันเป็นพลังบวกที่ตื่นมาในตอนเช้า
2: ถูกค่ะเอาวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูแลหนังศีรษะมาดูแลเส้นผมค่ะกับสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวนี้ขวดขาวโลโก้ดำที่ย่อคำว่า KM ก็คือย่อมาจากคำว่าคุณใหม่ค่ะอยากจะบอกว่าไม่ได้คุยนะแต่ว่าขออวดนิดนึงว่าสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวนี้คว้ารางวัลสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี2525และอีกหลายๆรางวัลมาเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าดีเด่นหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็จะไม่หยุดพัฒนาแล้วก็จะทำให้คุณผู้ชมนะคะมั่นใจแบบนี้ตลอดไปนี่และวันนี้นะคะ

0: บอกเลยค่ะว่าตั้งใจที่จะมาตอกย้ำค่ะว่าเส้นผมของใหม่เนี่ยนะคะแข็งแรงมากๆ
1: จริง
0: จนสามารถดึงได้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรเป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้ hairpiece แหวกให้ดูก็ได
2: ้
0: ว่าไม่มีแฮร์ไม่มีปมไม่มีอะไรเลย
2: ถ้าเป็นปมหวีอย่างนี้ไม่ได้

0: ก่อนค่ะที่เอาคาดผมบังอ่ะนั่นคือบดบังสายตาเอาไว้
1: เพราะว่าอะไร
0: มันเห็น
1: ไฟ
2: โอ้โห
0: พี่กองมันเป็นทางรถไฟเห็นหนังหัวขาวใสๆเลยค่ะแล้วเราต้องบอกเลยว่าเราละเลยการดูแลตัวเองจนสุดท้ายแล้วผมมันหลุดมันล่วงตามพื้นตามหมอนน
1: ี
0: ่คือผมเนี่ยเช
1: ื่อไ
0: หมคะ
1: มันมา
0: ล่วงต่อวันนะพี่กองสำหรับตัวใหม่เนี่ยมันไม่มีอะไรเห็นผลค่ะนอกจากสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวเนี้ยที่ใหม่ได้ลองแบบว่าหาโรงงานที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วศึกษาค้นคว้ามาแล้วว่ามันค่อนข้างเห็นผลและเปลี่ยนแปลงถ้าใช้อย่างต่อเนื่องฉีดไปเลยค่ะเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนตรงทุกตรงที่คุณมีปัญหา
1: ให้อยู่ค่ะกลิ่นหอมมาก
0: กลิ่นหอมมาก
2: เดินเข้ามานะก็คือได้กลิ่นเลย
0: ค่ะฉีดไปเลยเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนอย่างมีวินัยนะคะอาเทียบแสกได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าซูมเข้ามาผมเนี่ยมันค่อยๆดกค่อยๆดำค่อยๆงอกขึ้นมาค่อยๆเบียดแตกต่างจากรูปทางรถไฟที่เอาคาดผมบังไว้เลยค่ะแล้ววันนี้บอกเลยนะคะว่าใหม่มาขายความแตกต่างจากแบรนด์อื่นของใหม่เนี่ยเป็นสีม่วงเลยค่ะม่วงอันนี้ไม่ได้ใส่สีม่วงมาจากอันชันแบบเนี้ยคือใหม่เป็นผู้บริหารที่ลงส่วนเองค่ะใส่ใจทุกอย่างค่ะไปคุยกับเกษตรกรเองไปคุยทุกอย่างเองเอารายละเอียดทุกอย่างต้องดีที่สุดค่ะดูสวนเองเอาอันชันตากแห้งเองเพราะว่าใหม่ต้องใช้กับหนังหัวตัวเองด้วยวันนี้ใครก็ตามผู้หญิงผู้ชายคุณลุงคุณป้าหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะคะจัดโปรเลยค่ะครั้งนี้ถูกกว่าทุกครั้ง ถูกสุดคุ้มสุดประหยัดสุดค่ะวันนี้มาช่อง9ทั้งทีซื้อ1แถม3ไปเลยค่ะ ซื้อ1แถม3ไปเลยค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่คุณได้คือสเปรย์ผมคุณใหม่1ขวด แต่ไม่พอค่ะใหม่แถมฟรีค่ะไปเลยอีก2ขวดเท่ากับว่าวันนี้คุณได้สเปรย์ผมคุณใหม่3ขวด3ขวดไม่พอวันนี้พิเศษค่ะพิเศษเลยนะคะมาที่ช่อง9นี้นะคะ88สายแรกค่ะใหม่แถมฟรีไปเลยค่ะเป็นแชมพูเพิ่มผมหนาแบรนด์คุณใหม่อีก1ขวดตัวนี้ที่แถมฟรีเนี่ยราคาเต็ม 1,990 แต่วันนี้ให้ฟรีค่ะเราไม่ขายเท่ากับว่า4ชิ้นนี้จ่ายเพียง899 4ชิ้นนี้จ่ายเพียง899เท่านั้นใหม่ให้88สายหรือว่าจนกว่า2นาทีสุดท้ายนี้จะหมดไปนะคะวันนี้ที่เบอร์021141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่มีบริการเก็บเงินปลายทางรูดบัตรเครดิตก็ได้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้แล้วแบรนด์คุณใหม่เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาเข้าสู่ปีที่4แล้วพี่ก้อง
1: แล้วขวดไม่ขวดละ100มิลมาเลยนะ
0: ขวดละ100มิล3ขวดก็300 ml ค่ะนี่คือผู้ใช้จริงไม่ต้องจ้างไม่ใช่หน้าม้าหนึ่งในนั้นคือป้าบุ๋มป้าบุ๋ม63แล้วค่ะมีปัญหาเรื่องผมเนี่ยค่อยๆขาดค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงหลังใช้สเปรย์คุณใหม่อย่างใจเย็นๆมีวินัยและใช้ต่อเนื่องผมค่อยๆแน่นแบบเนี้ยอีก1คนพี่น้องชาวมุสลิม1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะเหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะชาวมุสลิมค่ะคุมผ้าตลอดพี่กองแล้วมันจะมีความกลิ่นอับชื้นผมค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงแต่หลังใช้สเปรย์คุณใหม่อย่างแรกเลยที่เขาแบบรู้สึกคือหอม
2: อ่ะใช่หอม
0: สดชื่นสะอาดและที่สำคัญผมร่วงน้อยลงผมค่อยๆทยอยมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกไปที่ไม่ได้ขายแต่เราให้ฟรี 1,990 ให้ฟรีคือแชมพูเพิ่มผมหนาแบรนด์คุณใหม่อันนี้มีขนาด200 ml นะคะมีอัญชันน้ำผึ้งมหาดขิงใช้คู่กับสเปรย์ผมคุณใหม่นาทีสุดท้ายบอกเลยค่ะวันนี้คุ้มสุดถูกสุดประหยัดสุดค่ะซื้อ1แถม3ค่ะได้ไปเลยสเปรย์ผมคุณใหม่3ขวดไม่พอค่ะแชมพูเพิ่มผมหนาแบรนด์คุณใหม่นะคะราคา 1,990 ให้ไปเลยฟรี4ชิ้นนี้899 4ชิ้นนี้899เท่านั้นถูกกว่าครั้งที่แล้วถูกกว่าครั้งที่แล้ว
1: เกือบ 8,000 น่ะ
0: ถูกต้อง
1: 4ชิ้นนี้เกือบ 8,000 เหลือเพียง 899
0: และมีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้ครั้งที่แล้วมาไม่ใช่โปรนี้นะคะและบอกเลยว่าโปรเนี้ยเวลาใหม่จัดที่ไหนขายดีทุกครั้งเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาช่อง9ทั้งทีไม่เคยให้ไม่เคยแถมแต่วันนี้ทั้งลดทั้งแถมค่ะ021141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่4ชิ้น899เก็บเงินปลายทางก็ได้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้นะคะและมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผม
1: จริงคุ้มมาก4ขวดนี้ถ้าคุณซื้อข้างนอกเกือบ 8,000
0: ใช่
1: ต้องใหม่บอกชอบ88สายเหลือเพียง899คือราคาพิเศษมาแล้วใหม่นะถ้าของไม่ดีจริงใหม่ไม่กล้ามาโชว
0: ์
1: เพราะใหม่กลัวถูกด่า
0: ใช่
1: ใหม่ก็พาลูกไปเชื่อเขากลัวถูกด่าทางห้างไง
2: นี่เห็นกับตัวเลยเดินมาก็คือสังเกต
1: แค่ไม่ดีไปยืนด่าเลยผมดีที่นี้จากเกือบ 8,000 เหลือเพียง899ให้88สายเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณใหม่
0: 021141888เก็บเงินปลายทางได้จองสิทธิ์ก่อนได้รูดบัตรเครดิตได้ค่ะ
1: และอยู่มา10ปีไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้บางแห่งเนี่ยแต่เราออกมาอยู่กี่ปีนะ
0: 4ปี
1: มัน4ปีบางแห่งเนี่ยมาแป๊บๆหายไปแป๊บๆ
2: ใช่ใช่นี่กำลังปีรางวัลเยอะมาก
1: ปี
0: รางวัลเยอะมาก
1: แต่ว่าต้องสั่งผลิตที่เต็มที่มากๆยังไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: จาก4ขวดนี้จะเกือบ8,000เหลือเพียง899

0: 02-114-1888ค่ะ
1: ขอบคุณคุณใหม่มากเลยค่ะ
2: ไปดื้อจ่าคุณใหม่ได้เลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่กลัวใครด่ากลัวแต่พี่ก้องนี่แหละ
3: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วพี่ก้อง

0: นโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทือกไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ธนบุรีพาณิชย์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: อยู่กับนายตะเทนนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับ
1: เจนนะฮะ
0: แล้วก็ใบเตยนะคะวันนี้เราสองคนเดินทางมาทำงานพร้อมกับฝนโปรยปลายลงมาอย่างชุ่มฉ่ำอีกแล้วตอนนี้หลายพื้นที่นี่ก็คืออาจจะเริ่มอกสั่นขวัญแขวนกันแล้วนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเพิ่งจะน้ำลดไปก็เสี่ยงว่าน้ำจะท่วมกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าทางต่างจังหวัดเองตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่เลยบ้านพี่เจนเป็นไงบ้างคะ
1: บ้านผมตอนนี้ก็ลุยน้ำมาทำงานทุกวันเลยฮะ
0: สปิริตมากเลยนะคะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายหน่วยงานนะพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงก็ตามยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหนึ่งคนที่ขออาสาเข้าไปทุกสถานการณ์เลยนั่นก็คือแม่บุ๋มปนัดดาของเรานั่นเองนะคะอีกหนึ่งหน้าที่นอกจากเป็นดาราแล้วเนี่ยก็เป็นประธานมูลนิธิองค์กรทำดีต้องถามอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยจะเจอเรื่องดราม่าสักกี่ครั้งในชีวิตของแม่เนี่ยอย่าเรียกว่ารายปีเรียกว่ารายสัปดาห์เลยก็ว่าได้
1: ใช่ครับ
0: โดนอีกแล้ว
1: นะคร
0: ับ
1: ว่าแม่บุ๋มนะครับโดนดราม่าอีกแล้วนั่นเองครับซึ่งดร.บุ๋มปนัดดานะครับประธานมูลนิธิองค์กรทำดีออกปากว่านะครับจะไม่ทนอีกต่อไปหลังจากลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมอย่างจริงจังนะครับร่วมกับทีมงานของมูลนิธิองค์กรทำดีนะครับร่วมกับนะครับอีกหลากหลายหน่วยงานด้วยนะคุณผู้ชมนะครับทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดรวมเกือบ30จังหวัดครับแต่ถึงแม้ครับที่ผ่านมาแม่บุ๋มนะครับจะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างจริงจังแต่แม่บุ๋มนะครับก็จะมักเจอดราม่าแทบทุกครั้งเลยฮะคุณผู้ชมนะฮะแต่เจ้าตัวนะครับก็กัดฟันช่วยเหลือสังคมอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่แคร์คำวิจารณ์ครับ
0: ใช่คือล่าสุดอะคุณผู้ชมค่ะแม่บุ๋มเนี่ยเรียกว่าหัวเสียเลยนะคะเพราะว่าไปเจอกู้ภัยรุ่นใหญ่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเขามีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าดาราตกยุคผันตัวเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาคพร้อมทั้งบอกอีกนะคะว่ามีการเข้าพื้นที่มาโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าถิ่นใช้คำว่าเจ้าถิ่นนะคะล่าสุดแม่บุ๋มเดินทางมาจากรายการตกมันบันเทิงอุ้ยแม่แยกร่างยังไงคะเนี่ยเปิดใจถึงเรื่องที่บอกนะคะบอกว่าดาราตกยุคก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะว่าตัวแม่บุ๋มเองเนี่ยเคยหายจากหน้าสื่อไหมคะ
1: ไม่เคยเลย
0: ไม่ใช่แค่รายการหรือว่ามีข่าวอยู่ตลอดเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร
1: ์
0: หรือว่างานละครซีรีส์อะไรต่างๆอีเวนต์ก็คือมีให้เห็นอยู่ไม่เคยหายหน้าไปไหนบิลบอร์ดตามถนนก็เยอะมากไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่านะคะไปอยู่ไหนมาก็ไม่รู้ส
1: ่
0: วนเรื่องที่บอกว่าเราไปขอโพสต์รับบริจาคเนี่ยอันนี้นะคะเป็นการโพสต์รับบริจาคเพื่อนำเงินมาซ่อมรถของกู้ภัยที่จังหวัดอื่นด้วยไม่ได้มีความเกี่ยวอะไรกับจังหวัดฉะเชิงเทราของคุณเลยซึ่งจังหวัดนี้เป็นของใครหรือเปล่าคะก็อาจจะไม่ใช่นะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการเข้าพื้นที่แล้วไม่ขออนุญาตเนี่ยก็ต้อง

0: บอกเลยว่ากู้ภัยเป็นกู้ภัยมา12ปีแล้วนะคะไปทั่วช่วยจังหวัดอื่นๆก็ไม่เคยมีปัญหานี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะต้องไปขออนุญาตใครหรือเปล่า
1: ใช่ฮะแล้วก็รวมถึงนะครับแต่ว่าอันนี้คือนะครับมันเป็นสถานการณ์ใหญ่นะครับที่ทุกคนนะครับอยากจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับในทุกจังหวัดที่มีปัญหานะครับคืออย่างที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมนะครับแม่บุ๋มนะครับก็ลงไปช่วยนะครับพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มูลนิธิองค์กรทำดีของเรานะครับก็ทำงานร่วมกับมูลนิธิอื่นๆกู้ภัยอื่นๆก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับแต่พอไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรากับมีปัญหาไม่รู้ว่าสิ่งที่คนพบต้องการอะไรนะครับแม่บุ๋มนะฮะก็ไม่อยากให้คนมามองว่ากู้ภัยเนี่ยทะเลาะ กันเองเราควรเอาเวลาไปช่วยเหลือดีกว่าครับอีกอย่างนะครับคุณแม่ประนอมนะครับของแม่บุ๋มเนี่ยก็เป็นคนฉะเชิงเทราด้วยพอมีน้ำท่วมที่ไหนเราก็ลงพื้นที่ไปช่วยทุกจังหวัดนะครับแต่พอน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งเป็นจังหวัดของบ้านเกิดของคุณแม่ทำไมถึงจะไม่ลงไปช่วยนั่นเองฮะ
0: ใช่คือเจออย่างเงี้ยเป็นใครมันก็บั่นทอนจิตใจนะคุณผู้ชมเราตั้งใจทำดีแต่ต้องมาโดนแซะโดนดราม่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่แม่บุ๋มเนี่ยพอเห็นแล้วคือมันก็บั่นทอนจิตใจเหมือนกันนะแต่แม่บุ๋มยืนยันนะคุณผู้ชมว่าจะทำหน้าที่นี้เหมือนเดิมจะโพสต์จะด่าอะไรก็จะดับดร.ปนัดดาวงผู้ดีก็มาสิฉันจะทำดีไม่ย่อท้อนี่นับถือใจแม่มากๆเลยนะคะถ้าคิดว่าการที่พี่บุ๋มเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยคนในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วไม่ได้ขออนุญาตอันนี้บุ๋มก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผ่านมาไปมาทั่วประเทศไม่ต้องขออนุญาตใครเลยค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามาฉะเชิงเทราเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าถิ่นด้วยนะคะไปฟังแม่กันค่ะ
2: ไอ้อาการเขียนโพสแซะอะไรแบบเนี้ยเราไม่เคยเจอมานานมากแล้วอะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องการลงพื้นที่การช่วยเหลือคนแต่ละคนสามารถช่วยเหลือในรูปแบบของตัวเองได้แล้วก่อนทีมบุ๋มไปเมื่อคืนนี้เนี่ยมีทีมพัทยาไปช่วยมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอะไม่ได้ต้องติดป้ายประกาศว่าเป็นทีมจากเราแต่เราสนับสนุนค่าน้ำมันอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะได้มีทีมเข้าไปลงในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้น้ำมันท่วมกระจายเต็มไปหมดแต่พอบุ๋มไปเท่านั้นแหละโอ้โหโพสด่าฉ่ำเลยอ่ะด่าดาราตกยุคบ้างเปิดขอรับบริจาคบ้างส่วนเรื่องเปิดขอรับบริจาคเนี่ยมาจากที่มีทีมจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปที่ปราจีนบุรีซึ่งหลายคนทราบนะคะว่าปราจีนน้ำท่วมมากเขาอาจจะไม่ทราบน้ำท่วมจนรถพังเราเห็นเขาทำงานจริงเราก็โพสต์แต่เป็นเคสปลาจีนค่ะไม่เกี่ยวกับฉะเชิงเทราเลยแต่มาบอกว่ามาถึงฉะเชิงเทราวันแรกก็โพสต์เลยขอโทษนะคะที่ฉันมาหลายจังหวัดแล้วค่ะถ้าเป็นกรณีปกติกู้ภัยเราจะไม่ข้ามถิ่นกันหรือแม้กระทั่งพื้นที่เดียวกันเขาก็ยังสลับวันกันเลยในการทำงานแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติและวิกฤตไม่ใช่ค่ะต่างคนต่างช่วยเหลือกันเถอะค่ะแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือมีคนเขียนว่าต้องขออนุญาตก่อนว่าคุณมีทรัพยากรอะไรบ้างแค่นี้ก็เห็นเจตนาแล้วช่วยเหลือมากี่จังหวัดแล้วเราทำมากี่ปีแล้วมูลนิธิเรามา12ปีเราอาจจะไม่ได้เก่าและแก่เหมือนคุณแต่เราก็ทำของเรามานานไม่เคยมีปัญหานะคะแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหากับใครหรือทีมไหนด้วยเพราะว่าเราเป็นสายซัพพอร์ตทุกทีมหมดคุณน่าจะดีใจที่แบบประชาชนในพื้นที่คุณได้รับความช่วยเหลือด้วยซ้ำไปไม่เห็นต้องมาดราม่าอย่างนี้เลยเสียใจค่ะเพราะว่าบุ๋มไม่อยากให้คนอื่นมองภาพกู้ภัยนิสัยไม่ดีมองกู้ภัยเป็นแบบพวกกลางอะทั้งๆที่ก็ไม่ได้มียศมีตำแหน่งอะไรจะอาชีพอะไรถ้ามีใจที่จะช่วยคนไม่ต้องเป็นกู้ภัยก็ช่วยคนได้เลยไม่อยากให้คนมานั่งเห็นภาพว่ากู้ภัยเป็นแค่แบบทะเลาะกันเองเป็นหมาหรือไงกัดกันเองหวงถิ่นเหรอหรือมานั่งมีผลประโยชน์หรืออะไรไม่อยากให้เห็นภาพอย่างนั้นเลยอะแล้วเมื่อวานที่ผมลงพื้นที่ผมก็ไปพื้นที่บางค้านะคะแล้วบางจุดถ้าเกิดคุณไปดูในคลิปได้น้ำท่วมอย่างนี้ผมก็บุกเข้าไปกลางค่ำกลางคืนยังไงเราก็บุกเข้าไปแล้วเราผ่านรถกู้ภัยฉะเชิงเทราด้วยซ้ำไปอ่ะเรายังยกมือไหว้สวัสดีเขาเลยไม่เคยต้องขออนุญาตนะคะและเจอทีมไหนเราทำงานร่วมกับพวกเขาได้หมดเลยก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกู้ภัยฉะเชิงเทราถึงต้องแบบโพสต์อะไรขนาดนี้แต่ถามว่าผมจะหยุดไหมที่จะถอนตัวออกจากพื้นที่ไหมไม่ค่ะแล้วผมจะทำให้มากกว่าเดิมด้วย
0: เนี่ยคือต้องขอเป็นตัวแทนถึงจะไม่ใช่คนฉะเชิงเทรานะคะเป็นตัวแทนหนึ่งในคนไทยก็แล้วกันขอบคุณแม่บุ๋มปนัดดาด้วยจริงๆนะคะคือเชื่อไหมพี่เจิ้นเคยนั่งคุยกับแม่ว่าแม่แยกร่างยังไงแม่ไม่เหนื่อยบ้างหรอเพราะถ้าถามเนี่ยชีวิตแม่บุ๋มเนี่ยไม่ได้ขาดอะไรนะคุณผู้ชมมีเงินมีชื่อเสียงเหลือแค่เวลาเนี่ยแหละไม่ได้มีให้กับตัวเองสักเท่าไหร่หรอกชีวิตให้กับครอบครัวแล้วส่วนนึงนะคะให้กับการทำงานแล้วก็ลงไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะมียศมีตำแหน่งหรือไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่ไหนนะคะเราเป็นคนไทยด้วยกันมีสิทธิ์ที่จะลงพื้นที่ไปช่วยแล้วนี่เจตนาดีสงสารแม่ไหมอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็สถานการณ์ของฉะเชิงเทราก็อย่างที่เราทราบข่าวกันดีครับว่าตอนนี้คือน้ำท่วมถึงชั้นที่สองแล้ว
0: ดูสิ
1: คือก็ที่จะหนักมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับดูจากภาพนะครับโอ้โหตอนนี้คือต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงใจนะครับรวมถึง
0: พี่จอนถ้าไม่เห็นเสาไฟอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำใช่ไหม
1: คือมันเคยเป็นถนนมาก่อนนะซึ่งตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมคือค่อนข้างที่จะหนักมากจริงนะครับ
0: จริงๆแล้วคนละไม้คนละมือช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะสำหรับชาวฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่ไหนก็ตามที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่อาจจะมีบางพื้นที่ยังลงไปช่วยเหลือไม่ได้พวกเราเป็นกำลังใจให้จริงๆส่วนใครที่มีอะไรอยากจะช่วยข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะตอนนี้แม่บุ๋มก็บอกว่าทั้งข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดด้วยข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆนะคะยังคงต้องการอยู่เป็นจำนวนมากติดต่อไปได้ที่มูลนิธิองค์กรทำดีหรือที่ไหนก็ได้ที่เขาเปิดรับบริจาคนะคะบางบ้านบางส่วนอาจจะยังไม่ถึงก็อดทนรอหน่อยคุณผู้ชมใครมีกำลังซักก็บริจาคใครมีกำลังกายก็ลงพื้นที่ช่วยกันไม่มีอะไรผิด
1: หรือว่าส่งกำลังใจให้กันอย่ามาบั่นทอนกันเลยดีกว่านั่นเองนะครับ
0: ท่าน
1: พี่บอกไปครับผมว่าช่วงนี้ครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจะเป็นหนึ่งสถานการณ์ที่หลายคนต้องระวังมากๆจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงครับผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวคงไม่ท่วมหรอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเคสนี้กันบ้างดีกว่านั่นเองครับของนะครับคุณกวางและคุณน็อตนั่นเองครับจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลครับคุณผู้ชมซึ่งกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างหนักล่าสุดนะครับคนบันเทิงนะครับอย่างนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับคุณกวางกมลชนกนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากวิกฤตภัยพิบัติในครั้งนี้ครับซึ่งเจ้าตัวนะครับได้โพสต์คลิปน้ำท่วมขังรอบบ้านย่างสุขาภิบาล1ครับเม
0: ื่
1: อคืนนะครับเจอทั้งครอบครัวนะครับ
0: คุ
1: ณ
0: ม
1: น
0: ุ
1: ตินะฮะคุณผู้ชมดูตามรู้เลยคือแถวนั้นก็ท่วมเยอะเหมือนกันน
0: ะเกือบครึ่งเกือบมาถึงเข่าแล้วนะ
1: ใช่ๆฮะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่บอกไปเราได้ไปเจอครอบครัวนะครับคุณน็อตนุตินะครับแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนะครับน้องเนยเนซายนะครับในงานกาล่าภาพยนตร์ไทยเรื่อง The Coach รถขนฝัน The Coach of Dreams นะฮะได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ปริมาณน้ำท่วมนะครับปริ่มเกือบจะเข้าบ้านซึ่งไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรครับเลยไม่ได้ทันเตรียมตัวอะไรเลยนะฮะคุณผู้ชมนะเพราะน้ำมาตอนกลางคืนครอบครัวกำลังนอนหลับอยู่แล้วก็คุณแม่คุณกวางนะครับได้โทรมาตอน 5:30 ว่าน้ำเข้ามาถึงเตียงนอนแม่แล้วที่บ้านนนทบุรีครับตัวเองก็ตกใจเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็เป็นอัมพฤกษ์ด้วยเลยรีบวิ่งไปดูหน้าบ้านตัวเองก็เห็นว่าน้ำล้อมหมดแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังโชคดีนะคุณผู้ชมลูกสาวของพี่กวางเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบนะคะเขาก็ช่วยวิธีคิดวิธีกั้นน้ำจากถนนไม่ให้มันเข้าบ้านโดยที่ทั้งบ้านเนี่ยไม่มีกระสอบทรายเลยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยน้องเนยเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเคยได้ดูข่าวน้ำท่วมที่หาดใหญ่ก็เลยใช้วิธีเอาผ้าใบเนี่ยมากั้นแล้วก็ประยุกต์ของใช้ที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะมากันน้ำเข้าบางส่วนซึ่งพี่กวางเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคืออันนี้มันก็ช่วยได้มากเลยนะเรื่องของผ้าใบต่างๆแต่เวลาที่ออกไปไหนไม่ได้สเบียงอาหารล่ะคะมันไม่มีโอกาสที่จะได้ตุนเพราะว่าอะไรไม่มีการแจ้งเตือนอะไรมาไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพี่กวางก็เลยอยู่ได้ด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปถึง2วันนานนะคุณผู้ชมการกินบะหมี่กึ่งไป2วันเนี่ยพี่กวางบอกเลยเครียดมากนะคะช่วงนั้นไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยหลักๆเลยคือมันกระทบการใช้ชีวิตไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตารางงานอะไรของตัวเองนะคะอย่างน้องเนยก็ต้องเลื่อนสอบไปเพราะคุณผู้ชมดูสิจะออกไปไหนยังไงออกไปเรียนไม่ได้นะคะยอมรับเลยว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงต้องเรียนรู้ต้องเรียกว่าต้องจำเลยล่ะไปอีกนานเลย
1: ซึ่งงานนี้นะครับพี่กวางนะครับยังเผยว่าหลังน้ำลดนะครับก็เลยไปซื้อกระสอบทรายไว้ประมาณ100กระสอบนะครับซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าปริมาณน้ำมาน่าจะมาอีกนะครับ
0: เนี่ยตอนนี้ที่เขากำลัง มาเลยล่ะตอนนี้ล่ะ
1: ใช่ตอนนี้คือผมช่วงนี้ล่ะหลายคนก็คือใจเต้นตุ่มๆเลยนะไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่นั่นเองครับ
0: เพราะมันเคยเที่ยวมาแล้วคุณผู้ชมอย่างลาดพร้าวเนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะฝนตกแค่แป๊บเดียวชั่วโมงกว่าท่วมไปแล้วจ้า มันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะมาอีก
1: ตอนนี้ครับผมเชื่อว่านะครับหลายคนก็กลัวเหมือนกันนั่นเองครับแต่ว่าพี่กวางบอกว่าตอนนี้นะครับได้เตรียมความพร้อมรับมือซึ่งบ้านตัวเองนะครับเป็นบ้านเก่านะฮะแล้วก็พื้นที่ก็เลยต่ำนะครับแล้วก็ถนนที่สร้างใหม่เนี่ยข้างนอกก็คือถม
0: ยกสู
1: งจนหมดแล้ว
0: น้ำเวลาตกลงมาฝนตกมันก็จะเทลงมาพื้นที่ต่ำก็คือเป็นไงที่บ้านของตัวเองนี่แหละ
1: นั่นเองครับสำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับให้อะไรกับพวกตนเยอะมากจริงๆครับแล้วก็จะไม่ชะล่าใจนะเพราะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกบางคนนะครับอาจถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปบ้านคุณแม่นะครับเพราะว่ามีน้องชายที่อยู่บ้านข้างๆช่วยดูแลครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่กวางกันครับ
3: ก็ติดอยู่ในบ้าน3วันนะครับน้ำท่วมถึงเปิมๆเกือบเข้าบ้าน
4: เราเตรียมตัวไม่ทันเนาะเราไม่ได้เตรียมตัวเลย
3: ตอนเตรียมตัวเลยเพราะมันมากลางคืนเรากำลังหล
4: ับ ใช่คุณแม่โทรมาตอน 5:30 บอกว่ากวางมันมาถึงเตียงแม่แล้วตกใจก็โอเคก็คุยเสร็จแล้วก็ตกนึกถึงบ้านตัวเองก็วิ่งไปดูหน้าบ้านปรากฏว่าน้ำล้อมไม่หมดแล้ว
5: ตอนที่มันท่วมที่หาดใหญ่อะค่ะเนยเคยเห็นคนเอาเหมือนผ้าใบมาปิดกั้นไว้ที่รั้วแล้วเนยก็นึกขึ้นได้ว่าที่บ้านน่าจะมีผ้าใบก็เลยบอกแม่เอาให้แม่ดูก็พยายามหาอุปกรณ์มาทำ
4: ถุงข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหนียวเหนียวหนาๆค่ะเอาเท่าที่มีก็เอาอยู่นะคะไม่ได้เตรียมอาหารเลยค่ะก็กินมาม่ากันไปค่ะ2วันว่ามันเป็นบทเรียนมากเลยนี่โชคดีจะบอกว่าราคาแพงก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เข้าบ้านเราแต่มันน่าจะราคาแพงสำหรับใครหลายคนที่ประมาทแล้วก็เราไม่ควรจะเชื่อสื่อใดๆแค่สื่อเดียวก็ให้อะไรเราเยอะอะค่ะสำหรับน้ำท่วมคราวนี้แต่ว่าเราไม่ชะล่าใจนะคะเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นอีกได้คุณแม่ก็น้องชายโชคดีน้องชายไม่ได้ไปบินน้องชายไปกับการบินไทยน้องชายไม่ได้ไปบินพอดีวันนั้นเขาก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายคุณแม่ไปบ้านที่อยู่ติดกันซึ่งบ้านน้องชายอยู่ติดกับบ้านคุณแม่ค่ะก็ลุยน้ำไปแล้วก็ย้ายเตียงผู้ป่วยอะค่ะไปด้วยค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ยังไม่ได้ย้ายกลับเพราะว่าเสียหาย
0: โอ้แต่นี่โชคดีมากๆนะคะที่คุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรเนาะแล้วก็ยังดีที่มีน้องชายอยู่บ้านข้างๆด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่พี่กวางบอกแหละสำหรับใครหลายๆคนสำหรับพวกเราทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าประเทศไทยต้องบอกเป็นประเทศที่โชคดีเจอภัยพิบัติค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุทกภัยเป็นอย่างหนึ่งที่เราเจอกันมาทุกปีก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปวิธีการรับมือนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยพี่กวางไม่ใช่คนในวงการบันเทิงคนเดียวนะคะเราได้นำเสนอข่าวมาแล้วหลายต่อหลายคนคุณผู้ชมค่ะต่อไปดูกันซิว่านายโย่งเชิญยิ้มตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนายโย่งเนี่ยต้องบอกว่ามีดีกรีเป็นถึงศิลปินแห่งชาตินักแสดงตลกอาวุโสนะคะซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนายโย่งก็ไปร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยนายโย่งก็ได้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะบ้านแกเนี่ยอยู่โซนรามอินทรานายโย่งบอกว่ารอดไม่ท่วมนะคะแต่ระแวกบ้านมันก็มีท่วมบ้างแต่ความน่ารักคืออะไรรู้ไหมนายโย่งเขาสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วการที่น้ำไม่เข้าบ้านแกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องสโนว์หลานสาว
1: ครับ
0: เขาทำอะไรเขาร่ายมนต์สะกดอะไรไว้พี่เจิ้น
1: คือน้องสโนว์บอกว่าเป็นคือหนึ่งความน่ารักมากจริงๆนะครับเพราะว่าน้องสโนว์บอกว่าถ้าน้ำจะเข้าปู่ก็เขียนป้ายติดไว้เลยว่าไม่มีใครอยู
0: ่
1: นะไม่ต้องเข้ามาให้เสียเวลานะแค่นี้น้ำก็ไม่เข้าจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับนายโย่งยังได้ส่งกำลังใจและก็ความห่วงใยนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่หลายพื้นที่นะฮะนายโย่งบอกว่านะครับเข้าใจแล้วก็เห็นใจคนที่ประสบภัยนะครับเพราะว่าตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี54มาแล้วนะครับรู้ดีว่าแบบมันลำบากมากจริงๆนะฮะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายของนายโย่งนะครับยืนยันว่าแข็งแรงดีนะครับพร้อมปล่อยมุกตลกทิ้งท้ายเรื่องการพักผ่อนด้วยฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายโย่งกันครับ
6: น้ำท่วมก็ขอให้หายขอให้สบายกันทุกคนขอให้อย่าเจ็บขอให้อย่าจนขอให้ทุกคนจงปลอดภัยน้ำท่วมเหรอไอ้บ้านนายงไม่ท่วมหรอกที่นายงอยู่เนี่ยไม่ท่วมเพราะว่าหลานน้องสโนเนี่ยเขาเขียนเขาบอกให้เขียนบอกว่าปู่ถ้าน้ำจะเข้าปู่ก็เขียนเลยว่าไม่มีใครอยู่ไม่ต้องเข้ามาหลานพูดจริงหลานน้องสโน เออยังไม่เข้าตอนนี้ยังไม่เข้าเดี๋ยวถ้าเข้าใครล้มเลิกโครงการนี
4: ้
6: ครับรอบๆก็มีฮะแถวรอบๆก็มีน้ำอยู่แล้วก็บางทีก็ยังไม่เข้าบ้านก็ท่วมถนนบ้างอะไรบ้างเงี้ยนายงก็ขับรถไปดูอยู่อะไรอยู่ก็เป็นห่วงคนที่น้ำท่วมก็ขอให้หายน้ำท่วมกันไวๆนะครับแล้วก็จะได้อยู่เป็นใช้ชีวิตปกติเห็นแล้วเห็นใจจริงๆเลยมันลำบากลำบนนายงก็เคยโดนน้ำท่วมมาแล้วนะครับก็ได้สัมผัสมาแล้วบรรยากาศน้ำท่วมก็เห็นใจทุกคนเลยเด้อขอให้หายน้ำท่วมกันเร็วๆเด้อจ้าทุกคุณพระคุ้มครองสุขภาพอะฮะสุขภาพปกติดีครับเพราะว่าเอาดูแลสุขภาพหมอเขาบอกให้หมั่นดูแลนายงก็บางทีเขาไม่ค่อยได้นอนต้องตื่นมาดูแลสุขภาพตลอดเลยมัวแต่นอนก็ไม่ได้พักผ่อนสักทีอะดิเราก็ต้องตื่นมาพักผ่อน
0: เป็นคนที่สร้างเสียงหัวร้อยเราได้ตลอดเลยจริงๆนะคะบอกเลยอย่างที่พี่โย่งบอกก็ขอสาธุนะคะขอให้ใครที่ประสบอุทกภัยอยู่ในตอนนี้เนี่ยปลอดน้ำไปโดยเร็วก็แล้วกันสวดด้วยอีกคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าพูดถึงคาถาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราก็ต้องนึกถึงคาถานี้เลยค่ะ
1: อ
0: ันนันตปัจจิเยปฏิเทเทนะอินตาตยาตปฏิเทเทคือต้องบอกว่าคนไทยทั้งประเทศ
1: ท่องได
0: ้ไม่มีใครไม่รู้จักคาถานี
1: ้
0: ใช้ได้ไหมขลังไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ท่องได้ไหมท่องได้ไว้ก่อน
1: ได้หน่อยครับแน่นอนครับเราพูดถึงคาถานี้ครับเราต้องนึกถึงนะครับพี่หน่อยเชิญยิ้มนะครับซึ่งตอนนี้ครับพี่หน่อยเชิญยิ้มก็วัย58ปีแล้วนะครับเพราะถ้าเราดูหนังผีนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยแน่นอนพี่หน่อยจะต้องได้รับบทเป็นหมอผี
0: แล้วก็ทำไมกันนะ
1: ทุกการนะฮะออกมาแต่ละซีนก็คือทุกคนจดจำแม่นจริงครับแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมนะครับพี่หน่อยนะครับล้มป่วยถึงกับเข้าถึงกับขั้นนะครับต้องเข้ารักษานะครับในโรงพยาบาลนะครับย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับซึ่งตลกรุ่นพี่นะครับอย่างคุณหม่ำจกมกนะครับและภรรยานะครับมดแอนดรูนะครับเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็โพสต์คลิปลงโซเชียลนะครับให้แฟนๆเห็นนะครับซึ่งแฟนเมื่อเห็นแล้วก็ตกอกตกใจกันใหญ่นั่นเองนะฮะ
0: ใช่เพื่อนเป็นเราเห็นภาพนี้เราก็ตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่หน่อยนะคะทีมข่าวของเราเจ๊วาวาก็เลยบึงรถไปหาพี่หน่อยทันทีเลยแล้วค่ะพี่หน่อยบอกว่าเมื่อวานกำลังจะออกจากบ้านไปทำงานอยู่ดีๆหน้ามืดไม่มีแรงก็เลยรีบไปโรงพยาบาลผลปรากฏว่าคุณผู้ชมตอนนี้โรคภัยอยากให้เรียนรู้กันเอาไว้เยอะๆเลยนะคะพี่หน่อยบอกว่าเป็นภาวะซีดหรือภาวะโลหิตจางหมอบอกกับพี่หน่อยนะคะว่าโรคนี้เกิดจากการพักผ่อนน้อยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคนในวงการนะคะมักจะพักผ่อนน้อยรวมถึงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้กินข้าวมันกินไม่ลงแต่ทำไมรู้ไหมแกดื่มแอลกอฮอล์เยอะค่ะอันนี้ก็เลยยอมรับเลยว่าเป็นนิสัยมาตั้งแต่วัยรุ่นหลายสิบปีแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่ดื่มมาระยะเวลานานก็น่าจะรู้ว่ามันเลิกยาก คุณหมอก็บอกว่าพอดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่กินข้าวแน่นอนมันไม่ใช่วิสัยของการที่ทำให้สุขภาพดีอยู่แล้วนะคะก็เลยมีอาการนี้ขึ้นมา
1: ครับก็มีหลายคนถามว่าพี่ปกติแล้วพี่หน่อยเนี่ยดื่มหนักหรือเปล่านะครับหรือว่าจนเข้าข่ายเป็นแอลกอฮอลิซึมหรือไม่นะครับพี่หน่อยบอกว่านะครับมันก็คงใกล้เคียงครับเพราะว่าตัวพี่หน่อยเองเนี่ยเคยมีความตั้งใจเคยคิดงดแอลกอฮอล์นะฮะซึ่งทำได้แค่2วันก
0: ็
1: กลับไปดื่มใหม่นะฮะเพราะว่าไม่ดื่มมันก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับก็คือคนที่ดื่มมานานๆเนี่ยคือถ้าหยุดไปมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนั่นเองครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับลูกเมียก็เตือนตลอดนะครับแต่ตนเนี่ยดื้อไม่ค่อยฟังนะครับก็ตั้งใจว่าออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้นะครับจะต้องเบาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ลงแล้วก็จะพยายามทำให้ได้ครับซึ่งการล้มป่วยครั้งนี้ครับถามว่ากระทบกับงานไหมนะฮะซึ่งพี่หน่อยบอกว่ามีแค่งานอีเวนต์เมื่อวานเจ้าของงานก็เข้าใจงานจะมีอีกทีกลางเดือนนะครับตอนนี้นะครับถือว่าพักผ่อนไปนั่นเองครับ
0: ก็อย่างที่เห็นนะคะพี่หม่ำแล้วก็พี่มดเนี่ยเพิ่งมาเยี่ยมวันนี้แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนแวะเวียนมาอยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเพราะว่าก็มาด้วยความรักความเป็นห่วงนะคะสัญญาด้วยนะสัญญาว่ารีบหายเนี่ยจะกลับไปทำงานมอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนแน่นอนแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมขนาดพี่หน่อยป่วยนะคะก็ยังสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเราได้ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยแกสร้างเสียงหัวเราะยังไงไปดูกันเองเลยค่ะ
7: อันนี้ทำไมมือสั่นวะ
8: อันนี้เหมือนกันเลย
9: แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์เยอะข้าวไม่ค่อยกินมันจะไม่มีอะไรอยู่ในร่างกายมันทำให้ร่างกาย ่อนเพลียไม่มีแรงช่วงหลังนี้ผมทานข้าวได้น้อยมากเลยมันจะไม่รู้สึกหิวมันจะรู้สึกเบื่ออาหารตื่นมาก็อยากจะดื่มแอลกอฮอล์ละมันเหมือนจะวูบแบบจะวูบไม่มีแรงคือรู้ตัวเองเลยว่าแบบถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลก็เสร็จไม่กลัวครับคิดว่าถ้าไปก็อย่าให้

0: ป่วยติดเตียงไปก็ไปเลยจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานจะให้เลือดเพิ่มเพราะว่าเลือดน้อยมากเมื่อคืนให้ไปถุงครึ่งถุงแรกดีอาการดีครับเลือดเข้ากับผมได้ถุงที่สองเข้าแบบให้ครึ่งถุงปั๊บเดี๋ยวมาวัดเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวไข้ลดเดี๋ยวไข้ขึ้นอยู่งี้เขาก็เลยงดให้เลือดมันก็อันตรายนะครับมันวูบมันคล้ายๆแบบเรียกสโตกเหรอครับ
1: ว่าคุณหมออยากให้เรางดดื่มแอลกอฮอล์ไปเลย
0: ก็อยากรักษานะอยากทานให้มันน้อยลงเพื่อดูแลสุขภาพเราแต่มาอายุขนาดนี้แล้วใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วครับจะ60แล้วเคยหยุดวัน2วันก็ไม่มีอาการมือไม้สั่นอะไรนะผมคิดว่าคงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกเพราะว่าผมโทรไปเช็คที่นรกแล้วก็บอกไอ้นรกตอนนี้เต็มคนทำชั่วเยอะผมโทรไปที่สวรรค์สวรรค์ก็บอกว่าคุณไม่ต้องโทรมาคุณคนอย่างคุณไม่มีโอกาสขึ้นเพราะความดีคุณไม่มีเลย
1: เพราะเรามีบทสวดของเรา
0: ใช่ครับโอมนันตปัจเยอปฏิเทเทนาอปัตติยาอปฏิเทเทคืออปัตติโทอปัตติกึดกึดกึด
1: เรียกว่าบทนี้ช่วยได้เลย
0: ได้ไม่รู้ช่วยให้ไปไวหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับแม้กระทั่งช่อง9เลยรีบมาช่องแรกเลยขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนะครับขอบคุณทุกท่านเลยขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนทนทุกสภาวะขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองรักษานะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับ
2: ครับโอ้ยไม่ไปไหนง่ายๆหรอพี่หน่อยยังสร้างเสียงหัวเราะให้กับเราไปอีกนานๆเลยนะคะเดี๋ยวรีบหายแล้วก็ลดลงแอลกอฮอล์สุขภาพแข็งแรงขึ้นอยู่กับเราไปนานๆเลยนะจ๊ะ
3: ครับผมนี่ขนาดป่วยนะครับยังส่งเสียงหัวเราะให้กับเราเลยนะครับก็หายไวๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับสำหรับช่วงหน้านะครับแฟนคลับจอห์นนี่เดฟนะครับเตรียมเฮได้เลยนะครับเพราะเขากำลังจะกลับมีผลงานการแสดงอีกครั้งในรอบ8ปีครับ
4: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: โอ้เยี่ยมน่ากินจัง
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
10: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะ
11: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: แฟนคลับของจอห์นนี่เดฟค่ะเขากำลังจะมีผลงานรวมถึงเราไปดูเรื่องการบอยคอตงานประกาศรางวัล Grammy Award นะคะของวง BTS นะคะที่ไม่ส่งผลงานเข้าพิจารณาในปีหน้าล่าสุดมีอีกวงตามรอยเหรอจ๊ะ
3: ครับผมนะครับอย่างอีกวงนะครับStray Kids นั่นเองครับก็เดินตามรอยนะครับบอยคอตงาน Grammy Award เหมือนกันครับ
10: บอยแบนด์เคป๊อป Stray Kids ซึ่งมีผลงานเพลงติดชาร์ตบิลบอร์ด200ถึง9ครั้งก็ขอตามรอยวง BTS ประกาศไม่ส่งผลงานเพลงร่วมพิจารณาเข้าชิงรางวัล Grammy Awards ครั้งที่69เพราะไม่พอใจที่ทาง Recording Academy ผู้จัดงาน Grammy Award เพิ่มรางวัลในสาขา Best Asian Pop Music ขึ้นมาซึ่งเหมือนเป็นการแบ่งแยกทางเชื้อชาติทั้งยังเหมือนลดความสำคัญศิลปินเอเชียในการเข้าชิงรางวัลในสาขาใหญ่นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะสมาชิกทั้ง7คนของวง BTS ก็แสดงออกชัดเจนผ่านโซเชียลว่าพวกเขาตั้งใจไม่ส่งผลงานเพลงของวงร่วมพิจารณาเข้าชิงรางวัล Grammy Award ในปีหน้าเพราะเหตุผลเดียวกันจากท่าทีของวง BTS นะคะก็ทำให้ทาง Recording Academy เริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณาถึงรางวัลที่เพิ่มมาอีกครั้งก่อนจะลงเอยที่ทางสถาบันยืนยันแล้วว่าจะเพิ่มรางวัลขึ้นมาตามเดิมค่ะ ส่วนพระเอกมาสเซอร์จอห์นนี่เดฟก็กลับมามีผลงานการแสดงครั้งแรกในรอบ8ปีกับค่ายหนังยักษ์ใหญ่ในเรื่อง Ebenezer

0: ซึ่งเขาต้องแปลงโฉมเป็นตัวละครสุดคลาสสิกอย่างเอเบนิเซอร์สกรูดจากงานเขียนชื่อดัง A Christmas Carol ของนักเขียนผู้เป็นตำนานชาร์ลส์ดิกเคนส์ค่ะนางเป็นผลงานการกำกับของไทเวสที่ยังร่วมแสดงโดยรูเพิร์ตกรินท์แซมคลาฟลินเดซี่ริดลีย์เอียนแมคเคเลนและอีกมากมายหนังพร้อมเข้าฉายทั่วโลก13พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: กลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆป่ะเด็บนะคะใครอยากรู้ดราม่าของเขาก็ลองไปเซิร์ชหากันดูก็แล้วกันนะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราจะลาคุณผู้ชมนะคะไปด้วยซิงเกิลใหม่ของนักร้องหนุ่มเอเชียค่ะกับเพลงขอแค่ได้เจอค่ะ
2: ครับผมครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับกับรายการ Night Entertain Night Live นะครับเวลา 20:30 ครับลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มันเป็นเหมือนฟ้าร้องก่อนแล้วก็มันเหมือนกับแก๊สระเบิดแต่มันไม่ใช่
1: เหมือนแก๊สระเบิด
0: เรียงเลยเหมือนแก๊สระเบิด
2: บุรีรัมย์ฟ้าผ่าเปรี้ยงกลางร้านเสริมสวยลูกค้าเจ้าของร้านคนในบ้าน5ชีวิตเฉียดตายเครื่องใช้ไฟฟ้าผนังปูนแตกร้าว
0: มันฟุ้งกระจายเหมือนกับคบพ่นควันหมอกอะค่ะ
2: อุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนแนวฝนเคลื่อนมาทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเขื่อนขุนด่านประการชนเร่งพร่องน้ำรองรับฝนช่วง 10-14 ตุลาคม
3: ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู
2: ่นายกห่วงปราจีนบุรีฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังเริ่มเน่าสั่งผู้เกี่ยวข้องการอย่าตกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้ช่วง10วันอันตราย
3: ใครที่ยังเข้าไม่ถึงงานช่วยเหลือใครที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องพาออกมาก็ต้องเร่งพาออกมาให้ได้
2: โจชัวร์ร่มกรดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์400เมตรชายนำทัพนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์2026ชุดสุดท้ายกลับถึงไทยแล้ว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับเที่ยงนี้ครับอยู่กับคุณกุลธิดาพงษ์จันทร์ครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับและอยู่กับอาจารย์ธัญพรปองทองอาจารย์เป็นล่ามภาษามือกับเรานะฮะวันนี้ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศใกล้ชิดเลยเพราะว่ามีประกาศหลายจังหวัดนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครที่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะฮ
0: ะ
1: ในภาพรวมของกรุงเทพก็มีหลายพื้นที่ที่คลี่คลายน้ำแห้งลงแล้วแต่พอเมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ก็เลยทำให้การระบายเนี่ยก็อาจจะช้าลงในบางพื้นที่แล้วบางพื้นที่ก็มีน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นมาด้วยในคลอง
0: ใช่กรุงเทพไม่เท่าไหร่ต่างจังหวัดเมื่อคืนนี้แม่ฮ่องสอนหนักเลยนะคะคุณผู้ชมฝนถล่มอย่างหนักทำให้มีดินสไลด์ในบางจุดด้วยเดี๋ยววันนี้ประมวลภาพเหตุการณ์ไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเราได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่ค่ะ
1: ครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยจะมี44จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับส่วนไทยตอนบนช่วงนี้อากาศเริ่มแปรปรวนแล้วนะครับเรามาดูจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนในการออกประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10นะครับที่จะมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงนะครับลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนนี้แผ่ลงมาปกคลุมแล้วนะฮะ
0: คือพอมวลอากาศเย็นมาเจอกับอากาศร้อนอบอ้าวบ้านเราเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะ
1: นะครับก็เป็นช่วงของการเริ่มจะเปลี่ยนผ่านฤดู
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะมีลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะนำความชื้นของฝั่งทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมาปกคลุมด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังพลพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับจากแนวโน้มนี้พื้นที่ฝนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่บริเวณภาคเหนือแล้วก็จะมีแนวโน้มเน้นไปในพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับ นี่คุณผู้ชมดู
0: แผนที่ประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าสีเหลืองๆอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยฝั่งตะวันตก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ
1: เหมือนกับว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยดันลงมา
0: ค่ะ
1: นะฮะในขณะที่อีกส่วนเนี่ยมันจะครอบคลุมมาที่ภาคกลางตอนล่างซึ่งนั่นรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทางภาคตะวันออกแล้วก็ต่อเนื่องคุณผู้ชมดูจากเหลืองๆเนี่ยฮ
0: ะ
1: ต่อเนื่องลงไปถึงทางภาคใต้เลยภาพเมื่อกี้จะเห็นชัดเลยนะฮะถ้าเป็นแบบแล้วเป็นสีออกมาสีเหลืองเมื่อสักครู
0: ่ภาคใต้ก็จะมีสีส้มๆด้วยอาจจะมีพื้นที่ที่ฝนตกหนักด้วยนะคะ
1: ครับ
0: โดยมี44จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบนหน้าจอพร้อมกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างจะได้เฝ้าระวังกันด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดของคุณเนี่ยควรจะต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินรวมถึงชีวิตด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะกรมอุตุแจ้งว่าเมื่อเวลา 10:30 นาทีปทุมธานีกรุงเทพและสมุทรปราการมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงนะคะบางพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงค่ะแต่อัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 นาที
1: ใช่ครับ
0: นครปฐมอยุธยานครนายกมีฝนเบาถึงปานกลางค่ะส่วนนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการและสมุทรสาครมีฝนเบาถึงปานกลางและฝนตกหนักบางแห่ง
1: คุณผู้ชมดูจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจะเห็นว่าก็จะมีในโซนของกรุงเทพมหานครแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกนะฮ
0: ะ
1: ก็จะไปทางด้านตะวันตกขึ้นไปเฉียงเหนือนิดนึงนะฮะแล้วก็กทม.ตอนบนนนทบุรีพื้นที่ใกล้เคียงภาพรวมเท่าที่ดูในช่วงเวลานี้ฝนยังคงที่อยู่นะฮะแต
0: ่
1: ก็อาจจะมีตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องได้เป็นเวลานานในบางพื้นที่เหมือนกัน
0: ถ้าคุณผู้ชมอยากอัปเดตแบบเรียลไทม์เนี่ยเข้าไปดูได้ที่เพจกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ใช่คร
0: ับใน Facebook ก็ได้คือตอนนี้แอดมินเจนซีเขาทำงานหนักมาก
1: ครับ
0: เขาก็จะมีการอัปเดตว่าแต่ละพื้นที่ตอนนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่เสี่ยงฝนตกก็จะได้เตรียมพร้อมรับมือกันนะคะ
1: ของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ในเพจที่คุณกฤติดาบอกเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากภาพเรดาร์ลักษณะแบบนี
0: ้
1: จะเป็นเหมือนเป็นบรรยายเลย
0: ใช่
1: นะว่าพื้นที่ไหนเคลื่อนตัวเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเองนะครับถ้าคุณผู้ชมดูก็จะมีเรดาร์แบบนี้เราก็จะเห็นการเคลื่อนตัวของแนวฝนดูสีเขียวสีเหลืองสีส้มขึ้นมาตามระดับนะฮะเอาไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนวันนี้บ้างนะครับ6ตุลาคมเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกได้ยกบานระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ขึ้น25เซนติเมตรแล้วนะครับเพื่อที่จะพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะตกมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง10-14ตุลาคมนี้นะฮะ สำหรับน้ำในเขื่อนขุนด่านมีปริมาณอยู่ที่ 96% ของความจุนะฮะในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3.83 เมตรแล้วคาดว่าจะมีการปรับการระบายน้ำนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมนะครับส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เป็นวันละ10 ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่วันที่7 ถึง 11 ตุลาคมเนื่องจากว่าน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่นะฮะ
0: ค่ะดูภาพรวมพื้นที่ต่างๆที่มีน้ำท่วมขังกันบ้างนะคะตอนนี้อย่างลาดกระบังเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือขยะคุณผู้ชมพอน้ำมันท่วมใช่ไหมคะในบ้านก็มีแต่ขยะดังนั้นประชาชนก็เลยเอาไปกองตามจุดต่างๆที่กทม.ได้มีการประชาสัมพันธ์กันเอาไว้นะคะไปดูภาพที่เขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะมีประชาชนพากันนำขยะมาทิ้งไว้ที่บริเวณริมถนนร่มเกล้าค่ะหลังจากระดับน้ำในบ้านเริ่มลดระดับลงหลายจุดนะคะแต่ว่าปัญหาหลักๆคือนี่ขยะชิ้นใหญ
1: ่
0: มีทั้งตู้ใช่ไหมคะมีโต๊ะเฟอร์นิเจอร์โซฟาที่นอนหมอนมุ้งคุณผู้ชมดูคือ มันใช้งานไม่ได้แล้วอะค่ะ
1: แล้วไม่ใช่แค่โซนร่มเกล้าหรือว่าลาดกระบังเนี่ยม
0: ี
1: อ
0: ี
1: กหลายเขตในกรุงเทพมหานครที่เราจะเห็นสภาพที่มีกองขยะพเนินอย่างเนี้ย
0: ใช่พเนินเทินทึกเลย
1: ไม่หมดเลย
0: เจ้าหน้าที่กทม.ต้องเร่งมาเก็บกวาดนะคะหลังจากที่น้ำลด

0: หลายจุดก็เจอปัญหาขยะชิ้นใหญ่แบบนี้แหละค่ะนำมากองไว้ริมถนนโดยเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งลงพื้นที่ไปช่วยกันในการเก็บกวาดและเก็บขยะตามริมถนนรวมอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณหน้าสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเพื่อทำการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วบางจุดเนี่ยต้องนำรถแบ็คโฮมาตักเอาเพราะว่าลำพังแค่แรงเจ้าหน้าที
1: ่ไม
0: ่
1: ไหวฮะ
0: ไม่ไหวในการยกขยะชิ้นใหญ่เนี่ยอย่างฟูกก็ว่าหนักแล้วอมน้ำเข้าไปอีกคุณผู้ชม
1: 4คนน่ะผู้ชายอ่ะ
0: น่าจะไม่ไหวเลยนะคะ
1: ใช่ครับก็จะมีการที่ทางกทม.เนี่ยเขาจะแจ้งว่าเดี๋ยววันนี้จะเก็บขยะถุงดำที่เป็นขยะย่อยเล็ก
0: ๆ
1: แล้วเดี๋ยววันไหนจะเป็นชิ้นใหญ่ประชาชนก็เตรียมออกมา
0: ได้
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะฮะอ่ะจากกรุงเทพมหานครนะครับฝั่งลาดกระบังแล้วก็อีกหลายพื้นที่เราเห็นภาพแบบนี้เราขึ้นไปดูของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันหน่อยเพราะว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าเนี่ยฮะโอ้โหไปท่วมหลายอำเภอทั้งศพเมยแม่สะเรียงแล้วก็อำเภอเมืองด้วยครับหลังจากที่ฝนตกหนักมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วน้ำป่าเห็นไหมฮะพ
0: ั
1: ดหินไม่อยากจะใช้คำว่าเศษหินเลยเพราะว่าหลายก้อนใหญ่มากนะ
0: แล้วนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นถนนนะคุณผู้ชมคะ
1: ครับ
0: เป็นถนนที่รถสัญจรกันตามปกติเลยแต่พอน้ำมันพัดหินมาแบบนี้มันเหมือนเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นถนนมาก่อนเลยนะคะ
1: ดูขาดไปเลย
0: มอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้เนี่ยไปยังไง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะครับก็มีทั้งหินดินโคลนออกมากีดขวางการจราจรอันนี้คือทางหลวง1194สายแม่เสรียงแม่สามแลบหลายจุดเลยนะฮะผู้ใช้เส้นทางกลายเป็นผู้ประสบภัยนะ
0: ต้องยกมอเตอร์ไซค
1: ์ต้องข้ามน้ำไปแบบนี
0: ้มี
1: น้ำป่านะอันตรายเหมือนกันนะโดยเฉพาะบริเวณก่อนที่จะถึงสะพานแม่มาดอะฮะที่น้ำท่วมสูงส่วนบริเวณก่อนจะถึงบ้านห้วยกองการ์ดแล้วก็บ้านแม่สามแลบก็มีดินสไลด์นะฮะบางจุดมีไม้ล้มพาดสายไฟด้วยส่งผลให้ในพื้นที่บ้านแม่สามแลบไฟดับทั้งหมดเจ้าหน้าที่เตือนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังหากไม่จำเป็นงดเดินทางเลยนะครับในช่วงแน่นอนว่ากลางคืนแล้วก็ช่วงฝนตกหนักเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุอันตรายซ้ำซ้อนขึ้นได้นะฮะแล้วก็ไปดูในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลผาบ่องหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับปภ.และชาวบ้านเข้าไปช่วยกันเคลียร์เส้นทางจนเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะฮะส่วนในอำเภอแม่สะเรียงมีน้ำป่าหลากในเส้นทางเข้าตำบลเสาหินรถยนต์สัญจรไม่ได้ทางในอำเภอแม่สะเรียงสั่งการด่วนครับเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนโอ้โห
0: น้ำแรงมากนะคะโอ้โหแล้วสีขุ่นแดงรู้เลยว่าไหลมาจากบนป่าบนเขานะคะส่วนที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้ตลอดบ่ายถึงค่ำค่ะฝนปลายฤดูก็ถล่มลงมาอย่างหนักน้ำท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่ทั่วเมืองเชียงใหม่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมนะคะนำทีมเลยลงพื้นที่นี่คุณผู้ชมจะเห็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะบริเวณแยกขวงสิงห์เนี่ยขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีนะคะในการสูบน้ำออกไปซึ่งเอามาติดตั้งไว้ล่วงหน้าเตรียมรับสถานการณ์ฝนแบบนี้แล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วค่ะยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมเร่งสูบน้ำออกและระบายลงน้ำปิงให้เร็วที่สุดทำให้เช้าวันนี้นะคะจากเครื่องสูบอันเนี้ยใหญ่มากเลยคุณผู้ชมดูท่อนะคะทั่วเมืองเชียงใหม่แห้งสนิทรถสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะอาจจะเหลือแค่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนดอนแก้วซอย20มีน้ำขังบนผิวถนนเล็กน้อยคาดว่าไม่เกินช่วงบ่ายน่าจะสูบออกไปจนแห้งสนิทนะคะ
1: เครื่องสูบ 25,000 ลิตรต่อนาที
0: ใช่ค่ะใหญ่มากดูขนาดท่อสิ
1: เนี่ยเราก็เห็นสภาพก็แห้งแล้ว
0: แต่ว่าดูฟ้าพี่บอลฟ้าค่อนข้างเคลียร์นะคะ
1: ใช่ใช่แต่ก็เดี๋ยวลองติดตามดูในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ขึ้นไปตรงน้ำตกแม่สาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่อยเมื่อวานนี้ก็จุดนี้นี่ฮะน้ำป่าไหลหลากรุนแรงมากสีไม่ใช่แค่แบบเป็นชาแต่แดงเข้มเลยอ
0: ่ะใช่ค่ะ
1: เชี่ยวมากนะฮะแล้วก็พัดพวกกิ่งไม้ดินโคลนมาตามลำน้ำมาท่วมจุดชมวิวนี่ครับคุณผู้ชมแล้วเช้านี้คือระดับน้ำกลับเข้าสู่ปกติแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เร็วอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไงซะทางอุทยานเนี่ยยังปิดนะครับไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวน้ำป่าเนี่ยจะหลากเข้ามาท่วมซ้ำอีกทางหัวหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาบอกว่าปีนี้มีเหตุน้ำหลากลงมากว่า10ครั้งแล้วนะฮะแต่ที่รุนแรงเนี่ยจนล้นเข้าท่วมจุดชมวิวก็คือเมื่อวานเนี้ยเป็นครั้งแรกของปีนี้เดี๋ยววันนี้เร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปกำจัดกิ่งไม้ตามลำน้ำให้เร็วที่สุดนะฮะ
2: ปีนี้ประมาณ10กว่าครั้งแล้วครับแต่

0: ฝนรุนแรงเหมือนครั้งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทุกครั้งก็จะตามลำน้ำนี่ก็บ่เยอะเท่าใดนะครับก็จะจนมากก็เนี่ยเราจะมันมีปัญหาเราอยู่ท้ายน้ำเรื่องเศษไม้เศษขยะน้ำมาแต่ละทีก็ต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเก็บ
1: เออน้ำตกแม่สาพี่บอลเคยไปเที่ยวไหมคะ
2: เคยไปฮะ
1: มันจะมีทางเดินที่เอาไว้ดูเส้นทางธรรมชาติด้วยแต่ว่าจะต้องข้ามน้ำตกไปบนสะพานไม้ที่สวยๆอ่ะ
2: ตรงนั้นแหละ
1: แล้วก็จะมีจุดชมวิวที่ถ้าเกิดว่าน้ำมันมาขนาดเนี้ยเป็นดิฉันก็ไม่อยู่หนีดีกว่านะคะ
2: ไม่สามารถจริงๆเนี่ยครับ
1: สะพานไม้ที่เอาไว้ข้าม
2: อันตรายมากๆ
1: ใช่ดังนั้นคุณผู้ชมเวลาจะไปเที่ยวอุทยานช่วงนี้ฟังประกาศหรือว่าเข้าไปดูประกาศในเพจของกรมอุทยานก่อนเช็คก่อนเนี่ยจุดชมวิวซ้ายมือเห็นไหมคะตรงนี้เขาจะมายืนถ่ายรูปกันถ้าเกิดน้ำป่าหลากมาอย่านะคุณผู้ชมอย่า
2: เ
1: ส
2: ี่
1: ยงเลยใช่
2: ค
1: ่ะค่ะไปที่ปราจีนบุรีกันบ้างคุณผู้ชมคะหลังเกิดน้ำท่วมฟาร์มสุกรในตำบลวังบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะทำให้หมูหรือว่าสุกรเนี่ยจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวค่ะหมูก็รักชีวิตเหมือนกันนะแต่ว่าหนีไม่ทันนะคะเพราะว่าน้ำมาเร็วมากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้สั่งการให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือแล้วก็เร่งขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่และจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยนะคะเมื่อวานนี้นี่เจ้าหน้าที่ไปขนย้ายซากสุกรนำไปฝังกลบได้แค่50ตัวตายไป 2,000 ตัวนะคะเพราะอะไรพอจะเอาไปหาพื้นที่ฝังอะน้ำท่วมหมดเลยมันไม่มีที่ไหนที่สามารถที่จะเอาไปฝังได้นะคะทำให้การเข้าถึงฟาร์มแล้วก็การลำเลียงซากออกมาก็ลำบากเหมือนกันค่ะโดยล่าสุดกรมปศุสัตว์ได้ประสานจังหวัดขอสนับสนุนเรือเพิ่มเติมลำเลียงซากสุกรไปฝังกลบในพื้นที่ของเจ้าของฟาร์มในอำเภอกบิลบุรีเป็นพื้นที่สูงไม่มีน้ำท่วมขังโดยจะเร่งทำให้เสร็จและถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันผลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะ
2: ก็ต้องใช้เวลาเดินทางจากทางอำเภอเมืองเนาะ
1: ไปกบิลบุร
2: ีขึ้นไปกบิลไปทางฝั่งกบิลบุรีอีกด้วยนะ
1: ค
2: ่ะไปดูที่สะพานแดงรังสิตคุณผู้ชมฮะเช้านี้เนี่ยมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็กลายเป็นซ้ำเติมทำให้น้ำที่ท่วมอยู่เพิ่มระดับสูงขึ้นเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องเร่งระดมสูบน้ำออกแต่มีปัญหาสูบออกไปแล้วก็วนกลับเข้ามาอีกนะครับเราติดตามจากคุณปิยธิดาจันการสอนลงพื้นที่มารายงานเข้ามา
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่ตลาดสะพานแดงมาร์เก็ตที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะระดับน้ำเนี่ยยังไม่ได้ลดลงเลยเพราะอะไรรู้ไหมผู้ชมเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะเมื่อคืนตกลงมาแล้วรอบนึงช่วงกลางดึกแล้วก็10โมงครึ่งวันนี้ก็ตกลงมาอีกเป็นเวลากว่าชั่วโมงแล้วนะคะที่ยังตกลงมาหนักขนาดนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตนะคะได้นำเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาติดตั้งไว้ตรงนี้เพื่อสูบน้ำออกจากถนนเลียบคลองนะคะไปยังคลองด้านนอกแต่ว่าขณะนี้เนี่ยฝนตกลงมาแค่ชั่วโมงเดียวค่ะคุณผู้ชมทำให้ระดับน้ำเนี่ยตอนแรกอยู่ที่บริเวณกลางถุงบิ๊กแบ็กชั้นล่างนะคะตอนนี้เนี่ยเกือบจะมิดถุงบิ๊กแบ็กชั้นล่างแล้วถือว่าน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากค่ะโดยทีมข่าวนะคะได้พูดคุยกับบริษัทที่นำเครื่องสูบน้ำมาวางนะคะเป็นบริษัทเอกชนค่ะคุณผู้ชมเขาเล่าให้เราฟังว่ามาติดตั้งตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วง10โมงเช้านะคะแล้วก็มีการรันเครื่องตลอดเลยจนถึง10โมงวันนี้นะคะก่อนที่ฝนจะหยุดตกโดยเมื่อคืนเนี่ยได้มีการนอนพักที่โรงแรมข้างเคียงนะคะแล้วก็ต้องลงมาดูเครื่องทุก2ชั่วโมงนะคะปัญหาที่เจอก็คือในเรื่องของขยะที่ไปอุดตรงท่อระบายน้ำค่ะทำให้เครื่องสูบเนี่ยมันรันกำลังได้ไม่เต็มที่แล้วก็อีกอย่างคือเจอในเรื่องของสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษที่มากับน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพนักงานกันค่ะ
4: สูบจากพื้นถนนข้ามไปอีกฝั่งนึงครับ
5: ตอนนี้ปัญหาที่เราเจอค่ะพี่มีอะไรบ้าง
4: ปัญหาที่เจอก็มีพวกขยะแล้วก็น้ำอะครับมันวนกลับมาที่เดิมเหมือนมันสูบไปแล้วก็ซึมกลับคืนมา
3: ในตลาดสะพานแดงมาร์เก็ตวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจากการสังเกตของทีมข่าวเนี่ยพบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนะคะเดินทางมาเปิดร้านขายของกันแล้วทีมข่าวได้คุยกับแม่ค้าหมูปิ้งนะคะบอกว่าถ้าไม่เปิดขายเนี่ยก็จะไม่มีรายได้นะคะต่อให้น้ำท่วมเนี่ยก็ต้องมาขายอยู่ดีกว่าไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังกังวลอยู่เลยว่าถ้าฝนยังตกหนักอย่างนี้เนี่ยจะกลับบ้านยังไง ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจอทั้งปัญหาในเรื่องของปริงแล้วก็

0: ็ยังคงกังวลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานที่จะมากับน้ำเดี๋ยวไปฟังเสียงของแม่ค้ากันค่ะ
1: ใช่ไหมคะกังวลใจค่ะถ้าน้ำเพิ่มขึ้นแม่จะกลับบ้านลำบากใช่ค่ะเพราะตอนแรกน้ำมันลดแล้วก็ขับมาเองแต่ถ้าน้ำไม่ลดก็เจ้าของร้านเขาก็จะมาขับรถมาส่ง
2: เรื่องที่ของลูกค้าเป็นไงบ้างแม่
1: เงียบมากปกติจะขายดีค่ะวันละประมาณ 4-5 กระมังต่อเช้าถึงเที่ยงนะคะตอนนี้เหลือเนี่ยกระมังกว่าเมื่อวันก็กระมังเดียว
2: กระมังเดียวนี่เราขายหมดไหม
1: ไม่หมด
2: รายได้เราขายไปเยอะไหมคะแม่
1: เยอะค่ะเยอะมากมากเลย
2: เห็นว่ามันมีเครื่องสูบน้ำที่สูบข้างหน้ามันมีงูไปติดแล้วแม่กลัวเรื่องนี้ไหมคะ
1: กลัวค่ะแม่โดนปีนเกาะมาแล้ว
2: แต่ว่าเราก็ต้อง
1: สู้ค่ะ
0: ค่ะจนขณะนี้นะคะน้ำท่วมสูงลงมามากๆจากฝนที่ตกมาแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในตลาดตอนนี้ตอนแรกเนี่ยที่ทีมข่าวมาสำรวจนะคะระดับน้ำเนี่ยอยู่ระนาบเดียวกับพื้นกระเบื้องตรงนี้แต่ว่าหลังจากที่ฝนตกมาได้แค่1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมน้ำท่วมถึงระดับหัวเข่านะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่มาซื้อของในตลาดเนี่ยติดฝนอยู่ในนี้นะคะหลายๆคนต้องสวมรองเท้าบูทหลายๆคนต้องออกจากบ้านมาเพื่อมาหาซื้อข้าวของส่วนมากที่มาก็มีแต่คนในชุมชนนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็ขาดรายได้กันไปเยอะค่ะซึ่งสถานการณ์ฝนตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามนะคะว่าน้ําจากคลองด้านนอกจะเอ่อล้นเข้ามาภายในชุมชนไหมแต่ว่าทางเครื่องสูบน้ําตอนนี้ก็กําลังเดินกําลังอย่างเต็มที่ค่ะ
3: คุณปิยธิดาด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาหลักๆตอนนี้ณจุดนั้นคือคลองมันเต็ม
4: คุ
3: ณผ
4: ู้
3: ชมคะไม่ว่าจะสูบระบายออกไปยังไงอะมันก็วนกลับมาเพราะว่ามันไม่มีที่ไปแล้ว
4: แล้วยิ่งล้นอย่างนี้ด้วย
3: ใช่ค่ะอาจจะต้องหาทางในการระบายน้ำจากคลองออกก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะซึ่งทางนายกรับทราบกรณีประชาชนรื้อคันกั้นน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมเร่งทำความเข้าใจค่ะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
5: ครับคุณธีรวัฒน์คุณกฤติดาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งให้ปศุสัตว์ปราจีนบุรีเข้าไปขนซากหมูเน่าขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็สั่งเติมสินค้าเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เข้าไปแก้ไขปัญหากรณีประชาชนที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกหรือขันกั้นน้ำจนกระทบกระทั่งกันแล้วโดยในเรื่องดังกล่าวนั้นทางด้านของนายนิรัตพงศ์พิสิทธาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือขันกั้นน้ำและใต้ขันกั้นน้ำซึ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกวิกฤตทั้งคู่
6: ประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ต้องประเมินด้วยว่าฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบอย่างไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าขอการเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่อย่างไรอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจร่วมด้วยกับหน่วยที่มาบริหารขันกั้นน้ำนี้ไม่ว่าจะเป็นชนประทานหรือทำคันเพื่อกั้นถนนเจ้าของถนนจะต้องทำอย่างไรต้องอธิบายครับ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงฟาร์มหมูน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีทำให้หมูตาย 2,000 ตัวว่าได้สั่งการอธิบดีกรมปศุสัตว์ประสานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอให้ดูแลเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนซึ่งระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้จัดสรรเรือเพื่อขนซากหมู50ตัวไปฝังกลบและคาดว่าในวันนี้จะนำซากออกไปฝังได้เพิ่มเติมอีก 1,800 ตัวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้ผักใบหลายชนิดในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนจะประสานนำผักจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดสีเมืองตลาดไทยและกระจายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆส่วนจุดที่การเดินทางเข้าไปถึงยากจะประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเพื่อให้ของจำเป็นเข้าไปถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้มากที่สุดสำหรับไข่ไก่หลังจากมีข้อร้องเรียนว่าบางพื้นที่ราคาเพิ่มขึ้นกระทรวงขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการส่งออกไข่ไก่ประมาณ 30-50% และเลื่อนการส่งออก

0: กว่า 2-3 สัปดาห์เพื่อเพิ่มปริมาณสำหรับตลาดในประเทศในช่วงที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหากจุดใดยังมีของไม่เพียงพอกรมการค้าภายในจะเร่งเติมสินค้าเข้าไปทันที
1: มีการตรงลงตรวจพื้นที่นะคะในพวกห้างเขาเรียกว่าศูนย์กระจายสินค้า

0: ในเรื่องของราคาสินค้าก็กำชับเข้มงวดในเรื่องของการต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องนะคะถ้าพบตรงไหนที่ทำไม่ถูกต้องขายเกินมีคนฉวยโอกาสก็จะต้องทำการจัดการ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงการที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปร่วมงานคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบว่าเป็นประเพณีของคนไทยไม่ว่าจะเป็นวันเกิดงานบุญหรืองานแต่งหากเป็นพรรคพวกก็จะไปร่วมยืนยันว่าไปกันทุกปีเพราะถือว่าเป็นประเพณีความเป็นเพื่อนฝูงและเป็นคนที่รักใครก็ต้องไปแสดงความยินดีแต่จะเห็นว่าสมาชิกพรรคในพื้นที่ประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีและการร่วมงานดังกล่าวก็ไม่มีพรรคการเมืองสีอื่นเดินทางมาร่วม
2: โดยเฉพาะจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวภาคกลางไม่ว่าจะเป็นแถวอะไรนะอยุธยานะครับแล้วก็ทางอะไรอ่ะที่ของคุณพลดอนอ่างทองนะครับแล้วก็รอบๆกรุงเทพตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเราก็ไม่ได้เดินทางไปและโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยทั้ง3ท่านมหาไทยนะครับเขาก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อดูแลเพื่อนๆที่ได้ประสบกับปัญหาของภัยน้ำท่วมครับ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมว่าฝนนั้นจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปภาคตะวันตกลงไปสู่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกขึ้นในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหยุดตกแล้วจะกลับมาตกอีกครั้งในช่วงระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งตะวันตกดังนั้นในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครในส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและน้ำเหนืออยู่ในภาวะลดลงแล้วจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำที่ลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาลดลงผ่านจุดสูงสุดมาแล้วซึ่งเขื่อนเจ้าพระยายังคงระดับการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำฝนและน้ำเหนือที่อัดเพิ่มขึ้นจากในอนาคตขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าระดับคันน้ำพอสมควรโดยเพราะในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังต่ำกว่า1เมตรเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีระดับน้ำเพิ่มจากขอบอ่างนะครับเราจะเร่งระบายน้ำเพื่อรองรับฝนที่ตกเพิ่มขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอหนองยะป้องติดตามการแจ้งเตือนจากจังหวัดอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกน้ำที่อยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรีจะลดลงช้าเนื่องจากที่อำเภอกบินบุรีระดับน้ำยังล้นตลิ่งแล้วจะค่อยไหลลงสู่เมืองปราจีนบุรีส่วนอีกก้อนนึงจะไหลจากทางจังหวัดนครนายกซึ่งตอนนี้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนด้วยการลดการระบายน้ำและบริหารการจัดการน้ำให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดเบื้องต้นมี8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ต้องเฝ้าระวังและสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้เสร็จสิ้นลงแล้วล่าสุดนายกรัฐมนตรีนั้นยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆครับ
3: ขอบคุณครับคุณวิษณุครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาตามประเด็นใหญ่ที่กลายเป็นกระแสเมื่อวานนี้หลังจากเจ้าหน้าที่กองปราบไปดูณสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนชราฟื้นฟูคนชรานะคะปรากฏว่าเหมือนมีการร้องเรียนว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวและทำร้ายร่างกายผู้ป่วยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันเพราะว่าวันนี้ทางอธิบดีสบส.นำคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
8: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
9: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
6: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ่ะ

0: อิ่มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
8: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
10: ประเด็นใหญ่เลยนะครับเมื่อวานนี้ที่ทางกองปราบเนี่ยมีการบุกไปเพื่อจะตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจิตเวชที่ท่าม่วงกาญจนบุรีเพราะว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาว่าผู้สูงอายุที่นั่นเนี่ยมีการถูกทำร้ายร่างกายด้วยและก็กักขังหน่วงเหนี่ยวอยู่นะครับผู้ชมแต่ว่าทางเจ้าของศูนย์วันนี้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอ้างว่าเปิดศูนย์ถูกต้องตามกฎหมายและให้ดูลักษณะของใบอนุญาตด้วยเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นใบอนุญาตประเภทไหนครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนำโดยทางนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับทางคุณพันนิพาปินามปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะไปตรวจสอบในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะมีข้อมูลว่าผู้สูงอายุที่ถูกลูกหลานเนี่ยนำมาพักที่นี่ถูกทำร้ายร่างกายมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวนะครับซึ่งวันนี้เจ้าของศูนย์เป็นผู้พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภายในแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปบันทึกภาพภายในนะฮะ
11: ใช่ค่ะ
10: ในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าในศูนย์ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ทั้งหมด19คนมีเจ้าหน้าที่ชาย3คนเจ้าหน้าที่หญิง16คนส่วนผู้ป่วยในความดูแลทั้งหมดรวมตอนนี้92คนนะครับเป็นผู้ป่วยจิตเวททั้งชายและหญิง81คนนอกนั้นก็จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักฟื้นต้องฟื้นฟูแบ่งเป็นสัดส่วนมีชายแยกกับหญิงนะครับมีทั้งห้องที่เป็นแอร์ห้องที่เป็นพัดลมแบบรวมและแบบเดี่ยวซึ่งก็จะแบ่งแยกอาการและก็ประเภทของผู้ที่พักอยู่ที่นี่
11: ใช่ค่ะคือคุณแมวเจ้าของศูนย์นะคะให้ข้อมูลยืนยันกับเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนากักขังหน่วงเหนียวนี่เป็นภาพเตียงที่กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อวานนี้หลังจากเจ้าหน้าที่กองปราบลงนะคะเป็นเตียงผู้ป่วยคุณผู้ชมนึกสภาพดูนะแล้วเขาทำเป็นเหมือนกับเหล็กอะเอามาครอบเตียงไว
10: ้ครับ
11: ซึ่งเป็นเหล็กที่ความสูงอะเท่าไหร่ดีอะจะบอกว่าพลิกตัวยังไม่ได้เลยอะค่ะ
10: มันดูเหมือนแนบไปกับ
11: ตัวผู้ป่วยเลย
10: แ
11: ค่จะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกตะแคงเนี่ยยังไม่ได้จะเห็นภาพผู้ป่วยบางคนเอาขาเนี่ยลอดกรงเหล็ก
10: นั่นแหละฮะ
11: ขึ้นมาก่ายบนกรงเหล็กผู้ป่วยบางท่านเอาแขนขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนเอาแขนมาไว้ข้างตัว
10: ครับ
11: คือมันแคบขนาดนั้นเลยนะคะ
10: มันดูอึดอัด
11: คนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าสมมตินะมีเหตุการณ์ไฟไหม้ทำไงอ่ะหนียังไง
10: แล้วผู้ที่อยู่ในความดูแลตัวเลขเมื่อสักครู่เนี่ย92คนนะฮะ
11: ใช่ค่ะ
10: ถือว่าไม่น้อยนะฮะ
11: แล้วครอบเหล็กไปไม่พอเห็นว่าใส่กุญแจล็อกด้วยนะคะ
10: อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกต
11: แต่เจ้าของบอกว่าทำแบบนี้เพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียงไม่ให้กลิ้งตกเตียงจะได้ดูแลง่ายๆนะคะโดยคุณแมวบอกว่าสาเหตุที่ต้องทำห้องอย่างแน่นหนาหรือว่าทำเหล็กครอบเตียงอะไรพวกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยจิตเวชหลบหนีออกมาภายนอกและพร้อมชี้แจงทุกรายละเอียดค่ะผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่าการเปิดให้บริการของศูนย์นี้ไม่ตรงกับการขออนุญาตเนื่องจากการขออนุญาตเป็นสถานบริการผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงจะต้องขอจากสบส.5กระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจสอบและต่ออายุทุกปีอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็จะต้องมีการเปิดให้เจ้าของได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปค่ะและเนี่ยเป็นเหมือนลูกกรงอ่ะคุณผู้ชมคะเหล็กลวดเหล็กหนามอ่ะ
10: มันเป็นลวดหนามใช่ไหม
11: คะคนบอกว่านี่มันดูแลผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคุกกันแน่ใช่ไหมคะคนก็ตั้งข้อสังเกตกันไปแต่ว่าด้วยความที่สภาพแวดล้อมต่างๆมันเป็นแบบนี้แล้วก็ทางคุณแมวเนี่ยก็บอกว่า

0: สบส5มาประเมินเพิ่งมาประเมินเมื่อเดือนสิงหาคม
1: ครับ
0: ผ่านด้วย
1: เดี๋ยวลองฟังทางเจ้าของศูนย์แล้วก็ทางอธิบดีดู
0: ค่ะ
2: อยู่กับพยาบาลยังไงต้องกินยาต้องให้กินยาไม่ได้เพราะนั้นอาการก็คือจะดีขึ้นอย่างที่ท่านเห็นน่ะมาข้างบนน่ะไม่ใช่ว่าเข้ามาใหม่ๆเขาจะพูดรู้เรื่องอย่างนั้นแต่ตอนนี้เรียกว่าเขากินยาจนอาการเขาปกติแล้ว
3: คือตอนนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทำมากกว่าที่ขออนุญาตนะครับเพราะว่าที่เห็นนี่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่แล้วก็ดูแลในลักษณะของการดูแลผู้ป่วยแต่ว่านี่มันเป็นทั้งคนไข้เลยนะทั้งคนที่เป็นจิตเวชแล้วก็ที่มีเรื่องพวกสมองเสื่อมอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้มันอยู่ในลักษณะของเรื่องของการรักษา
1: ถ้าเกิดฟังดูจากการสนทนานะครับขออนุญาตลักษณะหนึ่งแต่การดูแลเนี่ยจะเกินขอบเขตจากใบอนุญาตนั้นหรือเปล่า
0: เพราะมีการจ่ายยาให้ผู้ป่วยทานด้วยและเหมือนได้รับการยืนยันจากผู้ป่วยมาว่าไม่ใช่ยาที่นำติดตัวมาดังนั้นถ้าเกิดการจ่ายยาต้องทำโดยแพทย์ค่ะไม่สามารถจ่ายยาได้เพราะไม่มีแพทย์ประจำอยู
1: ่ใช่แล้วก็เรื่องของมาตรฐานในการดูแลพวกที่เราเห็นลงเหล็กหรือลวดหนามพวกนี้อันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ามันเกินจากสิ่งที่ควรจะทำหรือเปล่าด้วยนะฮะมีข้อมูลว่าเจ้าของศูนย์แห่งนี้เคยรับราชการนะครับอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐมาก่อนแล้วศูนย์นี้ก็เปิดมาตั้งแต่ปี2549แต่ว่าตอนเปิดเริ่มแรกเนี่ยเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไงจนกระทั่งมาปี2564ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงจิตเวชและฟื้นฟู
0: เรื่องนี้ตามต่อยาวๆเพราะว่าเหตุการณ์ตั้งต้นมันมาจากคุณแม่ท่านนึงออกมาร้องเรียนบอกลูกชายอะมาขังที่นี่
1: มาให้เธออยู่ที่นี
0: ่ให้เธออยู่ที่นี่โดยเธอไม่เต็มใจเหมือนเป็นการลักพาตัวแล้วก็มีการออกมาแฉว่าถูกทำร้ายร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ข้างในด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่คุณผู้ชมคะช่วงหน้าจะพาไปดูวินาทีเฉียดตายที่มีฟ้าผ่ากลางบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นร้านเสริมสวยด้วยปรากฏว่าลูกค้าอยู่ในร้านแล้วฟ้ามันเปรี้ยงลงมาเนี่ยกระจกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างแตก
1: พ
0: ังเสียหายหมดเลยผนังปูนแตกค่ะคุณผู้ชมคะผ่าแรงขนาดไหนแต่ว่าคนในบ้านรอดชีวิตนะคะช่วงหน้าติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา

0: ออกกำลังกายนะ Euro
1: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
2: ในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
3: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
4: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
5: สะดวกช็อป
4: ที่ช็อปมาเนี่ย
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
9: ลุคใหม่ปะเนี่ย
10: เหมือนเดิม
11: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุคเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
3: ไปดูนาทีชีวิตกันบ้างคุณผู้ชมคะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีคนอยู่ในบ้าน5คนเปิดเป็นร้านเสริมสวยจู่ๆฝนตกฟ้าผ่าค่ะ
14: ครับ
3: ผ่าลงมากลางบ้านทุกอย่างช็อตหมดเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าพังหมดประตูแตกเสียหายด้วยแต่โชคดีคนในบ้านไม่เป็นอะไรไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่มีคนร้องเรียนเข้ามานะคะว่าจู่ๆเนี่ยหลังจากที่ฝนตกใช่ไหมคะฝนตกหนักมากนะแล้วก็ตกเปาะแปะเปาะแปะมีลูกค้ามาทำผมในร้านด้วย
14: ครับ
3: แล้วจู่ๆมันจะมีเสียงฟ้าผ่าค่ะคุณผู้ชมแล้วดังมากนะคะโหผ่าลงมาที่บ้านเลยในอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบ้านไม้2ชั้นเปิดเป็นร้านเสริมสวยค่ะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเครื่องทำน้ำร้อนหม้อหุงข้าวอุปกรณ์ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นแบบนี้เสียหายหมดเลยแล้วไอ้ตรงประตูห้องครัวเนี่ยมันมีรอยแตกมีเศษวัสดุบางส่วนแตกกระจายออกมาด้วยนะคะนี่เจ้าของบ้านชื่อว่าพี่ยุพินดาอายุ53ปีบอกให้ฟังเลยตัวเองตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ละเนี่ยค่ะและไอ้เต้าเสียบไฟเนี่ยพวกเนี้ยมันไหม้หมดเลยคุณผู้ชมคะ
14: หม้อแตกเลย
3: หม้อแตกพังกระจุยกระจายแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาบอกโชคดีไม่มีคนในบ้านได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายแต่ตอนนี้ก็คือกลัวละนะคะด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากันบ้างนี่คุณผู้ชมถึงกับผนังปูนแตกอะกระเบื้องหลุดมันผ่ายังไงของมันนะ
14: เขาบอกว่าดังเหมือนระเบิดเนี่ยตุ้มเปรี้ยงลงมาเนี่ย
3: ดังมากนะคะแต่โอ้โหโชคดีคนในบ้านไม่เป็นอะไรนะคะโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติจากภายนอกแล้วมันวิ่งเข้ามาสู่ระบบภายในบ้านส่งผลให้มันผ่านเบรกเกอร์และไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับความเสียหายดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังแต่ว่าอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะคะสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกันอีกรอบนึงค่ะ
14: ไปดูเหตุการณ์ในต่างประเทศนะครับที่มีนักเรียนชาวฝรั่งเศสประท้วงกันมายืดเยื้อ1สัปดาห์แล้วแล้วกำลังจะเพิ่มระดับการประท้วงเพราะว่ามีนักเรียนเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เมืองเลนส์นะครับทางตอนเหนือมีเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งนะครับบาดเจ็บถึงขั้นมือขาดเลยนะฮะ
3: โอ้โห
14: แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่มือขาดนะฮะแล้วก็ยังมีหลายเมืองที่เกิดความรุนแรงขึ้นจากการประท้วงในครั้งนี้คุณผู้ชมโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนบาดเจ็บไปอย่างน้อยเนี่ย190คนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คนนะครับเป็นเยาวชนไปถึง 87% แล้วก็อีก 13% เป็นผู้ใหญ่นะฮะนอกนั้นก็จะมีคนที่บาดเจ็บสาหัสก็ยังมีด้วยถึงขั้นอายุ14อยู่คนหนึ่งนักเรียนกระดูกขากรรไกรหัก2ท่อนเลยทางทนายความของนักเรียนคนนี้บอกว่าต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่ แต่ประเด็นนี้นะฮะทางรัฐบาลโดยเซบาสเตียนเรอคอนูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ารัฐบาลประกาศมาตรการเพื่อจะตอบสนองข้อเรียกร้องของนักเรียนแล้วและให้สัญญาว่าจะเห็นผลชัดเจนในอีกไม่นานแต่สภาพแรงงาน USL เนี่ยผู้จัดการประท้วงรายใหญ่บอกว่ารัฐบาลไม่ได้เสนออะไรที่เป็นรูปธรรมเลยแล้วเรื่องนี้กลับกลายเป็นการเริ่มยกระดับกลายเป็นเรื่องของการเมืองที่กล่าวหากันไปกันมาระหว่างฝ่ายซ้ายจัดกับขวาจัดว่านักเรียนประท้วงลำพังเนี่ยจะมาจัดขนาดนี้ไม่ได้หรอกต้องมีกลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นระดับการเมือง
3: ต้องมีท่อนำเลี้ยงแน่ๆ
14: ครับ
3: ช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูภาพบรรยากาศการกลับมาของนักกีฬาเอเชียนเกมนำทัพโดยจอร์จชัวนะคะผู้ที่สร้างตำนานคว้าเหรียญวิ่ง400เมตรชายเป็นครั้งแรกในรอบ75ปีช่วงหน้ากลับมาติดตามในข่าวกีฬากันค่ะ
5: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120

0: ซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาเท่านี้นะครับกับพี่ท็อปสาเลศลิ่งกังวลคนนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: ค
3: ุ
1: ณผ
3: ู้
1: ชมครับก่อนจะไปดูจอชัวของน้องเปิ้ลกับแฟนๆกับแฟนๆด้วยนะฮะไปดูความพลาดของทีมชาติไทยก่อนแหมโดนจุดโทษกับอินโดนีเซียตอนแรกก็นำนะตอนแรกพิเศษ
2: แต่คือของเราต้องบอกว่าเหลือ10คนไงไปถูกใบแดงนิโคลัสมิเกลซันถูกใบแดงแล้วทำให้เหลือ10คนแล้วก็สุดท้ายก็โดนจุดโทษแพ้แต่ต้องบอกว่าอินโดนีเซียชุดนี้แล้วก็ชุดที่เขาคัดบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยใช้บริการโอนสัญชาติแล้วก็ขึ้นเยอะพอสมควรโดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมมีคนพูดเรื่องนี้เยอะพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะแพ้แต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเตะทีมชาติไทยในรายการนี้นะครับ
1: ครับ
3: ค่ะ
2: เป็นศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามเบกลาบุงกาโนในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับอินโดนีเซียอันดับ118ของโลกครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0 ครับครึ่งหลังนาทีที่81ไทยต้องเหลือผู้เล่น10คนหลังจากนิโคลัสมิเกลซันครับถูกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงแล้วออกจากสนามก่อนที่อินโดจะมาได้ประตูขึ้นนำจากการทำเข้าประตูตัวเองของอิกลาสซันหลนครับนาทีที่84แต่ว่าจากนั้นครับทีมไทยที่เหลือน้อยกว่าครับก็มาได้ตีเสมอครับจากอิกลาสซันหลนคนเดิมครับที่มาแก้ตัวได้สำเร็จนาทีที่87จบเกมเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปและในช่วงต่อเวลาพิเศษครับไทยขึ้นนำไปก่อน2-1จากพิรดลฉ่ำรัศมีแต่นาทีที่116ครับอินโดก็มาตามตีเสมอ2-2จากเอลคานเบกกอตครับจบเกม120นาทีเสมอกัน2-2ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษและเป็นไทยครับยิงไม่เข้า2คนส่วนอินโดนีเซียยิงเข้าทั้ง4คนทำให้ไทยแพ้ไป4-6ได้รองแชมป์ส่วนอินโดนีเซียคว้าแชมป์ได้สำเร็จตัวทีมไทยครับจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 16:05 นและเตรียมความพร้อมสำหรับรายการต่อไปคือศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนต่อไปครับส่วนฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่ชลบุรีสเตเดียมทีมสาวไทยเอาชนะภูฏานไปได้4-0โดยได้ประตูจากกวินธิดากิจขุนทศนาทีที่19จันทิมามะอือนาทีที่45+1ทิติรัตน์สำโรงนาทีที่89และพรณภัทรพรับใหญ่นาทีที่90+3โดยนัดต่อไปทีมสาวไทยครับจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมเวลา19:00 นครับ
3: วันนี้จอร์จชัวนำทีมนักกีฬาไทยทัพนักกีฬาอาเซียนกลับถึงประเทศไทยแล้วเห็นว่ามีการสวมหน้ากากจอร์จชัวมาเต็มเลยนะคะ
2: ต้องบอกว่าอบอุ่นมากเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงเอเชียนเกมที่เขาได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ75ปีตั้งแต่เอเชียนเกมเมื่อปี1951เนี่ยที่จัดขึ้นครั้งแรกเนี่ยก็มีดราม่าเรื่องของชาติแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการเคลียร์ใจกับนายกสมาคมแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงเพื่อนๆร่วมทีมด้วยก็หวังว่าจะจบเรื่องดราม่าแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพราะเป้าหมายต่อไปของเขาคือกีฬาโอลิมปิกเกมในปี2028ที่LAนั่นเอง

0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ครับเป็นบรรยากาศการต้อนรับจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอตกินสันครับลมกดลูกครึ่งไทยออสซี่วัย23ปีที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายครั้งแรกในรอบ75ปีให้กับทีมชาติไทยก็ได้เดินทางกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้
1: ขอขัดจังหวะนิดนึงคนนี้ใครเหรอคะเห็นว่าเป็นมิสแกรนด์
0: จังหวัด
1: อะไรคร
0: ับ
1: อะไรสักอย่าง
0: น่าจะเป็นคนรู้ใจไหมฮะ
1: สวยเชียว
0: ครับก็มารอต้อนรับยาวอุ่นแล้วก็เห็นอย่างที่ข้างหลังครับมีใส่
2: หน้
0: ากากก็ชัวร์ด้วยต
1: ้
0: อนรับยาวอุ่นแยกไม่ออกเลยนะว่าคนไหนตัวจริงตัวปลอมเนี่ย
2: ดูไกลๆจอชัวร์
0: รูปร่างโดยเฉพาะตาคนสีน้ำเงินเนี่ยชุดน้ำเงินเนี่ยรูปร่างคล้ายด้วยนะฮะ
1: จะหน้ามันนิดนึงถ้าใส่หน้ากาก
0: ครับก็นี่เป็นอีกสีสันหนึ่งฮะระหว่างเจ้าชัวกับน่าจะเป็นคนรู้ใจของเขานั่นเองฮะ
1: ค่ะ
0: โดยเจ้าชัวเองได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษครับว่าขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อความและคอมเมนต์ที่เข้ามามากมายหลายพันข้อความทำให้เขารู้สึกภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างมากยิ่งได้กลับมาบ้านเกิดในเห็นการต้อนรับอย่างอุ่นรู้สึกปลื้มใจแม้ว่าโดยปกติเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียก็ตามครับเป้าหมายต่อไปคือหวังที่จะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งจากนี้ก็ต้องพยายามฝึกฝนให้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับจอร์จชัวเองก็ได้พูดเป็นภาษาไทยปิดท้ายสั้นๆครับพูดว่าอะไรไปฟังกันครับ
3: ผมรักคุณไทยมากมาก
0: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกครึ่งไทยแท้ๆนะไม่ใช่แบบอย่างของอย่างอินโดเขาใช้แบบว่าโอนสัญชาติเลยเน้นการโอนขณะเดียวกันครับนักกีฬาชุดสุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งนี้ของไทยก็ได้เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับจากผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยครอบครัวแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็มีน้องๆนักกีฬารุ่นหลังมาให้การต้อนรับด้วยนำโดยทีมประกอบ4คนหญิงที่คว้าเหรียญเงินเรือใบกับวินเซิร์ฟที่คว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงขี่ม้าที่คว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินยูนิสูที่คว้ามาได้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงแล้วก็รวมถึงยูโดด้วยนะครับโดยถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับจนช่วยทัพนักกีฬาไทยจบอันดับที่7ของตารางเหรียญรวมคว้าไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงและเป็นอันดับ1ของอาเซียนด้วยส่วนทางด้านของว่านครับเรืออากาศเอกหญิงมัสยาดงศรีนักกีฬาเซปาตกอหญิงทีมชาติไทยที่คว้า1เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและ1เหรียญเงินจากประเภททีม4คนหญิงในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ประกาศอำลาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครับหลังจากลงแข่งขันมาต่อเนื่องยาวถึง16ปีตั้งแต่ปี2010จนถึง2026คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมมาแล้วถึง7เหรียญทอง1เหรียญเงินครับ
4: ก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะบอกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทำได้ถึง7เหรียญทองตลอดระยะเวลาที่เล่นตะกร้อมาจริงๆแอบเสียดายค่ะว่าอยากได้8เหรียญทองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ7นี่ก็สุดยอดแล้วค่ะ
5: เสียดายไหมเหรียญที่8ไม่ได้พลาดไปนิดเดียวแล้วก็4คนหญิง
4: เสียดายค่ะถามว่าเสียดายในตัวหนูตั้งใจจะอำลาของเอเชียนเกมคืออยากขอให้เอเชียนเกมครั้งนี้สิ้นสุดเป็นครั้งสุดท้ายของ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับได้จัดขบวนแห่ต้อนรับน้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาลมกดสาวทีมชาติไทยที่อยู่ตำบลแคนอำเภอสนมที่ความมาได้2เหรียญเงินในเอเชียนเกมครั้งนี้จากวิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงและวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรโดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาการแทนครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งชาวสุรินทร์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยขบวนแห่เริ่มที่หน้าว่าที่ขอครับที่ว่าการอำเภอสนมก่อนขึ้นขบวนไปยังศาลหลักเมืองอำเภอสนมเพื่อกราบไหว้ขอพรและไปยังโรงเรียนบ้านนายมศึกษาวิทยาและศูนย์ราชการโดยตลอดข้างทางครับก็ได้มีการต้อนรับอย่างอุ่นจากชาวสุรินทร์ด้วยครับขณะที่พิธีมอบรางวัลและแสดงความดีกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้รัฐบาลจะจัดขึ้นในวันที่8ตุลาคมนี้ที่โรงแรมแกรนด์โฟบิงศรีนครินทร์ครับต่อกันที่ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาฝรั่งเศสยังคงไร้พ่ายหลังเปิดบ้านเอาชนะเบลเยียมไปได้4ประตูต่อ1ครับเป็นศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่มที่1นัดที่4ทีมตราไก่ฝรั่งเศสจ่าฝูงของกลุ่มที่มี7คะแนนเบอร์สตาร์เดอร์ฟรองครับพบกับเบลเยียมรองจ่าฝูงครึ่งแรกเบลเยียมขึ้นนำก่อนจากโดดี้ลูเกบากิโอครับแต่ว่าครึ่งหลังฝรั่งเศสมายิง4ประตูรวดจากเดซิเรรูเอนาทีที่72รายันชากีนาทีที่81ไมเคิลโอลิเซ่คนเดียว2ประตูครับนาทีที่88และช่วงทดเจ็บนาทีที่90+1ช่วยฝรั่งเศสเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนเพิ่มโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับส่วนเบลเยียมมี6คะแนนอยู่อันดับที่3ครับอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันอสตูริอิตาลีที่มี4คะแนนครับเปิดบ้านพบกับตุรกีอันดับสุดท้ายของตารางนาทีที่16ครับอิตาลีขึ้นนำก่อนจากจาลูกาสกามาก้าครับ

แต่ว่าครึ่งหลังตุรกีตีเสมอครับจากอาราวซิมซีได้แปดลงจังหวะนี้เข้าไปครับแต่ว่าอีก3นาทีต่อมาอิตาลีขึ้นนำอีกครั้งจากลูกโมงของลิคาโดคาราฟิออรีกองหลังจากอาร์เซนอลครับท้ายเกมนาทีที่87ครับฟรานเชสโกเอสโปซิโตครับมายิงปิดท้ายอิตาลีเอาชนะไปได้3-1เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนรั้งรองจ่าฝูงต้องไปลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน2นัดสุดท้ายกลางเดือนหน้าส่วนตุรกีแพ้4นัดรวดจ่อตกชั้นไปเล่นในลีกบีฤดูกาลหน้าครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของลิโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์วัย39ปีเตรียมจะลงสนามนัดอาราทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติเบนินที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนทัลในกรุงโบโนสไอเรสของอาร์เจนตินาโดยเมสซี่ครับฝากผลงานที่ยอดเยี่ยมไว้อย่างมากมายทั้งการพาทีมฟ้าขาวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2ครั้งในปี2014และ2026แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยในปี2021และ2024เหรียญทองโอลิมปิกเกม2008รวมทั้งเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดการของทีมชาติที่125ประตูแม้ว่าเมสซี่จะอำลาทีมชาติไปแล้วครับแต่ว่าลิโอเนลสกาโลนี่กุนซือของทีมยังคงมองอนาคตของทีมชาติอาร์เจนตินาในแง่ดีทีมแสดงเห็นถึงศักยภาพที่ดีผ่านชัยชนะเหนือทั้งโบลิเวียแล้วก็บูร์กินาฟาโซแล้วก็ยังมีดาวรุ่งฝีเท้าดีขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสปาสฟังโกมัสตันตูโอโนที่ก้าวขึ้นมาเสริมทัพด้วยแฟนบอลต่างมั่นใจว่าอาร์เจนตินายังคงประสบความสำเร็จต่อไปแม้ว่าจะไม่มีเมสซี่โดยบททดสอบสำคัญครั้งต่อไปคือศึกโคปาอเมริกาในปี2028ครับโดยก่อนการอำลาของเมสซี่ภาพของเขาสามารถพบเห็นได้ทั่วกรุงโบโนสไอเรสครับตั้งแต่ภาพวาดขนาดใหญ่บนผนังตึกไปจนถึงร้านกาแฟแล้วก็ร้านตัดผมที่ร่วมสะดุดดีผลงานของเมสซี่โดยสมาชิกที่น่าครับกล่าวถึงเมสซี่ได้ทิ้งบทเรียนเรื่องความยืดหยุ่นแล้วก็ความเพียรพยายามเอาไว้มากมายพร้อมทำนนลึกถึงช่วงเวลาที่เขาชูถ้วยฟุตบอลโลกปี2022ด้วยครับกลับมาที่ดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียครับถูกปรับแพ้นอวัคโควิชในศึกชนะโอเพนครับเทนนิส ATP ทัวร์รายการชนะโอเพนที่กรุงปักกิ่งของจีนชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนอวัคโควิชนักหัวใจวัย39ปีและเป็นมือ6ของรายการจากเซอร์เบียและเป็นเจ้าของแชมป์รายการนี้6สมัยพบกับดานิลเมดเวเดฟมือ3ของรายการจากรัสเซียและเป็นรองแชมป์เมื่อปี2023ดูด้านนี้ครับเมดเวเดฟครับถูกปรับแพ้หลังจากที่เขาตีลูกจังหวะนี้ครับไปถูกแฟนเทนนิสที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ครับก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ทำให้ถูกปรับแพ้ไปซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในขณะที่ยอคอวิชนะฮะได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ถูกนำตัวลงส่งโรงพยาบาลนะฮะโดยด่วนทีเดียวครับสำหรับโนเล่เองครับก็เคยถูกปรับแพ้แล้วออกจากการแข่งขันในศึก US Open ปี2020เนื่องจากตีลูกไปถูกลำคอของกรรมการเกี่ยวกับเส้นโดยไม่ได้ตั้งใจนี่เหตุการณ์ของโนเล่มาเคยเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ยอคอวิชยังคงรักษาสถิติรายพ่ายในการแข่งขันชนะ Open เอาไว้ด้วยผลงานชนะ33นัดรวดแล้วก็จะเข้ารอบชิงไปพบกับอลิสเดอร์มินอร์มือ5ของรายการจากออสเตรเลียต่อไปครับส่วนรายการจะเป็นโอเพ่นที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคาร์ลอสอันคาร์ลัสมือ3ของโลกและแชมป์เก่าจากสเปนใช้เวลา2ชั่วโมง32นาทีเชิญเอาชนะคาเมมูนานักบวชผู้ร่วมชาติที่มาจากรอบคัดเลือก2-1เซต5-7 6-3 6-1เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับยูรีเลฮักกามือ19ของโลกจากเช็กเกียต่อไปครับกลับมาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกจากงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ยิ่งใหญ่ต้อนรับผู้แทนจาก150ชาติทั่วโลกครับนาวาตรีสรายุทธ์พัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์อย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับผู้แทนจาก150ประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมยิมนาสติกโลกครั้งที่86จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือโดยมีคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member นายกเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียร่วมงานโดยในงานมีการแสดงโชว์ทางวัฒนธรรมกลองไทยการแสดงยิมนาสติกไทยการแสดงโขนการแสดงกายกรรมอากาศโดยนาวาตรีสรายุทธครับได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าให้กับผู้แทนบางประเทศที่ประสบปัญหาในการเข้าประเทศจนทุกท่านสามารถเดินทางเข้ามาร่วมประชุมได้อย่างราบรื่นและได้รับคำชมจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกชาติด้วยขณะที่มิสเตอร์มรินาริวัตนาเบ้ครับประธานสหพันธ์ยิมนาสติกโลกกล่าวชื่นชมสมาคมยิมนาสติกของไทยว่าจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบชื่นชมงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ที่จัดได้อย่างงดงามอลังการการแสดงที่ผสมผสานทักษะกีฬายิมนาสติกเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัวครับโดยการประชุมยิมนาสติกโลกครั้งที่87จะมีขึ้นที่ตุรกีที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพเดือนตุลาคม

2ปีข้างหน้าโดยเอาชนะอิตาลีในการโหวตไปได้ครับปิดท้ายเฉลยวันนี้ไปชมเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายของโปรจีนอัธยาธิติกุลที่คว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพแล้วก็เป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของเธอครับ

0: ครับเราจะลากันด้วยคุณปู่ทาคาฮาชิวัย90แล้วนะฮะเกษียณมาตอนให้สามมาฝึกหัดว่ายน้ำอย่างจริงจังคว้ารางวัลไปแบบนับไม่ถ้วนเดี๋ยวไปดูคุณปู่เขาโชว์กัน
1: ครับ
0: ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่ผิดเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข่าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึง 1,000 ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่มีเนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน

0: อัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS นี้นะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล
0: ้
1: วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะนะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ
1: ์คงกระพันนี่รายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยแบบไม่เชยไม่น่าเบื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผม
0: รายการของเรานี่พาไปเที่ยววัดนะทั่วประเทศ
1: ครับผมวัดนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นตำนานนะฮะของเรื่องราวทางด้านเมตตามหานิยมเน
0: ี่
1: ยเครื่องรางของขลังของเขาเนี่ยเรียกว่าอันดับต้น
0: พ่อค้าแม่ขายเนี่ยกำลังต้องการเลยนะฮะสิ่งนี
1: ้กำลังใจ
0: กำลังใจขายดิบขายดีมีคนช่วยวิ
1: โอ้โหบอกเลยเหรอ
0: บอกเลย
1: ก็เรื่องของกุมารทองเนี่ยอันดับต้นๆเลยบอกกันเลยดีกว่าวันนี้เราอยู่ที่
0: อำเภอดอนตูมฮะวัดสามงาม
1: จังหวัดนครปฐมเย้

0: ไปเลยพี่ท่าน
1: ทุกอย่างวันนี้นะฮะนะสถานที่สวยงามของทางวัดไม่ว่าจะเป็นมณฑปนะฮะโบสถ์วิหารนะครับหรือว่าสถานที่ที่มีความเกี่ยวพันนะฮะเรื่องราวที่เราควรจะรู
0: ้
1: เกี่ยวกับสามงามวันนี้รายการของเราศักดิ์สิทธิ์พงศ์พันธ์จะพาทุกคนไปทัวร์ครับผม
2: คุณผู้ชมครับแค่เกริ่นมาก็ว้าวแล้วใช่ไหมครับกับวัดสามงามแห่งนี้แต่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเพียบเอาเป็นว่าเราไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสกันต่อเลยครับ
3: นมัสการท่านเจ้าคุณครับ
4: เจริญพร
3: ครับ
1: ครับผม
3: ก็ท่านเจ้าคุณนะฮะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสนะฮะวัดสามงามวันนี
1: ้จะพาเราเที่ยวแล้วก็เล่าเรื่องราวของวัด
3: ใช่ครับผมประวัติของวัดสามงามเป็นมายังไงครับหลวงพ่อ
4: วัดสามงามจริงๆแล้วก็สร้าง2449เริ่มจริงๆเลย
1: 100กว่าปีแล้วนะ
3: 120กว่าปี
4: เดิมทีเดียวนะหลวงลุงแดงเนี่ยนะ
3: ค
4: ือเป็นปฐมบูรพาจารย
3: ์ของ
4: เจ้าอาวาสที่นี
3: ่เป็นผู้สร้างวัดด้วย
1: เจ้าอาวาสองค์แรก
4: เจริญพรชาวบ้านก็อยากจะมีวัดนะที่นี่ไม่มีวัดสมัยนั้นนะคุณโย
3: ม
4: ไม่มีอ้าวหลวงปู่ก็เลยเห็นว่าถัดจากนี้ไปอีก3กิโลเกือบ3กิโล
1: ครับ
4: เป็นเมืองล้างเมืองเก่าเรียกว่าเมืองตู
3: ม
4: เป็นสมัยทวารวดีอ่ะคุณโยม
1: โ
4: อ้แต่พอไปสร้างแล้วเมื่อปี2444ที่นู่นน่ะก็ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของความเป็นอยู่ชาวบ้านน้อยหลังคาเรือน
1: นะ
4: ประการที่2คืออัตคัดแห้งแล้งสมัยก่อนเป็นป่าเป็นดงน่ากลัวคนจะไปก็ลำบากก็เลยมาบุกเบิกที่นี่ใหม่สามงามเมื่อปี2447เลยแหละตรงนี้จริงๆแล้วที่เรียกว่าสามงามเนาะตรงนี้มันจะมีคลองแจงงามกับคลองทุ่งรางทองมาบรรจบกันแยกกันก็เรียกว่าเป็นเลย3แยกออกมาจากตรงนี้มันก็เลยออกเป็น3มุม3แยกก็เลยเรียกกันสามงามดีกว่าก็เลยเป็นชื่อสามงามมาตลอดโดยมีหลวงปู่แดงนี่แหละเป็นปฐมบรมเจ้าอาวาสองค์แรกเลย
3: จะ
4: เจริญพรมาเฒ่าแก่มาก
2: คุณผู้ชมครับวัดสามงามมีอีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นนามพระราชทานจากล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่5นั่นคือวัดอรัญญิกาลามซึ่งวัดสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อแดงร่วมกับชาวบ้านสมัยนั้นหลวงพ่อแดงนี้เป็นลุงของหลวงพ่อเต๋คงทองนั่นเองครับเมื่อโรงหีบอ้อยของเจ๊กไปถูกโจรปล้นและเจ๊กไปถูกโจรฆ่าตายที่ดินได้ล้างขาดคนดูแลลูกสาวเจ๊กไปจึงยกที่ดินให้แก่หลวงพ่อแดงเพื่อทำการสร้างวัดโดยได้สร้างวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2447ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2451ครับ
4: พระพอถึงเวลาฤดูแล้งจะไปทุดงกันเขาเรียกว่าเดินลุกขมูลการมาเป็นเจ้าวาดมันเหมือนกับถูกจองจำอยู่กับที่เลยเพราะฉะนั้นหลวงปู่เต๋ท่านก็เลยไปฝึกกรรมฐานเรียนวิชาปฏิบัติอาจารย์ที่วัดพะเนียงแตกหลวงปู่ทาซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านไประยะเวลาเป็น17ปีนะหลวงปู่กลับมาเป็นเจ้าอาวาส2475ก็เห็นว่าอุโบสถหลังเก่าทรุดโทรมแล้วหลวงปู่ก็เลยดำริสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นโบสถ์นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์เอาถอดแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรเป็นโบสถ์เขาเรียกว่าจตุรมุก
3: จตุรมุก
4: จตุแปลว่าสี่เนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเสด็จแทนพระองค์มาตัดหวายลูกนิมิตนะเมื่อวันที่11ตุลาคม2521พระพุทธรูปเนี่ยเป็นองค์สำคัญพระองค์ทรงพระราชทานมา
1: หมายถึงพระประธาน
4: พระองค์รองพระประธานองค์รองพระประธาน
1: มีพระนามไหมครับ
4: ข้างล่างนี่ไม่มีพระนามยังไม่มีพระนาม
3: เป็นพระประธานที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานมา
4: พระราชทานมา
3: จะเรียกกันอย่างนี
2: ้คุณผู้ชมครับที่ชมกันไปนั้นคือโบสถ์หลังใหม่คราวนี้มาชมโบสถ์หลังเก่ากันบ้างครับแต่ก่อนจะเข้าไปด้านในโบสถ์ก็ต้องสะดุดกับพระสังฆจายองค์ใหญ่หน้าโบสถ์นี่แหละครับจะมีความสำคัญยังไงนั้นไปฟังกันเลย
1: ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่หน้าพระอุโบสถหลังเดิมด้านหน้าจะมีพระสังฆจายฮะหลวงพ่อเรื่องราวคือยังไงฮะ
4: พระสังฆจายนี้สร้างเพื่อที่จะให้คนได้เป็นพุทธานุสติพระสังฆจายเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ
1: ์ครับ
4: เป็นเครื่องบ่งบอกว่าคนเราเนี่ยมีบุคลิกลักษณะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นคนมีอาจกิน
1: ฮะ
4: สมบูรณ
1: ์ครับ
4: ใครๆก็อยากได้ชาวบ้านมากราบไหว้ก็ขอให้มีรูปร่างสมบูรณ์อย่างนี
1: ้
4: นะแล้วก็เป็นสำคัญที่ตรงที่ หลวงปู่เต๋ท่านสร้างไว
1: ้นี่เข้ามาเห็นถึงความขลังนะฮะอบอวลไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แต่ผมว่านะทุกอย่างยังสมบูรณ์นะยังคงเก็บอนุรักษ์รักษาไว้อย่างดีนะ
4: นั่นนอกจากนี้คุณโยม
0: ร้อยกว่าปี
4: เพราะว่าตอนที่สุดโทรมหลวงปู่มาบูรณะหลวงปู่เต๋ก็มาบูรณะทางคณะกรรมการหลวงปู่เต๋เนี่ยคงอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์หลวงปู่แดงซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่หนึ่งที่ท่านสร้างมา
0: ส่วนพระประธานนี่องค์เดิมไหมฮะ
4: องค์เดิมข้างบนนั่นน่ะองค์เดิ
1: มนี่องค์เดิมของวัดเลยนะ
4: ครับ
0: ร้อยกว่าปี
4: เขาเรียกว่าหลวงพ่อสามพี่น้องจริงๆแล้วก
1: ็กี่พี่น้องนะ
4: สามพี่น้อง
1: สามพี่น้อง
4: สามพี่น้องพ่อ
1: เซมซีสักใบไม่หนุ่มเอาซะหน่อยได้ครับเพราะว่าแฟนรายการรอกันอยู
0: ่ไหนๆก็มาแล้วใช่มั้ย
1: วัดหลวงปู่เต๋กุมารทองกุมารทองเอ้ยไอ้โชคโอ้เล่นแล้วไง
0: เนี่ยเรียกดัง
1: อันนี้ขอจริง
2: ๆโอ้ยพี่หนุ่มทำไมมันกระเด็นกระดอนไปหมดแบบนี้ล่ะครับโถๆแล้วจะเอาเลขอะไรดีล่ะเนี่ย
4: อันนี้ตะวันไม่ได้งมงายนะนี่นิยมยมยม
1: ใช่ครับอันนี้ทาง
0: โลกครับเขาช่วยรัฐบาลนะก็คืออย่างน้อยก็กลับคืนให้ประเทศชาติแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจนิดๆหน่อยๆเอาตามกำลัง
1: เออ
0: แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขจะถูกใช่หรือไม่นะถ้ายกหินก้อนนี้ขึ้นปั๊บนะใช่เลยถ้าเบาอ่ะลุง
1: ยก
0: ได้ก่อนดิ
1: คนคิดยกก่อนดิ
0: ผมดูแล้ว
1: อะไรวะ
0: ดูแล้วไม่น่าไหวอ่ะ
2: โถโถอะไรครับเนี่ยจะแกล้งพี่แท่งไหนโดนซะเองแบบนี้แหละครับพี่หนุ่มโอ้ยสงสาร
0: 1 2ขอให้ถูก
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยเบาอ่ะมันไม่ได้หนักเลย
1: นะครับ
0: ลองดูดิแท่งตรงนี้1 2
1: หนัก
0: แสดงว่าไม่มีบุญ
1: หนักไม่เบาเลยเนี่ยนะหาเจอก็เฮงๆๆกันครับ
0: ครับ
2: รู้สึกว่าพี่ๆ2คนนี่จะเพลินกันเลยนะครับกับการหาเลขมงคลเนี่ยเอ้าไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะพี่นะมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยครับวัดเนี้ย
0: ตอนนี้เราก็อยู่อีกจุดนึงสำคัญของวัดนะครับนะฮะท่านเจ้าคุณบอกว่านะฮะที่นี่เนี่ยมีรูปหล่อหลวงพ่อเต
1: ๋
0: ที่หลวงพ่อเต๋เนี่ยปลูกเสกแล้วก็สร้างไว
1: ้
0: นะครับมนต์ดบเนี่ยหลวงพ่อเต๋ก็สร้างไว้นะฮะด้านบนเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยนะฮะเขาบอกว่าเหมือนหลวงพ่อเต๋มากนะพี่ท่าน
4: ที่สุด
0: เหมือนที่
4: ส
0: ุ
4: ดเลยนะนี
1: ่ในขณะที่หล่อเนี่ยได้ทราบว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ด้วย
4: มีชีวิตอยู
1: ่นี่ฮะลักษณะนะครับนะฮะหน้าตาคล้ายคลึงกับหลวงปู่ที่สุดนะเหมือนที่สุด
4: ต่อจากรูปหลวงปู่รูปหล่อหลวงปู่แล้วก็มาลอยพุทธบาท
0: อันนี้ก็ทำได้สมัยหลวงปู่นะฮะ
4: สมัยหลวงปู่
0: จำลองขึ้นตั้งแต่สมัยหลวงปู่นะ
4: แล้วต่อมาก็เป็นพุทธรูป
1: ครับ
4: นั่นบนที่หลวงปู่จะต้องสร้างเอาไว้ประจำที่นี
1: ่ด้านล่างนี่ตัวอักษรนี่แปลว่า
4: เต๋คงทอง
0: หลวงพ่อเต๋คง
4: ทองนี่ก็เรียกฐานทุกขชีเนาะฐานทุกขชี
1: เต๋คงทองททหาร
4: ใช่เต๋คงทอง
1: อ๋อเ
4: ป็นอักษรที่ระลึกไป
2: คุณผู้ชมครับวาดรูปหล่อที่เหมือนหลวงพ่อเต๋ที่สุดไปแล้วเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับวัดนี้เที่ยวได้ทั้งวันขอพรกันได้ทั้งคืนจริงๆเอ้าไปไหว้พระพุทธเจ้าน้อยกันจ้า
0: สถานที่แห่งนี้เรียกว่า
4: สถานที
1: ่ครับ
4: ปฏิสถานพระอมิพิมหากุมารสิทธัตถะราชกุมารหรือพระพุทธเจ้าน้อยหรือเบบี้บุดดาน
1: ิ้วที่ชี้ขึ้นหมายความว่าอะไรครับ
4: ท่านพระองค์ประสูติขึ้นมาแล้วประกาศว่าอัคโคหสมิโรกัสสะเราเป็นผู้เลิศในโลกเชตวสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เสด็จที่สุดในโลก
1: ครับ
4: เชตวสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ใหญ่ในที่สุดในโลกแล้วเกิดชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วการเกิดจะไม่มีอีกแล้วนี่คือการประกาศเขาเรียกว่าอาทิสวาจา
1: ครับ
0: ก็มาขออะไรครับส่วนใหญ่
4: ส่วนใหญ่ก็จะมาขอโยมที่ตั้งครรภ
0: ์
4: ปฏิสนธิอยากจะได้บุตรหรืออยากจะให้เด็กนี่เลี้ยงง่ายแล้วมีบุญบารมีเหมือนสิทธัตถะราชกุมาร
1: ครับ
4: หรือเบบี้บุดดาก็จะมากราบไหว้ขอพรกัน
0: ก็มากราบไหว้กันได้นะฮะบริเวณนี้พระพุทธเจ้าน้อยเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปไหนต่อคร
4: ับ ไปที่สรีระสังขารหลวงปู่แย้มซึ่งไม่เน่าไปเปื่อยด้านบนที่ศาลาพระครูประยุทธ์นวการ
1: เจ้าอาวาสนะฮะองค์ที่3ของวัดสามงาม
4: องค์ที่3ของวัดสามงามเจริญพรเนาะ
0: นิมนต์ครับ
4: เจริญพร
0: องค์นี้จะเรียกว่าเจ้าสัวแหละฮะ
4: เจ้าสัว
0: กุมารทองเจ้าสัว
4: เจ้าสัวกุมารทองซับโต ที่มาถึงนี้ก็ว่าเจ้าสัวก็หมายถึงความร่ำรวยความมั่งมีทองก็คือคงทองหลวงปู
1: ่
4: ทรัพย์ก็คือหมายถึงทรัพย์ใครก็อยากได้ใครก็อยากมีมีแล้วเป็นเศรษฐี
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่าร้อยปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
1: กลับมาช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเราจะนำคุณผู้ชมไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อแยมอดีตเจ้าอาวาสวัดสามงามซึ่งเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อเต๋และที่วัดก็ยังคงเก็บสรีระท่านไว้ให้ได้มากราบไหว้ขอพรกันครับ
2: ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในเรียกว่าเป็นอีกมณฑปหนึ่ง
3: เรียกว่าอาคารหรือศาลาพระครูประยุทธ์นวการเป็นอนุสรณ์เพราะว่าหลวงปู่เคยอยู่ที่นี่เป็นกุฏิของหลวงปู่แย้ม
4: ครับ
3: หรือพระครูประยุทธ์นวการ
2: หลวงปู่แย้มเนี่ยนะฮะอายุ102ปีนะมรณภาพ
4: อายุ
2: ยืนมากอ
4: ายุยืน
2: นะครับ
4: เป็นเจ้าวาดองค์ที่3ของวัดสามงาม
2: ครับ
1: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อแย้มเกิดในสกุลเดชมากได้บรรพชาอุปสมบทเป็นเนนและพระภิกษุณวัดสามงามเมื่อวันที่2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2481โดยมีหลวงปู่สุขปฐุมสุวรรณโณวัดห้วยจระเข้เป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการเต๋คงทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีโดยมีหลวงพ่อเต๋คงทองเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางอาคมจนสำเร็จครบถ้วนท่านได้แบ่งเบาภารกิจของหลวงพ่อเต๋ผู้เป็นอาจารย์โดยการเป็นศิษย์รับใช้ใกล้ชิดจนได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสามงามในเวลาต่อมาและเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ทุกประการทั้งในด้านการพัฒนาชุมชนและด้านกิจของสงฆ์ต่างๆมากมายหลวงพ่อแย้มเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังและวัตถุบูชาที่นิยมสูงสุดนั้นก็คือกุมารทองโดยหลวงพ่อแย้มมรณภาพเมื่อวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2560นับเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ควรยกย่องให้เป็นมงคลแก่พุทธศาสนาท่านมีอายุยืนยาวกว่า102ปีจนได้ชื่อเป็นหลวงปู่5แผ่นดินอีกด้วยเอาละครับหลังจากนี้เราจะไปกันที่ศาลากตัญญูกตเวทิตาคุณเพื่อไปกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อเต๋กันบ้างครับ
2: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลากตัญญูกตเวทิตาคุณนะ
4: ครับ
2: หรือว่าจริงๆหลายคนก็เรียกว่าศาลาหลวงพ่อเต๋นะฮะเพราะว่ามีสรีระของหลวงพ่อเต๋อยู่ด้านใน
3: ศาลาหลังนี้เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปู่ที่อยู่ด้านในห้องกระจกส่วนองค์นี้เป็นรูปหล่อที่อาตมาพร้อมคณะชาวบ้านกรรมการดำเนินการสร้างขึ้นมีขนาดหน้าตัก59นิ้วเป็นทองเหลืององค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในวัดสร้างเมื่อปี2561เริ่มดำเนินการสำเร็จจริงๆ2564ประวัติหลวงปู่เต๋โดยคร่าวๆเนี่ยท่านเกิดที่บ้านหมู่ที่4ตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
4: ครับ
1: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อเต๋คงคสุวรรณโณหรือหลวงพ่อเต๋คงทองเกิดเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2434ณบ้านสามงามหมู่ที่4โยมบิดาชื่อจันโยมมารดาชื่อบู่เมื่ออายุได้7ปีลุงของท่านซึ่งบวชอยู่ที่วัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครมีชื่อว่าหลวงลุงแดงเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้นรูปหนึ่งได้ไปเยี่ยมญาติที่บ้านสามงามได้พบหลานชายจึงได้ชวนให้ไปอยู่ด้วยกันที่วัดกาหลงเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือธรรมะและเวทมนต์คาถาเป็นเวลา3ปีจนสามารถเขียนอ่านได้เป็นอย่างดีจึงได้กลับมาบ้านเกิดจึงได้ชักชวนหลานชายไปสร้างวัดขึ้นที่บ้านดอนตูมห่างจากบ้านสามงามประมาณ3กิโลเมตรเมื่อหลวงพ่อเต๋มีอายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยอยู่กับหลวงลุงแดงร่วมจัดสร้างวัดใหม่ไปพร้อมกันปีพุทธศักราช2454ท่านมีอายุได้21ปีจึงได้ทำการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระครูอุตตการบดีหรือหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าคงทองหลวงพ่อเต๋เริ่มออกธุดงค์ระหว่างปีพุทธศักราช2455จนถึง2472เป็นเวลา17ปีรวมทั้งศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมอาจารย์คารวาท่านเป็นชาวเขมรเคยเป็นอดีตแม่ทัพเขมรหลวงพ่อเต๋ได้พบอาจารย์ท่านนี้ที่เขาตะลุงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอาจารย์ที่หลวงพ่อเต๋เคารพนับถือมากในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะทำการไหว้ครูเขมรไม่ได้ขาด

0: หลวงพ่อเต๋อคงทองมรณภาพลงโดยอาการสงบเมื่อวันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2524รวมสิริอายุได้90ปี6เดือน10วันพรรษาที่59นั่นเองครับ
1: ตอนหลวงปู่เต๋อนี่มีที่วัดมีกี่ไร่
2: 100
3: เป็นยังไม่ถึง100ดีสัก40

0: โรงพยาบาลดอนตูม
1: โรงพยาบาลนี่สำคัญมาก
0: สำคัญมากรักษาชาวบ้านท้องถิ่น
1: ที่ชื่อโรงพยาบาลอะไรฮะ
0: ปัจจุบันนี้ชื่อว่าโรงพยาบาลดอนตูมต่อมาก็เป็นที่
1: อำเภอ
0: สถานีตำรวจ
1: สถานีตำรวจ
0: โรงเรียนคงทองวิทยา
1: โรงเรียนคงทอง
0: ตอนแรกจะตั้งเป็นอำเภอคงทองด้วยซ้ำไป
1: โอ้
0: เพื่อให้เกียรติหลวงปู่ซึ่งเป็นคนที่ทำให้อำเภอดอนตูมนี้เจริญขึ้นมาเป็นเหมือนกับว่าเทพเจ้าของชาวดอนตู
1: ม
0: นี่หลวงปู่อยู่ไหนนี่
2: อยู่ตรงไหนอยู่ไหน
0: ไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่ในหีบมุกบรรจุอยู่ในนั้นแหละด้านใน
1: โอ้แล้วนั่นเป็นรูปถ่ายในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอย
0: ู่ยังมีชีวิตอยู
1: ่ไหลครับรูปเหมือนเลยนะฮะ
0: นี่
1: ด้านหลังรูปนี้สวยนิมนต์ครับ
0: เจริญพร
1: จะดีเหรอครับ
0: ก็อันนี้จะมอบให้กับพิธีกรรูปหล่อทั้งสองท่าน
1: ครับโอ้โหทั้งถ่านเลยเหรอครับ
0: ทั้งถาดกลัวจะกลับไปหมด
1: ครับ
0: เอาทีละองค์พอแล้วก็มาให้ครบถาดเนี่ยมาจะให้ทั้งถาด
1: อ๋อครับ
0: ให้ครบครั้งเรียกว่าพิมพ์โ
1: ล่โล
0: ่รุ่นบูชาครู
1: ครับ
0: หน้าโล่ก็คือพิมพ์หลวงปู่เตนะ
1: อ๋อนี่หลวงปู่เต
0: หลวงปู่เตคงทองเลย
1: ครับผมสร้างเมื่อไหร่ยังไงฮะ
0: พ.ศ. 2553อันนี้มอบให้คุณโยมเป็นที่ระลึก
2: เมตตาไม่ต้องแล้วมั้งคนนี้หลวงพ่อเสน่ห์ไม่ต้องแล้วล่ะ
1: โอ้ต้องของพวกนี้ขาดไม่ได้เหมือนอาบน้ำน้ำก็ต้องอาบทุกเช้าผมเมตตาเนี่ยต้องมีตลอด
0: เจริญพร
1: ครับ
3: เข้าใจเปรียบเทียบนะครับป๋าแหมขาดไม่ได้เลยนะเมตตามหานิยมเนี่ยถึงว่าแล้วมีแต่คนรักคนหลงเนาะ
0: ที่ระลึกคนละสอง
1: ครับ
0: อันนี้คุณโยมนี่ก่อน
1: พิมพ์นี้ผมยังไม่ได้ครับ
2: ไม่ต้องแล้วไงเรื่องเมตตา
1: เขาบอกนี่ผ่านพิธีอะไรยังไงไหมฮะมีเกจิ
0: หลวงปู่พัดอธิษฐานจิต
1: เอา
0: เดี๋ยวเอาไปที่นู่นเลย
1: หลวงปู่พัดนะฮะนครสวรรค์นะฮะ
0: นครสวรรค์เจริญ
2: อาจารย์ผม
1: อ๋อ
0: เจริญพร
2: เหมือนกันไม่ต้อง
1: ห่วงเดี๋ยวจะน้อยหน้ากันศักดิ์สิทธิ์ต้องโหพัน
3: แซวกันตลอดเลยนะพี่แฟนคลับเขาจิ้นกันไม่ไหวแล้วนะครับผมโอ้ยยอมกันบ้างก็ได้นะเอาไปเที่ยววัดสามงามกันต่อครับยังมีของดีอีกเยอะเลยฮะมาถึงถิ่นกุมารทองก็ต้องไปขอพรกุมารทองกันสิครับถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลย
2: ก็อีกจุดหนึ่งนะฮะที่อยู่ในศาลานะฮะกตัญญูกตเวทิตาคุณข้างๆหลวงพ่อเต๋เลยนะครับก็คือองค์นี้จะเรียกว่าเจ้าสัวแหละฮะ
0: เจ้าสัว
2: กุมารทองเจ้าสัว
0: เจ้าสัวกุมารทองซับโตที่มาจึงนี้ก็ว่าเจ้าสัวก็หมายถึงความร่ำรวย
1: ครับ
0: ความมั่งมีทองก็คือคงทองหลวงปู่
2: ครับ
0: ซับก็คือหมายถึงซับใครก็อยากได้ใครก็อยากมี
1: ครับ
0: มีแล้วเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโตก็มาจากคำว่าฐานยุตโตฉายาหลวงปู่แย้มว่าฐานยุตโตเอามาประกอบกัน
1: นี่ฮะ
0: ให้มีความหมาย
1: ครับเจ้าสัวทองซับโต
0: เจริญพร
1: ครับ
0: เจ้าสัวทองโตสร้างด้วยทองเหลืองด้วยทองสำริดแล้วก็สร้างโดยหลวงปู่แย้มนะ
1: งั้นผมขออะไรขอตรงนี้ได้เลย
0: ก็ลองอธิษฐานจิตดู
1: ครับ
0: ลองอธิษฐานจิตด
1: ูได้ครับผมขอเวลาแป๊บนึงนะฮะจะขอเจ้าสัวเนี่ยนะครับกุมารเจ้าสัวทองซับโตนะครับได้ผลยังไงเดี๋ยวรายงานนะฮะแฟนรายการครับผม
3: ดูท่าทาง2พิธีกรที่จะตั้งใจขอพรกันเป็นพิเศษนะครับผมขอดีๆนะครับพี่ได้ข่าวมาว่ากุมารทองของวัดสามงามนี้เข้มขลังและเมตตานักแหล่ยังไงก็ขอความสุขร่ำรวยเผื่อด้วยนะครับเอ้าขอพรเสร็จกันไปแล้วเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันต่อเลยจ้าบอกได้คำเดียวแค่ก้าวเท้าเข้ามาก็ขนลุกแล้วครับโอ้ย
2: อีกจุดหนึ่งนะพลาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่านะฮะ
1: โอ้โหอันนี้อันซีน
2: ถ้าได้มานะฮะที่วัดสามงามก็ต้องมาพิพิธภัณฑ์วัดสามงาม
1: ของอย่างนี้หาดูยากนะครับอันนี้ตู้แรกนี่เป็น
0: กุมาร
1: ทั้งนั้นเลยนะ
0: กุมารทั้งหมดทั้งหมดที่จะเป็นของหลวงปู่ที่สร้างมีทั้งเนื้อโลหะและเนื้อดินอันนี้รุ่นเรียกว่าช็อปเปอร์รุ่นนี้ก็เท่าไหร่ก็หมดไม่มีแล้วก็จะต้องเก็บไว้เฉพาะ
1: ทำไมเรียกช็อปเปอร์ครับ
0: ก็เหมือนคนขับช็อป
1: เปอร์อ๋อ
0: ลักษณะ
1: เลยเรียกว่าช็อปเปอร์ระดับ 70-80 ปีที่แล้วนะ
0: เจริญพรพุทธรูปเหล่านี้ก็เป็นพุทธรูปที่บุคคลที่มีศรัทธามาถวายหลวงปู่บ้าง
1: ครับ
0: ดับไม่ว่าจะเป็นวัดหรือเป็นชาวบ้านก็เคารพนับถือก็ถวายไว
1: ้ของเก่าแก่
0: เก่าแก่เจริญพร
2: นี่น่าจะตั้งแต่สมัยหลวงปู่แดงเก่ามาก
0: ถวายพระบดี
1: นี่ก็เป็นพิมพ์ต่างๆนะครับแบบต่างๆของวัดสามงามนะครับตั้งแต่หลวงปู่เต๋หลวงปู่แย้มนะฮะเป็นพิมพ์ที่ท่านได้สร้างขึ้นไว้นะครับ
0: อันนี้พาท่านพิธีกรมาอีกที่หนึ่งก็คือเรียกว่าปู่โสมถ้าจะเรียกว่าสมัยก่อนเรียกปู่โสมเฝ้าทรัพย
1: ์
0: เพราะอะไรเฝ้าพื้นที่ได้มาจากที่วัดดอนตูมหรือเมืองตูมเก่า

0: ก็ถือว่าเป็นลักษณะเป็นคฤหัส
1: ถ์
0: แล้วก็เป็นผู้ที่เจริญกสิณแล้วก็เหมือนกับเป็นเจ้าที่เจ้าทางเฝ้าทรัพย์สมบัติที่บริเวณนั้นอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยเรียกกันว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย
1: ์
0: เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นที่ศึกษาของรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
1: ครับ
2: ชมความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์วัดสามง่ามกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาชมความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ของเซียนพ่อแก่ระดับอาจารย์ของหลวงพ่อเต๋กันต่อเลยครับบอกได้เลยนะครับว่าคนลุกจ้าน
1: ี่คือสถานที่อะไรครับ
0: เป็นอนุสรณ์สถานที่พักของหลวงปู่เต๋
3: อ
0: ๋
3: อซึ่งเก่าหลวงปู่เต๋อ
0: เจริญพรที่พักมาตลอดเดิมๆสภาพเป็นอย่างนี้เลยครั้งแรกที่มาอยู่หลวงปู่สมถะเรียบง่ายอยู่แบบชนบท
1: นะ
0: แล้วตัวนี้สิ่งสำคัญ
1: สิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งอยู่ตรงนี
0: ้ก็เป็นหิ้ง
1: หิ้ง
0: บูชาครูบาอาจารย
1: ์เรียกท่านว่าอะไรครับ
0: อันนี้เป็นเสียงปู่ครูสิฤาษีปู่ครู
3: ฤาษีปู่ครู
0: จะประกอบพิธีไหว้ครูตัวนี้เป็นหลักเลยเป็นหลักตัวนี้จะเป็นหิ้งที่หลวงปู่รับแขกอะไรต่างๆอยู่ตัวนี้กับไหว้พระสวดมนต์อยู่ตัวนี้ตลอด
1: ที่อยู่ในตู้ฮะ
0: อันนี้เป็นองค์เหมือนพ่อหลวงองค์ใหญ่เป็นประธานเหมือนกับเป็นองค์แทนของชาวของอาจารย์สมณพราหมณ์มันจะอยู่
3: ก็คือเป็นตัวแทนของอาจารย์หลวงปู่เต๋ที่เป็นคฤหัสถ์ท่านนั้น
0: เป็นคฤหัสถ์ท่านนั้นประมาณนั้น
3: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราก็ลาท่านเจ้าคุณ
1: ครับ
3: นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณมากเลยที่นะฮะพาเราเยี่ยมชมวัดแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรแบบที่ดีมากที่เราไม่เคยรู
1: ้เล่าเรื่องราวปฏิวัตินะครับให้กับนะคนไทยและคนดูนะครับทั่วประเทศได้ทราบกัน
0: ฝากข้อคิดเตือนสติไว้ว่าพระนั้นมีไว้ให้แค่กำลังใจแต่พระภายในคือการทำความดีผู้ดีทำดีคิดดีทุกครั้งไปชีวิตเราก็จะดีเสริมชะตาเราทุกครั้งไป
3: สาธุขอบคุณนะครับ
1: ท่
3: านเจ้าคุณมากๆเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะไปพบกับช่วงคงกระพันวัตถุมงคลของวัดสามง่ามครับ
4: หลวงพ่อเต๋นะครับแกสร้างกุมารทองมวลสารในการสร้างเลยครับดินเจ็ดป่าช้าองค์นี้ก็เป็นล้านครับ
5: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
6: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
7: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
6: มีใครทำมาก่อนไหม
7: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
6: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
7: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
2: กลับมาช่วงคงกระพันวันนี้ขอนำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อเต๋วัดสามง่ามกันนะครับซึ่งวัตถุมงคลหลวงพ่อเต๋นั้นสร้างไว้มากมายมีทั้งพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อว่านเหรียญรูปเหมือนพระกริ่งรูปหล่อเหรียญหล่อและเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านมาจนทุกวันนี้ก็คือกุมารทองที่มีตำราการสร้างได้จากหลวงลุงแดงพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยทีเดียว
3: ช่วงคงกระพันนะครับวันนี้นะฮะอยู่กับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
8: พี่หนุ่มครับสวัสดีครับ
3: พี่หนุ่มสอนรามนะครับ
1: ไม่ใช
8: ่หนุ่มบารมีหลวงพ่อเต๋ครับ
3: หนุ่มบารมีหลวงพ่อเต๋นะครับหยอกเล่นแม่คนชื่อหนุ่มไม่หล่อทุกคน
1: หนุ่มบารมีหลวงพ่อเต๋หมายความว่าชื่อจริงชื่อบารมี
8: ผมชื่อหนุ่มครับแต่ใช้บารมีหลวงปู่ครับ
1: อ๋อบารมีหลวงพ่อเต
3: ๋ชื่อในวงการไง
1: หนุ่มบารมีคนที่ไหน
8: ผมเป็นคนนครผมนะครับ
1: คนที่นี่อยู่แล้วอ
8: ๋
1: อครับผม
3: วันนี้อยากจะแนะนำรุ่นไหนยังไงก่อนฮะ
1: หลวงพ่อเต๋เนี่ยกับกุมารหรือกับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างฮะ
8: หลวงพ่อเต๋นะครับ แกสร้างกุมารทองมวลสารในการสร้างเลยครับก็จะมี

0: ดินเจ็ดป่าช้า
1: วัตถุมงคลแรกที่ท่านสร้างอะไร
0: กุมารทองครับ
1: อ๋อเริ่มที่กุมารทองเลย
0: รุ่นแรกครับ
1: ครับปีไหน
0: ปี2484ครับ
1: 2484
2: องค์ไหนฮะ
0: นี่ครับนี่ครับ
1: นี่คือรุ่นแรก
0: รุ่นแรกครับรุ่นแรก
1: บล็อกอะไรครับ
0: บล็อกหูยาวครับ
1: หูยาว
0: หูสั้นแล้วก็ตาโปน
1: อือ
0: ครับ
1: อย่างนี้หูยาว
0: ใช่ครับ
1: หูยาวยังไงพี่ชี
0: ้หูยาวคือนี่หูนี่ครับหูท่านจะดูยาว
1: ๆ
0: ใช่แล้วทรงนี้ทรงหัตถ์ไทยคือเป็นทรงตัด
2: แล้วมือนี่คือกวักถูกไหมฮะ
0: ใช่มือคือประมาณคือบล็อกมันเป็นบล็อกดินนะครับมันจะยื่นออกมาไม่ได้อะมันก็จะยื่นได้คือเหมือนฝักเงินฝักทอง
1: คร
0: ับตูดก็จะมีกระหม่อมก่อนจะไม่ไผ่แทงจะเห็นมวลสารนะครับเป็นดินพื้นดินเจ็ดป่าช้าแล้วก็
2: เจ็ดโป่ง
0: ดินเจ็ดโป่งเจ็ดถ้ำ
1: เจ็ดวัด
0: เจ็ดวัดครับ
2: สมมุติว่าคนอยากจะเช่าหากันอยากจะมีไว้ครอบครองอย่างรุ่นนี้ราคาไปถึงไหนแล้ว
0: ราคาตอนนี้เหรอครับก็หลักแสนปลายถึงหลักล้านต้นครับสภาพสวยๆนะต้องเป็นบล็อกหูยาวเลยนะ
1: อันนี้นี่ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
0: ก็ถือเกือบ 100% นะครับ90%ครับแค่จมูกนิดเดียว
1: อ
0: ื่นก็สวยสมบูรณ์หมด
1: ประสบการณ์เนี่ยเกี่ยวกับกุมารทองเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคนถึงให้ความศรัทธาก
0: ุมารทองเนี่ยจริงๆอ่ะต่างชาติอ่ะนิยมสุด
1: โอ้
0: ทุกจีนฮ่องกงไต้หวันพวกเนี้ยครับ
1: เหรอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะ
0: ฮ่องกงสิงคโปร์นี่เยอะมาก
1: เนี่ย
0: ใช่
1: ต่างชาตินิยมที่สุด
2: เมตตา
1: สิงคโปร์นี่
0: เชื่อมากเพราะด้านค้าขายโชคลาภ
1: คราวนี้มันมีข้อสงสัยอีกอันนึงสมมติผมได้องค์นี้ไปหรือตัวนี้ไปเนี่ยกุมารตัวเนี้ยองค์เนี้ยก็จะเป็นของอันนี้ป่ะพอเป็นคนนี้ก็นิสัยอีกแบบนึงคนนี้นิสัยอีกแบบนึงหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับอ
1: ย่างนั้นไหม
0: ใช่ครับกุมารแต่ละองค์นิสัยไม่เหมือนกันครับ
1: เออ
0: ครับมันก็เหมือนเด็กอะพี
1: ่ครับ
0: เหมือนเด็กอะ
1: ก็แสดงว่าตอนหลวงปู่เนี่ยเขาตั้งจิตอธิษฐานตามคาถาแล้วก็วิชาที่เรียนมาเนี่ยก็เชิญมาถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เหมือนเชิญมาก็แล้วแต่
0: เชิญ
1: เด็กคนไหนมาอยู่
0: ใช่
1: มาอยู่แต่ละคนก็จะต่างกันไป
0: ถูกต้องครับ
2: ก็พี่แท่งมีตั้งหลายคนนิสัยยังไม่เหมือนกันเลย
1: กุมารเหรอ
2: เด็กอะ
3: โอ้ยพี่นมแซวแรงนะวันเนี้ยมากล่าวหาป๋าแท่งแบบนี้ได้ไงอะป๋าไหนจะมีใครไม่มีเสียงจะสูงไปไหนเนี่ย
1: แล้วจริงไหมก็จะมีเสียงเด็กกลางคืนอะไรเงี้ย
0: มีครับมียังผมเองอ่ะบอกตรงไม่เคยเจอแบบตัวเป็นตนเลยครับแฟนเคยเจอมานั่งหน้าพัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นตัวเลยเหรอ
0: ใช่ยืนเอาเอวเลยครับ
1: เป็นเด็กมาจุกยืนเท้าเอวนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้อ้าวนี่
2: อันนี้น่าจะเป็นรุ่น3
1: อ๋อนี่ใช่ไหม
0: อันนี
1: ้ตาจะชัดขึ้นมา
0: ไม่ใช่ครับบล็อกตาโปนคืออ่าใช่ตามันจะปูดออกมา
1: เ
0: รียกบล็อกตาโปน
1: ครับ
0: แล้วหูเนี่ยจะแบบจะสั้นหูยาว
1: ครับ
0: คือจะคนละพิมพ์เลยครับคือเวลาการสร้างเนี่ยมันก็แล้วแต่วาระอันนี้สร้างก่อนแล้วก็มาบล็อกหูสั้น
1: เห็นบอกว่าในช่างเนี่ยสมัยหลวงปู่เนี่ยเป็นคนบังเลนตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: คนเก่าแก่บ้านให้หลวงปู
0: ่คนแถวนี้เลยครับตรงนี้ก็เป็นร้านนะครับ
1: คือ
0: ถ้ารุ่นแรกเขาเรียกทรงหัตถ์ไทยทรงตัดรุ่นสองเขาเรียกทรงจุกหน้าจะเป็นจุกหน้าตูดจะเหมือนกันตูดที่แทงเพราะว่าหนึ่ง
1: ช่างเดิมไหม
0: ช่างคนเดียวกันคร
1: ับ ยังช่างเดิมอยู
0: ่ที่แทงเพราะอะไรครับเพราะว่าดินเนี่ยมันต้องแทงเพื่อมันแห้งพอแห้งแล้วขอไอ้เผาพอขอไอ้เผาเนี่ยถ้าเกิดมันไม่แทงเนี่ยมันจะชื้นมันจะระเบิด
1: มีพิมพ์เดียว
0: มี3พิมพ์ครับ
1: 3พิมพ์เหมือนกัน
0: ครับก็จะมีพิมพ์ยอดชายแล้วก็พิมพ์ลึกพิมพ์ตื้น
1: ครับ
2: แล้วหลวงพ่อเต๋สร้างไว้กี่รุ่นฮะ
0: ทั้งหมด7รุ่นครับ
2: 7รุ่นนะนอกจากกุมารทองก็มีนางกวักด้วยใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: ที่สร้างในรุ่นของหลวงพ่อเต๋
0: ใช่ครับที่ทำพ่อเต๋ครับ
2: อย่างนางกวักรุ่นแรกนี่มีให้ดูมั้ยฮะ
0: นี่ครับนี่ครับนี่คือรุ่นแรก
2: นี่รุ่นแรกนะฮะขออนุญาตนะครับ
0: รุ่นแรก
2: คลาสสิกมาก
0: ให้พิมพ์โบราณ
1: ครับ
0: คือโบราณ
2: คลาสสิกมากองค์นี้สวยอ่ะ
0: อันนี้เรียกทาสีฝุ่นครับ
2: นี่สภาพดีก็คือทาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนน
0: ี
2: ้อย่างนางกวักรุ่นแรกหลวงพ่อเต๋แบบเนี้ยราคาจะเท่ากุมารทองมั้ยฮะ
0: จะถูกกว่าครับ
1: จะอยู่ประมาณเยอะ
0: ก็หลักแสนนะครับ
2: แสนต้น
0: ๆแสนกลางกลางคร
2: ับ แสนกลางๆนะครับแล้วนางกวักหลวงพ่อสร้างไว้กี่รุ่นกี่แบบพี่หนุ่ม
0: นางฝากสร้างไว้3รุ่นครับอันนี้รุ่น5ครับ
2: อันนี้ก็ดูทันสมัยขึ้น
0: ใช่
2: นะ
0: ดูเนี่ยรุ่นเดียวกัน
2: ดูงานปั้นงานอะไร
1: มีส่วนยื่น
0: ใช่ยื่น
1: แล้วก็ความเนี๊ยบนะของการทำนี่เริ่มชัดเจนขึ้น
2: แต่องค์นี้สวย
0: นี่สวยมาก
2: แล้วดูเหมือนเป็นโลหะเลยนะ
1: รุ่นอะไรพี่นี
0: ่อันนี้รุ่น4ครับ
1: รุ่น4
0: รุ่น4เขาเรียกมันจะมีนี่ครับเอกลักษณ์คือมีตาว่าสง่าม ใช่ทะลุสี่เป็นทางนี
2: ้โอ้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็เรียกว่าเฉียบแล้วก็น่าเก็บน่าค้นหาเหมือนกัน
1: รุ่นไหนรุ่นไหนไฮไลท์เลย
0: ก็จะเป็นคุณแผนเนี่ยครับ
1: นี่คือครั้งแรกในการทำพระคุณแผนของ
0: ค
1: ุ
0: ณแผนรุ่นแรกอย่างเงี้ยมันเป็นพิธีกรรมการสร้าง2484ครับ2484
1: เอ้าปีเดียวกันเลยกับกุมาร
0: ครับมันจะมีกุมารนอนเนี่ยบางคนบอกเนี่ยเอาบูชาเหมือนเด็กเข้าฝันนะครับว่ามีเด็กอยู่ด้วยครับมันจะมีเด็กตรงนี้ครับเนี่ย
1: เพราะมีกุมารอยู่ในนั้นด้วย
0: ใช่ครับเขาเรียกคุณแผนกุมารนอนลงไอ้ตรงแผนกุมารนอน
2: โอ้สวยสวยสวยโอ้โหคุณแผน
0: ข้างหลังจะมียันคล้ายเหมือนคล้ายยันเรียกยันมะแต่ชาวบ้านเรียกยันเป็ด
2: คุณแผนรุ่นแรกของหลวงพ่อเต๋อเนี่ยราคาในท้องตลาดประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: ถ้าเกิดพิมพ์นี้ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นปลายครับสวยไหมครับพี
2: ่อ
0: ันนี้เขาเรียกเหรียญคุ้มภัยครับรุ่น4นี่ต้องคำเหมือนกันครับ
2: นี่ทันหลวงพ่อเต๋อไหม
0: ทันครับอันนี้ปี04 2504ครับ
2: อันนี้น่าจะแสนกลางๆมั้ง
0: อันนี้ครับประมาณ200,000หน่อยๆครับ
2: แสนต้นสบายเนี่ย
1: อีกหนึ่งเหรียญที่อยากจะฝากปิดท้ายตรงนี้เอามาเยอะมาก
0: อันนี้เขาเรียกเหรียญ2500ครับ
1: 2500
0: ครับเนื่องเงินลงยาสร้างตั้งแต่เล่นมายังไม่เกิน9เหรียญครับ
1: ไม่เคยเห็นเลยนะ
2: ที่พบเห็น
1: เหรียญ
0: ใช่ครับมา9เหรียญอันนี้เนื่องเงินครับ
1: นี่ขาเรียว
0: เขาเรียกพระลีลาครับ
1: พระลีลาขาเรียวก็อยู่ด้านหลัง
0: ขาอ่อน
1: ขาอ่อนขาอ่อน
0: ครับ
2: เอาละครับนะก็ขอบคุณพี่หนุ่มนะฮะบารมีหลวงพ่อเต๋อมากๆเลยวันนี้นะฮะที่สละเวลามานะครับ ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะพาไปทานร้านอร่อยรอบวัดสามงามครับผม
1: ครับผมจบได้สวยงามมาก
2: ชื่นใจ
4: สื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
6: ท่านธรรมยังปีสรณะธรรมนะปาทัง
5: แค่ฟังใจก็เย็นเดี่ยวใช้ง่ายทุกวัย
7: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้แม่ชอบมากเลยอ่ะ
5: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีรวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
8: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
5: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิรสรัญพัฒ
9: น์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
5: เพลงบรรเลงกีต้าหวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรไทย
10: ถึงไม่ใช่
5: ไทยพงศธร
11: รู้ไหม
5: มนแคนแก่นคู
11: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
5: สิริพรอำไพพง
12: เป็นสิ่งของ
5: ไหมไทยใจตะวัน
12: ได้บ่มักดี
5: กล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีโทรเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
3: กลับมาช่วงอร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารครัวผ่องศรีร้านดังของอำเภอดอนตูมบอกได้เลยนะครับว่ามาที่นี่แซ่บจัดจ้านแน่นอนจ้า
2: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เรามาที่ร้านครัวผ่องศรีนะฮะออกจากวัดสามง่ามมานิดเดียวนะครับเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยก็ต้องไปชิม
1: มาดอนตูมต้องมาครัวผ่องศรีเท่านั้นนะฮะ
2: ไม่น่าเชื่อนะว่าร้านนี้เนี่ยจะ30ปีแล้ว
1: ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม
2: ่อ๋อตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ก็คุณแม่ผ่องศรีวรนุชเนี่ย
2: ที่ร้องเพลง
1: ใช่
2: อ
1: ๋
2: อ
1: แ
2: หละใช่ไหมไม่ใช่
1: ไม
2: ่
1: ได้เกี่ยวคุณแม่นะครับ คุณไรเอ่ย
2: คุณแอน
13: แอน
1: เออสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
1: คุณแอนวันนี้จัดเต็มเลยนะ
13: ค
1: ่
13: ะ
1: จริงๆจะเต็มกว่านี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับแต่ผมบอกว่าเอาพอชิมแล้วกันแวะมานะฮะจะได้ทานอาหารนะครับที่เป็นรสชาติอาหารป่า
10: ค่ะ
13: แซ่บ

0: จัดจัดจี๊ดจี๊ดนะฮะ
1: นี่หนุ่มชิมของชอบก่อนเลย
0: พันเพลนหมูป่า
1: ครับผม
0: นี่ฮะแต่รสมือ
1: นะโ
0: อ้โห
1: รสชาติอาหารป่าจริงๆ
0: อร่อย
1: ที่นี่อร่อยต้องตบโต๊ะ
2: ค่ะสบาย
1: สุดยอด
0: เป็นผัดเผ็ดนะครับปกติผัดเผ็ดที่ผมชอบมักจะมีความหวานนิดนึงแต่ผัดเผ็ดหมูป่าที่นี่ไม่หวานเป็นผัดป่าจริง
2: สไตล์ป่าป่า
0: เป็นผัดป่าสไตล
1: ์ป่าเลยรสชาติป่าแล้วก็บอกเลยว่าคนถ้าไม่ได้แบบว่าทานเผ็ดจัดมากอาจจะไม่เก่งทานได
0: ้
1: เหมือนผมได้ทานได
0: ้ครับ
1: ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปดีครับผมตักให้เลยพี่แท่ง
0: เอาเริ่มจากอ
1: ันนี้ปลาอะไรนะต้มยำอะไรนะ
0: ปลาคังปลาคัง
1: ปลาคังนะครับ
0: ปลาคัง
1: ปลาล้วนๆเลยนี่ปลาล้วนๆเลยจัดเนื้อปลาไปเต็มๆนะฮะ
0: เอา
1: แล้วปลานี่ดูสดโอ้โหดูชิ้นนี้สุดยอดล้วนๆเลย
2: ใช้ปลาสดทุกวันนะคะ
0: ถั่วนี่ว่าให้เรา
1: ไม่สิ
0: ไหนเราก็กลืนน้ำลายเอื้อกเอื้อกเอื้อกเอื้อก
3: โดนซะมั่งก็ดีนะครับป๋าแท่งแกล้งพี่หนุ่มมาหลายเทปแล้วเนี่ยเทปนี้โดนซะเองนะครับแหมคงเข้าใจแล้วนะครับว่าความหิวอ่ะมันเป็นยังไง
0: เอาละครับน้องแอนเมนูนี้สุดยอดครับ
1: ทาน
0: ปูหล่น
1: ถึงอีกหนึ่งเมนูนะฮะปูหล่นนะฮะปูเป็นโอ้โหเรียกว่า
0: ปูของสีนะฮะเป็นปูหล่นของเขาเนี่ยใช้เนื้อปูล้วนเขาแกะมาให้เรียบร้อยนะฮะในส่วนของก้ามปูใช้ปูอะไรเนี่ย
2: ปูม้าเป็นปูม้าแกะ
0: เป็นปูม้านะฮะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องลำบากเคี้ยวนะครับ
1: ขออีกนิด
0: เ
1: ติมอีกนิดเติมอีกนิดให้มัน
0: ยอด
1: น้ำ
0: อร่อยรุนแรงบอกได้เลยอยู่ไปได้อีก30ปีอย่างน้อย
1: ๆรสชาตินี้นะ
0: มีจังหวัดนครปฐมมีหนึ่งอย่างนะนี่บอกได้เลยนะต่อจากส้มโอเลยนะกลัวพองสีเลย
1: อร่อยท่านผู้ชมเข้มข้นอ
0: ร่อย
1: แล้ววัตถุดิบดีแล้วเดี๋ยว
0: แต่ปลาที่อ่อนนะมันจะกินยากนิดนึง
1: ก้างเยอะ
0: ใช่จะเคี้ยวเพลินไม่ได้เคี้ยวต้องระวังไปด้วย
1: หูน้ำชูชีนี่แบบ
0: สุดกลมอร่อยจริง
1: เด้พระเอกของผมมาแล้วพี่หนุ่ม
0: แกงคั่วหอยขม
2: ถูกไหม
0: ชื่อนี้นะฮะแกงคั่วหอยขมอันนี้แหละไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องยั้งแล้วครับได้สวยงามมาก
1: ชื่นใจแล้วลูกค้ามาก็ให้เต็มๆแบบนี้เลยเหรอ
2: ค่ะเท่านี้เหมือนกันหมด
0: จริงๆผัดแห้งๆก็ได้เนาะใช่ไหม
2: ได้ค่ะแห้ง
0: ก็
2: ได้
0: ผัดแห้งๆอ่ะกินคล้ายๆกับหมูป่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นอันนี้ผมว่าก็อร่อย
1: สั่งได้ใช่ไหม
2: สั่งได้ได
1: ้ถ้าท่านผู้ชมแบบ
0: หอยขมผัดเผ็ด
1: ถ้าชอบแบบน้ำคลุกคลิกหรือว่าแห้งๆเนี่ยก็บอกทางร้านได้
0: แต่นี้ออริจินอลฮะแกงคั่วหอยขม
1: โอ้ผ่านทุกเมนูท่านผู้ชม
0: อร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นร้านอาหารที่แบบระดับมิชลินเลยที่ซ่อนตัวอยู่ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมครับผม
1: ครับผม
0: ครัวผ่องศรีน้องแอนเชิญชวน
1: ฝากร้าน
0: นักชิมทั่วประเทศมากินร้านเราหน่อย
2: ค่ะก็ขอเชิญนะคะก็คือยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะที่ร้านครัวผ่องศรีเราได้เลยนะคะ
0: โทรหาก่อนได้ไหมเบอร์อะไรดี
2: เบอร์086107-1850ค่ะ
0: ครับผมโทรมาก่อนได้นะครับรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ
1: ปิดวันไหนบ้างฮะร้าน
2: ส่วนใหญ่จะเปิดทุกวันนะคะ
1: ครับไม่มีวันหยุดนะ
2: ไม่มีวันหยุดค่ะ
1: แต่ว่าก็โทรมาก่อนก็ดี
0: อย่างที่บอกเบอร์ไป
1: เผื่อติดธุระเผื่ออะไรเนาะมาไกลบางทีไม่ได้ทานไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณแนนมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ให้ได้ทานของอร่อยๆแบบนี้เดี๋ยวที่เหลือพี่แท่งค่อยๆลุยต่อ
2: ได้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอข้าวสวย
3: รับรองได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่ามาทานอาหารที่ครัวผ่องศรีนั้นไม่ผิดหวังอร่อยจัดจ้านในย่านดอนตูมจริงๆครับ
1: โอ้โหวันนี้นะฮะเป็นยังไงครับพี่แท่งวัดสามงาม
0: โอ้โห
1: ยอดนะตำนาน
0: เป็นวัดเดียวนะฮะที่ไม่กล้าข
4: เพราะว่าม
0: ึงคนกลับบ้านทุกทีเนี่ยขออย่างเดียว
4: จะได้มีคนช่วยดูแลบ้านให้โชคให้ลาภนะฮะเตือนภัยในยามที่เราอาจจะมีภัยเข้ามาก
0: ลัวจะนอนไม่หลับ
4: โอ้ยผวา
0: เรื่องราวนะฮะรวมไปสถานถึงสถานที่สำคัญของทางวัด
4: โอ้เรียกว่าก็เป็นตำนานความเชื่อนะฮะที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน
0: ก็อยากเชิญชวนนะครับนะฮะวัดสามงามนะครับจังหวัดนครปฐมอยู่แค่ดอนตูมนี่เองใกล้ๆ
4: ครับสำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
2: จ้ะ
1: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
2: ้
1: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
2: ครับ
1: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
2: ถูกต้อง
1: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
2: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่
1: อ
2: ยมีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
1: อ
2: ะแล้วก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
2: ครับ
1: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
2: ทำธุระ
1: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
2: เทเข้าไปเลย
1: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
2: ปิด
1: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
2: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
2: ้
1: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
2: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
4: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวล นะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นน่ะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
4: ้
3: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
4: ครับ
3: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนขาม
4: ันเก็บง่ายมากเลยนะ
3: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
4: ้
3: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกปรกใดๆเลยค่ะ
4: ครับในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีไม่เชื่อสสชัยภูมิเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์จนกว่าจะมีหลักฐานเผยช่วงปราบสแกมเมอร์ไม่พบชื่อสามีมีส่วนเกี่ยวข้องติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะครับว่าใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสสที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นั้นขอให้ไปให้ข้อมูลกับ DSIน้าชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสังแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์ว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมที่จะชี้แจงและรับการตรวจสอบเช่นกันโดยเบื้องต้นนางสาวสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวจากการสอบถามเบื้องต้นก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดโดยในช่วงที่มีการดำเนินการหลายเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก็ยังไม่พบว่ามีชื่อนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งนี้ขอยืนยันว่าอยากให้มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษจะเป็นใครก็ได้คนทั่วไปก็ได้แค่แจ้งเบาะแสหรือมีหลักฐานเหมือนช่องทางที่แจ้งกับปปช.นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงกรณีที่สถานศึกษาสมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินของกองทุนกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชนจำนวน4แห่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทันทีอย่างเด็ดขาดในส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายต้องเรียกเงินคืนทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบและมีรายงานล่าสุดว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้นายภาสกรชัยรัตน์เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณพิษณุคะคุณผู้ชมคะนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งจัดการซากสุกรหลังน้ำท่วมฟาร์มในจังหวัดปราจีนบุรีทำให้สุกรตายประมาณ 2,000 ตัวโดยคาดว่าวันนี้ดำเนินการได้ประมาณ 1,400 ตัวและอาจแล้วเสร็จทั้งหมดภายในพรุ่งนี้หากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดูแลสุขอนามัยพื้นที่โดยรอบส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังกองกำลังรัฐบาลเยเมนเปิดการโจมตีอย่างรวดเร็วและประกาศว่าสามารถผลักดันกลุ่มกบฏฮูตีออกจากพื้นที่ชายฝั่งรอบช่องแคบบาบเอลมันเดฟไปจนถึงเมืองท่ามุกคาพร้อมกับยึดฐานที่มั่นสำคัญคืนได้สำเร็จแล้วหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วกลุ่มฮูตีได้บุกยึดครองช่องแคบบาบเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและสินค้าทางเรือที่สำคัญในทะเลแดงไว้จนสะเทือนตลาดพลังงานโลกด้านสหประชาชาติออกแถลงการว่ามีพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการยึดครองของฮูตีกว่า 150,000 คนและประณามกลุ่มฮูตีที่โจมตีข้ามแดนไปยังซาอุดีอาระเบียก่อนหน้านี้ด้วยพร้อมขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนไม่ยกระดับความขัดแย้งค่ะแฮร์รี่เคนกัปตันทีมชาติอังกฤษวัย33ปีนำเพื่อนร่วมทีมลงฝึกซ้อมก่อนที่จะพบกับสาธารณรัฐเช็กในศึกยูฟ่าเน

0: ชั่นส์ลีกที่สนามเวมบลีย์ซึ่งเคนที่ยิงไปแล้ว89ประตูในนามทีมชาติเตรียมจะทำสถิติลงสนามรับใช้ทีมสิงโตคำรามครบ125นัดเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดการของปีเตอร์ชิลตันอดีตผู้รักษาประตูซึ่งครองสถิติมาตั้งแต่ปี1990สำหรับทีมชาติอังกฤษกำลังประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บทั้งเอสซีคอนซากองหลังจากอาร์เซนอลและอเล็กซ์สก็อตกองกลางจากบอสมันที่ได้ถอนตัวจากทีมไปเมื่อวันจันทร์โทมัสทูเคิลเรียกตัวริโก้ลูอิสฟูลแบ็กจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาเสริมทีมเพียงคนเดียวทำให้อังกฤษเหลือผู้เล่นเพียง22คนสำหรับเกมนัดสุดท้ายค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: เป็นไงบ้างคะแม
3: ่กระทั่งของที่อยู่ในโรงก็ขโมยน่ารังเกียจจริงๆดูสิโดนงัดเปิดหมดแล้ว
2: ของที่อยู่ในโรงพ่อถูกขโมยไป
3: ของในโรงศพพ่อของลูกไม่สำคัญแต่มารบกวนเขาแม่ไม่พอใจมากๆตอนนั้นคุณทำพิธีฝังคุณถึงจะถูกคุณคะเป็นความผิดของฉันเอง
2: แม่คะไม่ใช่ความผิดแม่เพราะหนูเป็นคนอยากทำพิธีให้พ่อดีๆ
4: อย่าเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณนาย
2: พ่อคะหนูไม่ดีเองเพราะพวกเราเจอกันช้าไปก่อนหน้านี้หนูไม่ทันกตัญญูต่อพ่อเดิมทีอยากรอให้มีเงินก่อนลูกเคยทำพิธีดีๆให้พ
4: ่อที่เฒ่าแก่ใหญ่ถือเอาไว้คืออะไรเหรอคะ
3: คือลูกข่างที่ถวายในหอบรรพชนฉันเห็นนานแล้วล่ะแต่เห็นเขาจับแน่นขนาดนั้นเลยตัดสินใจให้ลูกข่างอยู่กับเขา
2: พ่อคะตอนพ่อจากไปเราไม่ได้อยู่ข้างกายพ่อพ่อมีอะไรอยากบอกพวกเราหรือเปล่าที่ปล่อยวางไม่ได
3: ้เอ๊ะจับแน่นขนาดนั้นทำไมถึงหลุดได้ล่ะ
2: พ่อมีเรื่องอะไรในใจที่ยังปล่อยวางไม่ได้กันแน
3: ่เขาเป็นห่วงที่สุดคือโรงงานว่านกวนแล้วก็ลูกกับจั่วเฟิงแล้วจะมีอะไรอีกล่ะ
2: หนูคิดว่าพ่อมีอะไรอยากบอกหนู
4: คุณหนูระวังค่ะระวังหน่อยสิ
5: ขอโทษทีครับ
4: หนูไม่เป็นไรนะคะ
2: ไม่เป็นไร
4: คุณนายล่ะคะตายแล้วลูกขางร้าวหมดแล้ว
3: ลูกทำอะไรอยู่นะ
2: แม่คะหนูทำกาวอยู่นะจะเอามาติดลูกขาง
3: อ๋อได้ยินพ่อของลูกบอกว่าลูกข่างอันนี้เริ่มตั้งแต่ทวดรุ่นที่21ก็ถวายอยู่ที่นั่นมาตลอด

0: ถังอันนี้มาจากไหนกันแน่นะ
1: ไม่เคยได้ยินพ่อของลูกพูดถึงนะ
0: ข้างในมีโลหะด้วย
1: ข้างในมีกระดาษด้วยจดหมายฉบับนี้บรรพบุรุษรุ่นที่21ว่าหลี่ซินเขียนให้คนรุ่นหลังที่แท้ยุคแปรราชวงศ์ซ่งใต้ซ่งตี้ปิงและกลุ่มเสนาบดีขนทรัพย์สมบัตินี้มาที่กวางตงตอนนั้นเสนาบดีลู่ซิ่วฟูอุ้มฮ่องเต้น้อยไว้แล้วโดดน้ำฆ่าตัวตายจากนั้นกลุ่มเสนาบดีที่เหลืออยากฟื้นคืนราชวงศ์ที่ล้มหยวนหวนซ่ง
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับตระกูลว่านของเราคะ
1: บรรพบุรุษตระกูลว่านคือพ่อครัวประจำฮ่องเต้น้อยหนีมากวางตงกับเขาด้วยและรับผิดชอบดูแลสมบัติ
0: หมายความว่าสมบัติอาจซ่อนอยู่ในตระกูลว่านของเรา
1: ในจดหมายไม่ได้เขียนว่าสมบัติอยู่ที่ไหนเขียนแค่ว่าสมบัติพวกนั้นใช้เพื่อฟื้นคืนราชวงศ์ต่อมาราชวงศ์ชิงยึดครองชาวฮั่นสูญเสียอำนาจบรรพบุรุษของเราไม่อยากถูกดึงเข้าไปในประวัติศาสตร์อีก
0: ดังนั้นบรรพบุรุษของเราตั้งแต่รุ่นของว่าหลี่ซินก็ถอดใจฟื้นคืนราชวงศ์เหรอคะ
1: ใช่ดังนั้นในจดหมายนี้ยังเขียนว่าเขาให้บรรพบุรุษอภัยให้เขาขณะเดียวกันเขาจะนำสมบัตินั่นกับความลับนี้ลงหลุมด้วยจะไม่บอกใครทั้งนั้นดังนั้นแม่คิดว่าพ่อของลูกคงจะไม่รู้เรื่อง
0: แล้วทำไมต่อมาตระกูลว่านถึงได้หมักซีอิ๊วล่ะคะ
1: เพราะว่าว่าหลี่ซินเจอสูตรซีอิ๊วที่บรรพบุรุษทิ้งไว้เขาเลยตั้งใจทำสิ่งนี้เพื่อดำรงชีพเขาคิดว่าแบบนี้ประเทศถึงจะสงบสุขดูสิประโยคสุดท้ายในจดหมายเขียนว่าแก่งแย่งคือความว่างเปล่าลดเลิศล้ำนำพาสุข
0: ก็หมายความว่าสมบัติถูกฝังอยู่ในตระกูลว่าน
1: ลูกจะทำอะไร
0: บรรพบุรุษแสดงอนุภาพพ่อคุ้มครองพวกเราบอกให้พวกเราไปหาสมบัติพวกนั้นแล้วใช้เงินส่วนนั้นซื้อโรงงานกลับมาพวกเราจะได้ฟื้นโรงงานว่านกวนขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ได้บรรพบุรุษบอกว่าการตั้งใจทำซีอิ๊วคือทางที่ถูกต้อง
0: แม่คะฟื้นโรงงานว่านกวนต้องใช้เงินนี่เป็นโอกาสนะคะ
1: สมบัติไม่ใช่ของตระกูลว่านแล้วแค่ดูแลลูกจะโลภไม่ได้นะ
0: หนูไม่ได้โลภพ่ออยากจะบอกเรื่องพวกนี้กับเราคืออยากให้เราไปหาสมบัติเหล่านี้ฟื้นฟูโรงงานว่านกวน
1: แม่บอกแล้วว่าสมบัติไม่ใช่ของเราไม่ได
0: ้หลิวจิงเย่บอกว่าแค่ภายใน3วันพวกเราหาเงิน 4,000 หยวนมาได้ก็จะขายโรงงานให้กับเราแม่คะนี่เป็นโอกาสหนึ่งเดียวถ้าพลาดไปแล้วก็เราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะคะแม่เชื่อหนูนะแค่พวกเราฟื้นฟูโรงงานว่านกวนเงินนั่นหนูต้องเอาคืนแน
1: ่แม่รู้ว่าลูกใจร้อนแต่ต้องเชื่อฟังคำของบรรพบุรุษเราจะขัดคำสั่งเสียงของบรรพบุรุษไม่ได
0: ้แม่คะถ้าพลาดโอกาสนี้ไปก็จะทำผิดต่อพ่อ
1: ถ้าพ่อรู้ว่าลูกใช้เงินที่ไม่ใช่ของตระกูลว่านไปสร้างโรงงานว่านกวนใหม่เขาไม่มีทางเห็นด้วยแน่นอน

0: เดี๋ยวนั้นเราไม่ได้ไปกินขนมที่ถงหลินจูนานแล้วไปดื่มชากันเถอะ
1: ซวงซวงตอนนี้เธอเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วเมื่อกี้ที่เราร่วมพิธีมิสซาฉันจงใจนั่งห่างออกไปเธอไม่เข้าใจความหมายของฉันเลย
0: เข้าใจคุณกังวลว่าคนอื่นจะนินทาพวกเราลับหลัง
1: คำพูดคนน่ากลัวอย่าเป็นที่สงสัยเลยเราต้องรู้จักหลบหลีกฉันไม่อยากให้คำซุบซิบนินทาของผู้คนทำร้ายเธอ
0: ก็จริงตอนนี้เราเจอกันยังต้องหลบๆซ่อนๆฉันมีวิธีแล้ว
2: ข้อตกลงในการหย่าเกาสวงสวง
0: นี่เป็นข้อตกลงในการหย่าฉันเซ็นชื่อไปแล้วคุณก็ต้องเซ็นด้วยพวกเราเป็นคู่สามีภรรยาแค่ในนามตอนนี้ท่านผบ.ตายไปแล้วการเป็นสามีภรรยาปลอมๆของเราควรสิ้นสุดได้แล้วตอนนี้พวกเรารีบหย่าแล้วหาคู่ชีวิตของแต่ละคนเถอะ
3: คู่ชีวิตที่ผมตามหาก็คือคุณนะ
0: ขอบคุณที่ตอนนั้นยอมแต่งงานปลอมๆกับฉันเพื่อช่วยฉันความรู้สึกคุณฉันเข้าใจดีแต่ฉันมีคนอยู่ในใจแล้ว
3: สงสวงเมื่อก่อนผมเป็นแค่คนงานแต่ช่วงที่ผ่านมาผมพยายามและก้าวหน้าจุดประสงค์ก็คือจะได้คู่ควรกับคุณ
0: แต่คุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนที่ฉันชอบคือจวนหนานคุณเป็นคนดีคุณต้องได้เจอผู้หญิงที่ตอบรับความรู้สึกคุณได้แน่คุณเซ็นชื่อเถอะพรุ่งนี้ฉันจะนำไปยื่นทำเรื่องหย่าที่ศาล

0: ังเพลงหนึ่งได้ไหม
1: เพลงไหนล่ะ
0: ผมได้ยินว่ามีนักแต่งเพลงชาวรัสเซียคนหนึ่งเหมือนจะชื่อว่าฟู่ซือจี
1: ชัยคอฟสกี
0: ้ใช่คนขับรถแซ่ฉายเขากับผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยพบหน้ากันติดต่อกันทางจดหมายสนับสนุนกันและกันผมนับถือพวกเขามาก

0: 我哥，我哥。
1: ถ้าเพลงนี้ไม่มีวันจบคงดีไม่น้อย
0: ต่อไปถ้าอยากฟังแล้วก็อยากฟังเพลงไหนฉันจะเล่นให้ฟัง
1: ได้สิ
2: หัวเกิด
0: ขอบคุณนะ
3: เดิมทีไม่แน่ใจตัวตนของเขาแต่เรื่องซื้อขายที่คลังสินค้าทำให้เขาเผยช่องโหว่
0: ใช่ค่ะเรายังยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนี่ของโบราณคุณก็ไม่เสียหายเรายังยึดเงินเข้ามาหีบหนึ่งเห็นที่รัฐบาลคงแต่งตั้งคุณเป็นผบ.เร็วๆนี้

0: ยาเพียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ที่ร้านเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: ฮะอะไรนะที่ร้าน
3: สายยังเข้าไม่ได
4: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
3: ้อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
4: เฮ้ย
3: ว้าว
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
7: ้
6: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
7: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
6: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
7: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
8: 3,230
7: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่ดอก
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
2: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
3: นี่เป็นมารยาทระหว่างคนฝรั่งเศสก็เหมือนคนจีนอย่างพวกเราตอนที่เจอกันจะทำมือคำนับไม่ก็จับมือที่ผ่านมาขอบคุณมากที่คุณรักษามารยาทคุณเป็นสุภาพบุรุษจริง
4: ๆผมกลับหวังไม่ให้ตัวเองเป็นสุภาพบุรุษ
3: ฮะ
4: อ๋อเปล่าใช่มารยาทเมื่อกี้ทำอีกหลายครั้งได้ไหม
3: เราเจอกันครั้งหน้าก็แล้วกัน
4: ซุ้งๆเราเจอกันอีกแล้ว
3: ถ้าชอบแล้วก็ฉันทำให้ดูกี่ครั้งก็ไม่มีปัญหาง
4: ั้นก็ช่วยไม่ได้ข้าน้อยขอตัวก่อนนะครับ

0: พี่เป็นหลานคนโตตระกูลว่านและเป็นพี่ใหญ่ฉันอยากให้พี่ไปหาสมบัติกับฉัน
1: แต่ว่าคุณป้าพูดไว้แล้วเขาไม่เห็นด้วยที่เธอทำแบบนี
0: ้ปกติฉันจะไม่ดื้อรั้นกับแม่แต่ครั้งนี้ทำเพื่อโรงงานว่านกวนจริงๆฉันคิดว่าพ่อฉันก็คงจะเห็นด้วยกับฉันหลังจากพ่อเสียไปมือยังกำลูกขังไว้แน่นคืออยากให้เรารู้ความลับนี้ใช้สมบัตินั่นเพื่อรักษาโรงงานว่านกวน
1: ฉันไม่รู้แต่คุณป้าพูดถูกนะสมบัติไม่ได้เป็นของตระกูลว่านเรา
0: สมบัติถูกฝังในตระกูลว่านตั้งหลายปีก็คือมรดกของบรรพบุรุษของเราเวลามีจำกัดหลิวจิ้งเย่ให้เวลาเราแค่3วันแค่เราหาเงินได้ 4,000 หยวนเขาจะขายโรงงานให้พวกเราไม่งั้นเขาจะขายให้คนนอกถึงตอนนั้นเราอยากซื้อคืนมันก็จะยากไปอีกพี่ใหญ่ทั้งตระกูลว่านฉันเชื่อใจพี่ที่สุดถ้าแม้แต่พี่ยังไม่ช่วยฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
1: ให้ฉันคิดดูหน่อยนะ
0: พี่เคยพูดว่าซวงซวงอยากไปจากฝอซานเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพี่ที่เมืองหลวงขอแค่โรงงานว่านกวนฟื้นคืนได้อีกครั้งพี่ก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายใจฟื้นคืนโรงงานว่านกวนคือความปรารถนาสุดท้ายของพ่อฉันพี่ใหญ่พี่ก็อยากช่วยทำความปรารถนาของเขาให้เป็นจริงใช่ไหม
1: ลุงใหญ่เคยรับผิดติดคุกแทนฉันเพื่อฉันถึงขั้นทิ้งชีวิตตัวเองพระคุณของเขาชาตินี้ฉันก็ทดแทนไม่หมดได้ฉันจะไปหากับเธอ

0: ที่ก็กว้างแค่นี้สมบัติจะถูกซ่อนอยู่ที่ไหนนะ
1: แม่ฉันบอกว่าลูกข่างอยู่ที่นี่พ่อฉันก็ตายอยู่ที่นี่เป็นไปได้ว่าสมบัติอาจอยู่ที่นี
0: ่ลองหาดูให้ทั่ว

0: เด็ก3คนเล่นลูกหางอยู
1: ่เอ๊ะดูลูกหางนี่สิมีตัวเจ๋อยู่ด้วยตรงนี้เขียนตัวอีไว้ทำไมลูกหางของเด็กคนนี้ไม่เขียนอะไรเลยเสื้อสีเหลืองเจียอีหรือเด็กคนนี้จะเป็นส่งตีปิง
0: อาจเป็นไปได้สมบัติอาจเกี่ยวข้องกับลูกหาง
1: ลูกหางอันนี้มีอะไรพิเศษงั้นเหรอ
0: ข้างในมีจดหมายและโลหะชิ้นหนึ่งเอ๊ะพี่เล่นลูกหางเป็นนี่ยืนไกลอีกหน่อยลองอีกครั้ง
1: เรื่องบังเอิญเหรอทำไมทุกครั้งถึงอยู่ที่กระเบื้องแผ่นเดิม
0: หรือตรงนี้คือทางเข้าของสมบัติ
1: มีทหารไปตอนหน้านี้ฉันรายงานรัฐบาลนานกิงว่าท่านผบ.ตายเพราะฝีมือกลุ่มกบฏพวกเขาเพิ่งส่งโทรเลขมาให้ฉันสืบให้แน่ชัด
2: ให้คุณสืบเหร
1: อง
2: ั้นเราก็หาแพะได้สิเรื่องนี้อีกไม่นานก็จบ
1: จิ้งจอกเท่า

0: นั่นปกติศัตรูก็เยอะอยู่แล้วคนรอบข้างต่างหวังให้เขาตายเร็วๆไม่มีใครสนหรอกว่าเขาจะเป็นหรือตาย
1: นั่นสินี่เจียเหยาคนนั้นเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลส่งมาเฝ้าดูคุณเรื่องครั้งนี้ก็เพราะอยากจับคุณได้พร้อมของกลาง
0: ถือว่าเธอน่ะเก่งเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ข้างใต้โต๊ะเตือนให้ฉันสืบ

0: ีบหนึ่งเห็นที่รัฐบาลคงแต่งตั้งคุณเป็นผบ.เร็วๆนี
1: ้ฉันยังไม่ได้บอกข่าวร้ายกับเธอ
0: ฮะ
1: เบื้องบนตัดสินใจแล้วว่าจะเลื่อนขั้นร้อยตีที่ไร้ผลงานคนหนึ่งนั่งตำแหน่งผบ.ดูแลกวางตรงกว่าสิ
0: ไม่มีผลงานแล้วเป็นผบ.ได้ยังไง
1: บ้านเขามีเงินสามารถติดสินบนผู้มีอำนาจสูงสุด
0: นี่เป็นเรื่องดีเรื่องนึงเป้าหมายของเราคือท่านอ่องแดนใต้นี่พวกเราเชื่อมสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นมีคนญี่ปุ่นถือท้ายไม่ยิ่งดีเหรอ
1: ถ้าจะไปรู้อะไรตอนนี้คนญี่ปุ่นยึดสามมณฑลในตงเปยไปแล้วถ้าฉันทำแบบนั้นคนอื่นจะไม่ด่าว่าฉันเป็นโจรขายชาติเลย
0: คุณคิดไปถึงไหนเราใช้พวกเขาได้นี
1: ่ฉันจะไม่มีทางเป็นอุซานกุ้ยเด็ดขาด
0: แล้วคุณไม่ซื้ออาวุธกับพวกเขาแล้วเหรออ
1: าวุธแต่ฉันซื้อแน่ตอนนี้คุณมิซุยกำหนดให้ฉันจ่ายเงินภายใน3วันไม่งั้นจะยกเลิกการซื้อขาย
0: ใช้เงินลี่เจียหยางหีบนั้นต้องไม่พอแน่นอกจากเราจะรีบขุดสมบัติตระกูลว่านออกมา
1: ระเบิดบ้านหลังนั้นซะ
0: ระเบิดจะคลึกโครมเกินไปไหม
1: จะกลัวอะไรตอนนี้ฉันเป็นใหญ่ในฟอสซานฉันอยากระเบิดก็ระเบิดจะทำการใหญ่จะต้องลงมือให้เด็ดขาด
2: มาเบาหน่อยนี่เป็นระเบิดขอระวังด้วยเล่งมือเลย
0: หัวเกอร
2: ์ซูซู
0: พวกคุณจะขนระเบิดพวกนี้ไปที่ไหนเหรอ
2: ไปที่ที่ควรจะไป
0: ไปที่ไหนเหรอบอกฉันไม่ได้เหรอ
2: โอ้คุณก็รู้อย่าถามเลย
0: คุณไม่พูดใช่ไหมฉันจะไปถามพี
2: ่มันไปบ้านตระกูลว่าน
0: พวกคุณจะระเบิดตระกูลว่านเหรอ
2: นี่เป็นความลับทางทหารพูดมากกว่านี้ไม่ได
0: ้ตามพวกเข้าไป
3: ประตูทิศตะวันออก
0: เร็วหน่อย
4: ไร
2: ขอโทษครับ

0: ใต้กระเบื้องก็ยังมีหินอีกเหรอ
1: หินก้อนนี้ไม่ธรรมดาแฮะ
2: เสี่ยวมานลูกอยู่นี่จริงๆด้วย
0: ซูซู
2: แม่บอกแล้วว่าอย่าขัดคำสั่งของบรรพบุรุษ
1: แม่คะฟื้นฟูโรงงานต้องใช้เงินนะคะไม่มีทางอื่นแล้ว
2: แม่รู้ลูกอยากซื้อโรงงานแต่จะใช้วิธีผิดแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ฝังอยู่ใต้ตระกูลว่านก็คือของตระกูลว่านจะเป็นวิธีผิดได้ยังไงคะแม่หัวรั้นไปแล้ว
2: เรื่องนี้แม่ควรหัวรั้นถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด
1: หนูฟื้นฟูโรงงานหนูทำผิดตรงไหน
0: คุณป้าเสี่ยวมานเลิกทะเลาะกันเถอะ
1: พวกคุณรีบไปเถอะพี่เชนขนระเบิดมาที่นี่แล้วระเบิดเหร
0: อแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งขนระเบิดเข้าไปข้างในส่วนอีกกลุ่มหนึ่งหนูต้นทางเอาไว้อย่าให้ใครเข้าไปก่อกวนเด็ดขาด
3: ครับผู้ตรวจการ
1: เขาก็รู้เรื่องสมบัติเหรอคงจะใช่ถึงฉันไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ท่าทางพี่เชนมุ่งมั่นมากงั้นเรายิ่งต้องเร่งมือแล้วถ้าหากถูกพี่ชายเธอเจอเข้าได้แย่แน
2: ่นี่ลูกยังอยากทำต่ออีกเหรอคำสั่งของบรรพบุรุษขัดไม่ได้แล้วไปกันเถอะ
1: เสียงหมานเลิกขุดเถอะพวกเธอรีบไปเถอะแม่ไม่เชื่อหนูนะนี่เป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวพี่ใหญ่อย่าหยุดคุณต่อเลย
0: ได
4: ้คนที่คุณล่าเมื่อกี้เหรอ
5: ผมไม่ได้ล่าใครตามคนผีหรือเปล่า
4: ผมเห็นอยู่ว่าคุณล่าผู้หญิงคนหนึ่ง
1: เปิดประตูหลัง
0: ฉันรู้แล้วที่แท้หินก้อนนี้คือหินบะซอหินบะซอมีแรงแม่เหล็กในลูกข่างมีเหล็กชิ้นหนึ่งดังนั้นทุกครั้งที่มันหมุนก็จะถูกดูดมาที่ตำแหน่งนี
1: ้ดีนะ
0: เสียแรงที่ฉันรักเธอเธอกลับไปเข้าข้างคนนอกสูง
3: ยังไงเขาก็เป็นพี่ชายคุณ
1: ก็ไม่ใช่พี่ชายฉัน
5: ท่านครับหินนี้เจาะไม่ได้ครับ
0: วอเกอร์ใช้ระเบิดมันซะ
3: ครับ

0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
4: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
3: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แอร์โลไลท์ค่ะเสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่างแอร์โลไลท์นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ Aero Life เซตเสื้อคอวีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2568จนถึง31 ธันวาคม 2569ค่ะ

0: วีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เยลลี่ปีโป้จะไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
2: ดีจังเลยตรงนี้คือทางเข้าสมบัติ
3: ขอบคุณขอบคุณที่พวกเธอช่วยให้ฉันไขปริศนาของสมบัติได
2: ้พี่ใหญ
3: ่ทำไมเธอเข้าข้างคนนอกอยู่เรื่อยสงสวงมาทางนี้เถอะ
2: ฉันไม่อยู่ฝั่งเดียวกับพี่แล้วกับเจ้าหลงสมบัติพวกนี้ไม่ใช่ของคุณ

0: เอ๊ะมันเธอจะลืมแล้วนะว่าฉันคือเจ้าของที่นี
1: ่คุณนั่นแหละที่ลืมพ่อฉันก็แค่จำนองบ้านกับคุณของบนดินเป็นของคุณแต่ของที่อยู่ใต้ดินเป็นของพวกเราตระกูลว่าน
0: ถือว่าประโยคนี้มีเหตุผลแต่ฉันเป็นทหารเธอเป็นประชาชนปืนอยู่ในมือฉันต่อให้เธอแข็งยังไงก็คงแข็งไม่เท่ากระสุนพ่อพวกเขาไว
2: ้ครับครับ
1: พี่บ้าไปแล้ว
0: สูงๆมาดิเดี๋ยวนี
1: ้กลับตัวอย่างทันนะพี่ใหญ
0: ่ถ้าเธอไม่ยอมมาก็ถือเป็นศัตรูกับฉัน
1: พี่เนี่ยมันโจรชัด
0: ๆรอฉันเจอสมบัติแล้วจะอบรมเธอวอเกอร
3: ์ครับปล่อยเขา
0: ที่แท้ก้อนหินใต้กระเบื้องมีส่วนประกอบของเหล็กฉันเข้าใจแล้วทำไมคืนนั้นเครื่องตรวจจับโลหะถึงได้มีปฏิกิริยากับที่ตรงนี้ตรงนี้แหละก็ไม่ใช่เพราะว่านชีซานฉันหาสมบัติเจอนานแล้ว
1: ตอนที่พ่อฉันตายคุณอยู่ที่นี
0: ่วันนั้นฉันอยู่ที่นี่หาทางเข้าของสมบัติจู่ๆพ่อเธอก็โผล่มาเขาเกะกะขวางทางอยากสั่งสอนฉันฉันคือผู้ตรวจการต้องให้เขาสั่งสอนเลยเขาแย่งปืนของฉันคือเขาอยากฆ่าฉันแล้วจากนั้นเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้จู่ๆเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบล้มลงบนพื้นแล้วก็ไม่ลุกขึ้นอีกสวรรค์ต้องการให้เขาตาย
4: เป็นเพราะคุณไม่ช่วยเขา
0: คุณเป็นผู้ร้ายฆ่าคนคุณทำให้ลุงใหญ่ตาย
1: พี่เสียสติไปแล้วจริงๆเพื่อเงินพี่ไม่มีความเป็นคนแล้วเพื่อสมบัติแกไม่เลือกวิธีการแกมันเลวยิ่งกว่าเดรัจฉาน
0: ฉันต้องหาสมบัติให้เจอฉันต้องทำให้สำเร็จไปกล้าขวางฉันฉันจะฆ่ามัน
1: พี่หยุดเถอะทำแบบนี้ต่อไปพี่ไม่ตายดีแน
0: ่เสียแรงที่ฉันรักเธอเธอกลับไปเข้าข้างคนนอก
3: สูงๆยังไงเขาก็เป็นพี่ชายคุณ
1: เขาไม่ใช่พี่ชายฉัน
5: ท่านครับหินนี่เจาะไม่ได้ครับ
0: วัวเกอใช้ระเบิดมันซะ
3: ครับ
5: เฮรี่
0: ทางเข้าของสมบัติคือตรงนี้พวกเธอ3คนลงไปก่อนไม่ต้องกลัวนะผมจะไปก่อนอีกสงจะทำอะไรทำไมบุ่มบามแบบนี
1: ้ฉันจะอยู่กับคุณ
0: มาพวกเธอแล้วระวังนะมา
6: บรรพบุรุษต้องการฝังความลับนี้ต้องสร้างกับดักไว้เยอะแน่มันอันตรายนะ
0: เฮ้อหาวิธีเปิดให้ฉันซะ
1: ฉันมีวิธีเปิดที่ไหนล่ะพี่ใหญ่ไม่ใช่ของเราอย่าโลภเลย
0: สมบัติพวกนี้ที่จริงพ่อก็ตามหามาหลายปีตอนนี้ฉันแค่ทำปรารถนาของเขาให้เป็นจริง
1: พี่พูดเรื่องพวกนี้เพื่อให้ตัวเองแย่งสมบัติไปอย่างไม่ตะกิดตะขวงใจ
0: ทำไมเธอพูดมากแบบนี้ส้มอย่าสนใจเขาเขาเป็นคนตระกูลว่านต้องรู้แน่ว่าเปิดยังไง
1: ฉันไม่รู้จริง
0: ๆฉันไม่เชื่อก่อนว่านชีซานตายก็บอกว่าไม่มีสมบัติถ้าเธอไม่ช่วยฉันเปิดมันพวกเธอทุกคนต้องตายอยู่ที่นี
6: ่ปล่อยพวกเราไปเถอะพวกเราไม่รู้จริงๆ
0: อย่ามัวเสียเวลาไม่ควรจะทำอะไรอ่ะ

0: แล้วเข้า
1: ผู้ตรวจการคุณนายมาแล้ว
0: ที่นี่อันตรายจะมาทำไม
2: ฉันเป็นห่วงคุณที่แท้ทางเข้าของสมบัติอยู่นี่จริงๆมีอะไรที่ฉันช่วยได้ไหม
0: เธอช่วยฉันกล่อมเพื่อนรักของเธอให้รีบช่วยฉันเปิดกลไกนี่ซะ
2: เสี่ยวหมานรีบเปิดกลไกนี่เธอมีผลดีกับเธอด้วยอย่าขัดขืนผู้ตรวจการ
3: ฉันไม่รู้จริง
0: ๆคุณป้าครับ
3: แม
2: ่พี่กล้ายิงคนไม่มีอาวุธบ้าไปแล้วเหรอ
0: ขอโทษด้วยคุณนายว่าลูกสาวคุณยังดื้อดึงแบบนี้เพราะที่เสียเลือดจะไม่ใช่แค่คนคนเดียวเปิดซะ
3: เสี่ยวหมานอย่านะอันตราย
2: อย่าไปนะเสี่ยวหมานมันอันตราย
4: ไปอ่ะ
3: หยุดนะ
1: อย่ายิงนะ
0: อย่ายิงเธอทิ้งปืนซะ
1: ผมขอร้อง
0: อย่าโม้เสียเวลาคุณนายว่านทนได้ไม่นานนักหรอกพวกนายแซ่ว่านต้องหาทางเปิดกลไกนี่ให้ฉัน
1: ตัวอักษรเยอะแบบนี้ใครจะรู้ต้องกดอันไหนถึงจะเปิดได
5: ้ย้อนถามตัวเองหลายครั้งหลายคราสัตบุรุษพึงสำรวมมุ่งมั่นความสมบูรณ
1: ์อย่าเสียเวลาเลยกดไปเถอะ
3: นี่กดมั่วไม่ได้ตั้งกับดักไว้เยอะมากกดผิดแล้วก็ได้ตายแน่
5: จิตใจมีคุณธรรมสละหน้าที่มุมานะสร้างตนจงรักภักดีไม่เข้าใจหมายความว่าไง
3: จำได้แม่เคยพูดว่าบรรพบุรุษตระกูลว่านคือเสนาบดีที่เหลือรอดของส่งใต้ปีนั้นที่พวกเขาเขียนคำสั่งสอนนี้ต้องมีความหมายที่สำคัญมากแน
5: ่สำหรับบรรพบุรุษสำคัญที่สุดคือลูกหลานรักษากิจการครอบครัว
0: แต่ไม่มีประเทศจะมีครอบครัวได้ยังไงดังนั้นสำหรับพวกเขาที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศพวกเขาคือเสนาบดีที่เหลือรอดของซ่งใต้พวกเขาต้องการอะไรที่สุด
6: ซ่งตีปิงและกลุ่มเสนาบดีขนทรัพย์สมบัตินี้มาที่กวางตงจากนั้นกลุ่มเสนาบดีที่เหลืออยากฟื้นคืนราชวงศ์กินล้มหยวนหวนซ่ง
3: ล้มหยวนหวนซ่งล้มหยวนหวนซ่งล้มหยวนหวนซ่ง
0: มีจริงๆด้วย

0: ถูกด้วยล่ะ
1: จริงด้วยลองอันที่สอง
0: ถูกเหมือนกัน

0: ฮะเปิดแล้ว
1: เปิดแล้ว
0: ประตูเปิดแล้วคุณนาย3คนเข้าไปก่อนเอามาเล่มนี้คือหอกทารายศในตำนานมีมันฉันก็ไม่มีวันแพ้ผู้ครอบครองจะได้เป็นใหญ่โอ้นายเปิดหีบพวกนี้ให้หมด
1: ฉันบอกให้เธอทิ้งปืน
2: เสือมันไม่ต้องสนใจฉัน
1: ตรวจการหอกทารายศกับสมบัติพวกนี้เป็นของเราแล้ว

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
3: ้
2: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเ
3: ร
2: ามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
3: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
2: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
3: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที
4: ่ 3,230
3: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ดสนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
2: ่ทองเยอะแยะเลย
3: เจ๊ยาว
4: ป้าทรงสวง
2: ทำไมถึงฆ่าพวกทหารล่ะ
4: ฉันไม่มีทางยอมให้พวกเขาขโมยสมบัติไปจากฉัน
2: พี่จะฆ่าคนอีกเท่าไหร่กัน
4: เธอวางใจเถอะพวกเขายังมีประโยชน์อยู่ยังตายไม่ได้สี่ยาว
3: เซมาน
2: เกาเจ้าหลงสมบัติพวกนี้ไม่ใช่ของแกแกออกไปซะถ้าไม่ออกไปแล้วก็ฉันจะยิงนะ
4: อย่าทำร้ายจัวเฟิง
2: ทิ้งปืนซะฉันบอกให้เธอทิ้งปืน
3: เซมานไม่ต้องสนใจฉัน
2: ท่านผู้ตรวจการหอกทารายุทธ์กับสมบัติพวกนี้เป็นของเราแล้ว

0: ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: เดี๋ยว
0: ไปเร็ว
2: ซงซงซงซง
1: ลุกขึ้นไปเร็ว
0: ตรวจการ
2: สูงสูงไปเร็วไปเร็วไป
1: ทุกคนออกไปแล้ว
2: เสี่ยวหมาท่านจะไปไหน
1: เสี่ยวเสี่ยวขันใจไว
2: ้ไปเร็ว
3: เสี่ยวหมา
1: ไม่ต้องห่วงฉัน
0: เสี่ยวหมานไม่ต้องสนแล้วไปเถอะไปเร็ว
1: เสี่ยวเสี่ยว
0: ไปเร็ว
1: อ้าวอ้าวอ้าว

Dorfmann!

0: ้าลงดูสินายจะหนีไปไหน
1: รู้แบบนี้เมื่อกี้ยิงเธอตายก็ดีไม่เธอทำตัวติดมึงแบบนี้สลัดยังไงก็ไม่หลุด
0: นายมันโจรชั่วต่อให้ต้องตามไปสุดล่าฟ้าเขียวฉันก็ต้องจับนายให้ได
1: ้รัฐบาลดานจริงให้ผลประโยชน์อะไรกับเธอมาเป็นลูกน้องฉันสิฉันจะให้เธอเป็นผบ.
0: หุบปากซะถ้าตอนนี้นายมอบตัวฉันยังช่วยขอความเมตตาได้ฉันจับนายเพราะนายทรยศประเทศขายสมบัติชาติฉันต้องกำจัดโจรชั่วอย่างนาย
1: เฮ้ยพวกผู้หญิงนี่พูดมากจริงๆอย่างเธอน่ะเหรอ
2: Yeah.

0: ธอเป็นไงบ้างเสือบอล
1: ฉันไม่เป็นไรนายนะ
0: ฉันไม่เป็นไรมาลองดูกันมีวิธีออกมาจากที่นี่ไหม
1: เป็นอะไรอ่ะ
0: ขาฉันถูกทับเอาไว
1: ้ฉันก็ขยับไม่ได
0: ้ช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมทนไว้
2: ต้องไปเมืองหลวงให้ทันก่อนฟ้ามืดผู้ตรวจการเก็บสมบัติไว้เยอะขนาดนี้เชียวเหรอ มาถึงขั้นนี้แล้วฉันบอกนายก็ได้ฉันจะใช้สมบัติพวกนี้ไปซื้ออาวุธฉันจะสู้กับนานกิงไขว่คว้าสิ่งที่ฉันอยากได้มีหอกหยดทาราเล่มนี้ก็เหมือนสวรรค์ช่วยฉันโอเคเร่งมือเข้าเราต้องรีบไปที่ท่าเรือซานซุยฉันนัดซื้อขายกับคุณมิซุยเอาไว้
3: ผู้ตรวจการวันนี้คุณเหนื่อยแล้วดื่มน้ำก่อนครับ
2: โอเคนายซื่อสัตย์กับฉันฉันจะไม่มีวันลืมนาย

0: เร็วหน่อยออกรถรับทราบ
1: เร็วๆเข้าพวกเขาติดมาหนึ่งวันแล้วเนอะ
2: ซอใหญ่อย่าเพิ่งกังวลไปเลยพวกเขาจะต้องไม่เป็นอะไรแน่พี่บาดเจ็บกลับไปพักก่อนเถอะนะ
1: ไม่ไปถ้ายังไม่เจอพวกเขาฉันไม่ไปไหนแน่
3: นี่ทุกคนหยุดพักดื่มน้ำกันก่อน
4: นี่น้ำมาแล้วน้ำมาแล้ว
5: คนใกล้ตายยังจะดื่มน้ำอีก
3: หามาทั้งวันแล้วไม่ถูกทับตายก็ขาดอากาศตายนะป่าน
4: ทำไมอ่ะ
3: โธ่นี่พวกคุณหยุดพักก่อนเปลี่ยนพวกเราไปช่วยหาแทน
6: นะเดี๋ยวจะกับพวกเราเนาะ
0: ส้มๆเธอไปพักก่อนเถอะ
5: มาต้องมา
3: ฉันไม่เหนื่อย
0: เด็กดีไปพักก่อนเถอะนะ
5: เสียงตอบรับ
3: งั้นคุณระวังด้วยนะแย่แล้วก็ต้องหาไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยชีวิตคนสำคัญที่สุดยังไงก็ต้องช่วยพูดแบบนี้ได้ยังไง
6: อะไรทุกคนหยุดเงียบๆก่อนมีเสียงละ
0: พวกเขายังไม่ตายพวกเขายังไม่ตายแรงมือเข้า
5: อย่าขึ้นไปเหยียบตรงนั้นนี
7: ่ช่วยด้วยช่วยด้วย
8: เราจะตายอยู่ที่นี่ไหม
7: เราจะตายไม่ได้แข็งใจไว้เสี่ยวขุยรอพวกเรากลับบ้านอยู่

0: ไม่ใช่ท่าเรือซานซุยนี
1: ่เจ้าหลงมอบตัวซะฉันจะไม่ฆ่านาย
0: นายเองเหรอ
1: คนญี่ปุ่นที่คุยโทรศัพท์กับนายก็คือฉัน
0: มาเมื่อกี้แกหักหลังฉัน
2: เจ้าหลงถึงผมจะซื่อสัตย์แต่ผมแยกได้อะไรถูกผิดคุณมาโจรขายชาติ
1: หาเข้าไป
0: ครับผม
2: เสียงคอหินเงียบไปแล้ว
0: ขาดน้ำขาดอาหาร3วันกลัวว่าพวกเขาจะ
3: ไม่หรอกค่ะหลายวันนี้ฝนตกตลอดพวกเขาคงได้ดื่มน้ำฝนและยังมีชีวิตอยู
4: ่ใช่เสี่ยวหมานเข้มแข็งจะตายเพื่อเสี่ยวขุยเขาต้องทนไหวแน่ๆหาต่อต้องหาต่อไปนะ
5: หาต่อพวกเรา

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งโรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหายขอสนับสนุนงบซ่อมแซมช่วงปิดเทอมค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เผยว่าสั่งให้ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยจะเร่งสรุปให้ได้ข้อสรุปภายในวันนี้ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถูกร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวว่าได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะหารือเพื่อรับทราบข้อมูลโดยละเอียดเบื้องต้นเมื่อดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้ได้หรือเป็นเรื่อง

0: ที่ไม่ถูกต้องทางนี้ทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นรายปีจึงเน้นย้ำให้เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการขอและต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามีช่องโหว่หรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้างพร้อมย้ำจะให้ได้ข้อสรุปชัดเจนภายในวันนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เผยถึงการสำรวจโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมพบว่ามีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย34จังหวัดทั่วประเทศรวม 1,096 แห่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการกำกับของรัฐและโรงเรียนเอกชนโดยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้นายประเสริฐกล่าวว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติเงินให้กับเขตพื้นที่การศึกษาประมาณ200เขตไปแล้ว23ล้านบาทแต่ยังไม่เพียงพอจึงให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรวบรวมตัวเลขขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการซ่อมแซมในระหว่างที่โรงเรียนปิดภาคการศึกษาและการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับได้มีมติเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพิ่มอีก1จังหวัดครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณพิษณุคะคุณผู้ชมคะตัวแทนจาก30ประเทศค่ะรวมตัวกันที่ตูวาลูประเทศหมู่เกาะปะการังขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในโครงการถมทะเลสร้างแผ่นดินใหม่พร้อมรับฟังการเรียกร้องให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งคาดการว่าพื้นที่กว่า 90% ของตูวาลูเป็นหนึ่งในประเทศที่อ่อนไหวต่อภาวะโลกร้อนมากที่สุดจะจมน้ำถาวรในอนาคตด้วยความสูงของแผ่นดินเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยเพียง2เมตรเท่านั้นการถมทะเลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปกป้องชายฝั่งที่ตูวาลูได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศผู้บริจาคและการประชุมนี้เป็นหนึ่งในการประชุมเตรียมการก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือCOP 31ค่ะช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนตั้งแต่วันที่1ถึง7ตุลาคมสวนกีฬาพลเมืองเซี่ยงไฮ้ได้จัดงานเทศกาลเมืองขึ้นไฮไลท์คือการแข่งขันความคล่องแคล่วของสุนัขเลี้ยงพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่ซึ่งดึงดูดเจ้าของสัตว์เลี้ยงและเพื่อนสีขาจากทั่วภูมิภาคมาร่วมแข่งขันวิ่งฝ่าด่านอุปสรรคที่มีรั้วสูง30เซนติเมตรจำนวน5รั้วสุนัขบางตัวกระโดดข้ามรั้วได้อย่างคล่องแคล่วสง่างามปีนทางลาดแล้ววิ่งผ่านอุโมงค์โดยทำความเร็วเฉลี่ยมากกว่า6เมตรต่อวินาทีสวนกีฬาพลเมืองเซี่ยงไฮ้ครอบคลุมพื้นที่ 2.8 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยสนามฟุตบอลหลายประเภท39สนามสนามบาสเกตบอล12สนามรวมถึงสนามเทนนิสสนามรักบี้สนามเบสบอลและสนามพิคเกอร์บอลค่ะรายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย3โมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวนิษฐาสมัครสรุตและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

วจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีสภาพยิ่งกว่าคุกพบไม่ขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยสลดใจ3แม่ลูกรมควันดับคาห้องในบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานีรัฐมนตรียุติธรรมเผยเว็บพนันของสามีส.ส.ไอเดียอยู่นอกเขตอำนาจไทย

0: จุฑิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย 3 โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พบกันวันนี้ใครไม่เคยเห็นภาพนะครับที่บอกว่านรกทั้งเป็นจะได้เห็นนะครับเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้พี่น้องทั่วประเทศไทยครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังกลัวน้ำกันอยู่นะครับผวาทั้งคืนเมื่อคืนนี
2: ้
1: เหมือนกับบอกว่าฟ้าไม่รู้ว่าเก็บกดอะไรครับ
2: ถ
1: ล่มลงมาอย่างหนักนะครับนึกว่าอย่างบ้านผมนะครับนึกว่าบ้านจะพังคุณลีชา
2: ใช่ค่ะแต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะคนก็เลยตกใจโอ้โหเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่อีกอ่ะเพราะว่าฟ้ารั่วเลยเมื่อเช้านี้นะคะช่วงสายๆเนี่ยทางเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่มีน้ำขังอยู่ตกลงมาเป็นเทน้ำเทท่าด้วยเหมือนกันค่ะแต
1: ่
2: ส่วนกลางเนี่ยอาจจะไม่ตกเยอะเท่าไหร่นะคะฝั่งประเวศลาดกระบังเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยมันก็ทำให้คิดไปได้ว่าโอ้ฝนตกในช่วงที่น้ำปริ่มคลองน้ำนองถนนมันไม่เหมือนกับฝนตกในช่วงที
1: ่
2: ถนนมันยังแห้งหรือว่าน้ำมันน้อยนะวันนี้น้ำเต็มท่อแล้วตกมาปุ๊บท่วมปั๊บเลยแล้วจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นน้ำเหนือเป็นยังไงน้ำท่าน้ำหนุนเป็นยังไงและสถานการณ์ดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรมันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับวันศุกร์ที่ผ่านมานู่นอีกหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: อย่าพึ่งนะครับว่าเก็บของลงมาข้างล่าง
2: ยัง
1: คนที่ว่าท่วมไปแล้ว
2: เขตบางกะปิเตือนแล้ว
1: แล้วคนที่บอกว่านะครับนี่นะครับระวังจะท่วมต่อนะครับก็คือว่ายกของขึ้นสูงต่อไปอีกคุณนิรจา
2: อย่าเอาของลง
1: โอ้เหตุการณ์ระทึกขวัญ นะครับก็ว่าไปแล้วเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่คราวนี้ระทึกขวัญกว่านะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของชีวิตของครอบครัวหนึ่งครับ
2: ค่ะ
1: คุณแม่พร้อมกับลูกครับคุณแม่เพียงอายุ42ปีแล้วก็ลูกนะครับอายุ9ปีแล้วก็7ปีเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.2แล้วก็ป.4ครับตัดสินใจแล้วครับก็คือว่านะครับคือฆ่าตัวเองตายคุณเอชาวิธีการก็คือว่ารมควันครับด้วยเตาถ่านครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับอยู่ในหมู่บ้านเอื้อโครงการนะครับเอื้ออาทรหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับในห้องหลังดังกล่าวนี้ปรากฏว่านะครับคุณครูเป็นคนแจ้งข่าวออกมานะครับเนื่องจากว่าเด็ก2คนที่มาเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.4แล้วก็ป.2นี้ไม่ได้ไปโรงเรียน2วันแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้โรงเรียนวัดบางนางบุญครับคุณครูบอกว่าตามหาลูกศิษย์ครับบอกว่าไม่เห็นไปโรงเรียนอ้าวก็ตามมาที่นี่ปรากฏว่าเปิดประตูห้องไม่ได้ครับนิติบุคคลก็เปิดไม่ได้แต่สุดท้ายนะครับผลักเข้าไปโอ้ยภาพสลดใจครับ3คนนั้นเสียชีวิตเรียบร้อยนะครับตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตจากการว่าจุดเตาถ่านรมควันตนเองโดยเฉพาะประตูที่ว่านี้ครับก็คือว่าเอาสกอตเทปเอากาวนะครับมาปิดล้อมไม่หมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้ควันนะครับออกข้างนอกในที่สุดแล้ว3คนก็เสียชีวิตไปนะครับเอาเท่านี้ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเรื่องแบบนี้ครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วเหตุมันเกิดจากอะไรครับไปดูจดหมายของคุณแม่อายุ12ปีนี่นะเหมือนลักษณะว่าตัดพ้อชีวิตครับนะครับเครียดแล้วก็เขียนจดหมายถึงนิติบุคคลก็คือผู้จัดการที่โครงการนี้บอกว่านะครับถ้าพบศพแล้วนี่ครับจดหมายนี่ฮะถ้าพบศพแล้วนะครับก็คือว่าให้เผาพร้อมกันทั้งหมดเลยไม่ต้องทำพิธีนะครับไม่ต้องสวดไม่ต้องอะไรเนื่องจากว่าญาติพี่น้องก็อยู่ไกลแล้วก็ไม่อยากจะเป็นภาระของคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยจบชีวิตตนเองก็เป็นข่าวเศร้าครับ
2: แสดงความเสียใจด้วยนะคะป
1: ั
2: ญหาก็มีทางออกแหละอดทนต่อสู้กันไปนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้สถานที่นี
1: ้
2: ซึ่งวันนี้เนี่ยกล่าวขวัญกันทั้งประเทศนะคะว่ามันใช่เหรอคุณสุวิทย์เรียกมันว่าอะไรนะ
1: นรกทั้งเป็น
2: โอ้โหในโลกนี้ไม่รู้เขามีกันอีกอย่างนี้หรือเปล่านะคะโลกนี้มีไหมเตียงที่ติดลูกกรงแบบนี้เลยหรือว่าศูนย์ผู้สูงอายุที่ดูเหมือนคุกแบบนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยจะต้องตกใจแน่เลยนะคะยิ่งกว่าคุกนักโทษค่ะแต่ว่ามีคุณแมว
1: คุณแมว
2: เป็นคนดูแลศูนย์เนี่ยเขามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะนี่คือโซทอนชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่กาญจนบุรีค่ะศูนย์นี้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงวันนี้เป็นข่าวใหญ่อะค่ะเป็นข่าวใหญ่เนื่องจากว่ามีการร้องเรียนและไปออกรายการดังนะคะมีคนร้องเรียนไปที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าตำรวจ CIB แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่สปส.ด้วยแล้วก็ตำรวจพื้นที่ด้วยนะคะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงคุณสุวิทย์ดูนะ
1: อ
2: ันนี้ลวนหนามผิดเพลงอ่ะเหมือนที่เราเห็นที่ชายแดน

0: ไทยกัมพูชานะคะและนี่คือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุก็คือคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กแต่น้อย
1: ครับ
0: และสุดท้ายพอท่านแก่ตัวลงเอามาไว้แบบนี้ค่ะศูนย์เนี้ยดูแลผู้ป่วยที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโอ้โหตกอกตกใจกันนะคะพอภาพออกมาเนี่ยตกใจกันทั้งประเทศเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเตียงผู้ป่วยติดเตียงกันด้วยวันนี้ที่นำกำลังเข้าตรวจสอบคุณแมวก็พาเข้าไปดูคุณสุวิทย์ดู
1: โอ้โหนี่คุณเลชานี่นะ
0: ด้วยความเคารพนะ
1: ผู้สูงนกนะครับ
0: ใช่คือผู้สูงอายุ
1: เป็นเหล็กหมดเลยนะครับก็คือว่า
0: เป็นลูกกรงแล้วก็เป็นเหล็กขีดเพลงคือผู้สูงอายุท่านไม่ใช่นกหรือแมลงมุมนะคะที่จะแบบปีนออกมาแบบนี
1: ้
0: แต่ทำขนาดนี้เพราะอะไรดิฉันไปหารายละเอียดมาคือศูนย์นี้ส่วนใหญ่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วยทางจิตเวชเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะเดินเก่งหรืออาจจะปีนเก่งหรืออาจจะด่าเก่งแบบนี้ก็เลยมีการขังไว้เป็นที่ไปค่ะคุณแมวคนที่เดินพาชมเนี่ยเขาบอกว่าก็ดีกว่าล่ามเพราะว่าถ้าล่ามเนี่ยเหมือนกับว่าจะเดินไม่สะดวกหรือก็จะทรมานกว่านี้วิธีการดูแลเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยจิตเวชจำนวนมากก็เลยต้องให้อยู่กับบริษัทเป็นส่วนก็เรียกว่าขังและเป็นกรงๆเป็นเซลล์เหมือนกับคุกเลยนะคะกิจกรรมก็มีเหมือนกันเนี่ยสันทนาการดูนู่นดูนี่ดูทีวีเดินเล่นนะคะแต่ละโซนเป็นโซนขังลูกกรงหมดเลยถึงจะเอาดอกไม้ใบไม้มาติดมันก็ไม่ได้ทำให้ดูอ่อนโยนขึ้นมานะคะภายในน่ะสะอาดเรียบร้อยดีแต่คนที่อยู่ข้างในเขาบอกจริงๆสกปรกจะตายแต่พอเจ้าหน้าที่ไปนะเลยเก็บกวาดอยู่ข้างในเนี่ยโดนด่าโดนแกล้งโดนตีมีพยานบอกว่าโดนทำร้ายเลยนะคะอาหารน่ะก็ไม่มีเนื้อสัตว์เลยให้กินอะไรก็ไม่รู้แบบถูกๆไม่มีสารไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายเลยค่ะแล้วการอยู่ในเตียงเนี่ยคลาสสิกมากเลยไม่รู้ช่างไหนรับทำด้วยนะคะเป็นเตียงแล้วก็มีลูกกรงแปะอยู่บนฝาเตียงแบบนี้เลยค่ะทุกที่มีกรงหมดเลยค่ะคำถามก็คือว่าได้ใบอนุญาตไหมล่ะ
1: นั่น
0: ได้หรือเปล่าในข่าวเนี่ยบางข่าวบอกว่าไม่มีใบอนุญาตนะคะแต่ล่าสุดที่ดิฉันเช็คจาก Facebook ของทางสอบสวนกลางเลยนะคะตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่ามีใบอนุญาตค่ะขออนุญาตอ่าน Facebook จากตำรวจสอบสวนกลางท่านเพิ่งโพสต์เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าตำรวจ CIB เข้าไปตรวจสอบโดยกองบังคับการตำรวจปราบปรามนะคะดูแลผู้สูงอายุที่ตรวจสอบที่เนี่ยที่ท่าม่วงเนี่ยค่ะมีผู้เสียหายร้องเรียนกันมาว่าถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและทำร้ายร่างกายในนี้เลยคือไม่ได้ไปบอกว่ามันอยู่ไม่สบายไม่ถูกสุขอนามัยไม่ใช่โดนกักขังหน่วงเหนี่ยวในนี้เลยบางคนบอกว่าโดนตบตีกันแกล้งค่ะซึ่งในศูนย์นี้มีผู้ป่วยทั้งหมดหรือว่าผู้สูงอายุ92คนมีเจ้าหน้าที่19คนตอนนี้ตำรวจรวบรวมข้อมูลนะคะถ้าได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าศูนย์นี้มีใบอนุญาตนะคะถ้ามีจริงๆจะเป็นคำถามว่าออกมาได้ยังไงวะนี
1: ่
0: คือท่านออกใบอนุญาตกับศูนย์แบบนี้ได้หรอหรือถ้าไม่มีตอนนี้ข่าวยังไม่นิ่งนะคะทางด้านสาธารณสุขโดยท่านเจ้ากระทรวงเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ท่านมีแอคชั่นแล้วค่ะณตอนนี้นะคะรวบรวมหลักฐานก่อนแล้วก็ตำรวจ CIB ท่านก็ไปดูแล้วเดี๋ยวก็จะสอบสวนต่อแม่เราไม่มีภาพไอ้เตียงที่มันมีลูกกรงปิดอยู่ข้างบนเลยเป็นฝา
1: ครับ
0: นะคือมีแต่เบอร์ไว้นะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเนี่ยนี่คือนวัตกรรมเนี้ยไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกนี้เลยนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมากับคำถามนี่คุณแมวเขาบอกว่าที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชก็มีไงแล้วก็ไม่อยากขังท่านก็เลยท่านนอนแล้วปิดฝาเลยคือปิดลูกกรงเนี่ยไม่ให้เดินเล่นไม่ให้เดินวายแล้วไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคุณแมวด้วยความเคารพเนี่ยถ้าคุณแมวป่วยขึ้นมานอนเองเลยนะแบบนี้นะเพราะว่านอนแบบนี้เนี่ยดิฉันเคยดูแลผู้สูงอายุถ้าเขาไม่ได้เดินหรือไม่ได้ขยับเนี่ยเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะฝ่อนะคุณสุวิทย์นะแล้วก็จะยิ่งเครียดเขาไปใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชเหมือนกับขังเขาอะค่ะจากนี้นะคะตำรวจจะตรวจสอบวันนี้เข้าไปตอน9นาฬิกาตอนเช้าค่ะแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานต่อไปเจ้ากระทรวงสั่งแล้วสอบสวนการ CIB สั่งแล้วนะคะสาธารณสุขลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่เขาร้องเรียนมานั้นตรงหรือไม่นะคะตอนนี้คุณแม่เขาก็พยายามพูดในส่วนของเขาแหละว่าเขาตั้งใจดูแลเป็นอย่างดีกับคำถามที่ว่าอันนี้คือคุณแม่ทำถูกหรือเปล่ามีใบอนุญาตหรือเปล่าตำรวจก็รับเรื่องร้องเรียนแล้วเอาไปสอบสวนแต่สิ่งที่คนอยากจะถามกลับไปก็คือลูกอ่ะเอาแม่ไว้อย่างนั้นไม่เห็นเน
1: ี
0: ่ยคือเอาแม่ไปฝากไม่ไปเยี่ยมเหรอไม่ดูในกล้องเหรอว่าแม่พ่อย่ายายเราอยู่ในสภาพแบบนี้จริงๆเหรอท่านยอมให้เขาดูแลบุพการีของท่านแบบนี้หรือว่าท่านไม่เคยเห็นแต่คุณแมวบอกว่า ญาติญาติเขาก็ยอมรับได้นะไอ้เตียงลูกกรงเนี่ยเขาก็พอจะรู้นะเพราะว่าบางทีเราก็ไปเซอร์ไพรส์ไปเยี่ยมอย่างนี้แต่เราก็เห็นแบบนี้เขาก็รับกันได้นะคะแล้วคำถามที่ว่าคนป่วยส่วนใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเป็นโรคจิตเวชเนี่ยมันก็ไม่ทั้งหมดมีอีกส่วนน้อยที่ไม่ได้เป็นแต่เราเอาบุพการีของเราเอาญาติเราไปอยู่กับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชอีกมันก็เป็นคำถามอะค่ะกับคนที่เสียเงินเดือนละ 30,000 นะคะ 30,000 นะคะ81คนผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยค่ะทั้งหญิงทั้งชายนะคะ
1: ครับ
0: ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งผู้ป่วยจิตเวชส่วนหนึ่งนะคะ81ลบ92แสดงว่ามีผู้ป่วยที่เป็นเฉพาะผู้สูงอายุที่โดยที่ไม่ได้ป่วยจิตเวชประมาณ10กว่าคนใน11คนท่านก็ไปอยู่กับคนป่วยจิตเวชนี่ก็ปวดหัวอยู่นะคะแล้ว 30,000 เนี่ยอ่ะคุณสวิทย์คิดง่ายๆแบบไม่มีความรู้เลยนะถ้าจะเอากรงที่มันมีเรียกว่าเตียงที่มันมีลูกกรงทับอ่ะท่านจะให้แม่นอนอย่างนั้นอ่ะเอาเตียงมาไว้บ้านเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ไม่ต้องเสีย 30,000 นะแต่ทำแบบนี้ต้องเป็นคำถามเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะว่าถ้ามีใบอนุญาตจริงท่านออกได้จริงๆหรอหรือถ้าไม่มีใบอนุญาตต้องทำยังไงต่อไปลงโทษเลยไหมให้เป็นแบบอย่างของสังคมกันไปเลยค่ะ
1: ครับนี่นะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่กาญจนบุรีแต่ปรากฏว่าคนที่รับผิดชอบนะครับก็ออกมาชี้แจงเป็นทหารเก่าด้วยนะครับ
0: ยศร
1: ้อยเอกด้วยแล้วก็มาทำธุรกิจด้านนี้มีความเชี่ยวชาญมาก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าสังคมไทยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุครับกรณ
0: ี
1: แบบนี้มันจะมากขึ้นนะครับแต่ผู้สูงอายุอยู่ตรงนี้ก็คือว่าโรคจิตเวชนะครับก็คือว่าโรคจิตอะไรโรคจิตนะครับถามว่านะครับอาการอธิบายที่ว่านี้ทำไมนะครับต้องทำกรงเหมือนกับบอกว่าโอ้โหคุกยังไม่เท่านี้ครับนรกทั้งเป็นนี่นะเป
0: ็
1: นเพราะอะไรครับเพราะว่าบอกว่าคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชนะครับก็คือว่าเขาจะไม่อยู่สุข
0: ครับ
1: เขาจะอาละวาดแล้วเขาก็จะปีนก็จะป่ายก็จะหาทางนะครับคือแม้กระทั่งกรงนี่เขาสามารถเขย่าจนหลุดครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าต้องสร้างแข็งแรงไว้ก่อนนี่นะอันนี้เป็นเรื่องของอาการของคนนะครับแต่อย่างว่านี่นะชีวิตคนครับลูกหลานก็รักกับคุณในชาแต่เอาอยู่ที่บ้านเอาไม่อยู
0: ่
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นเอาไปตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ห้องประเภทนี้มีทั้งห้องที่บอกว่านะครับมิดชิดแล้วก็ห้องที่บอกว่านะครับแข็งแรงแล้วที่บอกสบายหน่อยก็มีติดแอร์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะ
0: มีหลายระดับ
1: มันจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะครับปัญหาใหญ่ที่ว่านี้ผมก็ทิ้งคำถามอดคิดไม่ได้ครับถ้าสมมติว่าเกิดไฟไหม้สถานแห่งแบบนี้นะครับแล้วยังไงครับนี่คือจะตายทั้งเป็นในคุณในชา
0: เ
1: พราะว่านะครับติดลูกกรงลูกหนึ่งแล้วแต่ออกไม่ได้
0: แล้วท่านเดินไม่ค่อยเก่งกันด้วย
1: มันเป็นเรื่องใหญ่นี่นะ
0: ก็ไม่ได้ตัดสินใครนะคะดูจากภาพแล้วก็ตั้งคำถามกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของตำรวจสอบสวนกลางต้องสอบสวนกันต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณสวิทย์บอกอะค่ะถ้าคนที่เขาอาละวาดมากๆจิตเวชเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้ดูแลก็ได้ไม่ต้องไปติดกรง
1: เอาง่ายๆนะครับก็คือว่าเอานี่พูดภาษาชาวบ้านนะครับเมื่อก่อนนี้คนที่เป็นจิตเวชนะครับไม่ได้มีห้องกรงอะไรอย่างนี้ครับต้องใช้โซ่
0: ล่าม
1: ขาเอาไว้ที่บ้าน
0: ใต้
1: ถ
0: ุ
1: นบ
0: ้
1: านอย่างนี้ครับคนเห็นก็สลดใจใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็คือยกระดับมาแบบนี้ดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับฟ้าฝนผิดปกติแล้วก็วิปริตแล้วก็โลกเดือดมากครับปีนี้ฟ้าต้องบอกว่าดุมากครับผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงคลื่นเมื่อคืนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองนะครับเปรี้ยงลงบ้านคนขณะที่ทำมาหากินอยู่โชคดีนะครับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะให้เห็นหน้าบ้านเมื่อวานนี้ครับนี่นะบ้านในหมู่ที่14บ้านใหม่หนองตะเยาที่ตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับภาพที่เห็นนี่ครับอยู่บริเวณข้างหน้าร้านนี่เป็นร้านเสริมสวยครับเป็นบ้านไม้2ชั้นปรากฏว่านะครับยาดาบิวตี้เจ้าของคือคุณยุพินดานะครับอธิบายให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าขณะที่เธอนะครับบริการลูกค้าเมื่อวานนี้มีคนมาเสริมสวยเป็นผู้หญิงนะครับ1คนขณะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแต่ปรากฏว่ายังเดินทางกลับบ้านไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกแต่ปรากฏได้เกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาปรากฏว่าเปรี้ยงที่ว่านี้ท่านผู้ชมนะครับดูเบ้าก็คือว่านะครับปลั๊กไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเสียหายดำหมดเลยแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่เป็นยังไงบ้างแม้กระทั่งผนังนะครับนี่นะ แตกออกมาครับพื้นปูนนะครับร้าวเห็นไหมนะครับแล้วก็มีกองอยู่ตรงนี้ร้าวเนี่ยเขาว่าเป็นรอยแยกนะครับบนบริเวณชั้นสองนะครับแตกลงมาข้างๆห้องน้ำก็แตกครับนี่ห้องครัวครับปรากฏว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหม้อหุงข้าวเป็นที่เสียบน้ำร้อนอย่างนี้นะครับแตกนี่เบ้าครับนี่แตกดำมาเป็นแบบนี้ครับเร
0: ื
1: ่องราวที่เกิดขึ้นนะครับยังโชคดีคุณยุบอกว่ายังไงครับขณะที่เปรี้ยงลงมาโดยทุกคนนะครับตั้งตัวไม่ติดเลยเหมือนกับว่ามันระเบิดขึ้นที่บ้านเลยครับ

0: นี่ยตนเองนะครับก็คือว่านั่งอยู่แต่ปรากฏว่าโชคดีไม่โดนด้วยรวมทั้งลูกค้าด้วยทั้งหมด5คนอยู่บ้านหลังนี้ครับลูกชายนะครับเข้าห้องน้ำอยู่พอดีห้องน้ำก็ใกล้ๆตรงนี้เองครับรวมทั้งนะครับสามีก็อยู่ด้านบนนะครับก็อยู่ตรงกลางไม่เป็นอะไรแล้วก็หลานอีกคนนึงก็อยู่ใกล้ๆกันไม่เป็นอะไรโชคดีจริงๆเพราะว่านะครับบอกว่านี่นะนับถือนะครับก็คือว่าไม่ถึงคราวตายก็ไม่ตายนะก็มีพระห้อยคอไว้อย่างนั้นครับแต่ว่าบุญบอกอธิบายกับผู้สื่อข่าวแล้วว่ามีบุญอยู่โชคดีอยู่ปลอดภัยไม่ถึงแก่ชีวิตถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติถามว่ามันผิดธรรมชาติไหมครับนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าฟ้าโกรธฟ้าพิโรจน์นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าอธิบายอย่างนี้ครับขณะที่ฟ้าฝนนะครับกำลังตกอยู่ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ตอนแรกนะครับไม่ใช่ว่าฝนโคลมโคลมไม่ใช่ครับก็คือว่าขณะที่ฝนกำลังจะตกเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงอยู่ๆเปรี้ยงตรงนี้เลยมันเกิดนะครับมันเกิดจากอะไรครับก็คือว่าระบบกระแสไฟฟ้าภายในบ้านนะครับก็คือฟ้าเปรี้ยงลงมามันอาจจะเป็นพลังงานดูดซึ่งกันและกันครับเนี่ยนะเอาเป็นไปได้พูดภาษาชาวบ้านนะครับก็คือว่ากระแสไฟฟ้ามันแรงอยู่แล้วมันหาที่ลงครับก็หาที่ลงนะครับก็คือว่าเชื่อมใช้ไฟฟ้าที่มาเสียปลั๊กอยู่ครับนะครับมันก็ไปเลยคุณเลชา
1: วิ่งตามสายไฟ
0: โชคดีนะครับคนนี่นะถ้าสมมติว่ามีเบรกเกอร์มันช่วยได
1: ้
0: แต่บ้านพี่เขาวันนี้ต้องจุดเทียนครับเนื่องจากว่าดับทั้งบ้านนี่ครับเห็นไหมโอ้โหธรณีพิโรจน์ครับดูนรกบนดินไปแล้วดูธรณีพิโรจน์โกรธต่อครับปีนี้ต้องบอกนะครับบอกฟ้าผ่านี่เยอะมากครับอืม
1: อุ้ยดูสิ
0: ครับ
1: เต้าเสียบเนี่ยพังหมดเลยนะคุณสวิทย์นะดีไม่ลงคนนะ
0: ครับวิธีการนะครับก็คือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับคือว่าขณะที่ฟ้าฝนตกหนักนี่นะ
1: ทำไงดี
0: ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างคุณนายจ๋าหลบอยู่ในบ้านอย่างเดียวปลั๊กปึ้งปลั๊กไฟนี่ครับถอดออกหมดทุกอย่าง
1: อย่างนั้นเลยนะ
0: ครับอย่างนั้นเลยโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกัน
1: อืมช่วงนี้หนักจริงค่ะฟ้าฝนน้ำมันก็มาหนักทุกเรื่องเลยนะทุกที่เลยนะคะคนกรุงเทพมหานครเมื่อคืนเนี่ยนอนกันไม่หลับหรอกค่ะ
0: เออถูกต้องเพรา
1: ะ
0: ว่าฝนมันกว่าครับ
1: ตกแล้วน้ำมันก็เยอะอยู่แล้วแต่ที่แย่ยิ่งกว่าก็คือชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่นั่นน้ำท่วมเต็มพื้นที่ค่ะทุกอำเภอเลยทีเดียวเกือบจะทุกตำบลก็ว่าได้ไปดูบรรยากาศกันค่ะเนี่ยมันอย่างนี้เลยอะแล้วมันจะเหลือไหมนี่ที่บ้านกระทุ่มสูงค่ะที่บ้านบ้านกระทุ่มเนี่ยน้ำสูง
0: ครับ
1: สองถึงสามเมตรคุณสุวิคิดดูนะของเราเนี่ยท่วมแค่หัวเข่าแล้วก็อุดอีทอดโอยกันแล้วนะคะนี่คือ 2-3 เมตรคือ2คนต่อกันเลยอะค่ะชาวบ้านเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องยอมรับนะคะเวลาน้ำมามันไม่ได้มาแล้วไปเร็วเหมือนคนกรุงเทพหรือว่าคนพัทยาหรือว่าที่ที่เป็นที่ลุ่มๆดอนๆนะคะที่นั่นเป็นที่แอ่งกระทะค่ะอยู่ไปยาวๆเลยน่าจะเป็นเดือนค่ะเลยตัดสินใจซื้อเรือกันดีกว่าคนที่นั่นเขาซื้อเรือกันแล้วค่ะผู้สื่อข่าวเข้าไปเยี่ยมนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทระบายน้ำลงออกจากเขื่อนมา 2,500 เนี่ยค่ะ 2,500 เรียบร้อยนี่ที่น่าตกใจก็คือว่ามันกำลังจะขึ้นชั้น2ทุกบ้านเลยค่ะคุณสวิทย์คุณผู้ชมดูในภาพนะคะไม่ว่าบ้านสีส้มสีแดงสีน้ำตาลสีฟ้าน้ำกำลังจะขึ้นชั้น2แล้วคนที่อยู่ชั้น2ก็เลยคิดว่าโอ้โหถ้ามาชั้น2แล้วจะไปอยู่หลังคาหรือไงเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันมาชั้นล่างก็อยู่ชั้น2พอได้แต่3เมตรอะค่ะมันคือพื้นชั้น2กันแล้วน้ำในแม่น้ำลำคลองสาขาต่างๆยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะดูสีฟ้านี่เป็นไงชั้น2ก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วค่ะห้องน้ำไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องเข้ากันแล้วค่ะพื้นที่ที่ท่วมรวม16อำเภอนะคะคือทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ205ตำบล นะคะ 1,333 หมู่บ้านเรียบร้อยค่ะผลกระทบที่รับไปประมาณ 60,000 กว่าครัวเรือนนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านกระทุ่มค่ะที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาพถนนเป็นอย่างนี้คือถ้าถนนเป็นอย่างนี้นะแถวอยุธยาแถวบ้านดิฉันนะคะที่บ้านต้องมี2เมตรค่ะเพราะว่าเขาถมถนนขึ้นมาสูงจริงแต่น้ำก็ยังไม่พ้นนะคะก็ยังต้องโดนน้ำท่วมกระจกกระแสกันอยู่อย่างนี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมา 2,500 เนี่ยมันไม่มีทีท่าว่าจะลดอยู่แล้วค่ะชาวบ้านเนี่ยคุณป้าเนี่ยพูดเลยมีป้าคนนึงแล้วก็คุณลุงอ้าวคุณป้าก่อนแล้วกันคุณป้าบอกว่าเชื่อไหมใน3วันเมตร3วันเมตรนี่ที่ขึ้นมานะคะไอ้ช่วงที่กรุงเทพท่วมมันก็ท่วมกับเขาด้วยแต่ช่วงที่กรุงเทพน้ำพอจะลดนี่ก็ยังมาเยอะอยู่เพราะว่าทาง 2,500 เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขายืนยันว่าเขาจะปล่อยเท่านี้ไปอีกสัก 2-3 วันเพราะฉะนั้นมันจะสูงขึ้นอีกค่ะอย่างพี่ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณป้าสายทองมาสักครู่นี้ค่ะป้าบอกว่ามาดูแล้วละกันผู้สื่อข่าวในมา2สัปดาห์แล้วนะ3วันแรกนะมาเร็วมากประมาณ3เมตรนะคะ3วัน3เมตรโอ้โหวันละเมตรแล้วเรือเนี่ยบ้านไหนมีก็ดีไปก็ออกไปได้ออกนอกบ้านไปได้แต่ป้าก็มีเรือสีชมพูแบบช็อกกิ้งพิงค์เลยนะคะคืออย่าง

เนี้ยทิ้งบ้านแล้วแน่นอนถึงแม้จะมีเรือก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีพื้นจะยืนจะนั่งกันแล้วนะคะก็ต้องแช่น้ํากันอย่างเงี้ยมันจะได้อยู่อีกกี่มากน้อยมันอยู่ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะท้อคือคุณป้ากับลูกบ้านทั้งหมดเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามทุกคนบอกว่าเหนื่อยจนท้อไม่รู้จะรออีกนานแค่ไหนนะคะเพราะว่า

0: เอาอย่างเดียวว่าเขื่อนเจ้าพระยาต้องลดการปล่อยน้ำให้มากกว่านี้นะคะแต่ลดมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเหนือเขื่อนมันรับมากกว่าใต้เขื่อนหมายความว่าถ้าเหนือเขื่อนรับมามากกว่า 2,500 ค่ะทางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทก็จะท่วมอีกและตอนนี้ก็ยังทยอยปล่อยโอ้โหหัวไม่ได้ใบแห้งเลยนะคุณป้าไม่ได้มีญาติมาเยี่ยมหรือเพื่อนเยอะนะคะน้ำท่วมเลยนะคะตอนนี้ทุกวันนี้นะคะป้าบอกว่าต้องพายเรือเข้าออกแม้กระทั่งสุนัขขับถ่ายก็ต้องพามันออกมาป้าสายทองบอกว่าไหนใครดูแลบริหารจัดการน้ำมาไหนสสบอกว่าเอาอยู่คนไหนที่บอกว่าอย่าให้แตกตื่นดูพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่รับน้ำถามว่าคนอยุธยาชินไหมไม่ชินหรอกใครจะชินเนี่ยมันขึ้นชั้น2น่ะก็ลำบากค่ะปีนี้หนักกว่าปี54อีกอุ๊ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าหนักกว่าปี54อีกป้าบอกว่ากรุงเทพเป็นยังไงป้าก็ห่วงกรุงเทพนะเป็นห่วงคนกรุงเทพเพราะเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันแต่คนอยุธยาเขาก็พอจะรับกันไหวแต่ปีนี้มันหนักจริงๆดูแล้วกันอบอุ่นไหมอบอุ่นแต่ว่ามีคนมาเยี่ยมไหมก็ยังดีใจที่มีถุงยังชีพอยู่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแต่เมื่อไหร่ลดอ่ะอยากรู้เพราะว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นทุกวันเลยค่ะยังไม่มีทีท่าว่าจะลดเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพมหานครคนปทุมธานีคนรังสิตอย่างคุณสุวิทย์ดูไว้นะคะน้ำมวลนี้จะไปไหนคุณสุวิทย์ว่า
1: ครับนี่นะก็ออกทะเลนะครับแต่ไม่รู้จะออกตอนไหนก็ไม่ทราบได้นะ
0: จะผ่านกรุงเทพไหม
1: ขออนุญาตนะครับก็คือว่าผมนี่ผวาครับผวาครับเพราะว่าปี54ผมท่วม3เมตรนะครับบ้านผมนี่นะผมนี่จนได้รับฉายานะครับว่าวิทย์3เมตรครับมันผวาครับอย่างงี้นะคนอยุธยาก็เป็นอย่างงี้แล้วนะครับเอาแล้วคนอ่างทองล่ะครับคล้ายๆกันครับใช้ชีวิตที่ลำบากมากคร
0: ับ
1: คุณลุงณรงค์จำนงวุฒินะครับท่านก็อายุตั้ง67ปีแล้วครับใช้ชีวิตลำบากมากครับก็คือว่าน้ำท่วมตอนเนี้ย2สัปดาห์แล้วครับ2สัปดาห์ที่ว่าแช่นะครับมาขึ้นตรงไหนครับขึ้นมาชั้น2แล้ววิธีการเอาตัวรอดทำไงครับก็คือว่าสร้างแคร่ขึ้นมาครับเอาแคร่ที่หาซื้อก่อนได้ครับก็คือว่าบ้านอยู่บนชั้น2ครับต้องใช้ชีวิตอยู่บนแคร่ครับเอาของยกขึ้นได้ก็ยกครับอยู่บนแคร่ที่ว่านี้เดินด้วยความรันทดครับมองโน่นมองนี่เมื่อไหร่มันจะลดสักทีแต่มันก็ไม่ลดครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยานะครับอย่างที่คุณเดชาบอกนะครับบอกว่ายังปล่อยน้ำอยู
0: ่
1: แต่ภาพที่เห็นยกโถตรงนี้ไม่ละครับน้ำครับได้เพียงแพ็คเดียวรวมทั้งนะครับอาหารกระป๋องก็ได้พักเดียวตำรวจมาแจกว่าอย่างนั้นนะวิธีการใช้ชีวิตนะครับก็คือมันลำบากอย่างยกตัวอย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าสร้างแคร่ขึ้นมาบ้านตนเองนะครับเป็นพื้นอยู่แล้วนะครับต้องสร้างแคร่ขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับแล้วมันจะยังไงครับนอนอยู่น้ำก็อยู่อย่างเงี้ยครับมันนอนไม่หลับแล้วครับผวาแล้วก็เดินเข้าเดินออกนะครับก็คือว่าสร้างสะพานอย่างเงี้ยสะพานอย่างนี้เชื่อมต่อไปไหนครับไปไหนไม่ได้ครับก็คือท่าเรือของตนเองออกมาจากบ้านก็คือบ้านลงเรือของตนเองแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยฉันใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ลำบากนะครับพูดถึงจังหวัดอ่างทองแล้วตอนนี้ท่วมพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วจำนวน6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้พื้นที่ที่บอกว่าอยู่นอกคันกั้นน้ำนั้นนะครับก็คือว่าดักที่สุด2เมตรขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับ
0: ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงนะคะจากพระนครศรีอยุธยาอ่างทองไปเยี่ยมชาวบ้านที่ปราจีนบุรีกันดีกว่า
1: ปีนี้ปราจีนบุรีหนักที่สุดอันนี้นายกบอกเองนะครับเมื่อคืนเนี้ย
0: ปราจีนเนี่ยไม่เคยน้ำท่วมขนาดนี้มาก่อนนะคะโดยเฉพาะที่บ้านสร้างค่ะบ้านสร้างเนี่ยท่วม 100% อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะถนนหลายสายเนี่ยใช้คำว่าจมไปเลยละกันเพราะว่าดูนะคะไม่มียานพาหนะเคลื่อนที่เลยอ่ะคือถนนเนี่ยแทบจะเป็นคลองนิ่งสนิทเลยค่ะเอ้าแล้วชาวบ้านก็จะเข้าจะออกยังไงไปไหนไม่ได้ไร่นาบ่อปลาน้ำหมดเลยค่ะบ่อกุ้งบ่อกุ้งน้ำลดมานี่หมดเนื้อหมดตัวกันตามกันนะคะหวังว่าน้ำมันจะลดโดยเร็วแต่ชาวบ้านก็บอกว่าหลับตานึกเลยถ้าน้ำลดยังไงต่อเนี่ยต้องมาทำความสะอาดอีกไหนเครื่องใช้ไฟฟ้าขยงขยะเสียหายกันหมดค่ะณตอนนี้นะคะจากที่เราไปสำรวจค่ะมีน้ำท่วมขังระดับลึกตั้งแต่บริเวณแพปริญญาไปจนถึงหน้าบริษัทยูนิแรม2นะคะผู้ใช้เส้นทางอันไหนไปได้ก็ไปแต่อันไหนไปไม่ได้อย่าฝืนกันเลยค่ะนิ่งเลยนี่บ้านสร้างนี่นิ่งทั้งเมืองนะคะคุณสุวิทย
1: ์
0: ระดับน้ำที่มองจากเบิร์ดไอวิวเนี่ยแบบสูงๆแบบนี้นะคะมันดูไม่รู้หรอกว่ามันลึกหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นว่ามีแต่คนเดินกันรถราผ่านไม่ได้มันคงจะลึกมากเลยแหละการสัญจรเนี่ยรถเล็กไม่ต้องไปค่ะเส้นบ้านสร้างบางขนาดเส้นบ้านสร้างดงละครเส้นบ้านสร้างไผ่แถวโยธากามุ่งไปที่องครักษ์ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ้านสร้างตรงนี้นิ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะ นี่รถราไม่มีค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีคนเจ็บป่วยนะคะมันเข้าไม่ได้ละตอนนี้สถานการณ์น้ำมันท่วมกว้างเหลือเกิน อันนี้ในเมืองนะคะแต่พื้นที่การเกษตรนี่ปีนี้หนักจริงๆนะคะปีนี้ต้องบอกว่ามันโดนหลายหมัดเหลือเกินนะคะทั้งสงครามนะน้ำมันก็แพงเศรษฐกิจก็ไม่ดีมาเจอน้ำท่วมไร่นาบ่

0: ปลาเสียหายกันหมดมวลน้ำเข้ามานี่สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์เอาปศุสัตว์บนบกก่อนตายหมดอ่ะคุณสวิทย์ไก่หมูเนาะเดินกันในหน้าหงิกกันไปตามๆกันแล้วค่ะน้ำกัดเท้ากันแล้วเพราะว่าท่วมมานานแล้วนะคะที่บ้านสร้างแล้วน้ำมันก็ยังไม่ลงเลยแต่ที่หนักจริงๆนั้นก็คือคนที่ทำบ่อกุ้งบ่อปลาค่ะเพราะว่ามันยิ่งกว่านาลงทุนสูงบางที่หมดเป็นล้านแล้วพอมันหลุดเนี่ยมันไม่เหลือเลยเขาไปจับกินกันไม่รู้จะว่ายังไงนะคะตอนนี้บางส่วนน้ำเริ่มลดในอำเภอเนี่ยบางอำเภอน้ำลดสิ่งที่เห็นก็คือขยะค่ะขยะมาเอาเทศบาลเอารถขยะมาขนขยะเนี่ยมันไม่ใช่ขยะเนื่องจากว่าประชาชนเขาทิ้งขว้างอะไรส่วนหนึ่งเป็นของเสียหายค่ะมีชาวบ้านบ่นว่าเชื่อไหมเนี่ยตู้เย็นมั่งโซฟามั่งทุกอย่างไปหมดแล้วมันเสียมันพังค่ะพอมันหายพังไปก็ต้องไปซื้อใหม่แล้วพอน้ำลดอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะคะเงินยังไม่ได้เลยเงินเยียวยาแต่ว่ารายจ่ายต้องมาต้องจ้างเขาทำความสะอาดหลังละ 2,000 3,000 เอาเงินที่ไหนมาอ้าวข้าวบ้านเรือนไปทำความสะอาดก่อนตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเขาบอกว่าตรวจสอบระบบไฟก่อนนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงน้ำขังนานค่ะอยากให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่เขาดูแลไฟไปเช็คระบบไฟก่อนแต่ขอให้ลดเร็ว
1: สงสัยต้องแก้ไขกันเป็นระบบนะครับวางแผนระยะยาวเนื่องจากว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างชาติเข้ามาลงทุนตรงนี้เยอะถ้าสร้างความมั่นใจไม่ได้กลัวเขาทิ้งแล้วก็หนีไปครับไปดูพืชผลการเกษตรนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีปรากฏว่าที่อำเภอท่าใหม่นะครับทุเรียนในตายเยอะอยู่แล้วครับสละสุมาลีครับจากรายได้เป็นล้านตอนนี้กลายเป็นศูนย์คุณเดชาเพราะถูกน้ำท่วมหมดครับอยู่ที่สวนผลไม้หมู่ที่5ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นสวนสละนะครับสุมาลีนี่แหละอายุ8ปีแล้วครับเนื้อที่ประมาณ11ไร่ของคุณสมทรงบุญช่วยครับวันนี้เจ้าของนะครับบ่นท้อมากเลยเพราะว่าอะไรครับภาพที่เห็นอยู่นี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมา
0: วันแรกๆเลยอ่ะ
1: ปรากฏว่านะครับน้ำท่วมท่านบอกว่ามาเร็วมากแล้วก็สูงมากครับสูงมาก2เมตรครับ2เมตรที่ว่านี้แล้วก็จม
0: เลยท่วมคอสละ
1: พอจมแล้วเป็นยังไงบ้างครับสละนี้ตายครับ
0: เสียสละเลย
1: ตายตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ปกติแล้วนะครับคุณสมทรงบอกว่าเก็บสละทีนะครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับได้ประมาณสัก4ตันคิดเป็นเงินประมาณสัก 100,000 บาทครับแต่ปรากฏว่าน้ำมาทีเดียวกลายเป็นศูนย์ทันทีครับสละที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับกำลังออกช่อแล้วก็แตกลูกออกมาเพื่อที่จะเตรียมเก็บเกี่ยวได้เรียบร้อยแต่สุดท้ายน้ำมาครั้งเดียวหมดครับตายหมดแล้ววิธีการตายที่ว่านี้จะต้องทำไงครับฟื้นฟูเหรอครับจากแบบนี้ท่านบอกว่าจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูประมาณสัก1ปีครับเพราะฉะนั้นวันนี้จากรายได้นะครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นล้านแต่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์นี่ครับหมดทุกอย่างเรื่องของธรรมชาติน้ำท่วมแรงแล้วก็เร็วครับ
0: แล้วกว่าจะปลูกน้องมางามขนาดนี้นะคะเอาใจช่วยชาวสวนพวกไม้ยืนต้นเนี่ยหนักจริงปกตินะจันทบุรีท่าใหม่อะไรไม่ค่อยท่วมนะคุณสุวิทย
1: ์ครับไม่นะ
0: เป็นพื้นที่รุ่มรุ่มดอนดอนนะอ่ะไปดูกันต่อค่ะไม่ต้องไปห่วงใครเขามากค่ะคนกรุงเทพหนักจริงๆปีนี้เมื่อคืนมีคนตื่นผวากลางดึกบ้างไหม
1: ใช่ผมนี่แหละครับตีสองกว่านอนไม่หลับหลับอีกทีนึงก็คือว่าเกือบตีสี่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ดิฉัน
1: มันผวาครับ
0: ตาค้างเลยค่ะเมื่อคืนเนี่ยฟ้าฝนแรงทั้งที่มีการเตือนว่าจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะสรุปปาเข้าไป100มิลลิเมตรค่ะเมื่อคืนนี้แล้วฟ้าก็ร้องตลอดนะคะทั้งเขตที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วตอน 10:00 นเช้าก็เอามาอีกรอบนึงอีกค่ะบิ๊กบงบิ๊กแบ็คเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไหวกันแล้วกทม.รีบระบายน้ำนี่คือฝนระลอกใหม่ที่เราพูดถึงนะคะว่ากำลังจะมากำลังจะมาเนี่ยไอ้ 3-4 วันที่ผ่านมานาทีท้องอ่ะรีบระบายกันซะนี่มาแล้วไงมาตามนัดนะคะฝนสะสมในกรุงเทพมหานคร100มิลลิเมตรค่ะหน่วยงานต่างๆที่สูบน้ำอยู่ต้องสูบแล้วสูบอยู่และสูบต่อไปนะคะที่ศูนย์ควบคุมและปกป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนำโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านก็ติดตามสภาพฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักน้ำหนุนน้ำเหนือน้ำคลองน้ำท่าอะไรมั่วไปหมดแล้วค่ะตอนนี้คุณสุวิทย์ฟ้าฝนรุนแรงแบบนี้ก็ดูท่านผู้ว่าท่านก็เครียดเหมือนกันนะคะท่านบอกว่าตีหนึ่งถึงตีสามที่ผ่านมาปริมาณฝนเฉลี่ยนะบางที่สูงบางที่ต่ำบางที่น้อยมากเอาเป็นว่าสะสม50มิลลิเมตรถามว่าที่ท่านพูดหมายความว่าอะไรดิฉันชี้แจงให้อย่างนี้เลยคุณสุวิทย์ไอทีสูบ2วันที่แล้วอะเจ้าเลยค่ะคือเปล่าประโยชน์ในวันนี้มันตีกลับเข้ามาเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมาที่สูบไปนะคะท่านผู้ว่าบอกว่ากลุ่มฝนเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่แล้วนะตอนนี้นะคะกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำและพร่องระดับน้ำคูคลองสายหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่ออะไรคุณสุวิทย์ฟังนะ
1: ครับ
0: เพื่อรับฝนระลอกใหม
1: ่โอ้ยครับตายแล้วเมื่อไหร่แล้วนะคาดการนะครับ
0: เย็นวันนี
1: ้โอ้ย
0: เที่ยงถึงเย็นวันนี้มาอีกรอบนะคะคือเมื่อคืนในกระหนัก10โมงเช้าดิฉันยืนยันนะคะเขตประเวศสะพานสูงมารอบนึงแล้วและท่านผู้ว่าพูดเองว่ากลุ่มฝนเคลื่อนออกไปแล้วตอนนี้ท่านพูดนะตอนเช้านะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาอีกค่ะแม่คิดว่าจะระบายน้ำเพื่อที่จะพร่องน้ำรอรับระลอกใหม่อีก 3-4 วันไม่ใช่อ่ะเย็นนี้แหละเดี๋ยวมาอีกค่ะปริมาณพื้นที่ที่มีฝนสะสมสูงแหมฟ้าฝนก็เหมือนจะแกล้งกันนะคะก็ไอ้ที่ที่ฝนมันเต็มอยู่แล้วตอนนี้ค่ะที่คลองมันก็ท่วมอยู่ก็คือสายไหมประเวศคลองเตยราชเทวีนะคะ ระดับน้ำคลองสูงค่ะที่ดิฉันบอกว่าที่สูง3วันมันเจ้าคืออย่างนี้ค่ะท่านบอกว่า9มิลลิเมตรที่เคยสูงไว้นะ9เซนติเมต
1: ร
0: ที่มันลดลงไปตอนนี้บวกมาเป็น24คือตอนนี้มันดับเบิลขึ้นมาเลยนะคะคลองลาดพร้าวขึ้นมาเฉยเลยค่ะเตือนภัยกันแล้วตอนนี้สีส้มนะคะคลองเปรมประชากรค่ะจุดนี้สีแดงกันไปเลยค่ะเพราะว่ามีน้ำฝนล้นนะคะส่วนตะวันออกหนองจอกและกระบังค่ะอุ๊ยท่านบอกไม่มีฝนเติมเมื่อเช้ามีฝนนะคะระบายน้ำกันอยู่ค่ะคาดว่าช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะคะจะมีฝนอีก 70% ของพื้นที่เลยกำชับมาค่ะว่าคลองไหนระดับสูงรีบสูบรีบพร่องน้ำโดยด่วนนะคะโอ้โหนี่ก็เต็มสูบกันเลยเรียกว่าเต็มสูบเต็มที่กันแล้วค่ะเดี๋ยวมาใหม่อีกนะคะเดี๋ยวเตือนกันเลยพื้นที่ที่อาจจะอ่อนไหวนิดนึงไม่ทราบว่าท่านผู้ว่าทราบหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะคะหรือเมื่อคืนนี้เนี่ยทางฝั่งบางกะปิฝั่งลาดพร้าวฝั่งสะพานสูงน้ำขึ้นมาเท่าเดิมเมื่อ2วันที่ผ่านมาบางที่มากกว่าเดิมอีกนะคะแล้วเดี๋ยวรอรับมือฝั่งบางกะปิเห็นทางเขตบางกะปิเตือนว่าไม่ต้องของลงไม่ต้องของลง
1: ถูกต้องนะครับนี่นะฮะนะครับบางกะปิก็ถือว่าหนักมากนะครับปีนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับจนหน้าตลาดนะครับที่ว่าเป็นตลาดน้ำนั่นก็คือปกติแล้วครับแต่วันนี้อันนี้เขตแจ้งเองนะครับแจ้งเตือนประชาชนเขตบางกะปิอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงครับเนื่องจากว่าน้ำในคลองนั้นมีระดับสูงระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยถามว่าบางกะปินะครับคลองอะไรครับเป็นสายหลักเลยคลองแสนแสบครับตอนนี้แสนแสบนะครับร่องน้ำจากไหนล่ะครับนี่นะหลังนี่ได้นี่ครับที่เป็นเส้นทางผ่านนะครับคือท่อน้ำซิ่งเมื่อก่อนนี่ก็ผ่านสูบจากไหนล่ะครับคลองจันเนี่ยผ่านนี่ได้แล้วก็ลงคลองแสนแสบนะครับตอนนี้อับไปแสนแสบแต่ปรากฏว่านะครับแสนแสบก็หนักอยู่แล้วครับเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นพอคลองแสนแสบมานะครับต่อออกไปไหนล่ะเช่นยกตัวอย่างหมู่บ้านสนสนนะครับก็คือว่าคลองน้ำของเข้าชุมชนเติร์ต่อไปอีกนึงนะครับเลยนิด้าไปเรียกว่าคลองหล่อแหล่อีกครับคุณนะเต็มหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นแถวแถวบางกะปิแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับอย่าเพิ่งเอาของลงแล้วประกาศแจ้งต่อไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระวังครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้และจะมีฝนตกต่อเนื่องอีกครับเพราะฉะนั้นโอ้ยนะครับหยุดหายใจได้เปราะหนึ่งลุ้นต่อเปราะหนึ่งลุ้นต่ออีกคนหายใจทั่วไม่ทั่วตองอะครับแบบเนี้ย
0: ทั่วไหมคะตกลงทั่วไม่ทั่วคุณสุวิทย์ไม่ทั่วเนาะจากบางกะปิไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งเอาของลงนะคะมันก็หมายความว่าเดี๋ยวน้ำท่วมอีกนั่นแหละอย่างที่บอกค่ะพอน้ำมาไม่ว่าจะกี่มิลลิเมตรในวันที่ฝนมันเต็มอย่างนี้น้ำเต็มอย่างนี้มันก็ท่วมตลอดเลยค่ะไปดูสภาพอากาศโดยรวมนะคะเตือนไปก็เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเตือนในวงกว้างแต่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพใหญ่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าไทยตอนบนอากาศยังแปรปรวนเนี่ยมันก็วันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากฟ้าผ่าอาจจะเกิดขึ้นลูกเห็บก็อาจจะมาเยือนได้นะคะส่วนภาคอีสานฝนลดลงค่ะปีนี้อีสานไม่มีฝนเลยเนี่ยเห็นไหมคะอีสานฝนจะน้อยลงแล้วเริ่มหนาวนะคะฝนที่เข้ามาคือฝั่งตะวันตกฝั่งภาคกลางที่กำลังมีปัญหาอยู่ไปจนถึงภาคใต้ตอนบนค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนอยู่บ้างนะคะฝนตกหนักบางส่วนส่วนภาคกลางในจุดที่มีปัญหาก็จะยังหนักค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและกทมนะคะระวังค่ะภาคตะวันออกที่เดิมเลยค่ะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนแต่ปัญหาน้ำท่วมน่าจะยังไม่มีนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะไปดูวันพรุ่งนี้นะคะฝนตกหนักที่เดิมที่วันนี้ตกอะค่ะหมายความว่ากรุงเทพก็ยังคงมีฝนอยู่ส่วนจะทิ้งไปเลยในวันที่8นะคะจะไปมีฝนอีกทีในวันที่9ถึง13ค่ะ
1: ครับ
0: ฝนจะกลับมาหนักมันเว้นวันเดียวคุณสวิทย์ที่คุณจะหายใจหายคอค่ะ9ถึง13เนี่ยจะมีฝนภาคกลางปริมณฑลกรุงเทพ จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะส่วนน้ำสะสมเนี่ยแหมไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะจะมาบวกกับน้ำฝนก็จะเยอะขึ้นอีกกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนในแนวกว้างนะคะถ้าเกิดท่านอยากได้ความรู้หรือว่าอยากได้ให้มันเจาะไปเลยว่าที่

0: านแล้วเนี่ยมันจะท่วมจะตกหรือเปล่าให้ดูในเว็บไซต์เอาแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเตือนไปแบบนี้เราจะไม่รู้เลยว่าที่ไหนอะไรยังไงแต่ย้ำนะคะ 6-7 ไทยอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักและลูกเห็บ
1: นะครับดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนิดนึงนะครับคนรับผิดชอบโดยตรงก็คือว่ากรมชลประทานครับอันนี้เอาเป็นภาพรวมนะครับบริหารจัดการน้ำอยู่ในพื้นที่ว่ากำลังถูกน้ำท่วมอยู่ขณะนี้โดยคุณธเนศสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำแล้วก็อุทกวิทยากรมชลประทานนะครับท่านได้แถลงนะครับถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำต่างๆนะครับอย่างเช่นนี่นะเรื่องของลุ่มเจ้าพระยาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนแควน้อยยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีกครับยืนยันว่าน้ำที่ระบายออกไปจะไม่ไหลเข้าไปสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนว่างั้นนี่นะสำหรับฝนที่ตกนะครับเมื่อวานเนี่ยกำแพงเพชรอุทัยธานีทำให้ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ล้าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าท่านอธิบายว่าแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยครับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ยังทรงตัวและก็มีแนวโน้มลดลงด้วยพร้อมกับฝนที่จะตกมาอีกนะครับวันที่11ตุลาคมนี้อันนี้คาดการกรมชลนะครับได้มีการปรับแผนลดระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ที่ระดับกักเก็บนะครับก็คือว่านี่นะบวก10นะครับจุด65เมตรครับซึ่งจะทำให้น้ำท่วมในพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่ชัยนาทอุทัยธานีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังอ่ะด้วยส
0: ่
1: วนนะครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับตอนนี้อยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้มีการจัดการจราจรน้ำนะครับโดยลดการรับน้ำเข้าคลองชัยนาทป่าสักที่จะเติมเข้าไปเขื่อนพระราม6พร้อมบอกว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไม่ไหลเข้าสู่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าตอนนี้มีการปิดคลองระพีพัฒน์บริเวณคลอง13เอาไว้แล้วส่วนนะครับน้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกปทุมธานีรังสิตถึงกรุงเทพซึ่งเป็นบ่อเป็นน้ำนะครับไหลบ่ามาจากจังหวัดนครนายกกรมชลได้เร่งบริหารระบายน้ำ2ส่วนคือระบายแนวขวางผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแล้วก็ระบายน้ำแนวดิ่งนะครับผ่านคลอง13คลองพระองค์เจ้าวิชัยชิดโชติออกไปทะเลให้เร็วที่สุดครับส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลอนนะครับเอาว่าเป็นระบายจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังคงอยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับมีน้ำไหลเข้า25ครับเพราะฉะนั้นพร่องน้ำรอฝนไว้ก่อนนะครับไม่กระทบครับกาญจนบุรีหรือพื้นที่นะครับอยู่ในตรงแม่น้ำแม่กลองครับส่วนตะวันออกที่รายงานไปเมื่อสักครู่ปราจีนบุรีหนักใช่ไหมครับท่านบอกว่าตอนนี้ตอนบนของปราจีนมีแนวโน้มลดลงหลังอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาลดการระบายส่วนน้ำท่วมในขังพื้นที่ขังในเจ้าอำเภอกบินบุรีแล้วก็ตัวเมืองนะครับยังท่วมนะครับและก็ลดลงอย่างช้าๆแม่น้ำบางประกงนะครับระดับน้ำสูงขึ้นแล้วก็กระทบต่อ8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดจากปริมาณน้ำไหลออกสู่ทะเลมากกว่าน้ำเข้าครับร่วมกับน้ำหนุนจากทางด้านน้ำทะเลด้วยครับยืนยันว่าเขื่อนกั้นแม่น้ำบางประกงได้เปิดบานประตูน้ำทุกบานให้น้ำไหลเข้าตามธรรมชาติแล้วลุ่มเพชรบุรีนะครับแม้เขื่อนจักรจานแต่กระจานจะมีความจุสูงถึง 102% แล้วแต่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร่องเอาไว้แล้วหากไม่มีฝนตกหนักระดับเรนบัมเขื่อนแก่งกระจานยังสามารถหน่วงน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังดูภาพรวมนะครับพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ก็คือว่าพอสบายใจได้ครับต้องย้ำว่าครับพอสบายใจได้เฉยๆแต่นะครับนี่นะก็ยังหวั่นอยู่คุณเลยจ้ะ
0: ตกลงคุณสบายใจหรือเปล่าคะ
1: คร
0: ับ
1: ก็ไม่ค่อยไม่สบ
0: ายใจไม่ทั่วท้องนะ
1: ครับเนี่ยนะครับไม่เต็มร้อยครับประมาณสัก 70% ตอนเนี้ย
0: เพราะว่ามันจะมีอาการหลอนอยู่นิดๆนะคะ คนที่เคยโดนน้ำท่วมค่ะส
1: ่
0: วนเงินเยียวยานั้นหลายคนก็สอบถามว่าเธอได้หรือยังอ่ะมีคนไปถามกันในกลุ่มว่ามีใครได้แล้วบ้างท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าต้องรีบปล่อยเงินเยียวยาไว้ไม่ต้องรอค่ะท่านก็นั่งบัญชาการป้องกันน้ำท่วมเลยนะคะเพราะว่านี่คือศูนย์ป้องกันและบัญชาการเยียวยาน้ำท่วมด้วยแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าติดตามตลอดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะวันนี้ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาคุณสวิทย
1: ์
0: ที่เข้าชื่อมา
1: เท่าไหร่ครับ
0: และมีการโอนเงินไปแล้วเป็นจำนวนถึง600กว่ารายค่ะท่านก็บอกว่าจะทยอยโอนไปเรื่อยๆนะคะตามรายชื่อที่ได้รับมาค่ะโดยหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาประชุมครั้งนี้ก็มารับฟังรับทราบนโยบายนะคะว่าที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะท่านนายกเป็นห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยออกอันนี้เป็นการประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วท่านก็บอกว่าหลายจังหวั

0: ดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราที่บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยโอ้ยที่นั่นก็หนักบ้านสร้างปาจีนองครักษ์นครนายกที่บางปะม้าสุพรรณแถวนี้น้ำขังหมดสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ด้วยเพราะจากนี้นะคะมวลน้ำต่างๆก็จะเริ่มไหลกันลงมาใต้น้ำให้ระวังไปรวมไปถึงภาคใต้ค่ะเดี๋ยวจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาวิกฤตกันไปหมดแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เน้นเรื่องของการดูแลเยียวยาและการเก็บกวาดสำหรับบ้านที่น้ำลดลงไปแล้วนะคะตอนนี้ท่านนายกย้ำนะคะว่าทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ประสบภัยแล้วเยียวยาไป600รายแล้วค่ะ600กว่าจากจำนวนเต็มผู้ที่เดือดร้อนกว่า1ล้านกว่าไร1ล้าน1แสนกว่าครัวเรือนนะคะคิดเป็น3ล้านกว่าคนตอนนี้โอนเงินไปแล้ว600รายค่ะ
1: นี่นะโอ้ครับความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของน้ำท่วมช่วงหน้าดูข่าวกันต่อนะครับความทุกข์ของคนรวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องบอกว่าสแกมเมอร์หรือเปล่าหรือสีเทาหรือเปล่าหรือเงินอินฟูคนดังครับ
0: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง
7: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
1: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
0: มีใครทำมาก่อนไหม
1: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
0: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
1: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมละมั้งครับ

0: เป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย

0: ดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของตามเส้นทางเงินของสามีสสจังหวัดชัยภูมินะครับสสไอเดียตอนนี้ยังไม่พบเส้นฐานนะครับบอกว่าทำผิดหรือไม่ผิดอยู่ในประเทศไทยโน้นเขาทำอยู่ที่ประเทศทางแอฟริกาใต้โน
1: ้นไปไม่ถึง
0: แอฟริกาใต้โน้นครับไปไม่ถึงครับจากท่านพลตรีรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับท่านก็ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอย่าว่ามันเป็นเส้นเงินหลังจากที่บอกว่าสสพรรคประชาชนคุณรังสิมันโรมนะครับได้มีการอภิปรายเปิดเผยสามีของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิภูมิใจไทยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ใช่ไหมครับบอกว่าร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่าไม่รู้ประมาณสักเกือบ 2,000 ล้านนี่นะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องบัญชีทรัพย์สินเนี่ยที่มีผู้ไปยื่นกับทางปปช.แล้วก็ท่านบอกว่าเห็นด้วยเพราะว่าหากผู้ใดลอยไกลตรวจสอบก็จะไม่เริ่มต้นครับส่วนประเด็นที่2เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่อย่างไรหรือเว็บพนันออนไลน์ก็บอกว่าท่านให้ DSI นะครับดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่มีใครมาร้องทุจริตกล่าวโทษเลยหากมีพยานหลักฐานนะครับก็คือว่าฝากถึงคนไทยเลยครับแจ้งมาได้เลยแต่นะครับหากมีการเนี่ยนะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับมันเกี่ยวข้องไปทำที่ต่างประเทศหรือไม่อย่างไรท่านก็บอกว่านี่นะไปตรวจสอบนะครับเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายที่สามีสสคนนี้ทำนะครับโน่นครับอยู่ที่ประเทศชื่อคูราเซาในทวีปอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นอยู่นอกเขตการดำเนินการของไทยแต่สิ่งไหนที่เป็นการกระทำผิดถ้าทำผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมจะดำเนินการเพราะฉะนั้นถือว่าตอนนี้ไม่พบความผิดปกติในประเทศไทยครับ
1: โอ้โหแต่แอบคิดได้ไหมคุณสุวิทย์ว่าเขาจะเป็นเว็บอะไรต่ออะไรเขาต้องไปจดที่ประเทศไกลๆอะเนาะอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
0: ผมไม่มีความเชี่ยวชาญครับ
1: ไปถามท่านรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคุณไอเดียเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีแล้วมีคนถามไปว่ามันเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์เนี่ยท่านทราบหรือเปล่าและท่านตรวจประวัติของคุณไอเดียหรือว่าสสสุชาดาหรือเปล่าเนี่ยเอามาทำงานเป็นคณะทำงานตัวเองเนี่ยท่านชัยชนกตอบทุกคำถามเลยนะคะว่าเรื่องของการกล่าวหาของคุณรังสิมันโรมสสพรรคประชาชนที่ออกมาบอกว่าสามีของสสไอเดียเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์แล้วคุณไอเดียก็อยู่เป็นสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยด้วยนักการเมืองต้องพร้อมรับการตรวจสอบใช่หรือไม่เรื่องนี้ทางด้านคุณชัยชนกก็บอกว่าก็ให้คุณไอเดียมาชี้แจงกับพรรคเองมันไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้หรอกอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการใครโดนกล่าวหาก็มาชี้แจงกันเองและทางปปช.เองเขาก็มีตรวจสอบอยู่แล้วเรื่องนี้มันมีระบบของมันอยู่อ่ะพูดง่ายๆนะคะในรายละเอียดนั้นคุณสุชาดาจะต้องตอบคำถามเบื้องต้นให้ได้แล้วก็ทางสาขาต่างๆหรือว่าทางคนที่อยู่ในพรรคอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบเหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะต้องชี้แจงรายละเอียดให้ได้คุณชัยชนกก็พูดกลางๆแบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไม่ยอมให้มันเป็นกลางอีกต่อไปผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าท่านคุณสุชาดาเนี่ยเขาเคยเป็นคณะทำงานของท่านเลยนะท่านชัยชนกเนี่ยเคยตรวจสอบประวัติเขาหรือเปล่าล่ะท่านชัยชนกก็ตอบกลับมาว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกในสมัยแรกที่มาทำงานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามไปถามมาก็บอกว่าแล้วมันหลายประเด็นเหลือเกินจนคุณชัยชนกพูดออกมาย้ำเลยนะคะว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานตนถึงจะเชื่อว่ามันจะมีการทุจริตหรือไม่นะทางคุณชัยชนกก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่มีหลักฐานก็ยังไม่เชื่อแบบนั้นค่ะรอดูผลการตรวจสอบแล้วกันแต่เรื่องของนาฬิกาล่ะไอ้เรื่องนาฬิกาแพงๆที่เขาใส่ไว้เรื่องนี้คุณชัยชนกก็บอกว่ายังไม่ได้มีการยื่นไว้กับปปช.นะแต่เป็นเรื่อง

0: ที่คุณสุชาดาต้องชี้แจงตัวเองไม่สามารถชี้แจงได้สรุปนะคะในฐานะที่คุณชัยชนกเนี่ยเคยมีคณะทำงานมีสสไอเดียอยู่ในนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ทางสสไอเดียต้องเคลียร์ตัวเองแต่ณตอนนี้มันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่ให้คุณชัยชนกเชื่อว่าสสไอเดียทำความผิดตามนั้นให้เขาชี้แจงก่อนละกันง่ายๆกลางๆแบบนี้นะคะแต่คุณไอเดียก็ยืนยันนะว่าที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็จะฟ้องกลับคุณโรมด้วยที่กล่าวหาตัวเองแบบนี้นะคะ
1: เรื่องเงินนะครับสสปูทรงเกียรติว่าไปนะครับแต่เรื่องเงินของอินฟูชื่อดังนะครับคุณกันจอมพลังวันนี้นะครับต้องบอกว่าเดินหน้าเกือบแทบทุกวันนะครับสำหรับทนายตั้มครับคุณจิตาเบี้ยบังเกิดนะครับทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนวันนี้บุกไปที่ตำรวจไซเบอร์นะครับไปยื่นหนังสือให้สอบเรื่องของนะครับนายกันทวัฒน์พงไพบูลย์เวชครับหรือกันจอมพลังไปข้อหาก็คือว่าชักชวนให้มีการเล่นพนันนะครับพร้อมกับขอให้ตำรวจนะครับสืบสวนขยายผลเลยเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็การฟอกเงินด้วยอ้าวทนายตั้มอธิบายยาวเติมหนวดนะครับก็คือเหมือนกับคุณกันจอมพลัง
0: เขาใส่หนวดตลอด
1: เพียงแต่ว่านะครับมันนี่ไม่ได้ใส่ชุดดำเท่านั้นเองก็บอกนะครับบอกว่าได้หลักฐานมาจาก YouTube นะครับอัพโหลดเอาไว้ตั้งแต่ปีนู่นครับ6ปีที่แล้วโอ้สมัย AI ยังไม่มีการแพร่หลายแล้วครับตอนนั้นปรากฏว่าเสียงครับมีการพูดนะครับชัดเจนระบุเอาไว้เลยเป็นเสียงของคุณกันจอมพลังนะครับพูดลักษณะว่าเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาเล่นพนันออนไลน์ในคลิปมีการอ้างว่าเป็นเว็บแรกในประเทศไทยมีการดึงดูดบอกเลยว่ามีหญิงสาวมาแจกไพ่มาจากโน่นครับฮ่องกงเวียดนามแล้วก็ไต้หวันเพราะฉะนั้นนะครับคุณกันจอมพลังเป็นบุคคลมีชื่อเสียงสังคมก็รู้จักพูดง่ายๆว่าเป็นนักบุญขอให้มีการตรวจสอบแล้วนะครับนี่เอาเสียงมาเปิดเผยรวมทั้งนะครับพูดถึงกระแสข่าวเงินหมุนเวียนในมูลนิธิของคุณกันจอมพลังนะครับบอกว่า600ถึง700ล้านบาทโอ้กำลังตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะมันไปอย่างไรย่างนะครับซึ่งยื่นหนังสือกับผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบไปหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเงินของแต่ละคนก็เอาว่ากันไป
0: นี่คุณสุวิทย์มันสอดคล้องกับการทำงานของตำรวจไซเบอร์เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์ขยับแล้วนะคะมีคนลือกันว่าเอาหมายจับไปกับหมายค้นไปเพื่อจับเขาเรียกว่าอินฟลูดังที่มีหนวดคนนี้คนดังผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าใช่คุณกันหรือเปล่าตำรวจไม่บอกนะคะในรายละเอียดก็คือว่าไปที่นนทบุรีไปเพื่อที่จะค้น1จุดด้วยกันนะคะเป็นจุดบ้านพักในพื้นที่ค่ะมีคนสนิทในบ้านพักและปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะเนี่ยค่ะตำรวจไซเบอร์ก็ยืนยันว่าณตอนนี้ยังไม่มีการเข้าตรวจค้นจับกุมอินฟลูเอนเซอร์นี้แต่วันนี้มีปฏิบัติการใหญ่คือทลายทุนเทาและเตรียมจะแถลงรายละเอียดเร็วๆนี้โปรดติดตามมันดูกำกวมอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปตีความเอาว่าไอ้ทุนเทาเนี่ยมันก็คืออินฟลูเอนเซอร์คนนี้แหละที่มีหนวดหรือเปล่าที่ทนายตั้มกำลังจะขุดคุยจะรื้ออันนี้อยู่หรือไม่ซึ่งก็ไปถามท่านพลตำรวจตรีอรุษซึ่งท่านก็ดูแลเรื่องนี้นะคะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านรองผบช.สท.ค่ะในฐานะโฆษกท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีของทนายตั้มหรือว่าคดีเก่ามันเป็นคนละเรื่องกันแต่ก็ไม่บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือทุนเทานี้คือใครเอาเป็นว่ามีภาพเดียวจริงๆค่ะแค่นี้ที่ตำรวจไซเบอร์เปิดเผยมารอลุ้นกันเอาเองคุณสุวิทย์ตอนนี
1: ้ครับนี่นะนะครับก็เรื่องเงินอีกแล้วครับแต่เรื่องเงินของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับ
0: 350
1: หล
0: ัง
1: จากที่เรารายงานข่าวมานะครับ2วันต่อเนื่องเรียบร้อยปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้คุณอัจฉริยะนั้นนะครับก็คือว่าต้องเนี่ยนะส่งนะครับไปที่ศาลครับเนื่องจากว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ว่ารุนแรงตั้ง4ข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นคุณอัจฉริยะครับหลังจากที่ถูกจับไปเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าหมดเวลาที่ทางเจ้าที่นะครับเขาจะมีการควบคุมเอาไว้ก็จึงส่งไปที่ศาลครับเพื่อฝากขังปรากฏว่าศาลได้พิจารณาแล้วนะครับคดีร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนฟอกเงินแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์มูลค่าความเสียหายเยอะครับเชื่อว่าเนี่ยเส้นทางทางการเงินเนี่ยมันเป็นเครือข่ายใหญ่ด้วยศาลก็พิจารณานะครับว่าหากจะปล่อยตัวไปชั่วคราวเนี่ยอาจจะไปยุ่งเหยิง กับพยานหลักฐานด้วยหรือส่งผลกระทบต่อรูปคดีอยู่ครับอยู่ระหว่างการขยายผลเพราะฉะนั้นนะครับทนายความของคุณอัจฉริยะนะครับไปยื่นนะครับหลักทรัพย์ขอประกันตัวชั่วคราวแต่ศาลพิเคราะห์แล้วความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติกรรมแห่งคดีตามคำร้องฝากขังผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินแล้วก็ลักลอบการพนันโชคมวยด้วยพฤติกรรมนะครับก็คือว่าชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราว
0: อ้าวนอนคุกเลยพี่อัด
1: โอ้ครับนี่นะบอกว่าจะไม่เครียดเลยครับแต่สุดท้ายนี่นะก
0: ็
1: มีโรคประจำตัวอยู่นะ
0: ใช
1: ่เส้นเลือดในสมองก็ตีบด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของเงินทองทั้งหมดนะคุณเอกชัยนะ
0: เอาละเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ามีของดีมาฝากค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
5: คุยกับน้องบ่ายสามโมงคุย
6: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลละ
7: คนคอนตร
6: งไม่พูดอะไรค่ะ
7: เขารู้กันว่าเราเก่ง
8: คัมเบอร์แคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คัมเบอร์แคช
9: ทกส.เชิญชวนแฟนรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรร่วมกิจกรรมดีๆหอมแผ่นดินเช็คอินโคราชแบบ1 day trip ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบรรยากาศสุดฟินช่วงฤดูหนาว12ธันวาคมนี้ชมไร่มัลเบอรี่พายคายักสัมผัสธรรมชาติเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไร่สุวรรณโดยมีกติกาการร่วมสนุกง่ายๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Mcot Event ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
14: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย
19: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
20: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่วันนี้มีของดีมาฝากค่ะในช่วงน้ำท่วมนี่ไม่มีอะไรทานนะคะของดีติดบ้านเป็นของฝากของกินมีประโยชน์ทานง่ายอร่อยมากฝั่งนี้เลยค่ะน้องน้องออนน้อง
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค
8: ่
7: ะ
8: เรียกรอของอร่อยเลยหน้าลอยมาเลยอ่ะ
6: จริงค่ะอร่อยจริงจริงอร่อยมากอย่างที่พี่หนึ่งบอกว่าคือเก็บไว้ได้นานด้วยแล้วก็ตอนนี้คือใครตุนได้ตุนเลยเรียกว่าเป็นเสน่ห์ปลายจมูกของออนได้เลยนะคะเพราะว่าทำง่ายมากแค่เอาไปทอดแล้วก็เสิร์ฟอร่อยเลยกับหอยจอแล้วก็แห้กลิ่นใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับวันนี้เรามาโชว์ว่ามีข่าวหรือกระแสหรือว่าทำไมหอยจ้อปูทองขายดีเนื้อปูจะแน่นจริงไหมนี่เราโชว์ให้ดูก่อนนะครับเนื้อปูเราจะเป็นแบบนี้เลย
6: นี่
9: คร
6: ับอันนี้อีกนิดนึง
9: โชว์หน่อยครับเนี่ย
6: จะเห็นว่าข้างในนี
9: ่ใช่เนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลย
6: โอ้โห
9: นี่ฮะ
6: คือของจริงก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าเรามาผ่าให้ดูเฉยๆแต่นี่คือของจริงที่ถ้าคุณซื้อไปผ่าออกมาก็จะเจอเนื้อปูแบบนี้เลย
9: นะไม่เชื่อเนี่ยเรามาผ่าให้ดูในการให้ดูเลยคร
6: ับ ผ่าให้ดูแบบสดๆตรงนี้เลย
9: แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะผ่าให้ดูว่าเนื้อปูละแน่นจริงไหมอย่างที่โชว์จริงไหมครับนี่ครับนี่แบบนี้เลย
6: แล้วชิ้นใหญ่มาก
9: ใช่ครับแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะนี่แบะให้ดูเลยนี่แบบนี้เลยครับแบบนี้เลย
6: เยอะมาก
9: ใช่ครับ
6: อันนี้คือขายเอาการกุศลเหรอคะหรือเอากำไรไหมนะคะ
9: อ
6: ัน
9: น
6: ี้พี
9: ่อันนี้เราได้ครับแต่เพราะเราเป็นโรงงานผลิตเองเรามีมาตรฐานการผลิตและเนื้อปูที่ใช้เนี่ยเป็นเนื้อปูม้าจากสุราษฎร์ธานีครับตัวนึงเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยเราใช้ปูม้าเนี่ย 4-5 ตัวเลยเนื้อส่วนกล้ามส่วนขาเนี่ยแบบนี้เลย
6: ค
9: ่
6: ะ
9: นะฮะเนื้อปูแล้วเนี่ยจะแน่นทุกลูกแน่นๆแบบนี้เลยกัดคำไหนก็เจอแต่เนื้อปูแบบนี้เลยครับ
6: แล้วไม่ได้เป็นแบบว่าเนื้อปูฝอยๆด้วยนะ
9: ไม่ใช่ครับ
6: เป็นแบบกล้ามมาเป็นขาปูจริงๆเลยนะคะ

0: และที่สำคัญทานให้อร่อยเนี่ยต้องคู่กับน้ำจิ้มบวยของเรานี่ด้วยเนี่ยครับแบบนี้เลย
1: คือจะบอกว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดมาก
0: น้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราจะหวานอมเปรี้ยวนะครับแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยครับน่าลาดลงไปเนี่ยทานอย่างนี้จะอร่อยมากเลยครับ
1: คือจะมาบอกว่าจิ้มน้ำจิ้มที่ไหนเหมือนกันไม่ได้นะคะ
0: ไม่เหมือนกัน
1: เพราะว่าไม่เหมือน
0: อันนี้เป็นสูตรเด็ดสูตรลับของเราเลยครับของเราเนี่ยเป็นของดีของเด่นจากเยาวราชความอร่อยระดับพัฒนาคารนะของชอบของครอบครัวเรามีขายมาเกือบ60ปีแล้วถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยขายอยู่เยาวราชไม่ได้ครับ
1: จริงค่ะไม่ได้มีแค่หอยจอด้วย
0: เนี่ยปูที่เราใช้เนี่ยเป็นปูม้าจากสุราษฎร์ธานีแน่ๆแบบนี้เลยเนี่ยแล้วถ้าเป็นแฮกเกิ้ลกุ้งนี่ครับนี่มันจะมีแถมอยู่ในชุดเนื้อด้วยเลยครับแฮกเกิ้ลกุ้งเนี่ยจะเป็นเนื้อกุ้งกุลาดำเนื้อกุ้งแบบนี้ถ้าเราไปการภัตตาคารจีนหรือร้านอาหารเนี่ยเขาจะใช้ทำอาหารจีนเนื้อกุ้งจะแน่นจะกรอบเด้งนะครับเนี่ยฮะเราเนื้อกุ้งจะแน่นๆเต็มเส้นนี่ครับทุกกัดคำไหนก็เจอแต่เนื้อกุ้งนะครับวันนี้มารายการนี้เราจัดชุดพิเศษมาเลยครับจะมีหอยจ้อก้ามปูจำนวน3แพ็คนะครับแล้วแหกึ้นกุ้งเอ็กซ์ต้า2แพ็ครวมทั้งหมด5แพ็คในราคาเพียง990บาท990บาทนี้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับคือรักษาคุณภาพตั้งแต่เยาวราชไปถึงบ้านลูกค้าเลยจะได้ของดีของอร่อยอย่างเยาวราชทอดทานใหม่ๆร้อนๆที่บ้านได้เลยครับแบบนี้เลย
1: แล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วย
0: ใช่ครับของเราได้โอท็อป5ดาว6ปีซ้อนนะครับและล่าสุดเนี่ยเราก็ได้รางวัลใบประกาศเป็นของดีของเด่นของกทม.ด้วยนะครับนี่ครับ
1: เชื่อว่าบางคนอาจจะเลือกไม่ได้ระหว่างหอยจ้อกับแฮกกึ่นอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกเพราะว่าโปรนี้เราได้ไปเลย
0: ได้ทั้งคู่เลย
1: คู่เลยนะคะและที่สำคัญเก็บนานได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: แช่แข็งได้นาน1ปีครับของเราไม่ใช้วัตถุกันเสียครับหอยจ้อปูก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ครับนี่เราผ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปทอดเสร็จแล้วนี่แบะให้ดูนะครับเนื้อปูจะเป็นแน่นๆแบบนี้เลย
1: ทุกลูกคือมีเนื้อปูแน่นๆ
0: กัดคำไหนก็เจอแต่เนื้อปูแบบนี้เลยคร
1: ับ ทุกลูกแน่นอน
0: ใช่ครับแบบนี้เลยครับแน่นๆแบบนี้เลย
1: ก็คือเรียกว่าซื้อไปแล้วก็สามารถเอาไปทอดก็ได้
0: ทอดก็ได้
1: หรือว่าใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้
0: จริงครับใช่ครับเพราะทุกสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรที่ใช้ไขมันน้อยนะครับเนี่ยทานอร่อยด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเลยครับเนี่ยฮะ
1: คือหลายๆคนรู้สึกว่าแบบอยากกินแล้วคือกิน1คำมันไม่พอมันอยากกินหลายๆลูกแต่ถ้ากินหลายๆลูกบางคนก็จะรู้สึกผิดอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดมาก
0: ไม่รู้สึกผิดแล้วก็จริงๆอ่ะของเราแช่แข็งเนี่ยเราสามารถแบ่งว่าเอ้ยเราทานแค่4ลูกก็พออีก4ลูกเก็บไว้ก่อน
1: ไม
0: ่ทานเหมือนกันเพราะเก็บไว้ทานรอบหน้าก็ได้เพราะเราอ่ะเก็บแช่แข็งได้นาน1ปีไม่ใช้วัตถุกันเสียครับ
1: คือรับประกันว่าคุณทำเองที่บ้านก็รสชาติเหมือนคุณกินที่ภัตตาคารเพราะว่าสูตรเดียวกันกับภัตตาคารเลยเหมือนเราไม่ไปกินที่เยาวราชเลยใช่มั้ยคะ
0: จริงครับนะฮะอันนี้ไม่ต้องมาเยาวราชเดินทางลำบากเจอฝนตกน้ำรอการระบายช่วงนี้เดินทางลำบากอันเนี้ยสั่งไปทานของอร่อยอย่างเยาวราชเนี่ยจะกินเองในบ้านก็ได้หรือเป็นของฝากผู้ใหญ่ในคนในครอบครัวก็ได้คร
1: ับ
0: อ
1: ยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาทอดได้เลยเก็บไว้ได้นานถึง12เดือน1ปีเลยนะคะเข้าช่องฟรีซได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่มั้ยคะ
0: อันนี้ฮะจะเป็นหอยจ้อก้ามปู3แพ็คแล้วก็แหกึ้นกุ้งเอ็กซ์ต้า2แพ็ครวมทั้งหมด5แพ็คในราคาเพียง990บาท990บาทนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งห้องเย็นนะครับที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางนะต้องรีบโทรมาที่021143330นะครับ021143330ของอร่อยจากเยาวราชจะส่งตรงถึงบ้านนะครับ
1: ค่ะส่งแบบ frozen ส่งแบบแช่แข็งด้วยดังนั้นรับประกันคุณภาพเลยนะคะขอดูข้างในอีกรอบนึงเผื่อเมื่อกี
0: ้รอบนึง
1: ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อกันเนาะ
0: ไม่เชื่อจริงไว้อันเนี้ยผ่าให้ดูอีกรอบนึงแบบนี้เลยเนี่ย
1: แปลว่าทุกถุงที่คุณได้กลับบ้านไปผ่าออกมาจะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะ
0: ใช่ครับแบบนี้เลย
1: โอ้ยเนื้อปูเยอะมากค่ะ
0: นี่ครับเนี่ย1เส้นเนี่ยใช้เนื้อปูม้าเนี่ย 4-5 ตัวทั้งเนื้อส่วนกล้ามส่วนขาเนี่ยแล้วจะได้เนื้อแน่นๆแบบนี้เลย
1: แล้วเห็นเป็นขาเป็นกล้ามเป็นชิ้นยาวๆไม่ได้เป็นฝอยๆแบบผสมมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
0: เนี่ยเราจะเห็นชิ้นไขมันไม่มีเลยนะครับเนี่ยไขมันเราไขมันน้อยครับเน
1: ี่
0: ยของอร่อยจากเยาวราชไม่ได้เนื้อปูอร่อยอย่างเดียวนะฮะรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติสูตรเด็ดของสูตรของเราเอง
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: ความอร่อยใช่คร ับ
0: ของเราทำรักษาคุณภาพแบบเดียวมากินภัตตาคารที่เยาวราชเลยครับของอร่อยจากเยาวราชพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับของเราเป็นโอท็อป5ดาว6ปีซ้อนด้วยนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตของเราเนี่ยแต่ผลิตตามมาตรฐาน GSP SACCP มั่นใจได้เรื่องความสะอาดและปลอดภัยครับ
1: ค่ะก็คือโรงงานสะอาดปลอดภัยแน่นอนได้คุณภาพทุกซองนะคะแถมวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษมากๆบางคนบอกว่าเลือกไม่ได้จริงๆค่ะว่าจะเป็นหอยจ้อหรือว่าจะเป็นแห้งกึ่นดีเลือกไม่ได้ไม่ต้องเลือกเพราะว่าโปรนี้คือ
0: ได้ไปครบทั้งสองอย่างเลยครับ
1: เอาไปลองก่อนก็ได้และเชื่อว่าทุกคนจะติดใจแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสั่งเพิ่มเท่าไหร่หรือคนจะมาสั่งเพิ่มใช่ไหมคะ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาสั่งทุกรอบเลยครับแล้วก็มารายการทุกครั้งเนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดแล้วก็มาไม่เคยพอเลยครับ
1: หมดทุกครั้ง
0: ต้องรีบโทรมานะครับที่021143330นะฮะ 02

0: 0-114-3330หรือว่าโทรมาแล้วเนี่ยรอสายนานหรือว่าใช้สแกนก็ได้นะครับสแกน QR code ที่จอได้เลยครับจะรีบโทรสั่งจองไว้นะเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัดช่วงนี้มรสุมเข้าทำให้เนื้อปูเนื้อกุ้งเนี่ยเรือออกทะเลหายากใช่ครับแล้วก็สินค้ามีราคาแพงแต่เรายังยืนยันราคาเดิมคุณภาพเดิมความอร่อยเหมือนเดิมเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับต้องรีบโทรมานะครับ02-114-3330 02-114-3330ของอร่อยจากเยาวราชจะส่งตรงถึงบ้านเลยครับ
1: อร่อยมากเลยขนาดแห้กึ่นเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: คือจะเห็นว่าที่เห็นเนี่ยเป็นกุ้ง
0: ใช่ครับเป็นกุ้งชิ้นๆ
1: อย
0: ู่
1: ในแห้กึ่น1ชิ้นเลยนะคะกัดไปเมื่อกี้ยังงงเหมือนกันว่าแป้งอยู่ไหนเพราะกัดไปเจอแต่กุ้ง
0: ใช่ครับกุ้งเราแน่นจริงๆครับกุ้งแน่นๆแบบนี้เลยกุ้งแบบเดียวเนี่ยกุ้งกุลาดำทะเลนะแบบเดียวกับเวลาไปทานติ่มซำขนมจีบฮะเก๋าตามภัตตาคารจีนเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันเลยเนื้อกุ้งแน่นๆแบบนี้เลย
1: หลายๆคนอาจจะคิดว่าอันนี้ก็น้ำจิ้มหวานทั่วไปไม่ใช่นะคะ
0: ไม
1: ่ได้รสชาติเหมือนทั่วไปนะคะมันหวานแล้วมันมีความบวยๆแล้วมันเปรี้ยวนิดๆคือกินแล้วมันไม่เลี่ยนม
0: ัน
1: ช่วยตัดเลี่ยนกับของทอดได้เป็นอย่างดีดังนั้นทุกอย่างที่ซื้อไปมีน้ำจิ้มในซองด้วยขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีนึงค่ะ
0: โปรโมชั่นจะมีหอยจ้อก้ามปู3แพ็คนะครับแห่กึ้นกุ้งเอ็กซ์ต้า2แพ็ครวมทั้งหมด5แพ็คนะครับอันนี้จะส่งฟรีถึงบ้านลูกค้าในราคาเพียง990 บาท990 บาทนี้ถูกกว่ามาซื้อเองที่เยาวราชอีกนะครับเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลแค่ยกหูโทรมาที่02-114-3330 02-114-3330 หอยจ้อปูทองของอร่อยจากเยาวราชจะส่งตรงถึงบ้านเลยครับจะได้ความอร่อยแบบนี้เลยครับ
1: นี่ป๋ากับพี่หนึ่งลองชิมดูไหมคะ
2: ทานแล้วค่ะนี่ค่ะประจำเลยค่ะ
1: อร่อยเน
2: า
1: ะ
2: อร่อยมากแล้วเนื้อปูนี่ยิ่งกว่าไปนั่งอยู่ริมทะเล
1: จริงค่ะ
2: มาเป็นตัวตัวเลย
1: มาเป็นขาเลยอ่ะ
3: ใช่นะเด
2: ี๋
3: ยวจะชิมต่ออีกด้วยนะครับอร่อยทุกครั้งขอบคุณมากเลยนะเฮียพรนะ
1: ถ้าป๋าไม่กินก็เดี๋ยวเอามายกให้หนูนะคะ
2: ให้ไปเลยค
0: ่
2: ะ
0: ครับไม่ครับไม่เหลือ
1: ขอบคุณมากนะคะ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับเฮียพรขอบคุณมากครับขอบคุณนะกลับมาก็หมดเวลาพอดีนะครับลาด้วยกระแทกตากระแทกใจท่านผู้ฟังหน่อยนะครับ
2: ขอจ๊อปากทีหลัง
3: ลาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอพวกเราเป็นประจำแบบนี้สดๆเลยค่ะทุกวันจันทร์วันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: ครับผมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง Facebook 9 Mcord เหมือนเช่นเคย
2: ใช่แล้ว
3: นะฮะเมื่อคืนนอนกันเต็มอิ่มไหมฮะ
2: ฝนตกช่ำเลย
3: โอ้โห
2: บรรยากาศเหมือนแบบตอนเช้าไม่อยากจะตื่นเลยพี่ก๊อฟ
3: ก็ตกเนี่ยตีสองอ
2: ่
3: ะ
2: แต่บางคนนะไม่อยากจะตื่นแต่กับอีกมุมนึงนะไม่อยากให้ท่ว
3: ม
2: ไม่อยากให้มันมาอีก
3: หลายๆคนบอกว่าระแวงมากเลยเมื่อคืนนอนตีสองปุ๊บพอฝนตกปุ๊บตกค่อนข้างหนัก
2: ใช่ค่ะ
3: ก็กลัวกังวลกลัวว่าจะตกแช่อีกไหมตกนานแค่ไหนอย่างเงี้ยนะฮะหลายๆคนก็นอนไม่หลับเมื่อคืน
2: ค่ะ
3: นะครับเพราะว่าตกยาวมาถึงประมาณสักตีสี่ตีห้าเลยล่ะ
2: แถวบ้านพูดตอนเช้ายังมีลมอยู่เลย
3: ก็คือเขาก็หยุดไปช่วงตีห้าแล้วเขาก็มาต่อช่วงเช้า
2: ค่ะ
3: นะครับเอ้านะฮะไม่ท่วมเพิ่มก็ดีแล้วคิดอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวข่าวแรกนี้นะฮะพาไปที่ข่าวดังเลยล่ะเมื่อวานนี้รายการของหนุ่มกรรชัยฮะหนกระแสเขาก็ตามเรื่องนี้มาเขาบอกว่ามีคุณแม่รายนึงครับมาร้องขอความเป็นธรรมโดยอ้างว่าถูกลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้พาตัวไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยที่คุณแม่ไม่สมัครใจ

0: ให้ไปอยู่ที่นั่นนะฮะ2ปีครึ่งแล้วก็อ้างว่าถูกที่ทางศูนย์เนี่ยทำร้ายนะฮะถูกข่มขู่บังคับให้ทานยาก็เลยแอบติดต่อกับน้องสาวให้มาพาตัวออกไปสุดท้ายออกมาได้ฮะกัญชัยเขาก็เลยประสานงานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าไปดูพื้นที่ว่าเอ๊พื้นที่ที่คุณแม่เล่ามาเนี่ยมันเป็นจริงแบบนั้นไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏคุณผู้ชมฮะพอไปถึงปั๊บโอ้โหสถานที่เห็นแล้วตกใจฮะมันเหมือนโทษนะครับด้วยความเคารพมันเหมือนกึ่งที่คุมขังอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีกรงเหล็กนะฮะกั้นเป็นทางเข้าอ่ะประมาณสัก 2-3 ทางออกเนี่ยคือกว่าออกประตูนี้เสร็จปั๊บไปเจออีกประตูนึงแล้วก็ด้านบนเนี่ยฮะของพื้นที่ที่ตั้งเป็นศูนย์ดูแลนะครับมีเป็นไอ้ลวดหนามครับที่เหมือนหีบเพลงอ่ะพันเอาไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนแบบป้องกันไม่ให้คนปีนเข้าปีนออกโซเชียลเขางงว่าเฮ้ยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ
1: จริงๆเคยไปนะมันจะต้องร่มรื่น
0: ใช่
1: แล้วมันต้องทำให้สุขภาพผู้ป่วยหรือว่าคนสูงอายุเนี่ยดีมากๆ
0: มันต้องสบายใจที่สุดที่จะอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เท่านั้นยังไม่พอฮะบริเวณเตียงที่พักนะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งเป็นเตียงที่เขาทำเป็นกรงเหล็กครอบเอาไว้คือแบบว่าเป็นลูกกรงเหล็กแบบโล่งอ่ะนะฮะแต่ว่าเอากรงครอบไว้ต่างหากอีก
1: ค่ะ
0: มันดูแล้วมันยังไงมันก็แปลกๆอ่ะ
1: ใช่
0: เอาลองชมภาพก่อนดีกว่าเชิญครับนี่คุณผู้ชมอันนี้บริเวณรอบๆนะฮะดูสิชมพู่
1: ไม่ให้เข้าเลยนะ
0: อะไรอ่ะ
1: ล้อมไม่หมดเลย
0: แล้วนี่ดูด้านในดิโอ้โหเขามีแบ่งเป็นโซนๆเป็นห้องพักนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วแต่กรณีนี่โดยเฉพาะอันนี้เห็นเตียงไหม
1: นอนได้หรออย่างเนี้ย
0: เอาฟังรายละเอียดกันหน่อยเนี่ยฮะภายในที่พักนี้นะฮะเขามีการติดตั้งกรงเหล็กนะฮะล้อมรอบบริเวณเตียงคนไข้แล้วก็บริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับโดยสภาพรวมเนี่ยคล้ายกับบางคนเขาพูดว่าเหมือนห้องขัง
1: เนาะ
0: นะฮะมีการแบ่งแยกครับเป็นสัดส่วนเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็มีลวดหนามป้องกันเพื่อป้องกันการหลบหนีไอ้ที่ติดใจคนมากๆเลยก็คือเนี่ยการกั้นห้องแล้วก็ไอ้เตียงเหล็กเนี่ยฮะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเอาโครงเหล็กมาครอบไว้แบบนี้อ่ะภายในที่พักนี้นะครับมีผู้สูงอายุฮะอยู่หลายคนเลยประตูครับมีกุญแจล็อกเอาไว้ห้องพักมีแบบไหนล่ะมีแบบห้องพักเดี่ยวติดแอร์ห้องพักรวมแบบติดแอร์ห้องพักเดี่ยวแบบพัดลมก็จะมีการแยกอาการฮะตามประเภทของผู้ป่วย
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ในการดูแลมีทั้งสิ้น19คนเขาแบ่งเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง16คนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลนะครับมีทั้งสิ้นนะฮะก็มีผู้ป่วยชาย75คนแบ่งเป็นจิตเวช68คนคนชรา5คนฟื้นฟู2คนผู้ป่วยหญิงมีทั้งสิ้น17คนแบ่งเป็นจิตเวช13คนคนชรา3คนแล้วก็ฟื้นฟู1คนมีการไปพูดคุยกับเจ้าของศูนย์ดูแลนะชื่อว่าป้าแมวป้าแมวแกชี้แจงแบบนี้แกบอกว่าห้องพักอ่ะเป็นชนิดลูกกรงเหล็กอันเนี้ยเอาไว้ให้กับผู้ป่วยจิตเวชแบบรุนแรง
1: ค่ะ
0: ก็คือกลัวว่าเดี๋ยวจะเดินเพ่นพ่านใช้คำนี้แหละ
1: อาละวาดเกิดความอันตราย
0: ควบคุมลำบากก็เลยต้องมีกรงเหล็กเนี่ยฮะมาปกคลุมไว้แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อป้องกันส่วนไอ้ที่โซนต่างๆเนี่ยที่มันมีการล็อกกุญแจด้านนอกผ่านไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการแบ่งโซนเพื่อความปลอดภัยกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการหลบหนีออกไปนะฮะส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการทำร้ายร่างกายเนี่ยป้าแมวบอกไม่มีนะยืนยันเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกบอกว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยถ้าหากว่ามีการทำร้ายร่างกายเนี่ยการตอบสนองจะแรง
1: จะยิ่งรุนแรง
0: เพราะฉะนั้นที่นี่ไม่
1: ม
0: ีแกบอกแบบนี้นะแกก็อ้างว่าแบบนี้นะครับไอ้กรงบริเวณเตียงไม่ได้อยากจะกักขังนะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ทำไอ้เป็นไอ้กรงเหล็กขึ้นมาบริเวณเตียงแบบนี้มันจะต้องมีการรัดมือรัดเท้าไง
1: เหมือนที่เราเคยเห็นเนาะมัดเอาไว้ติดกับเตียงเนาะไม่ให้ดิ้น
0: แกบอกไม่อยากมัดถ้าแบบนี้คนไข้ยังพอจะหรือผู้สูงอายุยังพอ

0: จะขยับตัวได
1: ้แล้วหัวจะหมุนไหมเวลาดิ้นดิ้นปุ้ง
0: ไม่รู้สินะเนี่ยฮะคือโดยรวมเนี่ยแกบอกว่าก็ทำอย่างดีที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ตามที่มีการศึกษามาว่าต้องดูแลอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าก่อนที่ญาติของคนชราหรือผู้ป่วยเนี่ยจะมีการนำมาฝากเนี่ยเขาบอกจะมีการมาดูพื้นที่ก่อนแล้ว
1: ต้องเห็นก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะเข้าใจแล้วว่าดูแลแบบนี้เขาถึงได้ฝากไว้ส่วนคนที่ไม่เคยมาก็จะมีการส่งรูปภาพไปให้ดู
1: ค่ะ
0: ว่าโอเคไหมล่ะการดูแลเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากทางญาติแล้ว
1: ค่ะ
0: อ้างมาแบบนี
1: ้
0: แม่แต่ว่าหลายๆคนเห็นอย่างนี้ไม่สบายใจ
1: มันหดหู่เนาะพี่ก๊อฟเอาจริงเรารู้สึกว่าเอ๊ะเวลาไปฝากศูนย์พักฟื้นหรือศูนย์บำรุงแต่ที่เนี้ยอย่างที่เขานับจำนวนคนไข้ก็คือจิตเวชเยอะมากส่วนใหญ่เป็นจิตเวช
0: ก็ยังไงดีล่ะ
1: ยังไงดีบางมุมมันเหมือนคุกจริงๆนะ
0: ไม่แล้วที่เกิดเป็นจิตเวชจริงก็ต้องไปฝากเป็นโรงพยาบาลเป็นศูนย์ดูแลแบบจริงจังไหมอันนี้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะใช่ไหมล่ะยังไงก็ไม่รู้เนี่ย
1: แต่เหมือนเขาก็รับเคสจิตเวชเยอะเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าในเคสจิตเวชที่ไม่ใช่คนไข้ปกติหรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยมันต้องผ่านระบบหรืออะไรที่แบบได้มาตรฐานก่อนไหมถึงจะเปิดได้อะค่ะ
0: เหมือนมีหน่วยงานลงไปตรวจสอบแล้วนะครับมีการพูดคุยกันแล้วก็ไม่รู้ละสุดท้ายจะจบยังไงไม่รู้เรื่องนี้นะคือมันเหมาะไหมโดยอันนี้เราคุยกันในเรื่องของจิตใจนะผู้ชมนะเราเห็นแบบเนี้ยเอ๊ะต่อให้ด้วยความเคารพครับต่อให้ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราอะ
1: แ
0: ต่เราเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหต้องพาผู้สูงอายุไปอยู่แบบนี้หรอคือด้วยความจำเป็นคือมีแต่สภาพจิตใจจะแย่ลงไหม
1: ใช่ด้วยบรรยากาศนะจริงๆเขาจะเน้นพื้นที่สีเขียวสันทนาการมีเรื่องของดนตรีมีเรื่องของสวนมีเรื่องของต้นไม้
0: มีกิจกรรม
1: มีกิจกรรมแล้วผู้สูงอายุก็จะอยู่แบบผ่อนคลายแล้วก็สบายใจในการที่จะอยู่เพราะว่าบางที่ปัจจุบันนี้เขาทำเป็นธุรกิจเลยนะพี่ก๊อฟคือเหมือนแบบเป็นบ้านปลายของผู้สูงอายุซึ่งบางคนอ่ะยอมที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะอยู่แบบนั้นแต่มันจะอารมณ์แบบคอนโดเลยอ่ะคอนโดหรูๆหรือบ้านพักหมู่บ้านดีๆ
0: แต่มันก็ใช้เงินเยอะไง
1: ใช่แต่เราไม่เคยเห็นแบบนี้ไงก็เลยไม่รู้ว่า
0: ใช่ใช่ไม่เคยเห็นแบบนี้จริงๆ
1: กรณีนี้คือแบบยังไง
0: ผมเคยเห็นแบบว่าสมมุติว่าเป็นไม่สมมุติละเป็นศูนย์เนี่ยดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นบางที่เขาทำเป็นบ้านเนาะ
1: เป็นหลังๆ
0: เป็นหลังๆก็ทำเป็นอาจจะเป็นอาคารสัก 2-3 ชั้น
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะแบ่งโซนเลยห้องนี้โดยมักจะเป็นห้องรวม
1: ค่ะ
0: ก็จะอยู่กันก็จะแบบมองเห็นดูแลได้ประมาณสัก 5-6 เตียง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคนดูแลประมาณสัก2คน3คนในการดูแลช่วยเหลือ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนชั้นบนก็อาจจะเริ่มเป็นแบบเป็นห้องส่วนตัวพิเศษใดๆแต่ก็เอาจริงๆด้วยความเคารพผมไม่เคยเห็นเป็นแบบเป็นกรงเหล็กเป็นที่มันดูเป็นเหมือนห้องขังอะไรแบบเนี้ยไม่เคยเห็นนะตกใจเหมือนกันตอนเห็นข่าวดูสิเนี่ยดูภาพอย่างเงี้ย
1: แยกเป็นกลงๆเนาะเป็นชั้นๆเป็นห้อง
0: ๆ
1: อ่ะก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการแจงข้อมูลต่อไปเพราะเขาบอกว่าเขาก็มีการส่งเสนอตรวจสอบแล้วนะว่าผ่านกฎผ่านเกณฑ์แต่ก็งงมันได้เหรอ
0: นั่น
1: จ
0: ะ
1: ยังแปลกใจ
0: ไงเตียงที่มีไอ้โครงเหล็กไปครอบเนี่ยมันได้เหรอต่อให้แหมผมรู้ใช้คำอะไรอะต่อให้แบบเป็นจิตเวชจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยมนุษย์นะครับมนุษย์ควรจะโดนการดูแลแบบนี้เหรอหรือไม่อย่างไรผมไม่รู้นะสุดท้ายอาจจะแบบถูกต้องก็ไม่รู้ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันถูกต้องหรือเปล่าผมไม่ทราบผมแค่รู้สึกว่าด้วยจิตใจอ่ะการที่คนเราจะต้องไปโดนแบบอยู่ในแบบนี้มันเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเนาะเดี๋ยวไว้รอสรุปเรื่องนี้อีกทีจริงๆเรื่องของประเด็นเรื่องศูนย์ดูแลตรงนี้แล้วก็วันนี้จริงๆมีอีกหลากหลายประเด็นเกิดขึ้นมาเดี๋ยวรอฟังข้อมูลเพิ่มเติมลำดับต่อไปนะคะไปต่อที่น้ำท่วมคุณผู้ชมหลายพื้นที่ก็ยังวิกฤตนะคะโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีโอ้โหจังหวัดปราจีนโดนหนักมากเลยปีนี
0: ้เยอะๆ
1: มีฟาร์มหมูแห่งหนึ่งค่ะจมน้ำนานกว่า7วันแล้วค่ะหมูตายสะสมตอนนี้นะทะลุ 2,000 ตัวแล้วเจ้าของฟาร์มสุดสะเทือนใจตอนนี้กำลังเร่งกำจัดซากอยู่ค่ะนี่เป็นภาพสดๆเลยนะคุณผู้ชม
0: โอ้
1: คือต้องบอกอย่างนี้

0: เจ้าของฟาร์มเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27กันยายนแล้วค่ะ
1: เริ
0: ่มไหลเข้าพื้นที่เอาเจ้าของฟาร์มเห็นน้ำเริ่มมาประสานรถแบ็คโฮเข้ามาเสริมแนวคันกั้นน้ำแต่ปีนี้อย่างที่บอกน้ำมันมาเร็วเหลือเกินแล้วก็ไหลแรงทำให้ไม่สามารถป้องกันน้ำได้ทันนะคะพอน้ำมันเข้ามาแล้วก็เลยพยายาม

0: เนี่ยนะคะระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มถูกตัดทำให้การทำงานแล้วการย้ายน้องหมูเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเข้าใจว่าตามกรงต่างๆที่หมูยังโดนขังอยู่ในภาพเมื่อกี
1: ้
0: มันจะต้องใช้ระบบไฟฟ้าในการเปิดกรงเพราะเหล็กมันค่อนข้างหนาและใหญ่มากเขาบอกว่าการอพยพจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆค่ะแล้วก็ได้บางส่วนเต็มที่แล้วแต่เมื่อน้ำเริ่มมาลึกเริ่มมาเยอะก็เลยต้องมีการเร่งอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าเขาเลี้ยงมาเนาะเขาก็สะเทือนใจเหมือนกันกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่พอเห็นข่าวว่ามีหมูตายจำนวนเกือบ 2,000 แล้วจมในน้ำพื้นที่ตรงนี้ท่วมมา7วันละหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของความสะอาดเรื่องของกลิ่นเหม็นเรื่องของซากสัตว์ที่ว่าจะกำจัดยังไงนะคะก็เพื่อป้องกันผลกระทบจากซากสัตว์และกลิ่นเหม็นนะคะลดความเสี่ยงในเรื่องของสุขอนามัยด้วยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมกรมปศุสัตว์ระดมเจ้าหน้าที่รวมกว่า50นายค่ะเข้าไปแล้วนะคะเบื้องต้นตอนนี้นะมีการลำเลียงซากหมูทยอยเอาไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้วนะคะตอนนี้ทำไปเรียบร้อยแล้ว50ตัวด้วยกันพร้อมกับมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบด้วยนะคะในขณะที่การจัดการซากหมูส่วนที่เหลือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการอยู่เพราะว่าเกือบ 2,000 ตัวตอนนี้ทำได้ทีละ50ตัว50ตัวเนี่ยค่ะต้องค่อยๆกำจัดออกไป
1: โอ้เยอะมากเลย
0: เยอะมากเพราะเป็นฟาร์มใหญ่ด้วยค่ะถือว่าเป็นฟาร์มหลักฟาร์มใหญ่ของเขตปราจีนบุรีนะคะและอย่างที่บอกปกติเวลามาเนี่ยเขาเห็นละน้ำมาเขาจะมีวิธีการป้องกันของเขาในเบื้องต้นแต่ปีนี้เขาบอกไม่ทันจริงๆ
1: มาเยอะมาเร็ว
0: มาเยอะมาเร็วใช่ค่ะ
1: ก็ลุ้นกันไปรายวันช่วงนี้เอาจริงๆ
0: ว่าจะมีเขตไหนจังหวัดไหนเพิ่มเติมอีกเนาะ
1: เนาะเพราะว่าจริงๆโดยปกติก็ตุลานี่ก็ฝนก็มาเยอะอยู่แล้วด้วยต่อไปครับพาไปที่จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบซ้ำซ้อนคือมีดาบตำรวจท่านหนึ่งแกไปเจอเหตุการณ์นี้ว่ามีอุบัติเหตุฮะแกก็เลยไปช่วยอำนวยความสะดวกนะครับก็ช่วยโบกช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้รถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยฮะขับไปชิดข้างถนนรถจะได้ไม่ติดแต่ปรากฏว่าระหว่างที่รถที่ประสบอุบัติเหตุคันหนึ่งกำลังจะขับไปชิดข้างทางอารามอยู่ๆก็ตกใจรถกระบะด้านข้างเหยียบเบรกผิดไปเหยียบคันเร่งแทน
0: อ้าว
1: สุดท้ายชนโดนตำรวจท่านนี้ด้วยฮะอ่ะไปตามข่าวนี้ครับ
2: เดี๋ยวขยับรถไปจอดข้างซ้ายนู้นนะจะซ้ายสุดข้างหน้าที่มีที่ว่างอ่ะผมถ่ายรูปไปแล้วแล้วก็แจ้งเดี๋ยวไปโทรแจ้งประกันตรงนู้นก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวพี่เลื่อนไปเลย

0: นยังไงวะเนี่ยไหวไหมครับ
1: กดช้อนกดช้อน
2: ไม่ได้ดูเลย
0: อุ้ยไม่ได้ดูเลยเหรอ
2: ไม่ดูเลยตีโค้งมาไม่ดูเลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมตกใจไหม
3: ตกใจตามเลย
1: ปรับอะ
3: ใช่
1: เนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาแถวแถวแยก25มกราอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับดาบตำรวจท่านนี้ชื่อว่าดาบตำรวจพีรพัฒน์แกบอกแกมาเจออุบัติเหตุรถชนกันเนาะการจราจรมันก็เลยติดขัดแกก็เลยลงไปช่วยอำนวยการจราจรโดยบอกให้ผู้เข้าขับขี่ครับก็ให้ขับรถไปจอดที่ข้างทางระหว่างที่แกกำลังขี่นำอยู่เนี่ยฮะปรากฏว่ารถคันที่ประสบอุบัติเหตุฮะพุ่งชนท้ายแกตามภาพที่เห็นนะครับคนขับที่ชนแกอายุเท่าไหร่รู้ไหมชมพู่
3: เท่าไหร่แล้วพี่กอล์ฟ
1: ประมาณ79ปีคือคุณตาแกกำลังจะเลี้ยวตามนี่แหละขับตามตำรวจท่านนี้มานี่แหละแต่ตกใจรถกระบะที่มาทางด้านขวาก็จะเหยียบเบรกแต่เหยียบผิดไปเหยียบคันเร่งก็เลยชนคุณตำรวจไปแบบจะเลย

0: นะครับเหตุการณ์เนี้ยฮะปรากฏว่านอกจากชนคนตำรวจแล้วยังไปชนรถคู่กรณีอีกด้วยนะนะครับก็คือในรถคู่กรณีเนี่ยมีผู้สูงอายุเดินทางมาด้วยกัน4คนมีคนนึงฮะมีอาการบาดเจ็บจากหน้าอกจากแรงกระแทก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันค่อนข้างแรง
1: ใช
0: ่ตำรวจอะเป็นยังไงท่านบาดเจ็บฮะบริเวณแขนไหล่ซ้ายขาขวาแล้วด้านหลังเนี่ยช้ำ
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นฮะผลเอ็กซเรย์ไม่พบว่ามีกระดูกที่แตกหรือว่าหักแต่ต้องรอตรวจก่อนว่าเส้นเอ็นเนี่ยมีอาการเรียกว่าอักเสบหรือว่าต้องรีบรักษาหรือไม่อย่างไร
1: ค่ะ
0: ก็ท่านก็ฝากบอกนะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ปล่อยให้ออกมาขับรถฝากดูหน่อยว่าท่านมีความพร้อมที่จะขับจริงหรือไม
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยสายตาก็ไม่ดีการตัดสินใจมันก็เริ่มแบบว่าเริ่มเปลี่ยนไปละ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ดูหน่อยว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะก็อาจจะคุยกับท่านว่าอย่าขับรถเลยนะฮะถ้าหากว่าจะไปไหนมาไหนก็ลองโทรตามลูกหลานไหม
1: ให้มาช่วยดูแลดีกว่าเนาะ
0: เนี่ยครับไม่งั้นจะออกมาแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ย
1: จังหวะการมองเห็นเนาะความตกใจ
0: การตัดสินใจ
1: การตัดสินใจ
0: สำคัญมากอาจจะช้าลงอ่ะถูกไหมล
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเหยียบผิดเหยียบถูกอ่ะคันเร่งกับเบรกอ่ะ
1: แต่ได้ยินแล้วเมื่อกี้พอกระบะมาด้านข้างคุณตาก็จะขับตามไงกระบะบอกว่าบีบใช้สัญญาณเตือนอ่ะคุณตาคงตกใจ
0: ตกใจ
1: เอามาดูเรื่องของการเตือนภัยกันบ้างคุณผู้ชมใครชอบกินซีฟู้ดกันบ้างแหมอาหารทะเลนะถ้าเก็บไม่ดีแล้วมันไม่สดนะเคยเจอไหมบางทีกินไปแล้วมันก็ท้องไส้ปั่นป่วนเหมือนกัน
0: บ่อย
1: ๆแต่วันนี้ร้านซีฟู้ดเขาออกมาเตือนภัยค่ะมีลูกค้าสั่งอาหารทะเลที่ร้านไปกลับไปกินที่บ้านอยู่ดีๆส่งข้อความกลับมาบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องเสียหนักเลย มีการแนบใบรับรองแพทย์และบินค่ารักษาพยาบาลมาบอกทางร้านต้องรับผิดชอบทางร้านก็เอาไปตรวจเช็
0: ค
1: ผลปรากฏว่าเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมค่ะ
0: อ้าว
1: ไปดูเรื่องนี้กันค่ะนี่ค่ะส่งมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมอ
0: ันนี้เจ้าของร้านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโอ้โหขึ้นภาพอย่างนี้น่ากินเลย
0: โอ้โห
1: คุณผู้ชม
0: ครับ
1: สายซีฟู้ดนะอ่ะลองดูนี่คือเจ้าของร้านซีฟู้ดภายในตลาด62บล็อกเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะเขาเล่าว่าเมื่อวันที่3ตุลาคมมีลูกค้าสั่งอาหารผ่านระบบส่งอาหารไปที่บ้านมีสั่งชุดปูแกะเนี่ยที่หลายคนเวลาไปอ่านแล้วงงว่าเป็นปูหรือแกะจริงๆเป็นเนื้อปูนะคะแล้วเขาแกะให้อันนี้เสริมให้ไม่อยากให้เครียด
0: มีคุณนี่แหละมีคุณนี่แหละที่สงสัย
1: ลูกค้าสั่งชุดปูแกะและเมนูสุดคุ้มบ็อกทูนะคะเป็นกุ้งและหอยหวานเผาก็สั่งไปรับประทานที่บ้านจากนั้นสั่งวันที่3ใช่ไหมวันที่4ลูกค้าทักข้อความกลับมาทาง Facebook บอกว่าเกิดอาการท้องเสียปวดบิดหลังจากทานอาหารทะเลที่ร้านไปมีการส่งใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังจังหวัดขอนแก่นมาให้ดูพร้อมบิลค่ารักษาพยาบาลทางร้านตกใจนะแต่ก็เฮ้ยไม่ได้ลูกค้าสุดที่รักของเราถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นเราต้องรับผิดชอบ
0: ใช่ๆๆ
1: เจ้าของร้านก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้นะคะก็คือมีค่ารักษาพยาบาลจำนวน 2,380 บาท
0: โอนยัง
1: ยังไม่ได้โอนทางร้านบอกเอาเลขบัญชีไว้ก่อนนะน่าจะย่างกุ้งย่างอะไรยุ่งๆอยู่แหละก็บอกว่าเอาคุณลูกค้าส่งเลขบัญชีมานะเอาไว้เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะโอนกลับไปให
0: ้
1: พอเสร็จปั๊บร้านไม่ค่อยมีลูกค้าละเลยโทรไปที่โรงพยาบาล
0: เป็นห่วง
1: อะสิว่าเออมีชื่อคนไข้ชื่อนี้ไหมมีไหม
0: ไม่มี
1: ชื่อหมอที่ลงมาในใบแล้วมีหมออยู่โรงพยาบาลนี้ไหมไม่มี
0: อุ้ย
1: แล้วใบรับรองแพทย์ที่คุณลูกค้าส่งมานี่คืออะไรคะเป็นการสวมโลโก้ปลอมของโรงพยาบาล
0: ทำจริง
1: สามอุ้ยเลยเห็นไหม
0: โอ้โห
1: ก็คือไม่มีอะไรจริงสักอย่างเลยคุณผู้ชมเฮ้ย
0: นี่เป็นมิตรนี
1: ่มิตรภาพ
0: มิจฉาชีพทำไมอ่ะทำไมเจตนาอะไรขนาดนั้นน่ะ
1: นี่แหละพอทางโรงพยาบาลทราบเรื่องบอกว่าอุ๊ยพี่เจ้าของร้านถ้าอย่างนี้ก็คือมิจฉาชีพอย่างที่บอกไปแจ้งความเอาไว้น
0: ะ
1: พี่เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วก็ติดต่อกลับไปยังลูกค้าคุณลูกค้าคะทางเราทราบแล้วนะคะว่าใบที่คุณส่งมาปลอมค่ะ
0: ว่าไงอ่ะ
1: ลูกค้าค่ะยอมรับค่ะ
0: อุ๊ย
1: ที่ทำที่ส่งไปก็ไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้ร้านเสียหายนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะได้เงินค่าซีฟู้ดคืนงงไหม
0: ก่อนไม่เข้าใจเลยอันเนี้ยแล้วทำไมอ่ะถึงอาหารเขาไม่อร่อยสกปรกหรือไงเลยอยากได้เงินคืน
1: กินหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่3แต่มันสงสัยมานั่งดูบินว่าโอ้ตายเงินก้อนนี้คงไปทำอะไรได้อีกมากมายวางแผนTikTok
0: แต่กินของเขาไปแล้วไง
1: กินไปเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาด้วยไม่ท้องเสียอาหารสดน้ำจิ้มอร่อยอย่างดียอมรับว่าที่ทำไปเพราะ

0: แค่อยากจะหวังเอาเงินที่โอนไปค่าอาหารน่ะโอนคืนกลับมาเผื่อเจ้าของร้านหลงเชื่อ
1: เอ้า
0: ไม่ได้นะคะคุณจะบอกขอโทษและอธิบายแค่นี้แล้วมันจะจบไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องทางกฎหมายนะคะเจ้าของร้านก็ไปแจ้งความมาไว้แล้วแต่ที่เอามาโพสต์เนี่ยคืออยากจะฝากเตือนร้านค้าเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้พี่เจ้าของร้านเขาบอกแหมพวกเราก็แบกต้นทุนสูงอยู่ละบางเขตเจอน้ำท่วมบางเขตขายไม่ดีแล้วถ้ามาเจอลูกค้าหลอกลวงแบบนี้อีกถ้าหลงกลไม่เช็คไม่ตรวจสอบให้ดีเหมือนร้านเขาอาจจะมีบางร้านเผลอโอนกลับไปแล้วนะ
1: มีบางร้านเขาจะแบบตกใจอ่ะแล้วก็เป็นห่วงลูกค้าโอนก่อนเลย
0: ใช่เนี่ยค่ะเจ้าของร้านก็เลยมาโพสต์ฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าเอาไว้ระวังมิจฉาชีพที่มาในคราบนี้ให้ดีนะคะ
1: โอ้โหงงเลยนะจริง
0: ก็เลยคิดในใจไงสงสัยเคยทำแล้วได้หรือเปล่าน
1: ี่แหละ
0: แต่อันนี้จำนวนเงินมันเยอะ 2,000 กว่าอาหารทะเลอ่ะเขาก็ต้องเช็คหน่อยต้นทุนมันสูง
1: โอ้โหเหลือเกิน
0: ค่ะ
1: จะแจ้งความนี่ใช่ไหม
0: แจ้งแล้วเรียบร้อย
1: รับผิดกันไป
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาฮะช่วงเวลาประมาณ 5:30
0: ค่ะ
1: มีเหตุไฟไหม้นะฮะหอสวดมนต์หอฉันวัดโบสถ์ที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเพลิงได้เผาผลาญอาคารได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดและภายในอาคารนี้ฮะมีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์นะ
0: ค่ะ
1: บางองค์นะฮะอายุราว100ปีอ่ะ
0: โอ้โ
1: เนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะโฟนอินพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสหน่อยนะฮะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพระวัชรสิงหะบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีครับนมัสการพระคุณเจ้าครับ
0: นมัสการค่ะ
2: เจริญพรเจริญพรท่านผู้จัดผู้ดำเนินการ
1: ครับพระคุณเจ้าฮะวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับ
2: พอดีวันนั้นอาตมาไม่ได้ออกไปวิสบายก็นั่งสมาธิอยู่ในกุฏิก็ได้ยินเสียงเสียงเปะปะเปะปะเสียงไฟเสียงไฟมันลั่นวงจรนะนะ
1: ครับ
2: อาตมาก็เอ๊ะเสียงอะไรไม่เคยได้ยินเสียงนี้ก็ออกมาดูปรากฏว่าไฟติดหอต้นมนหมดแล้ว
1: โอ้โหนี่ตามภาพตอนนี้มีภาพขึ้นมาด้วยนะฮะ
2: คืออย่างนี้นะอธิบายคือถ้าหันหน้าไปทางเหนือนะ
1: ครับ
2: ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นกุฏิเจ้าอาวาส
1: ครับ
2: ทางขวามือจะเป็นหอฉัน
1: ครับ
2: แล้วก็ตรงกลางที่ไหม้เนี่ยเป็นหอสวดมนต
1: ์โอ้
0: ค่ะ
1: ก็คือหอสวดมนต์นี่คือไหม้หมดเลยใช่ไหมฮะ
2: ไหม้แต่ด้านบนโครงสร้างด้านบนนะซึ่งเป็นไม้สักไหม้เร็วมากเลย
1: ครับ
2: หอสวดมนต์นี้สร้างมาเมื่อปี2499
1: โอ้โหฮะ
2: 70ปีพอดีเลย70ปีพอดี
1: ครับทราบมาว่ามีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุประมาณ100ปีด้วยเหรอครับพระคุณเจ้าครับ
2: มี
1: แล้วเราเสียหายไหมฮะ
2: หลายรูปอยู่หลายองค์อยู่ที่ไหม้อ่ะนะ
0: ค่ะตอนนี้ก
2: ็ในห้องหลังของห้องสมุนก็ไม่มีอะไรมากมีส่วนใหญ่จะเป็นพรม
0: ค่ะ
1: ครับ
2: เป็นพรม
0: ตอนนี้ทราบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ไหมคะ
2: ก็คือไฟฟ้าที่วัดโบสถ์เนี่ยมันเข้ามาปี2515
1: ครับ
2: แล้วก็ตั้งแต่นั้นไม่เคยเปลี่ยนสายเลย53ปี
1: ครับคาดการว่าสายอาจจะเก่าชำรุดใช่ไหมครับ
2: ใช่เลย
1: ตอนนี้มูลค่าความเสียหายประเมินไว้ประมาณเท่าไหร่ครับท่าน
2: อาตมาประเมินเองนะว่าประมาณ 3-4 ล้านบาท
1: โอ้โหครับแต่หลังจากเกิดเหตุแล้วทางหลายภาคส่วนของอำเภอท่าช้างก็ร่วมมือกันฟื้นฟูใช่ไหมครับ
2: ก็มีญาติโยมมีส่วนราชการอะไรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือทำบุญกันพอสมควรอ่ะนะพอสมควรในขณะนี
1: ้ครับตอนนี้การฟื้นฟูสภาพเป็นยังไงบ้างล่ะฮะดีขึ้นถ้าเกิดเทียบเป็นสัก 100% นี่ดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านครับ
2: อ๋อตอนนี้เพียงแต่เก็บวัสดุที่มันจะรุดซุดโทรมออกไปนะยังไม่ได้ทำอย่างอื่นแต่ว่าวันนี้อาตมาก็ให้ช่างเขาดำเนินการไปวัดไปอะไรเสียหายยังไงแบบไหนและจะต้องเพิ่มเติมอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ให้เริ่มทำวันนี้ละ
1: ก็คือเป็นการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับ
2: ใช่
1: หลังจากนี้ก็จะมีการประเมินแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณะใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: ค่ะทุกคุณเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้มีใครต้องการช่วยเหลือหรือว่าบริจาคให้กับทางวัดติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะท่าน
2: ก็ทางบัญชีวัดที่ขึ้นอยู่ทางอะไรนะทาง
1: รายการนะฮะครับตอนนี้ขึ้นให้แล้วครับ
2: ทางรายการ ออมสินนะออมสินท่าช้างอ
1: ่ะครับครับชื่อบัญชีวัดโบสถ์สาขาท่าช้างนะฮะ
2: ใช่เลยใช่เลยใช่เลย
1: ตอนนี้ขึ้นมาก็คือหมายเลข0536801453 71นะครับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เลขบัญชีนะ
2: ขอเจริญพรขอเจริญพรญาติโยมนะที่ที่ฝั่งที่ชมรายการอยู่ถ้าใครจะช่วยเหลือก็โอนมาในบัญชีนี้นะ
1: ครับผม
2: อาตมาก็อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอยู่มาประเดี๋ยวมีความสุขโดยทั่วกัน
1: สาธุครับ
0: สาธุค่ะ
2: ขอเจริญพรนะ
1: ขอบพระคุณพระคุณเจ้าครับ
2: เจริญพร
0: คุณผู้ชมคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญช่วยเหลือวัดโบสถ์ตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสามารถร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารออมสินเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะ0536801453 71ชื่อบัญชีว่าวัดโบสถ์สาขาท่าช้างนะคะสร้างเสนาสนะภายในวัดแล้วก็ช่วยเรื่องของการทำบุญค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ
1: ก็ร่วมกันทำบุญนะฮะทำบุญร่วมกันแหมหูไหม้แบบน่ากลัวมากเลยอะภาพที่เห็นอะ
0: นะคะ
1: โอ้โหแล้วแหมก็ไม่อยากใช้คำว่าเสียดายนะแต่ว่าพระพุทธรูปร่วมร้อยปีอะ
0: เป็นวัดเก่าแก่
1: ถูกไหม้ไปด้วย
0: แล้วของที่สะสมอยู่ภายในวัดเนี่ยโอ้โหมีมูลค่ามากๆเลยประเมินค่าไม่ได้นะคะร่วมทำบุญกันเยอะๆค่ะ
1: ครับผม
0: ผู้ชมคะนอกจากเรื่องของน้ำท่วมฝนฟ้ามันก็อันตรายเหมือนกันนะคะช่วงนี้สังเกตไหมฝนตกแรงหนึ่งล่ะลมแรงขึ้นฟ้าผ่าฟ้าร้องน่ากลัวขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าน่ากลัวมากมีเรื่องมาเตือนด้วยคุณผู้ชมเวลาฝนตกฟ้าแรงมาเตือนกันสำหรับใครที่เล่นคอมแต่ปกติเราจะระแวงกลางแจ้งใช่ไหมแต่พี่คนนี้เขาทำคอมอยู่ในอาคารอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาแล้วคอมระเบิดต่อหน้าต่อตาเลยค่ะโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
3: เราเลยเราเลยคือมันเลย
0: คุณผู้ชมดูที่วงกลมแดงๆไว้นั่นเห็นไหมมีสายไฟประกายออกมาแป๊บน่ะคุณเจค่ะคนอยู่ในเหตุการณ์นะคะเล่าว่าที่ทำงานเนี่ยอยู่ในตัวเมืองอยุธยาเหตุเกิดวันที่3ตุลาคมค่ะเวลาประมาณบ่าย2เขาบอกโอ้โหวันนั้นเนี่ยฟ้าแรงฝนตกหนักมาก
1: ครับ
0: เขานั่งทำคอมอยู่นะเขาบอกจริงๆเขาเห็นจากหางตาแล้วนะเหมือนมีแสงไฟวิ่งมาตามสายไฟพี่ก๊อฟ
1: อ๋อ
0: ใช่
1: เห็นตอนวิ่งมาด้วย
0: เห็นมาตอนแบบวิ่งมาลังสักพักมันมาจากเสาแล้ววิ่งมาที่คอมแล้วระเบิดเลยแล้วคอมดับแล้วพังไปเลย
1: โอ้โหน่ากลัว
0: น่ากลัวมากพอคอมไปเช็คเนี่ยนะคะช่างบอกว่า power supply หรือว่าอุปกรณ์แปลงและจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยพัง
1: เขาไม่ได้ลงสายดินเหรอทำไมมันวิ่งมาได้อะ
0: ปกติมันจะไม่เข้าในตัวอาคารแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: เออมันต้องมีสายดินหรือว่ามีไอ้ตัวล่อฟ้าอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เขาก็งงเลยแต่ไปซ่อมปุ๊บเปลี่ยนตัวแปลงไฟตัวนี้ค่ะก็นำกลับมาใช้งานได้แต่ไม่เคยเห็นเนาะถ้าเกิดเราดูโทรทัศน์ในบ้านอะไรเงี้ยฝนตกฟ้าผ่าเขามีสายดินไงมันก็จะไม่ลงเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: แต่ถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่กล้าใช้ตัวเดิมระแวง
0: มันเป็นจากอะไรกันแน่เนาะสายไฟหรือว่ามีการรั่วจากตรงไหนมาหรือเปล่าเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนไว
1: ้แต่มันเกิดพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าจริงนะ
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ฟ้าผ่าเปรี้ยงปุ๊บไฟวิ่งมาแล้วก็ระเบิดตุ้มเลย
1: เออ
0: ใช่ค่ะก็เลยมาเตือนเวลาใช้คอมหรือโทรศัพท์มือถือก็ตามนะคะเวลาฟ้าลงช่วงนี้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นเลยเพราะว่าอยู่ในตัวอาคารถ้าเล่นโทรศัพท์กลางแจ้งหรือว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะฟ้าลงมากกว่าแต่เนี่ยค่ะก็เกิดเหตุแบบนี้ได้ค่ะอู้ไฟแรงเหมือนกันนะแป๊บแป๊บแป๊บหลังคอมเลย
1: มันต้องมันตรวจหน่อยเนา
0: ะ
1: สายคงสายไฟมันเก่าไหมนะฮะ
0: อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านเนี่ยอย่ามองข้ามนะ
1: เนาะ
0: ใช้ไปนานๆมันผุมันพังแน่นอนมันมีความเสื่อมสภาพอยู่แล้ว
1: อย่างเมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์พระคุณเจ้าอ
0: ่ะ
1: ท่านก็บอกสายไฟมีทำไว้ตั้งแต่2515
0: ค่ะ
1: ก็หลายปีมากจะเก่าเลย
0: เข้าใจบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามองภายนอกไม่เห็นเนาะยังใช้งานได้ดีอยู่แต่พอถึงระยะเวลาเอาช่างมาตรวจสักนิดนึงนะคะ
1: ไปตามกันต่อที่วิกฤตน้ำท่วมนะครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยจะเดือดร้อนแล้วนะฮะสุนัขแมวสัตว์ต่างๆเขาก็เดือดร้อนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: กู้ภัยไปช่วยฮะมี2เคสด้วยกันนะฮะน้องสุนัขเคสแรกเนี่ยลอยน้ำลอยอยู่กลางน้ำแล้วก็พยายามจะหาที่เกาะที่ไขว่คว้า
0: ค่ะ
1: เขาก็ไปเจอเสาไฟเขาก็เหมือนแบบพยายามเกาะเอาไว้อ่ะ
0: ค่ะ
1: กู้ภัยไปเจอก็ไปช่วยน้องก็แบบกลัวนะแต่สุดท้ายกู้ภัยก็ช่วยมาได้ดูเคสแรกก่อนฮะ
4: น้องส
1: ุ
4: น
1: ั
4: ขเ

0: คุณผู้ชมดูสิด
1: ู
0: ส
1: ิน้องหมดแรงแล้วว่า
0: ใช่ก็อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วน้ำเนี่ยมันก็ลึกนะมันไม่ได้ตื้นนะ
1: ค่ะ
0: ดูสิว่าน้องต้องไปเกาะอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยดูจากคนลงไปอ่ะ
1: โอ้ก็หน้าอกอยู่นะต้องไหว้เลยอ่ะ
0: เนี่ยฮะแต่ก็ยังจะบอกว่ายังมีความโชคดีอยู่ที่ว่าเขายังรู้จักการเอาตัวรอดก
1: ็
0: คือแบบไปหาที่เกาะเอาไว้อ่ะแต่คำถามคือถ้าหากว่ากู้ภัยไปเจอช้ากว่านี้ล่ะเพราะว่าดูเขาอิดโรยแล้วดูเดี๋ยวดูสภาพคือไม่ค่อยมีแรงแล้ว
1: แรงแล้วค่ะแล้วดูตาสิลูก
0: แล้วตอนที่แบบก่อนลงไปช่วยอ่ะตอนแรกเกาะอยู่ที่เสาเห็นไหมพอมนุษย์เข้าไปใกล้เขาตกใจเขาว่ายหนีนะ
1: ค่ะ
0: กู้ภัยเขาก็แบบไม่ทิ้งไม่ขว้างนะฮะก็ว่ายตามแล้วก็ช่วยขึ้นมาบนเรือตอนที่พามาถึงฝั่งได้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาเกาะมานานและใช้แรงไปมากขนาดไหนคือมาถึงฝั่งปุ๊บกินข้าวไป3กล่องคิดดูดิ
1: คิดว่าหิวมาก
0: ไม่รู้ติดอยู่นานแค่ไหนอะโอ้แล้วก็เนี่ยผู้ภัยเขาใส่ชูชีพให้นะกลัวว่าจะตกน้ำอีกนี่กินไป3กล่องอะ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวดูตอนเขากินนะคุณผู้ชมดูซะหน่อยนึงดูเดี๋ยวดู
1: นี่ก่อนที่3แล้วมั้งเนี่ย
0: เนี่ยด้วยความหิวโหยไม่น่าดูแทบปกติสุนัขเนี่ยธรรมชาติจะมีเลือกบ้างนะ
1: ค่ะ
0: มองนู่นนี่นี่ใหม่อ่ะบกินใหญ่เลยอ่ะนะฮะขอบคุณมากๆที่ไม่ทิ้งไม่ขว้างนะครับอีกเคสหนึ่งเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูของปราจีนบุรีเขาไปเจอ
1: ค่ะ
0: เป็นสุนัขแก่แล้วนี่สองตัวคุณผู้ชมตามภาพที่เห็น อยู่บนกองขยะก็อยู่ด้วยกันเป็นเกลือกันนะครับพอเจอคนเข้าไปนี่ตัวนี้ก็กระโดดลงมากลัวคนอ่ะ
1: กลัวตกใจ
0: นะฮะทางกู้ภัยเขาก็ไม่ปล่อยเหมือนกันเห็นว่าพยายามจะตะกายขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้พี่กู้ภัยลงน้ำเลยลงไปช่วยเลยนะฮะเอามือไปดันตัวขึ้นมานะครับแล้วก็อุ้มขึ้นมาให้มาอยู่บนเนี่ยเหมือนเป็นแพขยะนี่แหละนะครับหลังจากนั้นก็พาขึ้นมาอยู่บนเรือก็ดูแลช่วยเหลือกันไปเนี่ยฮะ
1: โอ้
0: ดูสิ
1: ตอนแรกน้องกลัวนะพอหันไปเห็นพี่เขาดันก้นขึ้นมารู้แล้วเอาพี่เขามาช่วย
0: เท่านั้นไม่พอเดี๋ยวคุณดูไม่รู้มีภาพตอนที่เขาแบบเอาหน้าไปอิงกับผู้หญิงที่มากับกู้ภัยไหมคือคุณดูสายตาคุณดูหน้านะเดี๋ยวคุณดูนะ
1: โอ้ลูก
0: คือเห็นเลยว่าเขาแบบขอบคุณด้วยสายตาแบบประมาณแบบโอ้ยขอบคุณมากเลยนะที่มาเจอแล้วก็มาช่วยดูสิคุณดูสิมองหน้าดูสิเอาช่วยๆกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ทุกชีวิตเขาก็เป็นห่วงชีวิตเหมือนเรานี่แหละเนาะอย่าทิ้งอย่าขว้างกัน
1: ขอบคุณพี่กู้ภัยขอบคุณอาสาทุกท่านด้วยนะคะให้กำลังใจกับชาวบ้านทุกพื้นที่ด้วยนะคะ
0: ฮะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาต่อกับแซ่บทูเดย์ค่ะ
0: ครับ
2: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes, there are some great
2: talk. ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
6: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
7: สะดวกช้อป
6: ที่ช็อปไม่มีอะ
8: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
9: แซ่บทุกมุมมอง
10: แซ่บทุกเรื่องราว
11: แซ่บแบบนี้ต้องดู
8: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเขาไปพบเจอกับตัวหน้า
2: ค่ะ
1: 20ตัว
2: โอ้
1: ตกใจไหม
2: ตกใจเยอะจัง

0: บ้านแถวนั้นฮะบอกว่าอยู่มา40ปีไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้เคยเจอเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมาเต็มที่4ตัว5ตัว
1: ค่ะ
0: นี่มากัน20ตัวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มาหากินปลามาว่ายน้ำเล่นแถวๆคลองบางกอกน้อยลองไปชมภาพกันหน่อยครับเฮ้ยเยอะจริง
1: ๆโหเยอะจริงดูสิ
0: มาเป็นกลุ่มเนาะโอ้ยังไงกันเนี่ยบริเวณคลองบางกอกน้อยครับใกล้กับคลองบางคูเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีฮะพบตัวนาคกว่า20ตัวมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่มาว่ายน้ำเล่นมาจับปลากินฮะชาวบ้านบอกเออแปลกใจนะเพราะว่าอยู่ริมคลองมานานแล้วอะอยู่บางบ้านเนี่ยอยู่มา40ปีคุณผู้ชมเขาบอกไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้นี่ตอนกินปลา
1: ตอนกินปลา
0: เขาบอกเคยเจอมากสุดอะ2ปีที่แล้วประมาณ4ตัว5ตัวเต็มที่แต่คราวนี้เฮ้ยมากันเยอะทำไมมาเยอะขนาดนี้อ่ะมีความเป็นไปได้จากที่น้ำเหนือมาไงน้ำเหนือไหลหลากมาครั้งนี้มันมาค่อนข้างเยอะก็เลยคาดการว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ตัวนาคเนี่ยฮะเขามากันจำนวนเยอะแต่ว่าเขาสังเกตนะคุณผู้ชมเขาสังเกตว่าเอ๊ะมันเยอะนะใช่แต่เหมือนมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเพราะว่ามันอยู่กันคนละฝากคลองคุณผู้ชมฮะแล้วก็เหมือนแบบบางจังหวะเนี่ยมีการมองหน้ากันมองหน้ากันแล้วก็เหมือนแบบชวนกันตีอ่ะชาวบ้านแถวนั้นฮะเขาบอกนอกจากจะดูตัวนาคว่ายน้ำเล่นแล้วดูจับปลาแล้วก็เอามากินแล้วคอยลุ้นด้วยลุ้นด้วยว่าเฮ้ยจะตีกันกี่โมงแล้วก็ตัวนาคเวลาเขาตีกันเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงเออเนี่ยฮะเขาบอกก็ลุ้นทุกวันอะ
1: เขามีตีกันด้วยเหรอพี
0: ่มีกับเขาบอกมันจ้องหน้ากันอะ
1: แย่งปลา
0: เออมันจ้องตากันอะแล้วก็มันเหมือนแบบมันมีหัวหน้าของแต่ละฝ่ายอะแต่ละฝั่งอะเออเหมือนพร้อมอะพร้อมบวก ตั้งชื่อข่าวเรียกว่านาคพร้อมบวกเออเนี่ยฮะอาก็ถือว่าแปลกนะ
1: มากันเยอะจริง
0: เยอะจริงเยอะจริงเยอะมาก
1: แปลกตาเลยอ่ะพาออกนอกประเทศกันมาดีกว่า
0: ครับ
1: เคยไปเที่ยวเวียดนามกันบ้างไหมคะ
0: ไม่เคย
1: น่าไปมาก
0: ใช่
1: คุณถามมุ้ดิฉันป่ะคะเนี่ย
0: ไม่รู้ก็คุณถามบอกเคยไปกันไหมผมไม่เคยไป
1: เอางี้เคยไปเที่ยวต่างประเทศกันไหมบางทีคนที่พูดภาษาไม่ได้หรือว่าภาษาท้องถิ่นเนี่ยเวลาจะไปสั่งอะไรกินเนี่ยเราไม่รู้เนาะ
0: คุณทำไง
1: หนูก็ chicken or pork ก็ถามไก่หรือหมูก็ใช้ภาษากายไป
0: ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปหน้าร้านเนี่ยเขาจะมีพวกเมนูแนะนำถ่ายแล้วก็อย่างเงี้ยจบ
1: อธิบายเขาอันนี้ไปเวียดนามผู้ชายที่ออกรายนี้เขาไม่ได้ภาษาเหมือนกันแล้วปกติเวลาไปก็จะงงว่าเขาจะมีร้านเหมือนหม่าล่
0: า
1: เนื้อเยอะมากเลยเวลาไปเขาจำได้ไหมเหมือนแผงหมูปิ้งบ้านเราอ่ะ
0: เคยดูรายการท่องเที่ยวมันเยอะเป็นพิเศษด้วยนะบางร้านอ่ะ
1: แล้วเสียบไม้วางอย่างนั้นเนี่ยเคยไปเที่ยวเหมือนกันแล้วก็อะไรก็คอยถามเขาเอาพอกเอาพอกเอาชิคเก้นเอาเซฟหน่อยเพราะอันอื่นเราไม่รู
0: ้ใช่ใช่ตัวอะไรไม่รู
1: ้แต่ว่าร้านนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนน่าจะเคยมีลูกค้ามาแล้วไม่รู้ว่าเนื้ออะไรเขาเลยแก้ปัญหาไม่มีกำแพงทางภาษาเลยเป็นยังไงไปดูค่ะเห็นไหม
0: ถามจริงอ๋อเหรอมีตุ๊กตาตั้งเลยเหรอ
1: นี่ควายเห็นไหมมีเขานี่ควาย
0: ตกใจอยู่หัวผมนี่ควายแล้วมามองนะ
1: ไม่เนื้ออะไรเนื้อควายเนี่ยควายเขานิยมกินหนังควายย่างกับตัวเนื้อควายย่างมากนะ
0: อ๋อเหรอที่นั่น
1: ที่นู่นน่ะใช
0: ่
1: หนังควายย่างมาย่างเหมือนแบบแดดเดียวอ่ะนี่วัวนี่เห็นไหมข้างบนวัว
0: ก็ดีนะ
1: เอาให้เห็นเลยว่าเป็นตัวอะไรเงี้ยค่ะผู้ชายที่ตกรายนี้เขาไปเที่ยวเวียดนามมาเจอสตรีทฟู้ดเนี่ยค่ะแล้วก็เชื่อว่าร้านเนี้ยน่าจะเจอปัญหาของการโดนถามเยอะๆมาก่อนก็เลยสัตว์ต่างๆเนี่ยมาวางบนถาดเลยว่านี่เนื้ออะไรเนื้ออะไรมีวัวควายไปจนถึงหมูเขาบอกทีนี้ไม่ต้องถามเลยแค่มองก็เอากี่อันแล้วก็ชี้ได้เลย
0: เออ
1: แบบนี้ง่ายดี
0: มีแปลกๆบ้างไหมล่ะ
1: ก็จะมีแต่จริงๆไอ้ที่คนระแวงกันว่าไปแล้วจะเจอแบบตามร้านอาหารไหมก็จะไม่ค่อยมีมันจะไปอยู่ตามภัตตาคาร
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ข้างทางเนี่ยก็จะเป็นแบบหนังหมูหนังควายหนังวัวแล้วก็ตัวเนื้อต่างๆเสียบย่าง
0: แต่เวียดนามเนี่ยเขาบอกอาหารอร่อยนะ
1: มาก
0: แล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
1: เวลาจ่ายตังค์ทีอาจจะตกใจนิดนึงมันจะมาเป็นหลักแสนหลักล้านบางทีแต่พอคูณเป็นเงินไทย
0: ค่าเงินของเขาใช่ไหม
1: นิดเดียว
0: มีโอกาสอยากไปเหมือนกัน
1: พงน้ำจิ้มซีฟู้ดไปพี่ก๊อฟ
0: หรอ
1: เพราะว่าที่นั่นเขาไม่ค่อยมีซีฟู้ดแบบบ้านเราแต่อาหารทะเลบ้านเขาคือสดและถูกมากถ้าเดินออกไปเจอก็สั่งได้เลยแล้วเราก็ขออนุญาตซีฟู้ดเราใส่ถ้วยเขา ประหยัดเลยแหละ
0: ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะ
1: มกราหนูจะไปแต่จะไม่มีใครทำรายการเลย พี่ก๊อฟอยู่ดีกว่าอย่าหนูไม่มีคนแทน
0: ทำไมมิ้วเขียนมาสอนจองอีกแล้วเหรอ
1: หนูไปอะหนูไป
0: คุณไปมิ้วก็ต้องไปแหละช่วง
1: อ๋อเหรอ
0: มกรา
1: สลับกัน
0: นี่เขียนมาสอนนี่ไปต่างประเทศมากี่วันแล้วเนี่ยกลับยังเนี่ย
1: กลับ
0: แล้วใช่ไหมแฟนรายการถามคุณมิ้วไปไหนเขาไปพักผ่อน
1: ไปเที่ยวไปพักผ่อน
0: ไปเที่ยวแต่ว่าอาจจะเที่ยวยาวนิดนึง
1: ค่ะ
0: ไปสักครึ่งเดือน
1: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาก
0: ลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว
1: ค่ะ
0: โอเคข่าวต่อไปครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐแคนซัสที่สหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าเป็นตู่เพื่อนยากตำรวจฮะเขาขับตระเวนเนาะก็ตรวจดูสภาพต่างๆในหมู่บ้านก็ขับไปขับมาไปเจอสุนัขตัวหนึ่งอยู่กลางถนน
1: ค่ะ
0: เขาก็พยายามจะไล่อ่ะหลบไปหลบไปหลบไปกลับบ้านชิวๆใดๆก็ว่าไปนะปรากฏว่าตูบไม่ยอมหลบคุณผู้ชมฮะก็ยังอยู่กลางถนน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินนำด้วยนะ
1: อ
0: ่ะมีหันมาเหลียวมองด้วยตามมาไหมตามมาไหมตำรวจเขาก็เอ๊ะยังไงอ่ะบอกให้หลบก็ไม่หลบก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไป
1: ค่ะ
0: ตูบก็ยังเดินนำอยู่หันมาเหลียวตลอดตำรวจก็เดินตามฮะตามไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเจ้าสุนัขตัวนี้พาไปที่บ้านหลังหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไปถึงบ้านหลังนี้ปุ๊บเจอสุนัขอีกตัวหนึ่ง
1: เอ้าน
0: ั่งเฝ้าอยู่บริเวณโรงรถ
1: ค่ะ
0: ตำรวจเดินไปดูเลยเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะเพราะว่าสุนัขไอ้ตัวเนี้ยที่พยายามจะไล่ไปเนี่ยหันมามองตลอดว่าตามมาไหมตามมาไหมสุดท้ายไปเจอเจ้าของสุนัข
1: ค่ะ
0: นอนอยู่ที่พื้น
1: อุ้ย
0: ช่วยตัวเองไม่ได้อยู่3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: สุนัขช่วยชีวิตครับไปลองชมภาพฮะ
2: ฮาย
3: บ
2: อดี้ฮายวิชกอมแบ็คโฮม
3: 56006
2: Hi guys, is this where you live? Come on, come on. Hi, are you okay?
0: คุณผู้ชมดูสิฉลาดไหมอ่ะ
1: พาไปอ่ะ
0: พาไปหาเจ้าของอ่ะเจ้าของไม่สบายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ล้มลงอยู่ที่พื้นนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมคุณตำรวจเขานะเขาก็ยังสังเกตนะเขาก็ไม่ปล่อยผ่านนะเขาก็ตามไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็ช่วยเอาไว้ได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะคุณตำรวจยกจ้องสุนัขตัวนี้ว่าเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์เนี่ยครับที่ไม่ทิ้งขว้างเจ้านายหรือเจ้าของช่วยไว้ได้ทัน
1: แต่เห็นหลายเคสเหมือนกันนะน้องหมาแบบมาตามคนไปช่วยหรือว่าแบบส่งเสียงอ่ะ
0: ใช่
1: โ
0: หสุดยอดจริง
1: ๆเก่งมากเลยลูก
0: เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นตอนเขาเดินไหมมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกมีเห่าเรียกด้วยตามมาตามมานุชตามมา
1: ตามแล้ว
0: ตามมาอีกตามมาอีกยังไม่ถึง
1: หญิงรู้จัก
0: รู้จัก
1: ชายรู้จัก
0: รู้จัก
1: คนละมุกไม่ใช่อับดุลเอ้ย
0: เอ้ย
1: พี่ก๊อฟเคยลองแกล้งที่บ้านไหมว่าเขาจะช่วยไหมเคยลองใจไหมเป็นยังไง
0: แกล้งแบบว่าเดินๆอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลยลงไปแล้วเขาก็จะวิ่งมาแล้วเขาจะดมๆแล้วเขาจะแล้วเขาก็จะมาสะกิดมาสะกิดมาเอาตัวเอาหน้ามาดันนะ
1: เป็นอะไรไหม
0: เอาเท้ามาเขี่ยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: บางทีสุนัขมันรู้จักเรื่องพวกนี้จริงๆนะคะเป็นห่วงเจ้าของ
0: ใช่ใช
1: ่
0: นะฮะ
1: เอามาดูเรื่องราวน่ารักของแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดีกว่าเขาอยู่บนดอยปกติร้านก๋วยเตี๋ยวจัดโปรยไงพิเศษ1แถม1ชามอะไรก็ว่ากันไป
0: ประมาณนี้แหละ
1: ร้านนี้เขาบอกว่า จัดโปรเกรดแลกก๋วยเตี๋ยว
0: ฮะ
1: เอาเกรดมาแลกก๋วยเตี๋ยว
0: สำหรับนักเรียนสิ
1: สำหรับนักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนก็สามารถเอาเกรดมาแลกได้ค่ะ
0: ครับ
4: แล้วเกรดเท่าไหร่ 3.84โอ้โหว่าเก่งมากเกรดสี่เยอะมากรู้ปอนด์อะไร
5: ป.3
4: แล้วใช่ไหมโอเคเนี่ยนำมาคนแรกเราที่ไหนเราพิเศษหรือว่าธรรมดาพิเศษปะพอดีโอเค
5: แห้ง
4: เหรอโอเคเก่งมากตั้งใจเรียนนะ
5: ครับ
4: ตั้งใจเรียนนะโอเคไหมทุกเทอมเลยนะมาได้ทุกเทอมเลยโอเคไหมตรงไหนบ๊ายบายมาแล้ว
1: น่ารักไหมล่ะพี่กอล์ฟคุณผู้ชม
0: แหมไม่น่าถามหรอกเอาพิเศษหรือธรรมดา
1: เอ้า
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้แล้ว
1: ก็ต้องมาเอาพิเศษ
0: แน่นอนแน่นอน
1: เก่งมากเจ้าของร้านชื่อว่าคุณเดย์ค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบนดอยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจริงๆอ่ะเธอนำโปรเกรดแลกก๋วยเตี๋ยวอ่ะอยากให้เป็นกำลังใจให้กับเด็ก เธอติดมาได้สักพักแล้วนะจริงๆไม่ได้เพิ่งทำนะแต่ไม่มีเด็กคนไหนกล้าเอาเกรดมาเลยเออมีน้องคนนี้นี่แหละก็เลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาค่ะน้องกล้าที่เอาเกรดให้ดูแล้วได้อะไร 3.84
0: เยอะมากเลยอะ
1: เรียนเก่งด้วยนะหลังจากน้องคนนี้ก็จะมีคนอื่นๆตามมาเพราะว่าคลิปต้องเป็นไวรัลแล้ว
0: ครับ
1: นะคะมีคนอื่นอีกไหมเดี๋ยวไปดู
0: ภาพหน่อย
4: โอ้โหเกรดเยอะมาก 3.80 เนาะอันนี้จุดหนูอยู่ปออะไรละตอนนี้
5: ป .5
4: ป .5 ใช่ไหมหนูชื่ออะไรอลิสใช่ไหมเกรด4เยอะมากโอเคเก่งมากไงอันนี้โอ้หนูอยู่ชั้นอะไรคะ
5: ป
4: .3 ป .3 ใช่ไหมเกรด4เลยเหรอฟูโหเก่งมากอ่ะเก่งมากเก่ง2คนเลยนะแล้วก็ตั้งใจเรียนต่อไปนะโอเคไหมวันนี้หนูจะอะไรเอาพิเศษหรือว่าธรรมดา
5: พ
4: ิ
5: เศษ
4: พิเศษน้องล่ะเหมือนกันเอาพิเศษน้องกินนี่ไหมกินนี่นะโอเคพี่ทำแบบนี้ดีไหมหนูคิดว่าดีไหมเนาะเทอมหน้าอยากให้มีอีกไหมเนาะโอเคเทอมนี้หนูจะได้ก๋วยเตี๋ยวไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ถ้าพี่มีกำลังพอเดี๋ยวเทอมหน้าเดี๋ยวเทอมต่อๆไปพี่จะหาอะไรมาเพิ่มเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนนะโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งทุกคนเลยทำแบบนี้ต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นขวัญกำลังใจเล็กๆน้อยๆที่พี่ให้เนาะไม่ได้เยอะอะไรตั้งเลยเอได้แล้วเด็กๆตั้งใจสองสามไป

0: SHUBWXYZ โอเคครับก่อนขอบคุณครับโอเคว
1: ันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆค่ะเต้ขอขอบคุณคุณเค้กมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนเด็กๆ 2,000 บาทจำนวนเงิน 2,000 บาทนี้เต้ได้ทำการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆ 300 บาทไม่อิ่มเติมได้แบบไม่อั้นส่วนเงินอีก 1,700 บาทเต้ได้ทำการซื้อถุงเท้านมแล้วก็ขนมเพิ่มให้กับเด็กๆค่ะถุงเท้านมแล้วก็ขนมที่เหลืออยู่นะคะเดก็จะเอาไว้ให้กับเด็กๆคนอื่นๆที่จะมาค่ะเงินที่เดได้รับมารับรองว่าทุกบาททุกสตางค์เดได้ทำการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆและซื้อถุงเท้านมแล้วก็ขนมให้กับเด็กๆทุกบาททุกสตางค์วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดี
2: น่ารักเวลาจุดเริ่มต้นจากน้ำใจเจ้าของร้านคุณเดแต่หลังจากนั้นพอคลิปเป็นไวรัลนะก็มีคนช่วยคนบริจาคมาโอ้เด็กๆให้ได้รับโอกาสนะคะ
3: แล้วร้านชื่ออะไรเนี่ย
2: ไม่มีชื่อแต่ว่าอยู่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบนดอยชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวบนดอยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
3: เหรอคุณเดเปลี่ยนชื่อเลยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเกรดแรกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยดีไหมเวลาเราผ่านไปเราจะได้แวะไปอุดหนุนหน่อย
2: จะได้จำได้อะเนาะ
3: เน
2: า
3: ะ
2: แต่ใจดีนะไม่ได้แค่แรกเกรดเมื่อกี้ท่องถ้าท่องเอถึงแซดได้ก็ได้เหมือนกัน
3: ใช่ขอบคุณความใจดีนะน่ารักจริง
2: ขอบคุณนะคะ
3: แล้วคือแบบไม่ได้ว่าเฉพาะแค่ให้มากินที่ร้านนะถามด้วยนะเอากลับบ้านไหมอะไรเงี้ยคือจะทานที่นี่หรือจะเอากลับบ้าน
2: แล้วเอาธรรมดาหรือพิเศษ
3: พิเศษเนื้อครับ
2: แล้วแต่มาพิเศษเนื้อ300คนก็ไม่น่าไหวนะ แต่ว่าที่เหลือเงินที่เหลือที่ได้ทำบุญเราก็ไปซื้อถุงเท้าซื้อขนมให้เด็กๆด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายกันค่ะ
4: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
8: แซ่บทุกมุมมอง
9: แซ่บทุกเรื่องราว
10: แซ่บแบบนี้ต้องดู
7: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: ีสันโซเชียลฮะมาดูความยากลำบากในการทานอาหารที่ร้านนี
1: ้ยากเหรอจริงๆร้านอาหารต้องสบายนะ
0: มันก็เหมือนจะสบายแต่มันลำบาก
1: ลำบากด้วยหรอ
0: ถ้าหากว่าคุณไปทานอาหารแล้วเผอิญมีลูกของเจ้าของร้านอ่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนเขามานั่งกับคุณอ่ะ
1: อุ้ยนั่งได้หรอไม่ได้นะ
0: เอ้าไม่รู้ก็เขาจะนั่งอ่ะเขาจะนั่งอ่ะทำไงอ่ะ
1: กึ่งอาจจะสิ
0: อ้าวแต่ลูกเจ้าของร้านอ่ะ
1: ก็ต้องยอมหรอ
0: ก็ต้องยอมคุณผู้ชม
1: โอ้ตายแล้ว
0: ก็ให้นั่งด้วยนั่งไม่นั่งข้างนะนั่งตักเลย
1: อุ้ยหนักเลย
0: นั่งตักเลย
1: โอ้โหหนักเลยทีนี
0: ้แล้วเวลาเราจะทานเนี่ยเป็นราดหน้าเราจะทานจะตักนั่งอยู
1: ่กระเด็นพอๆขนมจีนอ่ะราดหน้า
0: ใช่ไหม
1: พร้อมกระเด็นตลอด
0: ถ้าหากว่าน้ำราดหน้ามันหยดใส่ลูกเขานะลูกเขาอ่ะเป็นคุณจะทำยังไงลำบากมากเลยอ่ะลองชมฮะ

0: มีลำบากมากกว่านี้อีกคุณผู้ชม
1: ยังไงคะ
0: ไอระวังว่าไอ้น้ำราดหน้าหยดใส่หน้าใส่ลูกตาเขาเนี่ยว่าลำบากแล้วลำบากกว่านี้ก็คือที่ร้านเขาแปะรูปไว้เนี่ยเขาเขียนชัดเจนเลยนะ
1: ว่า
0: น้องแพ้อาหารทะเล
1: ห้ามป้อนว่างั้น
0: ห้ามป้อนไม่เท่าไหร่คนที่ไปนั่งกินอ่ะราดหน้าทะเล
1: แพ้
0: มันหยดใส่อ่ะ
1: เป็นเลือดเป็นผื่นนะน้องหน้าบวมนะน้องตาบวมนะ
0: นี่ฮะลำบากไหมอ่ะแล้วน้องไม่ไปไหนด้วยนั่งอยู่อย่างนั้นนะนั่งอยู่อย่างนั้นเออแต่แปลกนะคนที่เขาดูคลิปนี้เขาอ่านใจออก
1: ยังไงพี่ก๊อฟ
0: เขาบอกว่าน้องพูดว่าทำไมไม่สั่งราดหน้าหมู
1: เออเขามีหรือเปล่าอาจจะมีหมูไก่ทะเล
0: ไม่รู้แต่คนนี้สั่งราดหน้าทะเลมา
1: เอาคิดดูถ้าเกิดว่ามีคนสั่งหมูกับไก่มีแอบป้อนไหมมีไหมมันนั่งขนาดเนี้ยมีแอบเผลอไหม
0: ไม่งั้นเขาจะเขียนป้ายไว้ทำไมล่ะ
1: ว่าน้องแพ้อาหารทะเล
0: เ
1: อย่าป้อนนะ
0: อย่าป้อนนะอาหารทะเลอ่ะ
1: คะน้าได้ไหมล่ะคะน้าป้อนคะน้าได้ไหมหนูกินคะน้าไหมลูก
0: คนดูไป 1.4 ล้านวิว
1: โอ้โห
0: เนี่ยฮะเออแล้วก็บอกว่าระวังหน่อยเด็กเอ็นร้านนี
1: ้โอ้ยเด็กเอ็น
0: ลักษณะจะตื้อนานดูนั่งเลยเออแล้วมองที่จานเห็นไหมนะมองจานนะ
1: มองเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะเข้าปาก
0: เออเมื่อไหร่จะเข้าปากอ่ะ
1: โน้ตโน้ตรอนานแล้วนะ
0: เออสงสารกินไปก็เกร็งไปอ
1: ่
0: ะ
1: ระแวงไป
0: เออครับ
1: อ่ะไปที่เรื่องต่อไปเป็นน้องแมวเหมือนกันเป็นคลิปของน้องแมวสุดฮาจริงๆแมวเขาชอบนวดนะบางตัว
0: นวดให้เรานะ
1: นวดอย่างเงี้ยเจ้าของเนี่ยก็อยากให้น้องแมวนวดเหมือนกันเขาก็เหมือนอยากนวดให้มือนวดให้แต่หน้าเหมือนไม่ค่อยได
0: ้เอาทำไมอ่ะ
1: ก็แล้วคลิปมาแชร์กันเป็นยังไงไปดูหน้าน้องกัน
0: ครับครับครับ

0: ็นไง
1: ผมว่านะเขาเป็นตัวท็อปของที่ร้านลูกค้ารอเยอะ
0: หรือว่าอันนี้น่าจะนวดเก่งที่สุดในร้านแล้วก็สามารถคลายอาการได้ด้วยเพราะจังหวะมือเนื้อที่แบบกางนิ้วออกมาแล้วกด
1: อู้น้ำหนักเห็นไหม
0: น้ำหนักมือดีนะ
1: เห็นไหมดูมีเน้นนะมีเน้นนะแต่รีบเมื่อกี้ไอตอนต้นคลิปอะรีบลูกค้ารอเยอะ
0: อ๋อคิวต่อ
1: ใช่
0: มีคนจองไงมีคนมาบอกว่าเอ๊สีหน้าน้องกำลังโกรธหรือเปล่าเออคนดูไป1 ล้านวิวแล้วคนมาคอมเมนต์บอกว่าดูจากสีหน้าเหมือนจะเริ่มไม่พอใจนะแล้วบางคนก็แซวเรื่องทรงผมเขาบอกทรงผมเนี่ยมีผลต่อหน้าตามากนะ บางคนบอกว่าเนี่ยเหมือนน้องใส่วิกแล้ววิกเลื่อนอะ เหมือนมีใครมาดึงวิกข้างหลังน้อง
1: แหมดูนะ
0: บางคนบอกว่าโง่เฮงบอกได้เลยนะว่าน่าจะเป็นแมวที่น่าจะรวยมาก
1: เพราะอะไร
0: ล้านมาเลย ล้านมาเลย
1: เซลแมวเซลหมาเนี่ย
0: คอมเมนต์นะเก่ง คิดได้ยังไงบางอันต้องเข้าไปนั่งจดนะ
1: เออจริง
0: คอมเมนต์โอ้คิดได้นี่ตลก
1: เออแต่รีบ
0: อันนี้รีบม
1: ันแต่เขาแบบเขากางนิ้วแบบนะ
0: เออแล้วอย่างเงี้ยเขาเล็บพ่อออกมาไหมถ้ากางนิ้วอย่างเงี้ย
1: ไม่หรอกม
0: ั้งไม่หรอก
1: เอออ
0: ันแรกเหมือนซักผ้าไม่เหมือน
1: ฮะไปที่เจ้าตูบบ้างเจ้าตูบ

0: นะฮะเป็นพันโกลเด้นชื่อว่าชัตเตอร
1: ์โอ
0: ้ทีนี้แม่ของตูบเนี่ยก็อยากจะโชว์
1: ค่ะ
0: บอกว่าเนี่ยชัตเตอร์เนี่ยนะโอ้โหเชื่อฟังคำสั่งมากไม่ก็คือไม
2: ่
0: นิ่งรอเลย
1: ค่ะ
0: แล้วชัตเตอร์ชอบกินทุเรียน
1: โอ
0: ้แม่ก็เอาทุเรียนมาเลยยังไม่อนุญาตให้กิน
1: ค่ะ
0: โอ้โหชัตเตอร์อยู่ในระเบียบวินัยคือดูเผินๆน่ะโอเคเลยถ้าหากว่าไม่มีการซูมไปในภาพนี้ให้เห็น
1: อะไรอ่ะ
0: เอาลองชมครับ
3: ชัตเตอร์เป็นหมาที่มีมารยาทนะคะไม่กินเห็นไหมทุกคนเนี่ยดมๆอย่างเดียวไม่กินเลยเห็นไหมเขามีมารยาทแค่ไหน
4: มารยาทอะไรเนี่ย
3: จริงเนี่ยทุกคนเนี่ยโอ้ยน้ำลายเลยเพราะว่าของโหดนะคะเนี่ยของโอ้ย
0: ชัตเตอร์เป็นหมาสั้นๆเลยนะผมบอกเลยนะไม่ไว้หน้ากันเลยไม่ซูมก็ไม่เห็นหรอกเอาจริง
1: ๆโอ้โหหยดแมะหยดแมะเลยลูก
0: น้องชอบกินไงแล้วแบบเชื่อฟังคำสั่งคือยังไม่อนุญาตก็รอเห็นไหมพอรอปุ๊บน้ำลายมันสออ
1: ันไม่อยู่อ่ะ
0: มันไหล
1: ม
0: ัน
1: ไหลอะสิ
0: คนไปแซวกันเต็มเลยบอกพี่ระวังค่าน้ำมันจะแพง
1: โอ้โห
0: เออ
1: มีคนปิดก๊อก
0: เออปิดก๊อกหน่อยมันไหลไม่หยุดฮะอีกคนก็บอกว่าสีหน้าเก็บได้ละเหลือแต่น้ำลายที่มันเก็บไม่ได้
1: เก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู
0: ่ดูสิ
1: โอ้น้องหมากินทุเรียนเหรอ
0: บางตัว
1: บางตัวเหรอ
0: แต่ให้กินเยอะไม่ดีนะแก๊สเยอะ
1: อืม
0: เนี่ยฮะ
1: เดี๋ยวท้องเอาอะไรแก้น้องทำอะไรเนี่ย
0: เหมือนเอาอาหารไปไว้ตรงนี่ไงตรงจมูก
1: ให้คอยฝึกให้คอยใช่ไหม
0: ให้คอย
1: อ่าแล้วดูปากติดเผยมาแล้วอ่ะ
0: ก็อยากกินก็มันอยู่ตรงนี้แล้วลูกตามองเห็นแล้ว
1: โอ้น่ารัก
0: แต่ที่บ้านผมก็เป็นอย่างเงี้ย
1: รอ
0: เออแต่ถ้าเกิดให้รอนานหน่อยเอาละ
1: ก็สวบละ
0: น้ำลายหยดละ
1: อ่ะกิฟต์ก็รักต้อนรับมาฝากกันปิดท้ายกับสีสันโซเชียลนะคะแซมทูเดย์หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
0: ้ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: 6ตุลาคม2569เย็นวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนผมดรีมภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับ
1: หน่อยแน่วันในสาสมัครสรุตค่ะที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะเพราะว่าฝนตกนะตั้งแต่เมื่อคืนช่วงประมาณสักเที่ยงคืนกับเกือบตีหนึ่ง
0: เที่ยงคืนยันตีสี่คุณผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องดังโครมโครมโครมโครม
1: รอฉันเข้าใจว่าแค่ประมาณฉันนอนอยู่บนเตียงตีหนึ่งตีสองมันดังๆอยู่ถึงตีสี่
0: ต
1: ี
0: สี่เลยครับตีสี่เลยอันนี้ผมไม่ได้อยู่ถึงตีสี่นะผมอ่านจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจกรุงเทพมหานครเขามาอัปเดตให้ฟังตอนเช้า
1: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบอกกรมอุตุไม่แม่นไม่ได้แล้วนะ
0: รอบนี้ไม่ได้รอบนี
1: ้แม่นนะคะ
0: รอบนี้เข้ามาดีแล้วครับ
1: 5 6แล้วก็สื่อสารแบบเข้าใจง่ายด้วย
0: ใช่ถูกต้องบ้านของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ขอให้ทุกอย่างปลอดภัยคือเมื่อคืนที่ฝนมันตกลงมาอย่างหนักนะ
1: ค่ะ
0: คือไอ้เราไม่ได้ห่วงแถวบ้านเราหรอก
1: ค่ะ
0: เราห่วงตรงจุดที่มันกำลังมีน้ำท่วมสูงอยู่ว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ยังคงต้องให้กำลังใจกันอยู่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมเพราะ

0: ว่าเป็นไปตามที่กรมอุตุบอกเลยก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันที่จะมีฝนตกค่อนข้างจะหนักในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยของเรานะฮะ
1: ใช่ค่ะนี่คือระลอกแรกนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีเตือนกันต่อเลยนะคะ9ถึง13ตุลาคมค่ะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆภาคตะวันออกเนี่ยหนักนะคะภาคตะวันออกนี่คือไล่ไปตั้งแต่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราที่ตอนนี้น้ำก็ยังท่วมสูงหลายจุดด้วยแล้ววันนี้ก็ประมาณ 70% นะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันว
0: ่
1: าในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างแต่ฝนตกแบบนี้บอกเลยนะใครจะท้าจะท้าทายอะไรบรรดาแบบว่าโอ้โห
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งของที่เราอาจจะมองไม่เห็นคุณผู้ชมโบราณเขาบอกว่าอย่าไปสาบานในช่วงเวลาที่ฝนตกเพราะมันอาจจะเกิดเหตุอาเภทที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาก็เป็นไปได้
1: ลองไปดูคลิปนี้กันหน่อย
0: ลองไปดูคลิปนี้กันก่อนคุณผู้ชมฮะ
1: น้องเขาว่าไง
0: คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับผมน้องเขาพูดว่าอะไรคุณเห็นแ
1: น่
0: ล
1: ู
0: กผ
1: ู้
0: หญ
1: ิ
0: งลูกผู้หญิงคุณบอกหน่อยสิ
1: คือพยายามจะฟังเพราะว่าเสียงมันฝนตกค่อนข้างดังแต่ว่าได้ยินคำว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยไม่ได้รักนายคนเดียวอ่ะไม่ได้รักผู้ชายคนนี้คนเดียวอ่ะ
0: ถ้าไปมองผู้ชายคนอื่น
1: ให้ฟ้
0: าผ่าเลย
1: อุ้ย
0: แล้วพระพิรุณท่านก็บอกว่าไอ้หนูเธอได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ลูกตู้มใหญ่เลยเห็นไหมคุณแน่ผมจะบอกแล้ว
1: มีคนบอกเลยนะคะว่านี่ถ้าเกิดไปยืนใกล้ๆนี่ไม่กล้าจะยืนด้วยเลยจริงๆเพราะว่าหูฟ้าผ่ามาจังหวะพอดีแบบหล
0: ัง
1: จากจบประโยคปุ๊บฟ้าเปรี้ยงลงมา
0: น่ากลัวมาก
1: อุ้ยนี
0: ่
1: อ
0: ัน
1: ตรายมากนะลูกนะ อย่าไปท้าทายฟ้าฝน อย่าไปท้าทายขอให้ฟ้าผ่าและยิ่งช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยทำงานกัน
0: อันนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะและเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะแล้วมันก็ได้คอนเทนต์แต่ของจริงมันคือเมื่อคืนคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากคนที่เขาเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็บันทึกภาพช่วงเวลาเมื่อคืนตอนเวลาตีสองในพื้นที่กรุงเทพดูกันหน่อยคุณผู้ชมเนี่ยนี่คือภาพแล้วก็แสงที่เราได้เห็นกันมันฟ้าร้องฟ้าแลบคือน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยถ่ายจากด้านในแล้วมันมีกระจกกั้นอยู
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่มันแบบว่าสะท้านสะเทือนเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแทบทั้งหมดเลยคือเมื่อคืนเนี่ยลักษณะที่ฟ้ามันร้องเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่ามันดังสนั่นหวั่นไหวมากจนกระทั่งทำให้หลายคนที่อาจจะหลับไปแล้วเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เป็นไปได้ว่าเฮ้ยเมื่อคืนมันเกิดอะไรฟ้าร้องฟ้ารั่วมีอะไรหรือเปล่าดังมากจริงๆ
1: อันนี้คือในพื้นที่เจริญนครนะคะตามที่ลงแคปชั่นเอาไว้นะคะว่าเจริญนครริมแม่น้ำเจ้าพระยาช
0: ่
1: วงตีสองนะคะว่าฟ้าแรงมากน่ากลัวน่าจะมาถ่ายตรงระเบียงอะค่ะน่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่เป็นคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่กลางเมืองเนี่ยมองเห็นเลยดิฉันเดาว่
0: า
1: ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นชิงช้าเอเชียทีคหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ตรงนั้นแหละ
1: ซ
0: ึ่
1: งก็ฝนตกหนักค่ะไม่ใช่แค่แถวพระรามเก้าแถวรัชดาเท่านั้นนะก็คือในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครฝนตกยาวจริงๆนะคะก็
0: ฟ้าร้องฟ้าแลบแป๊บๆนะแต่ว่าเดชะบุญที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครเขาออกมาสรุปว่าฝนสะสมสูงสุดเมื่อคืนเนี่ยช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสี่เนี่ยเช้าที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ69มิลลิเมตรก็ทำให้บางจุดบางพื้นที่อาจจะมีน้ำรอการระบายในช่วงเช้ามืดแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถจัดการปัญหาเอาไว้ได้จากในกรุงเทพมหานครขอขยับพาไปที่ต่างจังหวัดกันหน่อยที่ต่างจังหวัดก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันอย่างที่คุณหน่วยแน่ได้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานในช่วงของการพยากรณ์อากาศบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไอ้จุดที่จะมีฝนลงมาอย่างหนักแล้วก็อาจจะมีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าได้ก็คือในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็มีหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าให้ดูจุดนี้กันก่อนว่าเราคิดว่าอาศัยอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่เนี่ยที่มีลักษณะแบบมิดชิดอยู่แล้วอ่ะใครจะคิดว่าฟ้าผ่าเข้ามาภายในร้านเสริมสวยคุณผู้ชมลองดู5ชีวิตในร้านรอดตายมาได้แบบหวุดหวิดเลยค่ะเสียงค่ะนี่คือเสียงของฟ้าที่ผ่าลงมานะคะให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนว่าเสียงแบบ

0: กลัวมากนี่คือฟ้าผ่านะคะแล้วก็ในพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยคือเราจะไม่เห็นว่าฟ้าผ่าลงมาตรงไหนแต่ว่าให้ได้ยินเสียงฟ้าผ่ากันก่อนนะคะกลางร้านเสริมสวยที่เขาบอกว่ามีคนอยู่ในร้านเนี่ย5ชีวิต
1: โอ้โห5ชีวิตนะคุณผู้ชมแล้วเดชะบุญที่ว่าทั้ง5ชีวิตรอดตายมาได้อย่างบุดบิดขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟเนี่ยเต้าปลั๊กทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันมีอาการแบบนี้ครับคุณผู้ชม
0: โอ้ดำหมดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ช็อกนะคะ
1: ได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยคือทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านเสริมสวยร้านนี้ได้รับความเสียหายจุดนี้ก็คือแถวแถวบ้านใหม่หนองตาเยาอยู่ในอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลักษณะเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นด้านล่างเปิดเป็นร้านเสริมสวยไอ้เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่มันดังสนั่นหวั่นไหวเนี่ยมันส่งผลให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านเสริมสวยแห่งนี้เสียหายเป็นอย่างมากพวกเครื่องทำน้ำร้อนหม้อหุงข้าวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพังแบบนี้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าในความโชคร้ายที่อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านมันพังเสียหายเนี่ยคนที่อยู่ด้านในเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดรอดตายมาได้อย่างวุดวิด5คนที่อยู่ในร้านเสริมสวยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งจุดที่มันได้รับความเสียหายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรอยปลั๊กไฟอ่ะคุณผู้ชมมันก็ส่งผลให้บริเวณประตูห้องครัวก็มีรอยแตกร้าวแบบนี้ดูลองดูฮะนี่คือเป็นผลพวงจากฟ้าร้องฟ้าแลบเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินเลยเนี่ยนะฮะ
0: คือฟ้าเนี่ยมันผ่าลงมาที่ในบ้านเลยค่ะเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังนะคะชื่อว่าคุณยุพินดาอายุ53ปีค่ะบอกว่าตอนที่ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยฝนตกลงมาก่อนเนี่ยค่ะร้านเสริมสวยยาดาวบิวตี้นะคะนี่คือหน้าร้านค่ะฝนตกหนักลงมาก่อนแล้วก็มีเสียงค่ะเป็นเสียงฟ้าร้องเนี่ยหลายครั้งตอนนั้นมีลูกค้านะมาทำผมอยู่ด้วยนะคะที่ร้านเป็นผู้หญิง1ท่านแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปเพราะว่าฝนมันตกหนักนั่งรอกันอยู่ภายในร้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านในตอนนั้นที่อยู่กันก็มีทั้งหมด5ชีวิตไม่นานค่ะเสียงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ยินตอนแรกโครมนะเป็นเสียงฟ้าผ่าลงมาดังสนั่นทุกคนตกใจมากเพราะคิดว่ามันเกิดระเบิดอะไรขึ้นภายในบ้านหรือเปล่
1: า
0: เพราะว่าอยู่กันหลายคนนะคะแต่ถือว่าเคราะห์ดีมากๆนะคะเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในร้านเสริมสวยแห่งนี้ทั้งหมดปลอดภัยดีค่ะมีแต่ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายซึ่งบ้านเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลังเดียวในหมู่บ้านพอเสียงฟ้าผ่าลงมาคือนั่นหมายความว่าผ่าลงมาแล้วก็ได้รับผลกระทบแค่เพียงหลังเดียวเท่านั้นแต่มันก็น่าตกใจมากๆนะคะ
1: คือในหมู่บ้านเนี่ยคือมีบ้านหลายหลังอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าร้านของพี่ยุพินดาเป็นบ้านหลังเดียวที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้แกเชื่อว่าที่คนที่อยู่ภายในร้าน5คนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยอาจจะเสียหายจากอุปกรณ์ปลั๊กไฟทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยแกเชื่อว่าเป็นเพราะบุญกุศลที่เคยทำมารวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แกนับถือเนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองดูแลแกอยู
0: ่ค่ะ
1: ฟังเสียงพี่ยุพินดากันหน่อยนะครับ
2: มันมีเสียงฟ้าผ่าลงมาไหม
3: มันเป็นเหมือนฟ้าร้องก่อน
2: ครับ
3: ใช่ค่ะ
2: นานไหม
3: แป๊บเดียวค่ะช่วงไม่นานค่ะฟ้าร้องก่อนแล้วก็มันเหมือนกับแก๊สระเบิดแต่มันไม่ใช่
2: ได้ยินคือเปรี้ยงเหมือนแก๊สระเบิด
3: เปรี้ยงเลยเหมือนแก๊สระเบิดแต่ว่าไม่ใช่แก๊สระเบิดเพราะแก๊สเราอยู่ปกติ
2: ครับ
3: ใช่ค่ะแต่ว่ามันฟุ้งกระจายเหมือนกับเขาพ่นควันหมอกอะค่ะ
2: คือฝุ่นอะไรเต็มบ้านเลย
3: ฝุ่นเต็มบ้านเพราะว่ามันปูนมันแตก
2: ครับ
1: คือไอ้เรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็เป็นสิ่งที่มันพอจะเยียวยาความรู้สึกที่หลังจากที่เกิดเหตุได้ทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าสาเหตุที่แท้จริงมันมาจากอะไรเพราะว่าหลังเกิดเหตุปั๊บเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบก็พบว่าสาเหตุครั้งนี้อาจจะเกิดจากความผิดปกติของระบบแผงไฟฟ้าเนี่ยจากภายนอกมันทำให้ด้านในของบ้านหลังนี้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นส่งผลผ่านระบบเบรกเกอร์ภายในบ้านมันก็เลยส่งผลให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้รับความเสียหายครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะฉะนั้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ออกมาเตือนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนว่าบ้านไหนหลังไหนที่อาจจะมีอายุอานามมากกันพอสมควรอย่างบ้านพี่ของยุพินดาก็ถ้าดูจากภาพนะคุณผู้ช
0: ม
1: ก็ค่อนข้างจะมีอายุกันอยู่พอสมควรก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบเบรกเกอร์ว่ามันยังมีความพร้อมที่จะใช้งานต่ออีกหรือไม่ถ้าหากรู้สึกว่ามันเก่ามันชำรุด ต้องรีบเปลี่ยนทันทีเพราะช่วงนี้มีความสุ่มเสี่ยงและอันตรายมากจริงๆครับ
0: คือช่วงฝนฟ้าคะนองแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ตรวจสอบค่ะเราถ้าเกิดไม่ได้ใช้นะถอดปลั๊กออกเลยค่ะเนื่องจากมันจะเป็นกระแสนำไฟฟ้าแล้วมันอาจจะเกิดเหตุจากด้านนอกเหมือนเมื่อสักครู่นี้ปัจจัยภายนอกแต่ว่าส่งผลมาถึงไฟฟ้าที่อยู่ด้านในนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วเพราะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือชีวิตของเรานั่นเองนะคะที่รอดมาได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียไปก็ยังพอที่จะหาซื้อใหม่ได้นะคะเอาเปลี่ยน

0: นี่ใช้คำว่าลมหนาวมาแล้ว
1: hey.
0: ลมหนาวมาแล้วค่ะเพราะว่าอุณหภูมินี่22องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาริมแม่น้ำโขงค่ะก็เอามาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเราอาจจะไม่ได้สัมผัสอากาศเย็นเนี่ยแต่ดูจากไงค่ะบรรยากาศดูจากลมนะคะแล้วก็ดูจาก
1: พัดมาสักนิดนึง
0: ก็ตามที่กรมอุตุบอกว่าพอหลังจากฝนนะคะที่ภาคอีสานเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีลมหนาวอุณหภูมิจะเริ่มลดลงแล้วนะคะอย่างที่จังหวัดบึงกาฬค่ะริมแม่น้ำโขงนะคะในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬเลยค่ะกระแสลมเนี่ยมาจากฝั่งของสปป.ลาวนะคะส่งผลทำให้อุณหภูมิช่วงเช้าโอ้อากาศดีนะเหมาะสำหรับการแบบไปออกกำลังกายไปวิ่งนะคะไปสูดอากาศดีๆสัมผัสลมเย็นๆนะคะเพราะว่าเช้านี้เนี่ยอุณหภูมิ22องศาชาวบ้านบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สภาพอากาศส่งสัญญาณเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้ว แล้วก็นี่ดูค่ะว่าพอเป็นบรรยากาศที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะยิ่งถ้าตอนเช้าๆเนาะโอ้โหหมอกที่มันลอยและล่องอยู่เหนือผิวน้ำเนี่ยนะคะก็ทำให้บรรยากาศเหมาะกับการไปท่องเที่ยวอย่างมากชาวบ้านในพื้นที่ก็ออกกำลังกายนะคะตรงนี้เป็นบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่ริมแม่น้ำโขง
1: ครับ
0: เดินบ้างวิ่งบ้างปั่นจักรยานบ้างแล้วก็มีเขาเป็นเครื่องออกกำลังกายเป็นเครื่องเล่นนะคะอยู่ริมแม่น้ำโขงแหมอากาศดีมากจริง
1: ๆ
0: ก็เริ่มต้นวันใหม่กันแบบสดใสนะเขาบอกว่ากระแสน้ำก็ไหลนิ่งค่ะชาวประมงก็เริ่มหาปลากันในตอนเช้าแล้ว
1: คือฝั่งตรงข้ามก็คือสปป.ลาวใช่
0: ไหม
1: โอ้เราจะได้เห็นวิวนะดูจากเนี่ยลมที่พัดธงโบกสะบัดไหวเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเอออากาศมันเริ่มที่จะเย็นๆแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงต้องย้ำแจ้งเตือนกันอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะตอนบนมันลามไปถึงภาคใต้แล้วนะครับต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงบางจุดอาจจะมีลูกเห็บตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงตั้งแต่เตือนกันไว้ตั้งแต่วันที่5เนาะจนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางและภาคใต้ก่อนที่จะมีฝนอีกระลอกหนึ่งในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมเพราะว่าในช่วงวันที่8เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่พักให้เราเนี่ยสามารถพอจะไปซักผ้าตากผ้าได้หลังจากที่โอ้โหมันอับชื้นกันมาในช่วง5 6 7เนี่ย8ได้พักสักวันนึงก่อนที่910 11 12และ13จะกลับมามีฝนอีกระลอกนึงเพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับ
0: คือภาคอื่นเนี่ยนะคะอาจจะได้หยุดบ้างแต่ว่าภาคใต้คุณผู้ชมจะเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะสีแดงค่ะ
1: คือ
0: ภาคใต้เนี่ยยาวๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึง13ตุลาคมภาคใต้ฝนตกต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องทางภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อส่วนเราเองในช่วงนี้กรุงเทพน่าจะหมดวันนี้นะคะ7ตุลาคมฝนจะลดลงแล้วนะคะแล้วก็จะขยับไปทางพื้นที่ของภาคตะวันออกแทน
1: พูดถึงเรื่องของฝนนี่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูผลกระทบกันหน่อยอย่างเช้าวันนี้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักที่ราชบุรีครับคุณผู้ชมครับฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง3ชั่วโมงมันก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ราชบุรีหลายอำเภอเนี่ยทั้งตัวอำเภอเมืองจอมบึงเนี่ยถนนหลายสายผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีน้ำเนี่ยไหลท่วมสูงส่งผลให้การจราจรการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากชาวบ้านหลายบ้านก็ตื่นขึ้นมาเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงได้บ้างบางคนก็หนีน้ำไม่ทันครับข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เสียหายโดยเฉพาะที่ผู้สื่อข่าวไปเจอบ้านของคุณแม่ชัญญนุชอยู่ในอำเภอเมืองบ้านของคุณแม่เนี่ยแกเลี้ยงไก่ไข่ไว้80กว่าตัวครับแล้วเป็นไก่ไข่ที่อยู่ระหว่างการที่ออกไข่ด้วยปกติเนี่ยคุณแม่แกจะเก็บไข่ไปขายวันนึงประมาณสัก2แผงก็คือ60ฟองอ่ะแล้ววันนี้เจอน้ำท่วมดูหน้าคุณแม่สิครับคุณแม่หน้าบอกบุญไม่รับเลยทำให้ไก่เนี่ยมันตกใจไข่ไม่ออกเลยคุณหน่อยแน
0: ่
1: เพราะฉะนั้นครับก็เลยให้สามีเนี่ยนำหินคลุกเนี่ยที่เพิ่งจะซื้อมาเอาไปใส่รถเข็นแล้วก็เทไว้ที่เล้าเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมครับ
0: โอ้ยอย่าว่าแต่แม่เลยค่ะดิฉันก็อ่านสีหน้าไก่อยู่เหมือนกันนะคะว่าไก่มันก็ดูเหมือนแบบเอายังไงดีอ่ะดูสิคะคืออันนี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันไปรวมกันแล้วลักษณะมันตกใจอ่ะ
1: ใช่ก็คืออยู่เป็นฝูงเพื่อความสบายใจอุ่นใจคือเอาหินคลุกเนี่ยไปใส่ในเล้าเพื่อหนีน้ำนะแต่สุดท้ายน้ำมัน

0: ก็เพิ่มมาเรื่อยๆครับคุณแม่แกก็เลยมีแนวความคิดหาม้ายาวๆมาพาดให้ไก่ได้หลบเป็นการชั่วคราวแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้น้ำเนี่ยมันลดลงโดยเร็วครับคุณผู้ชมครับ
1: ดูตรงเล้าสิครับว่าเปียกไปหมดเลยมันก็เลยต้องเนี่ยขึ้นมาโอ้ตามขนไก่ตามอะไรเปียกแฉะหมดเลยก็เลยคือปกติที่บอกว่าได้วันละประมาณสัก60ฟอง
0: ครับ
1: ตอนนี
0: ้เหลือ3ฟองครับคุณผู้ชม
1: โอ้โห
0: จาก60ฟองเหลือแค่3ฟองคือแกเล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นเนี่ยนะนั่งกินข้าวอยู่ดีๆตื่นเช้าไงคนต่างจังหวัดตื่นตอนประมาณ 5:00 น. อยู่ๆฝนเนี่ยมันตกลงมาอย่างหนักก็ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมแล้วอยู่ๆน้ำมันก็ท่วมเข้ามาก็เลยต้องรีบขนย้ายไก่ครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูฮะ มันตามมาที่เล้าไก่เลยเดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยนะครับคุณแม่ชัญญนุชนะฮะ
2: ยังไม่ทันจะอิ่มเลยอ่ะน้ำมันตีดำแดงๆว่าน้ำมันมายังไงวะก็นั่งกินเรื่อยๆว่าอ้อสักประเดี๋ยวน้ำเต็มหมดเลยอ้อนี่น้ำมันมาวิ่งไปดูหน้าบ้านเอาน้ำหลากลงหน้าบ้านอีก
3: เคยเป็นอย่างนี้ไหมครับ
2: ประมาณแปดโมงกว่าแปดโมง
3: เคยเป็นอย่างนี้ไหมแต่ก่อน
2: ไม่เคยเป็นแต่เนี้ยเนี้ยปีเนี้ย
3: เปี๊ยกไก่กี่ตัว
2: แปดสิบตัวแปดสิบสามตัว
3: ทุกวันเนี้ยไข่วันนึงเท่าไหร่
2: สองแผง
3: สองแผงนี่ก็ตก
4: หกสิบ
3: กว่าใบแล้ววันนี้เหลือเท่าไหร่
1: วันโอ้โหก็คือตั้งแต่ตีห้าจนถึง8โมงเช้าอะนะคะ
0: 3ชั่วโมงคือคุณแม่แกบอกว่ามัวแต่ไปดูไก่ไงก็คือขนข้าวขนของได้ไม่ครบไงคือขนได้แต่พวกตู้เย็นแต่เครื่องซักผ้าท่วมเสียหายไปซะแล้วครับ
1: ค่ะอ่ะขึ้นเหนือไปที่กำแพงเพชรกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในคลองสวนหมากค่ะที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้คืออย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าน้ำยังท่วมอยู่แต่นี่คือเริ่มคลี่คลายนะคะเพราะว่าน้ำลดระดับลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่าในบางจุดค่ะที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังสูงนะคะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะคะก็มีความเครียดสะสมด้วยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมมันก็เครียดนะข้าวของมันก็เสียหายซึ่งบริเวณใต้ถุนบ้านของประชาชนที่มีน้ำท่วมขังเอายังไงดีชาวบ
0: ้
1: านบอกว่าเออบางส่วนก็อยู่กันแบบนี้อยู่กับน้ำก็เลยเอาเบ็ดค่ะเบ็ดมานั่งตกปลากันเพื่อจะผ่อนคลายความเครียดแล้วก็บำบัดจิตใจกันในช่วงวิกฤต
0: ในเมื่อมันทุกสิ่งทุกอย่างมันสูญเสียไปหมดแล้วก็มันก็ต้องได้แต่ทำใจแต่ว่าระหว่างที่รอน้ำลดเนี่ยความเครียดมันก็สะสมมันก็ต้องหากิจกรรมบางอย่างที่พอจะเยียวยาหัวใจ
1: อย่างที่เห็นค่ะว่าก็เอาเนี่ยค่ะเหยื่อมาล่อนะคะเพื่อที่จะตกปลาเพราะตกปลาถ้าได้ปลามาเนี่ยอย่างน้อยก็เอาไปประกอบอาหารแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพได้อีกทางนึงซึ่งแม้ว่าระดับน้ำโดยรวมจะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อการครองชีพนะคะโดยเฉพาะบรรดากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยทางท่านรองผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็นำคณะลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านเรือนนะคะนี่ค่ะก็ลงพื้นที่ไปบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้อย่างเร็วที่สุดอ่ะก็ส่งกำลังใจให้อีกทางนึงด้วยเหมือนกันนะคะนี่กำแพงเพชรนะ
0: ย้ำนะครับเรื่องของสภาพอากาศณเวลานี้ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้จริงๆเพราะฝนระลอกนี้จะกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7ตุลาคมนะครับหลายจุดหลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางจุดย้ำนะครับว่าอาจจะมีลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากได้เนื่องจากตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมพื้นที่อันดามันนะครับแล้วก็มีร่องความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมลงมาด้วยมันก็เลยส่งผลให้ณช่วงวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้อาจจะมี44จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักครับคุณผู้ชมครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงสายๆไปจนถึงช่วงเที่ยงวันเนี่ยในพื้นที่ปทุมธานีกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการมีฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยก็เลยส่งผลให้บางจุดบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่หลายจุดนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ก็ได้รับผลกระทบทั้งคนทั้งสัตว์นะคะ และที่น่าสงสารอย่างยิ่งเลยก็คือกลุ่มผู้ป่วย
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะคนที่อย่างเช่นผู้ป่วยที่ต้องล้างไตนะแล้วเจอปัญหาน้ำท่วมทำยังไงดีวันนี้นะคะก็ต้องร่วมกันหลายหน่วยงานเลยค่ะโดยทางสปสช.นะคะกับไปรษณีย์ไทยและทางสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคไตคนที่ต้องล้างไตนะคะส่งน้ำยาล้างไตกันให้ถึงที่บ้านเลยนะคะถือว่าเป็นการยกระดับในการดูแลคนที่มีบัตรทอง

0: องบัตร30บาทด้วยค่ะโดยทางทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะพร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปตำบลเมืองเก่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคไตวาย2รายนะคะที่บ้านพักที่ได้รับผลกระทบค่ะก็ติดตามจัดระบบการจัดส่งน้ำยาล้างไตคือขาดไม่ได้คนที่เป็นคนที่ป่วยโรคไตนะคะก
1: ็มันต้องล้างทุกวัน
0: ต้องขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของการล้างไตบางคนทุกวันบางคนทุกสัปดาห์บางคน
1: วันเว้นวันก็ม
0: ีอะไรแบบนี้เนาะ
1: คุณผู้ชม
0: แล้วน้ำท่วมด้วยนะคะเดินทางยากลำบาก
1: ลำบากจริง
0: ๆส่งให้ถึงบ้านของผู้ป่วยเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยต้องได้รับน้ำยาอย่างต่อเนื่องตามรอบขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมก็ทำให้รถขนส่งเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงบ้านของผู้ป่วยได้ตามปกติ
1: ต้องมีการปรับ
0: แผน
1: ใช้เรือแทน
0: ใช่ค่ะเป็นเรือขนส่งนะคะแล้วก็จัดแอลกอฮอล์เจลให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ที่น้ำประปาไม่สามารถที่จะใช้การได้
1: คือปัจจุบันนะคุณผู้ชมในพื้นที่ของพนมสารคามฉะเชิงเทราเนี่ยมีผู้ป่วยที่ต้องล้างไตเนี่ยช่องหน้าช่องท้องนะ41คนล้างด้วยเครื่องไตเทียม44คนแล้วสถานการณ์เนี่ยในพื้นที่ของพนมสารคามน้ำมันท่วม 90% ครับโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบคนที่จะต้องไปล้างไตก็ไปไม่ได้ครับก็ต้องมีการปรับแผนครับด้วยการเนี่ยนำเรือนะในจุดที่รถอาจจะเข้าไม่ถึงเนี่ยก็ต้องเอาเรือเนี่ยมาส่งน้ำยาล้างไตให้กับผู้ป่วยที่รอน้ำยาล้างไตอยู่อ่ะคุณผู้ชมครับ
0: แล้วคุณผู้ชมจะเห็นเนาะว่าตรงเตียงนะคะก็คือเสริมขา
1: ถูกต้อง
0: ให้มันสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยใช้ท่อนะเหมือนท่อเพชรลอนเนี่ยนะคะเอามาต่อเพื่อให้เตียงมันพ้นจากจุดที่น้ำมันจะท่วมถึงได
1: ้ถูกต้องแล้วคือบางคนที่ต้องใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติใช่ไหมครับคือในช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟก็เลยมีการปรับมาใช้วิธีการล้างไตด้วยมือชั่วคราวนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็มีการเตรียมน้ำยาสำรองไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ยก็ได้มีการประสานนะครับกับทางโรงพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดส่งน้ำยาให้กับผู้ป่วยเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลพนมสารคามเป็นจุดสต็อกสำรองหรือว่าบัฟเฟอร์เนี่ยหากเกิดปัญหาในการขนส่งเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยที่โดยเฉพาะโรคไตได้รับน้ำยาได้อย่างตลอดเวลานะครับไม่ขาดตกบกพร่องเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอเอกกันหน่อยนะครับ
2: ก็ต้องชื่นชมนะครับทีมคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลพนมสารคามนะครับที่ดูแลคนไข้ดีมากนะตั้งแต่คุณหมอทีมพยาบาลท่านผู้อำนวยการดูแลคนไข้ดีมากเอาน้ำยามาถึงบ้านมาแนะนำนะครับแล้วก็มีแผนสำรองด้วยนะครับถ้าที่ไหนเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยพร้อมจะรับตัวไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะที่ล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าน้ำจะท่วมสักแค่ไหนอุทกภัยจะทำให้ เดือดร้อนสักแค่ไหนเนี่ยน้ำยายังคงไปส่งถึงที่พร้อมการดูแลครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของเงินเยียวยาเมื่อวานนี้ถ้าหากใครติดตามข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามเราจะเห็นเรื่องราวที่เรียกว่าดราม่าหนักมากจริงๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครพ่อแก่แม่เฒ่าหลายคนอาจจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้พวกสมาร์ทโฟนไม่ค่อยจะเป็นไม่ค่อยจะเก่งก็ต้องไปตามสำนักงานเขตต่างๆแล้วมันก็มีปัญหาบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวช่วยมาตามทำข่าวกันหน่อยได้ไหมเอกสารหลักฐานเนี่ยทำไมมันเยอะเหลือเกินนะคือไอ้ภาพถ่ายก็โอ้โหมันจะต้องไปปริ้นสีนู่นนั่นนี่มา
0: แค่ลำพังเนี่ยเอาตัวเองมาก็ยากลำบากแล้วไปปริ้นสีอีกเนี่ยแผ่นหนึ่ง10บาท20บาทนะแล้วต้องปริ้นทั้งหมดกี่จุดยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าโหกว่าจะได้เงินเยียวยา 9,000 บาทเนี่ยนะคะแล้วก็ไหนจะโทรศัพท์มือถือปกติเข้าแอปก็โหลดยากอยู่แล้วเน็ตมีบ้างไม่มีบ้างมันมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวเอาจริงๆนะเห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนก็หลั่งไหลกันเข้ามาแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือให้ทั่วถึงแต่บางทีมันก็ยังไม่ทันการนะคะ
1: วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามผู้บริหารของกรุงเทพมหานครนะครับว่าไอ้ปัญหาเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมากับคนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเนี่ยเอาในส่วนของกรุงเทพมหานครก่อนนะคุณผู้ชมอาจารย์ทวิดากมลเวชครับท่านรองผู้ว่ากทม.ท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการเนี่ยการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ต้องการรับเงินเยียวยาเนี่ยคือในแอปทางรัฐนะครับที่ประชาชนมาลงทะเบียนเนี่ยเอาเฉพาะในส่วนของกรุงเทพก่อนมีคนมาลงทะเบียนแล้ว522,000

0: พันอะไรเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการในการไปเช็คเอกสารหลักฐานที่ประชาชนเนี่ยส่งเข้ามาว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่โซนใดส่วนเรื่องของทะเบียนบ้านเนี่ยอาจารย์ทวิดาแกบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการซับซ้อนกันอยู่บ้างเดี๋ยวจะมีการเร่งตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะทำการโอนเงินให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วในส่วนของเงินเยียวยาจากทางกรุงเทพมหานครจุดนี้เนี่ยแหละฮะที่เมื่อวานมันมีดราม่ากันเยอะมากเลยผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามอาจารย์ทวิดาแล้วครับที่โอ้โหเมื่อวานเนี่ยบรรดาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือฝ่าน้ำท่วมมากว่าจะออกมาถึงเขตแล้วก็ต้องไปปริ้นเอกสารที่เป็นภาพสีเนี่ยมายื่นให้เจ้าหน้าที่แล้วทำไมอ่ะทำไมมันถึงไม่สามารถอัปโหลดภาพผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าระบบออนไลน์ได้ผู้สื่อข่าวบอกว่าถามอาจารย์ทวิดาแกบอกว่าประชาชนที่มายื่นเยียวยาเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ของกทม.ชื่อว่า Claim Bangkok เนี่ยมียอดอยู่ตอนนี้ประมาณสัก 53,000 คนกรณีที่มีกระบวนการขอเอกสารเนี่ยเยอะกว่าปกติเนี่ยเพราะว่าต้องจ่ายตามจริงตามมูลค่าความเสียหายขณะที่มีประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานเขตเนี่ยล่าสุดอยู่ที่ประมาณสัก 2,498 คนกทม.เนี่ยจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะมากเดี๋ยวจะใช้วิธีการในการจับคู่หรือว่าเขตบัดดี้ในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาให้กับเคสที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่คุณผู้ชมครับก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคือเมื่อวานเนี่ยทางอาจารย์ทวิดาก็ยอมรับแล้วครับว่าระบบออนไลน์ของกทม.ที่ใช้ในการอัปโหลดภาพเนี่ยคือปกติเนี่ยคนก็จะถ่ายภาพความเสียหายไว้อยู่แล้วอัดวิดีโอไว้อยู่แล้วไอ้ระบบอัปโหลดภาพเนี่ยมันมีปัญหาไงคุณผู้ชมคุณเห็นแน่คือก็เลยยอมรับแต่ว่าวันนี้ได้มีการปรับแล้วก็แก้ไขแล้วสามารถที่จะอัปโหลดภาพที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยให้อัปโหลดภาพได้เต็มที่สูงสุดไม่เกิน5เมกะไบต์คุณเห็นแน่ประมาณนี้อ
1: ันนี้ก็ต้องปรับกันเพราะว่าคนก็บอกสามารถลงทางออนไลน์ได้นะคะแต่ว่าพอลงไปแล้วมันมีปัญหาคือต้องย้ำแบบนี้นะว่ามันจะแบ่งเป็นเงินเยียวยาเนี่ย 9,000 บาทอันเนี้ยผ่านทางแอปทางรัฐเมื่อช่วงแรกที่คุณดีมเล่าให้ฟัง
0: ของภาครัฐ
1: ของภาครัฐที่เป็นแอปทางรัฐนะคะคือตอนนี้เนี่ยระบบเขาใช้คำว่าอันนี้ที่ฉันดูข้อมูลจากทางรัฐเลยนะคะว่าไม่ได้บังคับให้แนบรูปภาพน้ำท่ว
0: ม
1: และในแอปทางรัฐเนี่ยไม่ได้มีช่องให้อัปโหลดภาพแต่ระบบจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลนะคะบุคคลแล้วก็ทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลของรัฐแทนเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนกับเคลมแบงคอก
0: คนละส่วนกัน
1: เคลมแบงคอกเนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีหลักฐานความเสียหาย
0: ใช
1: ่และเคลมแบงคอกเนี่ยถ้าจะไปยื่นนะคะที่เขตเขาบอกว่ารูป A4 หรือจะเป็นรูปขาวดำก็สามารถใช้ได
0: ้
1: แต่ว่าพอเข้าไปในพื้นที่ปรากฏว่าอ้าวทำไมเจ้าหน้าที่ในบางเขตเนี่ยอาจจะมีการพูดกันไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็พยายามที่จะเป็นหนึ่งในช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะว่าทางกทม.เองเนี่ยพยายามจะปรับให้มันง่ายมากขึ้น
0: ถูกต้องคือตอนนี้ได้มีการเพิ่มจุดในการที่จะช่วยประชาชนเนี่ยลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมนอกจากทางสำนักงานเขตเนี่ยอีก22จุดนะคุณผู้ชมถามว่ามีจุดไหนบ้างสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านทางเพจ Facebookกรุงเทพมหานครเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องให้กำลังใจการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องพบค่ำกันต่อ
0: ครับ
2: เรื่องพบค่ำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
7: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
9: ่สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ดาห์นี
1: ้หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันธุ์ไม้สีสันสดใส
0: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: เรื่องครบคำ
3: ฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
4: ์ตาได้เลย
5: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเครียดในเวลาติดตามข่าวน้ำท่วมน้ำแล้งกันเนี่ยคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวความน่ารักของสัตว์โลกกันหน่อยพาไปกันที่จังหวัดขอนแก่นพาไปเจอเจ้าชาไทย
8: ชาไทย
7: เนี่ยคือเป็นหมา
8: น่ารัก
7: ไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มนะ
8: uh-huh.
7: เป็นเจ้าชาเป็นสุนัขชื่อว่าชาไทยเป็นขวัญใจคนชุมแพนี
8: ่ไหนคะ
7: คือมันเป็นสุนัขหน้าร้านสะดวกซื
8: ้อ
7: แล้วเวลาที่รถขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็จะกระโดดขึ้นรถโดยที่ไม่ต้องรู้จักมักจีกันมาก่อนคือไหนแน่
8: จะขึ้นรถเขาท่าเดียวเลยคือเมื่อกี้เนี้ยไปขึ้นข้างหน้าเขาไล่ลงไปข้างหลังขึ้นข้างหลัง
7: เ
8: ขาไล่ลงแล้วก็ยังไม่ยอมจะขึ้นข้างหลังกูชอบนั่งรถ
7: เนี่ยเป็นหมาที่แบบร
8: ัก
7: การท่องเที่ยวหมาสายอินฟลูสายท่องเที่ยวอะไรเงี้ย
8: ก็เป็นแบบชอบรับลม
7: มันไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์นะคุณผู้ชมรถเก๋งรถยนต์ต่างๆมันก็ขอขึ้นกันไปหมดเลยครับก็เลยสร้างความประทับจิตประทับใจประหนึ่งว่าเออนี่แหละเป็นสุนัขที่ฉันเลี้ยงมาอย่างยาวนานคือไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเป็นมิตรกันแบบเหมือนรู้จักกันมาแต่ชาติปางก่อนนะคุณแน่
8: แล้วมันนั่งเนี่ยคล่องแคล่วมากเลยนะ
7: ถูกต้อง
8: คือไม่ใช่สุนัขทุกตัวนะที่จะสามารถแบบนั่งเนี่ยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์พี่คนนี้เข้าไป
7: เนี่ย
8: ทำไมมันถึงชอบขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมันจะมีที่มาที่ไปนะคุณผู้ชมแต่ประเด็นมันคือว่า
7: ประเด็นคือ
8: ตอนนี้เนี่ยชาไทยนะคะได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่โดนรถชน
7: คือ
8: ชาไทยนี่ไง
7: นี่ให้ดูเห็นไหมรถ
8: ไม่ได้ม
7: ีซาเล้งทุกอย่างเนี่ย
8: มันขึ้น
7: ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่ร
8: ู้
7: จ
8: ัก
7: มาจีกันมาก่อนนี่ก็จะขึ้นไปเนี่ยขอนั่งหน่อยแน
8: ่ครับ
7: ผมจะพูดภาษาอีสานแม่พูดไม่ได้อย่างนี้เนี่ยสถานที่ของมัน
8: นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
7: ใช่
8: คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าชาไทยเนี่ยนะคะคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้บอกเอ๊ชาไทยหายไปไหนชาไทยไปอยู่ที่ไหนยังไงมา
7: ก็เล
8: ย
7: ปกติจะต้องนอน
8: รับ
7: ลมแอร์อยู่ที่หน้าประตูทางเข้าร้านสะดวกซื้อนี่แหละฮะ
8: ประเด็นมันคือว่ามีคนที่เขารู้จักนะคะกับชาไทยก็คือคุณพี่พิกุลเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ดูแลห้องเย็นคนคอยที่แบบซื้ออาหารซื้อน้ำให้ชาไทยมาแล้วก็จนกระทั่งมันผูกพันเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าชาไทยเนี่ยโดนรถชนเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมา
7: เออ
8: นี่ค่ะโอ้นี
7: ่โอ้เนี่ยห้องเย็นตรงจุดนี้ไง
8: โอ้นี่เป็นคนสนิทกับแบบเจ้าของร้านห้องเย็นนี่ไม่ธรรมดานะชาไทยเธอเลือกคนได้แบบสุดยอดจริงๆเลยนะ
7: ถ้าผมอยู่ขอนแก่นมันคงไม่คุยกับผ
8: ม
7: เราคนจนไม่คุยกับเราอ่ะคุณแม่
8: เขาต
7: ้
8: องคุยระดับนี
7: ้ระดับเจ้าของแพปลา
8: แบบนี้นะคะบอกว่ามันโดนรถชนเพราะว่ามันไปวิ่งไล่กับสุนัขที่เป็นสุนัขคู่ปรับเจอกันตามเส้นทางต่างๆเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนี้อาการมันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ต้องให้เวลามันนิดนึงเนาะมันเพิ่งหายป่วยนะคะยังไม่ได้สดชื่นสดใสเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สั่นหางกระดิกเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันก็เลยเวลาเจอคนเนี่ยมันก็อาจจะเลี่ยงยังไม่ได้เข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยนี่คุณพี่คนเดิมอ่ะจำได้ไหม
7: เออจำได้นี่ไง
8: ทุกทีมันจะกระโดดขึ้นแล้วอ่ะ
7: โอ้รอบนี้ไม่ไหวอ่ะเนี่ยต้องกินหญ้าเนี่ยอาการคืออาการหมาป่วยอ่ะมันจะต้องกินหญ้าเพื่อให้มันสำรอกสิ่งที่อยู่ภายในที่เป็นพิษออกมาเนี่ยคุณผู้ชมครับคือพี่กุลแกบอกว่าไอ้เจ้าชาไทยเนี่ยมาอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยได้ประมาณสัก 3-4 ปีละก็กลายเป็นขวัญใจของคนที่อยู่แถวชุมแพก็ให้อาหารให้ข้าวให้น้ำก็ขึ้นรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างกันอยู่ตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปเจอสุนัขคู่ปรับแล้วก็ไปวิ่งไล่กันจนกระทั่งไปเจออุบัติเหตุรถชนแต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถือว่าพี่กุลบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาไอ้ชาไทยนะมันไม่เคยกัดใครเลยมีอยู่อย่างเดียวที่มันขอก็คือขอให้พาผมไปเที่ยวหน่อยได้ไหมครับ
8: ขอพาขึ้นรถ
7: ให้ลมเนี่ยตีหน้าผมหน่อยแล้วกัน ล่าสุดนะครับก็คาดว่าก็คงจะชะลอเรื่องของการขึ้นรถนี่จอดให้มาตรงหน้าตรงตาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยกล้าขึ้นเหมือนกับว่ามีอาการกล้าๆกลัวๆอยู่เดี๋ยวรอให้อาการมันดีขึ้นก็น่าจะกลับมาเป็นเจ้าชาไทยที่สดใสร่าเริงเหมือนเดิมอ่ะคุณผู้ชมนี่ดูฮะสภาพก็อาจจะยัง
8: ยังไม่หายป่วยอ่ะ
7: ออ
8: ยังไม่หายป่วยดีก็ซึมๆนิดนึงแต่คือเล่าให้ฟังหน่อยว่าสาเหตุหนึ่งนะที่มันชอบอาศัยรถของชาวบ้านเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามีอยู่เส้นทางนึงนี่คือเขาบอกสุนัขคู่ปรับมันเนี่ยจะคอยไล่กัดถ้ามันไปตัวเดียวเนี่ยไม่มีใครช่วยไม่มีคนนำทางมันจะโดนกัดมันก็เลยรู้ว่ามันจะต้องอาศัยการขึ้นรถของชาวบ้านเนี่ยเพื่อที่จะหลบสุนัขคู่ปรับ
7: นับตั้งแต่นั้นมาม
8: ันก็เลยขึ้นมอเตอร์ไซค์ตลอด
7: แม้ว่าจะมีหมาคู่ปรับหรือไม่มีก็ตามขอขึ้นเถอะเพิ่งรู้ว่าการขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็สนุกดีเหมือนกันเน
8: า
7: ะ
8: โอ้นะแต่มันก็แสนรู้มากๆอ่ะแต่ว่าก็ขอให้ชาไทยนะกลับมาสดใสเหมือนเดิมแข็งแรงไวๆนะจ๊ะ
7: โอ้น่ารักมาก
8: เป็นห่วงนะอ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ารันทุกวงการจริงๆนะเพลงนี้
7: เพลงอะไร
8: เพลง
7: ไอ้นรอยยิ้มอันตรายแน่มาก
8: อันนั้นก็ดัง
7: อ๋อเหรอ
8: โอ้โหอันนี้ก็ดังเหมือนกันแต่ความน่ารักมันอยู่ในคลิปนี้เวลาเห็นใครเขาเรียกว่าอะไรโตขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าสาวๆติดตรึมดูจากลีลาตอนเด็กแล้วไม่ธรรมดาจริงๆให้ไปดูหนุ่มน้อยคนนี้กันหน่อยค่ะจะอยู่เฉยๆได้ฉันไปพาดรักเธอช่วยไม่ได้นี่จะอยู่เฉยๆนี่ให้คนเพราะอะไรเพราะว่าคุณผู้ชมดูแขนนี
7: ่
8: ในเมื่อเพื่อนกำลังง่วง
7: เลือกซะด้วยเลือกเอย่าซะด้วยไอ้คนข้างๆก็หลับไม่ยอมไปเธอมาซบไหล่ฉันก็ได้ไอ้นี่มันเลือกเอย่าด้วยเห็นน้องเอย่าหน้าตาน่ารัก
8: น้องเอย่าเขา
7: สเปคผมเลยครับ
8: คือคอพับแล้วไงคอพับแล้วน้องเขาไม่มีที่พิงไงในเมื่อไหล่ตรงนี้มันว่างแขนพี่มันแข็งแรงนี่มาเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนเนี่ยนะคะโอ้โหแล้วเข้ากับเพลงเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะ
7: เก้าอี้ในรถอาจจะไม่ว่างแต่ไหล่ข้างๆว่างเสมอนะจ๊ะ
8: นี่โอ้ไม่ธรรมดา
7: โอ้มันธรรมดาที่ไหนแล้วครับคุณแน่ครับ
8: ใครจะไปคิดวันหนึ่งวันใดโตขึ้นมานะย้อนมาดูคลิปของตัวเองเนี่ย
7: นี่เขามีฉายานะ
8: อะไรคะ
7: พ่อหนุ่มไมโครเวฟ
8: นั่น
7: เป็นพ่อหนุ่มที่อบอุ่นเหลือเกินครับผมนี่เป็นไงโอ้นี่ในพอรู้ว่ามีคนถ่ายคลิปปั๊บแอคใส่กล้องเลยแหม
8: คือเขาไม่ใช่แค่เอาไหล่อ่ะให้แบบว่าพิงนะคือแขนเนี่ยโอ้โหวางเอาไว้ตลอดเลยอ่ะเนี่ยคุณนิ่มดูเอาไว้ด
7: ู
8: เอาไว้เนี่ยถ้าอยากได้แบบเอย่าเนี่ยนี่มันต้องเบอร์นี้นี่ต้องไมโครเวฟแบบนี้นี่
7: ไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องทำผู้หญิงก็เข้าหาผมตลอดคุณเนี่ยแน่ไม่ต้องพูดเยอะนะ
8: โอ้ย
7: ไอ้คุณแม่หืออือกับผมหน่อย
8: ดิฉันไม่มีอะไรเบิดคำซีว่า
7: คุณก็ผมไปแล้ว
8: อยู่เฉยๆก็มีคนมารักเองนั่นถ้าไม่ใช่คุณดีมใครจะพูดได
7: ้ไม่เอาดีกว่าเอาพักดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูอีกหนึ่งเทรนที่ยังไม่ตกมาไหลรัดเกล้าตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่กันไปทำคอนเทนต์นี่กันเยอะมากเขาจะทำได้สวยแบบคุณหน่อยแน่ตอนนั้นที่มาทำที่ในสตูหรือเปล่าช่วงหน้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: เอาขนมอะไรไหม
3: เอาขนมอะไรไหม
4: ลิสโก้ลิสโก
3: ้เอาขนมอะไรไหม
5: ลิสโก้ลิสโก้
6: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

ชั่นพิเศษวันนี้เซตผ้าปู35ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน3ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มรวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: ได้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่เมื่อกี้ในระบบหลังบ้านที่คุณแน่กำลังไลฟ์คู่ขนานกันมีคนมาแซวเรา2คนว่าเอ๊ะทำไมเปิดดูในทีวีช่อง9กด30
3: ไม่
2: เห็นสวยไม่เห็นหล่อเหมือนในหลังบ้านเลยครับที่ไลฟ์เลยฮะ
3: อุ๊ย
2: เพราะในทีวีไม่มีฟิลเตอร์ครับของจริงล้วนๆครับ
3: เอาเป็นว่า
2: ทำไมพี่ดีมเขียวจังเลยครับในทีวี
3: พออย่างนี้ปุ๊บซูมเลยนะคะอย่าเพิ่งซูมเลยดีกว่าให้ไปดูของสวยๆงามๆของจริง
2: ดีนะซูมคุณถ้าซูมผมนี่ผิดหวังเลยนะฮะเอาเดี๋ยวจะพาไปกันที่จังหวัดอุทัยธานี
3: สวยๆงามๆของจริงดีกว่า
2: ไปแถวแถวแม่น้ำสะแกกรังครับเพราะว่าจะพาไปดูเทรนด์มาลัยรัดเกล้
3: าย
2: ังคงอยู่ในกระแสแต่ว่าตอนนี้เนี
3: ่
2: ยสถานการณ์ที่อุทัยธานีก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังแต่ว่าจุดไหนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยบรรดาวัยรุ่นเจนซีน้องๆเจนซีเขาก็ออกมาใช้ช่วงเวลาแบบนี้แหละที่น้ำเยอะออกมาถ่ายภาพคุณหน่อยแน
3: ่สาวอุทัยทำไมสวยขนาดนี้คะ
2: คุณดูคุณซาบิดาไทเซสิสวยไหมล่ะ
3: รัฐมนตรีวัฒนธรรมของเรายังสวยขนาดนี้แล้วด
2: ูให้เป็นอยู่ให้เป็น
3: นี่นะ แต่ก็ต้องบอกเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจนะแล้วก็เวลามานี่ก็ต้องใส่เป็นแบบลักษณะแบบชุดขาวนะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะพร้อมกับรัดเก้าที่อยู่บนศีรษะนะคะแล้วก็จะไปถ่ายกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นที่วัดอุปโภสถารามเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ
2: คือแม้ว่าปัจจุบันจะมีผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมอยู่เนี่ยถ้าดูนะ
3: น้ำสูงมากนะ
2: น้ำท่วมอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่า
3: น้ำสูงอ่ะ
2: เขาก็อาจจะใช้ช่วงเวลาแบบนี้แหละมาถ่ายภาพกันนะครับก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีผู้สื่อข่าวของเราไปเจอคนที่มาถ่ายภาพนะกับมาลัยรัดเกล้าชื่อว่าคุณครูน้ำตาลหรือว่าคุณนัทนาดาเนี่ยมาที่ร้านขายดอกไม
3: ้
2: แล้วก็ร้านขายพวงมาลัยในเทศบาลเมืองอุทัยธานีแหละแล้วก็ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยช่วยทำมาลัยรัดเกล้าบนศีรษะให้หน่อยแล้วก็มาถ่ายภาพฉากด้านหลังเนี่ยเป็นวัดอุปโภสถารามเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีรายได้เพิ่มมากนี่คุณดูสิคุณน้ำตาลน่ารักไหมล่ะ
3: คุณน้ำตาลเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
2: สุดยอดเลย
3: พ่อค้าแม่ค้าก็นี่น่ารักนะคะตอนนี้อุปกรณ์ต้องมีนะพวกหวีหางพวกยิบอะไรเนี่ยเพราะว่าลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ราคาของมาลัยรัดเกล้าค่ะพร้อมกับช่อดอกบัวนะพร้อมช่อดอกบัวด้วยชุดละ200 บาทหยุดเสาร์อาทิตย์นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้ามาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณครูน้ำตาล
2: คุณน้ำตาลหน่อยครับคุณน้ำตาลครับ
3: ค่ะ
2: ครูครับ
4: เรียกว่ามาลัยรัดเกล้าค่ะตอนนี้กำลังเป็นเทรนอยู่เลยค่ะใช่ค่ะ
5: แล้วเรามาทำยังไงให้ทางร้านจัดให้
4: ใช่ค่ะก็ให้ทางร้านเป็นคนมาผูกให้ค่ะทางร้านก็มีให้เลือกหลายรูปแบบค่ะ
6: ก็มีคอนเทนต์มาจากปากของตลาดแล้วก็มันก็ละไงมันเลื่อยทั่วประเทศ
5: แล้วบ้านเราเนี่ย
6: สำหรับบ้านเรานี่ก็มาประมาณสักครึ่งเดือนได้แล้วที่กำลังนิยมอยู่ตอนนี้นะครับ
5: เราคิดค่าบริการ
6: ก็ชุดละ200 บาทมีทั้งมาลัยร้อยเก้าแล้วก็มีดอกบัวด้วยครับเพื่อที่ให้เขาได้ไปทำคอนเทนต์กันที่แล้วบริเวณที่เป็นคอนเทนต์มากสุดก็คือหน้าวัดอุปโภสถาราม
2: นี่เห็นไหมอย่างน้อยก็สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะ200 บาทนี่แป๊บๆโอ้โหได้200แล้วนะแต่คุณน้ำตาลครับผมมีปัญหาวิชาคณิตศาสตร์มากเลยครับ
3: ค
2: ุณครับ
3: นั่นคุณน้ำตาลไม่ได้หวานแต่ชื่อนะคะ
2: ครับผมหน้าหวานด้วยครับคุณครับผมสงสัย5 ลบ 2เนี่ยเท่าไหร่ครับ5ครับลบ2ครับ
3: นี่
2: คือคุณครับได้เลข3นี่ครับครับ
3: ซูมซูมหน่อยค่ะซูมค่ะเด็กชายดีมเขามีความสงสัยกับเนี่ยครูน้ำตาลนะคะ
2: นี่ครับครูครับ
3: ครูน้ำตาลบอกว่าทำไมหน้าเด็กโข่งจังเลยคะทำไมหน้าเด็กดูแบบว่าโตกว่าครู
2: ออกจากมดลูกแม่มาแก่เลยครับคุณแม่ฮะขอโทษทีฮะ
3: ตายแล้วโอ้ครูน้ำตาลบอกว่าโอ้ทำไมหน้าเด็กคนนี้ เรียนซ้ำชั้นตลอดไม่โตสักทีนะคะ
2: ครูน่ารักมากเลยครับ
3: ก็ชื่นชมนะคะ
2: ครับ
3: สำหรับแบบครูน้ำตาลที่มาช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของอุทัยธานีด้วย
2: อ
3: ้าวคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งงานใหญ่ระดับโลกนะคะช่วง 12-18 ตุลาคม
2: สัปดาห์หน้าแล้วนะ
3: แป๊บเดียวเนาะงาน World Bank IMF นะคะที่จะมีขึ้นในประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะก็ประชาสัมพันธ์ค่ะเรื่องของการจราจรกันหน่
2: อย
3: วันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่นะคะกรุงเทพนะคะก็เลยขอให้ work from home ที่บ้านกัน3วันนะคะแล้วก็ขอความร่วมมืออ
2: ันนี้เฉพาะคนกรุงเทพนะคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะ
2: คุณไปทำงานอยู่ที่สุราษฎร์ธานีคุณจะบอกหัวหน้าว่าหัวหน้าครับผมขอทำ work from home ที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวมีประชุม IMF ครับ
3: คนสุราษฎร์ไม่ต้องนี่มาทำงานเลยมาทำงานนี่ไม่ต้อง
2: กรุงเทพนะ
3: กรุงเทพค่ะ
2: กรุงเทพว่ายังไงคุณไหนแน
3: ่คือรัฐบาลเนี่ยกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรโดยครม.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
2: เฉพาะกรุงเทพ
3: เฉพาะกรุงเทพ
2: เฉพาะกรุงเทพ
3: 16ตุลาคมวันหยุดพิเศษและขอให้ work from home 3วันคือ12 14และ15นะคะและขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้หลีกเลี่ยงนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในพื้นที่รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันหลักเลยเนี่ย16ตุลาคมค่ะ
2: ซึ่งประชาชนก็ยังสามารถเดินทางมาบริเวณพื้นที่โดยรอบที่จัดงานก็คือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าขอความร่วมมือใช้รถโดยสารสาธารณะเดี๋ยวจะมีรถตู้เนี่ยบริการเป็นชัตเตอร์แวนนะครับรับส่งจากศูนย์ประชุมเนี่ยไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆในพื้นที่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นห้างทั้งในเครือเดอะมอลล์ทั้งหลายแถวนั้นอ่ะเยอะแยะมากมายก็สามารถไปได้รวมทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
3: ก็มีรถรับส่งด้วยนะคะที่เห็นว่าจะให้บริการกันเรียกว่าเป็นรถชัตเทิลแวน
2: อ
3: ันนี้จะช่วยให้รับส่งฟรีเลยนะคะ
2: ถูกต้อง
3: สำหรับรถรับส่งประธานธนาคารโลกนะคะแล้วก็กรรมการของผู้จัดการ IMF นะคะก็กำหนดให้ใช้เป็นรถไฟฟ้า EV 100% เลยค่ะลดมลพิษแล้วก็โชว์ศักยภาพตามนโยบาย Green Meeting นอกจากนี้ก็จะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะเปลี่ยนจากรถบัสใหญ่เป็นมินิบัสถ้าเกิดการจราจรหนาแน่นแล้วก็แผนฉุกเฉินเรื่องของน้ำท่วม
2: คือตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะประจำการในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเนี่ยประมาณ 1,200 นายก็วางแผนการใช้ชีวิตกันดีๆคุณผู้ชมใครที่จะต้องใช้เส้นทางแถวๆศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับถ้าหากไม่มีธุระปะปังอะไรในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหรือว่าถ้าหากจำเป็นจริงๆก็ใช้รถบริการสาธารณะแทนนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าอาจจะเป็นรถชัตเตอร์แวนแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมครับ
3: 12 14 15นะคะ12 14 15 work from home และ16วันสำคัญเลยนะคะที่ขอให้เป็นวันหยุดพิเศษค่ะ
2: เนี่ยส่วนท่านสำราญนวลมาก็ยืนยันนะครับว่าความปลอดภัยเนี่ยท่านผบตรนะตอนนี้พ้นวันที่1ตุลาท่านก็เป็นผบตรแล้วก็พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยรวมทั้งด้านการจราจรตลอดช่วงของการจัดงานอย่างที่บอกไปก็คือเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้กว่า 1,200 นายครับคุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งไวรัลที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลคุณผู้ชมอันนี้ต้องเอามาดูเป็นอุทาหรณ์กันเลยอะไอ้เรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่อายุเยอะๆเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปดูร้านตัดผมแห่งหนึ่งมีน้องกำลังเรียนอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมคุณไหนแน่
3: ก็ยังเด็กอยู่อ่ะค่ะ
2: ไปดูว่าม
3: ันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่กำลังนั่งตัดผมค่ะ
7: ด้วยตนเรียนอื่นจนแทบไม่ได้แค่รักมันกับการทุ่มเท
8: โอเคป่ะ
7: กลายเป็นคนเจ็บแลบทิ้งไป
8: แล้วมองผ่อนน้อยแล้วเน
2: ี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพตอนแรกเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยเราตกใจมากนะครับพ่อน้องตาลอยเลยเนี่ยดูภาพนี้ฮะแล้วเหมือนเนี่ยตาค้างแบบเนี้ย
3: แล้วตอนที่นั่งอยู่เข้าใจว่าอาจจะฟุบหลับหรืออะไรแต่ว่าแท้ที่จริงคือน้องวูบนะคะน้องวูบหมดสติไปช่วงนึงแบบที่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าจากโพสต์เนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุอากาศร้อนมากแล้วก็น้องเนี่ยพักผ่อนน้อยนะคะ
2: ครับ
3: เลยทำให้น้องก็เลยมีอาการวูบไปแบบ มันประมาณสัก1นาที2นาทีได้นะทั้งมีการเหมือนพยายามจะตีไปที่ท้องนะคะเอาน้ำมาลูบนะทั้งตามลำตัวตามใบหน้าน
2: ี่ก็ต้องชื่นชมคุณพี่เจ้าของร้านตัดผมที่พยายามที่จะเรียกสติของน้องผู้ชายคนนี้กลับมาให้ได้นะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเพราะว่าไปสอบถามเพื่อนสาวที่มาด้วยกันกับน้องคนนี้บอกว่าน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยมีลักษณะอาการแบบนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของเจ้าของร้านตัดผมเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาย้ำมาฝากมาเตือนนะครับถ้าหากว่ามีอาการต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าคือ1669อ่ะ
3: ค่ะ
2: รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะครับให้มาจัดการเลยเนี่ยนะฮะ
3: แล้วก็เป็นไปได้นะคะไปหาคุณหมอก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าอาการแบบนี้ไม่ปกติแน่นอนว่าน้องเนี่ยมีปัญหาสุขภาพร่างกายอะไรที่น่าเป็นห่วงมากกว่านี้ไหมจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เป็นห่วงคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้น้ำท่วมอยู่แล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะสุขภาพสำคัญมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปอย่างเร็วที่สุดด้วย
2: วันนี้หมดเวลาของเรื่องพบค่ำแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่5:15 วันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ระดมหน่วยงานเข้าตรวจสอบกรงขังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงกาญจนบุรีหากพบมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวโดนสั่งปิดแน่นอนเร่งฝังกลบซากสุกรถูกน้ำท่วมตายนับ 2,000 ตัวยืนยันเป็นไปตามหลักวิชาการสัตวแพทย์ป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายกทม.เพิ่มจุดช่วยลงทะเบียนออนไลน์หลังประชาชนแห่ยื่นเอกสารเยียวยาแน่นสำนักงานเขตติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: ทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่พวกเราเนี่ยฮะต้องมันฟันเถอะ
3: สวัสดีค่ะ
4: วันบันเทิงมาแล้วนะครับอังคารที่6ตุลาคมคุณผู้ชมสถานการณ์ฝนพรำน้ำท่วมก็ยังคลี่คลายในบางจุดบางจุดก็มีน้ำเข้าไปเติมพี่บุ๋มในฐานะดาราตกอยู่ไม่ใช่ในฐานะกู้ภัยท่านในฐานะกู้ภัยท่านหนึ่งก็เห็นหน้างานอยู่ตลอดเวลา
3: ใช่แล้วก็หลังๆเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยก็จะมีคนคอยถามตลอดหรือแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงกันเองก็จะไลน์มาถามค่ะว่าฝนจะตกเยอะไหม
4: เมื่อกี้เห็นกับตาเลยดูหน้าสตูดิโอแล้วก็มีคนขับรถน่าจะเป็นนักงานอสมทหรือใครที่ผ่านทางเข้ามาพี่ผมสู้ๆอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: เติมตลอด
3: เติมใจตลอดแต่ก็ขอเติมข้อมูลด้วย
4: วันนี้เป็นยังไงครับสรุปภาพ
3: นะ
4: ค
3: ะโดยที่บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะคะจะมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะคุณผู้ชมขาฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะถนนหลายจุดที่น้ำเพิ่งลดไปเนี่ยก็มีน้ำขังรอการระบายอย่างที่เห็นนะคะรถเล็กก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่ง
4: นี่บึงกลุ่มวันนี้เลย
3: ใช่ในเขตบางกะปินะคะได้รับการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงค่ะและเตรียมพร้อมรับน้ำฝนกลุ่มใหญ่ที่กำลังจะเข้าพื้นที่บางกะปิโดยต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแต่พอมาถึงจังหวัดใกล้เคียงคุณผู้ชมขามาอย่างพื้นที่ตำบลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังต้องเฝ้าระวังเช่นกันโดยเฉพาะเส้นทางพนมสารคามบ้านสร้างอันนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูน้ำท่วมขังและลึกค่ะน้ำค่อนข้างลึกนะคะในถนนบางเส้นเนี่ยรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้สถานการณ์น้ำท่วมนี้นะคะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากค่ะ
4: เอาไปดูฉะเชิงเทราก็ต้องระวังนะครับที่ยังน่าเป็นห่วงแม้ระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงบ้างนะครับแต่ที่อำเภอบางคล้ายังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะตำบลหัวไซตำบลบางกระเจ็ดมีรายงานน้ำท่วมสูงประมาณเมตรครึ่งกระแสน้ำไหลแรงด้วย
3: ค่ะ
4: ทีนี้ก็ขออนุญาตไปแตะดราม่าต่อเนื่องกันสักนิดนึงนะครับพื้นที่ฉะเชิงเทราก็ดราม่าร้อนที่พี่บุ๋มถูกกู้ภัยรุ่นใหญ่จังหวัดฉะเชิงเทราโพสต์ข้อความแซะทำนองว่าดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาคบอกว่าเข้าพื้นที่ไม่ขออนุญาตเจ้าถิ่นประเด็นนี้ถกเถียงกันในสังคมว่าเอ๊ะประชาชนเนี่ยเวลาจะต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยใครจะเข้า

0: ้าไปเนี่ยต้องขออนุญาตหรือเปล่าสถานการณ์ปกติทีมกู้ภัยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินกันบ้างแหละเขาจะไม่ค่อยข้ามพื้นที่ข้ามเขตแม้กระทั่งในกรุงเทพหรือในจังหวัดบางจังหวัดใหญ
1: ่ๆ
0: เขาจะมีว่าอำเภอนี้ตำบลนี้เขตนั้นเขตนี้หรือบางที่นี่วันเว้นวัน
1: ถูกต้อง
0: แล้วแต่มูลนิธิอันนี้คือเหตุการณ์ปกติ
1: แต่พอไม่ใช่เหตุการณ์ปกติอะค่ะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าหลายหน่วยงานเนี่ยต้องสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทีมงานองค์กรทำดีเองนะคะก็เร่งช่วยเหลือประชาชนที่แจ้งขอความช่วยเหลือมาอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกัน
0: คือพี่บุ๋ม
1: อันนี้คือวันนี้เลย
0: ใช่ใช่ก็ลงพื้นที่ไปนะมูลนิธิองค์กรทำดีเนี่ยก็ไปช่วยประชาชนจริงๆภาพรวมเนี่ยตั้งแต่จำต้องเล่าย้อนนิดนึงมูลนิธิองค์กรทำดีก่อนหน้านี้ไม่เป็นมูลนิธินะเป็นองค์กรทำดีทีนี้ก็ไปจดทะเบียนกับตำรวจสันติบาลเพื่อมันถูกหลักถูกเกณฑ์
1: เข้ากระทรวงมหาดไทยเรียบร้อย
0: เข้ากระทรวงมหาดไทยเป็นมูลนิธิองค์กรทำดีตั้งแต่รู้จักกับพี่บุ๋มมาตั้งแต่ก่อนเป็นมูลนิธิอ่ะผมว่าไปทั่วประเทศมาแล้วมั้ง
1: ใช
0: ่จริงๆถ้าตามสถิติเอาแบบออฟฟิเชียลเนี่ยมากกว่า30จังหวัดแต่เท่าที่เห็นกันเนี่ย
1: มากกว่าเยอะค่ะ
0: มากกว่านั้นแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: ประเด็นก็คือที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นบ้านเกิดของคุณแม่พี่บุ๋มก็คือคุณแม่ประนอมเน
1: ี่
0: ยคืออันนี้ก็พูดแทนพี่บุ๋มแล้วกันแหมเหมือนไปช่วยบ้านแม่ไปช่วยบ้านเกิดฉันก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด
1: ็
0: ก
1: ไม่หรอกคือมีคนอ่ะมาแซะบอกว่าเนี่ยไม่ติดต่อคือกู้ภัยในพื้นที่อ่ะแล้วระวังจะหลงนะกูก็แบบพาหลงนะแล้วแบบพี่หนู
0: อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็ก
1: หนูมีที่ดินชื่อหนูด้วย
0: เออ
1: บ้านก็บ้านหนูเนาะคนบ้านโพ
0: ไม่เป็นไรอันนี้ก็เรื่องราวมรสุมผ่านไปดราม่าก็ดูเหมือนจะคลี่คลายแล้วนะครับเพราะคุณพี่กู้ภัยคู่กรณีและลูกทีมก็
1: โทรมา
0: ด้วย
1: เมื่อเช้าเนี่ยคุณปัญญาโทรมาเอง
0: คุณปัญญาคือ
1: คนที่เป็นกู้ภัยหัวหน้ากู้ภัยนั่นแหละโทรมาเองบอกว่าผมก็มึนงงมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้หมายถึงคุณบุ๋มเราก็เลยถามกลับไปตรงๆว่าแล้วพี่หมายถึงใคร
0: เพราะเราเอง
1: อ่ะก็จะได้พาคนนั้นมาเคลียร์กับพี่ซึ่งดาราที่ลงพื้นที่ในบางคล้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอ้างเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรืออะไรบุ๋มไม่รู้นะถ้าในบางคล้าจะมีอยู่3คน
0: อ่ะพี่บุ๋มนี่ตัดไปแล้วเขาบอกไม่ได้หมายถึงคุณบุ๋ม
1: ไม่ได้หมายถึงบุ๋มเนี่ยก็จะมีเหลือพี่เปิ้ลนาครกับอ้ําอธิชาติ
0: อันนี้วิ่งผลัดเหรอครับพี่ส่งไม้อะไรป่ะครับ
1: ก็ไม่รู้ไงก็ถึงบอกไงว่าใครไงก็ถามตรงๆบุ๋มก็เป็นสายอยากรู้อยากเห็นเน
0: า
1: ะ
0: พี่อยากรู้อยากเห็นหรือพี่ส่งไม้ครับเอาถูกป่ะเอ้าไม่ได้หมายถึงบุ๋มอ่ะแล้วหมายถึงใครคะก็มีอีก2คน
1: ก็ถามไงพี่ก็เลยบอกพี่ผมไม่อยากจะพูด
0: อ้าว
1: เขาไม่พูดก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วที่พี่บอกมีการรับบริจาคอ่ะอ้ําอธิชาติไม่ได้รับบริจาคก็เหลือพี่เปิ้ลน่ะ
0: เอาทีนักข่าวนักข่าวก็เมื่อกี้เพิ่งขับรถออกจากช่อง9ไปมาสัมภาษณ์พี่ป่านนี้ไปหาพี่เปิ้ลที่ไหนแล้วไม่รู้เน
1: ี่
0: ย
1: ก็ไม่รู้นะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียงอ่ะก็จะมีพี่ท็อปพี่ไทยอีกต่างหาก
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ก็แล้วกัน
1: ไป
0: พี่ท็อปพี่ไทยแต่ไม่เป็นไรเอาบางคล้าก่อนกูเอาแถวชายเชิงเซาก่อนจะได้อย่าเพิ่งเปิดรถทัวร์ใหม่พี่เอาตรงชายเชิงเซาก่อนเอาไว้ว่าเขาก็บางส่วนเขาก็โพสต์ขอโทษขอโพยกันไปมีเอ่ยชื่อนามสกุลจริงเข้าใจผิดอะไรก็ว่ากันไปก็หงายการ์ดอะไรกันก็ว่าไปทีนี้ตัดกลับมาเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้าห้องส่งนักข่าวก็มารอคือพี่บุ๋มไม่อยากพูดทีเดียวเสียงจะไม่มีอยู่แล้ว
1: ก็เนี่ยก็ดูดิไหนจะต้องสั่งบัญชาการทีมงานตั้ง16ทีมแล้วยังจะต้องมาตอบนักข่าวอีกอ่ะมันก็ไม่ไหวก็เลยบอกน้องขาขอพูดที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาก็ขอโทษมาแล้ว
0: สำหรับดราม่านี้
1: สำหรับดราม่านี้จะได้จบๆไปแล้วทำงานต
0: ่อ
1: นะก็ประมาณนี้เลยที่หน้าสตูเราเลย
0: ก็เนี่ยหน้าช่องทองตกบันเทิงเอาเป็นว่าฟังเหมือนที่พูดกับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่ตามมาวันนี
1: ้สวยนะ
0: เอ้าโอ้โห
1: ไม่ใช่ดิฉันนะหมายถึงฉากสีสวยดิ
0: เอาสีช่อง9มีสีม่วงอยู่แล้ว เอาเชิญครับ
2: แล้วบรรดาไม่ได้เข้าสู่ระบบตอนไหนถ้าหลังจากนี้นะเพราะว่าคุณปัญญาเขาโทรมาเคลียร์กับบุ๋มแล้วนะคะทางนั้น2คนนั้นโพสต์ขอโทษบุ๋มแล้วแล้วบุ๋มก็จบแล้วแล้วบุ๋มวันนี้บุ๋มก็ยังเดินหน้าส่งมอบถุงยังชีพต่อแล้วไม่รู้จริงว่าบุ๋มอะเรียนอะไรมาและทำระบบอะไรมาบุ๋มฟ้องแล้วนะจะหาเงินทำถุงยังชีพแล้วนะอูเหนื่อย คุณอาจจะเห็นว่าบุ๋มเป็นดาราไม่ใช่กู้ภัยแท้ที่ทำงานเหมือนคุณ24ชั่วโมงแต่บุ๋มเรียนมาไม่ต่ำกว่าคุณเลยนะคะไม่น้อยกว่าคุณแน่นอนค่ะระบบ ICS ก็เรียนมาค่ะ Swift Water ก็เรียนค่ะ Rescue Diver ครับผมก่อนที่บุ๋มเองจะลงไปที่บางคล้าบุ๋มมีทีมสว่างพัทยาลงก่อนค่ะซึ่งเป็นทีมลูกขายเราค่ะบุ๋มมีทีมลูกขายเยอะมากค่ะทีมนั้นอยู่ทีมจากเชียงรายอยู่ร่มเกล้าทีมจากเชียงใหม่อยู่คลองจันนึกภาพไหมคะบุ๋มบริหาร16-17ทีมอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นบุ๋มมั้งเขาอาจจะเห็นเขาอาจจะไม่ทราบว่าทีมสว่างพัทยาก็คือทีมเดียวกับเราซึ่งสว่างพัทยามาก่อนบุ๋มค่ะไม่เห็นคุณจะโพสต์

0: เขาเลยคือนี่คือสว่างพัทยาค่ะนี่คือสว่างพัทยาค่ะและนี่คือท่านสุชาติชมกลิ่นค่ะท่านผู้การตำรวจทุกบุ๋มถามหน่อยบุ๋มต้องรายงานใครอีกเหรอคะในเมื่อสว่างพัทยารายงานให้แล้วเขาอาจจะไม่ได้เห็นเป็นหน้าบุ๋มไปรายงานไงหรือเขาต้องการให้บุ๋มไปรายงานกับเขาแต่ในภาวะวิกฤตแล้วมีกู้ภัยโพสต์กันเยอะมากซึ่งหลังจากนี้นะคะที่ฉันจะเริ่มแคปแล้วนะเพราะถือว่าการขอโทษกันมันต้องจบบุ๋มถามหน่อยใครใหญ่กว่าผู้ว่าในเมื่อทีมสว่างเขารายงานให้บุ๋มแล้วที่กับผู้ใหญ่ได้รู้ที่บุ๋มต้องรายงานใครอีกเหรอคะในวันที่บุ๋มลงพื้นที่วันนั้นรถคุณก็ขับตามกับบุ๋มมาคุณก็เดินมาบอกบุ๋มดีๆสิคุณบุ๋มครับบอกใครหรือยังเจอขับรถตามกันเลยแล้วคุณก็ไม่รับประชาชนคุณจะรับแต่ผู้ป่วยเจอก็ขับรถตามกันมาประชาชนยังโบกรถเขาแล้วคุณไม่รับเขายังมาขึ้นรถฉันอยู่เลยเขาก็ขอโทษแล้วต่อให้เขาไม่บอกว่าดาราคนไหนก็เหลือ2คนแล้วนะ
1: ส่งไม้ต่อเหรอคะ
0: ส่งไม้ต่อพี่เปิ้ลนาคอนแล้วพี่อ้ําอธิชาติซึ่งอ้ําอธิชาติไม่เปิดรับบริจาคพี่เปิ้ล
2: อะไรถ้าอะไรส่งไม้ต่อ
3: ส่งไม้ต่ออ่ะพี่เปิ้ลจะรับหรือเปล่า
2: ไม่แต่พี่เปิ้ลก็โพสต์แล้วนะ
3: เขาโพสต์เหมือนอารมณ์พี่เปิ้ลโพสต์โซเชียลอารมณ์เหมือนขอเข้าพื้นที่อ
2: ่ะขอเข้าพื้นที่เพราะเขาจะลงบางท้ายอีกงั้น
3: ก็มีเรื่องอะไรแปลกๆในยามแบบวิกฤตนะ
2: เอาเป็นว่าหลังจากนี้คือบุ๋มจบแล้วนะคะ
3: จบ
2: แล้ววันนี้ทีมกู้ภัยฉะเชิงเทราก็มาทำงานคู่กับทีมสว่างพัทยาแล้วก็รับรู้รับเห็นในการทำงานกันเรียบร้อยเอาดราม่าเรากลืนไปข้างหลังค่ะจะด่าบุ๋มดาราตกยุคเลยไอ้คำต่างๆอย่างเช่นต่อถ้าบ้านเพิงไหม้ให้ก็ให้ดารามาดับไฟแล้วกันคือไปถึงขนาดนั้นบุ๋มไม่รู้ว่าคุณอคติอะไรกับคำว่าดาราแต่บุ๋มขอจบแค่นี้นะแต่หลังจากนี้ถ้ายังมีโพสต์อะไรอีกฟ้องแล้วนะหาเงินทำถุงยังชีพจบนะโอเคขอบคุณค่ะ
3: จบอ่ะไปเก๋ชลดาผู้ก่อตั้งมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรานะครับกระจายสรรพกำลังลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมขังอันนี้เป็นน้ำขังแล้วนะถ้าไม่มีฝนมาเติมนะคือกระจายกำลังลงตั้งแต่25กันยายนจนถึงวันนี้รวม11วันช่วยสุนัขช่วยแมวช่วยน้องหมาน้องแมวติดค้างรวมมา45ชีวิตเท่าที่ประเมินกันได้เนี่ยบุกไปสัมภาษณ์เจ๊เก๋แบบ Exclusive ก็เล่าว่ามูลนิธิ The Voice เสียงจากเราอันนี้ก็คือกระทรวงการบอกว่าก็ส่งงานเหมือนกัน
2: ส่งงานกัน
3: ถ้าสมมติองค์กรทำดีเจอคนช่วยคนเจอเคสหมาแมวเสียสัตว์เลี้ยงก็บอกไอ้เก๋มีเคสนี้
2: ใช่ก็ส่งพื้นที่การ
3: ต้องขอญาติเก๋มั้ย
2: ก็อย่างล่าสุดถงรามกำแพงเนี่ยไม่ของ
3: ต้องขอถึงว่าต้องเข้าพื้นที่มีหมาม ีแมว
2: ไม่มี
3: อ๋อไม่มี
2: ก็ล่าสุดบุ๋มเจอเคสนึงที่รามกำแพง
3: ครับ
2: บุ๋มก็เลยส่งให้เก๋กับทางของพี่โรเจอร์ก็เนี่ยก็ส่งกันอย่างนี้เพราะว่าบุ๋มไม่มีกรงรับหมาไง
3: มูลนิธิเจ๊เก๋เขามูลนิธิเดอะวอยซ์เนี่ยทำงานมา24ชั่วโมง11วันแล้วพยายามจะช่วยชีวิตทั้งคนและสัตว์แต่มูลนิธินี้เขาก็เน้นเรื่องชีวิตสัตว์นะแต่ถ้าเจอคนก็ไม่ได้ปฏิเสธ
2: มาด้วยก็คือเจ้าของสัตว์นั่นแหละคือไม่ได้รับแค่สัตว์ออกมานะคะก็รับมาทั้งหมดตลอด11วันเนี่ยรวมไปแล้ว45ชีวิตด้วยสัตว์ที่ช่วยเนี่ยมีทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของอยู่แล้วและสัตว์เลี้ยงที่ต้องการหาบ้านนะคะโดยได้ดูแลรักษาพยาบาลให้น้องๆเพื่อรอส่งให้กับเจ้าของใหม่ต่อไปนะคะโดยที่นำมาไว้ที่โรงพยาบาลและเครือที่เป็นพันธมิตรทั้งสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยอันนี้ของจริงเลยนะตัวจริงเสียงจริงศูนย์ประเวศที่เปิดศูนย์พักพิงให้กับสัตว์ด้วยนะคะโดยที่เก๋ก็เล่าว่าปีนี้เนี่ยมีผู้แจ้งเคสเข้ามาเยอะมากเนื่องจากแน่นอนพี่เต็นท์พื้นที่น้ำท่วมมันกระจายทั่วเน
3: า
2: ะ
3: ครับ
2: มูลนิธิก็ไม่เคยรับสายมากขนาดนี้มาก่อนยามวิกฤตก็จะได้เห็นนางฟ้าเทวดาแล้วก็ฮีโร่เสมอค่ะ
3: เก๋บอกความยากในการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการเดินทางจะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งต้องฝ่าน้ำท่วมสูงไปได้มากที่สุดเนี่ยเต็มที่นะได้แค่4จุดต่อวันเก๋เล่าเพิ่มเติมบอกการที่เอาสัตว์เลี้ยงเขามาเป็นหนึ่งในชีวิตต้องคิดเผื่อเขามีความเจ็บป่วยและรู้สึกได้กับเราเพียงแต่พูดไม่ได
2: ้
3: หากจะย้ายออกไปจะย้ายออกไปเนี่ยต้องเอาเขาไปด้วยแต่ถ้าไม่เอาเขาขอร้องคือเนี้ยถ้าจะอยู่ลำพังอ่ะอย่าขังกรงอย่าผูกเชือกอย่าล่ามโซ่
2: ค
3: ่ะคือเขาไปเห็นภาพที่หลายๆเคสที่เจ้าของเนี่ยผูกเชือกหรือขังกรงไว้มันเป็นภาพน่าสลด
2: จริงไปเจอคือน้องอ่ะยังถูกเชือกอยู่ถึงคอ
3: จมน้ำ
2: แล้วอยู่ในน้ำคือตัวลอยขึ้นมานะคะคือเจ้าของอาจจะไม่ได้คิดว่าน้ำจะสูงขนาดนี้ไง
3: ครับ
2: นะคะส่วนบางคนก็ออกมาพูดว่าห่วงชีวิตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงบางคนจะย้ายออกจากบ้านต้องออกไปพร้อมสัตว์เลี้ยง แต่ถ้าเอามาที่เอามาสัตว์มาที่ศูนย์พักพิงก็ต้องนึกถึงใจผู้ประสบภัยเพราะกลิ่นอาจจะรบกวนผู้อื่นโดยคำพูดนี้ก็สร้างความเห็นต่างให้กับคนที่มองว่าสัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตสัตว์เลี้ยงก็เป็นหนึ่งในครอบครัวค่ะ
3: เก๋บอกว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนจะมองแต่ตัวเองเนี่ยมองว่าทุกชีวิตสำคัญเสมอถ้าไม่ชอบก็อยากให้เมตตาเขาหน่อยจะมาแบ่งชนชั้นหรือลดความมีชีวิตของเขามองว่าไม่แฟร์

0: ารอเราทำเอาตนน้ำตาคลอน้ำตารื้นกันเลยล่ะค่ะต่อจากนี้ก็มีการวางแผนลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเคสสุดท้ายในการตามหาแม่น้องสุนัข5ตัวที่เปิ้ลนาคอนไปช่วยมาจากเคหะคลองจันทน์อันนี้นะคะ
1: แม่จูนเอาไปเลี้ยงตัวนึง
0: ใช่นะคะไปฟังน้องเก๋ชลดากับการเปิดใจในการช่วยเหลือสัตว์ในครั้งนี้ค่ะ
2: จริงๆเวลาลงพื้นที่เนี่ยหลายๆครั้งโอเคเคสเวลาคนแจ้งเข้ามาเนี่ยเริ่มจากการช่วยสุนัขและแมวก่อนแต่สุดท้ายที่สุดแล้วสุนัขและแมวก็นำไปช่วยคนนะคะชีวิตสัตว์อะค่ะเราเอาเขามาเป็นหนึ่งในชีวิตในบ้านเราในครอบครัวเราใครจะเรียกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงใครจะเรียกเขาเป็นลูกใครจะเรียกเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นสมาชิกครอบครัวก็ตามเนี่ยเราต้องคิดเผื่อเขาเขาเจ็บเขาป่วยเขาดำเขารู้สึกได้เหมือนเราไปไหนเขาพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าจะมีเขาแล้วเนี่ยต้องเอาเขาไปด้วยนะขอร้องเลยอย่าขังกรงอย่าผูกเชือกอย่าล่ามโซ่เพราะเกเห็นภาพที่อนาถหลายๆเคสมากเลยแบบออกจากบ้านไปแล้วเราไม่คิดจะกลับมาผูกเชือกเขาไว้บางตัวเนี้ยโชคดีที่ทันก็คือจมูกปิ่มน้ำบางตัวคือจมน้ำไปแล้วหรือแมวเงี้ยแบบเสียชีวิตคากรงให้เห็นภาพเงี้ยรู้สึกว่ามนุษย์เราอะค่ะเราต้องรู้จักวางแผนมันเกิดขึ้นแล้วนานาจิตตังนะคะแต่ว่าถ้าวาทกรรมของ The Voice เสียงจากเราเก๋เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์อะค่ะเสียงของเราเนี่ยค่ะคือกระบอกเสียงแทนสรรพสัตว์ยากไร้ที่เขาไม่มีโอกาสที่เขาไม่มีแรงที่จะช่วยตัวเองได้เหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ว่าทุกชีวิตสำคัญเสมอจริงๆนะคะแค่เขาพูดไม่ได้เท่านั้นเองแต่เขามีลมหายใจเหมือนเราถ้าเราให้คุณค่าของชีวิตของเขาเหล่านี้เก๋ว่ามันจะดีมากๆเลยอะคือเราก็แล้วแต่คนนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนรักบางคนไม่รักแต่อย่างคนที่ไม่รักไม่ชอบเนี่ยก็เมตตาเถอะค่ะแค่นี้เขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็น่าสงสารจะแย่อยู่แล้วนะคะเราจะต้องมาแบ่งชนชั้นมาลดความมีชีวิตของเขาเนี่ยเกี่ยวว่ามันก็ไม่แฟร์แล้วก็ฝากไปถึงเจ้าของสัตว์หลายๆคนนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ทุกคนยอมรับพวกเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะคะคือเก็บทำความสะอาดเขาเนี่ยไม่รบกวนเพื่อนบ้านหรือคนที่เขาอพยพอยู่ข้างๆเราเกี่ยวว่าอันนี้สังคมมันจะน่าอยู่ช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะเราจะเห็นน้ำใจคนเยอะมากแล้วก็ช่วงวิกฤตแบบนี้เช่นกันมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเรามีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันคิดว่ามันจะทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยมันลดน้อยลงอะค่ะ
1: วันนี้พูดช้าลง
0: ตัวจริงเสียงจริงวันนี้พูดช้าลงอาจจะเหนื่อย
1: เออแต่ก่อนพูดไม่ทันนาง
0: สปีด
1: อาจจะไปเจอเคสนะพี่บุ๋มคืออันนี้แค่สัตว์เลี้ยงนะคือผมเจอภาพข่าวผู้ชมคงไปดูไปแล้วแหละพวกปศุสัตว์ทั้งหลายวัวควายหมูเนี่ยที่เห็นเนี่ยพี่ผมไม่กล้าไม่สงสารไม่อยากกินเลยอ่ะแบบมันร้องแล้วมันหลอนเลย
0: ทั้งฟาร์มเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็คือในหลายพื้นที่อ่ะสิ่งที่ต้องระวังหลังจากนี้คือการเน่าเสียของน้ำเพราะสัตว์เลี้ยงตายเยอะถ้าในเมืองก็จะเป็นพวกขยะอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ที่กรุงเทพปริมณฑลก็ยังมีท่วมขังอยู่บ้างนะครับคนบันเทิงอย่างพี่กวางกมลชนกเป็นอีกคนหนึ่งที่รับผลกระทบนี้นะฮะก่อนนี้เจ้าตัวก็โพสต์คลิปน้ำท่วมขังบ้านอยู่แถวสุขาภิบาล1
0: ค่ะนะคะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเจอกันทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณน็อตนุตินะคะลูกสาวคนเล็กน้องเนยเนตรายนะคะในงานกาล่าภาพยนตร์ไทยเรื่อง The Coach รถขนฝันนะคะ The Coach of Dreams นะคะเจ้าตัวก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นปริมาณน้ำท่วมปริ่มเกือบจะเข้าบ้านแล้วแหละซึ่งไม่ทันได้เตรียมตัวเพราะน้ำมากลางคืนครอบครัวกำลังนอนหลับอยู่เนาะแล้วก็คุณแม่กวางเนี่ยก็โทรมาตอน 5:30 บอกว่าน้ำเนี่ยมาถึงเตียงนอนคุณแม่ที่บ้านนนทบุรีแล้วตัวเองก็ตกใจเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นอัมพฤกษ์แต่โชคดีที่ยังมีน้องชายอยู่ที่บ้านจึงย้ายคุณแม่ไปบ้านน้องชายที่อยู่ข้างๆทันจากนั้นตนเองก็วิ่งไปดูหน้าบ้านเห็นว่าน้ำล้อมไว้หมดแล้วค่ะไม่ใช่ตำรวจล้อมใช่ไหมน้ำล้อมไว้หมดแล้วค่ะคุณผู้ชม
1: มากลางคืนนะไม่รู้เป็นไรหรือกลางคืนมันจันมันขึ้นมันน้ำขึ้นมาผมดูน
0: ะ
1: ทีนี้ลูกสาวได้ใช้สัมมาอาชีวะที่เรียนมาลูกสาวเรียนวิศวะคิดวิธีกั้นน้ำจากถนนไม่ให้เข้าบ้านโดยที่ไม่มีกระสอบทรายอุปกรณ์ป้องกันอะไรน้องเนยลูกสาวเล่าว่าเคยดูข่าวน้ำท่วมที่หาดใหญ่เลยใช้ผ้าใบมากั้นประยุกต์ของอื่นๆในบ้านที่มีอยู่มาใช้กันน้ำเข้าบ้านเด็กวิศวะ
0: โอ้ดีจังเลยส่วนอาหารพี่กวางบอกว่าไม่ได้ตุนเสบียงไว้เลยค่ะเลยต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังกันไปก่อน2วันช่วงนั้นไม่มีจิตใจทำอะไรเลยคิดอยู่แต่ว่าผลกระทบและตารางกิจกรรมต่างๆที่ไม่สามารถทำได้อย่างน้องเนยเนี่ยเช่นต้องเลื่อนสอบเนี่ยก็เพราะไม่สามารถไปเรียนได้นะคะงานนี้กวางยังเผยอีกว่าหลังน้ำลดเนี่ยก็จะไปซื้อกระสอบทรายไว้100กระสอบซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะมีปริมาณน้ำมาอีกนะคะตอนนี้บ้านตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้กลัวแล้วพร้อมรับมือมากซึ่งบ้านตัวเนี่ยเป็นบ้านเก่าพื้นที่ก็เลยต่ำกว่าถนนที่สร้างใหม่ข้างนอกค่ะ
1: น้ำท่วมครั้งนี้โอ้พี่กวางบอกให้อะไรกับพวกตนเยอะมากยังไม่ชะล่าใจเพราะอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกบางคน หมดเนื้อหมดตัวคือมันประมาทไม่ได้เหมือนที่บอกกันเมื่อกี้ที่เราเล่าไปในช่วงแรกก็บอกว่าบางกะปิบอกว่า

0: ใครที่ขนของขึ้นไว้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาลงมานะน้ำมันอาจจะมาอีกฟังเสียงครอบครัวเขมาโยธิน
1: ก็ติดอยู่ในบ้าน3วันนะครับน้ำท่วมถึงเปิ่มๆเกือบเข้าบ้าน
2: เราเตรียมตัวไม่ทันเน
1: า
2: ะเราไม่ได้เตรียมตัวเลย
1: ตอนเตรียมตัวเลยเพราะมันมากลางคืนเรากำลังหล
2: ับ ใช่คุณแม่โทรมาตอนตีห้าครึ่งบอกว่ากวางมันมาถึงเตียงแม่แล้ว ตกใจก็โอเคก็คุยเสร็จแล้วก็ตกนึกถึงบ้านตัวเองก็วิ่งไปดูหน้าบ้านปรากฏว่าน้ำล้อมไม่หมดแล้ว
3: ตอนที่มันท่วมที่หาดใหญ่อะค่ะเนยเคยเห็นคนเอาเหมือนผ้าใบมาปิดกั้นไว้ที่รั้วแล้วเนยก็นึกขึ้นได้ว่าที่บ้านน่าจะมีผ้าใบก็เลยบอกแม่เอาให้แม่ดูก็พยายามหาอุปกรณ์มาทำ
2: ถุงข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหนียวๆหนาๆค่ะเอาเท่าที่มีก็เอาอยู่นะคะไม่ได้เตรียมอาหารเลยค่ะก็กินมาม่ากันไปค่ะ2วันว่ามันเป็นบทเรียนมากเลยนี่โชคดีจะบอกว่าราคาแพงก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เข้าบ้านเราแต่มันน่าจะราคาแพงสำหรับใครหลายคนที่ประมาทแล้วก็เราไม่ควรจะเชื่อสื่อใดๆแค่สื่อเดียวก็ให้อะไรเราเยอะอะค่ะสำหรับน้ำท่วมคราวนี้แต่ว่าเราไม่ชะล่าใจนะคะเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นอีกได้คุณแม่ก็น้องชายโชคดีน้องชายไม่ได้ไปบินน้องชายไปกัปตันการบินไทยน้องชายไม่ได้ไปบินพอดีวันนั้นเขาก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายคุณแม่ไปบ้านที่อยู่ติดกันซึ่งบ้านน้องชายอยู่ติดกับบ้านคุณแม่ค่ะก็ลุยน้ำไปแล้วก็ย้ายเตียงผู้ป่วยอะค่ะไปด้วยค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ยังไม่ได้ย้ายกลับเพราะว่าเสียหาย
4: แต่เดี๋ยวนะเขาแก่กันไม่เป็นเลยเหรอ
0: สตาร์ฟไว้อะ
4: สวยอะ
0: คือพี่กวาง
4: พี่ฮันนี่เมื่อกี้เห็นหน้านะยืนคู่
0: เป๊ะพี่กวางนี่ยังเหมือนอังสุมาลินเวอร์ชันนั้นอยู่เลย
4: จริง
0: พี่น็อตก็ยังทรงเดิมอยู่
4: พระเอกหล่อสูง
0: จริง
4: ค่ะลูกบ้านนี้หน้าตาดีบ้าน
0: อ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มันเกิดความสับสนผมใช้คำว่าผมหลอน
4: ยังไง
0: ระหว่างผมเอาประปนกันหมดแล้วเนเน่มาแล้วกับญี่ปุ่นนายแน่มากจริงๆไม่ใช่
4: สลับกันสิสลับ
0: เพราะว่าคือตีคู่กันมานะ
4: อ
0: เอาจริงๆถ้าเนเน่มันน้าแอดยังไม่ได้แต่งเพลงนี
4: ้เนเน่มาก
0: ญี่ปุ่นมาหรือถ้าญี่ปุ่นยังไม่มีไวรัลนี้เนเน่ก็จะพีคแต่ตอนนี้ทั้งคู่มา 100% สูสีกันคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาแล้วฮะมาแล้วแน่ๆจะเสียงสูงแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังฮะ

0: เราเฮฮาตกมันบันเทิง
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ้โห
3: เจนไหนยังไงก็ปีโป้
1: Euro อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: พวกเราเฮฮาตกมันบันเทิง
1: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
4: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
0: ่พวกเราเฮฮาตกมันบันเทิง
5: ถ้ามาเข้าคลาสห้องเรียนวิชาดนตรีพักน้ำท่วมไว้ก่อนพี่บุ๋มโน้ตสากลถ้าไม่นับรวมชาร์ปรวมแฟตโน้ตหลักมี7โน้ตโดเรมีฟาซอลลาทีโดถืออ่ะโดเนี่ยคือเป็นออกเต็ปใหม
6: ่
5: 1ออกเต็ปเนี่ยเขาจะมี7โน้ตออกเต็ป1
6: ก็เห็นเว้นไว้ด้วยให้ต่อ
5: โดเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีฟาซอลลาทีคือมันก็จะย้ายออกเต็ปไปเรื่
6: อ
5: ย
6: ๆ
5: ทีนี้ที่คุยกันเรื่องออกเต็ปเนี่ยต่ำเนี่ยบางคนก็ต่ำไปเลยบางคนกลางๆส่วนมากเนี่ยถ้าคีย์มาตรฐานชายไทยหรือที่ร้องกันได้สบายปากเนี่ยคีย์ C
6: ผู้หญิงคีย์ G
5: อ่าผู้หญิงคีย์ G ระหว่าง C กับ G ก็อยู่กลาง
6: ๆ
5: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปพีคกว่านั้นเนี่ยโอ้โหพี่มันเหนื่อยมากเลย
6: โอ้โหโดยเฉพาะ
5: พี่บุ๋มเคยประกวดร้องเพลงมาแล้วตอนนั้นนักการ
6: โดยเฉพาะอันนี้น่าจะตามยากมากนะ
5: ตามยาก
6: ดิฉันต้องไปเสียงโอเปร่าเลยนะ
5: ก็คือญี่ปุ่นมาแล้วคุณผู้ชมคือเอาอย่างนี้คนบันเทิงไปดูภาพพี่บุ๋มน่าจะอยู่ในน้ำอยู่ไปช่วยคนอยู่เนี่ยนะคนบันเทิงเขาคัฟเวอร์ญี่ปุ่นมาแล้วกันเพียบเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างกันสักนิดนึงก่อนนะเชิญ
6: ค่ะ

0: อันที่เป็นเสียงต้นฉบับมีพี่เอชยากะหนูนานะเข้าใจว่าเสียงแท้ที่นอกนั้นก็เป็นซิงค์ตามแผ่นเสียงคือผมว่าพี่เอก็ไหวเพราะด้วยความเป็นแก้วเสียงลิเกนะ
1: ถ้าลิเกได
0: ้หนูนาก็ได้มิวสิคอลระดับมิวสิคอลมาแล้วหนูนาคือแบบอารมณ์เสียงสูงแล้วสวยใช่ไหมเมื่อกี้พี่บอกอะ
1: เสียงสวย
0: พีคร้องสดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่า
1: เราเนี่ยตอนนี้ไวรัลมากคุณผู้ชมหลายคนก็อยากรู้เลยนะคะว่าเจ้าของเสียงเป็นใครทำไมถึงร้องได้สูงบาดใจขนาดนี้เราก็ไปรู้มาว่าต้นฉบับคือน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยค่ะ
0: คนนี้
1: หมอทำขวัญนาคและนางเอกลิเกชื่อดังแห่งคณะเพชรอุทัยนั่นเองนะคะ
0: อ๋อเป็นหมอทำขวัญเป็นลิเกด้วยโอ้เพราะฉะนั้นเนื้อเสียงนี่ก็แนวนี้อยู่แล้วตกมันบันเทิงของเราไม่รอช้าบุกตรงไปหาวันนี้โทรปุ๊บญี่ปุ่นรับสายปั๊บเลยไปหาถึงบ้านบอกโอ้ที่มาคำว่าญี่ปุ่นมาแล้วมันคืออะไรน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยก็เล่าที่มาที่ไปว่าแล้วก็ร้องโชว์ร้องเพลงให้ทีมข่าวเราฟังแบบสดๆนะฮะอาจจะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังของแท้เอาไปทำแผ่นเสียงใหม่นะเชิญนะ

0: ไอ้ญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยก็หมดลมแล้วนะยังมาจ้ายาวๆสวยๆอีกน่ะ
1: เกือบไหลเลย
0: ไม่ไหวแล้วนะ คือญี่ปุ่นเนี่ยเล่าว่าเพลงนี้มันคือเพลงเปิดตัวของน้องเขาเองอะนะคะโดยจะใช้ร้องก่อนทำพิธีขวัญนาคหรือก่อนเริ่มแสดงลิเกซึ่งก็ร้องมานานกว่า10ปีแล้วนะโดยเพลงนี้เนี่ยมันเป็นทำนองลิเกนั่นแหละนะคะที่ใช้จากรุ่นสู่รุ่นเราก็มาปรับแต่งในแบบของเราเองแล้วด้วยความเดิมทีเนี่ยเพลงนี้เป็นคีย์ของผู้ชายร้องพอเรามาร้องด้วยคีย์ของแบบเสียงผู้หญิงอ่ะโทนมันก็เลยค่อนข้างจะแหลมสูงนะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์เสียงของเรานั่นเองค่ะ
1: หมอทำขวัญกับลิเกก็ต้องเสียงขึ้นไปอย่างนี้นะส
0: ่
1: วนคำว่าญี่ปุ่นมาแล้วมันก็หมายความว่าหนูเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยมาแล้วพร้อมทำการแสดงแล้วเพราะคำว่าญี่ปุ่นก็ชื่อของหนูนี่เองไม่ได้หมายความว่าเราไปญี่ปุ่นบางคนพ่อแม่ไม่เคยฟังนึกว่าอะไรญี่ปุ่นมาแล้ว
0: หรือนึกว่าเกิดที่ญี่ปุ่นหรือเปล่า
1: เออแต่น้องก็คือถ้าไม่บอกก็โครงหน้าเหมือนลูกครึ่งญี่ปุ่นได้ไหม
0: นั่นน่ะสิ
1: เออนะก็คือหลายคนบอกเอ๊ะมาจากญี่ปุ่นมาขึ้นฝั่งที่ไทยหรือไม่ใช
0: ่
1: คือชื่อของเธอส่วนกระแสที่หลายคนเอาไปเสียงเนี่ยไปเล่นทั้งอินฟลูเอนเซอร์และพี่ศิลปินดาราน้องญี่ปุ่นบอกขอบคุณมากจริงๆเลยครับพี่การที่ถูกแชร์ต่อจนเป็นกระแสแบบนี้มันก็ทำให้คนได้เข้ามาเห็นวัฒนธรรมลิเกไทยมากขึ้นก่อนหน้านี้ย้อนไปนิดนึงดำดงจำได้ไหม
0: ดำดง
1: มาโอ้โหตอนนั้นดำดงมาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรืออิงฟ้าหมอทำฝันแหล่เลออะไรมาก่อนเนี่ยคือพอทัช
0: กิ้งกือเนี่ย
1: ใช่พอทัชใจกิ้งกือกิ้งกาท
0: ั
1: ชใจคนปุ๊บเออคนก็มาเอ้ยใครน้องเป็นใครเป็นลิเกอาจจะอยากร้องบ้างอะไรบ้างฟังเสียงญี่ปุ่นวันนี้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวช่องกลางของเราครับ
2: จริงๆเป็นเพลงเปิดตัวเวลาร้องทำก่อนทำขวัญค่ะหรือว่าก่อนแสดงลิเกค่ะก็จะร้องแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วสำหรับตัวญี่ปุ่นเองจริงๆเป็นทำนองเพลงลิเกค่ะที่เขาจะใช้กันมารุ่นสู่รุ่นเลยพอมันเป็นคีย์ของผู้ชายแล้วเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะมันก็เลยแบบโทนมันค่อนข้างแหลมสูงนี่แหละเป็นที่มาเลยเพิ่งจะปีนี้ที่จะเป็นที่รู้จักญี่ปุ่นคือชื่อของญี่ปุ่นเองบางคนยังไม่รู้ว่าอามัดหมายถึงประเทศหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเป็นคำแนะนำค่ะเป็นเพลงแนะนำตัวก็คือญี่ปุ่นมาแล้วเองค่ะตกใจเพราะว่าคิดไว้ว่าแบบมันจะเป็นที่รู้จักได้ในสักวันแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้อันนี้คือรอบนี้คือที่สุดจริงๆเพราะว่าตอนนี้มาแรงแซงโค้งสู้ในเน่ไม่ไหวแล้วค่ะ ญี่ปุ่นนายแน่มาแน่ๆมาแล้ว สุดท้ายแล้วรากของวัฒนธรรมลิเกหรือว่าศิล

0: เป็นพื้นบ้านผมมองว่าสุดท้ายมันจะมีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วแต่แค่เราเอามาอะแดปให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงกันมากขึ้นซึ่งปุ่นดีใจมากๆตรงที่อย่างน้อยคนที่เขาไม่รู้เลยว่าญี่ปุ่นมาแล้วคืออะไรเขาก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าอ้าวนางเอกลิเกแล้วบางคนไม่รู้จักลิเกไม่รู้จักหมอทำขวัญเขาก็ไปค้นหาอีกว่าหมอทำขวัญคืออะไรลิเกคืออะไรค่ะ
1: เอาจริงเด็กๆไม่รู้นะหมอทำขวัญคืออะไร
2: ไม่เข้าใจเพราะ
1: ไม่ใช่หมอฟันหมอสันหมอสูนะหนูหมอทำขวัญเนี่ยเวลาผู้ชายเขาจะบวชนาคเนี่ยเขาต้องแหล่ทำขวัญเล่าทีมาทำพิธีใบสี
2: ท้อง
1: เจ็บท้องโอ้ยกว่าจะคลอดเสียงสูงเหลือเกินอ้าวแม่นาคนะขอเงินหน่อยค่าหมอต้องเป็นโบราณไงต้องมีทิปต้องมีอะไรอย่างนี
2: ้
1: เนี่ยคนก็รู้จักแล้วหมอทำเอาอีกทีได้ไหมทีมงานมีเวลาไหมขอญี่ปุ่นมาแล้วอีกรอบได้ไหมมันโดนเส้นน่ะเออสักหน่อยเองมันมาแล้วอ่ะ
2: ต้องทำนาต้องทำคลิปนาคุณผู้ชม
1: อ้าวเชิญ

0: โอเค
1: โอ้โหใครปวดๆอยู่ไหลเลยนะอุ้ย
0: ค่ะ
1: แก้วแตกทีเดียว
0: อ่ะ
1: คุณผู้ชมเมื่อกี้มีพาดพิงเนเน่อยู่นิดนึงก็ต้องฮอตจริงๆเนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกเกอร์ไทยขวัญใจทั่วโลกดีกรีผู้ชนะจากอเมริกาสก็อตทาเลนต์พี่บุ๋มเป็นแม่ยกอยู่ด้วย
0: ล่าสุดนะคะมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตัวกำลังจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของเวทมนต์ผ่านเสียงกังวานของเจ้าตัวกับการประเดิมบทบาทใหม่ในฐานะผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยเป็น บิลลี่นะคะสาวน้อยผู้ค้นพบพลังเวทมนต์ในตนเองตัวเอกใน Hex นะคะมหัศจรรย์เวทมนต์อลละเวงค่ะ Animation Fantasy Form ยักษ์เรื่องใหม่จาก Walt Disney Animation Studio จากทีมผู้สร้าง Frozen นั่นเองนะคะ
1: นี่คุณผู้ชมวันนี้ก็ Walt Disney Studio เขาโพสต์เองเลยนะนี่ก็เปิดตัวเลยเน่ๆบอกรู้สึกทั้งตื่นเต้นและดีใจมากๆกับการได้รับโอกาสให้ภาคเสียงภาษาไทยเป็นบิลลี่หนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายอย่างมากด้วยความที่ตัวละครบิลลี่เนี่ยอายุ16ปีเท่ากับเธอเลยก็มั่นใจว่าจะสามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงกับตัวละครนี้ได้เป็นอย่างดีพร้อมทุ่มเทและจะทำให้เต็มที่แฟนๆรอติดตามฟังไม่ใช่ชมอ่ะชมการ์ตูนแอนิเมชันด
0: ้วย
1: แต่ต้องไปฟังเสียงเนเน่กันหน่อย
0: แต่ต้องแบบเป็นเวอร์ชันภาคไทยนะ
1: ภาคไทยนะ
0: ถ้าจะฟังเสียงเนเน่ต้องไปเวอร์ชันภาคไทยนะคุณผู้ชมได้นะคะ26พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะดิฉันไปแน่นอน
1: ฉุดไม่อยู่พี่บุ๋มเคยภาคดิสนีย์อยู่แล้ว
0: 2เรื่องแล้วค่ะ
1: เรื่องอะไรบ้างพิซซ่าหรือดิสนีย
0: ์เป็นของเรื่องมาดากัสการ
1: ์มาดากัสการ์เป็นตัว
0: ฮิปโปค่ะกอริยา
1: จำเสียงกอริยาได้ไหม
0: เมลแมนเมลแมนไม่ได้เสียงแหบเลยวันนี้ค่ะ
1: อันแนะนำในนี้หน่อยภาคเสียงภาคเสียง
0: เดี๋ยวผู้กำกับคนภาคเสียงจะแนะนำหนูเองเขาจะบอกเลยว่าเอาเสียงขึ้นเสียงลงแต่ด้วยความที่ในนี้ร้องเพลงเป็นคนใช้เสียงเป็นอยู่แล้วไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: พลังเสียงเยอะไม่ยากเลยค่ะ
1: พักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องสำคัญมาบอกครับพวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
2: ทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: ให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: บอกว่ากลับมาแล้วจะต้องคุยเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยมันเป็นอยู่สองเรื่องในเรื่องเดียวกันนะพี่บุ๋มคือเรื่องวัฒนธรรมประเพณีกับบางคนจ้องที่จะไปติดสายมูนิด
1: ๆ
0: เพราะประเพณีเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไทยและต้นตำรับก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานก็คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำสืบทอดกันมายาวนานกว่า500ปีครับ
1: ซึ่งสำหรับปี2569นี้นะคะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะได้เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆอย่างยิ่งใหญ่นะคะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับประเพณีอุ้มพระดำน้ำกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
0: โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นะครับท่านดร.เสกสรรนิยมนิยมเพ็งร่วมพูดคุยกับเราทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
2: สวัสดีครับคุณบุ๋มคุณเต้นครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้ว500กว่าปีที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์เลยอยากให้ท่านนายกเล่าถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจยังไม่เคยไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์น่ะเป็นความเชื่อความศรัทธาที่สืบต่อมา500ปีนะครับโดยเฉพาะจากคนโบราณได้ส่งต่อมายังคนรุ่นใหม่ณปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนเพชรบูรณ์ครับว่าพระที่เรานำประกอบพิธีอุปดำน้ำชื่อพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยเป็นพระที่ค้นพบที่ท่าน้ำวัดโบชนะมารแล้วลักษณะการค้นพบเนี่ยก็เหมือนท่านดำผุดดำว่ายเหมือนกับการเล่นน้ำนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็เลยอัญเชิญไปไว้ที่วัดไตรภูมิที่เป็นวัดที่เป็นท่าน้ำอยู่ในเมืองเพชรบูรณ์แล้วหลังจากนั้นพอปีถัดมาก็พระก็หายไปจากวัดอีกชาวบ้านก็ไปหากันทั่วเมืองก็ไม่เจอไปเจออยู่ที่เดิมลักษณะเหมือนก็เล่นน้ำอยู่ดำผุดดำว่ายอยู่ชาวบ้านก็คิดว่าอ๋อถึงเวลาในรอบปีเนี่ยต้องมีการอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยไปดำน้ำไม่งั้นท่านก็จะหายไปจากวัดอีกนะครับนี่เป็นความเชื่อที่ได้มีการบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจน500ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการขยับขยายการจัดงานมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจากงานจากชุมชนงานจากท้องถิ่นเป็นงานของจังหวัดและตอนนี้ก็เป็นงานของการท่องเที่ยวระดับประเทศของเมืองไทยไปละครับซึ่งความศรัทธาเนี่ยมันบ่งบอกมาถึงในเรื่องของธีมของการจัดงานปีนี้นะครับเราใช้คำว่าศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นการจัดงานที่ได้มีการสั่งสมออกกล่าวไปยังลูกหลานให้มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ประพฤติตนอยู่ในธรรมะตลอดเวลาครับผม
0: ครับจริงๆผมกับผมเคยไป
1: ใช่
0: เคยไปท่านจำปีพ.ศ.ได้ผมยังจำปีที่ไปไม่ได้เลยท่านผมไปปีอะไรนะครับท่าน
2: คุณเต้นผมจำไม่ได้ผมจำคุณบุ๋มได้เพราะ
0: อะไรไม่ล่ะไม่เป็นไรทีนี้เล่ามันเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาของแม่น้ำป่าสักมีความเชื่อมโยงยังไงครับท่านครับ
2: คือมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเนื่องจากว่าในการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นจุดที่พบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาที่แม่น้ำป่าสักนะครับแล้วกระบวนการที่ในการอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำคลองต่างๆนะครับก็เลยเป็นกระบวนการที่ปลูกฝังกันมาเรื่อยๆว่าใน1ปีจะต้องอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาไปทำพิธีดำน้ำในวันแรม15ค่ำเดือน10หรือวันศาสตร์ไทยเราก็จะมีการเตรียมการมีการทำพิธีอัญเชิญพระแห่รอบเมืองก่อนนะครับเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ได้กราบไหว้ได้สักการะพระองค์พระองค์พระท่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงวันแล้ว15ค่ำเนี่ยก็จะคนที่เป็นเจ้าเมืองในขณะนั้นสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องทำพิธีอัญเชิญพระไปดับน้ำนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็เกิดมีกระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้นมีส่วนราชการเข้ามาช่วยกันทำงานมากขึ้นนะครับกระบวนการก็เลยขยายใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะนั้นในเรื่องของความเป็นภูมิปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้ครับ
1: โอ้สำหรับการจัดงานอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ตั้งใจเตรียมอะไรเป็นแบบพิเศษให้กับประชาชนกับนักท่องเที่ยวบ้างคะ
2: ครับอันดับแรกที่เราได้เตรียมไว้ก็คือการลำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งปีนี้ลำในวันที่9ตุลาคมนะปีนี้มีคนลำมากกว่า 5,000 คน

0: นะครับนี่เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเรารับสมัครทางออนไลน์ทางอะไรต่างเนี่ยคนก็หลั่งไหลเข้ามาสมัครรวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับจากจังหวัดใกล้เคียงจากพิษณุโลกจากสระบุรีอะไรก็เดินทางมาร่วมลำด้วยอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ความศรัทธาของพระองค์ขององค์พระท่านได้ขยายออกไปนะครับอันที่สองครับเราได้มีการนำขบวนซอฟต์พาวเวอร์ของเพชรบูรณ์ทั้ง11อำเภอมาแสดงโชว์ในขบวนแห่รอบเมืองนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญเลยก็คือขบวนองค์พระพุทธมหาธรรมชาขบวนเจ้าเมืองเนี่ยปีนี้ทางเทศบาลได้เชิญทางโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมผู้ได้แชมป์รายการจิกรางวัลพระราชทานสิงห์ชาสวรรค์ปีล่าสุดเนี่ยมาเป็นผู้รังสรรค์ขบวนองค์พระแล้วขบวนนำแสดงการแสดงต่างๆในขบวนแห่ปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
1: แล้วแน่นอนหน้าน้ำแบบนี้แข่งเรือจัดเต็มไหมครับท่านครับ
0: คือตอนนี้เพชรบูรณ์ปีนี้น้ำอยู่ในระดับพอดีครับท่านคุณเต้นครับคือปกติบางอย่างบางปีที่คุณเต้นคุณบุ๋มมาเนี่ยน้ำก็เยอะมากนะครับบางปีก็น้ำน้อยคือการจัดงานอุ้มผ้าดำน้ำเนี่ยเสน่ห์ก็คือว่าน้ำไม่สามารถคอนโทรลได้เลยว่าจะมากหรือน้อย
1: แล้ว
0: ใช่ครับแล้วแต่ปีนี้โชคดีว่าระดับน้ำเมื่อเช้านี้ที่ไปตรวจหน้างานก็ถือว่ากำลังสวยกำลังสวยเลยครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับก็ปีนี้ขบวนอัญเชิญพระไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำก็มีขบวนเรือถึง25ลำที่ร่วมขบวนด้วยนะครับในขบวนก็จะมีการนำเครื่องมงคลต่างๆไปทำพิธีด้วยแล้วก็พร้อมที่เสร็จพิธีก็จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในปรากฏการณ์โลกหงายที่ท่านเคยเห็นทางที่วัดโบสถ์ชนะมารของเรานะครับ
1: นะจริงๆก็นอกเหนือจากความเชื่อและความเป็นสิริมงคลแล้วจริงๆผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะมันเหมือนเป็นกุศโลบายทำให้ชาวเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงมารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่องานนี้คนแน่นจริงๆผมไปหลายปีนะครับท่านครับ
0: ใช่ครับปีนี้โชคดีก็คืองานตรงกับวันหยุดพอดีครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับก็ถือว่าปีนี้คนน่าจะมาร่วมงานเต็มตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับซึ่งงานอุ้มพระดำน้ำเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็ได้รับรางวัลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรมเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่สั่งสมมานานปีนี้ในการจัดงานก็นอกจากขบวนแห่พระในวันที่10ตุลาคมที่มีโรงเรียนหลวงเก่าพิยาคมเป็นตัวชูโรงให้เราแล้วเรายังมีพิธีอุ้มพระดำน้ำในวันที่11ตุลาคมที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารนะปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะมาเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำให้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติกับจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราแล้วก็หลังจากนั้นในห้วงเวลาเนี่ยเรายังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17ตุลาคมในห้วงงานเนี่ยจะมีการแสดงแสงเสียงตำนานองค์พระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งการแสดงแสงเสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของการจัดงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราเปิดให้ชมฟรีตลอดงานนะครับถือว่าได้มีการสร้างความผูกพันให้กับคนรุ่นใหม่สร้างความรักในเรื่องของภูมิปัญญาสร้างความการมีส่วนร่วมต่างๆเพราะว่าคนที่แสดงก็เป็นคนในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะถ้าไปอย่างจากกรุงเทพเนี่ยอย่างผมต้องแวะกินไก่ย่างก่อนใช่ไหมท่านนะ
0: ใช่ครับต้องแวะก่อนครับเพราะหนึ่งก็ไก่ย่างเพชรบุรีก็เป็น
2: อร่อยมากค่ะ
0: อร่อยครับเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเพชรบูรณ์แต่ก็ยังมีอีกหลายรายการที่คุณเต้นต้องมาชิมอีกรอบนี้นะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
0: ครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนครับมาเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในระหว่างวันที่8ตุลาคมถึง17ตุลาคมช่วงไฮไลท์ของงานอยู่ระหว่างวันที่9 10 11ตุลาคมครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่จัดได้ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
1: ครับขอบคุณท่านดร.เสกสรรนิยมเพ็งนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับกราบขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุณครับ
1: ก็ต้องไป
2: ยังไงต้องไปกันให้ได้นะคะงานสำคัญประจำปีของประเทศไทยงานหนึ่งเลยแหละ
1: เราจำเป็นเราเคยไปทำรายการสดที่นั่นในประเพณีอุ้มพระดำน้ำเราทำอยู่2วันเลยถ้าจำไม่ผิด
2: อาหารอร่อยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย
1: เดี๋ยวรอติดตามภาพบรรยากาศได้ทางหน้าจอช่อง9กด30ของเราเอาวันนี้ตรงมาบันเทิงหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อข่าวค่ำสำนักข่าวไทยเรา2คนลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ร์โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์8 โมงครึ่งถึง 9 โมงตรงช่อง 9 กด 30

จ้าหน้าที่บุกตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนมีกรงกักขังทารุณขัดมาตรฐานพร้อมเร่งคัดกรองผู้ป่วยส่งบำบัดชี้หากสอบพบกักขังหน่วงเหนี่ยวสั่งปิดแน่คนร้ายบุกยิงถล่มบ้านหนุ่มพัทลุงพังเสียหายโชคดีไม่มีคนเจ็บตำรวจคาดอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติดหลังพบข้อมูลลูกชายเจ้าของบ้านมีคดีพัวพันถูกจับกุมหลายครั้งน้ำท่วมหลายพื้นที่ยังวิกฤตที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีถนนหลายสายยังจมน้ำขณะที่อำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยาอ่วมหนักน้ำท่วมสูง 1.8 เมตร

0: ่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณชมข่าวสุข9ของค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันอังคารที่6ตุลาคม2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงพุทธิพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวรรณครับFacebook Live เข้ามาคุยกันก้าวข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับนอกจากสถานการณ์น้ำแล้ววันนี้เรื่องใหญ่ที่คนตั้งคำถามเยอะแล้วปล่อยให้มีแบบนี้ได้ยังไงอันนี้ที่คนตั้งคำถามนะฮ
0: ะ
1: ล่าสุดฝั่งของเจ้าของก็ออกมาชี้แจงแล้วเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ที่คนตั้งคำถามว่าทำไมต้องถึงขนาดมีกรงด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ลงตรวจสอบกันเต็มที่เลยลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อย
0: ใช่ค่ะรวมถึงเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะวันนี้หลายพื้นที่เรียกว่าจะตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็มาช่วงเย็นเนี่ยอีกลอกนึงนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคะแสดงความเห็นหรือว่าพูดคุยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
1: บางจุดในกรุงเทพมหานครน้ำเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะเพราะฝนหนักจริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับข่าวแรกไปกันที่กาญจนบุรีกันก่อนครับที่เป็นประเด็นมีการเปิดเผยผ่านทางสื่อแล้วก็โลกออนไลน์ก็วิจารณ์เรื่องนี้เยอะหลังจากที่เจ้าที่บุกไปตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากถูกร้องเรียนกักขังทารุณพบว่ามีการต่อเติมผิดระเบียบแล้วก็มีกรงขังซึ่งขัดกับมาตรฐานนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้หลังจากผู้เสียหายออกมาร้องเรียนบอกว่าถูกส่งตัวมาทารุณแล้วก็กักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกองปราบปรามลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้ครับหลายหน่วยงานทั้งสบส.หรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่พม.ของทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์แห่งนี้เพิ่มเติมนะครับมีการแบ่งกำลังเข้าไปตรวจสอบภายในศูนย์เก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสารเสพติดซึ่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย19คนเป็นชาย3หญิง16ครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่นะฮะส่วนคนที่อยู่ในความดูแลมี100คนครับแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชและผู้ติดยาเสพติด92คนที่เหลืออีก8คนเป็นผู้สูงอายุคุณผู้ชมย้ำจำนวนอีกครั้งผู้ป่วย92แบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชและติดยาเสพติด92และที่เหลืออีก8เป็นผู้สูงอายุที่ต้องย้ำตัวเลขบอกว่ามันมีผลต่อเรื่องอะไรมันมีผลต่อการตั้งคำถามว่าสรุปแล้วศูนย์นี้เป็นศูนย์บำบัดหรือเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะเบื้องต้นจากการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่พบว่าศูนย์แห่งนี้ขออนุญาตเป็นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุครับคุณผู้ชมแต่กลับรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นสถานพยาบาลอีกทั้งยังมีจำนวนเตียงที่เกินมาตรฐานต่อเติมอาคารผิดระเบียบโดยไม่ได้มีการขออนุญาตหลายจุดส่วนกรณีเตียงนอนที่มีกรงขังล็อกกุญแจด้านนอกนั้นหากตำรวจสอบสวนและพบว่ามีการกักขังหน่วงเหนี่ยวจริงก็จะต้องสั่งปิดศูนย์นี้อย่างแน่นอนซึ่งขณะนี้มีการประสานทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปประเมินสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้ป่วยถ้ารายไหนดูแลตัวเองไม่ได้ก็จะส่งไปบำบัดรักษาครับส่วนที่เหลือเขาจะมีการแจ้งญาติให้ติดต่อรับตัวกลับหรือว่าย้ายสถานที่ในการดูแลครับ
2: จากการตรวจสอบข้างในนะครับก็สอดคล้องนะครับกับข่าวที่ออกไปนะฮะก็จะมีในเรื่องของเตียงนะฮะที่ทำเป็นลักษณะเป็นกรงนะครับที่ทางผู้ประกอบการก็ได้ให้ข้อมูลว่าสำหรับให้ผู้ที่มีอาการทางจิตเวชนะครับที่ควบคุมอาการไม่ได้เนี่ยนอนนะครับแต่เขาก็ให้การว่าเป็นการนอนชั่วคราวในช่วงที่มีอาการผิดปกตินะครับแล้วก็บางส่วนก็จะมีในเรื่องของห้องที่แยกเป็นห้องก็เหมือนคล้ายๆห้องขังนะครับเนี่ยก็เป็นลูกกรงอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ให้ข้อมูลนะครับว่าสำหรับในกรณีที่มีอาการนะครับหรือว่าทำร้ายร่างกายกันอะไรประมาณนี้นะครับในผู้ที่มาอยู่ที่นี่นะก็จากตรวจสอบข้อมูลนะครับก็พบว่าจากการลงทะเบียนนะในข้อมูลเนี่ยนะครับมีประมาณ100รายนะครับ
1: ขณะที่เจ้าของที่เป็นเจ้าของศูนย์แห่งนี้ก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอดีตเนี่ยเคยเป็นพยาบาลทหารอากาศแล้วก็เปิดศูนย์มันตั้งแต่ปี2549เป็นคนนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพด้านในนะครับพร้อมกับชี้แจงว่าศูนย์เปิดถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตถูกต้องส่วนกรณีภาพกรงเหล็กครอบเตียงนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากักขังหน่วงเหนี่ยวแต่ทำไว้เฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดหรือเสี่ยงตกเตียงเพื่อความปลอดภัยซึ่งถ้าสังคมมองว่าไม่เหมาะสมก็พร้อมรับฟังและปรับปรุงตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐต่อไปนะครับ ในส่วนผู้ป่วยที่ไปร้องขอความเป็นธรรมทางศูนย์ได้รับการร้องขอจากลูกของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยมีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดเผาทำลายรถและทรัพย์สินภายในบ้านทำให้ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้จึงส่งมาให้ที่ศูนย์มาอยู่ในความดูแลของศูนย์นั่นเองซึ่งระหว่างที่อยู่ในความดูแลนั้นตนได้มีการพูดคุยกับผู้ป่วยรายนี้เป็นระยะเมื่อประสงค์กลับบ้านทางศูนย์ก็ประสานครอบครัวให้มารับกลับอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครมาจนกระทั่งมีญาติเดินทางมารับตัวกลับไปหากเห็นว่าผู้ป่วยถูกทารุณกรรมทางศูนย์ก็ยินดีให้ตรวจสอบนะครับขณะเดียวกันนะครับมีข้อมูลว่าเจ้าของศูนย์แห่งนี้เคยรับราชการในโรงพยาบาลรัฐมาก่อนด้วยศูนย์ดังกล่าวนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2549แรกเริ่มเนี่ยเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครับจนกระทั่งปี2564เปลี่ยนมาเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงจิตเวชและฟื้นฟูครับ
0: ดูเรื่องของทางกระทรวงหน่อยนะคุณผู้ชมนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะว่ายังไงกับเรื่องนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้สั่งให้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็กรมสุขภาพจิตนะคะเข้าไปตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีแล้วนะคะหลังจากที่มีประเด็นเฉาขึ้นมาเรื่องของการกักขังก็ยืนยันนะคะว่าในระเบียบไม่มีลูกกรงกักขังค่ะถ้าหากพบก็ถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนแล้วก็สั่งปิดได้ด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณผู้ชมคะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ได้พูดถึงกรณีศูนย์ที่ว่านี้ในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ถูกร้องเรียนนะคะก็ไปบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.รวมถึงกรมสุขภาพจิตเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบริการที่ว่านี้แล้วค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาอธิบดีกรมสบส.และอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็พบสภาพตามที่เป็นข่าวซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมครม.ก็ได้เตรียมหารือกับอธิบดีทั้งสองท่านเพื่อรับทราบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นดูภาพถ่ายมาตรการมาตรฐานดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยไม่ควรทำในลักษณะเตียงเป็นกรงหรือว่ากักขังไว้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะก็รู้มานะคะว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นรายปีก็เลยเน้นย้ำให้อธิบดีกรมสบส.เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการขอแล้วก็ต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีช่องโหว่หรือว่ามีข้อบกพร่องใดๆบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษก็คือการเรียกดูประวัติการรักษาการดูแลผู้สูงอายุหลายรายเพื่อที่จะตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์การติดตามอาการ

0: ตลอดเวลาที่พักว่าดีขึ้นทรงตัวหรือว่าแย่ลงโดยเฉพาะกรณีข่าวเรื่องการให้ยานะคะเพื่อให้เกิดการมึนเมาหรือว่ายากดประสาทซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีจริงนะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก็ได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลร่วมกันแล้วด้วยนะคะส่วนกรณีว่าตกลงแล้วเนี่ยจะสั่งปิดถาวรไม้ท่านก็บอกว่าขอตรวจสอบข้อระเบียบก่อนนะคะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะสั่งปิดได้แต่ว่ามันก็ต้องพิจารณาถึงผลกระทบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะแต่ทางรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าจะพยายามให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในวันนี้นะคะเช่นเดียวกับเรื่องของใบอนุญาตถ้าหากพบว่าทำผิดก่อนที่ได้รับการต่อใบอนุญาตช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ให้เข้าไปดูละนะคะเรื่องของรายละเอียดในกระบวนการต่อใบอนุญาตทั้งหมดแล้วก็ปีที่เริ่มขอใบอนุญาตด้วยว่ามันมีข้อบกพร่องหรือว่าข้อที่มันผิดตรงไหนบ้างหรือเปล่านะคะ
1: คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่คนร้ายไม่ทราบจำนวนนะครับบุกยิงถล่มบ้านของหนุ่มวัย28พังเสียหายกระจกแตกเนี่ยรถเป็นรูแต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับตำรวจคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของยาเสพติดครับหลังจากพบว่าข้อมูลเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบว่าลูกชายเจ้าของบ้านเคยพัวพันกับยาเสพติดนี่ที่พัทลุงที่สภ.ควนขนุนทางตำรวจไปพร้อมกับทางพิสูจน์หลักฐานนะครับตรวจสอบเหตุการณ์ที่คนร้ายกราดยิงถล่มบ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหายที่หมู่ที่2ครับตำบลตโนดด้วนอำเภอควนขนุนในที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณตัวบ้านแล้วก็บานประตูกระจกมีร่องรอยกระสุนปืนอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็รถเก๋งที่จอดอยู่ก็ได้รับความเสียหายครับแต่โชคยังดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนี่ฮะรูกระสุนเจาะรถเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับและจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าในช่วงขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงที่เจ้าของบ้านพักอยู่กับลูกๆรวม6คนคือกำลังนอนหลับกันอยู่ครับก่อนที่จะตกใจตื่นขึ้นมาหลังจากได้ยินเสียงปืนดังปั้งปั้งปั้งกว่า20นัดช่วงประมาณ 3:00 ครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนั้น 3:00 เนี่ยนะฮะลูกชายเจ้าของบ้านชื่อคุณรังสรรค์บอกว่าหลังจากได้ยินเสียงปืนดังตัวเขาเองก็รีบออกมาดูครับได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านไปแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับส่วนสาเหตุตัวเขาเองก็บอกไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมกับตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็พยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมข้อมูลติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับทีนี้ข้อมูลจากตำรวจยังออกมาด้วยนะระบุว่าสาเหตุของการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากกรณีของลูกชายเจ้าของบ้านนี่แหละซึ่งพบว่ามีข้อมูลเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีประวัติเคยถูกจับกุมยาเสพติดหลายครั้งแล้วก็บ้านเกิดเหตุเนี่ยเคยถูกตำรวจสภ.ควนขนุนไปตรวจค้นมาแล้วด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องของการโกรธเคืองกันของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีการด่าทอท้าทายกันก่อนที่จะเกิดเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการรวมถึงการติดค้างพวกค่ายาเสพติดหรือเปล่าตอนนี้เจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการสืบสวนทางตำรวจเพื่อหาสาเหตุในครั้งนี้ครับ
0: พาคุณผู้ชมไปที่นครราชสีมานะคะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะคะมีไฟไหม้รถเก๋งคันหนึ่งค่ะที่จอดติดอยู่ที่แยกไฟแดงนะคะที่หน้าโรงพยาบาลศรีคิ้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วคนขับเนี่ยนะคะเป็นคุณตาอายุ70ปีนะคะเป็นเจ้าของรถนะคุณผู้ชมก็หนีตายนะสุดท้ายรอดหวุดหวิดนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันก่อนนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ศรีคิ้วนครราชสีมาค่ะทางกู้ภัยพรมธรรมศรีคิ้วได้รับแจ้งจากทางตำรวจนะคะบอกว่ามีเพลิงไหม้รถยนต์คันหนึ่งอย่างที่เห็นในภาพเลยคุณผู้ชมอยู่ตรงทางเข้าโรงพยาบาลศรีคิ้วที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะพอเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเพลิงกำลังลุกไหม้รถเก๋งคันนี้คุณผู้ชมคะเป็นรถเก๋งยี่ห้อญี่ปุ่นคันหนึ่งนะคุณผู้ชมนะโตโยต้าอาว่ากันไปนะคะทีนี้เนี่ยรถเทศบาลเมืองศรีคิ้วรถดับเพลิงเนี่ยก็มาถึงที่เกิดเหตุระดมฉีดน้ำแล้วก็เข้าควบคุมเพลิง15นาทีค่ะก็ดับไฟได้ทั้งหมดนะคะนายสมชายซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถเก๋งออกจากบ้านแล้วระหว่างทางเนี่ยนะคะแฟนก็โทรศัพท์ให้ไปรับที่โรงพยาบาลศรีคิ้วแต่ขณะที่จอดติดสัญญาณไฟแดงบริเวณสี่แยกบ้านนนกลุ่มทางเข้าโรงพยาบาลเขาก็รู้สึกแล้วคุณผู้ชมว่าเอ๊ะรถมันมีความผิดปกติตังหิดเนาะมันมีอาการแปลกๆเหมือนเบรกมันติดขัดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้กลิ่นเหมือนมีกลิ่นไหม้ออกมาคุณผู้ชมคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะมันมีควันเนี่ยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องตัดสินใจค่ะตัดสินใจเร็วนะคุณผู้ชมนะที่จะเอารถเนี่ยเข้าไปจอดไหลทาง

0: ข้างๆโรงพยาบาลนะคะทางเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่นานมันก็เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างที่เห็นโอ้โหเรียกว่าวินาทีชีวิตอะคุณสุทธิวัฒน์นะรีบที่จะเปิดประตูวิ่งหนีออกมาจากรถรอดได้อย่างหวุดหวิดค่ะส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจสภ.ศรีคิ้วอยู่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้รายละเอียดยังไม่ได้มีมากว่ารถเนี่ยแก๊สไห
1: ม
0: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบนะคุณผู้ชมนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรหรือเปล่าที่ทำให้รถมันเกิดไฟไหม้ได้แบบนี้นะคะก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบต่อไปก่อนนะคะ
2: เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเห็นควันมันเข้ามาในห้องกับทีนี้ผมสงสัยมากผมเลย
1: จอด
2: เลยขับโปงไปไม่เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลเลยไปจอดตรงนี
1: ้แล้วอย่างนี้เป็นไงต่อ
2: ระบบความร้อนมันใช้งานไม่ได้แล้วผมพยายามทำยังไงให้มันหยุดได
1: ้สภาพเพลิงก็ลุกขึ้นใช่ไหม
2: จอดสักพักนึงอ่ะเพลิงมันลุก
3: ยังดีที่หนีออกมาได้ทันแล้วเหตุการณ์ก็เกิดใกล้โรงพยาบาลด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับที่ทีมข่าวของเราก็เกาะติดประเด็นนี้และรายงานคุณผู้ชมให้ได้ทราบกันอย่างที่ปราจีนบุรีมีกรณีของฟาร์มสุกรเขาขนสุกรคือขนหมูออกไปไม่ทันปรากฏตายหลัก 2,000 ตัวเนี่ยนะครับอธิบดีกรมปศุสัตว์เนี่ยฮะลงพื้นที่ไปนะครับนี่ให้คุณผู้ชมดูคลิปที่ตอนนั้นย้ายไม่ทันจริงๆน้ำมาเร็วมากนี่ฮะสภาพนะพอมันตายมันก็ลอยอืดทีนี้ฮะวันนี้ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ได้ลงพื้นที่บอกคาดว่าดำเนินการได้ประมาณ 1,400 ตัวแต่จากการประเมินน่าจะตายไปเนี่ย 2,000 กว่าตัวนะครับหลัก 2,000 ตัวประมาณนะประมาณเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์นะครับท่านได้ลงพื้นที่หารือร่วมกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีผู้นำท้องถิ่นบูรณาการการช่วยเหลือในการเร่งจัดการซากสุกรจากฟาร์มในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันนะครับตรวจฟาร์มที่เจออุทกภัยพบปะเจ้าของติดตามการปฏิบัติงานแล้วก็บริเวณจุดฝังกลบซากสัตว์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ตามข้อสั่งการของทางรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่กำชับให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็จัดการซากโดยเร็วนะครับเมื่อวานนี้มีการขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ขนย้ายซากไปฝังกลบ50ตัววันนี้เพิ่มทั้งเจ้าหน้าที่พื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มทั้งปภ.เพิ่มทั้งเครื่องจักรทั้งเครื่องจักรกลหนักเรือท้องแบนเร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่คาดว่าวันนี้น่าจะฝังกลบได้ 1,400 ตัวในวงเล็บถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆมาเช่นพายุฝนตกหนักเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีการจัดการซากสุกรทั้งหมดตามคาดก็คือแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้นะครับมีการกำชับให้ขุดหลุมฝังกลบระดับความลึกมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในฟาร์มแหล่งน้ำพื้นที่โดยรอบป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของชุมชนควบคู่กับการดูแลสุกรที่รอดชีวิตครับส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจรวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์กรณีสัตว์ตายหรือสูญหายก็จะได้รับการช่วยเหลือตามชนิดแล้วก็อายุตามอัตราที่กำหนดนะครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสั่งการอธิบดีกรมปศุสัตว์ประสานทางปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอดูแลเรื่องนี้เร่งด่วนนะครับแต่ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงการเข้าพื้นที่ยากลำบากครับมีการประสานทางผู้ว่าปราจีนจัดสรรเรือในการขนซากหมู50ตัวไปฝังกลบส่วนพื้นที่ปศุสัตว์อื่นที่ถูกน้ำท่วมอันนี้ก็มีการกำชับทางกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันให้เข้าไปช่วยเหลือครับ
4: เนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับคือก็คงต้องดูแต่ละพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบก็จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็จะเข้าไปดูแลถ้าเกี่ยวกับทางกรมชลประทานก็พยายามจะหาทางระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับ
0: คุณผู้ชมคะมาดูโหมดของการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะวันนี้ทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณพรพรมนะคะก็ได้บอกนะว่าตอนนี้กทม.อยู่

0: ว่างการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากที่ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะเขาแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4โซนค่ะก็กำหนดหน่วยงานหลักนะคะที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่แล้วก็ประสานกำลังสนับสนุนจากเขตใกล้เคียงไปเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วก็ขยะตกค้างค่ะสำหรับเขตลาดกระบังนะคะใช้แนวทางจัดตั้งจุดพักขยะในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อที่จะรวบรวมขยะจากหน้าบ้านประชาชนเอาไว้ในจุดเดียวลดระยะทางแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางของรถเก็บขยะตอนนี้กทม.กำลังอยู่ระหว่างการประสานนำรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเข้าประจำจุดพักขยะเมื่อมีขยะสะสมในปริมาณมากนะคะก็จะใช้รถแบ็คโฮทุบย่อยขยะชิ้นใหญ่ก่อนที่จะตักขึ้นรถเทรลเลอร์ส่งไปกำจัดตามระบบค่ะนอกจากนี้นะคะกทม.ยังใช้แนวทางเขตบัดดี้ค่ะโดยเขตลาดกระบังเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเขตใกล้เคียงที่รับผลกระทบน้อยกว่านะรวมถึงเขตธนบุรีเขตพระนครเขตบางแคตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้งปภ.กรมทางหลวงแล้วก็กำลังพลจากทหารปัจจุบันนี้นะคะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ400นายพร้อมกับเครื่องจักรรถน้ำแล้วก็อุปกรณ์ฉีดล้างกระจายเข้าดำเนินการทั้ง4โซนค่ะรองผู้ว่ากทม.บอกเพิ่มด้วยนะคะว่าการจัดการขยะหลังน้ำท่วมครั้งนี้มีปริมาณมากกว่าปกติชัดเจนค่ะและบางพื้นที่ก็สามารถเก็บขยะได้ประมาณ500ถึง600ตันต่อวันบางช่วงคุณผู้ชมสูงถึงประมาณ 1,000 ตันต่อวันนะคะทำให้ต้องมีการบริหารจัดการเป็นโซนแล้วก็ใช้หลายหน่วยงานรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: แล้วคุณผู้ชมฮะสถานการณ์น้ำท่วมหลายจุดยังคงวิกฤตนะครับอย่างที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีครับถนนหลายสายยังจมน้ำขณะที่ล่าสุดครม.ก็มีมตินะครับในการเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วก็เร่งเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยวงเงิน 4,700 ล้านนะฮะนี่ฮะโรงพยาบาลบ้านสร้างน้ำก็ท่วมเข้าไปแบบนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเส้นทางพนมสารคามบ้านสร้างน้ำท่วมขังแล้วระดับน้ำก็ค่อนข้างลึกหลายพื้นที่รถเล็กสัญจรไม่ได้นะครับอย่างเช่นเส้นบ้านสร้างบางขนาดบ้านสร้างดงละครบ้านสร้างไผ่แถวโยธากามุ่งหน้าองครักษ์นะครับยกเว้นรถกระบะยกสูงเท่านั้นถึงจะผ่านได้นะฮะน้ำท่วมครั้งนี้ครับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรท้องนาบ่อปลาได้รับความเสียหายจากมวลน้ำที่ไหลท่วมครับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะจุดที่อำเภอบ้านสร้างโดยรวมต่างกันแต่ละจุดบางจุดระดับน้ำทรงตัวบางจุดแนวโน้มลดลงบางจุดยังเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับส่วนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีบ้างระดับน้ำเริ่มลดลงในหลายจุดนะครับประชาชนก็ทยอยกลับเข้าบ้านเรือนได้เพื่อสำรวจความเสียหายแล้วก็เริ่มทำความสะอาดบ้านหลังจากเจอกับน้ำท่วมมาหลายวันพื้นที่ที่อยู่ติดริมตลิ่งแล้วก็แนวแม่น้ำปราจีนบุรียังคงมีระดับสูงครับทำให้บางจุดเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปพักอาศัยหรือว่าทำความสะอาดได้ตามปกตินะครับขยับไปดูอยุธยากันหน่อยครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนพระราม6เร่งระบายน้ำทำให้ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบางจุดสูง 1.8 เมตรนี่ฮะพายเรือเข้าแล้วก็แล้วสภาพน้ำเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวก็จะติดในส่วนของตัวบ้านแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ฝนตกลงมาซ้ำต่อเนื่องอีกชาวบ้านก็กังวลฮะเห็นฝนปุ๊บมองเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยกำลังจะเพิ่มสูงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชุมชนหมู่4ตำบลขนอนหลวงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถนนในชุมชนน้ำท่วมสูงใช้เรือเป็นพาหนะในการเข้าออกแล้วบางส่วนของชาวบ้านก็มารวมตัวที่ศาลาริมถนนพูดคุยกันกินข้าวกันปรับทุกข์กันน้ำท่วมบ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าชุมชนนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้วปีนี้ท่วมมาแล้ว2สัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและบางจุดน้ำท่วมสูง3เมตรไม่รู้ว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไงเพราะน้ำท่วมทุกปีตอนนี้ภายในบ้านเนี่ยน้ำท่วมสูงจนต้องออกมาอาศัยพื้นที่ศาลาที่พักผู้โดยสารคลายร้อนหาซื้ออาหารของกินมาทานเนี่ยนะครับพอเห็นฝนตกต่อเนื่องประกอบกับข่าวพอชาวบ้านรับรู้ว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกังวลทีนี้ฮะว่าน้ำจะขึ้นแล้วก็เดือดร้อนหนักกว่าเดิมครับ
2: เป็นยังไงครับคนในบ้านขึ้นเยอะไหม
3: ขึ้นเยอะค่ะขึ้นเยอะกว่าเก่า
2: ขึ้นเยอะกว่าเก่าปีนี้น้ำมันมาไงมาเร็วไหมครับ
3: มาเร็วค่ะแค่2วันน่ะท่วมเลย
2: สองวันขึ้นเยอะไหม
3: ปล่อยมาวันแรกแล้วพอวันที่สองขึ้นเยอะ
2: อ๋อพอประกาศวันแรกว่าจะปล่อยอ่ะพอวันที่สองขึ้นเลยบ้านเราท่วมเลย
3: ท่วมขึ้นเยอะปีนี้ขึ้นไวค่ะ
2: แล้วตอนนี้ระดับน้ำเราสูงเท่าไหร่ครับ
3: เขาบอกว่าปล่อยมา 2,000 เท่าไหร่ 2,500
2: แล้วของเราสูงในบ้านท่วมเยอะไหมสูงไหม
3: บ้านหนูอะต่ำท่วมเลยแต่ว่ากั้นกั้นน้ำไว
2: ้กั้นน้ำไว้แล้วสูงประมาณเท่าไหร่ครับน้ำประมาณกี่เซนกี่เมตร
3: ตอนนี้สูงประมาณเท่าไหร่ไม่ตามนะนิด
2: หนึ่งในบ้านเป็นเมตรไหม
3: 3เมตรเหรอ
2: สามเมตรแล้วเราเข้าออกแล้วพายเรือเข้ามา
3: ใช่ออกกับพายเรือเข้ากับพายเรือ
1: และคุณผู้ชมฮะทางเข้าวัดโปรดสัตว์ทหารจากกองพันทหารม้าที่5กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีมาที่อยุธยามาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่บางปะอินนะครับโดยมีการเร่งก่อสร้างสะพานสำหรับใช้เป็นทางสัญจรเข้าพื้นที่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่บางปะอินล่าสุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีแล้ว14ตำบล116หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 8,817 ครัวเรือนคุณผู้ชมทีมข่าวเราอัปเดตล่าสุดตัวเลขเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านนักข่าวถามเรื่องนี้กับทางนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ชาวบ้านก็กระทบกระทั่งกันหลายจุดเพราะว่าจุดที่เอากระสอบทรายไปกั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตัวเองท่านนายกคุยเรื่องนี้ในฐานะเจ้ากระทรวงมหาดไทยยังไงบ้างท่านบอกกำชับผู้ว่าแต่ละจังหวัดให้ดูแลแล้วแล้วก็สั่งการทุกอย่างนะครับเพราะไม่มีเคสอะไรเยอะมากนะชาวบ้านบางส่วนก็คือเขาก็อยากปกป้องบ้านหมู่บ้านของตัวเองอะแต่กลายเป็นว่าน้ำมันต้องมีทางไปไงมันก็เทไปอยู่ในฝั่งที่เขาอาจจะไม่สามารถป้องกันได้แบบนี้นะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบไปตามๆกันเบื้องต้นนายกก็สั่งทางผู้ว่าตรวจสอบเรื่องนี้กำชับสั่งการทุกอย่างแล้วนะครับและทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษก็บอกว่าที่ประชุมครม.ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกันที่ประชุมครม.ยังมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่29กันยายน69ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบไว้ประมาณ4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับ
0: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมกันหน่อยนะคะทางกทม.ค่ะได้เร่งตรวจสอบผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพร้อมกับเพิ่มจุดช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะทั้งการลงทะเบียนผ่านทางรัฐนะคะซึ่งก็รัฐเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าจะทยอยเริ่มโอนเงินให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนระบบของกทม.เองนะคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะตอนนี้ทางกทม.ก็เร่งเพิ่มทีมลงพื้นที่หวังที่จะจ่ายเงินให้ถึงผู้ที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะคะติดตามทั้งหมดนี้ได้ค่ะจากคุณรัตยาเรืองขจรค่ะ
4: เอกสารในมือชุดนี้คือหลักฐานความเสียหายที่ประชาชนคนหนึ่งนำมายื่นเรื่องรับเงินเยียวยาที่สำนักงานเขตบางกะปิเธอบอกว่าพยายามลงทางออนไลน์แล้วแต่ไม่สำเร็จจึงเดินทางมาเองวันนี้แต่กว่าจะยื่นเรื่องได้รอคิวก็ใช้เวลาไม่น้อยซึ่งนอกจากเอกสารที่นำมาต้องพร้อมตามคำแนะนำคือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดที่ดินและภาพถ่ายความเสียหายที่ใช้เวลานานสำหรับเธอคือการกรอกข้อมูลลงในแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือหนาหลายแผ่นและที่ยากคือการต้องเขียนประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นด้วยเพราะเธอมีเพียงใบเสร็จซ่อมปั๊มน้ำที่พังจากน้ำท่วมซึ่งประเมินแล้วอาจต้องเสียค่าซ่อมบ้านครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
5: ที่จะต้องให้ใส่ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ยังไม่ทราบอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าจะต้องแบบยังไงอ่ะว่าราคาเท่าไหร่ค่าอุปกรณ์เท่าไหร่อย่างเงี้ยคือเขาจะให้เราประเมินก่อนซึ่งเราก็ไม่สามารถประเมินได้ใช่เพราะว่าเราไม่รู้ราคาจริงอะค่ะพี่
6: เป็นอย่างบ้านที่เสียหายยังไงบ้าง
5: ก็เสียหายก็มีพวกฝ้าเพดานทะลุลงมาเลยใช่ห้องนอนด้วยแล้วก็น้ำท่วมห้องนอนเลยใช่ค่ะแล้วก็พวกประตูอะไรอย่างเงี้ยประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะ
6: ใช
5: นี้สักหน่อยให้หนูก็ยังดีหนูไม่ได้ต้องการถึงขนาดแบบเต็มขนาดนั้นให้หนูแบบพอแบบไอ้นี่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีอะค่ะ
4: ที่สำนักงานเขตบางกะปิ

0: ไม่เป็นอะไรเลยค่ะแล้วก็บอกตามตรงนะคะผิดคาด
1: เห็นว่าพอต้องไหว้พระก่อนมาเจอเลย
0: คือเราคนแก่เกินไปอาจจะงุ่มง่ามนะคะเตรียมมาสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนและแม้กระทั่งสำเนาถ่ายสำเนามาเรียบร้อยแล้วค่
1: ะ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ความคืบหน้าสำหรับเงินเยียวยารองผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าจากข้อมูลส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 520,000 รายอีกช่องทางของกรุงเทพมหานครคือการยื่นผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok มีผู้ยื่นคำขอแล้วประมาณ 5,300 รายแต่ขั้นตอนนี้แตกต่างจากการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเพราะเป็นการช่วยเหลือที่ต้องพิจารณาตามมูลค่าความเสียหายจริงจึงจำเป็นต้องมีหลักฐานประกอบมากขึ้นหนึ่งในคำถามที่ประชาชนสงสัยคือทำไมต้องใช้สำเนาโฉนดรองผู้ว่ากทม.ย้ำว่าสำเนาโฉนดที่ดินไม่ใช่เอกสารที่ผู้ยื่นทุกคนต้องใช้หลักสำคัญคือการยืนยันว่าผู้ยื่นคำขอเป็นเจ้าบ้านเป็นผู้เช่าหรือเป็นผู้ที่พักอาศัยจริงเช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงสิทธิ์และความเกี่ยวข้องกับบ้านหรือพื้นที่ส่วนกรณีที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไปหนึ่งหลักฐานสำคัญจึงเป็นภาพถ่ายความเสียหายที่ชัดเจนและส่งเข้าระบบที่จะมีช่องให้แนบไฟล์ได้รวมถึงเก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายหากมีการซ่อมแซมทรัพย์สินไปแล้วเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานเหล่านี้จะช่วยยืนยันความเสียหายได้รวดเร็วขึ้น
3: คือจริงๆเราไม่ได้อยากให้ประชาชนต้องวุ่นวายกับเอกสารเยอะเลยนะคะเพียงแต่ว่าเนื่องจากการขอเนี่ยบางครั้งในกรุงเทพมหานครมันจะซับซ้อนหน่อยตรงที่ว่ามีประชาชนที่อยู่อาจจะเป็นการเช่ามีประชาชนที่ไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านเรือนนั้นจริงๆแล้วพอการขอมันขอมาสวนกันมันเยอะเนี่ยแล้วถ้าเรารีบแล้วไม่ตรวจเอกสารให้ดีเนี่ยแล้วเราไปส่งให้กับคนที่ไม่ตรงแล้วซ้ำซ้อนอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนท่านว่าท่านอยู่ตรงนั้นจริงๆเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นจริงๆมีความเดือดร้อนจริงๆมันเลยสำคัญมากเอาแบบนี้เลยค่ะเอกสารที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดที่ท่านมีแล้วท่านสามารถส่งมาได้ส่งมาก่อนในกรณีที่เอกสารไม่ชัดเจนจริงๆเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายตอบกลับไปว่าเราขอให้ท่านทำอะไรเพิ่มเติมดีไหมคะอย่างนี้ประชาชนจะได้ไม่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะเข้ามาได้
2: กทม.ยังนำระบบบัดดี้เขตมาใช้โดยให้เขตที่มีความพร้อมช่วยส่งกำลังคนเข้ามาช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนได้มากพอในจุดการลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนและจัดทำเอกสารล่าสุดกทม.เปิดอีก22จุดช่วยประชาชนสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดระบบออนไลน์หรือมีปัญหาในการลงทะเบียนโดยนำโทรศัพท์มือถือและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ศูนย์นันทนาการ7แห่งของกทม.ศูนย์กีฬา5แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับความช่วยเหลือได้ที่จุดใกล้บ้านตามความสะดวกและเพื่อความรวดเร็วรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: ช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับกับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มในลมฟ้าอากาศเลยครับ
5: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่11นะคะเตือนว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งวันนี้ยังคงมีผลกระทบในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะแต่ว่าภาคอีสานมีฝนลดลงนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้มีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะทางนี้นะคะเนื่องมาจากในช่วงปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนค่ะประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะและที่ต้องเตือนล่วงหน้าก็คือวันที่9ไปจนถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้

0: จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะคะที่ภาคเหนือวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนที่ภาคอีสานวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนลดลงนะคะภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะลงใต้ไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้ฝนเยอะร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในวันที่7-9ตุลาคมค่ะเนื่องจากน้ำสะสมในพื้นที่และการเพิ่มอัตราการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำโดยให้คุณผู้ชมเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามตามหน้าจอนะคะขอให้คุณผู้ชมในจังหวัดดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามฟังประกาศแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะหมดเวลาลมฟ้าอากาศแล้วนะคะวันนี้เปิ้ลกุลธิดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าตามต่อนะคะเรื่องของเบาะแสหลักฐานสามีสสไอเดียนะคะว่าไปเกี่ยวกับสแกมเมอร์ไหมนะคะวันนี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านพูดแล้วนะคะแต่ว่าท่านจะมองเรื่องนี้ยังไงติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะ
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
14: ้ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

ดูประเด็นของสสไอเดียกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะกรณีของสามีนะคะที่มีข้อมูลมีกรณีออกมาว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยไปเอี่ยวกับสแกมเมอร์หรือเปล่านะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยก็มีเสียงมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณรังสิมันต์โรมสสพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงสามีของนางสาวสุชาดาจางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่าตกลงแล้วเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือเปล่านะคะคือท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งก็มีคนเนี่ยไปยื่นกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แล้วค่ะประเด็นที่2เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน์ท่านบอกว่าท่านได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับไปแล้วนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องของข้อมูลว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเท่าที่เราฟังท่านสัมภาษณ์มานะคุณผู้ชมนะเหมือนกับว่าท่านตรวจสอบแล้วเนี่ยกรณีนี้เนี่ยมันมีการขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศคูราเซาทวีปอเมริกาใต้ก็คือมันอยู่นอกเขตดำเนินการของประเทศไทยค่ะแต่ถ้าสิ่งไหนที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอ่ะคุณผู้ชมนะที่เข้าข่ายแล้วเนี่ยท่านก็ยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพร้อมจะตรวจสอบค่ะส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้า

0: พรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่าที่ประชุมพรรคไม่ได้พูดถึงกรณีส.ส.ไอเดียโดยบอกว่าทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วค่ะ
1: อย่างเรื่องที่เป็นกระแสอยู่คือเรื่องของคุณไอเดียกังวลไหมว่าจะกระทบกับภาคหลักของพรรคตอนนี้ได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้าง
2: ไม่ได้คุย
1: ครับแต่เรื่องนี้ท่านนายกก็มั่นใจว่าจะไม่กระทบอะไรกับพรรคของเรา
2: ทุกอย่างมีกฎหมายกำหนดกฎหมายควบคุมอยู่ทุกสิ่งได้ทำ
1: โอเคครับ
0: ขณะที่สสไอเดียนะคะคุณสุชาดาจางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดินทางเข้าร่วมประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์ค่ะก็มีสื่อไปถามนะคะกรณีที่คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญนางสาวสุชาดาแล้วก็นายจางไทหยางสามีเข้าให้ข้อมูลกรณีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยนางสุดังสาวสุชาดาเนี่ยบอกแต่เพียงว่าเดี๋ยวพูดทีเดียวค่ะทีนี้พอนักข่าวขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมคุณสุชาดาก็ปฏิเสธก่อนที่จะยกมือไหว้นะคะแล้วก็บอกขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ให้โอกาสเธอเนี่ยได้ชี้แจงในเรื่องนี้ตอนนี้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงแล้วก็กล่าวหาแล้วรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ก็ย้ำนะคุณผู้ชมนะว่ารอไม่นานค่ะ
3: ขณะเดียวกันนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ทางนายภาสกรชัยรัตน์นะครับรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานบริหารราชการให้เป็นเอกภาพโดยมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้ครับยังเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นความร้ายแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งอแว้งและสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะหริ่งปนาเระมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกระพ้อและแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงยะหารามันกาบังและกรงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่20ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายเวลาระยะเวลาเนี่ยครั้งที่86เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับจดหมายจากทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการลงนามข้อตกลงด้านภาษีกับรัฐบาลไทยในเร็ววันนี้จึงมอบหมายให้ทางคุณสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจาในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการลงนามในโอกาสที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียครับ
0: ไปกันที่รัสเซียกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเกิดกรณีนักวิจัยในสถาบันคาราโรคเสียชีวิตค่ะจนมันเกิดข่าวลือไปเยอะเลยคุณผู้ชมนะคะทั่วโลกก็พากันติดตามด้วยความกังวลว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดโรคระบาดโรคร้ายระบาดอีกหรือไม่นะคะติดตามได้จากรายงานข่าวทั่วโลกวันนี้ค่ะ
4: คาราโรคซึ่งเคยฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปไปกว่าครึ่งทวีปยังคงเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ล่าสุดกรณีนักวิจัยหญิงชาวรัสเซียที่สถาบันวิจัยคาราโรคต้องเสียชีวิตได้จุดกระแสความวิตกกังวลว่าคาราโรคจะกลับมาระบาดอีกครั้งผู้คนในท้องถิ่นยังต้องตื่นกลัวจากข่าวลือและความไม่ชัดเจนของทางการเมืองเซเลคอฟภูมิภาคอิรคุตสในไซบีเรียกำลังตกอยู่ในความกลัวตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วได้เกิดข่าวลือเรื่องการระบาดของคาราโรคเมื่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยคาราโรคในพื้นที่ล้มป่วยมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนเสียชีวิตเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาทางการประกาศล่าสุดว่าผู้ตายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนอย่าฟังข่าวลือต่างๆแต่ให้เชื่อถือแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของรัสเซียแต่ว่าแถลงการณ์ของทางการเองก็เต็มไปด้วยเงื่อนปมที่ทำให้คนในท้องถิ่นน่าสงสัยว่ามีเงื่อนงำปมแรกเมื่อนักวิจัยเสียชีวิตสื่อท้องถิ่นต่างรายงานคำบอกเล่าของเพื่อนและผู้ใกล้ชิด ว่าผู้ป่วยห้องปฏิบัติการอายุ28ปีเชี่ยวชาญการวิจัยเชื้อโรคอันตรายได้ทำหลอดวิจัยแตกเมื่อวันที่25กันยายนจนสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซีเนียเปสติสต้นเหตุของการโรคต่อมาทางการใช้มาตรการกักกันโรคกับประชาชนประมาณ200คนเพื่อสังเกตอาการทางการแพทย์อย่างเข้มงวดโรงพยาบาลหลายแห่งในท้องที่ถูกปิดและกักกันโรคทันทีเป็นเวลา3สัปดาห์ทางการยังบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นมาตรการป้องกันที่โรงงานผลิตอลูมิเนียมแห่งหนึ่งในเมืองเซเลคอฟด้วยยิ่งไปกว่านั้นหากไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเหตุใดนางแอนดาโปโปวาผู้อำนวยการหน่วยงานสาธารณสุขระดับชาติยังลงพื้นที่แล้วยังเรียกประชุมเร่งด่วนกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นแม้จะประกาศว่าสถานการณ์ทรงตัวสำนักข่าวยูโรนิวส์รายงานด้วยว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้จำกัดข้อมูลที่เผยแพร่ในช่วง24ชั่วโมงแรกโดยหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าโรคระบาดระบุว่าเป็นการติดเชื้อที่เป็นอันตรายเป็นพิเศษแล้วกล่าวว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดวันต่อมาเจ้าหน้าที่บางคนออกคำเตือนประชาชนไม่ให้เดินทางไปยังพื้นที่เนื่องจากโรคระบาดแต่กลับลบโพสต์ดังกล่าวในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาบางคนยังให้ข่าวว่าการเสียชีวิตมาจากการติดเชื้อการโรคแต่ต่อมากลับแก้ไขข้อความสร้างความคลุมเครือในหมู่ประชาชนสร้างความตื่นตระหนกว่าสาเหตุการเสียชีวิตจะเป็นเพราะโรคปอดบวมจริงหรือที่สหรัฐสื่อมวลชนเกาะติดข่าวรัฐบาลแจ้งว่ากำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าเกิดการระบาดคุกคามหรือไม่โดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีกล่าวว่าไม่อยากให้รัสเซียต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่สหรัฐก็พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกคนที่มีปัญหาแบบนี้แบคทีเรียที่ก่อการโรคคือเยอร์ชิเนียเปสติสพบในสัตว์ฟันแทะได้ฆ่าชีวิตประชากรยุโรปไปมากกว่าครึ่งหนึ่งในศตวรรษที่14แต่ในศตวรรษนี้ยังสามารถพบเชื้อในห้องแลบอย่างที่สถาบันวิจัยการโรคที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นี้เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า100ปีก่อนจากการระบาดในทศวรรษที่1920การเสียชีวิตของนักวิจัยทำให้เกิดคำถามเรื่องอาวุธชีวภาพขึ้นมาอีกครั้งนักการเมืองสหรัฐและนักวิจัยหลายคนโยงเรื่องนี้เข้ากับโครงการอาวุธชีวภาพตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตหลายคนยังอ้างอิงถึงรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ประเมินว่ารัสเซียยังคงรักษาโครงการอาวุธชีวภาพที่ถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพซึ่งห้ามพัฒนาผลิตได้มาถ่ายโอนสะสมหรือใช้อาวุธชีวภาพและสารพิษยกเว้นเพื่อการศึกษาทางการแพทย์หรือประโยชน์ทางสันติเท่านั้น
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณเดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
5: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
6: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา

0: Euro
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วย OK Herbal สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: OK Herbal
6: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,437 คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติและผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action เน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโท

0: ปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,013 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Matrix World University Ranking 2026ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่สนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลแบ่งประเภทผลงานศิลปกรรมเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น161คนผลงานศิลปกรรม222ชิ้นมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง38ชิ้นซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล9ชิ้นนอกจากนี้จะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งอาทิมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: เนี่ยนะครับพร้อม
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทคณะนับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงสารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมุฮัมมัดนูร์เบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นนายสนออุณากูลพร้อมคณะนางวดีดาน้อมเกตพร้อมคณะนางนงยาวเนวิไลพร้อมคณะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทบุญรอดเบล

0: ุรีจำกัดและบริษัทในเครือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์สารามวัดสาเกตวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวม8รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยและเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเปิดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอสโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอสรณรงค์การป้องกันกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการตรวจหาเชื้อจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: กระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเดินหน้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว450บาทนะครับคาดว่าจะเริ่มเก็บได้ไตรมาส1ปีหน้านะครับหวังที่จะเอารายได้มาพัฒนาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 8,000 ล้านนะครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลเป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณณัฐริยาทวีวงศ์เปิดเผยหลังจากการประชุมว่าหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ไปเมื่อ28กันยายนมีผู้ที่เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวในอัตรา450บาทถึงร้อยละ 80.50 ครับขณะที่บางส่วนก็เสนอให้มีการเก็บในอัตราที่สูงขึ้นหลังจากนี้ครับจะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของทางคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลภายใน180วันหลังประกาศครับโดยกระทรวงตั้งเป้าว่าจะพยายามเริ่มจัดเก็บให้ได้ภายในไตรมาส1ปีหน้าส่วนรูปแบบการจัดเก็บอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาครับมีทั้งการจัดเก็บผ่านตั๋วเครื่องบินแอปพลิเคชันเว็บไซต์และตู้คิออสโดยจะมีการหารือกับหน่วยงานแล้วก็ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกระบบที่สะดวกตรวจสอบได้แล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับนักท่องเที่ยวนะครับพร้อมทั้งพิจารณาให้มีช่องทางหลักที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในการชำระเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราว 8,000 ล้านบาทเป้าหมายก็เพื่อสร้างงบประมาณพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะนำไปทำประกันภัยนักท่องเที่ยวพัฒนาระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับ
2: ส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะได้ไม่เป็นภาระกับระบบสาธารณสุขบ้านเราเพราะว่าของเราเองเนี่ยก็แบกภาระพออยู่แล้วนักท่องเที่ยวมาก็จะได้อุ่นใจว่าสิ่งที่เข้าจ่ายเนี่ยนอกจากได้ถึงในเรื่องของประกันอุบัติเหตุประกันที่จะรองรับเขาว่าเขามาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปพัฒนาในเรื่องของความปลอดภัยเช่นตำรวจท่องเที่ยวเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆประกาศราชการก็คงจะมีผลภายใน180วันหลังจากประกาศใน180วันนี้เราก็จะต้องเตรียมระบบการจัดเก็บเตรียมการระบบทั้งหลายให้มันพร้อมเมื่อ180วันแล้วก็จะมีการจัดเก็บ
3: ค่ะจะอยู่ในไตรมาส1ปีหน้ามั้ยคะ
2: ก็
3: 180วันก็6เดือน
2: ก็พี่ว่าก็พยายามอ่ะนะคะที่จะอยู่ในไตรมาสแรกแต่ทีทั้งนั้นก็ต้องดูว่าในรายละเอียดมาเราก็ต้องทำงานให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง
1: โดยร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนนะครับจะจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศก่อนนะครับแล้วก็จะชะลอการเก็บทางบกทางน้ำไว้1ปี ส่วนทางด้าน

0: ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็กล่าวกับว่าการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวสิ่งสำคัญก็คือทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเงินที่จ่ายไปมีคุณค่าและคุ้มค่าครับทั้งในด้านประสบการณ์และความปลอดภัยโดยจะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสื่อสารให้เห็นถึงประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับครับ
1: ดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเราจะเริ่มกันที่กระทรวงสาธารณสุขของเคนยานะคะเขาได้ยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกของประเทศแล้วนะคะซึ่งก็แพร่ระบาดข้ามพรมแดนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกค่ะแล้วก็ผู้ป่วยรายนี้นะคะเสียชีวิตลงแล้วค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเคนยาบอกนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกเริ่มจะมีอาการป่วยตั้งแต่1เดือนก่อนจากนั้นเดินทางด้วยรถยนต์มายังยูกันดาค่ะก่อนที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินมาถึงที่กรุงไนโรบีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เดินทางมาถึงผู้ป่วยได้รับการแยกกักโรคแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงไนโรบีด้วยอาการไข้เลือดออกแล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อคืนวันจันทร์ค่ะทางการเคนยาได้ประกาศยกระดับเฝ้าระวังขั้นสูงสุดทั่วประเทศพร้อมกับดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดการระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมโดยมีสาเหตุมาจากสายพันธุ์บันดิบูเกียวนะคะซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนที่จะรักษาด้วยนะคุณผู้ชมคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยดีอาร์คองโกมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 8,000 รายมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 4,000 รายค่ะข้ามไปดูที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะนักเรียนในฝรั่งเศสยังคงออกมารวมตัวชุมนุมประท้วงตามท้องถนนในหลายเมืองทั่วประเทศต่อเนื่องในวันนี้ค่ะโดยมีผู้ปกครองและสมาชิกสหภาพแรงงานเข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาหลังจากที่ต้องเผชิญกับปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดทรุดโทรมมานานหลายปีขณะที่ทางการได้ส่งตำรวจปราบจราจรเข้าจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงในหลายเมืองส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงมีผู้บาดเจ็บทั้งฝั่งตำรวจแล้วก็นักเรียนรวมกันนับพันคนค่ะมีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดไปแล้วมากกว่า 5,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนโรงเรียนมัธยมปลายมากกว่า500แห่งทั่วประเทศที่จำเป็นต้องปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยค่ะไปกันที่สหรัฐกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันนะคะว่าสหรัฐได้ถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดของอังกฤษแล้วนะคะเนื่องจากภัยคุกคามเฉพาะเจาะจงซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านและขณะนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดได้เดินทางกลับไปยังฐานทัพหลักในสหรัฐแล้วขณะที่สื่อของสหรัฐก็บอกว่ามีข้อมูลข่าวกรองเตือนนะคะว่าอิหร่านอาจจะกำลังวางแผนโจมตีฐานทัพด้วยโดรนหรือพยายามก่อวินาศกรรมเครื่องบินรบราคาแพงเหล่านี้ค่ะแต่ว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศก็พยายามลดกระแสความตื่นตระหนกโดยบอกนะคะว่านี่เป็นเพียงการสับเปลี่ยนกำลังพลตามปกติและสหรัฐยังคงมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของกองทัพค่ะ
0: คุณผู้ชมครับมาดูสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการแชร์เตือนผู้ใช้งานรถยนต์ว่าให้ระวังรถยนต์ไฟฟ้าครับถ้าเราไปจอดแช่หรือว่าจมน้ำเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดเสี่ยงเป็นไฟลุกขึ้นมาได้แต่ข้อที่จริงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับติดตามในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มาได้เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เลยครับ
2: บนโซเชียลแชร์เตือนผู้ใช้งานรถยนต์ว่าระวังรถยนต์ไฟฟ้าหากแช่หรือจมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆอาจเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์เตือนว่ารถยนต์ไฟฟ้าหากแช่จมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆอาจเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้นี่จริงไหมครับ
3: อันนี้จริงครับแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งด้วยเรายังมีการสื่อสารเรื่องนี้กันน้อยมากเรียกว่าเป็นจุดนึงที่สำคัญครับสำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าทุกท่านครับ
2: แล้วทำไมรถยนต์ไฟฟ้าที่จอดแช่หรือจมน้ำถึงเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้ล่ะครับ
3: สำหรับรถที่จอดแช่น้ำต่อให้ตัวน้ำไม่ได้ท่วมตัวแบตเตอรี่แต่ว่าน้ำอยู่ใต้ระดับแบตเตอรี่เป็นเวลานานเนี่ยมีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปอยู่ภายในตัวแพ็คแบตเตอรี่ไอ้น้ำหรือความชื้นที่เข้าไปภายในจะถูกเข้าไปผสมอยู่ในตัวชุดแพ็คแบตแล้วก็อาจจะเข้าไปถึงภายในตัวชุดที่เป็นซีลของตัวเซลล์แบตเตอรี่เวลาที่เขาถูกแช่น้ำเราเอาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการที่ความชื้นจะถูกแยกออกเป็นก๊าซออกซิเจนก๊าซไฮโดรเจนเจ้าก๊าซนี้จะไปสะสมอยู่

0: ภายในตัวเซลล์แล้วก็ทำให้ตัวแพ็คของตัวเซลล์เกิดก๊าซขึ้นภายในเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่า delay thermal runaway ครับเป็นปฏิกิริยาที่ตัวภายในเซลล์ของตัวแพ็คแบตเตอรี่ไฮโวลต์เนี่ยเกิดก๊าซสะสมภายในแล้วก็เกิดการเบียดตัวผิดรูปได้
1: และอีกปัจจัยคือดินโคลนและตะกอนที่มากับน้ำ
0: เวลาน้ำที่ท่วมเนี่ยไม่ใช่น้ำสะอาดบริสุทธิ์มีโคลนมีคราบตะกอนต่างๆรถไฟฟ้าเขามีกระแสไฟอยู่ในแพ็คแบตเตอรี่400ถึง800โวลต์อยู่ครับเมื่อตัวแก๊สก่อขึ้นมาเมื่อตัวขั้วต่างๆติดโคลนแล้วก็เกิดกระแสไฟลัดวงจรถ้าเกิดเขาเริ่มช็อตจากตัวโคลนจากตัวน้ำที่แห้งลงมาแล้วก็เกิดกระแสไฟออกมาได้เนี่ยเจ้า delay thermal runaway เริ่มทำงานทันทีครับอุณหภูมิอาจจะสูงสุดถึงเกือบ1,000องศาได้
1: รถยนต์ไฟฟ้าต้องแช่น้ำนานแค่ไหนครับจึงจะเสี่ยงไฟไหม
0: ้ถ้าเกิน1ชั่วโมงก็คือควรที่จะตรวจเช็คทั้งหมดครับจริงๆแล้วถ้าวัดกันสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาของกรุงเทพน้ำแตะใต้แบตเตอรี่แล้วแช่ข้ามคืนกันแสดงว่าทุกคันเนี่ยควรที่จะต้องมีการตรวจเช็ค
1: ถึงแม้รถของเราขับลุยน้ำมาแต่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆควรเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อความปลอดภัยด้วย
0: รถถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงอาการควรเข้าศูนย์บริการศูนย์จะทำการตรวจถอดแยกชุดขั้วต่อทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ำยาฉีดไล่ความชื้นต่างๆจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมาขั้วปลั๊กต่างๆที่ถูกแช่น้ำวิ่งลุยน้ำเนี่ยปกติแล้วมันจะมีซีลที่ถูกครอบล็อกเอาไว้แล้วมีซีลยางเป็นปลั๊กสีส้มน้ำความชื้นยากที่จะเข้าไปได้แต่ถ้าแช่น้ำมันจะเข้าไปได้ครับแล้วนานๆมันจะเกิดสนิมซัลเฟตต่างๆแล้วจะเกิดการทำงานผิดปกติสูบบริการจะฉีดล้างทำความสะอาดและหล่อลื่นให้ใหม่ครับ
1: และผู้เชี่ยวชาญยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีที่จะทำให้เราปลอดภัยจากสถานการณ์นี
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะฝากถึงผู้ใช้รถไฟฟ้าเวลาที่เราจอดรถนะครับรถอาจจะรอดไม่ได้ถูกท่วมแต่ว่าถูกน้ำขึ้นมาใกล้ระดับแบตเตอรี่ไม่ควรเปิดสวิตช์ออนครับควรจะติดต่อให้ตัวรถสไลด์ยกไปเข้าสู่บริการทันทีการออนสวิตช์คือการเติมกระแสไฟแรงสูงให้ผ่านชุดขั้วระบบต่างๆความชื้นภายในอาจจะเกิดปัญหาได้
1: อีกวิธีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมมิดคัน
0: อันนี้เนี่ยประตูไม่ควรเปิดด้วยซ้ำนะครับเมื่อเปิดประตูแสดงว่าตัวระบบที่ยังทำงานได้อยู่ในบางระบบอาจจะถูกจ่ายกระแสไฟเท่าไหร่อาจจะเกิดการช็อตที่จะต่อเนื่องไปถึงแบตเตอรี่แรงสูงได้ให้ใช้การเคลื่อนตัวรถขึ้นสไลด์ไปที่ศูนย์บริการทันที
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่ารถยนต์ไฟฟ้าหากจมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆอาจเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้นี่เป็นยังไงครับ
0: ในประเด็นนี้เนี่ยควรแชร์ต่ออย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าฝากครับมีจุดที่เราได้ประโยชน์จากความประหยัดจากประสิทธิภาพนะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่างๆที่ต่ำกว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะป้องกันในระหว่างการใช้งานรถไฟฟ้าก็ควรแชร์ต่อครับ
1: มองเห็นความเสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างรอบด้านนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

0: ิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค
5: ่
3: ะ
5: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่กระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
4: คุณผู้ชมครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และ World Bank 2026ถูกขนานนามว่าโอลิมปิกทางการเงินเนี่ยนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้านี้คำถามคือเมื่อผู้นำการเงินรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญกว่า190ประเทศบินมารวมตัวกันที่ประเทศไทยคนไทยและชาวบ้านร้านตลาดจะได้ประโยชน์อะไรจากงานนี้นะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลครับ
5: เมื่อพูดถึงการประชุมระดับโลกหรือว่าโอลิมปิกทางการเงินนะคะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของคนที่ใส่สูทรู้พูดกันในห้องแอร์เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขาล้อมวงคุยกันนั้นส่งผลถึงพวกเราโดยตรงค่ะโดยเฉพาะเงินในกระเป๋ารวมถึงราคาสินค้าต่างๆนะคะโดยเฉพาะอาหารการกินค่ะบุคลากรและสื่อมวลชนจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนที่เดินทางเข้าประเทศไทยในห้วงการประชุมจะเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยด้วยดังนั้นเม็ดเงินจึงไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะในโรงแรมหรูแต่จะกระจายสู่คนทำมาหากินในพื้นที่ทั้งแท็กซี่ตุ๊กๆร้านอาหารรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก่อนกระจายสู่พ่อค้าแม่ขายในตลาดหลายคนก็วาดหวังนะคะว่าโอลิมปิกทางการเงินคนนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องในมือประชาชนหลังเจอพิษน้ำท่วมทำต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง
6: อาจจะดีขึ้นก็ได้ใช่ป่ะเราก็หวังอย่างนั้นเนาะเพราะมันจะปีใหม่แล้วใช่ป่ะล่ะก็หวังอย่างนั้นแหละลูกแต่ตอนนี้หมูมันปีนี้มันแย่จริงๆแย่มากๆ
7: แย่กว
6: ่
7: าท
6: ุ
7: กปีเลย
6: แย่กว่าทุกปีจนประชาชนไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนใช้กันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากใช้ลูกคนไทยก็ต้องประหยัดประหยัดประหยัด
8: อยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นกว่านี้ครับมันจะได้หาเงินได้คล่องแล้วก็มีใช้ขึ้นครับตอนนี้มันเงียบครับแล้วก็อยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นครับ
5: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ AM 2026มหกรรมโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์ที่หมุนเวียนมาจัดที่ประเทศไทยณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์12-18 ตุลาคมเวทีรวมตัวรัฐมนตรีคลังผู้นำเศรษฐกิจผู้ว่าแบงค์ชาติจากกว่า190ประเทศทั่วโลกเพื่อวางแผนรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและปากท้องร่วมกัน
9: คนไทยทุกคนนะครับเรามาเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรามาเตรียมความพร้อมโชว์ศักยภาพของประเทศไทยที่เราจะจัดงานคล้ายๆโอลิมปิกทางการเงินของโลกนะครับก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับ
5: ในมุมของภาคเอกชนและกลุ่มอุตสาหกรรมไทยเวที AM 2026คือสปอตไลท์บานใหญ่ที่จะปักหมุดประเทศไทยให้กลายเป็นเป้าหมายหลักของนักลงทุนทั่วโลกค่ะ
10: คิดว่าถ้าเกิดว่าผลของ Impact รอบนี้ที่เกิดขึ้นให้เขาเห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยดียังไงประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนตั้งแต่อินฟราสตรัคเจอร์กำลังเงินกำลังคนเริ่มต่างขึ้นมาคนรอมีสิ่งที่ดีมากขึ้นมาเนี่ยสิ่งต่อไปคือเราไม่กำลังการแค่เห็นแล้วจบเราเห็นว่าเห็นแล้วมันมีการทำ business matching มีการ can make connection ระดับประเทศยังไงขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วดึงต่อค่ะดึงมาลงทุนเตรียมความพร้อมให้ไทยเราสามารถเป็นทางด้านตัว financial hub ได้ไหมต่างๆขึ้นมาเป็น AI hub ได้ไหมเพราะว่าสิ่งที่บอกแล้วว่ามีทางด้านตัวเขาเรียกสถาบันหลายๆสถาบันเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมาถูกทางแล้ว
5: การจัดประชุม AM 2026ครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกล

0: ตัวนะคะไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลหรือนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นแต่คือเรื่องของพวกเราคนไทยทุกคนในฐานะเจ้าของบ้านค่ะ
1: สำหรับผมนะครับขับรถตุ๊กๆเต็มร้อยครับมาได้เลยครับท่องเที่ยวไทยน่าอยู่ครับและน่าเที่ยวครับผม
2: ยังไงบ้างอยากไปไหนพาไปหมด
1: ไปได้ทุกที่ครับซัพพอร์ตเต็มที
0: ่มาร่วมใจกันส่งรอยยิ้มและความเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนเพราะท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์จากการระดมสมองของคนทั้งโลกในห้องประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ปลายทางที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อรอยยิ้มปากท้องและความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ไม่แน่ใจหลังจากผู้นำบรรดาประเทศต่างๆด้านการเงินมาเนี่ยจะถอดสูทแล้วใส่แจ็คเก็ตหนังหรือเปล่าเพราะหนึ่งในไฮไลท์น
4: ะ
3: ที่จะเป็นเซอร์ไพรส์ในงานก็คือเนเน่รอยัลจะมาปรากฏตัวด้วยเนี่ยนะครับโชว์พลังเสียงต้อนรับ400ผู้นำการเงินโลก IMF World Bank แล้วก็จัดเต็มในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เมนูอาหารไทยต้อนรับนี่เป็นอีกหนึ่งกิมมิคไม่ใช่เฉพาะเนเน่รอยัลนะฮะแต่จะมีการเชิญศิลปินแห่งชาติมาถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้วยนะครับ
4: ลวงลึกหลอกลวงมีอะไรบ้างคะ
3: คืนนี้นะครับพาไปชมกลโกงการขายเนื้อหมูและเนื้อวัวที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคกว่า967ตัวขบวนการนี้มีพฤติการยังไงบ้างนะครับแล้วจุดสังเกตว่าเนื้อที่เราซื้อมาเนี่ยมันถูกสารเร่งหรือเปล่าแล้วจะอันตรายถึงชีวิตไหมลวงลึกหลอกลวงคืนนี้มีคำตอบครับ 22:30 นหลังจบครับข่าวเก้านะครับ
4: ปิดท้ายข่าวเข้ามานี้ด้วยภาพน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมของการเดินพาเหรดของสุนัขพันธุ์ดัชชุนนะคะหรือว่า Sausage Walk นะคะประจำปี2026ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะบนถนนชองเซลิเซ่กรุงปารีสซึ่งก็ตรงเวลากับช่วงเดียวกันนะคะของ Paris Fashion Week ด้วยนะคะเหล่าน้องหมาค่ะเขาสวมชุดแฟนซีหลากหลายสไตล์เลยนะคะร่วมเดินกันเป็นระยะทาง1กิโลครึ่งโดยประมาณนะคุณผู้ชมคะดูภาพความน่ารักกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ระทึกกลางดึกหลานเขยฉุนจะเอารถจักรยานยนต์ไปขายเมียขัดใจสุดท้ายยกพวกมากราดยิงบ้านและรถกว่า40นัดบาดเจ็บ1รายพยาบาลสุดปวดใจถูกแฟนหนุ่มคบกันมา5เดือนทำร้ายร่างกายน่วมเผยบอกเลิกไปแล้วหลายครั้งแต่ตามราวีไม่เลิก
1: ยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด
2: เอาถึงที่สุดค่ะเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรก
0: 3คนร้ายบุกปล้นบ้านหรูใช้ปืนขู่กวาดเงินโรเล็กบังคับโอนคริปโตเจ้าของทรัพย์เสียหายเกือบ30ล้านติดตามในครับข่าว9คืนนี้21นาฬิกา30นาที
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะได้เวลาได้ข่าวบันเทิงกันนะคะในเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์อยู่ด้วยกันกับออนภัทราค่ะเกิดเป็นแม่บุ๋มนี่ไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะเพราะว่าขนาดไปลงช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็ไม่วายค่ะเจอดราม่ากู้ภัยเจ้าถิ่นมาแซะหาว่าเป็นดารา

0: ตาตกยุคนะคะแต่ว่าล่าสุดแม่พร้อม move on ให้อภัยได้อยู่แล้วเพราะว่าเจ้าถิ่นเขาออกมาขอโทษแล้วค่ะ
1: หลังจากนี้นะเพราะว่าคุณปัญญาเขาโทรมา

0: จิตอาสาลุยน้ำท่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบางคล้าและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราแต่กลับมีประเด็นร้อนในโซเชียลเมื่อมีกู้ภัยเจ้าถิ่นรายหนึ่งโพสต์ข้อความพาดพิงแซะในทำนองว่าเป็นดาราตกยุคพึ่งผันตัวมาทำกู้ภัยและเปิดรับบริจาคจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนเจ้าของ
1: ใช่กู้ภัยแท้ที่ทำงานเหมือนคุณ24ชั่วโมงแต่บุ๋มเรียนมาไม่ต่ำกว่าคุณเลยนะคะไม่น้อยกว่าคุณแน่นอนค่ะระบบ ICS ก็เรียนมาค่ะ Swift Water ก็เรียนค่ะ Rescue Diver ครับผมและนี่คือท่านสุชาติชมกลิ่นค่ะท่านผู้การตำรวจทุกบุ๋มถามหน่อยบุ๋มต้องรายงานใครอีกเหรอคะในเมื่อสว่างพัทยารายงานให้แล้วเขาอาจจะไม่ได้เห็นเป็นหน้าบุ๋มไปรายงานไงหรือเขาต้องการให้บุ๋มไปรายงานกับเขาบุ๋มถามหน่อยใครใหญ่กว่าผู้ว่าในเมื่อทีมสว่างเขารายงานให้บุ๋มแล้วที่กับผู้ใหญ่ได้รู้ที่บุ๋มต้องรายงานใครอีกเหรอคะในวันที่บุ๋มลงพื้นที่วันนั้นรถคุณก็ขับตามกับบุ๋มมาก็ขับรถตามกันมาประชาชนยังโบกรถเขาแล้วคุณไม่รับเขากำลังมาขึ้นรถฉันอยู่เลยเขาก็ขอโทษแล้วต่อให้เขาไม่บอกว่าดาราคนไหนก็เหลือสองคนแล้วนะปิ๊บเปิ้ลนาครและพี่อ้ําอดิชาติซึ่งอ้ําอดิชาติไม่เปิดรับบริจาคพี่เปิ้ล
0: งานนี้แม่บุ๋มยังบอกว่าดราม่าก็ขอให้ผ่านไปเพราะยังเป็นห่วงพื้นที่น้ำท่วมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะมวลน้ำระลอกใหม่ที่หลายพื้นที่จะกลับมาท่วมอย่างแน่นอนรวมถึงพี่น้องภาคใต้ที่กำลังจะโดนพายุเข้าด้วยล่ะค่ะ
2: แม่บอกจบดราม่าพอต้องเอาเวลาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะอีกหนึ่งคนค่ะที่ก็เรียกว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะกับหนุ่มมิวสุภสิทธิ์ค่ะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นจิตอาสานะคะไปทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยค่ะ
0: ลงมือจับตะหลิวเพื่อทำอาหารไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะนักร้องนักแสดงหนุ่มมิวสุภสิทธิ์และนักแสดงในสังกัดซันนี่วรรณรัตน์ที่ขอร่วมเป็นจิตอาสาทำข้าวกล่องพร้อมทาน2เมนูแสนอร่อยอย่างข้าวคั่วกลิ้งไก่ไข่ต้มและข้าวไก่หวานไข่ต้มรวมจำนวน 10,000 กล่องที่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์โดยมิวก็ตั้งใจมาร่วมเป็นจิตอาสาด้วยความรู้สึกเป็นห่วงผู้ประสบภัยทุกคนซึ่งที่ผ่านมาแม้จะอยู่ต่างประเทศแต่ก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดค่ะ
3: ตอนนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงมากๆเลยครับเพราะว่าหลายๆจังหวัดก็โอ้จะท่วมมิดคอแล้วว่าน่ากลัวมากๆทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตอนนี้อาจจะต้องการการซัพพอร์ตจากทุกๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะฝ่ายประชาชนเองหรือว่าฝ่ายภาครัฐก็เหมือนกันครับผมรู้สึกว่าอาจจะต้องช่วยกันเร่งแก้ปัญหาด้านนี้ให้แบบให้มันผ่านพ้นไปได้ไวๆบ้านผมอยู่นนทบุรีก็จะมีบางส่วนที่น้ำท่วมหนักมากๆเหมือนกันครับก็คุณแม่ก็เนี่ยจัดเตรียมข้าวเตรียมอาหารกล่องแล้วก็พวกยาต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปส่งก็เกณฑ์คนแถวบ้านเนี่ยมาช่วยๆกันครับผมเนี่ยเพิ่งทำงานต่างประเทศแล้วเพิ่งกลับมาเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนสถานการณ์ไม่ค่อยดีมากๆเลยแล้วเราแบบสามารถทำอะไรได้ก็จะมาช่วยให้เต็มที่อย่างที่อยู่ตอนนี้มันก็จะเป็นการที่เรามาช่วยเหลือกันนะเราก็จะมาทำอาหารแล้วก็เอาไปส่งในพื้นที่ที่น้ำขังหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถแบบเข้าถึงอาหารได้อะไรเงี้ยครับผมก็เนี่ยต่อวันเนี่ยเขาก็จะทำประมาณ 10,000 กล่องเพื่อเอาไปแจกกับประชาชนที่ได้รับภัยครับผม
0: โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคน้ำดื่มยารักษาโรคและอาหารสดที่จะนำไปปรุงอาหารพร้อมทานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ถนนอังรีดูหนังตลอดทุกวันในเวลาทำการค่ะ
2: ส่วนพระเอกลิเกหน้าหวานคนนี้นะคะก็ขึ้นแท่นเป็นว่าที่พ่อตาแล้วล่ะค่ะสำหรับพี่เอชัยามิตรชัยนะคะเพราะว่าลูกสาวสุดที่รักค่ะอย่างน้องแป้งถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานซึ่งว่าที่พ่อตาคนนี้บอกเลยว่าที่ลูกเขยคนนี้ให้ผ่าน
0: พร้อมเป็นพ่อตาแล้วจ้าพระเอกลิเกและพิธีกรชื่อดังเอชัยามิตรชัยที่แฮปปี้สุดๆหลังได้เห็นภาพลูกสาวสุดที่รักแป้งสรัญชัดถูกแฟนหนุ่มนอกวงการวินบดินทร์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่เกาหลีใต้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีค่ะโดยเอชัยายอมรับว่ารู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าที่ลูกเขยเข้ามาขออนุญาตเป็นกิจจลักษณะอีกทั้งผู้ใหญ่ของทั้ง2ฝ่ายก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วและแม้ว่างานวิวาห์ของลูกสาวจะเกิดขึ้นในปีหน้าแต่คุณพ่อเอกก็รีเควสต์อยากอุ้มหลานแล้วล่ะจ้า
4: เพิ่งเห็นเหมือนกับทุกคนเนี่ยแหละครับเขาก็ไม่มาให้พ่อดูนะแล้วก็พอโพสต์ไปอ่ะเขาไปนั่งดูเออน่ารักดีเนาะเอาจริงๆนะครับก็คือไอ้หนูวินน่ะมากราบแล้วก็ขึ้นมาขอพ่อครับผมขออนุญาตนะครับ
5: นี่เป็นการส่วนตัวใช่ไหมคร
4: ับใช่มันใจหายด้วยมันบวกกับความสุขด้วยแล้วก็คิดว่า

0: เขาก็ต้องโตเขาก็ต้องมีครอบครัวต้องทำใจอ่ะก็สมน้ำสมเนื้อกับคนสวยคนหล่อเราก็คิดว่าเราเลี้ยงลูกเรามาอย่างดีทางนู้นก็ไม่ได้ให้น้อยหน้าเลยจริงๆเรื่องของสินสอดเนี่ยทำไปตามประเพณีเถอะตามธรรมเนียมเถอะแต่สิ่งที่มันมีคุณค่าสำหรับพ่อแม่สองบ้านนี้ก็คือเห็นลูกได้ออกเรือนแล้วก็มีความสุข
1: ซ้อมเป็นพ่อตายังไงบ้างคะ
0: ซ้อมอุ้มหลานตัว รีบครับ รีบไม่รู้สิบอกว่าเดี๋ยวถ้าพอแต่งปุ๊บนะลูกมีให้พ่อกับแม่เลยคนเดียวไม่พอนะลูกพอเลยนะหนูเตรียมแฝดก็ดีลูกหรือจะแบ่งยังไงก็ได้ไม่ให้ป้ากับม้ามาแย่งหลานพ่อไป
2: ฤกษ์แต่งงานของหนุ่มวินและสาวแป้งจะมีขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพราะรอให้เรือนหอเสร็จก่อนโดยตั้งใจว่าจะจัดเป็นงานเล็กๆมีแค่ญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานรักเท่านั้นค่ะ
3: แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยด้วยนะคะส่วนถ้าพูดถึงผู้หญิงอะใครๆก็ต้องอยากสวยกันใช่ไหมล่ะคะไปเจอสาวขวัญอุษามณีมาคนนี้ที่สวยอยู่แล้วแต่ก็บอกว่ามีความกังวลเรื่องของความสวยความงามมาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ถึงกับหน่อยหนักเพราะอยู่ดีๆก็มีปัญหาหนังศีรษะลอกค่ะนางเอกหน้าตุ๊กตาขวัญอุษามณีวัย38ปีที่ยอมรับตรงๆเลยว่ากลัวไม่สวยซึ่งปัญหาของอาการที่เกิดขึ้นมาจากความเครียดสะสมที่เป็นมานานโดยไม่รู้ตัวทำให้นอนหลับได้ไม่ดีงานนี้คุณหมอก็ได้แต่ขอให้พักผ่อนมากๆค่ะ
4: ภูมิตกค่ะพี่เพราะว่าหนูจะแบบเหมือนตอนช่วงที่ผ่านมาคนจะเห็นว่าแบบอยู่2-3 ปีนี้หนูป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากใช่ไหมแบบจากที่เมื่อก่อนตอนเด็กเราไม่เคยเข้าเลยมันก็จะแบบเป็นที่เส้นเสียงบ้างหน้าแบบพังไปเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบผื่นขึ้นเต็มตัวตอนนี้ก็มาหนังศีรษะเหมือนร่างกายเราอักเสบข้างในอะค่ะก็แล้วแต่ว่าร่างกายมันจะปะทุออกทางไหนแต่ของหนูอย่างเงี้ยมันออกทางหนังศีรษะแบบนอนน้อยหนูถึงขนาดแบบว่าไปเจาะหนังศีรษะเลยนะว่าแบบเราเป็นอะไรเชื้อราไม่ได้เป็นเซฟเดิมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องพวกนี้แต่ว่าคือร่างกายข้างในเราอักเสบเขาบอกว่ามันมาจากแบบว่าเราเครียดพักผ่อนน้อยถึงเวลาเรานอนแล้วร่างกายเราไม่ได้นอนตามเราคิดงานตลอดคือเรานอนเยอะแต่ร่างกายเราไม่ได้พักเพราะว่าหัวเราคิดตลอดใช่กลัวหนูก็กลัวไม่สวยหนูกลัวผมร่วงที่สุดเลยเพราะว่าอันนี้ด้วยนี่คือผมหนูหมดเลยนะคือเราเป็นคนบิวตี้อ่ะเราเป็นคนแบบชอบความสวยความงามแต่เราก็อยากที่เราจะแบบเซฟตัวเราเองด้วยเหมือนกันแต่เราทำบริษัทอ่ะเราไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ตัวเราคนเดียวเราก็ต้องแบบคือที่ขวัญกลัวเรากลัวว่าเราจะเลี้ยงลูกน้องไม่ไหวอันนี้มันเลยทำให้เราเครียดตลอดเพราะผู้ประกอบการตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันทำงานยากมากคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องมาหาหมอแล้วถ้าไม่นอนก็ไม่ต้องมาหมอก็เริ่มจะเทแล้วเราก็พยายามจะบำรุงดูแลตัวเองรักษาตัวเองก็ตอนนี้พี่ๆ B3 หรือทุกคนที่เวลาอยู่ในไลฟ์ก็แบบนอกจากจะมาช่วยซื้อของของหนูทุกคนก็รีบไล่หนูไปนอน
5: ยาวหลังจากนี้นอนให้มากขึ้น
4: ใช่ก็จะพยายามนอนมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้น
2: ขวัญบอกว่าหลังจากนี้จะพยายามจัดสรรเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้ลงตัวกว่านี้เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาสุขภาพมากวนใจอีกค่ะ
3: พักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดจะพาไปเจอกับเจ้าของเสียงของญี่ปุ่นมาแล้วจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาค่ะ
6: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
7: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
8: ว้าวเสร็จแล้ว
7: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
10: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
11: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
10: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกด
12: ์Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
13: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ิฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: โอ้โหตอนนี้กำลังไวรัลสนั่นโซเชียลมากๆเลยนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเสียงนี้เป็นของใครมาจากไหนซึ่งวันนี้ค่ะทีมข่าวในเทเลของเรานะคะพาไปบุกไปหาเจ้าของเสียงตัวจริงเสียงจริงค่ะ

0: ว่าเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่อนร้องเปิดตัวของญี่ปุ่นเพชรอุทัยหมอทำขวัญนาคและนางเอกลิเกชื่อดังแห่งคณะเพชรอุทัยที่ร้องเอื้อนลูกคอทรงพลังจนกลายเป็นแผ่นเสียงยอดนิยมบนโลกออนไลน์และ TikTok อยู่ในขณะนี้ชนิดที่ศิลปินดารานั้นแห่กันเล่นเพียบโดยสาวญี่ปุ่นเพชรอุทัยก็เล่าถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ว่ามันคือเพลงเปิดตัวของเจ้าตัวซึ่งจะใช้ร้องก่อนทำพิธีขวัญนาคหรือก่อนเริ่มแสดงลิเกซึ่งญี่ปุ่นนั้นใช้ร้องมานานกว่า10ปีแล้วส่วนคำว่าญี่ปุ่นมาแล้วก็หมายความว่าเรามาแล้วพร้อมทำการแสดงแล้วไม่ได้หมายถึงเราไปญี่ปุ่นมาหรือเรามาถึงญี่ปุ่นตามความเข้าใจของใครหลายคนค่ะ
1: จะร้องแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วสำหรับตัวญี่ปุ่นเองจริงๆเป็นทำนองเพลงลิเกค่ะที่เขาจะใช้กันมารุ่นสู่รุ่นเลยพอมันเป็นคีย์ของผู้ชายแล้วเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะมันก็เลยแบบโทนมันค่อนข้างแหลมสูงนี่แหละเป็นที่มาเลยเพิ่งจะปีนี้ที่จะเป็นที่รู้จักญี่ปุ่นคือชื่อของญี่ปุ่นเองบางคนยังไม่รู้ว่าอมัดหมายถึงประเทศหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเป็นคำแนะนำค่ะเป็นเพลงแนะนำตัวก็คือญี่ปุ่นมาแล้วเองตกใจเพราะว่าคิดไว้ว่าแบบมันจะเป็นที่รู้จักได้ในสักวันแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้อันนี้คือรอบนี้คือที่สุดจริงๆเพราะว่าตอนนี้มาแรงแซงโค้งสู้เน่ไม่ไหวแล้วค่ะญี่ปุ่นนายแน่มาเน่ๆมาแล้วสุดท้ายแล้วรากของวัฒนธรรมลิเกหรือว่าศิลปินพื้นบ้านผมมองว่าสุดท้ายมันจะมีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วแต่แค่เราเอามาอะแดปต์ให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงกันมากขึ้นซึ่งปุ่นดีใจมากๆตรงที่อย่างน้อยคนที่เขาไม่รู้เลยว่าญี่ปุ่นมาแล้วคืออะไรเขาก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าอ้าวนางเอกลิเกแล้วบางคนไม่รู้จักลิเกไม่รู้จักหมอทำขวัญเขาก็ไปค้นหาอีกว่าหมอทำขวัญคืออะไรลิเกคืออะไร
0: ส่วนที่ทางอินฟลูเอนเซอร์และพี่ๆศิลปินดารานำเพลงนี้ไปเล่นกันญี่ปุ่นก็ขอบคุณมากเพราะการถูกแชร์ต่อจนเป็นกระแสแบบนี้ก็ทำให้ผู้คนหันมาสนใจวัฒนธรรมลิเกไทยกันมากขึ้นค่ะ
2: จากลิเกนะคะขอเอาใจขาร็อกกันบ้างดีกว่าค่ะกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ฝั่งทนร็อกเฟสติวัลนะคะที่เรียกว่ารวมตัวศิลปินสายร็อกระดับตัวพ่อตัวแม่ไว้ในงานนี้ค่ะ
0: ชาวร็อกทั่วฟ้าเมืองไทยพร้อมใจมารวมตัวกันในงานฝั่งทนร็อกเฟสติวัล2026คอนเสิร์ตยักษ์ใหญ่แห่งปีที่จัดโดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและหลักสูตรการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ขนทัพศิลปินสายร็อกระดับตัวพ่อตัวแม่มาไว้ในงานเดียวกันอาทิดาเอนโดรฟินเสกโลโซซิลสวีทมาเลตเรโทรสเปกซิลิฟูโลโมโซนิกแบงค์ปรีติสล็อตแมชชีนที่ Impact Exhibition Center Hall 5และ6เรียกว่าจัดเต็มความเดือดทะลุหอก9ชั่วโมงจุกๆทั้งแสงสีเสียงโปรดักชันสุดอลังการค่ะ

0: พียงแต่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการเพลงร็อกไทยแต่ยังตอกย้ำว่าฝั่งทนร็อกเฟสติวัลคือปรากฏการณ์ความมันกับการเป็นมิวสิกเฟสร็อกแห่งปีของจริงค่ะใครที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะน้องๆนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและหลักสูตรการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคอนเฟิร์มแล้วว่าปีหน้าเจอกันใหม่เดือดกว่าเดิมแน่นอนค่ะ
1: แค่ดูยังรู้สึกได้ว่าเดือดมากๆเลยนะคะขอพักความเดือดไว้แป๊บนึงค่ะช่วงหน้าจะพาไปเจอกับข่าวดีของคู่รักฮอลลีวูดค่ะ

0: ุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
2: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
1: มีใครทำมาก่อนไหม
2: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
1: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
2: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
3: ไปแสดงความยินดีนะคะกับ2คู่ของ2พระเอกต่างวัยค่ะทั้งจิมแคร์รีแล้วก็ซีมูลิวนะคะที่ควงแขนแฟนสาวลั่นระฆังค่ะ
4: นักแสดงฮอลลีวูดแถวหน้าจิมแคร์รีวัย64ปีสละโสดรอบ3หลังจูงมือแฟนสาวซึ่งเป็นเชื้อสายเกาหลีชื่อมินอาที่เด็กกว่าเขาถึง32ปีเข้าพิธีวิวาหวานแบบเป็นส่วนตัวที่ลอสแองเจลิสค่ะโดยสื่อฮอลลีวูดหลายสำนักซึ่งรวมถึง TMC และ People รายงานข่าวนี้จิมแคร์รีเริ่มต้นคบหากับมินอาเมื่อปี2022แต่ไม่ค่อยเปิดตัวหวือหวาจนกระทั่งทั้งคู่ควงแขนกันมาร่วมงานอีเวนต์ด้วยกันครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในงานแจกรางวัลซีซ่าอวอร์ดที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะส่วนพระเอกชาวแคนาดาซีมูลิววัย37ปีจากหนังฟอร์มยักษ์ชางชี and the legend of the ten rings และบาร์บี้ก็เพิ่งควงแขนคู่มั่นคนสวยอลิสันซูวัย30ปีดีกรีรองประธานฝ่ายการตลาดดิจิทัลค่ายเพลง Interscope Records แต่งงานสุดชื่นมื่นที่ประเทศฝรั่งเศสช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการเมื่อ4ปีก่อนค่ะสำหรับซีมูลิวนะคะก็เตรียมกลับมาร่วมจักรวาลมาเวลอีกครั้งในหนังเรื่อง Avengers Doomsday ที่จะเข้าฉายในเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะ
3: พรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่11โมงครึ่งกับ9 Entertainment นะคะส่วนคืนนี้ออนไลน์ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ยูโรเคอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ประวิทย์กรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
4: แฟนคลับของอาจารย์มาบ่นกับอาจารย์บ้างไหมคะว่าช่วงนี้ข้าวของแพงจังเลย
5: ผักพวกอาหารพวกอะไรพวกนี
4: ้ค่ะ
5: มันน้ำท่วมด้วยแล้วก็อะไรต่อมีอะไรแล้วก็กำลังรื้อฟื้นกัน
4: ค่ะ
5: ก็ต้องอันนี้มันก็สะท้อนนะสะท้อนผ่านตัวเลขของดัชนีราคาผู้บริโภค
4: ค่ะ
5: Consumer Price Index CPI ตัวเลขล่าสุดเดือน
4: กันยายนค่ะอาจารย์ค่ะพุ่งสูงขึ้นนะคะ 2.82% ค่ะ
5: หมายความว่าเงินเฟ้อเดือนกันยายนร้อยละ 2.82
4: ใช่ค่ะ
5: ก่อนหน้านี้ก็ห่วงกันว่าเศรษฐกิจไทยมันจะเครื่องเย็นมันจะเงิน

0: เงินฝืดเงินเฟ้อติดลบอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องคุยละ
1: ค่ะ
0: นี่ขนาดว่าเราดูแลราคาน้ำมันระดับหนึ่งเนี่ยปรับขึ้นอย่างช้าๆซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเรื่องโลจิสติกอะไรต่ออะไรที่มันนั่นด้วย
1: ปัจจัยหลักๆก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันเนาะมันส่งผลต่อเรื่องของราคาพลังงานค่ะแล้วก็พวกของอาหารสดเนี่ยราคา
0: อาหารสดเนี่ยหนักหน่อย
1: ค่ะ
0: อันนี้
1: ทีนี้เราดูตัวเลขเฉลี่ย9เดือน
0: เดี๋ยวด
1: ู
0: อีกอันหนึ่งแต่อีกตัวนึงที่เราต้องดูเขาเรียกว่า core inflation นะเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งตัดเอาเรื่องอาหารกับพลังงานออก
1: ค่ะ
0: ถ้าตัดอาหารกับพลังงานออกเนี่ยเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.5 นะทั้ง2ตัวเนี้ยพูดง่ายๆว่าตอนนี้อยู่ในกรอบละ
1: ในกรอบ
0: ในกรอบที่เป็น inflation targeting ที่แบงก์ชาติเขาบอกเฮ้ยคุณไม่ต้องไปรีบร้อนมาให้เราทำอะไรหรอกเดี๋ยวมันเข้ากรอบเข้ากรอบเร็วที่จริงจะเข้ากรอบปีหน้าน
1: ะ
0: ตอนนี้เร็วกว่าที่คิด
1: ปกติเราดูเป็นรายเดือนเนาะแต่ว่าก็ต้องดูเฉลี่ยค่ะอาจารย์
0: คราวนี้ถ้าดูเฉลี่ย
1: มัน9เดือนแล้วค่ะ
0: 3ไตรมาสเป็นไงเฉลี่ยเท่าไหร่
1: เฉลี่ยค่ะอยู่ที่ 1.54% ค่ะอาจารย์
0: เฉลี่ยอยู่ที่ 1.54%
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฉลี่ยเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยอันนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.01% ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อตัวเลขมันเปลี่ยนยังเหลืออีก3เดือนเนี่ยความสำคัญที่เราต้องดูก็คือว่าเขามีการปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อท
1: ั้
0: งเงินเฟ้อทั่วไปทั้งเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยเอาตัวเงินเฟ้อทั่วไป
1: เอาทั่วไปนะคะ
0: ก็จะอยู่ที่จากเดิมเนี่ยร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2.5
1: ปรับใหม่เป็น
0: ร้อยละ 1.8 ถึงร้อยละ 2.2
1: ค่ากลางอยู่ที่ 2% ค่ะ
0: ค่ากลางอยู่ที่ 2% ก็เข้าสูตรเพราะว่า inflation targeting ของแบงก์ชาติที่จะเปลี่ยนนโยบายทางด้านอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ1ถึงร้อยละ3
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ทะลุไม่ต่ำกว่ากรอบอยู่ตรงกลางๆของกรอบที่จริงอัตราเงินเฟ้อร้อยละ2เนี่ยเป็นความฝันเป็นความฝันของประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะประธานธนาคารกลางยุโรป ECB คริสเตียนเลกาดนะเควินวอชเนี่ยนะรวมทั้งผู้ว่าแบงก์ชาติของทางญี่ปุ่นด้วยนะของเราเนี่ยมันอัตราเงินเฟ้อต่ำ
1: ค่ะ
0: แต่อัตราเงินเฟ้อต่ำก็จริงนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยราคาสินค้าแพงของคนที่ต้องจับจ่ายใช้สอยส่วนหนึ่งที่มันรู้สึกว่าแพงเนี่ยเพราะว่ารายได้ไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่จับจ่ายใช้สอยทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวเพราะว่าพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยของเราเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเยอะเรามีรายจ่ายเบ็ดเตล็ดที่มันเกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นจากสตรีมมิ่งอะไรที่เราไม่รู้ตัวเนี่ย
1: จริง
0: แล้วก็การคล้ายๆกับว่าโอนเงินจ่ายง่ายใช่ไหมมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมันพร่องเร็ว
1: มันไม่ได้หยิบเป็นใบๆเป็นแบงค์
0: ใช่แล้วก็การที่เศรษฐกิจมันโตต่ำอย่างเงี้ยแล้วการการกระจายรายได้ไม่ดีแล้วก็การเติบโตไม่ทั่วถึงแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าของแพงแต่ราคาน้ำมันมันชัดเจนอยู่แล้ว42บาท41บาทสำหรับเบนซินดีเซลนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่เราจะต้องมองไปข้างหน้า
1: และน้ำท่วม
0: เราไม่ได้น้ำท่วมก็จะมีผลนะ
1: กระทบเงินเฟ้อ
0: ก็กระทบอยู่แล้วมันกระทบผ่านใครไปตลาดไทยตอนนี้ผักขึ้นวินาศสันตโลเพราะไม่มีผักจะขาย
1: เวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมกระทบเงินเฟ้อ 0.1% ชาวบ้านเขาฟังแล้วอะไรเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คือภาษาวิชาการอย่าไปคิดของมันแพงขึ้น
1: ของมันแพงเนี่ยเรา
0: ดูคนที่จะลำบากก็คือคนที่หาเช้ากินค่ำหรือว่าทำอาหารกินโดยเฉพาะในหมวดที่ทำอาหารปรุงสำเร็จรูปร้านค้าข้าวแกงที่เรากินอยู่เนี่ยต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นค่าแรงก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขากระทบอุปกรณ์ในการที่จะทำมาหากินเสียหายด้วยก็ไปกันใหญ
1: ่มันจะเป็นไปอีกนานไหมล่ะคะอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมน่าจะจบภายในครึ่งหลังของเดือนตุลา
1: อันนี้เรื่องน้ำท่วม
0: ส่วนเรื่องการเยียวยาเรื่องการฟื้นฟูเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่เป็นเรื่องยาวก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเมื่อเข้าแท่นทีออฟนะแท่นที่จะตีกอล์ฟนะทุกคนเข้าแท่นไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องอ่ะมันก็รับผลกระทบต่างก
1: ัน
0: หลายคนอาจจะต้องยอมรับมาตรฐานการครองชีพ
1: ค่ะ
0: ที่ปรับตัวลดลงบางคนเนี่ยรถเสียหายซ่อมแพงขายซาก ก็ต้องเปลี่ยนมาขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นชีวิตมันเปลี่ยน
1: ค่ะบางสถานการณ์
0: แล้วมันแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายที่แฝงตามมา
1: เนี่
0: ยอันเนี้ยบางทีการบูรณะฟื้นฟูต้องซื้อของใหม่ซื้อพัดลมซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่มันท่วมใช้งานไม่ได้แล้วก็ว่ากันไป
1: บางสถานการณ์เนี่ยสอนให้เรารู้จักยอมรับแต่บางสถานการณ์ค่ะเราก็อยากเห็นโอกาสของสถานการณ์นั้นๆค่ะกับการเตรียมความพร้อมกับงาน IMF World Bank 2026อัน
0: น
1: ี้
0: เป็นโฟกัสสำคัญรัฐบาลทุ่มกับเรื่องนี้มากนะเรื่องของการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับกลุ่มธนาคารโลกซึ่งก็เวียนมาประชุมบ้านเราเป็นครั้งที่สองนะครั้งแล้วครั้งที่แล้วในปี2534ก็ผมดูการเตรียมการนะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการคลังทางทีมงานที่เขาจัดเป็นระบบแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาประชุมเนี่ยนะมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นอเจนดาของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศของทางธนาคารโลกอันนี้ก็เรื่องหนึ่งม
1: ัน
0: จะมีการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารกลางประชุมรัฐมนตรีคลังอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็อาจจะมีการออกแถลงการอันนี้พูดถึงสมาชิกทั้งหมดแต่ว่าในเวทีที่ซ้อนลงไปเนี่ยเราก็จะมีของเราที่เป็นพรีเซนเตชันเรื่องไอ้ขอบฟ้าใหม่ของเรานี่แหละ ก็ต้องดูให้มันสองอันเวลาเราติดตามข่าวต้องติดตามทั้งระดับที่เป็นสากล
1: ใหญ่สากล
0: แล้วก็ระดับที่เป็นภูมิภาครวมทั้งระดับที่เป็นเรื่องของบ้านเราที่จะเสนอตัวใช้โอกาสที่คนมาเยอะๆนะเราก็มีอเจนดาของเรา
1: เราก็มีอเจนดาค่ะและอย่างที่บอกไปว่าบทบาทในครั้งนี้นอกจากไทยเราอะค่ะเป็นเจ้าภาพแล้วอะค่ะบทบาทสำคัญก็คือเรายังมีส่วนที่จะต้องขยับบทบาทของตัวเองด้วยในส่วนที่เราจะสามารถพูดได
0: ้
1: อย่างคุณเอกนิติก็บอกว่าภาคการเงินการคลังของไทยเขาเตรียมนำเสนอ2มิติสำคัญต่อประชาคมโลกค่ะมิติแรกก็คือการวางบทบาทของไทยเป็นตัวกลางเชื่อมประสานมิติที่2ก็คือการเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะ
0: อันนี้เราไม่เป็นไรหรอกคือมันเรื่องมันอาจจะดูแล้วยากเป็นวิชาการก็ไม่เป็นไรนะแต่ว
1: ่
0: าในแง่มีผู้คนมาอย่างนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะก็คงจะเวิร์คคราวนี้เนี่ยเวลาเราดูอะไรเนี่ยเราอย่าไปดูเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้า
1: เราต้องดูอะไรบ้างคะ
0: ม
1: ัน
0: มีภูมิหลังนะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะครั้งแรกเนี่ยตอนผมยังละอ่อนปี2534
1: นุ่นเพิ่งเกิดได้2ปี
0: ใช่แสดงว่าจำเนียนการผ่านมาข้าพเจ้ากลายเป็นรัตตัญญูไปแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าอะไรนะรัตตัญญูเนี่ย
0: ผู้ผ่านการเวลามานานยาวนาน
1: ของนุ่นห่วงเวลานึงโอเค
0: คราวเนี้ยในปี
1: 2534
0: 2534ถ้านับถึงปีนี้ก็35ปี
1: ค่ะ
0: นะมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจว่าทำไมเราถึงได้รับเลือกนะซึ่งไม่มีมากหรอกไม่มีกี่ประเทศหรอกที่ได้รับเลือกซ้ำ
1: อาจารย์ได้รับเลือกซ้ำเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ตุรกี
0: okay.
1: ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเท่านั้นทีนี้นุ่นน่ะอยากถามอาจารย์ว่าอ้าวเวลาที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแบบนี้ค่ะเขามีประเทศสมาชิกถูกไหมคะเขาไม่ได้วนกันไปเหรออาจารย์คะ
0: คือมันก็ต้องดูความพร้อมแล้วมันก็ต้องเสนอตัวแล้วมันก็ต้องมีการดำเนินการล่วงหน้าเพื่อให้มีการลงมติให้เราเป็นเจ้าภาพ
1: ค่ะ
0: อันนี้น่าจะเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชา
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็คนที่มีบทบาทขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยก็ต้องเป็นคนในฝากของกระทรวงการคลังของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะคนที่ขับเคลื่อนหลักต้องเป็นรัฐมนตรีคลัง
1: นุ่นก็อยากทราบเลยค่ะว่าการที่ได้มาซึ่งงานนี้ค่ะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ที่เขาให้โอกาสประเทศไทยอะค่ะได้เป็นเจ้าภาพทำไมเขาถึงเลือกเราเรามีคู่แข่งในตอนนั้นหรือเปล่าที่เขาไปบิดกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะให้คำตอบในเรื่องนี้ดีที่สุด
0: ก็คือคนไปทำ
1: ใครคะใครคะ
0: คมเพื่อนผมเอง
1: ท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับท่านกันค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะชิมอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลา

0: ปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
2: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
3: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนา
2: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ทานเคอร์มิน 500 Plus ขาวละออผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
4: คุณผู้ชมคะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เนี่ยนะคะคำถามที่สำคัญนะคะก็คือว่าทำไมเขาถึงเลือกให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพค่ะวันนี้เราพูดคุยกับท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเลยค่ะที่มีส่วนผลักดันนะคะทำให้การประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นและทำให้ไทยเราอะค่ะได้เป็นเจ้าภาพแต่ที่อาจารย์วีระก็เล่าให้ฟังว่านู่นงานนี้จริงๆแล้วประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในครั้งแรกคือปี2534นู่นเพิ่งเป็นละอ่อนเลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนนั้นประเทศไทยเป็นยังไงและทำไมถึงได้แบบได้รับคัดเลือกตอนนั้นด้วย
7: คือตอนนั้นเนี่ยมันก็ประเทศไทยมักจะถูกใช้เป็นโมเดลของการพัฒนาประเทศ อยู่เรื่อยๆของธนาคารโลกนะครับแล้วรวมทั้งของกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วยโมเดลในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปี2530นี่วิกฤตพลังงาน
5: okay.
7: วิกฤตพลังงานแล้วก็ทำให้เราเริ่มพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพราะนั้นวิกฤตพลังงานก็นำมาซึ่งเรื่องของการใช้แก๊สธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็มีโรงปิโตรเคมอะไรพวกนี้ปิโตรเคมีรวมทั้งอุตสาหกรรม
5: รถยนต์
7: นโยบายนึงที่สำคัญก็คือในสมัยนั้นก็เป็นนโยบายส่งเสริมการส่งออกซึ่งโมเดลเป็นโมเดลของการพัฒนาของธนาคารโลกที่หลังจากที่เราทดแทนการนำเข้าแล้วก็พอมีกำลังเราก็ทำเพื่อส่งออกด้วย
5: คล้ายๆกับตอนนั้นเนี่ยมันมีเอกสารของแบงค์ของธนาคารโลกพูดถึงความมหัศจรรย์ของเอเชียใช่ไหม
7: เอเชียมิราเคิล
5: นี่ผมจำได้โอเค
7: เพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันพอเศรษฐกิจมันเติบโตมาในระดับประมาณ2ดิจิต2หลักประมาณ 10% อ่ะ3433 3334 3233 34ประมาณนี้เขาก็เลยอยากให้ใช้เป็นตัวอย่างว่าแนะนำประเทศสมาชิกด้วยว่าดู
5: ที่ตัวอย่างนะประเทศไทยประสบความสำเร็จประมาณน
7: ั้
5: น
7: พอพัฒนาตรงนี้ปั๊บเนี่ยส่งเสริมการส่งออกรายได้มันเพิ่มขึ้น GDP มันเพิ่มขึ้นรายได้ของประชาชนก็เพิ่มขึ้นไปด้วยก็ทำให้เศรษฐกิจของเรามีความก้าวหน้าแล้วที่สำคัญก็คือมีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในขณะนั้นก็จะมีเรื่องท่าเรือมีท่าเรือแล้วก็มี
5: แหลมฉบัง
7: มอเตอร์เวย
5: ์
7: มีมอเตอร์เวย์ที่ทำให้การเดินทางไม่ใช่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่นะฮะเขาก็เลยอยากให้ตรงนั้นเป็นต้นแบบของการพัฒนานะครับถึงเป็นที่มาว่า
5: เขาเลือกเรา
7: เลือกเรา
5: ที่มาประชุมครั้งแรก
7: ในปีนั้นเลือกเราในปีนั้น
5: คราวนี้เขาคงไม่คิดนะเนาะว่าตอนที่จะมาประชุมเนี่ยมันเกิดรัฐประหาร
7: ใช่
5: ไหมแต่ว่ามันเป็นเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องมา
7: ใช่
5: เป็นรัฐบาลคุณอนันต์ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็รัฐมนตรีครั้งเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุธีสิงห์เสน่ห
7: ์ประมาณต้นปี
5: ประมาณต้นปี
7: ต้นปี2534
5: เรามีเดือนพฤษภาแต่ประชุมนี่มันเดือนตุลา
7: ใช่ครับ
4: นี่เป็นภาพบรรยากาศในตอนนั้นเลยที่เป็น
5: อันนี้ที่

0: อันนี้น่าจะเป็นที่ตักที่วอชิงตันมั้งผมไม่แน่ใจนะปกติเนี่ยผมถามท่านอย่างนี้นะโอเคอันนั้นปี
1: นี่ที่เมืองไทย
0: ที่เมืองไทยนะนี่คุณอนันต์
1: อันนี้เป็นฟุตเทจของสมทช่อง9ฮะ
0: อ๋อโอเคอันนี้คือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เดิม
1: สร้างขึ้นมา
0: เพื่อการนี้โดยเฉพาะใช้เวลาสร้างแค่9เดือนเท่านั้น
1: ใช่
0: ผมจำได้ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นคุณนิพัฒน์อะนิพัฒน์ผู้กระสุดอะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นแม่งานเนาะ9เดือนทำเสร็จ
1: ท่านสุธีสิงห์เสน่ห์เป็นรัฐมนตรีคลังคือก็รับโจทย์มาก่อนมาจากก่อนการปฏิวัติน่ะหลังคือเราได้รับเป็นเจ้าภาพก่อนแล้วมีการ
0: ทำรัฐประหารที่หลัง
1: รัฐประหาร
0: มันก็ต้องเดินหน้าไป
1: เดินหน้าต่อไป
0: มันก็ทำให้บรรยากาศตอนนั้นก็อีกแบบนึง
1: ครับท่านนายกอนันต์ก็มาให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยนั้นก็สามารถที่มีความพร้อมจัดประชุมได้นะครับแล้วก็มีเสรีภาพทางการเมืองในขณะนั้นนะครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ35ปีที่แล้ว
1: ใช
2: ่
0: ผมถามท่านนิดนึงตอนนั้นท่านอยู่สภาพัฒน
1: ์ผมอยู่สภาพัฒน์นะ แล้วก็คือไม่ได้เข้าไปในงานนะฮะแต่ว่าพอดีเพิ่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็กลับมาตอนปี2535เหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้ว
0: โอเค
1: แต่รับทราบจากข่าวสื่อไอ้ข่าวสารต่างๆพวกนี
0: ้ผมเนี่ยไปทำข่าวการประชุมอันเนี้ยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์หลังเก่าเนี่ยผมไปทำข่าว
2: IMF
0: แต่ตอนนั้นผมบอกตามตรงนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ย มันตั้งนานแล้วอ่ะนะเพิ่งเราอ่อนน่ะนะอาจจะสนใจเรื่องการเมืองมากกว่าด้วยซ้ำไปคราวนี้ผมถามนิดนึงนะก่อนที่จะมาถึงเรื่องที่เราจะไปประชุมครั้งนี้ปกติเนี่ยการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ IMF เนี่ยมันจะประชุม2ครั้งใช่ไหมในแต่ละปี
1: ใช่ครับ
0: ประชุมผมเข้าใจว่า
1: spring meeting เขาเรียกว่าเป็น
0: ดูไปไม้ผิดเดือนเมษาเนาะ
1: ประมาณเดือนเมษา
0: แล้วก็ประชุมประจำปีในเดือนตุลา
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ท่านก็ต้องไปตลอดในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรี
1: โดยปกติ spring meeting หรือว่าช่วงเมษาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปกันนะครับแล้วแต่ว่ารัฐมนตรีมีภารกิจมากน้อยแค่ไหนฮะแต่ของผมนี่ผมจะไปทุกครั้งทั้งในเรื่องทั้งในเดือนเมษาแล้วก็เดือนตุลา
0: ครับทั้งสองครั้งเวลาเราไปเนี่ยมันจะต้องไปคู่กันไหมว่าจะต้องมีรัฐมนตรีคลังกับ
1: ต้องคู่กันนะ
0: ต้องคู่กัน
1: คู่กันเพราะเป็นสภาผู้ว่าการธนาคารโลก
0: อันนี้คือส่วนของรัฐมนตรีคลัง
1: ครับของรัฐมนตรีคลัง
0: แล้วก็มีของผู้ว่าเนี่ยก็ไปของ
1: ทุกประเทศ
0: คู่ประเทศ IMF อันนี้เวลามันประชุม2ครั้งเนี่ยท่านบอกท่านต้องไปแสดงว่าไม่ได้ประชุมในประเทศไทย
1: ประชุมในนอกประเทศ
0: นอกประเทศ
1: คืออย่างนี้ฮะทุก3ปีเขาก็จะวนมาประเทศนอกสหรัฐอเมริกา
0: หมายความว่าจะประชุม2ปีเนี่ยจะประชุมที่กรุงวอชิงตันแล้วพอครั้งที่3ที่ประเทศ
1: มาเวียนไปประเทศอื่นๆนะ
2: ครับ
1: ก็เป็นที่มาว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาครบพอดีเลยตอนปี2565เนี่ยผมยังอยู่ในตำแหน่งของรัฐมนตรีแล้วก็มีข้อเสนอมา
0: ปี2565คือ
2: เมื่อ
0: 4ปีที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีคลัง
1: ซึ่งตอนนั้นเขาต้องเวียนถามแล้วว่ามีใครสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพไหม
0: วิธีการเขาคือที่เป็นคณะกรรมการบริหารเขาถามเราหรือยังผมไม่แน่ใจผมอยากทราบรายละเอียด
1: จริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาปี65
0: โอเคโอเค
1: ที่ต้องขอย้อน
0: นะเชิญ
1: นามถึงท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองซึ่งเป็นประธานบอร์ดของสสปน.เป็นสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการนะก็มาพร้อมคณะมาเสนอผมที่กระทรวงที่กระทรวงบอกว่าปฏิทิน 3-4 ปีข้างหน้าจะมีการ
0: ประชุมอะไรที่
1: ไหนบ้างที่ในโลก
0: แ
1: ล้วมีอันหนึ่งของธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
0: อันนี้มาจากดร.อัจฉกามาถามท่านโอเค
1: มาบรีฟแล้วก็มาบรีฟว่าปฏิทินในโลกนี่มีอะไรบ้างก็มีอันนี้อันหนึ่งที่เขาอยากให้เราสนับสนุนผมบอกไม่ต้องคิดอะไรมากสมัครเลยบอกทางเจ้าหน้าที่ทางสสค.นะครับบอกว่างานนี้เราต้องเอา
0: สสค.นี่คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพอเขามาบีฟท่านแล้วว่ามันมีอะไรน่าสนใจเราก็ให้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในตอนนั้นเป็นคนดำเนินการ
2: ซึ่งตอนนั้นก็เป็นคุณพรชัยธีรเวชปะคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ที่บดีกรมสรรพสามิตปัจจุบัน
1: ถูกต้องครับก็เป็นที่มาตรงนั้นแล้วก็บอกภายในเดือนมิถุนาต้องมีหนังสือแจ้งความจำนงก่อน
0: ปี65พอเดือนมิถุนาเราแจ้งความจำนง
1: เราแจ้งความจำนงพอเดือนกันยาต้องส่งรายละเอียดให้ครบ
0: โอเค
1: ก็ทำงานร่วมกันกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสสปน.แล้วก็ยื่น
0: ตอนนั้นเนี่ยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
1: กำลังยังไม่เปิด
0: กำลังทำอยู
1: ่กำลังทำ
0: กำลังทุบ กำลังทำใหม่อยู่
1: เกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้ว

0: ือบเสร็จแล้ว
1: ปี65นี่เกือบเสร็จแล้ว
0: โอเคแสดงว่าเรามีที
1: ่ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในเวลานั้นประมาณสักควอเตอร์ที่3มั้งที่เพื่อเตรียมรับไอ้เอฟการประชุมเอเปก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ในปี65โอเค
1: แล้วก็ประเมินดูแล้วว่าพอดีเรามีไอ้ศูนย์ประชุมแห่งชาติแห่งใหม
2: ่
1: มันไม่ใช่แห่งใหม่อันที่ปรับปรุงใหม่แล้วที่มันใหญ่กว่าเดิมประมาณ5เท่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราก็คิดว่า
0: ทุกของเก่าทิ้ง
1: ทุกของเก่าทิ้งแล้วก็ทำ
0: จัดใหม่จัดโอเค
1: ทีนี้
2: เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเป็น
0: เรายื่น
1: ผมก็บอกทางสตาฟเราบอกว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้เวลาเรายื่นข้อเสนอไปมีเอกสารอะไรบ้างที่เขาต้องการต้องทำให้ครบนะอย่าให้ตกหล่นเป็นอันขาด
0: okay.
1: อย่าให้เขาตัดสินว่าเอกสารเราไม่พร้อม
0: โอเคอ
1: ย่าง
0: น
1: ี้เราไม่พร้อม
0: คือเ
1: ม
0: ื่อเขาเราจะไปประมูลอะไรนะ
1: จะไปประมูลอะไรต้องพร้อม
0: qualification ต้องให้ครบถ้วน
1: ฮะก็ทุกอย่างก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็เดือนประมาณเดือนกันยาเขาก็บอกว่าเราผ่านการคัดเลือกรอบแรก
2: ค่ะ
0: โอ้
1: รอบแรกหมายว่า
0: ไม่ตอนนั้นเรารู้ไหมว่ามีใครสนใจ
1: ก็รู้ฮะก็มีคนสนใจอยู่อีก4ประเทศ
0: ก็
1: มีกรีซกาตาร์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส
0: ์โอ้นี่ขายใหญ่ทั้งนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ขายใหญ่ทั้งนั้นนะคือ Gulf State นี่มีอยู่4ประเทศได้3ประเทศแล้วก็กรีซอีกประเทศนึงที่อยู่ในยุโรป
0: กรีซก็เพิ่งจะผ่านวิกฤตมาก็คงอยากจะจัดประชุม
1: อันนี้ก็อยู่ในข้อวิเคราะห์ของคณะทำงานของ IMF กับ World Bank ที่เขาวิเคราะห์ว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละประเทศนั้นมีอะไรบ้าง
0: อันนี้คือผ่าน
1: ก็เนี่ยประเด็นเรื่องของวิกฤต
0: วิกฤตของกรีซที่เขาแก้ไขปรับปรุง World Bank เข้าไปช่วย IMF เข้าไปช่วยคราวนี้ไอ้3ประเทศที่มีซาอุดิอาระเบียกาตาร์แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยทางตะวันออกกลางน่าจะกำลังพุ่งนะผมดู
1: โอ้เขาเป็นเจ้าภาพหลายอย่างเลยกาตาร์ก็เป็นเจ้าภาพของฟุตบอลโลกแล้วก็ความพร้อมทางด้านการเงินของเขานี่พร้อมมากกว่าเราเยอะในแง่นั้นแล้วก็เขาก็อยากจะเป็นเพราะว่าโดยเฉพาะทางซาอุดิอาระเบียนะครับก็ผมก็มีโอกาสเจอเขาเจอรัฐมนตรีคลังของซาอุดิอาระเบีย
0: คุยกัน
1: ตะกี้เล่าข้ามไปนิด
0: เชิญเชิญเชิญ
1: พอกันยานะฮะเขาก็บอกว่าเขาจะส่งทีมมาสำรวจความพร้อมของสถานที
0: ่ในบ้านเรา
1: โอเคนะครับพอเดือนเราก็จัดให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับทางสสคทางกระทรวงการคลังทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสสปนด้วยจัดให้ดูสถานที่ประชุมผ่านแหละเพราะว่ามัน5เท่าอ่ะ5เท่าของ
0: ครั้งที่แล้ว
1: ของครั้งที่แล้วอันที่2คือระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเรื่องการเดินทางเรื่องการเดินทางเราก็พร้อมมากกว่านะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของจำนวนโรงแรมที่พัก
0: โอเค
1: ซึ่งเมื่อเทียบกับปี2534แล้วมันมีมากกว่าเดิมเยอะเลย
0: พวกนี้มันต้อง5ดาวทั้งนั้นใช่มั้ย
1: 5ดาว
0: อย่าง4ดาว
1: ถึง5ดาวประมาณนี
0: ้
1: นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการประชุมครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีคลังแล้วก็ทางผู้ว่าการธนาคารกลางเนี่ย190ประเทศ
2: ค่ะ
1: ก็190คูณ2แล้วบวก
0: เขาจะมาเกือบทุกคนเลยมั้ย
1: โดย
0: แอนนูมีติ้งเนี่ย
1: คีย์เดทเนี่ยคือวันที่สำคัญก็คือวันเพนเดอรี
0: ่โอเคที่เป็นห้องใหญ่นะ
1: ทั้งนี้ก็จะเป็นวันที่16เป็นวันที่16
0: พวกนี้จะมาคือเขาก่อนหน้านี้จะมีอะไรไม่รู้แต่วันที่16ตุลาเนี่ยที่เดี๋ยวเราจะคุยของกันเนี่ยพวกที่เป็นรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการที่จะไปนั่งแล้วก็มีป้ายบอกมาจากประเทศไหนเหมือนตอนที่เราเห็นในวอชิงตันดีซีเนี่ยจะมากันเกือบครบเลยไหม
1: ครบ
0: อย่างน้อยเป็นร้อยนะ
1: ผมว่าเกือบ190อ่ะเกือบ190ส่วนใหญ่ก็จะมาบางคนก็จะมาก่อนหน้าเพราะว่ามีสัมมนามีการ
0: บางทีเขาเชิญมาต่างหาก
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มันตั้งแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยคงเริ่มมาผมว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็เริ่มมากันแล้วแล้วก็มาดูลาดเราจะไปประชุมตรงไหนต้องสร้างนี่แต่ละคนที่มาปกติอย่างท่านไปประชุมเน
2: ี่
0: ยผู้ว่าการแบงค์ชาติกับรัฐมนตรีคลังเนี่ยมันต้องมีผู้ติดตามคนประสานงานอีกประมาณสัก
1: ก็แล้วแต่ครับบางประเทศก็ไปกัน 10-20 คนประมาณนี้แหละ
0: หลักๆก็คือประมาณ 10-20
1: คน
2: อันนี้บรรยากาศและกิจกรรมที่เราจะได้เห็นแต่ที่ท่านเล่า
0: ให้ฟัง
1: เดี๋ยวยังไม่จบเลย
0: รู้ดิเดี๋ยวสิ
2: เพื่อนเจอกันก็อย่างนี้นะ
0: ไม่ที่กำลังถามต่อคือว่าพอปี66ใช่ไหมหลังจากที่ผ่านรอบแรกแล้วเราผ่านประกวดรอบแรกแล้วมี4ประเทศไอ้ตรงนี้ต้องลุ้นแล้วนะปี66อ่ะคราวนี้ยังไงต่อครับ
1: ก็ตะกี้เล่าไปถึงเดือน
0: ธันวาเขาแจ้งมาแล้ว
1: กันยาเขาแจ้งมาว่าผ่าน5ประเทศน
2: ะ
1: แล้วก็เดือนธันวาเขาจะมาสำรวจสถานที่ก็เราก็เข้ามาแล้วก็ต้อนรับเขาอย่างดีแล้วก็พาไปชมทานอาหารดูระบบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร

0: แล้วก็พอเดือนธันวาเดือนธันวาใช่ไหมครับเดือนมกราผมไปประชุมที่ดาวอสก็ได้ถึงได้เจอรัฐมนตรีคลังของซาอุดิอาระเบียก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบอกว่าอยู่ก็สมัครเราก็สมัคร
1: โอเคเ
0: พราะฉะนั้นช่วยกันเตรียมข้อมูลให้ดีนะข้อมูลให้ดีนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: รถของกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตไอ้พวกนั้นกรีซ
0: ก็เขาอยู่ในกัลฟ์สเตทด้วยกันเขาคงไปคุยกันเอง
1: เ
0: ขาคงไปคุยกันเอง
1: เขาก็คิดว่าเขาน่าจะได้ไหม
0: เขาก็ต้องเขาซึ่งต้องไปหาเสียงในกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกไง
1: เขาต้องไป
0: หาเสียงเพราะ UAE กับทางกาตาร์ใช่ไหมฮะซาอุดีเขาอยากได้เขาอยากได
1: ้ตัวหลักคือซาอุดีอาระเบีย
0: ซาอุดีอยากได้อยาก
1: ทาง World Bank IMF อาจจะอยากให้เป็นกรีซด้วยงานที่เขาทำมาก่อนหน้านี้โอเคอันนี้คราวนี้แหมต้องถามแบบนี้กรรมวิธีในการล็อบบี้มันดุเดือดไหมปี66อ่ะ
0: ก็จริงๆตอนพอมาเดือน
1: มกรา
0: ประชุมที่ดาวอสเดือนเมษาก็ไป
1: ประชุมสปริง
0: ประชุมที่สปริงมีตติ้งอีกทีหนึ่งนะฮะก็เราไม่ได้ทำอะไรที่หาเสียงแบบโอ้โหกระทึกครึกโครมไม่มีเพียงแต่ว่าได้พูดคุยกับทางระดับไวซ์เพรสิเดนต์เขาร
1: องประธาน
0: นะว่าเรามีความพร้อมนะมีความพร้อมแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายนี่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย
1: okay. อ
0: ีกครั้งหนึ่ง
1: uh-huh.
0: หลังจาก35ปีผ่านไป
1: okay.
0: ผ่านไปว่าการพัฒนาของประเทศไทยนั้นเราพัฒนาไปถึงไหน okay. ไปถึงไหน
1: uh-huh.
0: และมีความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างไร uh-huh. นะครับโอเคละในช่วงระหว่าง35ปีมันอาจจะมีทั้งช่วงชัชวาลอาจจะมีช่วงที่เจอวิกฤตบ้างอะไรพวกนี้มันก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยถูกมองว่ามีการความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆออกมาได
1: ้
0: นี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้เขาได้เห็นว่าประสบการณ์ของประเทศไทยนั้นเป็นยังไง
1: ตัดเข้ามาวันที่เขาตัดสินว่าโอเคเราจะจัดประชุมประเทศไทย
0: ทีนี้เป็นเรื่องของการโหวตละเป็นเรื่องของการโหวตของกลุ่มเขาเรียกเป็น executive director ของแต่ละกลุ่ม
1: คณะกรรมการบริหารโอเค
0: คณะกรรมการบริหารที่จะมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศต่างๆใช่ไหมฮะอย่างกลุ่มของเราก็จะเป็นกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บวกกับบางประเทศในเอเชียใต้ก็เป็นกลุ่มหนึ่ง
1: ไอ้คณะกรรมการบริหารของธนาคารโลก IMF เนี่ยมันสักกี่คน
0: โอ้ก็
1: Executive Director เท่าที่ผมทราบ
0: ผมจำตัวเลขไม่ได้ฮะแต่ว่าทั้งหมดก็191ประเทศอะแต่ว่า
1: ก็จะในคณะนี่จะมีกี่คนอีก
0: กลุ่ม
1: เป็นกลุ่มๆ
0: เพราะเราก็ต้องไปหาเสียงกับกลุ่มนี้เราก็หาเสียงในกลุ่มเราก่อน
1: okay.
0: แต่ก็ได้แรงสนับสนุนจากสถานทูตไทยด้วยที่ท่านเขาจะรู้จักคนที่อยู่ที่ World Bank คือโดยปกติผู้กรรมการบริหารพวกนี้จะมีออฟฟิศอยู่ที่ธนาคารโลกที่ DC okay. ของเราก็เหมือนกันพอถึงรอบเราหมุนมาเนี่ยเราก็ส่งคนไปนั่งที่นั่น
1: เรามีกรรมการบริหารอยู่ด้วย
0: ก็จะมีก็จะช่วยกันล็อบบี้พวกนี้นะครับ
1: okay.
0: นอกจากนั้นก็จะเวลาประชุม Spring Meeting หรือประชุม Annual Meetingเราก็จะมีการไปนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปเสนอในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆไปแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความพร้อมซึ่งก็เป็นปี2566พอดีที
1: ่ทั้งปีเลย
0: จริงๆเขาโหวตก่อนตอนที่ผมไปเดือนเมษานั้นก็กำลังจะโหวต
1: กำลังจะโหวตนะครับการตัดสินว่าจะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสำหรับปี2569เนี่ยเกิดขึ้นในปี2566
0: ประมาณเดือนเมษาพฤษภาประมาณนั้นฮะแล้วก็สุดผู้ที่ต้องตัดสินใจคือสภาผู้ว่าการ
1: สภาผู้ว่าการธนาคารโลกกัฟเวอร์เนอร์เนาะ
0: กัฟเวอร์เนอร์กัฟเวอร์เนอร์ก็หลังจากนั้นก็ไปประกาศที่เป็นทางการที่มาราเกสที่มาราเกสที่โมร็อกโก
1: อันนี้คือการประชุมของเขาตอนปลายปี2566
0: ครับใช่ครับ
1: เราก็รู้แล้วว่า2566เดือนตุลาอีก3ปีข้างหน้าเราต้องเป็นเจ้าภาพ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่
0: ยังเป็นอยู่ฮะไปจนถึงเดือนผมเป็นไปถึงเดือนกันยาถึงเดือนกันยาแต่ว่าที่มาราเกสไม่ได้ไปเพราะว่าพอดีกำลังจะออกจากตำแหน่งอยู่แล้วก็ทางเจ้าที่เขาก็ไปกัน
2: ค่ะเขาเลือกเราค่ะแต่ตรงนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างและที่สำคัญเหตุและผลที่เขาเลือกเรามันคืออะไรและสำหรับประเทศไทยเมื่อเราได้เป็นเจ้าภาพแบบนี้เราจะเล่าเรื่องราวอะไรให้ทั่วโลกได้รับทราบรับฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะ

0: ยาดมทูเวตราจนงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจลุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
1: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ

0: คุณ
1: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
2: อร่อย
1: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
6: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
11: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
14: เราคุยกับคณาคมกันต่อนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ตอนนั้นที่เขาเลือกเราเขาบอกเหตุผลไหมคะว่าทำไมเขาถึงเลือกไทยเป็นเจ้าภาพ
15: คืออย่างที่ผม เรียนสักครู่เนี่ยคือความพร้อมแน่นอน okay. เรียกว่าความพร้อมสองก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเพราะมีประสบการณ์จากการจัดครั้งแรกแล้วนะครับมีน้อยประเทศนะครับที่ได้จัดสองครั้งซ้ำสองครั้งเพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเขาเป็นจุดที่เขาตัดสินใจคือว่าผลของการพัฒนาเนี่ยจาก35ปีเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นเขาจริงๆเขารู้อยู่แล้วล่ะเพราะมันมีวิกฤตในการเงินในช่วงปี2540หลังจากที่เราประชุม34ปี2534ก็มีวิกฤตการเงิน2540แล้วก็มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อีกในปี2553นะครับแล้วก็มาปี2560อันเนี้ยเริ่มที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดละ
3: รอบใหม่
15: รอบใหม่นะครับแล้วก็มาจนถึงช่วงนี้ที่เราบอกว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้การกระตุ้นเศรษฐกิจหนทางเดียวที่พูดกันเยอะกันที่สุดก็คือเรื่องของการลงทุนเพราะนั้นเราก็มีการลงทุนในรอบที่สองของเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นในกทม.อย่างเงี้ยแผนในเรื่องของการรถไฟฟ้าทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เราเรียกว่าเป็น EEC มันก็เป็น New Growth Area ของเรา
3: เป็นส่วนต่อขยายจาก Eastern Seaboard เดิม
15: อันที่3ก็คือเรื่องของการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกคือเรื่องของ1ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล2ในเรื่องของ Climate Change เรื่องวิกฤตพลังงานครั้งที่2นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของ Aging Population คือเรื่องของ
3: ประชากรสูงอายุ
15: นะครับสิ่งเหล่านี้ต่างๆพวกนี้เนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันมาตลอดก็เป็นโมเดลของประเทศไทย
3: mm-hmm.
15: ซึ่งอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเรามีความยืดหยุ่นมากในการที่จะปรับตัวนะครับในแต่ละช่วงเวลาอันนั้นก็เป็นที่มาว่าเขาเห็นประเทศไทยเนี่ยว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นะครับ จะเร็วบ้างจะช้าบ้างในช่วงแต่ละช่วงก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันบอกว่าเราต้องอยู่บนการพัฒนาของประเทศนั้นต้องอยู่ในความสามารถของการปรับตัว
3: สำหรับธนาคารโลกเนี่ยการเป็นลูกค้าเขานะเพราะการเป็นคนไปกู้เงินเขาเนี่ยมันมีส่วนในการที่เขาจะสนใจเราด้วยหรือไม่เพราะเราแทบไม่ได้กู้จากเขาเลยทีนี
15: ้จริงในฐานะธนาคารก็อยากให้กู้อะแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าสภาพคล่องในประเทศของเราก็มีค่อนข้างเยอะเพราะประเทศเราจะบอกว่าเราขัดสนก็คงไม่ใช่เพราะมันมีเงินออมอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าจะเอามาใช้ในรูปแบบไหนแค่นั้นเองเพราะนโยบายของเราก็คือว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการใช้เงินในประเทศกู้เหมือนกันแต่กู้ในประเทศนะครับส่วนการกู้ต่างประเทศก็แล้วแต่ว่าแต่ละโครงการนั้นเป็นโครงการที่มันมีวัสดุนําเข้าหรือการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือไม
3: ่
15: นี่ก็เป็นเงื่อนไขอันนึง
3: เดี๋ยวผมกลับมาถามท่านนิดนึงแสดงว่าการประชุมเนี่ย

0: ธนาคารโลกของ IMF เนี่ยเขาก็มีอเจนดาที่เขาอยากบอกบรรดาสมาชิกผ่านการอภิปรายผ่านการพูดคุยเสวนาหลายเวทีอันนี้มันต้องมีแน่ของเขาปีนี้เขาเน้นไปทางไหนบ้าง
1: ผมคิดว่าในธีมของธนาคารโลก IMF ก็คงจะพูดถึง Resilient Economy คงจะพูดในเรื่องเศรษฐกิจที่มีความ
0: เด้งดึง
2: ใช่
0: แต่ว่าเด้งดึง
1: แต่ว่าสิ่งที่เห็นตรงกันผมคิดว่ามันเราพูดกันในหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีภายในประเทศเวทีระหว่างประเทศคือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร
0: ์
1: ซึ่งมีส่วนกำหนดให้ว่าแต่ละประเทศต้องมีการปรับตัวนะครับแต่ปรับตัวทางไหนนั้นก็ต้องหารือกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเพราะเราจะอาศัยที่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นนี่เป็นฐานการผลิตนี่คงไม่ได้ละนะครับก็ต้องมีความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงของฐานการผลิตนั้นอันที่สองก็เป็นเรื่องของ climate change เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมันนำมาสู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของการบริหารจัดการกับ
0: เรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะปล่อยออกมาอะไรพวกนี้
1: รวมทั้งในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆพวกนี้
0: มันจะมีประเด็นเฉพาะเรื่องการเงินแบบอย่างตอนนี้มีปัญหาเรื่องพันธบัตรเรื่องหนี้สูงอะไรพวกนี้มันต้องคุยกันด้วยไหม
1: ต้องคุยฮะเพราะอย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาเองเขาก็ต้องมีนโยบาย1นโยบายการเงินเรื่องดอกเบี้ยเศรษฐกิจคราวนี้ก็เขาคงจะมีการนำเสนออีโคโนมิกเอาท์ลุคคือแนวโน้มเศรษฐกิจของปีนี้ปีหน้าหรือใน5ปีข้างหน้า
0: ปกติแล้วคนทำประมาณการเศรษฐกิจจะเป็น IMF ทำ
1: โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำทั้ง2สถาบันนะฮะ แต่ว่าส่วนใหญ่คนจะใช้ของ IMF นี่ค่อนข้างเยอะ
0: เป็น World Economic Outlook
1: ครับ
0: ตามสำหรับการ Annual Meeting ส่วนของธนาคารโลกมันมักจะมีเป็นรายงานพิเศษเป็นวิจัยเป็นคำแนะนำเลยพวกนี้ก็มีประโยชน์นะ
1: มีฮะก็ของประเทศเราWorld Bank ที่อยู่ในประเทศเราก็มีการออก Economic Monitor เป็นประจำการอัปเดตในเรื่องของความมาตรการของรัฐหรือนโยบายของรัฐรวมทั้งในเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจเขาก็มีการออกเหมือนกันแต่ว่าอย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็จะมี1เขามองในแง่แนวโน้มของโลกซึ่งก็จะโยงไปถึงว่าแนวนโยบายการเงินในอนาคตควรจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงนะแต่ว่ามองถึงว่าอะไรที่มันยังเป็นจุดอ่อนที่เป็นบอททอนเน็กที่มันต้องแก้ไขเช่นเรื่องของการfinance ในพวก SME กับพวกที่เป็นสตาร์ท
0: อ
1: ัพหรือที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลอะไรพวกนี
2: ้
1: เขาก็จะบอกทิศทาง
0: ผมถามท่านตีอย่างนี้ถ้าเราดูย้อนไปเนี่ยบทบาทในการเฉพทิศทางโลกทางด้านเศรษฐกิจการเงินของธนาคารโลกกับของ IMF เนี่ยถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้มันยังมีพลังเหมือนเดิมไหม
1: ผมว่าถ้าเทียบกับ35ปีที่แล้วนะฮะเพราะว่าพลังอาจจะไม่มากเท่ากับช่วง35ก่อนหน้านั้นคือยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นตอนปี2534เนี่ยสเตทเมนต์ของหรือสุนทรพจน์ของท่านนายกเราในขณะนั้นเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อธนาคารโลกในเรื่องของการพัฒนาเพราะธนาคารโลกตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาประเทศในประโยคหนึ่งของท่านก็พูดถึงว่าการพัฒนาประเทศมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องตัวเลขไม่ใช่ต้องการตัว GDP สูงๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่อย่างเงี้ย
2: ในยุคสมัยท่าน
1: ในยุคสมัยตอนปี2534แต่ให้มองถึงว่าแล้วประชาชนหน้าตาดำๆของเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขไหมมีรายได้ไหมมีการกระจาย
0: ไม่น่าเชื่อนะเรื่องพวกนี
1: ้อย่าง
0: วันนี้ยังต้องพูดอยู่
1: ยังพูดกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการถามว่าทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เราบอกว่าของเราเนี่ยอยากจะไปเป็นประเทศที่ประเทศร่ำรวย
0: รายได้สูง
1: คือเราถูกจัดเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี2554แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่า growth หรืออัตราการเติบโตเศรษฐกิจของเราในปี3234ช่วงนั้นมันเกือบ 10% ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2% ซึ่งก็ไม่ต่างจากการคาดการณ์ของโลกเท่าไหร่ของโลกก็ประมาณ 2-3% ประมาณนี้แต่ขนาดนี้มันมีพลังมันไม่พอ
0: okay.
1: ไม่พอที่จะขยับรายได้โดยเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยให้มันสูงขึ้นมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้ก็ต้องทำทั้งสองด้านคือในฐานะธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหญ่ขนาดกลางสองนี่คือขนาดกลางขนาดเล็กสามคือในระดับล่างต้องดึงขึ้นมาทั้งหมดนะฮะ
0: ซึ่งไกด์ไลน์แล้วก็การประชุมเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะทำให้เราเกิดทางปัญญาที่จะคิดเรื่องพวกนี้ด้วย
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะแต่ทีนี้ผมคิดว่าในธีมของ World Bank IMF เที่ยวนี้

0: รือแม้แต่ของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยชัดเจนละที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดเรื่องของ New Horizon นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของผลิตภาพ
1: โอเค productivity
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า เราพัฒนามากน้อยแค่ไหน 2% นี่สามารถเพิ่มไปได้อีก 3.4% เนี่ยถ้าหากเรามีการพัฒนา
1: ศักยภาพ
0: คือประสิทธิภาพของคนนะฮะรวมซึ่งมันจะโยงไปถึงเรื่องของการศึ

0: การใช้ IoT ต่างๆพวกนี้มันจะช่วยเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราต้องหาคำตอบอีกอันนึงคือเมื่อเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเนี่ยถูกเทคโนโลยีมันใช้หมดแล้วคนจะไปไหนนี่ต้องปรับตัวต
2: ้
0: องปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในเรื่องของผลิตภาพอันนี้ก็โยงไปถึงว่า Human Capital ที่ตัวเลขแต่ให้ดูว่าการพัฒนาคนซึ่งแผนพัฒนาฉบับที่8 2540หลังจากวิกฤตเป็นต้นมาก็เกิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ครับ
0: ที่บอกให้ไม่เดินทางแบบสุดตู
2: ่
0: สุดตรงอันที่สองก็คือมาในเรื่องของการพัฒนาคนนะในแผนพัฒนาก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะคร
1: ับ
0: แต่นี้ก็แล้วแต่ยุคแต่สมัยเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมาก
2: คราวนี้เนี่ยมันจะมีสปีชของฝ่ายเราที่เป็นต้องฟังนะว่า
0: ต้องฟัง
1: ใช่ค่ะสุดท้ายค่ะปิดท้ายตรงนี้ค่ะอยากจะให้ท่านฝากทิ้งท้ายว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญคืออยากให้ท่านพูดฉายภาพให้เห็นหน่อยว่าทำไมเราในฐานะเจ้าภาพและเป็นประชาชนคนไทยด้วยต้องติดตามสำหรับงานนี้ค่ะ
0: ต้องติดตามเพราะว่างานนี้มันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งคือเมื่อคนมาเยี่ยมบ้านเราก็ต้องต้อนรับนะครับแต่สิ่งที่จะปรากฏออกไปสู่สายตาของชาวโลกทั้งหลายทั้ง190ประเทศเนี่ยคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยการประชุมอิชชูหรือประเด็นต่างๆที่มีการพูดคุยกันรวมทั้งในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยนั้นก็จะดึงมาในเรื่องของ
2: การ
0: ลงทุนจากต่างประเทศนะครับมีความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลการแนวทางการพัฒนาของประเทศที่มันสอดรับกับในเรื่องของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
1: ตัวเราเองอ
0: ันนี้จะดึงเป็นโอกาสของเราครับ
1: ตัวเราเองก็จะได้รู้ด้วยค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงทำธุรกิจยังไงนะคะเพื่อให้รู้เท่าทันทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆภายในโลกนี้ด้วยนะคะวันนี้กล่าวขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณท่านพิพากษาครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: หลานเขยแค้นจะเอารถจักรยานยนต์ไปขายแต่ถูกห้ามยกพวกมากราดยิงถล่มบ้านถล่มรถกว่า40นัดมีคนบาดเจ็บ1รายนักศึกษาพยาบาลสุดปวดใจถูกแฟนหนุ่มคบได้5เดือนทำร้ายร่างกายจนอ่วมเลือดอาบหน้าบอกเลิกไปหลายครั้งแต่ฝ่ายชายตามราวีย
1: ืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด
2: เอาถึงที่สุดค่ะเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรก
0: อุกอาจกลางเมืองพัทยา3คนร้ายบุกปล้นบ้านหรูใช้ปืนขู่กวาดเงินและนาฬิกาโรเล็กซ์บังคับโอนคริปโตเสียหายเกือบ30ล้านติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงฆ์และจามอนกิศวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะอังคารที่6ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันนรวรรณผดไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับข่าวแรกไปดูกันที่เรื่องจริงในสังคมไทยก่อนเลยคุณผู้ชมคุณนรวรรณเป็นญาติกันไม่ใช่ทุกบ้านที่จะสนิทกันนะครับผู้ชายคนนี้จะเอามอเตอร์ไซค์ของภรรยาไปขายปรากฏว่าถูกญาติของฝั่งภรรยานะครับห้ามไม่ให้เอาไปไปตามพวกวัยรุ่นมากระหน่ำยิงเข้าใส่คนในบ้านโดยไม่สนเลยครับว่าเป็นลุงป้านะอะไรตัวเองมีศักดิ์เป็นหลานเขยของบ้านนี
1: ้
0: พอไม่ให้รถไปตามพวกมายิงเลยครับ

0: โอ้โหนี่ไม่ได้เพลย์ซ้ำนะนี่คือยิงไปเรื่อยๆยิงเข้าไปในบ้านที่มีคนอยู่เนี่ยบ้านหลังเท่านี
1: ้
0: ข้างในเนี่ยมีคนอยู่ด้วยนะครับหลานเขยคนนี้มาด้วยความโมโหไปตามพวกที่เป็นวัยรุ่นมากระหน่ำยิงเข้าใส่บ้านญาติตัวเองนี่เองไม่ให้ลดค่าเหรอพวกเองอย่าอยู่เลยกระหน่ำไป50เกือบ50นัดมีคนถูกกระสุน1นายนะครับ1คนได้รับบาดเจ็บนะครับที่เกิดเหตุนะครับเจอนายฉัตรชัยอายุ37ปีถูกกระสุนยิงเข้าที่หลังเท้ากระสุนนี่ทะลุเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะเหตุเกิดที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับตอน 4:30 ที่ผ่านมาชาวบ้านตกอกตกใจนึกว่ายิงไล่นก
1: โอ้ใช่เพราะว่าสาดขนาดเนี้ยสาดกระสุนขนาดเนี้ย
0: ไม่คิดว่าจะเป็นการยิงใส่บ้านคนนะครับจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เนี่ยครับไปเก็บนะครับพบปลอกกระสุนพบร่องรอยกระสุนทั้งตัวบ้านทั้งรถกระบะที่จอดอยู่กระจกรถมอเตอร์ไซค์พลุนกระบะนี่พลุนเพราะถูกสาดยิงเข้าไปนะครับนอกจากนี้นะเจอปลอกกระสุนมากกว่า40ปลอกนะครับที่ตกอยู่ตามถนนหน้าบ้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะนี่คือมาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็จ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ยิงเข้าไปเลยมันจะไม่โดนใครได้ยังไงใช่ไหมเออนะบ้านก็ไม่ได้ใหญ
1: ่40 50นัดอ่ะ
0: ครับสอบถามนะครับฝั่งของผู้เสียหายนะฮะบอกว่าคนที่มายิงเนี่ยเป็นหลานเขยโอ้โหรู้จักกันดีก่อนที่จะมายิงเนี่ยนะครับมีเรื่องกันก่อนหลานเขยเนี่ยต้องการเอารถจักรยานยนต์ของภรรยาเนี่ยไปขายภรรยาไม่ยอมให้ก็เลยมีปากเสียงกันโต้เถียงกันเสียงดังนะครับจนกระทั่งกลางดึกหลานเขยไปตามพวกมากระบะ2คันเก๋งอีก1คัน
1: ค่ะ
0: นี่ครับจู่ๆพอมาจอดปุ๊บก็เอาปืนรัวยิงใส่บ้านเลยนะครับนี่แหละจนกระทั่งมีทั้งคนเจ็บมีทั้งทรัพย์สินเสียหายแล้วหลานเขยตัวดีก็หลบหนีออกจากบ้านไปครับ
2: เขาอาจจะรถเมียผมไปขาย
3: คันนี้
2: ไม่ใช่ครับเป็นคันฟีโน่ที่อยู่ที่บ้านนะ
3: เขาไปขายได้
2: ไ
3: ง
2: ไม่ได้ขายแต่ว่ามันขู่ว่ามันจะไปขายแล้วมันจะกลับบ้านเมียผมก็บอกว่าไปขายได้ไงรถดาวเป็นคนซื้อมันเป็นหลานเขยพี
3: ่แปลว่ารู้จักกัน
2: ใช่ที
3: ่มีปัญหา
2: คือไอ้ตัวเนี้ยไอ้คือต้นเรื่อง
3: เนี้ยรู้จัก
2: ใช่ครับ
4: รถมากี่คัน
3: วิน
4: สามสี่คันเลยหร
0: อเดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตามตัวนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่มาแล้วใครเป็นคนยิงเป็นหลานเขยยิงหรือมีเพื่อนร่วมอยู่ด้วยปังปังปังปังที่เนี้ยนะครับที่เราได้ยินกันเนี่ยก็ตอนนี้ตำรวจตามกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะติดตามตัวหลานเขยรายนี้กลับมาดำเนินคดีนะฮะส่วนที่พัทลุงนะครับตำรวจสภ.ควนขนุนนะครับจังหวัดพัทลุงไปตรวจสอบเหตุคนร้ายกราดยิงถล่มบ้านชาวบ้านเหมือนกันคุณอรวรรณนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหมู่2ตำบลตโนดด้วนนะครับพบว่าตัวบ้านนะฮะมีร่องรอยถูกกระสุนหลายจุดรถเก๋งที่จอดอยู่ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับและที่น่ากลัวคือในบ้านเนี่ยเขาอยู่กับลูกๆต้อง6คนนะมีเด็กอยู่ด้วยนะครับกำลังนอนหลับเลยนะมีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ20นัดนะครับที่พัทลุงนี่น้อยกว่าหน่อยน้อยกว่าชลบุรีลูกชายเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงปืนเนี่ยก็รีบออกมาดูเจอมอเตอร์ไซค์บิดหนีออกไปไม่รู้ว่าเป็นใครเขาว่าอย่างนั้นนะเจ้าของบ้านเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านบอกไม่รู้เพราะว่าไม่เคยไปมีเรื่องกับใครแต่ข้อมูลของตำรวจนะครับบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแหละน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยคือตัวนายรังสรรค์เนี่ยนะฮะเพราะตำรวจไปได้ข้อมูลว่าตัวรังสรรค์เนี่ยมีความเชื่อมโยงข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมีประวัติถูกจับเรื่องยาเสพติดมาหลายครั้งบ้านหลังนี้ที่ถูกยิงเนี่ยก็เคยถูกบุกตรวจค้นมาแล้วน่าจะมีเรื่องโกรธเคืองกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยกันนะฮะมีการด่าทอมีการท้าทายกันด้วยผิดใจกันเรื่องยาหรือเปล่าหักกันเรื่องยาหรือเปล่าตำรวจบอกอาจจะมีการติดค้างค่ายาเสพติดหรือไม่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูแต่ตอนนี้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของ

0: ยาเสพติดนะครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุความรุนแรงแต่เป็นความรุนแรงที่เป็นเรื่องราวของความรักแต่ผู้ชายอ
0: ่
1: ะคือผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงตลอดที่คบกันทีเนี้ยน้องที่เป็นนักศึกษาพยาบาลนะคะเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วคือตลอดระยะเวลาที่คบกันน่ะถูกทำร้ายร่างกายตลอดเขาขอเลิกไงแต่ผู้ชายราวีไม่เลิกค่ะนี่ตามมาทำร้ายร่างกายนะคะคือน้องบอกว่าน้องไม่ให้อภัยเพราะว่าคราวนี้มันหนักจริงๆคือตีเขาซะน่วมเลือดเนี่ยอาบเลยนะคะซึ่งทางน้องพัทเนี่ยเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะก็นำหลักฐานเลยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็นำแผลจากร่างกายเนี่ยเข้าไปร้องเรียนนะคะคือเขาบอกว่าเขาถูกแฟนหนุ่มเนี่ยที่ชื่อว่านายแคปเนี่ยทำงานเป็นคนเก็บเงินกู้นอกระบบแบบรายวันเนี่ยนะคะทำร้ายร่างกายนี่แผลของน้องแบบนี้เลยนะคะเป็นร่องรอยหลักฐานคือน้องพัทบอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณ3 ทุ่มของวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาหน้าหอพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานีดูสภาพสิคุณจามนเลือดไหลออกปากอะถูกต่อยนะคะนี่น้องผู้หญิงนะคะ
0: ที่โดนแฟนกันทำอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: คือน้องเล่าให้ฟังแบบนี้น้องบอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็คบหากันมาประมาณ5 เดือนแต่ที่ผ่านมานะน้องบอกว่าน้องพยายามที่จะบอกเลิกหลายครั้งแล้วแหละเนื่องจากว่าฝ่ายชายอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้
0: รุนแรง
1: รุนแรงอ่ะชอบทำร้ายร่างกายอ่ะน้องบอกว่าน้องอ่ะเคยถูกทำร้ายหนักมาแล้ว2 ครั้งนะครั้งแรกอ่ะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น3 ตุลาคมนี่แหละน้องบอกคือโดนแค่2 ครั้งอ่ะมันหนักหนาสาหัสกับน้องมากน้องทนไม่ไหวแล้วบอกเลิกดีกว่าแต่น้องบอกว่าคือช่วงนั้นน่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดอ่ะน้องบอกคือน้องอ่ะไปฝึกงานที่ต่างอำเภ
0: อ
1: ก็เลยไม่ได้ติดต่อกับฝ่ายชายมา2 สัปดาห์กระทั่งวันที่เกิดเหตุน้องก็กลับมาที่หอพักของเพื่อน
0: ค
1: ือก็ไม่ทราบว่าฝ่ายชายอ่ะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองอ่ะกลับมาแล้วช่วงที่เขาออกจากห้องไปทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนลืมล็อกกุญแจค่ะฝ่ายชายเลยเข้ามาในห้องได้เนี่ยในหอเนี้ยเข้ามาในห้องของน้องเลยเพราะว่าเพื่อนลืมล็อกประตูแล้วก็เอา iPad ของน้องเนี่ยออกไปด้วยแล้วก็ทิ้งข้อความในลักษณะที่ว่าถ้าอยากได้ iPad คืนอ่ะให้โทรหาเดี๋ยวนี
0: ้
1: น้องก็เลยบอกว่าก็เลยตัดสินใจโทรหาฝ่ายชายปรากฏว่าไม่ถึง5 นาทีนี่ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาที่หอแล้วค่ะพยายามที่จะมาพูดคุยกับน้องที่ห้องแต่น้องบอกว่าน้องเกรงว่ามาครั้งเนี้ยจะมาทำร้ายอีกไงก็เลยไม่ยอมก็เลยออกไปคุยกันบริเวณนอกหอพักก็มีเพื่อนอ่ะออกไปด้วยนะแล้วระหว่างที่พูดคุยผู้ชายพยายามที่จะหลบเนี่ยนะเห็นไหมตามลูกศรอ่ะให้เข้าไปในที่มืดให้มันหลบมุมกล้องวงจรอ่ะกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้ไงพยายามแบบเฮ้ยเข้ามาคุยกันตรงซอกดีกว่าแล้วฝ่ายชายอ่ะก็เอา iPad เปิดมาแล้วให้ดูภาพอะไรบางอย่างซึ่งน้องไม่ได้บอกว่าให้ดูภาพอะไรแต่หลังจากดูภาพนั้นก็เกิดมีปากเสียงกันผู้ชายลงมือตบหน้าน้องดึงผมน้องนี่ๆแบบนี้เลยกระชากผมเตะเขาที่ใบหน้าศีรษะ
0: ขนาดมีเพื่อนอยู่ด้วยใช่ไหม
1: มีเพื่อนอยู่ด้วย1 คนนะคุณจามอนฝ่ายชายเนี่ยกระทำรุนแรงแบบนี้เลยเพื่อนเข้าไปช่วยแล้วแต่เพื่อนอ่ะก็ช่วยไว้ไม่ได้อ่ะค่ะปรากฏว่าเนี่ยที่เห็นในสภาพอ่ะตบน้องจนเลือดไหลกบปากอ่ะในสภาพแบบนั้นเลยนะคะแล้ววิ่งแล้วเพื่อนอ่ะก็เลยพยายามวิ่งไปช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านคือน้องบอกว่าเรื่องนี้น้องไม่ให้อภัยผู้ชายคนนี้นะคะจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
2: คบกันมานานขนาดไหนแล้ว
3: 5 เดือนค่ะ
2: เพิ่งคบกัน5 เดือน
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็จะบอกเลิกเขาแล้ว
3: ค่ะบอกเลิกมาประมาณตลอด 2-3 เดือนค่ะพอบอกเลิกก็ไม่ยอมเลิกก็มาตามที่หนูไม่ย้ายออกจากหอนั้นเพราะว่าหนูคิดว่าไปฝึกงานก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วก็จะเรียนจบแล้วค่ะเตะแล้วหนูก็วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งไปขอความช่วยเหลืออยู่บ้านข้างๆแล้วก็เลยชกเข้าแล้วก็วิ่งตามไปดึงหนูไว้ค่ะแล้วก็ชกชกเข้าน่ะ
2: อาบเลยค
3: รา
2: วน
3: ี้ใช่ค่ะ
2: ถ้าเขามาขอโทษยกโทษไหม
3: ไม่ค่ะ
2: ขอโทษนะถอนแจ้งความให้เขาเถิด
3: ไม่ค่ะ
2: ยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด
3: เอาถึงที่สุดค่ะเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรก
0: โอ้โหนะฮะนี่รุนแรงมาก
1: มากขนาดเพิ่งคบกันนะคะ
0: นะฮะพาไปดูความเดือดร้อนของชาวสตูลหน่อยนะครับร้องทั้งศูนย์ดำรงธรรม

0: ร้องทั้งสื่อบ้านอยู่ติดกับแหล่งรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นตั้งแต่5โมงเย็นถึงตี4พวกนี้ไม่ไปไหนครับ
1: ค่ะ
0: จะมาจอดมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องคุยกันรวมกลุ่มกันอยู่ตรงเนี้ยถ้าอรวรรณข้างบ้านมีเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นมาเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เสียงก็ต้องดังเลย
1: ใช่
0: นะ
1: เขาลำคาญอ่ะ
0: แค่คุยกันตะโกนคุยกันเนี่ยก็ดังอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: สักพักบิดเข้าบิดออกมันมันมากันอย่างเงี้ยทั้งคืน
1: โ
0: หทั้งคืนนะครับนี่ฮะชาวบ้านชุมชนตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลนะครับร้องศูนย์ดำรงธรรมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการหน่อยแจ้งตำรวจพอตำรวจมาพวกนี้ก็หนีไปพอตำรวจกลับมาทำไมเออเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นปีแล้วนะครับ
1: เป็นปี
0: เด็กวัยรุ่นตั้งแต่12นะฮะไปจนถึง25จะมามั่วสุมกันตรงนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารกินเล่นนะครับแห่งหนึ่งนะฮะอยู่บริเวณริมคลองบำบัดนะครับทางเข้าตลาดสดนะฮะของเทศบาลเมืองสตูลนะฮะริมคลองบำบังนะครับนี่นะเนี่ยตรงเนี้ยมาจอดอยู่ตรงเนี้ยเช้าๆก็ดูสงบดีแต่พอ5โมงไปแล้วเนี่ยเริ่มมากันละเหมือนเขาเป็นที่เป็นแหล่งรวมอ่ะ
1: เ
0: ป็นแหล่งรวมแล้วตึกแถวแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขานอนอยู่เนี่ยนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับเพราะนอกจากเบิ้ลเครื่องแล้วขี่รถซิ่งแล้วบางทีมันเล่นดนตรีร้องรำนำเพลง
1: สนุกสนานแต่คนจะหลับจะนอน
0: คนจะหลับจะนอนตอนนี้ก็มาร้องเพลงอยู่เนี่ยเน่ๆนายแน่มากอยู่เนี่ยลั่นร้องลั่นซอยเลยนะครับจุดประทัดกันก็มี
1: ค
0: ือขนองนี่คือขนองมาจุดประทัดกันก็มีนะครับชาวบ้านทนแบบนี้มาทุกคืนตั้งแต่ช่วงปลายปี68นะฮะจนถึงล่าสุดเนี่ยบางคืนทนไม่ไหวนะพี่คนนี้บอกต้องออกไปนอนที่อื่นเลยอ่
1: ะ
0: แจ้งเทศบาลไปแล้วก็เงียบเคยเดินไปเตือนด้วยตัวเองโดนพวกเด็กพวกนี้ด่ากลับมารับหลังอีกเออเด็กเขาก็ไม่ได้กลัวไงวัยรุ่นไงอรวรรณ24-25พวกนี้เขาก็ใช่ไหมพร้อมมีเรื่องแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ไปว่าเขาฟังที่ไหนล่ะพวกเขาเยอะ
1: วัยรุ่นตอนปลายแล้วนะ24-25เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เทศบาลก็แล้วตำรวจก็แล้วไปเตือนด้วยตัวเองก็แล้วต้องทนในสภาพอดหลับอดนอนเครียดเขาบอกอายุก็มากแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรกับเด็กพวกนี้ด้วยนะครับก็เลยฝากผู้ปกครองถ้าเห็นคลิปนี้เขาบอกไม่รู้ทำไมผู้ปกครองพ่อแม่ไม่ห่วงลูกบ้างเหรอตีสองตีสามเนี่ยเขานั่งหน้าดำข้ามเครียดเนี่ยเขาไม่ได้นอนกันเนี่ยแต่พ่อแม่เนี่ยลูกไม่กลับบ้านไม่ห่วงมั้งเหรอ
1: ไม่เขารู้ไหมอ่ะพ่อแม่เขาอ่ะ
0: ว่าลูกโอ้ลูกหายไปตีสองตีสาม
1: หรือว่าหลับแล้วอม
0: เออพ่อแม่อาจจะหลับไปคุณหลับได้แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขานอนไม่หลับนะครับลองฟังกันดูฮะ
2: ตัวบุรีคนเข้าบ้านก็ตุ้นรถดีกีตาร์ร้องเพลงตบได้ต่อความรำคาญหนังมากพอตำรวจมาปั๊บเขาก็หายไปพอตำรวจไปเขาก็มาพอหลังน้ำท่วม9-10 เดือนแล้วที่ผมจนมาเป็นปีนี่นานจะท่วมเลย
0: ก็หลังจากศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสตูลรับเรื่องไว้แล้วเนี่ยนะครับเห็นบอกเดี๋ยวจะประสานแบบจริงจังละ ไปที่เทศบาลเมืองนะครับไปที่สภ.เมืองไปที่สาธารณสุขนะครับเอาทุกด้านเอากฎหมายทุกด้านอะไรนะมาจัดการดูสิเออดูซิว่าตั้งแต่คืนนี้เนี่ยจะแก้ได้ไหมเรื่องของร้านอาหารเนี่ยมันก็มีพวกพรบเนาะอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมต่างๆเหล่านี้เรื่องของเสียงเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นดนตรีกันเนี่ยมันได้ไหมยังไงเดือดร้อนเดือดร้อนหนัก
1: ใจชาวบ้านเขานอนไม่หลับอะค่ะ
0: ครับผม
1: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างคือเมื่อคืนแล้วก็ช่วงเช้าพื้นที่ผ่านมาหลายพื้นที่อ
0: ่
1: ะฝนกระหน่ำแล้วเทลงมายิ่งไปซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมคืออย่างในพื้นที่บ้านสร้างที่ปราจีนบุรีเนี่ยโอ้โหถนนทุกสายนี่ถูกตัดขาดนะคะแล้วห้ามรถสัญจรนี
0: ่
1: เป็นแบบนี้เลยค่ะคุณจามอนนี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีนะคะคือถนนถูกตัดขาดบ้านเรือนประชาชนคือน้ำเนี่ยก็เพิ่มระดับ ักสูงขึ้น
0: ค
1: ือถนนที่ถูกน้ำท่วมสูงอ่ะคุณจามอนเนี่ยบ้านเรือนประชาชนคือมีรายงานนะว่าเป็นถนนสาย3481ปราจีนบุรีบ้านขนาด
0: นะบ้านขนาด
1: บ้านขนาดค่ะรวมถึงถนนในหมู่บ้านทุกสายเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่
0: อง
1: แล้วน้ำอ่ะมันมาเติมไงในช่วงเมื่อคืนกับเมื่อช่วงเช้าคือเขาบอกว่าฝนตกหนักลงมาเลยอ่ะแถบ

0: ปลาจีนระยองเนี่ย3ชั่วโมงติดๆกันน้ำมันเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วเลยอะค่ะ
1: ใช่นี่คือตำบลบางแตนนะครับเขาบอกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำของ3แม่น้ำทั้งแม่น้ำปลาจีนแม่น้ำนครนายกแล้วก็แม่น้ำบางปะกงชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้ลำบากลำบนทีเดียวนะครับเดิมทีเนี่ยที่นี่เนี่ยมีศูนย์พักพิงนะครับมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผู้ประสบภัยเนี่ย200คนมาอยู่ที่นี
0: ่
1: ตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยต้องย้ายผู้ป่วยติดเตียงย้ายเด็กย้ายคนแก่นะครับออกจากพื้นที่ละ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขากำลังขาดเลยนะก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็ยารักษาโรคนะครับหลายคนตอนนี้อพยพออกจากอำเภอเลยอ่ะออกจากบ้านเลยก
0: ็
1: จะมีรถของพี่ๆทหารนี่แหละนะครับมาคอยรับส่งนะฮะโอ้บางคนเนี่ยต้องอุ้มเด็กที่แบบเพิ่งเกิดอ
0: ่ะ
1: นะฮะขึ้นรถทหารกันทุลักทุเล
0: ใช่คือถ้าแบบเนี้ยก็ต้องย้ายออกแล้วเนาะโดยเฉพาะเด็กอ่ะแพมเพิร์ดนมอ่ะคือขาดไม่ได้เลยไปดูอีกพื้นที่นึงนะคะที่ยังคงน่าห่วงค่ะคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่เขื่อนพระราม6นี่นะคะเพิ่มการระบายน้ำเป็น720ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็ชุมชนริมคลองเนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็พืชผลทางการเกษตรบ้านเรือนประชาชนหลายอำเภอได้รับผลกระทบคือวันนี้ทีมข่าวของเรานะคะเดินทางไปที่ตำบลลุมพลีค่ะที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแหละก็พบว่าชาวบ้านนะคะที่เลี้ยงวัวพันเลี้ยงวัวเนื้อเนี่ยพากันเร่งขนสัตว์นะคะขนวัวเนี่ยออกจากพื้นที่น้ำท่วมขึ้นมาเลี้ยงกันบนถนนแบบนี้เลยคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยปลอดภัยนะคะป้องกันไม่ให้วัวได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นคือถ้ารอให้ระดับน้ำมันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการขนย้ายโดยเฉพาะสัตว์ทำได้ยากนะคะก็เลยพากันขนขึ้นมาเลี้ยงกันบนถนนแบบนี้เลยคือไปถามคุณลุงรามเนี่ยนะคะชาวบ้านในพื้นที่คือคุณลุงบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เลี้ยงวัวเนี่ยเป็นอาชีพหลักเลยคือบริเวณที่เลี้ยงวัวเนี่ยถูกน้ำท่วมมาประมาณ10วันแล้วแล้วตอนนี้ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะระดับน้ำตอนนี้ท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรแล้วยังมีวัวที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ40ตัวนะรอเคลื่อนย้ายอยู่คือช่วงบ่ายที่ผ่านมาชาวบ้านก็มีการเตรียมเคลื่อนย้ายวัวออกจากพื้นที่อะค่ะเนื่องจากเกรงว่าถ้าระดับน้ำอะมันเพิ่มสูงจากเนี้ยคือคิดดูดิ50-60เซนติเมตรอะก็เท่าไหนเท่าเอวคุณจามอนไหม
1: ครับครับ
0: มันจะเคลื่อนย้ายลำบากมากกว่านี้ค่ะ
1: เออนะเออนะก็อาจจะมาเหนือเข่าขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้ก
0: ็
1: ท่วมวัวได
0: ้
1: อะท่วมวัวได้นะครับส่วนที่ลพบุรีตอนนี้ต้องเร่งกันช่วยขนย้ายผู้ป่วยขนย้ายข้าวของนะครับหนีน้ำท่วมนะครับนี่ฮะสภาพอำเภอบ้านมียังน่าห่วงนะคุณผู้ชมนะครับก่อนหน้านี้นะครับน้ำจากอำเภอโคกสำโรงไหลมารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อรอระบายลงสู่คลองชลประทานชัยนาทป่าสักน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับทางสำนักงานชลประทานที่10เร่งเดินเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การช่วยเหลือตอนนี้ก็มีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะครับจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่มาช่วยชาวบ้านนะครับเร่งย้ายผู้ป่วยติดเตียงก่อนเลยอันดับแรกเน
0: ี่ย
1: นะครับโอ้โหลำบากน่าดูนะรวมไปถึงขนย้ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงนะครับนะเนี่ยต้องเอาขึ้นที่สูงก่อนนะเพื่อความมั่นใจนะครับนะฮะส่วนที่ปทุมธานีฝนที่ตกหนักวันนี้นะครับส่งผลให้น้ำในคลองรังสิตขยะแตะไปที่2เมตร10เซนติเมตรแล้วครับบริเวณสะพานแดงจุดนี้นะครับที่ธัญบุรีปทุมธานีฝนตกลงมาตอนเที่ยงน้ำก็ขึ้นทันทีเลยนะครับนะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำลดลงไปประมาณเมตร90ละตอนนี้ขยับขึ้นมาที่2เมตร10เซนติเมตรนะครับทีมข่าวไปตรวจสอบที่บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรคลอง1นะครับก็เจอเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะกำลังปฏิบัติงานนะกำลังทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง40นิ้วเดิมทีมีแค่14นิ้วก็หวังว่าน้ำจะลดโดยเร็วนะ
0: ไปดูในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกันบ้างนะคะระดับน้ำก็เริ่มจะลดลงแต่ปัญหาคือกองขยะเต็มแนวหน้าบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมคือทุกครัวเรือนเนี่ยเขาก็จะนำขยะใช่ไหมมาไว้บริเวณหน้าบ้านของตัวเองแบบนี้ก็เลยทำให้มันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะคุณจามอนรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าโซฟาที่นอนก็ถูกนะ

0: ากองรวมกันอยู่หน้าบ้านแบบนี้คือทางคุณสุภจาวันที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยที่เขาถ่ายคลิปให้ดูแล้วเขาก็บอกกับนักข่าวนะเขาบอกว่าคือตัวของเขาอ่ะได้รับความเดือดร้อนนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านของตัวเองได้อ่ะเป็นเวลา3วันแล้วเนื่องจากว่าชาวบ้านบริเวณรอบๆนี่แหละนำขยะที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาทิ้งไว้หน้าบ้านของเขาอะค่ะทำให้ปิดกั้นทางเข้าออกไม่สามารถที่จะเปิดประตูแหวกเข้าไปได้เลยอะ
1: ชาวบ้านมาทิ้งบ้านนี
0: ้มาทิ้งคือทุกคนก็มันเต็มหน้าบ้านแล้วอะ
1: เป็นแนวรั้วมั้ง
0: ใช่เห็นเป็นแนวรั้วก็เลยเอามาวางไว้ทีนี้เธอบอกว่าเธอก็ไปบอกเพื่อนบ้านบางรายนะว่าขอหน่อยเธออย่าเอาของมาทิ้งหน้าบ้านแบบนี้เธอถูกว่าด้วยค่ะเธอบอกเฮ้ยทำไมไม่เสียสละเลยอ่ะ เห็นแก่ตัวจังเลยไม่เห็นใจส่วนรวมก็ถูกเพื่อนบ้านต่อว่านะคุณจามอนแล้วก็ประชดประชันเธอว่าถ้าไม่พอใจก็ไปซื้อบ้านอยู่บนเขาเลย
1: ลองฟังดูฮะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ยังมีคนมาทิ้งเพิ่มอยู่ถ้าพี่แพนกล้องไปก็จะเห็นมีคนมาทิ้งเพิ่มอยู่ตลอดเลยค่ะแม้ว่าเมื่อวานหนูอ่ะมานั่งเฝ้าตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยหนูมานั่งบอกว่าพี่คะมันไม่ใช่ที่ทิ้งขยะบางคนก็บอกว่าขอชิ้นเดียวบางคนก็บอกว่าเราจะให้เอาไปทิ้งตรงไหน
3: กลายเป็นหน้าที่เราที่ต้องมารับผิดชอบ
2: ใช่แล้วกลายเป็นว่าพอเราพูดอ่ะมันทำให้เราดูเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นใจเพื่อนบ้านทั้งที่ตอนนี้เพื่อนบ้านก็ไม่เห็นใจหนูเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันหนูบ้านหลังเดียวของทั้งซอยอ่ะที่เจอแบบเนี้ย
1: คือพอขยะเยอะๆคนก็อาจจะคิดว่าเป็นที่ทิ้งใช่ไหมคนอาจจะไม่รู้นะครับ
0: ก็เห็นใจอ่ะเธอบอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเก็บขยะออกให้หน่อย
1: ครับผมนะฮะก็กรมอุตุเขาบอกนะครับว่า 7-9 เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเร่งระบายน้ำนะครับอุณหภูมิพรุ่งนี้ถึงวันที่9เนี่ย34องศาจะร้อนทั่วไทยไม่มีฝนเดี๋ยววันที่10ค่อยเจอกันนะครับรอดูแล้วกันช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะพาไปดูหน่อยนะครับบุกปล้นบ้านหรูกวาดทรัพย์สินไปเกือบ30ล้านประเทศไทยนะครับโหอุกอาจมากทำไมกล้าขนาดนี้เดี๋ยวมาดูครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
5: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
6: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี
6: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
6: สันไลเลมอนสูตรใหม
7: ่ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
11: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชชายวิพาคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
12: เครื่องบินทหารของกองทัพอากาศไนจีเรียซึ่งเดินทางจากเมืองเบนินมุ่งหน้าสู่กรุงลากอสเพื่อปฏิบัติภารกิจประจำวันประสบอุบัติเหตุตกในหนองน้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต32รายเป็นผู้โดยสาร25คน

คนและลูกเรืออีก7คนเกือบทั้งหมดเป็นทหารและบุคลากรในกองทัพอากาศทีมค้นหาและกู้ภัยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงฐานทัพเรือในพื้นที่เพื่อกู้ร่างผู้เสียชีวิตและเศษซากเครื่องบินที่จมอยู่ใต้หนองน้ำซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุทางอากาศของกองทัพที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีของไนจีเรียขณะที่ประธานาธิบดีไนจีเรียแสดงความเสียใจและสั่งลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศโฆษกทำเนียบเครมลินแถลงว่าทางการรัสเซียกำลังควบคุมสถานการณ์ภายหลังพนักงานห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยกลาโรคในไซบีเรียเสียชีวิตด้วยปอดบวมรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุท่ามกลางกระแสความกังวลว่าเธออาจได้รับเชื้อกลาโรคปอดหลังเกิดอุบัติเหตุหลอดตัวอย่างเชื้อแตกในห้องแลบพร้อมเรียกร้องประชาชนรับฟังเฉพาะแถลงการณ์อย่างเป็นทางการและอย่าหลงเชื่อข่าวลือขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าทางการรัสเซียสามารถระบุตัวและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตได้ครบทั้งหมดแล้วเชื่อว่ามีประมาณ200คนที่ถูกกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแสดงอาการเจ็บป่วยยืนยันความเสี่ยงต่อสาธารณะในวงกว้างยังอยู่ในระดับต่ำภาพถ่ายผ่านดาวเทียมแสดงให้เห็นเครื่องบินโจมตีและเครื่องบินฝึกแบบ K8 จำนวน8ลำพร้อมยานพาหนะสนับสนุนภาคพื้นดินอีกกว่า20คันอยู่ที่สนามบินบ้านเกินในแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวภายหลังศูนย์สนับสนุนและฝึกอบรมร่วมทางทหารจีนลาวร่วมกับสถาบันการบินมิตรภาพจีนลาวเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่สัปดาห์ก่อนศูนย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยฝึกอบรมทหารเสืออากาศหรือนักบินของกองทัพลาวโดยจะมีการบริหารจัดการและบำรุงรักษาร่วมกันระหว่าง2ประเทศนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่านี่ถือเป็นฐานทัพอากาศแห่งแรกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในต่างประเทศและอาจนับเป็นฐานทัพทหารเต็มรูปแบบแห่งแรกของจีนในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางการเนปาลประกาศยุติภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุอุทกภัยและดินถล่มครั้งรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตของจีนตั้งแต่วันที่26สิงหาคมโดยจากนี้จะเปลี่ยนเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูและบูรณะระบบสาธารณูปโภคภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเนปาลอย่างน้อย 1,455 รายมีผู้ได้รับการช่วยเหลือกว่า 13,800 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,285 คนทางการเนปาลประเมินว่าต้องใช้เงินทุนราว 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 168,000 ล้านบาทในการเยียวยาผู้ประสบภัยและซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดพร้อมเตรียมเร่งระบายน้ำจากทะเลสาบทานน้ำแข็ง4แห่งที่อยู่บนระดับความสูงเหนือน้ำทะเลเพื่อลดความเสี่ยงที่เขื่อนธรรมชาติจะแตกและสร้างความเสียหายซ้ำรอย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ช่วงตีสามครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับคนร้าย3คนบุกเข้าไปปล้นบ้านนะครับโหที่พัทยากวาดเงินไปทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะร่วมๆ30ล้านโรลงโรเล็กเอาไปหมดนะครับคือถ้าหมู่บ้านหรูอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักกันเราจะเข้าไปได้ไหม
2: ใช่
1: ไห
2: ม
1: เราจะเข้าไปได้ไหมนี่ฮะช่วงบ่ายวันนี้นะครับท่านพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับนำทีมตำรวจชุดสืบนะครับของทั้งภาค2ของทั้งชลบุรีไปติดตามความคืบหน้านะครับเหตุ3คนร้ายบุกปล้นทรัพย์บ้านของชายชาวต่างชาตินี่ฮะเขาบอกว่ามากัน3คนเขาเล่าให้ตำรวจฟังน
2: ะ
1: ตอนตี3ครึ่งนะครับคนร้ายเอาเงินสดไป150,000เอาโรเล็กไป3เรือนแถมยังบังคับให้ตัวเขาเนี่ยโอนคริปโตนะฮะโอนคริปโตไปให้กับกลุ่มคนร้าย
2: ค
1: ิดเป็นมูลค่า820,000ดอลลาร์หรืออีก27ล้านเขาต้องรู้เขาต้องรู้ว่านอกจากทรัพย์สินในบ้านแล้วเนี่ยเน
2: ี่
1: ยเจ้าของบ้านมีคริปโตด้วยนะครับเขาถูกจับบังคับไว้อยู่ในบ้านอาศัยจังหวะทีเผลอฮะนี่ฮะเจ้าของบ้านนะครับต่างชาติคนนี้น่าจะเป็นคนจีนด้วยกันหลบหนีออกมาแจ้งความที่สภ.หนองปลือนะฮะจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นนะครับตำรวจบอกว่าเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยทั้ง3รายเนี่ยน่าจะเป็นชาวจีนด้วยกันนะครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะรวมไปถึงรอการยืนยันรอพยานหลักฐานเพิ่มเติมประสานกับทางตม.ประสานพท.นะครับเพื่อตรวจสอบนะฮะพยานหลักฐานหานิติวิทยาศาสตร์เก็บข้อมูลต่างๆนะครับรวมไปถึงข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศของ3บุคคลต้องสงสัยตอนนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการเนี่ยพอที่จะรู้เบาะแสแล
2: ้
1: วเหลือเส้นทางการหลบหนีหาความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ตามจับกุมตัวนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบรายงานให้ทราบคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นคดีที่อุกอาจพอสมควรนะครับเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบด้วยนะครับเส้นทางการเงินเส้นทางทรัพย์สินที่โอนไปเนี่ย27ล้านนะคริปโตเนี่ยนะฮะ
2: ท
1: ุกที่โอนออกไปเนี่ยดูซิว่าจะตามได้ยีได้มากขนาดไหนสำหรับข้อมูลตรงนี
2: ้
1: นะครับโอ้โหนี่ฮะก็หลักๆแล้วเอาตัวเจ้าของบ้านนี่แหละนะครับว่าสงสัยใครมาสอบก่อนนะว่าเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะครับ
2: ไปที่จังหวัดชุมพรนะคะพบศพปริศนาค่ะลอยมาติดที่บริเวณท่าเรือประมงนะคะปรากฏว่าพอพบร่องรอยบาดแผลเนี่ยถูกแทงนะคะเข้าที่หลังเป็นเหล็กเสียบแล้วก็ถูกปาดคอตอนนี้ตำรวจกำลังหาอยู่ว่าศพที่ลอยมาเนี่ยเป็นใครนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสภ.ปากน้ำชุมพรพร้อมด้วยทีมชนสูตรแล้วก็กู้ภัยค่ะเข้าตรวจสอบหลังจากที่พบร่างนะคะคือลอยมาติดคือทางตำรวจเนี่ยคาดว่าน่าจะถูกฆาตกรร
1: ม
2: คือศพลอยมาติดอยู่ที่คลองตะเภาบริเวณท่าเทียบเรือประมงที่ปากน้ำชุมพรคือที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพศชายแต่ยังไม่ทราบชื่อไม่ทราบสัญชาตินะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยนำร่างขึ้นมาจากน้ำเพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยบาดคือพบร่องรอยบาดแผลหลายแห่งบริเวณลำคอใต้คางมีแผลชะกันคล้ายกับถูกปาดด้วยของมีคมแล้วที่บริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะถูกเหล็กสแตนเลสยาว 7-10 เซนติเมตรแทงเข้าไปด้านหลังรวมถึงที่ศีรษะก็มีบาดแผลหลายแห่งแล้วตามร่างของผู้เสียชีวิตนะคะพบรอยสักที่แขนขวาแล้วต้นคอด้านหลังตรวจสอบภายในกระเป๋ากางเกงของผู้เสียชีวิตก็พบไฟแช็ก1อันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแต่ยังไม่พบเอกสารสำคัญที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นใครตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลคือต้องค้นเข้าไปในโทรศัพท์มือถืออะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังกู้อยู่เพราะว่ามันเปียกน้ำอ่ะรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเร่งติดตามว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครแล้วเสียชีวิตจากสาเหตุใดทีนี้ไปถามพยานในพื้นที่ค่ะเ ขาอยู่ใกล้กับบริเวณจุดที่เห็นศพลอยมาเขาก็บอกว่าคือลูกน้องของเขาเนี่ยมาพบร่างนี้ลอยอยู่ในคลองก่อนจะมาบอกให้ตัวของพี่เขาเนี่ยมาช่วยตรวจสอบตอนแรกก็เข้าใจว่าคล้ายลูกมะพร้าวอ่ะลอยน้ำมาแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นร่างของคนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบทีนี้นะคะบริเวณท่าเรือเนี้ยเป็นท่าเรือประมงพาณิชย์คือมีเรือเนี่ยจอดอยู่หลายลำคือคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเกี่ยวข้องกับแรงงานที่อยู่บนเรือประมงไหมอันนี้พี่เขาคิดนะคนที่เห็นศพอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบติดตามกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่ามีบุคคลในพื้นที่ใครเนี่ยสูญหายไปไหมคือก็อาจจะสามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูอุบัติเหตุที่พัทลุงกันซะหน่อยคุณผู้ชมนะฮะมี

0: รถกระบะนะครับข้ามเลนไปประสานงากับรถ6ล้อมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายครับ
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ
5: ่
6: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
12: ถ้าพูดถึงกฎหมายจราจรบ้านเราเนี่ยคนไม่ค่อยกลัวว่าไหมอรวรรณถ้าต่างจังหวัดแล้วกลางคืนเนี่ยนะฮะการฝ่าไฟแดงเนี่ยดูจะเป็นเรื่องแบบ
13: ปกติน
12: ะแต่เนี่ยฮะพอฝ่าไฟแดงไปเกิดอุบัติเหตุแล้วคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอสัญญาณอยู
13: ่
12: รถเก๋งคันหนึ่งครับนี่ฮะประสานงากันเพราะว่ามีคันหนึ่งฝ่าไฟแดงมาพุ่งชนพุ่งชนใส่มอเตอร์ไซค์ที
13: ่จอดของเขาอยู่เฉยๆ
12: ใช่ที่จอดอยู่เฉย
13: ๆ
12: ปฏิบัติตามกฎแต่มีคันหนึ่งอะที่ฝ่าไฟแดงออกมานะครับพุ่งชนการส่งผลให้มีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้ตั้ง4รายถ้ารออีกไม่กี่วินาทีนี่มันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมเนี่ยเขาถึงบอกกฎหมายบ้านเราเนี่ยกฎหมายจราจรเนี่ยคนไม่ค่อยกลัวโอ้ถ้าเป็นต่างประเทศนี่โหการฝ่าไฟลงไฟแดงนี่ถือว่าหนักเลยนะ
13: หนักเลย
12: ถือว่าหนักเลย
13: ค่ะ
12: นี่นะฮะก็เหตุการณ์นี้นะครับส่งผลให้มีคนเจ็บไป4รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยนะครับตำรวจบอกว่านะยังไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดที่ฝ่าสัญญาณออกมาเป็นรถคันที่พุ่งตรงรถคันที่วิ่งมาชนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปไล่กล้องมุมอื่นๆดูนะว่าคันไหนที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟออกมาก่อนนะครับจนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่4แยกหนองตรุดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับพาไปดูที่พัทลุงกันบ้างพัทลุงเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2บาดเจ็บ6นะครับนะเหตุการณ์นี้ก็เกิดเพราะว่ามีกระบะนะครับโตโยต้านะครับพุ่งข้ามเลนไปพุ่งชนกับรถบรรทุก6ล
13: ้อ
12: นะฮะโอ้โหมีคนเจ็บ6รายแล้วก็เสียชีวิต2รายนะครับก็สอบถามเนี่ยนะฮะจากคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยรถกระบะเสียหลักข้ามเลนมาเป็นจังหวะที่รถขนส่งพัสดุ6ล้อเนี่ยนะครับเขาขับของเขามาทางตรงเบรกไม่ทันหรอกครับพุ่งเข้ามาขนาดนั้นโอ้โหเขาบอกท้ายกระบะเนี่ยมีเด็กมีผู้หญิงกระเด็นออกจากตัวรถนะครับจนมีผู้เสียชีวิต2รายอ่ะนี่ฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้

0: ตลอดเวลาอย่างที่เราเน้นย้ำนะคุณอรวรรณนะ
1: ค่ะ
0: นะครับต้องระมัดระวังนะฮะ
1: ส่วนที่มุกดาหารนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจพบตัวเกล็ดเขาเรียกว่าเกล็ดลิ่นคุณจอมบอลรู้จักไหม
0: คือตัวอะไร
1: เกล็ดลิ่นก็คือเป็นตัวนิ่มอะค่ะที่เป็นสัตว์คุ้มครองห้ามล่านะคะแต่ว่าคือคนน่ะก็ลักลอบขนเข้ามาเพราะเขาเชื่อว่าคือจะเป็นยาโดบอะยาอายุวัฒนะว่าแบบนั้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะเห็นตอนที่เขาขนลงมานี่3 ล้อนี่รับจ้างแบกอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอตัวเกล็ดลิ่นเนี่ยเขาขนมาจากรถทัวร์นะคะเอามาไว้ที่บขส.มุกดาหารปรากฏว่าพอคนขับรถ3ล้อรถตุ๊กๆขนออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเห็นนะคะว่ามันผิดสังเกตเป็นลังอะไรมาวางทิ้งไว้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่บขส.ค่ะเจอตัวเกล็ดลิ่นจำนวน2 ลังน้ำหนัก58 กิโลกรัมบริเวณที่บขส.มุกดาหารนะคะคือไปพบเนี่ยช่วงวันที่5 ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาเลยสงสัยว่าเนี่ยมันจะเป็นการลักลอบส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านไหมตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนเนี่ยนี่เกล็ดแบบเนี้ยเกล็ดของตัวนิ่มอะค่ะคือเขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีเคลาตินนะเยอะเคลาตินที่เขาเอาไว้บำรุงอะเยอะเลยตรงนี้เขาก็จะแบบใส่เป็นเกล็ดแบบนี้อะนะคะแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ทางสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบสัตว์ป่ามุกดาหารตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะคะเขาก็มีการควบคุมตัวคนขับรถโดยสารกรุงเทพมุกดาหารเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นคนขนเข้ามาตอนที่จอดรถส่งผู้โดยสารอยู่ที่ชานชาลานี่แหละเบื้องต้นนะทางด้านคนขับรถทัวร์เนี่ยเขาก็ยอมรับเพียงว่าเขารับจ้างขนส่งสินค้าเนี่ยจำนวน2 ลังอ่ะมาจริงแต่เขาไม่ทราบเลยว่าสินค้าที่มันบรรจุอยู่ภายในอ่ะเป็นสินค้าอะไรคือหลังจากที่เค้นสอบในตีเนี่ยเขาก็ยอมเปิดปากอีกครั้งเขารับสารภาพว่าเกล็ดลิ่นเหล่านี้ถูกรวบรวมจากในไทยแล้วก็นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียขนผ่านทางด่านทางใต้เนี่ยขนส่งกันมาเป็นทอดๆเลยนะเข้ามาจากนั้นก็จะมีนายใหญ่เนี่ยที่เป็นตัวบงการคอยสั่งการอยู่ในกรุงเทพเนี่ยให้เขานำตัวเกล็ดลิ่นเนี่ยนะคะขึ้นรถทัวร์หมอชิดมุกดาหารเดี๋ยวจะเตรียมส่งออกไปยังประเทศเวียดนามตอนนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวมาสอบเพิ่มเติมแล้วนะคะที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหารเดี๋ยวก็จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองมุกดาหารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะตัวเกล็ดลิ่นหรือตัวนิ่มเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามล่าและห้ามส่งออกและปัจจุบันน่ะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าคนน่ะล่ามาแล้วก็เอาเอกเกล็ดของเขาเนี่ยจะเอาไปทำเป็นยาโดป่ะค่ะอันนี้มันก็เป็นความเชื่อของคนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะ
0: ส่งขายเวียดนามเราเป็นทางผ่านแล้วก็รวบรวมกับเราด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับเกินไปไหมพิธีกรต่อยหุ่นยนต์ที่มาออกรายการน่ะคือตอนในรายการเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องสนุกแต่พอมาดูคลิปแล้วเนี่ยผู้คนเริ่มรับไม่ได้ว่าเฮ้ยมันรุนแรงไปเปล่าเดี๋ยวมาดูนะฮะ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: พิธีกรรายการทอล์คโชว์ที่ฝรั่งเศสนะครับนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยนะมาออกอากาศเขาก็คงอยากรู้ว่าAI มันจะเก่งกว่าคนได้ไงนะครับจู่ๆแกเอานวมมานะต่อยกับหุ่นยนต์เกิดอะไรขึ้นล่ะนี่ฮะซึ่งทางทีมงานเขาแจ้งว่าอย่าต่อยที่ศีรษะเพราะมันเป็นจุดควบคุมการทรงตัวแต่นี่ฮะ
1: แกไปต่อยหัวเลย
0: จะต่อยจริงจังนี
1: ่
0: คือในห้องส่งบรรยากาศใช่ไหมคนหัวเราะสนุกสนานแต่นี่ฮะต้องลากออกเลยนะต้องลากออกไปเลยอ่ะเนี่ยคลิปนี้เลยกลายเป็นไวรัลที่ฝรั่งเศสนะครับว่าพิธีกรคนนี้เนี่ยสนุกเกินกว่าเหตุหรือไม่นี่ต่อยน
1: ี่ก็ต่อยจริงจัง
0: เขาบอกอย่าต่อยหัวอย่าต่อยหัว
1: แล้วก็ไปต่อยที่หัวเลย
0: ต่อยหัวเลยต่อยที่ศีรษะเลยนี่ครับเจ้าหุ่นฮิวแมนนอยด์จริงๆเขามาทำให้ดูนะว่าเขาทดสอบในการทรงตัวเขาสามารถทำอะไรได้ทำนู่นทำนี่ได้ยังไงก็มาถึงพาร์ทการต่อยมวยก็เจอกับพิธีกรคนนี้เข้าไปโอ้โหเนี่ยพลวัตนี่ฮะ
1: ขนาดเขาเป็นหุ่นยนต์นะเราเห็นเขาเซไปโอ้โหไปโดนบันไดเรายังสงสารเลยอ่ะ
0: คอมเมนต์บอกว่ารอดูเหอะเดี๋ยวเขาไปเขียนโปรแกรมพัฒนากลับมาเอาคืนแน
1: ่เหรอ
0: กลับมาเอาคืน
1: พี่พิธีกรคนนี
0: ้AI กับมนุษย์ใครจะเก่งกว่ากันนี่นี่นะฮะนี
1: ่คือถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีหัวจิตหัวใจอ่ะเขาเป็นหุ่นยนต์อ่ะแต่ว่ามันเป็นภาพที่รุนแรงมากอ่ะที่ปรากฏต่อสายตาผู้คนน่ะนะคะ
0: ใช่ใช่อ่ะ
1: ส่วนลาท้ายข่าวคืนนี้ก็ยังคงเป็นหุ่นยนต์อยู่แต่เป็นหุ่นยนต์ปลาค่ะคุณผู้ชมคือหุ่นยนต์ปลาตัวนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะเขาจะทำหน้าที
0: ่หน้าตาน่ากลัวเหมือนหมูป่าไงไม่รู
1: ้เขาทำหน้าที่ไปตรวจตราใต้น้ำเนี่ยแบบเนี้ยเลย
0: ค
1: ือในทะเลสาบซีหูที่เมืองหางโจวประเทศจีนค่ะเขาก็ส่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ไปดูเลยว่าระบบนิเวศใต้น้ำเนี่ยเป็นยังไงปลอดภัยไหม
0: ครับผมลากันด้วยภาพนี้พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
4: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
5: โรงรถมืด
4: บ้านมืด
6: รอบสวนใช่ไหม
4: รอบสวนติดได้ทุกที
6: ่
4: น่า

0: ามีรั้วไก่ล้าวไก่
1: ใช่เป็นสวนตำร
2: ับคอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันสว่างไว้ก่อน
0: หรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
3: ื
0: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
2: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
0: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทุกที
2: ่
0: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย
2: ์แม่หลายบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
0: ็
2: คือเขาสว่างนาน
0: สว่างนาน
2: ใช
0: ่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
3: ้
0: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊
3: บ
0: ฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
3: มาดูกันสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าเห็นแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
0: ่
3: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะเราก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
3: ้
0: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
2: ้
0: ใช่สาธิตใช่ตัวนี้แผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
3: ครับผม
0: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
3: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
0: ไม่ช็อตตัวน
3: ี้นะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
0: มือไว้อย่าง
3: น
0: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ถูกกันนะคะ
3: สายไฟ
0: ก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวเพราะจ๋าแม่จ๋า
3: สายยาวมากนะ
0: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
2: คือยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง
0: ใช่ๆ
2: ไม่ต้องติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
0: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
3: โอ
0: ้
3: นี่ต้องบอกเลยนะฮะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ไปครับอีกทีนึงแรงมั้ย
0: แรงมากแรงมั้ย
3: เจ๋งงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อนเลยนะ
0: ใช่ใช
3: ่สุดยอด
0: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็ม
3: ๆ
0: โอเคไม่จ๋าแอมจ๋า
3: โอเคมากๆเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
3: วันนี้นะฮะได้กับสปอตไลท์นะครับโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
0: ใช่แล้ว
3: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยทุกคน

0: ธานีจากนั้นมีการขยายผลย้อนไปยังเส้นทางที่มาของเนื้อเดี๋ยวจะคุยกับทางตำรวจที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุยกับนี่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอย่างอาจารย์ออสจะมาให้คำแนะนำพูดถึงพิษภัยของสารตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าสารไซบูทามอนตอนนี้ทั้งสองอยู่ในห้องส่งกับผมแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบอย
0: ต้องถามทายช่วงต้นปีนี้แล้วล่ะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงฮะเรื่องราวของการไปตรวจครั้งนี้มันมีเบาะแสมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการสุ่มตรวจปกติของกรมปศุสัตว์กับตำรวจอยู่แล้วฮะ
1: คือในเรื่องนี้ปศุสัตว์เขาจะมีเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงเพื่อที่จะป้องกันเนื้อที่มีการผสมสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไปสู่ผู้บริโภ
0: ค
1: อยู่เป็นวาระของเขาอยู่แล้ว
0: ดังนั้นเนี่ยรอบในการสุ่มตรวจไป
1: ใช่ครับเราก็มีการคุยกันแล้วก็ทำงานร่วมกันมีการวางแผนกันว่าเราจะเริ่มดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเจอสารเล่นเนื้อแดงที่อยู่ในผสมของเนื
0: ้
1: อตรงนั้นที่เราเจอหลังจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบสอบถามข้อมูลนะครับผู้ที่เขียงที่ขายว่ามีเส้นทางของเนื้อเนี่ยมาจากไหน
0: ถามผู้กำกับนิดนึงวันนั้นตลาดบอกว่าเป็นตลาดใหญ่ในพื้นที
1: ่
0: มีแผงเนื้อแผงหมูแผงไก่เยอะไหมที่นั่น
1: ก็เป็นพื้นที่ที่มีการจัดสรรไว้เป็นแอเรียสำหรับเนื้อสดอย่างเงี้ยครับมีตลาดเป็นผักใช่ครับเนื้อสดผักสดก็คือมีการจัดสรรปันส่วนในการบริหารจัดการของตลาดเขา
0: คร
1: ับ
0: แล้วสุ่มตรวจทุกแผงเลยไหมที่ขายเนื้อขายไก่ขายหมู
1: เท่าที่เรามีการคือเราไม่ได้สุ่มตรวจเกือบทุกเราใช้คำว่าเกือบทุกแผงมาก
0: ครับเจอทั้งหมดกี่แผงฮะ
1: ที่เราเจอในวันนั้นเจอหนึ่งแผง
0: แผงเนื้อ
1: แผงเนื้อหนึ่งแผงครับ
0: เจอแค่แผงเนื้อด้วย
1: ครับอันนั้นเป็นแผงเนื้อเลยครับ
2: ตำรวจจับนี่ก็คือที่ตลาดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วต้นต่อเจอไหมครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ย้อนเช็คย้อนไปที่ต้นต่อจากจุดที่เจอนะครับเราก็เช็คย้อนกลับไปแล้วก็ตรงจุดที่เจอก็จะเป็นโรงฆ่าสัตว
0: ์
1: แบบนั้นนะครับ
0: แสดงว่าก็นับหนึ่งจากเขียง
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วเวลาตรวจนี่ก็คือมีกรมปศุสัตว์ช่วยตรวจให
1: ้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการตรวจเลยครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี
2: ้ก็จะเจอยาไอซาบูทามอล
1: ครับใช่ครับ
2: ตัวนึงก็คือตัวเคนบิวเทอรอลนะมี2ตัว
1: ครับฮะ
0: เอ๊ะวันนั้นที่เจอนี่เราต้องเข้าแลบไหมหรือว่าเราไปเทสหน้า
1: เทสหน้า
0: เราเห็นตรงนั้นเลยเหรอขึ้น
1: มันขึ้นครับก็คือเป็นการสุ่มตรวจโดยวิธีการของทางปศุสัตว์ที่เขาดำเนินการเขามีชุดตรวจสุ่มตัวอย่างเบื้องต้นก่อนหลังจากสุ่มตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดสินทันทีนะครับเขาจะมีการเช็ค
0: ด
1: ีเช็คละเอียดด
2: ีส่งเข้าแลบ
1: ใช่
2: เข้าแลบ
1: ใช่ใช่
0: แล้วยังไงพอเข้าแลบยืนยันผลยังเป็นทางการแล้วว่าสมมติแผง A เนี่ยขายเนื้อเน
1: ี่
0: ยมันมีสารเล่งเนื้อแดง
1: ครับ
0: ตำรวจวางแผนที่จะย้อนรอยไปยังโรงฆ่ายังฟาร์มยังไง
1: ตอนหลังจากที่เราเจอเนี่ยเราก็ย้อนแน่นอนครับมันก็เหมือนว่าจริงๆเราอยากหาต้นตอของสาเหตุไปกลายเป็นว่าพอไปเจอที่โรงฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์มีวัวอยู่20กว่าตัวในการสุ่มตรวจกลายเป็นว่าก็พบอยู่ในปัสสาวะของวัวอีก
0: วัวที่รอการเชือด
1: ถูกต้องครับ
0: ระหว่างที่กว่าจะตรวจเจออาจารย์อ๋อเชือดไปเท่าไหร่แล้วถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วรออยู่เจอทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับ
2: คือตัวซาบูทามอลเนี่ยมันเป็นยาเป็นยาที่เขาห้ามใช้ในการเล่งเนื้อแดงซาบูทามอลนะครับแล้วก็แคนบูเทอรอลเนี่ยเป็นยาที่จะทำให้เส้นเลือดมันขยายแล้วก็มันจะลดไขมันเวลาวัวใช้เนี่ยไขมันจะน้อยแล้วมันจะสร้างกล้ามเนื้อมันจะต่างจากโซเดียมไนไตรท์โซเดียมไนไตรท์เนี่ยเป็นสารที่ใส่ในอาหารเช่นพวกแหนมพวกอะไรเงี้ยเป็นสารผสมอาหารเพราะนั้นตอนนั้นมันจะเข้ากอง4ละอันนี้เข้ากอง2ปคบกอง2เนี่ยก็คือว่าปศุสัตว์ห้ามใช้ในวัวแล้วยากลุ่มเนี้ยมันเป็นเบต้าอะโกนิสก็คือเป็นการเร่งให้หลอดเลือดหัวใจมันโตแล้วก็คนก็โตด้วยนะถ้ามันปนเปื้อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยนะครับตัวซาบูทามอลเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีภาวะโรคหัวใจก็คือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
0: ถึงว่าเขาบอกว่าให้ระวังในกลุ่มคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
1: ครับใช่ใช่ครับ
0: ผู้กลับมาแล้วยังไงต่อพอเราไปตรวจที่โรงฆ่าไปเจอวัวอีก20กว่าตัวก็มีสารเล่นเนื้อแดงที่เอาไง
1: คราวนี้เราก็เลยตั้งธงละว่ามันมีมากกว่านี
0: ้ครับ
1: แน่ๆสอบถามว่าโรงเชือดนี้วัวมาอย่างไรจากไหนก็ได้รับข้อมูลทั้งที่แบบให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือ
0: เซลรู้อยู่แก่ใจ
1: ใช่
0: ไปตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเราก็
2: แสดงว่ารู้ว่ารับมาเป็นวัวขุนเนื้อแดง
1: ครับ
0: ครับ

0: ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกชี้แล้วก็ทำการสืบสวนเนี่ยไปอยู่ในโซนพื้นที่จังหวัดสุพรรณซะส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าไปทำการตรวจสอบอีกในหลายๆฟาร์ม
1: นี่เข้าฟาร์มแล้ว
0: เข้าฟาร์ม
1: เลยเถียงไปโรงฆ่าโรงฆ่าไปฟาร์ม
0: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปทั้งหมดรวมๆประมาณ14ครั้งหลังจากนั้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย14ครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ละจุดเนี่ยที่เราตรวจพบเนี่ยพบวัวที่มีการสุ่มตรวจ
1: ครับ
0: แล้วก็จากการสุ่มตรวจเนี่ยพบสารเล้งเนื้อแดงทั้งหมดเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบางฟาร์มเนี่ยไม่มีวัวแต่ไอการที่ไม่มีวัวมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาจำหน่ายเอาไปหมดแล้วแต่ก็จะมีอาหารที่เขาก็จะผลิตผสมเอาไว้จำหน่ายในพื้นที่ข้างเคียงแล้วก็ไว้ใช้เองด้วยจากการตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยก็มีการเก็บตัวอย่างไม่ว่าจากตัวอาหารสัตว
1: ์
0: นะครับรวมถึงเรื่องของเครื่องผลิตอาหารแต่ละจุดเนี่ยทั้ง14จุดอ่ะกลายเป็นว่าพบสารเด้งเนื้อแดงไซบูทามอนเนี่ยครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งอยู่ในที่บัวเครื่องผลิตอาหาร
1: ตกค้างอยู
0: ่อาหารใช่ครับ
1: โอ
0: ้ทั้งนั้นเลยบัวเนี่ยที่จากทำการตรวจสอบจับกลุ่มครั้งสุดท้ายเนี่ย967ตัว
1: เป็นพันตัวนะอาจารย์ออส
0: เกือบพัน
1: ไม่ชัดเชื่อ
2: แสดงว่า
1: ไอ้ตัวผู้บริโภคเท่าไหร่
2: ตอนนี้ตำรวจไปถึงแหล่งต้นตอการเลี้ยงเลยคุกในอาหารแล้วก็เจอตรวจในปัสสาวะก็เจออีกก็คือมันเมตาบอลิซึมหรือมันเผาผลาญในร่างกายแล้วมันจะลงที่ปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยปศุสัตว์เขาจะฉลาดตรวจปัสสาวะเจอเลยมันยังเป็นต้องตรวจละเอียดในเนื
1: ้
2: อนะครับปัสสาวะนิดหน่อยนี่ก็เจอแล้วทีนี้ทางตำรวจครับท่านผู้กำกับได้ดูเรื่องยาตัวนี้บ้างไหมว่ามันนำเข้าอ่ะก็คือตอนนี้เราดูตรงปลายไงตรงปลายก็คือมันไปที่เขียงละมันขุนกันเรียบร้อยละมันแดงเรียบร้อยละไขมันลงละถ้าคนกินเข้าไปก็เตรียมตัวไปโรคหัวใจก็ละทีนี้ท่านคุณตำรวจก็ไปที่ฟาร์มละเจอละคนไทยทำไม่ใช่เมืองนอกละเอามาผสมคลุกอาหารให้วัวกินนะเจอหมดละทีนี้ถ้าจะดีนะก็คือตัดตอนยาเลยมีแนวคิดเรื่องนี้ไหมครับเพราะเขาห้ามเอามาใช้ในวัวอยู่แล้ว
0: ครับตอนนี้เราก็ไม่ถึงเฟสที่เป็นการตัดตอนเบื้องต้นในภูมิภาคนั้นเนี่ยที่เราตรวจสอบไปทั้งหมด16จุดเนี่ยมีมากกว่าครึ่งที่ให้ข้อมูลถึงเซลล์รายหนึ่งที่เราจับกลุ่มตัวจับกลุ่มไป
1: เซลอะไร
2: เซลขายยา
0: เซลขายอาหารสัตว
2: ์เซลขายอาหารสัตว์แต่ว่ามีไซบูทามอลเข้ามาเกี่ยวก็เข้าข่ายการขายยาก็พรบยาอีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย
1: คุก
2: เยอะนะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราคุยมาถึงจุดที่ว่าเราทางตำรวจเนี่ยร่วมกับกรมปศุสัตว์เนี่ยขยายผลไปเจอกระทั่งว่าอาหารที่ตกค้างอยู่ในเครื่องผลิตเนี่ยก็มีสารไซบูทามอนผสมและซึ่งเป็นสารเล้งเนื้อแดงแล้วก็ไปเจอตัวเซลล์ขายอาหารพูดถึงเซลล์ขายอาหารมันน่าสนใจตัวที่ว่าอาหารนั้นมันมียี่ห้อในท้องตลาดไหมเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
0: บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นการผสมอาหารแล้วก็ใส่ในแพ็กเกจจิ้งที่ไม่ได้ระบุยี่ห
1: ้
0: อดังนั้นมันจะมีผสมกันไปครับกลายเป็นว่าเราก็ไปเช็คต้นต่อโรงงานที่ผลิตเหมือนกันก็ไม่เจอ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ที่ร้านเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: อะไรนะที่ร้าน
1: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
1: ้อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่กลับมาช่วง2ของรายการลุ้นหลอกลวงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวคุยกันต่อเลยละกันเพราะว่าเราจะเห็นภาพมันมีภาพตัวอย่างในอดีตต้องย้ำนะว่าเป็นภาพหมูตัวหนึ่งอันนี้เป็นหมูนะที่ทางกรมปศุสัตว์เขาปล่อยเป็นทีเซอร์ออกมาให้เห็นตัวอย่างว่าลักษณะของสัตว์เนี่ยคุณผู้ชมฮะที่มันกินพวกสารเร่งเนื้อแดงต่างๆเข้าไปในปริมาณมากๆจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อเป็นปั้นๆเหมือนเนื้องอกนะจันออสผู้กล่าวหาพี่ปุ๋ยแล้วก็สีของเนื้อที่มันงอกตรงสะโพกมันตรงก้นมันเนี่ยจะเป็นชมพูอมแดงลักษณะเดินเหมือนสัตว์พิการเลยเดินแบบกระปกกระเปี้ยจันออสเนื้อมันเยอะมาก
2: สัดส่วนเนื้อไอเบต้าโกนิสเนี่ยมันจะทำให้ไขมันมันลดลงแล้วสัดส่วนเนื้อเพิ่มขึ้นก็คือสร้างเนื้อปลูกเนื
1: ้อ
2: มันเลยเหมือนนักกล้ามอ่ะปูดขึ้นมาปูดซึ่งถ้ามองในทางธุรกิจว่าเอ้ยได้กำไรมีเนื้อเพิ่มเหมือนมีที่ดินเพิ่มในน้ำอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็นิยมใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
1: คือสัตว์มันทรมานมากเพราะว่า
2: ทรมาน
1: กินเข้าไปแล้วสภาพร่างกายเป็นเช่นนั้นจะถามทางพี่ปุ๋ยว่าเจอวัวที่มีอาการแบบนั้นไหมเช่นกล้ามเนื้อมันเหมือนนักกล้ามแล้วมันปวดปูดสั่นๆหรือว่ามันมีอาการอะไรที่มันโอ้นี่แล้วมันบ่งบอกด้วยดูภายนอกรู้เลย
3: ตอนที่ทำงานเอาจริงๆเราไม่สังเกตเห็นวัวที่แบบอยู่ในทีเซอร์นะครับ
1: ไม่เหมือนหมูนะหมูมันผิวขาวไง
3: ไม่เหมือนหมูครับแต่ว่าด้วยการทำงานนะตอนนั้นในส่วนของปศุสัตว์เพราะว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เขาจะไปโฟกัสเรื่องของการเก็บตัวอย่างส่วนของเราเนี่ยก็จะไปดูควบคุมเรื่องของการข้อมูลที่มาเรื่องการใช้ในการสอบประคำอะไรต่างๆตรงเนี้ยถ้าถามว่าเจอบุคลิกวัวที่มีแบบนั้นไหมเนี่ยถ้านำเรียนตรงๆว่าก็เราก็ไม่สังเกตพบนะครับ
1: แต่ทุกตัวอ้วนล่ำรู้แค่
3: ใช่ใช่ครับตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ผม
1: ด
3: ู
1: ว
3: ่
1: ากล้ามเนื้อเยอะดูแข็งแรงดูแบบว่าขุนมาดีอ
3: ่
1: ะพร้อมอย่างนั้นเถอะถามนิดนึงว่าสุดท้ายเนี่ยเราอายัดวัวไว้เท่าไหร่ถึงพันตัวไหม
3: ไม่ถึงครับ967ตัว
1: ในสระบุรี
3: สระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรี
1: สี่จังหวัด
3: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: แล้วมีจับกลุ่มเดินคดีไว้ทั้งหมดกี่คนฮะใครที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้นทางต้นน้ำจนปลายน้ำเลยไหม
3: ทั้งหมด17รายเนี่ยถูกดำเนินคดีกันทุกส่วนครับ อย่างคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยก็จะโดนดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารในอาหารวัวที่เป็นอาหารสัตว์จำเพาะนะครับหน้าร้านเขียงก็ดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งนะครับ
1: คนขายถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับแต่ส่วนที่หนักที่สุดก็จะเป็นต้นตอก็คือเซลล์รายเนี่ย
1: อ
3: ันนี้จะโดนดำเนินคดีข้อหาที่หนักขึ้นก็เกี่ยวกับการขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต
1: ผมถามหนึ่งเซลล์นี้เป็นเซลล์ขายอาหารสัตว
3: ์ครับ
1: มียี่ห้อในห้องตลาดถูกไหม
3: อาหารสัตว์ก็จะเป็นอาหารสัตว์ที่มียี่ห
1: ้อ
3: บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นการผสมอาหารแล้วก็ใส่ในแพ็กเกจจิ้งที่ไม่ได้ระบุยี่ห
1: ้อ
3: ดังนั้นมันจะมีผสมกันไปครับเราก็ไปเช็คต้นต่อโรงงานที่ผลิตเหมือนกันก
1: ็
3: ไม่เจ
1: อครับแสดงว่าอาหารน่าจะผสมระหว่างทางเมื่อมาถึงฟาร์ม
3: เชื่อว่าเป็นแบบนั้นครับ
1: แล้วเอามาใส่คุกเขาคือวัตถุดิบมีหลายอย่างทั้งอาหารสำเร็จรูปที่มีแบรนด์ถูกไหมจันออสเอามาใส่ในถังหนึ่งเอาสารเล็กแดงใส่ไปเอาอาหารอื่นๆใส่เข้าไปเพื
3: ่อ
1: เอาไปขุนวัวม
3: ัน
1: เป็นอย่างนั้นไหมน่าจะเป็นอย่างนั้น
3: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็อาจจะมีการโรยใส่น้ำโรยใส่หน้าอาหารหน้า
1: อย่างนั้นเลย
3: ใช่ไ
1: หมก็มีแต่ให้เข้มข้นมากนะ
3: มีครับมีในส่วนที่เราเจอทั้งเจือจางและเข้มข้น
1: ผมถามเลยสิเป็นเซลล์ขายอาหารสัตว์แต่ทำไมมียาลักษณะนี้ซึ่งมันใช้ในวงการแพทย์เป็นยาหอบหืดถูกไหมอาจารย์ออส
2: ใช่เป็นยาหอบหืด
1: เขามีสัมพันธ์ยังไงถึงเขาเอามาปล่อยได้หรือว่าเขาน่าจะมีก๊กมีกวนของเขาไหม
3: ตรงนี้ผมก็กำลังทางเซบีนะครับก็ทำงานอยู่นะครับที่จะไปให้ถึงต้นต
1: ่
3: อนะครับว่าไอสารตัวเนี้ยมันเล็ดลอดมาสู่ในวงจรของงานปศุสัตว์ได้อย่างไรนะครับซึ่งอาจจะข้อมูลที่เรามีเนี่ยคุยประสานงานกับทางอย.เนี่ยผู้ที่นำเข้าจริงๆมีแค่5ราย
1: ในประเทศไทย
3: ใช่ครับ
1: วันก่อนไปคุยกับทางกรมปศุสัตว์ที่เจอท่านผู้กำกับแล้วก็มูฟไปหาท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านบอกว่ามันจะมีลายเส้นกลุ่มที่เคยทำมันก็จะพอพูดปุ๊บมันจะนึกออกเลยกลุ่มนั้นแต่เราไม่ได้บอกว่าเขากลับมาทำนะตรงที่ไปตรวจสอบมันมีสักกี่กลุ่มกี่ก๊กที่เคยใช้สารเล็ดแดงต่างๆในการเอามาผสมให้สัตว์กินแล้วขายเงี้ย
3: ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลหลังบ้านที่เราเอามาวิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็กำลังจะทำงานต่อนะครับซึ่งเราก็เห็นอะไรบาง

0: อย่างที่น่าสนใจใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็น่าจะเดี๋ยวหลังน้ำท่วมครับก็คงทำงานต่อ
1: ปกติมันใช้ทำอะไรนะอาจารย์ออสยาที่ขอย้ำที
2: ก็หอบหืดแล้วก็ใช้ขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดลมหลอดเลือดแต่พอมาใช้กับวัวกับหมูอะไรเงี้ยมันก็จะไป
1: คือใช้ในคนถูกไหมอาจารย์ออสเดิม
2: ในคนในสัตว์ได้ด้วยนะฮะแล้วก็มันก็จะไปเร่งการลดไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้ออย่างผิดปกติเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าโกนิสนะครับซึ่งพอมันสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นมันก็จะได้ผลผลิตมากขึ้นแต่ว่าเวลาเขาผสมเขาจะใส่เต็มแม็กเลยถ้าใส่น้อยมันก็เนื้อแดงออกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนอยู่ในตัวเนื้อสัตว์นั่นแหละ
1: สมมติผมจะไปซื้อเนี่ยแม่บ้านจะไปซื้อเนื้อในแผงในตลาดเนี่ยจะสังเกตได้ยังไงว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ปนเปื้อนสารเนื้อแดงไหมถ้ามันมีป้ายของบริษัทโอเคที่เขามาตั้งไว้เนี่ยมันปลอดภัยแน่นอนเพราะการันตีแต่ว่าถ้าแผงทั่วไปตลาดนอกตลาดนัดจะดูยังไงอาจารย์ออส
2: อาจารย์น้อยนะเวลาสังเกตนะถ้าเนื้อวัวหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีไขมันแทรกบ้างหรืออะไรเงี้ยทีนี้คนไปโอ้เนื้อเต็มๆเลยอันนี้ถ้าเนื้อสวยๆเนี่ยก็สันนิษฐานได้คือยาตัวเบต้าโคนิสหรือว่าไอซาบูทามอลเนี่ยมันจะลดไขมันออกแทบหมดเลยเหลือแต่เนื้อแดงๆเพราะนั้นเนี่ยก้อนเนื้อก้อนนึงแดงฉาดเนี่ยแล้วคลี่ดูสำลีซับไม่มีสีแดงติดมาเลยก็ไม่เจอโซเดียมไนไตรท์ใช่ไหมฮะเพราะมันซึมไประดับ DNA ตรงนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าเอ๊ะมันผิดปกตินะนะฮะแล้วก็ยิ่งไม่มีตาปศุสัตว์รับรองเรื่องอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยอีกแล้วเวลาเรารับเข้าไปก็เหมือนเรากินยาเข้าไปด้วยเพราะนั้นพอกินยาเข้าไปไอ้พวกนี้มันก็จะกระตุ้นให้หลอดเลือดเราโตหัวใจก็จะเต้นเร็วเต้นเร็วก็คนที่มีภาวะเป็นโรคหัวใจก็หนักถึงขั้นที่จะเส้นเลือดติดตันแล้วก็เป็นโรคหัวใจวาย
1: เขาบอกว่าถ้าเจอก้อนเนื้อเอานิ้วจิ้มดูจะรู้ถ้ามันดุ่นดุ่นดึงดึงเนี่ยไม่มีโอกาส
2: แน่น
1: มันรู้สึกว่า
2: ไม่มีไขมันไม่มีเปลวมันแน่นแดงแบบธรรมชาติสังเกตยากนี่คือวิวัฒนาการของคนร้ายซึ่งก็ต้องใช้แลบเท่านั้นในการตรวจนะก็โชคดีนะที่ทางบริษัทเขามีเทสคิดในการตรวจเบื้องต้น
1: ปรุงเป็นอาหารผ่านความร้อนเนี่ยมันทำให้สารเหล่านี้มันสลายบ้างไหม
2: ตัวไซบูทามอลเนี่ยสลายได้นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ตำรวจไปเจอในข่าวก็คือเคนบูทารอลนะก็เป็นตัวเร่งแต่ว่าเร่งได้ดีกว่าตัวนี้ทนความร้อนทนความร้อนก็คือต่อให้ผัดให้สุก100องศาเซลเซียสก็ยังอยู่พอตัวนี้เข้าไปก็แอคชั่นก็เหมือนกันนะครับก็คือทำให้หัวใจเราเต้นเร็วนะมีภาวะแทรกซ้อนนะใครเป็นไขมันอุดตันหรือเป็นภาวะเสี่ยงการเป็นสโตรกอยู่แล้วเนี่ยเรียบร้อยนะฮะเส้นเลือดในสมองแตกได้เพราะว่ามันจะเพิ่มเพรสเชอร์ในร่างกายหัวใจจะวิเหมือนปั๊มน้ำมันจะทำงานหนักขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่อเราโล่งก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยเลือดสูบฉีดดีนะสมรรถนะทางเพศดีจังเลยกินเนื้อนี้ละแต่ถ้ามันอุดตันขึ้นมาก็เรียบร้อยถ้าไปตันที่สมองก็สโตรกถ้าตันที่เส้นเลือดเข้าหัวใจสี่ด้าน
1: คุณผู้ชมฟังดูแล้วน่ากังวลจริงๆนะเวลาเลือดต้องพยายามหาร้านที่มีป้ายของกรมปศุสัตว์โอเคนี่คือป้ายคือร้านที่ผ่านการรับรองแต่มันก็จะมีคำถามต่างประเทศเขาก็ใช้ไหมอาจารย
2: ์ต่างประเทศก็อนุญาตให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก
1: ็
2: คือใช้ให้มันเมตาบอลไลซ์แล้วกลายเป็นเนื้อหมดแต่บ้านเราใช้แล้วมันยังมียาปนอยู
1: ่ระหว่างขายเอามาถึงเรา
2: ไม่งั้นปศุสัตว์จะตรวจเจอเหรอใช่ไหมฮะปศุสัตว์ตรวจในเนื้อยังเจอก็แสดงว่ามันใช้โอเวอร์โดสจนมันปนในเนื้อได
1: ้
2: หรือในปัสสาวะออกมาก็ยังเจอแล้วพวกนี้มันเสถียรโดยเฉพาะตัวแคนบูทารอลเนี่ยตัวนี้เสถียรมากเพราะฉะนั้นมันก็ความร้อนก็ทำอะไรมันไม่ได
1: ้
2: มันอยู่ที่ว่ากฎหมายใครกฎหมายมันทีนี้ทางต่างประเทศกฎหมายเขาทำไมอนุญาตก็คือเขามีการเคารพกติกาใช้เท่านี้ก็ใช้เท่านี้แต่ของเราเนี่ยเซลก็เป็นขวดมาเทผสมแล้วก็ให้กินเลยนะหรือว่าฉีดก็แล้วแต่นะครับ
1: ใช้แบบชาวบ้านเลย
2: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องควบคุมนะฮะหรือไม่ก็ปศุสัตว์ก็ต้องไปมองในเรื่องของการส่งเสริมให้มันถูกต้องไปเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรเง
1: ี้
2: ยมันก็จะมีลิมิตของมันไอ้ตัวนี้ก็เช่นกันครับในทางวิทยาศาสตร์ถือว่ามันดีนะในการกระตุ้นให้มันสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้โปรตีนมากขึ้นด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาถามกันต่อเพราะว่ายังมีวัวที่อายัดไว้เกือบ1,000 ตัว900กว่าตัวเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วจะกินได้ไหมวัวกลุ่มนี้หรือว่ามันต้องถูกทำลายไปทั้งหมดเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: หลังจากมีการอายัดเสร็จเนี่ยเขาจะมีการเข้าไปการตรวจสอบในเรื่องของปัสสาวะก็ยังไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือเข้าโรงเชือดได
2: ้คร
0: ับมีการตรวจจนกว่าสารตรงนี้ตรวจแล้วไม่พบ

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: ช่วงสุดท้ายของล้วงลึกหลอกลวงนะวันนี้เราคุยกันเรื่องของภัยที่อยู่ใกล้ตัวจริงๆเรื่องของการบริโภคเนื้อวัวมีคำถามที่ถามค้างไว้นะผู้กำกับฮะแล้ววัวอีกประมาณผมตีกลมๆสักพันตัวจันออสเนื้อนี่เยอะมากเลยวัวพันตัวถ้าผ่านการชำแหละเนี่ยวัวกลุ่มนี้ทำยังไงต้องทำลายทิ้งไหมหรือว่ามันจะหมดสารไปในตัวแล้วเอามาเข้าวงจรค้าต่อได้ไหมฮะ
1: ก็ตรงนี้คุยกับทางปศุสัตว์ซึ่งทางปศุสัตว์เขาก็จะมีการตรวจสอบซ้ำนะครับหลังจากมีการอายัดเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าไปทำการตรวจสอบไม่ว่าจะเรื่องของปัสสาวะเช็คสารตกค้าง
0: คือวัวยังอยู่กักเอาไว้ถูกไหม
1: กักไว้ครับก็ยังไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือเข้าโรงเชือดได
2: ้คร
1: ับมีการตรวจจนกว่าสารตรงนี้ตรวจแล้วไม่พบตรงนั้นเขาก็จะถอนอายัดไป
0: ในอดีตที่มีข้อมูลไหมว่ามีใครเสียชีวิตจากการกินเนื้อกินหมูที่มันมีสารเลือดเดียวแล้วทำให้เสียชีวิตไปเลยเขาบอกหญิงมีครรภ์นี่ก็อันตรายมาก
2: กลุ่มเปราะบางนะครับก็เหมือนที่จะพูดก็คือพวกที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วพวกไขมันอุดตันความดันสูงเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกเนี่ยถ้าเจอพวกนี้แล้วสารเลขเนื้อแดงกลุ่มเบต้าโคนิสเนี่ยยังอยู่นะก็กระตุ้นให้เขาไม่สบายมากขึ้นนะในทางเลวร้ายก็เสียชีวิตซึ่งเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราตายเพราะอะไรทุกคนก็จะบอกว่าเป็นสโตรกเป็นหัวใจตายปกติหมอวินิจฉัยก็จะบอกว่าเส้นเลือดตีบแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากการกินอะไรบางคนก็บอกว่าไปกินไขมันทรานไปกินนั่นกินนี่แต่ความจริงไม่ใช่เมื่อเราไปกินยาที่มันเร่งอัตราการขยับของหัวใจมากขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้นมันก็มีผลแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะเนื้อนะของน้องบอยท่านผู้กำกับมันกระตุ้นการสร้างเนื้อก็จริงแล้วมันอยู่เนี่ยมันจะไปลงอีกที่นึงก็คือเครื่องใน
0: ก็คือสัตว์เหรอ
2: ใช่เครื่องในสัตว์ก็คืออยู่ในตับนะครับในตับในม้ามในปอดอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้
0: นกินยานะมันก็จะไปออกผลที
2: ่
0: กินยาที่โอเวอร์โดสไปตับเราจะมีปัญหา
2: ตัวแคนบูทารอลเนี่ยสะสมในตับสูงมากตับวัวโอ้อร่อยตับหวานอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันยิ่งอันนั้นยิ่งทานความเป็นคนสูงเพราะฉะนั้นมันไปทุกส่วนนะครับถ้ามันปนเปื้อนอยู่นะเอ็นน่องกระดูกอะไรคอลลาเจนที่พวกเราชอบกินต้มอะไรพวกนี้มาหมดอาหารอีสานได้หมดทุกอย่าง
0: ครับ
2: นะฮะ
0: ผู้กำกับสุดท้ายตรงนี้ถามหน่อยเรื่องของคดีมันจะเราเห็นแล้วว่าจะขยายผลจากเซลล์แต่ว่ามันน่าจะมีอื่นๆอีกไปถึงเขียงอื่นตลาดอื่นตรงนี้มีแผนที่จะร่วมกับทางกรมสัตว์ไปบูรณาการกันต่อยังไงฮะ
1: เรายังทำการตรวจสอบในเชิงรุกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนหลังบ้านในส่วนนี้เราก็ทำงานต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ความตระหนักของผู้ผลิตแล้วกันนะในฐานะของฟาร์มหรือว่าผู้จำหน่ายลงเชื่อดต่างๆเนี่ยผมอยากให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า
0: แล้วผมไม่แน่ใจว่าเวลาตรวจเจออย่างอย่างเขียงเอ่ยโรงชำแหละเอ่ยหรือว่าฟาร์มเอ่ยเขาจะถูกขึ้นบัญชีไหมว่าคุณต้องพักการขายพักการเลี้ยงพักการชำแหละไปช่วงเวลาหนึ่งถ้าคุณยังทำผิดซ้ำคุณอาจถูกยกเลิกใบอนุญาตอย่างโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเขาจะถูกไหมถูกดำเนินการเหล่านี้
1: ผมว่าทางปศุสัตว์มีมาตรการในการดำเนินการเรื่องพวกนี้อยู่ครับ
0: อาจารย์ออสสุดท้ายบอกดังๆแรงๆถึงผู้บริโภคในเวลาเลือกซื้อเนื้อวัวอยากทานเนื้อสวยๆไขมันน้อยๆกลัวอ้วนกันจางแต่สุดท้ายมันได้อะไรกลับมา
2: คือวันนี้ได้อยู่กับปคบ.กอง2ก็อุ่นใจนะครับอย่างน้อยก็ยังมีคนตรวจตาแล้วก็จับกลุ่มให้พวกเรานะครับแล้วก็ชื่นชมกรมปศุสัตว์นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้นทางก็คือผู้ประกอบการนะครับท่านอย่าคิดว่าแบบได้ตังค์ได้เงินเยอะหรืออะไรเงี้ยสักวันหนึ่งเนื้อที่ท่านใส่ยามันวนลูปมาอยู่บนจานข้าวของลูกคุณอะไม่ใช่ของคุณนะของลูกคุณ
0: คนในครอบครัวของลูกของคนที่รัก
2: กำลังเรียนอนุบาลเรียนประถมอยู่แทนที่เขาจะเติบโตเป็นวัยรุ่นปกติก็มากลายเป็นโรคหัวใจพองโตโดยที่คุณก็ไม่รู้สาเหตุเช่นกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่าเราได้ตังมาบนความรับผิดชอบสังคมต่างๆนะครับส่วนผู้บริโภคก็อุ่นใจได้ปคบ.ปศุสัตว์ทำงานอยู่นะทุกกองแล้วก็อย.อย.ก็ทำกันอยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็พวกเราด้วยก็ต้องตระหนักแล้วก็มีวิธีการตรวจเบื้องต้นถ้ามันแดงผิดปกตินะไขมันน้อยผิดปกติหรือมันปูดผิดปกติมันเด้งผิดปกตินะก็สันนิษฐานได้ว่าไม่มีตาของปศุสัตว์ด้วยนะก็น่าจะใช้สารเร่งเนื้อแดงนะครับก็แจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งปศุสัตว์ให้มาตรวจสอบได้นะครับ
0: ปคบ.มีสายด่วนผู้บริโภคไหมในการที่จะแจ้งเบ
1: า
0: ะแส
1: สายด่วนปคบ.1135ครับ
0: คุณผู้ชมฮะ1135จำไว้เวลาไปตลาดจะซื้อเนื้อซื้อหมูหรือว่าซื้อไก่ก็ตาถ้าเกิดเจออะไรที่มันผิดสังเกตเราแจ้งสายด่วน1135ให้มาตรวจสอบได้วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณอาจารย์ออสขอบคุณผู้กับปุ๋ยนะครับคุณผู้ชมฮะรายการรู้เรื่องลวงหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรวมถึงได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยวันนี้หมดเวลาแล้วลากันแล้วครับสวัสดีครับ

0: 原籍了。
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: กลุ่มผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมปลายและวัยรุ่นยังคงปักหลักประท้วงด้านนอกโรงเรียนมัธยมหลายแห่งในเมืองลียงขณะที่ตำรวจปราบจลาจลผลักดันด้วยการยิงแก๊สน้ำตาหวังให้กลุ่มผู้ชุมนุมสลายตัวเป็นการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดทรุดโทรมมานานหลายปีขณะที่รัฐบาลพยายามผลักดันกฎหมายลดการขาดดุลซึ่งรวมถึงตัดลดงบการศึกษาลงการประท้วงที่ยืดเยื้อมากว่า2สัปดาห์ในหลายเมืองทั่วประเทศส่งผลให้โรงเรียนมัธยมปลายกว่า500แห่งทั่วประเทศต้องปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2026ให้กับฟรานซิสอัลเซนส์นักฟิสิกส์อนุภาคชาวเบลเยียมจากมหาวิทยาลัยแห่งวิสคอนซินเมดิสันจากผลงานการอุทิศตนในการสร้างและพัฒนาหอสังเกตการนิวทริโนไอซ์คิวที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีวิจัยแอร์มุนเซนสกอตในทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งนำไปสู่การค้นพบนิวทริโนพลังงานสูงที่มีต้นกำเนิดมาจากวัตถุทางดาราศาสตร์ช่วยให้มนุษย์สามารถที่จะศึกษาปรากฏการณ์ที่รุนแรงในเอกภพเช่นหลุมดำซูเปอร์แมสซีฟหรือดาวระเบิดได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นอัลเซนจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า12ล้านโครนาสวีเดนหรือประมาณ40ล้านบาท
3: เราต้องภูมิใจในวัฒนธรรมของเรานะคะว่าน
2: างโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เตรียมแผนการเดินทางด้วยการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวม412คนเพื่อลุยศึกกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกชนิดกีฬาสำหรับเอเชียนพาราเกม2022ที่เมืองหางโจวของจีนทัพนักกีฬาพาราของไทยครองอันดับ7คว้าไป27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดง

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไว้สวยมาก

0: อยหอยบ
1: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
3: แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะพิธีสมรสครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นในสโมสรไฮโซด้านหลังของฉันค่ะเลดี้ฮ่องกงเจินซินและรองเจี๋ยลู่อีจะเข้าพิธีแต่งงานพร้อมกันกับซุปเปอร์ไฮโซฮ่องกงคุณชายรองกับคุณชายสามของคุณหมาซื่อหงนี่คือพิธีแต่งงานที่ผู้คนเฝ้ารอคอยค่ะ
4: คุณนายรองตระกูลหมาเจินซินคุณนายสามตระกูลหมาเจียนลวดอี

0: โหแซมมี
1: ่
0: ทำไมเธอดูชิลจังไม่ว่าเมื่อไหร่เวลาไหนก็ชิล
1: จริงเหรอไม่เห็นต้องตื่นเต้นเลยนี่นา
0: เธอน่ะเกิดมาเพื่อชนะได้ที่หนึ่งตั้งแต่เด็กจนโตเธอไม่ตื่นเต้นอยู่แล้วมีหน้าตอนประกวดนางงามพอเธอสมัครใครๆก็ว่าต้องได้อันดับหนึ่งแน
1: ่พูดเหมือนเธอแย่มากเลยนะฮะพอเธอขึ้นเวทีใครๆก็เดาว่าเป็นขวัญใจช่างภาพสุดท้ายก็เป็นจริงๆ
0: ใช่แหละเธอได้ที่หนึ่งฉันได้ที่สองนี่นา
1: อย่าบอกนะว่าเสียใจที่ชวนฉันไปประกวดด้วย
0: ไม่ใช่หรอกตั้งแต่เด็กจนโตเราเป็นพี่น้องที่รักกันนี
1: ่วันนี้ฉันน่ะมีความสุขมากเลยเราได้เข้าพิธีแต่งงานพร้อมกัน
0: ฉันเองก็ดีใจพอแต่งเข้าตระกูลหมาแล้วเธอเป็นคุณนายรองฉันเป็นคุณนายสาม

0: แล้วเราน่ะได้อยู่บ้านเดียวกันด้วยนะ
1: ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆเลยล่ะ
0: ฉันกลัวหน้าเธอจะเละไม่งั้นฉันหอมแก้มไปแล้ว
1: จัดไป
2: พิธีสมรสแซมมี่กับโจ
3: ดีใจด้วยนะ
2: ขอบคุณนะครับคุณชายรองตระกูลมาหมายเย้าจุ๋ยคุณชายสามตระกูลมาหมายเย้าก่อนนายชอบพูดว่าอยากดำน้ำแต่งงานกระโดดร่มแต่งงานฉันว่างานแต่งวันนี้ไม่ถูกใจนายแน่เลย
4: ก็แค่คิดเล่นๆเรื่องแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องของฉันกับโคลอี
2: ้
4: แต่เป็นเรื่องของตระกูลมาสุดท้ายก็ต้องให้คุณพ่อจัดการ
5: เย้าจุ๋ยโจ
2: คุณนะคุณอา
6: จ้า
2: ทำไมเพิ่ง
5: มาขนาดนี้แล้วต้องเรียกพ่อตาแม่ยายแล้ว
2: พ่อตาแม่ยาย
6: แม่ย่าจูเออจริงสิขอบคุณสำหรับสร้อยเพชรนะโอ้โหมันสวยมากเลยฉันไม่เคยมีเครื่องประดับให้สวยแบบนี้มาก่อน
2: ชอบพอดีแล้วล่ะครับ
4: คุณน้าสร้อยเข้ากับคุณน้ามากเลยวันนี้น้าสวยมาก
6: ตายจริงเหรออุ้ย
5: เออนี่นี่เราอย่ารบกวนโจเลยต้อนรับแขกเธอนะ
2: ไม่ใช่พ่อฉันนั่งก่อนตามสบายนะครับ
6: จ้าม
0: าค่ะฉันทันนี้เลยค่ะ
4: คุณน้าตลกดีนะ
2: ก็ยังไม่ชินกับวงการของเราแต่ฉันจะทำให้เขาชินเร็วๆนี้นี่จริงสิลูกสะใภ้สองคนไหนว่าคุณพ่อถูกใจใครมากกว่า
4: ซอรองเป็นเลดี้ฮ่องกง MBA เป็นพิธีกรชาติตระกูลสายสะอาดฉันในฐานะ CFO กรุ๊ปตระกูลมาฉันการันตีว่าการลงทุนของพี่ถูกต้อง
2: ชนเลย
0: ไม่เล่นแล้วฉันติดเข็มกลัดก่อนนะ
1: อันที่โจให้น่ะเหร
0: อเอ๊ะหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่เลยนี่นะ
1: เอ๊ะฝากไว้กับไฟๆหรือเปล่า
0: อ๋อจริงด้วยฉันไปหาเขาก่อน
1: อยู่นี่ไง

0: คุณนายใหญ่ตระกูลมาเยี่ยชัยเว่ย
1: หลายที่แม่สั่งตั้งหลายครั้งแล้วอย่าเอาเครื่องประดับของแม่มาเล่น
0: หลานสาวที่สองตระกูลมาหลายที
2: ่เงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบ
3: คุณแม่แม่ก็รู้
0: หลานสาวคนโตตระกูลมา
3: ชอบเล่นของเงียบเงียบไม่ตะคอกใส่น้องทำไมล่ะคะ
1: ไลตี้เป็นแบบนี้แม่ขอให้แกช่วยแม่หน่อยเถอะนะแม่ให้คนตัดชุดให้เตรียมเครื่องประดับให้แล้วแม่อยากให้แกสร้างหน้าสร้างตาให้แม่บ้างที่ไหนได้แกไปย้อมผมจนผมเป็นสีอะไรเนี่ย
3: ทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดใส่เครื่องเพชรเหมือนกันหมดแล้วเราจะเด่นได้ยังไงไม่มีใครจำได้หรอก อีกอย่างนะคุณแม่ช่วยเรียกหนูว่าจูดี้ด้วย
4: เฮ้ยแต่งตัวไม่เสร็จอีกพ่อแม่รออยู่ข้างนอกแล้ว
3: ไลตี้ไปหาแซมมี่กันเถอะ
2: ค่ะ
1: คุณดูลูกสาวสองคนของคุณสิออกไปแบบนี้อายเขาตายเลย
0: ไม่เป็นไรคุณชายใหญ่ตระกูลมา
5: วันนี้เป็นงานแต่งของน้องชายสองคนเราไม่ใช่ตัวเอกสักหน่อย
1: ตระกูลมาคุณมีสิทธิ์ทุกอย่างก็เพราะว่าคุณชอบคิดแบบนี้เลยไม่ได้เป็นตัวเอกสักทีไงถูย
3: สวยจังเลยใครให้มาเหรอ
1: มาโค
0: ลูกพี่ลูกน้องตระกูลมา
6: ซอรอมาจันทร์มพร้อมกันแล้วหรือยังโจกับโทมัสออกไปข้างนอกแล้ว
3: เราพร้อมแล้วโอเคแล้ว
6: เอสมี่ตรงนี้เบี้ยวนะโอเคแล้ว
3: ขอบคุณค่ะไปเถอะ

0: มาเย่าโจคุณยินดีหรือไม่ที่จะสมรสกับคุณเจินซินและรักเขาตลอดกาล
1: ผมยินดี
0: คุณเจินซินคุณยินดีหรือไม่ที่จะสมรสกับคุณมาเย่าโจและรักเขาตลอดกาล
2: คุณหมาคะพักสักครู่นะคะเราจะเปลี่ยนฉากกันแล้วสัมภาษณ์ช่วงที่3กันค่ะ
3: อ้าวอาโจมานี
1: ่ผมมาเย่าจูโจ
2: แซมมี่ค่ะหัวเราะอะไรของคุณถึงหรือยังอ่ะ
1: ถึงแล้ว

ซมมี่แต่งงานกันนะฉันรู้ว่าเป็นสะใภ้ตระกูลมาเป็นภาระที่หนักหน่วงแต่ถ้าเธอเต็มใจเราจะสู้ไปด้วยกัน

0: ธอคิดว่าง่ายงั้นเหรอคนที่เกิดมาก็เป็นหงฟ้าอย่างพวกเราเนี่ยคือหงฟ้าตัวจริงฉันอยู่บ้านหมาทั้งคนถ้าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดยอมเป็นนกน้อยอยู่ในกรงทองพอมีงานมงคลก็จะปล่อยพวกเขาออกมาสร้างความบันเทิงสักหน่อย
1: ใช่แล้วล่ะลูกผู้พี่

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ

0: ุณมาเย่าถังคุณยินดีที่จะสมรสกับคุณเจียลั่วอีเป็นภรรยาของคุณและรักเขาตลอดกาลไหม
1: ผมยินดี
0: คุณเจียลั่วอีคุณยินดีที่จะสมรสกับคุณมาเย่าถังเป็นสามีของคุณและรักเขาตลอดกาลไหม
2: ประกวดเหรอน่าประกวดเป็นเพื่อนหน่อยสิเธอก็รู้ผู้หญิงที่เข้าประกวดชอบเล่นตุกติกกันถ้าฉันมีเธอช่วยอีกแรงได้เทียมทานแน่นอน
3: งานประกวดเลดี้ฮ่องกงประจำปี2013
4: และรองเลดี้ฮ่องกงเจินซินกับเจียลั่วอีในงานประกวดพวกคุณเป็นที่จับจ้องแต่ว่าเจียลั่วอีแพ้ให้กับเจินซินเพื่อนรักของคุณคุณผิดหวังไหมคะ
2: ไม่หรอกค่ะที่สำคัญฉันได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพด้วย2 ตำแหน่งเลยนะ
3: ที่แท้โครอี้เคยทำงานแผนกประชาสัมพันธ์ของกรุ๊ปมา
2: ใช่ค่ะแต่ว่าหลายปีแล้วตอนนั้นฉันเพิ่งเรียนจบใหม่ๆไปฝึกงานที่นั่นแต่ว่าน่าเสียดายไม่มีโอกาสได้เจอโจเลย
3: เจอกันตอนนี้ก็ไม่สายชน
2: ชนค่ะ
4: แซมมี่ไม่เจอกันตั้งนานสวยจังเลยนะ
5: ขอบใจช่วงนี้ทำงานยุ่งเหร
6: อฮาย
1: วันนี้เมื่อกี้ฉันเห็นเธอคุยกับพี่รองคุยกันถูกคอดีเป็นเพื่อนกันเหรออ
6: ๋อขอโทษทียังไม่ได้แนะนำตัวเลยฉันคือโทมัสมา
2: สวัสดีค่ะ
6: อ๋อโทษทีขอโทษด้วยเธอคือแขกพิเศษตัดริบบิ้นรองเลดี้ฮ่องกงเจี๋ยลั่วอี ประชาสัมพันธ์ให้ฉันดูประวัติเธอแล้วได้ข่าวว่าเธอชอบเล่นกีฬา
2: ใช่ค่ะฉันยินดี
0: เธอแลกแหวนแต่งงาน

0: พวกคุณได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: มาด้วยนะครับ
2: มาด้วย

0: ลูกผู้พี่ในนิตยสารบอกว่าสองคนนี้คนหนึ่งที่บ้านเปิดร้านน้ำชาอีกคนมาจากบ้านเด็กกำพร้าจริงหรือเปล่านะ
1: น้องรองกับน้องสามชอบนี่นาซ้อใหญ่อย่างฉันห้ามได้ซะที่ไหนกัน
0: เอ๊ะพูดแบบนี้ได้ยังไงกันลูกผู้พี่โบราณว่าซ้อใหญ่คือแม่พี่อย่าลืมอบรมให้ดีด้วย

0: ว้ยล่ะบอกตรงๆนะยอมเอาตัวเข้าแรกออกมาประกวดสุดท้ายก็เพราะอยากจะเป็นหงฟ้า
1: ฮะหงฟ้าเธอคิดว่าง่ายงั้นเหรอคนที่เกิดมาก็เป็นหงฟ้าอย่างพวกเราเนี่ยคือหงฟ้าตัวจริงฉันอยู่บ้านหมาทั้งคนถ้าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดยอมเป็นนกน้อยอยู่ในกรงทองพอมีงานมงคลก็จะปล่อยพวกเขาออกมาสร้างความบันเทิงสักหน่อย
0: ใช่แล้วแหละลูกผู้พี่
1: ฉันไปก่อนนะ
2: หงฟ้าหงฟ้าปากปลาร้าจริงๆชึ
3: ญาติน้องทั้งสองหิวแล้วใช่ไหมกินเค้กก่อนครับ
1: รีบกินเถอะฉันว่าร้านน้ำชาของพวกคุณคงไม่มีขนมพวกนี้ลองชิมดูว่าชอบหรือเปล่า
2: พอดีฉันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เนี่ยเราออกไปถ่ายรูปกับอาซินกันดีกว่าเนาะ
4: ขอตัวก่อนนะขอตัวก่อน
1: เดี๋ยวค่ะ
3: ญาติน้องครับคืออย่างนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันผมขอไม่อ้อมค้อมดีกว่านะครับเมื่อกี้ชัยเวยไปเข้าห้องน้ำเขาได้ถอดกำไรเพชรเอาไว้บังเอิญตอนนั้นมีแค่ญาติดองที่อยู่ไม่รู้ว่าญาติดองเห็นแล้วช่วยเก็บมาหรือเปล่า
2: พูดแบบนี้แปลว่าฉันขโมยกำไรเขาเหรอ
1: ก็ไม่ได้ขโมยหรอกแต่เป็นเพราะคุณไม่เคยเห็นของมีค่าแบบนี้คุณรู้สึกสนใจหยิบมาดูเล่นก็ไม่แปลก
4: อุตส่าห์นึกว่ามีน้ำใจเชิญเรามากินอาหารที่แท้ก็เป็นหลุมพรางจะบอกให้รู้นะเมียฉันไม่ได้เป็นไฮโซก็จริงแต่ไม่ขโมยของพวกคุณหรอก
5: คุณแม่หนูไม่ชอบแบบนี้เลยหนูไปก่อนนะ
6: นั่งลง
5: ไม
1: ่จะเอาไปหรือไม่ได้เอาไปก็ช่างแค่กำไรเพชรราคาไม่กี่แสนจะเอาไปก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ว่ายังไงก็ต้องให้คำตอบฉันก่อนคุณแม่คุณพ่อพี่ใหญ่สอใหญ่ขอบคุณนะคะที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ฉัน
3: ทุกคนหิวแล้วกินอะไรก่อนสิ
1: ซอรองมากก็ดีแล้วฉันเองก็ไม่อยากให้ใครว่ารังแกญาติดองหรอกนะเธอเพิ่งเข้ามา ฉันว่าฉันจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังใหม่แล้วเธอช่วยคิดแทนหน่อย
5: คุณแม่จะกำไรเพชรของคุณแม่แล้วค่ะ
1: ขอโทษค่ะเมื่อกี้ฉันไปเข้าห้องน้ำเห็นกำไรเพชรวางอยู่ข้างๆอ่างล้างมือแต่ไม่รู้ว่าของใครก็เลยเก็บไว้ให้ก่อน
5: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเจอคุณอาโครอีข้างนอกคุณอาถือกำไรเพชรหาเจ้าของอยู่
1: ใช่ค่ะฉันตั้งใจว่าจะให้พิธีกรบนเวทีประกาศถามให้หน่อยว่ากำไรเพชรเป็นของใครแต่หาพิธีกรไม่เจอแล้วก็ไม่เจอเจ้าตี้หลานบอกว่าเป็นกำไรของซ้อใหญ่ฉันไม่ดีเองมาช้าเกินไปจนเกิดเรื่องเข้าใจผิด
5: ไม่หรอกค่ะแค่เรื่องเข้าใจผิดนะที่สำคัญคือซ้อใหญ่จะกำไรเพชรแล้ว
1: นั่นสิคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันถ้ามีเรื่องเข้าใจผิดขอโทษคำเดียวก็หายแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดถ้าเมื่อกี้ฉันพูดอะไรล่วงเกินพวกคุณญาติดองทั้งสอง อย่าถือสานะคะ ต้องขอโทษด้วยค่ะ
5: คุณลุงคุณป้าอย่าโกรธเลยนะคะหนูขอโทษแทนคุณแม่ก็แล้วกันค่ะ
1: ขอโทษค่ะขอโทษ
2: ตระกูลเราเป็นตระกูลที่ใสสะอาดฉันไม่ได้ทำสันหลังไม่หวะไม่เป็นไรฉันไม่โกรธหรอก
5: ใช่แล้วหลายตี้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขอโทษ
1: อยู่บ้านหมาทั้งคนถ้าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดยอมเป็นนกน้อยอยู่ในกรงทองพอมีงานมงคลก็จะปล่อยพวกเขาออกมาสร้างความบันเทิงสักหน่อย

0: อ้าวกินเลย
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: จะกินเยอะๆเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: กินข้าวกันเลย
2: ครับกินข้าวครับคุณพ่อคุณแม
3: ่มาก
1: ินข้าว
4: กินข้าว

0: ฉันแก่แล้วนะดื่มเยอะไปหน่อยแสบกระเพาะจังเลยยังดีที่มีโจ๊กร้อนๆรู้สึกดีขึ้นเยอะ
1: พอดีฉันเห็นคุณดื่มเยอะก็เลยโทรสั่งให้แม่บ้านเคี่ยวโจ๊กเป๋าฮื้อรังนกให้คุณกินน่ะเราอยู่ด้วยกันตั้งหลายปีนอกจากฉันใครจะมาดูแลคุณได
0: ้เฮ้ยใช่ๆๆๆเธอดีที่สุดเอาใจเก่งที่สุดแล้วมีอะไรเหรอ
2: พวกคุณ3คนก็คือหมาเหย่าจงหมาเหย่าจูและหมาเหย่าถังใช่ไหมตอนนี้มีคดีคอร์รัปชันติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเราขอเชิญคุณหมาทั้ง3ท่านไปสอบปากคำที่ปปช.ช่วยให้ความร่วมมือด้วยครับ

0: ่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่ซาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เจสซี่เจ้าชื่อพี่กับโทมัสแต่งงานแล้วเมื่อไหร่จะถึงตาน้อง
2: อย่าล้อเล่นสิพี่รอง
3: ซุนเซี่ยวหมิงห่วงแต่ทำงานไม่มีเวลาเดทกันเลย
4: ผู้ชายแซ่ซุนทำงานอะไรในกรุ๊ปเรา
5: เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินน่ะลูกผู้พี
4: ่ ถึงเจ้าชื่อจะไม่ใช่ลูกในไส้ของฉันแต่เขาก็แซ่มาเลือกคนสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้
2: จริงสิแซมมี่พ่อกับแม่เธอไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมไม่ได้ว่าอะไรหรอกดีแล้วล่ะ
6: ญาติดองเป็นอะไร
2: อ๋อพอดีคุณแม่เข้าใจผิดว่าแม่ของอาแซมมี่ขโมยกำไรเพชรไปค่ะ
6: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ
2: เปล่าแล้วค่ะคุณพ่อพอดีเจอแล้วไม่มีอะไรค่ะ
6: ฉันพูดออกบ่อยครั้งพี่น้องใจเดียวกันสามัคคีกันตอนที่ปู่ของพวกแกยังอยู่ก็สอนเราสามพี่น้องแบบนี้นี่พวกแกเองน่ะฉันก็สอนมาตั้งแต่ยังเด็กสะใภ้ทั้งสามคนก็ควรจะรักกันด้วยเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเสียน้ำใจกันเลยแล้วก็ห้ามให้คนอื่นดูถูกด้วยเข้าใจไหม
1: รู้แล้วครับคุณพ่อ
3: รู้แล้วครับคุณพ่ออ
6: ืมกินข้าว
1: ครับ
4: คุณผู้ชายคะมีคนของปปช.มาค่ะ
6: มีอะไรเหรอ
3: พวกคุณสามคนก็คือหมาเย่าจงหมาเย่าจูและหมาเย่าถังใช่ไหมตอนนี้มีคดีคอร์รัปชันติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเราขอเชิญคุณหมาทั้งสามท่านไปสอบปากคำที่ปปช.ช่วยให้ความร่วมมือด้วยครับ

0: รบกวนแล้วค่ะคุณพ่อหนูบอกพี่ใหญ่โจกับโทมัสแล้วว่าก่อนทนายมาไม่ต้องพูดอะไรคุณอาทางกำลังไปปปช.เดี๋ยวหนูจะรีบไปเจอกันไว้ก่อนค่ะ
1: โอเคขอบใจลูก
2: แจ้งหัวหน้าทุกแผนกแล้วไม่ให้พนักงานทุกคนให้สัมภาษณ์

0: ทางปปช.เข้าใจผิดหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราอย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยต้องรอให้3คนพี่น้องกลับมาซะก่อนค่อยหารือกันใหม่ที่ผ่านมาฉันสอนให้3พี่น้องไม่ว่าทำอะไรต้องอยู่ในกฎระเบียบจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวฉันว่าหุ้นกรุ๊ปมาต้องตกแน่มันจะกระทบกับเงินลงทุนและแผนพัฒนาแล้วก็กระทบต่อชื่อเสียงที่ตระกูลมาสร้างมาตั้งหลายรุ่น
2: ซอเฮาเดี๋ยวก่อนค่ะดึกแล้วคุณแม่อย่าดื่มชาเลยซอเฮาช่วยนำเก๊กฮวยคุณแม่ดีกว่า
3: ได้ค่ะอซอไม่ต้องห่วงหรอกนะคะฉันว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเนอะ
2: มาโคปปช.พาพวกเขาไปทำไมเหรอนั่นสิ
0: ฉันก็ไม่แน่ใจ
2: เดี๋ยวฉันจะไปที่ปปช.สมทบกับพวกเขาไม่ต้องห่วงหรอกน่าจะแค่สอบปากคำ
3: ไม่ได้แล้วฉันจะเข้าไปจุดธูปไหว้กวนอิมให้คุ้มครองสามพี่น้องให้แคล้วคลาดปลอดภัย
2: ใช่แล้วค่ะคุณแม่อาจจะเป็นเพราะคนดวงซวยเข้าบ้านจนเป็นเรื่องเป็นราวเราต้องขอให้กวนอิมคุ้มครองแล้วล่ะค่ะ

0: สำนักงานปราบปรามคอร์รัปชัน
1: จากข้อมูลคุณมาเย่าจงตำแหน่งของคุณในกรุ๊ปมาคือผู้จัดการใหญ่ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วคุณมาเย่าจูคุณเป็น CEO กรุ๊ปตระกูลมา
0: ใช่แล้วตั้งแต่วันที่4เดือน12 2ปีก่อน
3: คุณมาเย่าถังตำแหน่งของคุณในกรุ๊ปก็คือ
1: ดูแลการเงิน CFO นะผมว่าคุณมาเย่าจงน่าจะรู้จักคนในรูปถ่าย
2: รู้จักรองผอ.กรมที่ดินเสี่ยงซือเหนียน
1: คนนี้คือประธานฝ่ายสินเชื่อแบงก์เกาเปาหลีเซาเอิน
2: กินข้าวด้วยกันดื่มเหล้าด้วยกันแสดงว่าคุณหมาเย่าจูกับคุณเซี่ยงซือเหนียนและหลีเซาเอินน่าจะสนิทกัน
0: ก็แค่สังสรรค์ธรรมดาเท่านั้น
1: 2ปีนี้กรุ๊ปตระกูลมาได้เซ็นสัญญาร่วมมือกับ3บริษัทนี้และ3บริษัทนี้มีหน้าที่จัดหาเฟอร์นิเจอร์ให้โรงแรมและออฟฟิศมูลค่าเกินกว่า70ล้าน
3: ดูจากเอกสารเหล่านี้บริษัท3แห่งที่เซ็นสัญญากับกรุ๊ปตระกูลมาคนที่รับผิดชอบเป็นคนเดียวกันนั่นก็คือคุณเซาซานซาน
1: เท่าที่เราตรวจสอบมาคุณเซาซานซานกับอดีตรองผอ.กรมที่ดินเซี่ยงซือเหนียนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งคุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
2: และที่ตลกก็คือคนที่อนุมัติเงินกู้ให้3บริษัทของเซาซานซานก็คือหลีเซาเอินของแบงก์เกาเปาและก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้เราพบว่าคุณหมาเย่าจูคุณซื้อไวน์แดง1ล็อตจากหลีเซาเอินให้ราคา4ล้านเหรียญบังเอิญเกินไปหรือเปล่า
0: ก่อนอื่นอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ทางแบงก์มีกฎเฉพาะอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับผมเลยตามด้วยผมกับหลีเซาเอินชอบดื่มไวน์ทั้งคู่ผมรู้ว่าเขามีไวน์แดงที่ดีแถมยังหายากมากผมอยากซื้อเขาอยากขายไม่แปลกตรงไหนนี่ครับ
1: ปัญหาก็คือ2ปีมานี้ตอนนั้นเซี่ยงซือเหนียนจะเป็นรองผอ.กรมที่ดินแล้วทางกรุ๊ปมาทั้งที่ทางรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศว่าเปิดประมูลที่ดิน1ผืนก็ได้ที่ดินแถวซินเจียไปได้ราคาที่ต่ำมากประหยัดงบไป 8,000 ล้านเหรียญ
3: ข้อมูลบอกว่า3บริษัทภายใต้ชื่อของเซาซานซานหลังจากที่เซ็นสัญญากับรูปตระกูลมาแล้วรวบรวมเงินใช้หนี้สินเชื่อของแบงก์เกาเปาเขายังได้กำไรอีก20ล้านเหรียญและ20ล้านนี้สุดท้ายก็ไปอยู่ในบัญชีแบงก์ต่างประเทศของเซี่ยงซือเหนียน
2: ทำให้เรามีเหตุผลสงสัยว่าคุณหมาเย่าจูคุณใช้เงิน4ล้านซื้อวายแดงจากคุณหลีเซาเอินความจริงคือการติดสินบนหลีเซาเอินเพื่อให้เขาอนุมัติสินเชื่อเซาซานซานทั้งหมด3ครั้งเซาซานซานใช้เงิน3ก้อนนี้ซื้อสินค้าจนได้เซ็นสัญญากับกรุ๊ปมาส่วนกำไรที่ได้ไปนั้นก็คือค่าตอบแทนที่เซี่ยงซือเหนียนเปิดเผยโครงการขายที่ดินของรัฐบาล
0: มันเป็นแค่การคาดเดาของคุณ

0: แบบนี้ใครจะนอนไหวดูสิสว่างแล้วพวกเขายังไม่กลับมาเลยจริงสิมีข่าวล่าสุดของพวกเขาไหม
1: แต่เมื่อคืนก่อนนอนฉันโทรหาเชลซีเขาบอกว่าอยู่กับพวกทนายแค่ยังสอบปากคำอยู
0: ่เธอว่าที่ปปช.จับพวกเขาไปกลางดึกถ้าไม่มีหลักฐานมัดตัวจะกล้าบุกมาเหรอ
1: ฉันว่าเรื่องธุรกิจยังไงก็เป็นสีเทาบ้างแหละอย่าห่วงเลยตระกูลมามีทีมทนายที่แข็งแกร่งไม่น่ามีปัญหาแล้ว
0: ไอ้คิดดูสิเราแต่งเข้าตระกูลมาวันแรกก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยเธอว่าต่อไปพวกเขาจะเรียกเราว่าตัวซวยไหม
1: ไอ้เด็กโง่ยังมีเวลาอีกเยอะเป็นตัวซวยหรือตัวนำโชคไม่ต้องไปฟังคนอื่นเราทำตัวให้ดีก็พอ
0: แต่ถ้าหากว่า
1: ไม่ต้องคิดมากจำได้ไหมวันนั้นเธอชวนฉันไปประกวดนางงามเธอพูดว่ายังไงเธอบอกว่าถ้าเราสองพี่น้องช่วยกันแล้วก็ไร้เทียมทาน
0: เธอเป็นคนที่มีสติตลอดเลย

0: ไลตี้ตอนกินข้าวอย่าเล่นมือถือ
1: หนูอ่านข่าวอยู่ทำไมไม่ให้คุณพ่อกลับบ้าน
2: น้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถามหนูทั้งคืนเลยค
3: ่
2: ะ
3: ไลตี้อย่าดื้อสิกินข้าวอิ่มแล้วค่อยดูมือถือนะเด็กดี
2: ฮะใช่เหรอ
4: เธอสองคนมีอะไรจะพูดหรือเปล่า
2: คุณพ่อคะโจกับโทมัสแล้วก็พี่ใหญ่ป่านนี้แล้วยังไม่กลับเราควรไปดูหน่อยไหมคะ
4: ต่อให้เราแห่กันไปก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้ต้องอดทนรอฟังข่าวจากเจ้าฉือ
3: ใช่แล้วเธอสองคนก็ด้วยนะรู้ตัวว่าอยู่วงการไหนตอนนี้นักข่าวอาจจะยังไม่ได้ข่าวถ้ามีนักข่าวที่คุณเคยมาถามอย่าพูดอะไรเด็ดขาด
1: ได้ค่ะ
4: ฮัลโหลพวกเขาเป็นไงบ้าง
2: ทำเรื่องประกันตัวให้พวกพี่แล้วค่ะกำลังจะกลับบ้านแล้ว
4: ประกันตัวไหนว่าแค่สอบปากคำไงทำไมต้องประกันตัวด้วย
2: ปปช.จะฟ้องพวกเขาค่ะ

0: จ้าฉือวิลเลียมหงอาจารย์ที่แกฝึกงานด้วยเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดไปขอให้เขาช่วย
1: วิลเลียมหงมีชื่อเสียงด้านคดีนี้ชนะชัว
0: เจ้าฉือโทรติดต่ออาจารย์ด่วนเลยเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอม

0: ีในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช็อป
2: ที่ช็อปมาเนี่ย
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
5: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
8: 凡愿各走分岔路，不计代价，你会遗憾吗？放弃才害怕。
7: TV Stick แค่เสียบก็สนุก
9: พ่อสอนพวกแกไว้ว่ายังไงถึงจะรักเงินแต่ก็ต้องมีคุณธรรมตระกูลมามีทุกอย่างให้พวกแกทำไมถึงหาเงินด้วยการติดสินบน
10: พี่เขยครับความจริงบางครั้งมันก็พูดยากจริงๆเนี่ยละผู้คู่แข่งข้างนอกนะส่วนมากก็จะ
9: ปากไปเลยตอนนี้เละตุ่มเป๊ะพวกแกต้องรู้ผิดรู้ผิดคือการรับผิดชอบถ้าพวกแกโดนตัดสินผิดจริงฉันจะส่งพวกแกไปคุกเอง
11: พ่อครับผมขอโทษผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วผมอยากให้โครงการสถานีรถไฟฟ้าใหม่สำเร็จถึงได้ทำแบบนั้นผมจะรับผิดชอบเองครับ
10: เอาเป็นว่าเราสู้คดีนี้อย่างเปิดเผยช่วยสามพี่น้องนี้ไว้ให้พวกแกปลอดภัยอยู่กับพี่สาวฉันต่อไป
11: เราส่งเงินไปถึงมือเสี่ยงซื้อเหนียนขั้นตอนทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมายน่าจะฟ้องอะไรเราไม่ได้แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือหลีเซาเอินของแบงก์เกาเป่าถูกกันไว้เป็นพยานแล้ว
10: ไม่เข้าใจเลยจริงๆต่อให้ศาลลงโทษคนซ่าหลีจริงอย่างมากก็ติดคุกแค่ปี2ปีครั้งที่เคยช่วยตระกูลมาเราไม่เอาเปรียบอยู่แล้วนั่นเอาซื้อ
12: ฉันสืบมาแล้วเมียหลีเซาเอินเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายอยู่ได้แค่ครึ่งปีหลีเซาเอินกลัวติดคุกแล้วจะไม่ได้ดูใจส่งเมียนะก็เลยเสนอกับปปช.ว่ายอมเป็นพยานให้ช่วยลดโทษได้ด้วย
13: เขาอยากดูใจเมียแต่ฉันไม่ได้เห็นหน้าเมียในคืนแต่งงานถึงไม่ถูกกักตัวหนึ่งคืน
10: หลีเซาเอินถูกกันไว้เป็นพยานแต่เขายอมรับว่ารับสินบนพวกเราซวยกันหมด
12: ฉันปรึกษากับคุณอาทังแล้วในเอกสารทุกฉบับมีลายเซ็นของพี่ใหญ่และโจกับโทมัสไม่น่าจะหลีกเลี่ยงได้คุณอาทังแนะนำมาว่าแทนที่จะโดนฟ้องหมด3คนทำไมไม่ให้1คนรับความผิดทั้งหมดเองนี่เป็นวิธีสุดท้าย
10: ไม่ได้เราเป็นครอบครัวกันนะมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านจะโยนความผิดทั้งหมดไปให้คนคนเดียวได้ยังไง
11: คุณพ่อว่าไงครับ
9: คำแนะนำของทนายทังอาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่ดีที่สุด จ้าฉือวิลเลียมหงอาจารย์ที่แกฝึกงานด้วยก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดไปขอให้เขาช่วย
10: วิลเลียมหงมีชื่อเสียงด้านคดีนี้ชนะชัว
9: เจ้าฉือโทรที่ต่ออาจารย์ด่วนเลยเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอม
12: ค่ะคุณพูดจริงเหรอคะตอบฉันก่อนสิที่คุณพูดเมื่อกี้จริงใช่ไหม
13: คุณอาทังพูดแบบนั้นเขามีพยานก็เลยยุ่งยากถ้าจำเป็นติดคุกหนึ่งคนยังไงก็ดีกว่าติด3คน
12: นี่มันติดคุกนะคุณไม่ใช่ไปดำน้ำที่แคริบเบียนนะคะ
13: ที่รักไม่ต้องห่วงหรอกคนที่ต้องติดคุกไม่ใช่ฉันแน่นอน
12: คุณแน่ใจเหร
13: อก่อนอื่นฉันเป็น CFO ดูแลแค่การเงินตัวเลขถูกฉันก็เซ็นชื่อเกี่ยวข้องอะไรกับทั้งนู้นไม่เกี่ยวกับฉันเลยพี่รองเป็นคนรับผิดชอบส่วนพี่ใหญ่เขารักครอบครัวมากเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเขาจะเสนอตัวออกมาคนแรก
12: คุณพูดเองนะว่าพี่ใหญ่รักครอบครัวมากแต่เขาไม่ได้มีครอบครัวยังมีลูกสาว2คนส่วนคุณจะเป็นพ่อคนอยู่แล้วคุณอย่าลืมห่วงฉันกับลูกบ้างนะคะ
13: จ้าๆมาขอนอนแป๊บนึงเดี๋ยวไปซื้อประกันติดคุกผู้รับประโยชน์เป็นชื่อของเธอโอเคไหม
12: จริงจังหน่อยสิรอเล่นอยู่ได
13: ้น่าโถเอาหน้าอย่าโมโหสิสงสารลูกในท้องหน่อยตอนนี้สถานการณ์ยังไม่เลวร้ายคุณพ่อจะจ้างวิลเลียมหงสู้คดีให้เราเขามีชื่อเสียงในวงการแล้วก็ถนัดคดีอาญาประเภทนี้น่าบอกว่าเขาชนะชัว
12: จริงนะ

0: จะโกหกทำไมมาขอสามีกอดหน่อยขอหอมหน่อยนะ
1: โถเอ้ยคุณนี่ตัวเหม็นเหงื่อไปอาบน้ำเลยป่ะ
0: รอแป๊บ
2: โจปปช.บอกว่าคุณติดสินบนจริงหรือเปล่าคะ
3: เธอเองก็อยู่ในวงการธุรกิจเธอน่าจะรู้ดีที่สุด
2: มันไม่เกี่ยวกับรู้หรือเปล่าแต่ฉันอยากฟังจากปากคุณว่าจริงหรือเปล่า
3: โอเคเราทำธุรกิจก็ต้องการต้นทุนการที่รู้ว่าควรจะซื้อที่ดินผืนนั้นไหมเป็นต้นทุนทางข้อมูลวงการอสังหาใครๆก็ต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่ไว้จ่ายต้นทุนนี้ประเด็นคือจะจ่ายยังไงจ่ายให้ใคร
2: แต่ประเด็นตอนนี้คือคุณถูกจับได้ว่าละเมิดกฎ
3: แซมมี่วันที่เธอรู้จักฉันฉันก็เป็น CEO กรุ๊ปหมาแล้วเรื่องของบ้านหมาก็คือเรื่องของฉันตอนที่ฉันขอเธอแต่งงานได้พูดไว้ว่าเป็นสะใภ้ตระกูลหมาเป็นภาระที่หนักหน่วงมาก
2: ฉันยินดีแบกรับภาระนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าควรทำยังไงเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณควรบอกฉันว่าคุณได้ทำหรือเปล่า
3: ไม่ต้องห่วงนะเธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็พอเจ้าฉือกำลังติดต่ออาจารย์ของเขาช่วยว่าความให้รับรองไม่เป็นอะไรแน่เพลอวันนี้ของอาทิตย์หน้าเรากำลังอยู่ฝรั่งเศสดูโมนาลิซาในพิพิธภัณฑ์

0: ซอใหญ
1: ่นั่งสิ
0: ซอใหญ่ดื่มน้ำชาตอนบ่ายทุกวันนั่งดูวิวเดิมๆมิเบื่อเหรอ
1: ที่นี่คือบ้านฉันจะเบื่อได้ยังไงแมรี่เข้าไปก่อนก็ได้นะ
2: ได้ค่ะคุณนาย
1: ซอสามเธอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ยังไม่ถิ่นใช่ไหม
0: ในเมื่อแต่งเข้าตระกูลมาก็ต้องเรียนรู้การเป็นคนของตระกูลมาข้อนี้น่ะฉันรู้ดีที่สุดเป็นคนของตระกูลมาแล้วฉันไม่เพียงต้องห่วงใยโทมัสยังต้องห่วงใยพี่ใหญ่ซอใหญ่ด้วย
1: ขอบใจก็แล้วกัน
0: สำหรับคดีนี้โทมัสเป็นห่วงมากฉันเดาว่าพี่ใหญ่ก็คงห่วงมากด้วยพี่ใหญ่เป็นลูกชายคนโตตระกูลมาถ้าจู่ๆเขาพูดว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้เพียงคนเดียวฉันว่าซ้อใหญ่คงจะไม่มีอารมณ์นั่งดื่มน้ำชาตอนบ่ายแบบนี้อีก
1: อาจจะไม่ใช่เย่าจงหรอกเย่าถังมีประสบการณ์น้อยสุดในกรุ๊ปยังหนุ่มยังแน่นทนลำบากได้ในบรรดาสามพี่น้องให้เขารับผิดชอบก็ไม่เห็นแปลก
0: ซ้อใหญ่พูดถูกแล้วล่ะฉันเนี่ยเป็นห่วงมากเลยฉันกลัวว่าพอลูกเกิดมาก็จะไม่ได้เห็นหน้าพ่อนี่ชิวเหมือนกับพี่รองทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังออกไปทำงานได้เหมือนเดิมเรื่องนี้เป็นความคิดของเย่าจู่คนเดียวทั้งนั้นปกติได้หน้าอยู่คนเดียวพอเกิดเรื่องให้พี่น้องช่วยกันรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเขาสามพี่น้องพี่ใหญ่กับโทมัสเป็นผู้เสียหายถ้าพวกเขาไม่พูดแล้วผู้หญิงอย่างเราจะทำอะไรได้ล่ะ
1: แล้วถ้าทั้งสองคนพูดเป็นเสียงเดียวกันล่ะ

0: บอกผมหน่อยได้ไหมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่คุณหมาจับตัวคุณหมาไป
0: ขอโทษอย่าโกรธกันเลยนะ
2: ให้รับผิดคนเดียวสองคนพ้นผิดจะดีที่สุดต่อตระกูลมา
3: ปปช.รับได้เหรอ
2: ตอนนี้หลักฐานทั้งหมดอยู่ในมือหลีเซาเอินเท่ากับอยู่ทางแบงก์ฟ้องกรมที่ดินรับสินบนไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราสู้คดีตามข้อมูลน่าจะปัดความผิดไปที่คนเดียวได้

0: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลา14:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
2: ทุกกันสัปดาห์นี้
3: หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันไม้สีสันสดใส
2: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
5: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
4: ขึ้นอย่างนี้เลยก็มีอะไรฮะมีมีดนะ
5: ใช่ค่ะมีมีด
4: ค่ะแล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพิธีจริงครับเวลาดี15:00 น.ถึง15:30 น.ช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
6: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
7: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
6: มีใครทำมาก่อนไหม
7: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
6: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
7: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากรู้ต้องไปลองนั่งดู
8: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
9: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
10: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
8: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ
11: หลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
12: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
11: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
2: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30

0: พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
1: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
2: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
1: เฮ้ย
2: คอนโดเริ่มต้น 7,400
1: บ้าคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
3: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
0: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

ฝนที่ตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในประเทศเซเนกัลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในกรุงดากาและพื้นที่โดยรอบที่จมอยู่ใต้น้ำบางพื้นที่เมืองรูฟิสเกมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง142มิลลิเมตรภายในเวลา24ชั่วโมงถนนสายหลักหลายสายถูกตัดขาดเนื่องจากน้ำท่วมขังรัฐบาลเซเนกัลได้เปิดใช้งานแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาเคลียร์เส้นทางจราจรและแจกจ่ายความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยส่วนประธานาธิบดีบาซิรูดิโอไมฟายได้แสดงความเสียใจและยืนยันว่ารัฐบาลกำลังระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่โฆษกของกลุ่มฮูตีแถลงปฏิเสธข้ออ้างของรัฐบาลเยเมนว่าสามารถผลักดันกลุ่มฮูตีออกจากจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายแห่งรวมถึงช่องแคบบับอัลมันดับสนามบินดูบับและเมืองท่าโมคาบนชายฝั่งทะเลแดงพร้อมระบุว่ามีการปิดล้อมเส้นทางลำเลียงเสบียงหลักของฮูตีในพื้นที่ดังกล่าวโดยกลุ่มฮูตียืนยันว่ายังคงควบคุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงที่ยึดมาได้ตั้งแต่เดือนที่แล้วไว้ได้ทั้งหมดพร้อมระบุว่าข้อความการยึดช่องแคบแบบอัลมันดับและเมืองท่าโมคาของฝั่งรัฐบาลเป็นเรื่องโกหกท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบที่กลับมาประทุรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเวทีมวยราชดำเนินบ้านของมวยไทยระเบิดความมันกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันเร้าใจกับศึก RWS Knocktober Festขนเอาสุดยอดคู่มวยระดับหัวแถวจัดหนักจัดเต็มให้แฟนมวยทั่วโลกได้รับชมนำทัพโดย3ซุปเปอร์ไฟท์หยุดโลกคู่เอกชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวออรุชาป้องกันแชมป์กับโคกิโอซากิจากญี่ปุ่นพร้อมด้วย2จอมบู้เดือดรัสเซียดวลญี่ปุ่นอีกอร์บิเครปะทะคันนากามูระและเพชรเดชเพชรยินดีอะคาเดมี่ดวลจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์โดยการชกจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมถ่ายทอดสดทางออนไลน์ตั้งแต่19นาฬิกา10นาทีทางเพจ Facebook YouTube ของ RWS ราชดำเนิน World Series

0: ู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ราสกูปี้แก๊ง
1: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
0: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปชุดเทรนด์
2: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
3: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี Smart Micro Filter จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
2: New Isuzu D-Max Highlander The one and only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The one and only 1เดียวเท่านั้น
4: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสปอร์ตโฟกัสรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นโทรทัศน์ทองคำพบกันเช่นเดิมนะครับเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองอิจินาโกจาในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพิ่งจะจบไปแบบหมาดๆครับหลายชนิดกีฬาก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแต่อีกหลายชนิดกีฬาก็ต้องกลับมาตั้งต้นกันใหม่และเริ่มพัฒนากันใหม่ครับแต่ว่าแม่ที่สุดยอดก็คือเทพบิวครับภูริพลบุญสอนจากสมาคมกรีธานอกจากนั้นก็ไปดูครับว่าเธอกลายเป็นเดอะแบกของสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับนั่นก็คือน้องโฟกัสที่ลุ้นกันจนสุดท้ายวันที่2ตุลาคมครับถึงจะได้เหรียญทองกู้หน้ากู้ชื่อให้กับสมาคมมาได้ครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา

0: Too Hot to Handle New Isuzu X-Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
2: พวกเราสกูปี้แก๊ง
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด
5: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด
6: ์ทำไมน้ำดื่มสิงจึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
0: ์ Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
7: Focus New สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่น
8: The Iconic Gang แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด
9: ์ตรีเพชร Isuzu เซลรับรางวัล HR Asia Sustainable Workplace Award Thailand 2026จาก HR Asia Award Thailand 26ซึ่ง

0: เป็นรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานระดับเอเชียด้วยความโดดเด่นด้านสถานที่ทำงานที่ยั่งยืนและความเอาใจใส่ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดเป็นองค์กรที่ประสานวัฒนธรรมอันโดดเด่นทั้งไทยและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันโดยมีเจตนารมณ์ก็คือการมุ่งสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมอันเป็นเอกลักษณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนส่งมอบความไว้วางใจความมั่นใจและมีมาตรฐานสูงให้กับลูกค้าอีซูซุตลอดจนวงจรชีวิตของยานยนต์รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันของผู้คนและสร้างสรรค์เศรษฐกิจและอนาคตที่ดีผ่านหลากหลายธุรกิจอย่างครบวงจรแนวทางสำคัญที่องค์กรนำมาใช้ก็คือการเติบโตเคียงข้างสังคมไทยพร้อมกับขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
1: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
2: ์ Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: พวกเราสกูปปี้แก๊ง
4: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
5: ์สนุกได้ไม่มีหมด
6: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปชุดเทรนด
2: ์ Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
0: InFocus สนับสนุนโดยใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้นมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนสปอร์ตโฟกัสในช่วงของ In Focus นะครับเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนางโกย่าในประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันโดยศึกครั้งนี้มีการแข่งขันมากถึง43ชนิดกีฬาชิงชัยกันถึง469เหรียญทองครับและทัพนักกีฬาไทยก็ส่งไปเต็มพิกัดครับกว่า680คนใน43ชนิดกีฬาเรียกว่าครบทุกประเภทอย่างไรก็ตามครับนักกีฬาไทยกอบโกยเหรียญช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศก็ถือได้ว่าตามเป้าหมายครับแต่ว่าก็มีเรื่องให้พูดถึงเป็นวงกว้างในออนไลน์กับเหรียญประวัติศาสตร์ของจอร์จชัวโรเบิร์ตกับเหรียญทองประวัติศาสตร์ของจอร์จชัวโรเบิร์ตที่คว้าเหรียญทองได้แต่ว่าไร้ธงไทยที่เส้นชัยครับเป็นกระแสดราม่าที่ชนิดที่ว่าไม่ควรเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับจอร์จชัวก็ถือว่าเป็นนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับได้สร้างผลงานสุดประทับใจในวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอชัวเร่งสปีดในช่วงท้ายก่อนแซงเข้าคู่แข่งเป็นอันดับที่1 44.90 วินาทีทำลายสถิติส่วนตัวแล้วก็คว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเหรียญทองแดงเป็นนักวิ่งเจ้าภาพหลังจากช่วงเวลาแห่งความสำเร็จได้ผ่านไปไม่ถึงอึดใจกลับเกิดประเด็นที่กลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวางเมื่อจอชัวไม่มีธงชาติไทยเตรียมไว้ให้ถือบริเวณเส้นชัยในช่วงฉลองชัยชนะเหมือนกับเช่นนักกีฬาชาติอื่นๆและการแข่งขันกีฬาอื่นๆที่จะมีทีมส่วนหนึ่งนั้นคอยส่งธงชาติให้ถือวิ่งไปแสดงความดีใจรอบๆสนามจอร์จชัวเปิดเผยว่าหลังจากที่เขาหาไม่ได้เขารู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่านี่คือเหรียญรางวัลแรกที่เขาคว้าให้กับประเทศไทยและเขาคาดว่าจะมีธงชาติไทยเตรียมไว้สำหรับช่วงเวลาหลังเข้าเส้นชัยก็ไม่รู้ว่านาทีเตรียมธงชาติไทยไว้ให้นักกีฬาที่จุดเส้นชัยนั้นเป็นของใครแต่เห็นตอนที่บิววิ่งได้เหรียญทองก็มีการเตรียมผืนธงชาติไว้ให้จะให้บอกว่า2มาตรฐานหรืออย่างไรไม่ทราบก็อย่าทำเลยนะครับแบบนี้ก็เรื่องก็ผ่านไปแล้วครับนักกีฬาคนไหนได้เหรียญอะไรก็ควรจัดเตรียมไว้ก็ถือเป็นความบกพร่องของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของทีมเองนะครับต้องบอกว่า สนามเอเชียนเกมแห่งนี้เป็นเวทีแจ้งเกิดของ

0: ของจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอตกินสันหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียอย่างมากครับก่อนที่จะมีดราม่าจอร์จชัวร์ก็เคยรับใช้ทีมชาติตั้งแต่ปี2022ใน4เกมที่เวียดนามโดยเขากวาดมาถึง4เหรียญทองจาก4รายการคือ400เมตรชาย800เมตรชายผลัด 4x400 เมตรชายและผลัดผสม 4x400 เมตรและต่อมาอีกปีหนึ่งในปี2023เอเชียนเกมส์ที่หางโจวนั้นจอร์จชัวร์เข้าลงแข่งในวิ่ง800เมตรเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ว่าเป็นสถิติประเทศไทยแต่จบอันดับที่7ซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาไม่ค่อยมีความสมบูรณ์เต็มร้อยเท่าที่ควรครับอย่างไรก็ตามครับเขาก็มาได้เหรียญใน4เกมที่ประเทศไทยครับโดยจอร์จชัวร์กลับมาคว้าแชมป์400เมตรสำเร็จด้วยเวลา 45.13 วินาทีนอกจากนั้นก็ยังช่วยให้ทีมวิ่งผลัดผสม 4x400 เมตรชายทำสถิติ4เกมขึ้นมาใหม่3นาที03.07วินาทีอย่างไรก็ตามครับเราย้อนกลับไปดูการแข่งขัน4เกมที่เวียดนามนั้นคุณแม่ของจอร์จชัวร์ได้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ Sport Focus เอาไว้ว่าเคยถามจอร์จเสมอว่าอยากแข่งกีฬาให้กับชาติไหนระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งจอร์จก็ตอบเสมอว่า Thailand Only ไปดูบทสัมภาษณ์กันอีกครั้งครับ
1: ก็ไม่รู้ทำไมแต่มีพี่ที่เป็นหมอดูเขาบอกว่าจอร์จเป็นลูกของพระพิฆเนศ
2: ช่วยถามเขาหน่อยนะคะเห็นคะพิฆเนศครั้งแรกแล้วเขารู้สึกไงทำไมเขาถึงอยากได
3: ้ What do you feel why you attract to Kanesh youThis is the third one.
4: We're in the third one.
3: This is the Kanesh. I give you the third one.
4: Yeah.
3: She just want to know why you feel like you want to have him with you.
4: Rose has been something that you, it's been something that you've introduced into my life a long time ago, and I've sort of grown onto it, and it sort of felt like I've sort of like relied on it and been like this is something that will help me.Go a long way in the future.
1: แม่คือพี่ที่อยู่ที่ออสซิดนีย์อ่ะแกมีทางด้านนี้ไงแกมีก็ดูดวงให้ mm-hmm. แกเคยบอกว่าจอร์ดเป็นลูกของพิกาเนตแต่เราแม่ก็คือนับถือแม่นับถือสายคือเป็นสายมวลนับถือพระพุทธเจ้าอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าก็คือสายทางเทพก็จะนับถือท่านด้วยแล้วก็มีที่หิ้งพระก็มีรูปท่านเป็นแบบใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาเห็นแม่นับถือแล้วเขาก็แบบแล้วพี่ที่ทางน้องเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกเราก็บอกว่าเขาเป็นลูกของพิฆเนศอะไรเงี้ย
2: เขารู้สึกว่าชอบ
1: เขารู้สึกเขาชอบแล้วคืออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบใส่แล้วเขารู้สึกดีเขาบอกมีความรู้สึกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเขาได้แล้วเขาเหมือนกับแบบมีอะไรเขารู้สึกว่าสัมผัสได้อะไรเงี้ย
2: แล้วลงแข่งทุกครั้งเขาขอความรักพิฆเนศว่าอะไร
3: Did you make the wish every time or not when you to compete
4: Before I race always I always say Satu Satu Satu
1: Satu Satu Satu สามครั้งไม่ส่วนมากแม่จะให้เขาไปกราบพระก่อนทุกครั้งแล้วก็ที่ห้องพระที่ห้องที่บ้านแล้วก็ส่วนมากเวลาให้เขาแข่งแม่จะคือจะเป่ากระหม่อมเขาทุกครั้ง
2: เป่ากระหม่อม
1: ทั้งสามครั้งคือแบบคือแม่เชื่อว่าสิ่งที่แม่สวดมนต์ไปมันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ออกจากปากเราอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบศักดิ์สิทธิ์คือก็จะเป่ากระหม่อมทุกครั้งที่ออสเตรเลียเวลาแข่งทุกครั้งที่แบบตัวใหญ่ๆอ่ะก็จะเป่ากระหม่อมให้บอกให้โชคดี
2: มาที่ไทยก็ทำ
1: ทุกวันเลย
2: แล้วจอสัวก็จะขาดทงพักพิแค่แน
1: ่เขาจะบอกเขาจะบอกนึกถึงอะไรอย่างเงี้ย
2: จะชัวฝากแฟนชาวไทย
3: Do you want to say anything to Thai people
2: พูดขอบคุณคนไทยหน่อยที่แบบเชียร์ผมอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: If you can make Thai
2: English จะทำแบกกลับมาปีหน้าอีกที่พนมเปญ
4: Don't know if I can speak Thai
3: Yeah, you can try your English one more.
4: I just wanted to say thank you to everyone who supported me. I know a lot of people haven't really known me since the last few days, and I've gotten a lot of support and appreciation, and just a lot of people telling me and appreciating me and representing Thailand. And I just wanted to say thank you for supporting Thailand, of course, but also supporting me. I've seen all the everyone messaging me. I haven't gotten back to them yet. I will get back to them all.But obviously I'm a bit busy right now, but I just want to say again, appreciate everyone supporting me and congratulating me. I really appreciate it and it means a lot to me. And, yeah, thank you. Thank you.
1: ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะแม่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยจำได้ว่าไปที่ออสเตรเลียไปแต่งงานตั้งแต่ปี2001ก็20 จะ 21ปีแล้วเรามีความรู้สึกว่า เราได้ทำหน้าที่คือนำพาเขามาให้กับคนไทยได้รู้จักคือเราจะบอกลูกตลอดเวลาว่าตอนนี้เขายังไม่รู้จักยูหรอกยูไปทำให้เขาได้เห็น You need to prove yourself so they can know you จะบอกเขาตลอดเวลาว่าก็เรามั่นใจว่าลูกทำได้เพราะว่าที่ออสเตรเลียเขาทำได้ทั่วออสเตรเลียก็รู้จักเขาเพราะว่าเขาก็ได้ที่หนึ่งออสเตรเลียแต่ที่แม่ภูมิใจที่สุดคือเขาเลือกที่จะทำให้ประเทศไทยทุกครั้งที่แม่จะถามเขาแม่ถามว่าระหว่างออสเตรเลียหรือไทยเนี่ยยูจะเลือกใครเขาจะตอบแม่คำเดียวเขาบอกว่าไทย only I'll be do only for Thailand คือตรงนี้มันเป็นความภูมิใจที่แบบที่เราอธิบายไม่ได้แต่เรามีความรู้สึกว่าเขาอะมาจากประเทศไทยเขาไม่ได้จิตของเขามาจากไทยแน่แน
2: ่ตอนนี้กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ใช่ไหม
1: เขากำลังเรียนอยู่แต่ว่าต้องกลับไปเรียน
2: โอเคค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
5: และเหรียญปิดท้ายรายการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามนะคะเหรียญจากประเทศไทยค่ะจากทีมวิ่งจากสี่คูณ400เมตรชายค่ะและตอนนี้กำลังอยู่ในพิธีเชิญธงชาตินะคะสำหรับทีมที่ชนะเลิศระดับ1นะคะจากประเทศไทยค่ะนักกีฬาประกอบด้วยสิทธาพิจิตรคำสิงค่ะทีมตำรวจโทสินพลพันแพรวมโชคเสมาทองและซอสชัวแอคกินสันค่ะ
6: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
7: ์พวกเราสกูปปี้แก๊ง
8: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
7: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปสุดเทรนด์
9: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
10: โฟกัสสเปเชียลสนับสนุนโดย ABEC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยยางรถยนต์ Kenda ยางดีมีคุณภาพจากไต้หวัน
0: โฟกัสสเปเชียลยังคงอยู่กับช่วงของมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าในประเทศญี่ปุ่นครับแม้ว่าจะแข่งขันกันมานานแต่ว่าก็เดินทางเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับอีก4ปีข้างหน้าบรรดานักกีฬาเหล่านี้อีกหลายๆคนก็จะไปพบกันอีกครั้งหนึ่งที่กรุงโดฮาในประเทศกาตาร์ซึ่งก็เคยได้จัดมาแล้วครั้งหนึ่งครับอย่างไรก็ตามครับไปดูเรื่องราวของสมาคมกีฬาไทยจากที่ส่งแข่งขัน43ชนิดกีฬาเรียกว่าครบเลยนะครับหลายๆสมาคมนั้นก็มีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ภาพรวมนั้นถือว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้เพียงแค่14เหรียญทองผลงานที่โดดเด่นและสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทยและประเทศไทยก็คงจะต้องเริ่มต้นที่กรีฑาครับเรื่องราวของเทพบิวภูริพลบุญสอนนั้นถือได้ว่างานนี้กลับมาเป็นดาวเด่นของเอเชียครับเป็นที่จับตาเกี่ยวกับเรื่องของฝีเท้าของเขาครับเพราะว่าถือว่าเป็นสุดยอดของภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองทั้ง100เมตรและ200เมตรโดยเฉพาะในประเภท100เมตรเขาทำเวลาต่ำกว่า10วินาทีทำสถิติเข้ามา 9.90 วินาทีครับทำลายสถิติเอเชียนเกมราบคาบและเป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่ทลายกำแพง10วินาทีในรายการนี้ในขณะที่วิ่ง200เมตรนั้นภูริพลก็ทำเวลา 19.88 วินาทีเทียบเท่าสถิติเอเชียและเป็นครั้งแรกที่นักวิ่งไทยทำเวลา200เมตรต่ำกว่า20วินาทีผลงานของภูริพลจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เหรียญทองแต่ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานกรีฑาไทยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นอกจากจอชัวโรเบิร์ตแอตกินสันยังสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทอง400เมตรชายให้เป็นเหรียญแรกของทีมไทยในครั้งนี้ด้วยส่วนทางด้านแบดมินตันนั้นก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกในประเภทชายเดี่ยวครับหลังจากที่กีฬาลูกขนไก่ของไทยเรานั้น60ปีครับไม่เคยได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศสารสามารถคว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมาครองได้และเป็นเหรียญทองเหรียญเดียวกับเอเชียนเกมครั้งแรกของไทยครับซึ่งถูกบรรจุยังเป็นทางการตั้งแต่ปี1966ซึ่งเป็นการรอคอยมาถึง60ปีด้วยกันโดยกุลวุฒิวิทิศสารนั้นเอาชนะนักแบดมินตันฝีมือดีจากสิงคโปร์กีฬาเทคบอลก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรผลิตเหรียญทองของไทยเช่นเดียวกันครับแม้ว่าจะถูกห้ามแข่งให้ครบทุกประเภทนะครับแต่ว่าในประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ลงเล่นได้ก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้งหมดเทคบอลนั้นเป็นหนึ่งในกีฬาที่สร้างผลงานโดดเด่นมาตลอดและเป็นกีฬาใหม่สำหรับภาคพื้นเอเชียและคนไทยด้วยกันครับโดยก่อนการแข่งขันนั้นตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะได้3เหรียญทองและก็สามารถคว้าเหรียญทองตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้ครบถ้วนทุกประการครับในกีฬา MMA นั้นเป็นกีฬาต่อสู้ที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการ MMA ของไทยครับโดยกันจุฑาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง MMA ในรุ่นไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงเป็นหนึ่งในเหรียญทองที่สร้างความประทับใจให้กับทัพนักกีฬาไทยและคนไทยเป็นอย่างมากตามไปดูเรื่องของการขี่ม้าครับผลงานโดดเด่นเกินความคาดหมายทีมขี่ม้าไทยสร้างผลงานด้วยการคว้าเหรียญทองในประเภท Eventing Team และยังได้เหรียญเงินในประเภทบุคคลจากวรปราชญ์สิทธิจูอีกต่างหากนอกจากนั้นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ต้องพูดถึงก็คือ Table Tennis หรือว่าปิงปองสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังครับสองสาวช่วยกันคว้าเหรียญทองแดงหญิงคู่ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงการลูกปิงปองไทยครับเป็นเหรียญที่มีความหมายในทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งโดยที่ทีมไทยนั้นรอคอยเหรียญรางวัลจากเอเชียนเกมมานานถึง68ปีอย่างไรก็ตามครับก่อนที่จะชักธงลงจากยอดเสาสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ปิดท้ายรายการก่อนหน้ามาด้วยน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนะครับนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีก็สามารถกู้หน้าสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งก่อนที่จะขึ้นเวทีนั้นถือได้ว่าเธอเหลือเป็นความหวังตัวแทนหมู่บ้านเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับของสมาคมมวยสมัครเล่นที่จะมีโอกาสชิงเหรียญทองนะครับและเธอต้องพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือพักซอนมีถือว่าเป็นนักชกที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้เหรียญทองเป็นแชมป์เก่าอยู่ครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมาเธอก็ต่อสู้ได้อย่างชัดเจนออกหมัดคมมีสมาธิและสู้อย่างสมศักดิ์ศรีครับเอาชนะไปได้4ต่อ1กอบกู้หน้าตาของสมาคมมวยสมัครเล่นเอาไว้ได้อย่างชนิดที่ว่าฉิวเฉียดทีเดียวอย่างไรก็ตามครับหลายๆสมาคมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าอีกหลายๆสมาคมก็ต้องกลับมานั่งทบทวนกันครับไม่ว่าจะเป็นมวยสากลครับโดยเฉพาะมวยชายนั่นก็ถือว่าจะต้องมานั่งพิจารณากันใหม่หรือว่าต้องมานั่งสังคายนากันใหม่กันเลยทีเดียวนะครับบทสรุปนาโกย่า2026ของทัพกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็สะท้อนถึงภาพนักกีฬาทีมชาติไทยได้อย่างชัดเจนว่าไทยยังมีชนิดกีฬาที่สามารถแข่งขันในระดับเอเชียได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะกรีฑาแบดมินตันเทคบอลตะกร้อและกีฬาต่อสู้อีกบางประเภทในขณะเดียวกันในการแข่งขันครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าบางสมาคมจำเป็นต้องมานั่งพูดคุยแก้ไขและก็เร่งระบบพัฒนานักกีฬากันโดยเฉพาะมวยสากลว่ายน้ำก็ถือว่าไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้เป็นที่ประทับใจสิ่งสำคัญหลังจบเอเชียนเกมนั้นจึงไม่ควรหยุดอยู่ที่จำนวนเหรียญแต่ควรถามต่อว่าเหรียญที่ได้มานั้นจากระบบพัฒนานักกีฬาที่แข็งแกร่งเพียงใดและชนิดกีฬาที่พลาดเหรียญทองมีปัญหาตรงจุดไหนนาโกย่า2026จึงเป็นเวทีแห่งความสำเร็จและเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดใดของไทยกำลังเดินมาถูกทางและอีกหลายชนิดยังจะต้องเร่งแก้ไขมากน้อยขนาดไหนก่อนก้าวไปสู่เวทีใหญ่ในโอกาสข้างหน้า นั่นก็คือเรื่องราวของ Sport Focus ประจำสัปดาห์นี้ครับสุดท้ายต้องขอบคุณบริษัทตีเพชร Isuzu Cell จำกัดบริษัทสิงห์

คอร์ปอเรชั่นจำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนอาแบกมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยยางรถยนต์เคนด้าผมอาจารย์ชัชชุนและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับมาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
5: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้ล่ะคะ
5: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
3: ครับ
5: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเส
3: ร็
5: จเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
3: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพ
1: ี่
3: แอนใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็
1: ค
3: นะคุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
1: คนะ
3: ครับแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
5: ได้ครับ
3: ครับ
5: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย50วันครับ
1: ครับ
5: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกับดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได้
3: แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอก

0: ส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามแล้วดมดู
1: ไม่มีกลิ่น

0: อย. Quality Award
1: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาดอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Manias
2: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
1: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
2: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
1: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
0: เขา
1: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
2: น้ำยำ
1: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะโอ
2: ้
1: โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
2: โอ้โหดีไหม
1: ดี
2: เมนูเปลืองข้าว
1: คือ
2: จริง
1: ๆมันเค็มกำลังพอดี
2: ค่ะ
1: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
2: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาอ่ะมันนุ่
1: ม
2: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
1: นิดเดียว
2: ม
1: ัน
2: น
1: ุ่
2: มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
1: ๆ
2: ไม
1: ่
2: ว
1: ่
2: าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
0: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยคร
2: ับ โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ก
2: ิน
1: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
2: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
1: ม
2: ัน
1: คืออะไรครับพี่แอม
2: หมูสับผัดปลาเค็มค
1: ่
2: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
1: ค
2: ุ
1: ณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
2: แบบนี้นะ
1: มาเลยจ้า
2: เอามาขยี้ข้าวนะ
1: ค
2: ึ
1: กนะ
2: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
1: กินไปเลยจ้า
2: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
1: กลิ่นเป็นไงคะ
2: กลิ่นดีมาก
1: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
2: มันมีความเค็มแบบนวล
1: ๆ
2: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
1: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
2: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
1: จ้ะ
2: อ่ะเปิดฝารอดูนี
1: ่
2: ซูมเข้ามาทุกคน
1: ครับผม
2: มาดูข้างใน
1: ครับ
2: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
1: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
2: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
1: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
2: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
1: ่
2: ไปแล้วนะ
1: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
2: อร่อย
1: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Adside Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
0: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
2: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะคร
2: ับ
1: เอาละครับทุกท่านทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
2: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวแล้วทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครงซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
3: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
2: จริง
3: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆ
2: จริง
3: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรง V คอ V
2: คอ V
3: ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
3: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: ขึ้นเต้าสามเต้าสี่
3: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรมแอร์โฟลว์รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
3: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
3: ็
2: นเช
3: ื
2: ่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ
3: เ
2: ขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
3: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
3: ้
2: กล
3: ับ
2: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
3: แล้วเขายังอยู่คู่กันไง
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
3: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2 3ลูก4
3: เนื้อเขาเยอะ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
3: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที่เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
2: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
3: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะชมอยู่กับพวกเราและซาบีนาซาบีนาจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีนาค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีนาแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำพอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางใช่ไหมตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นได้พรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
3: หนึ่งทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมียมเห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
2: ๆ
3: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี่
3: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
3: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะ
3: สี
2: เป็นเช
3: ื่อ
2: มกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
3: ใช
2: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
3: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
3: ้
2: กล
3: ับ
2: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
3: แล้วเขายังอยู่คู่กันไง
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
3: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
3: เออเนื้อเขาเยอะ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
3: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที
2: ่
3: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น

0: 3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่3
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: แบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
6: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งตะตูแล้วครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
5: สวัสดี
6: ครับ
5: ค
6: ุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะจริง
5: ติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
6: ้เออจริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
5: ใช่ค่ะ
6: โอ้นะ
0: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั้งตึกครีมเอ็มใช้กันหมด
5: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เบี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขามีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนคุณสลาแม่นางศิริพรคุณกันตองคุณแช่มๆรับพี่ต่ายอรทัยคุณเปาปวลีคุณเต๋าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะทอนน้องกีต้าร์ดวลโอ้โหหลายคน
6: จริงจริงจริงอะ
5: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่
6: อ้อย
5: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรหรือเปล่าจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะเหนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
6: า
5: หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
6: นะกล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
5: ใช
6: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
5: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
0: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
5: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหลือแค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอด shopmania ค่ะ
0: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
6: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
5: ไม่ต้อง
6: ไม่ต้องเค้น
5: ใช่อ่
6: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
0: เราเดินเยอะ
6: ไอ้แบบนี้นะฮะ
5: ใช่
6: พี่ชมพู่บอกว่าถ
5: ้
6: าปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
5: ใช่
6: แล้วก็ทา
5: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
6: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่
5: เหนียวไหมเหนียวเบาเบาใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
6: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
5: รู้สึกไงรู้สึก
6: อุ้ยวิตาแล้วมันอุ่น
0: มันสบายขึ้นเน
5: า
0: ะ
5: มันอุ่นขึ้น
6: สำหรับผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
5: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจจะพูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมัน อุ่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
0: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไงม
6: ือ
0: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
5: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นไหมทุกคนไม่เหนียวเหนอะหนะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วยฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
6: กลิ่นดีมากจริงๆ
5: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
0: น้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
5: ใช่ท
6: ี
5: นี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
0: ใช่โรงงานใหญ่โต
5: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
0: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
5: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
0: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
5: าะจริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
0: ใช
5: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ย2คนลูกชายด้วย
0: แล้วขี่
5: ห
0: ลังบ้างอะไรบ้าง
5: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะตึง
6: วิธีแม่
5: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
0: เป็น
5: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
0: ใครอยากลองลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกน
5: ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
5: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วถ้าติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999 999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอด shopmania ค่ะ
0: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครอุปกรณ์นวดอะเนาะ
5: ใช้ร่วมด้วย
0: ฟินเลย
6: จริงถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได
5: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีดมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
0: อันนี้คุณบอม
5: อันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
0: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจ
5: ลูกค้าก็ชอบ
0: มันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
5: นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
5: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
0: ใช่แล้วนะใครใครก็ใช้
5: พี่เจพี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
6: แต่มันต้นคงใช้คำว่าอันนี้คือต้นเหตุ
5: จริง
6: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
5: เพราะว่าชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะโกนเวลาคว้าของมาใช้ทุกคนจะอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภพกกันหมดเลยนะ
6: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
0: ง่ายๆสปาข้างบนอะบนตึกเราอะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างเงี้ยบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
6: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
0: ครับใช่แล้วเหลือ1นาทีสุดท้าย
5: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกไหมวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอด shopmania ค่ะ
0: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
5: ้
0: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
5: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
0: ใช่
5: นะคะ
6: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
5: แพ็กเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
6: ่
5: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะใช้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค
2: ่ะโทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซ็ตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซ็ตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: Shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยกับพี่ปิงนั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปีจะมาชวนทุกคนกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
2: ใช
3: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะ
1: ครับใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: คร
2: ับ เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
3: ว
2: ่นเฉย
3: ๆครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
3: บ
2: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายและสำหรับคนในวัยนี
3: ้
2: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช้ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์ได้หลายตัวดีเลย
3: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเง
2: ี้
1: ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
2: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็

0: การรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
0: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
2: ครับผม
0: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
2: คร
0: ับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ชื่อแม่แอมมาชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
0: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดินหน้าจะวิ่ง
2: เดินแล้วมันจะวิ่งพี่ปิงใช่พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุก
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
0: นิ่งนะ
2: ตอนนี
0: ้กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับก็ตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
1: ้
0: และการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
2: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะเป
2: ็
1: นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหม
0: บีบดีบีบด
1: ีใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างด
0: ีอันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันนี
1: ้ไม่เสีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่ร

0: 0330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยเจ้าแห่งท่าเลย
0: ท่าเลย
2: ท่าเดียว
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่าม
2: ีหลายท่าฮะกัน
1: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะชาวินเราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอกนี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถฉับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับนี่ครับเบาๆเลยคร
2: ับนุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: ทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสุดไหลติดไหมฮะบางคนเป็นไหลติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวทำให้ดูครับ
2: ท่ายืน
1: เราต้องเหยียบนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: นี่นะครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงเรื่องหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่แค่ไหน
2: สวัสดีครับที่รัก
0: สมมติ
1: สมมติ
2: เขาจับที่เฉยงี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
0: ใช่
1: แล้วก็
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่
2: สองอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องมันก็จะเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มความยาว
2: อันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส
1: ่
2: หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้ว
0: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: หรือเท่าไหร่ครับ
0: จ่ายเบาๆ990
1: ค่ะ

0: ะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
1: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
0: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์มันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
1: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็กเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
0: แล้วซึ่งจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
1: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
0: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
0: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
1: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
1: มันสบาย
0: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
1: ้
0: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม
1: ้นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
0: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็ดทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
2: ้ให้สามี
0: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
1: สามี
0: แล้วไม่สามีหรอกนะคะ
2: ผม
0: เล
2: ือกผมเลือกอย
1: ่างนี้ไม่ใช่สบายไหม
0: สบาย
1: สบายสบายสบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
0: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
0: นิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
1: เล่นโทรศัพท์เยอะแยะ
0: เล่นโทรศัพท์จากเมาส์อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได
1: ้อันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
0: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
1: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
0: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
1: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
2: ี่
1: คร
2: ับ
1: นี่เลยครับ
2: ลงมาที่
1: เท
2: ้
1: าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
0: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
1: เพราะว่า
0: ใส่ส้นสูงทุกวันแล้วถามว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
1: ครับ
0: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
1: นะครับ
2: แต่
1: ด
2: ้วยคนไม่ไหว
1: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
0: ี
1: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้ไตสารพัด
1: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได้ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: แล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
0: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้อย
0: เท้าแบนน้อย
2: แต่ว่าสบาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
1: เพชรจม
0: ใช่
1: ไ
0: กลจากท่ายืน
1: อ
0: ่ะให้ลงมาเป็นท่าน
1: ั่งนะท่านั่งดูครับ
0: น
1: ี
0: ่นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
1: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต่ฮะ
2: สมมติเป็นภรรยาพยาบาล
1: ภรรยา
0: เป็นท่านั่งแบบนี้แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ่ะในการนวดสะบักนวดคอบ่าไหล่ไปด้วยก็ได
1: ้นี่ตรงนี้เลยสะโพกตรงนี้
2: ประโยชน์เยอะมาก
0: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
0: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
1: ี
0: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
1: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
1: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
1: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
1: ถูกต้อง
2: วัยรุ่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
0: ค
1: ือ
0: ไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องออกกำลังกายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
1: ี้
0: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
1: ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วท่านรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
0: มี
1: หล
0: ายชั้
1: นเมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
0: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
1: ไงมันไม่ยืดหยุ่น
2: ใช่ใช่ยังใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนู
0: อันนี้แบบเชื่อว่าพ่อแม่หลายบ้านใช้
1: ออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
2: โอ้ยสั่นสั่นสั่น
1: สั่นนี่นะ
2: นี่ดึงสองนี่ดูนะ
1: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
2: เพิ่มความตึง
1: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนอีกถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบ
2: ท่านี้ก็ดีนะ
1: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
0: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
1: ้
0: สำหรับผู้สูงอายุหร
1: ือ
0: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
1: ั่
0: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
0: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
1: ไม่ถึงนะ
2: ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็เปล่าไม่ถึงแน่ๆ
2: จริงๆอ่ะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
1: ้
2: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
1: ่มา
0: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
0: ค่ะ
1: ให้คู่กัน
2: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลย
0: ใช่ไหมก็จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
0: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
1: ดี
2: แม่ก็อายุยืน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับจริงๆแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร
0: ้
1: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ2,248บาทวันนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มร
0: ี
1: บโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: จบ
0: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
1: ถูกต้องคร
0: ับหลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
1: าง
0: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวที่เหยียดเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
1: นี่ค่ะพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบหูลุกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
0: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหร
1: ือ
0: ว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
1: ครับผม
2: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
1: คือ
2: มันพกพาสะดวก
0: ใช่ไหมคะ
2: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได้แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย
0: ่
2: าไปเหยียบด้วยเท้าเปล่
0: า
2: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บ
1: นี่
2: เดี๋ยวก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
1: ครับ
2: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรอง
0: จ
2: ะนิชินเลย
0: เพ
2: ล
0: ิน
2: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
1: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
2: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
0: ไม่เสีย
1: พี่ใส่รองเท้า
2: เล่นไป3ครั้งแล้ว
0: พี่ปิงค่ะส
1: ุ
0: ดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
2: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะม ันสวนทางอะนะ
3: ครับ
2: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ
0: ้
2: นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังตอนหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
3: ครับ
2: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนน่ะใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะไม่ว่าจะตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
3: ครับ
2: โอ้โห
0: ตลอดเวลา
2: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มาก
0: ค่ะ
2: เวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
0: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
2: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
3: ู
2: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณน่ะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว
0: ้
2: ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
3: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นฮะ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ
0: จะ
3: ไ
0: ปทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว
3: ่
0: าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับมาครับหอมจังเลยอ่ะหอมหอมมาก
0: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสามเนี่ยนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ให้คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แขน1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sai shop mania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จะไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างงี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้ย
1: นี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือหมายความว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เย็นมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
2: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
2: มีความสุขไหม
1: เ
2: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
2: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
1: คือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
3: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
3: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
2: เขาบอกที่
3: ผ่อนคลายเลย
2: ทำหายทำบังหาย
1: นี
2: ่สังขังหาย
1: นี่
2: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
2: ใช
1: ่
2: เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
2: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
2: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยโ
1: อ
2: ้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
2: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
2: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
1: ครับ
2: ลดสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
2: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
2: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุก
1: ใ
2: ช้เป็นปี
1: ใช่
2: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาลมของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาลมสุกยะซึ่งเป็นบาลมเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กมาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วแ
0: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอ้าย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจดีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดนนะ
1: เนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊
1: ด
0: อย่าง
1: งี้
0: นะ
1: มันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โอ้ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลท
0: ุ
1: กอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้ง

0: 8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่
0: ค่อยๆอันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้อง
0: อ
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหาอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุก1,000โปรสุดๆ8กระปุก1,000
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ได้ทั้งหมด8บวก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
0: อุ้ย
1: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสหนึ่งค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันนี้
0: ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
0: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: โอ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยจะมีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
0: ข้อมันแข็ง
1: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะแบบคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
0: แขนไม่ขึ้นนะแม่
1: เอาได้หมดได้หมด
0: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที่
1: 390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
0: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
0: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
0: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็น

0: ไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
0: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาท
1: ครับ
0: ฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
0: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
0: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: อือ
0: เพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
1: ห้ยนี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเหิมสุกยะ
0: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
2: เน
1: ี่
2: ยมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
0: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
0: มีความสุขไหม
1: เ
0: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะทุกตักกรึดอย่างเงี้ยกรึด
1: คือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: มันถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือนโหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: รู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
0: เขาบอก
1: น
0: ี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: ก็ทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี
0: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบี ีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบางของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายนี่นะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: ขกายนะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
3: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
4: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
5: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
3: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
3: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
2: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำมูลค่า350บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sideshopmania ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: แล้วนะคะคุณชมมาเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับเรา3คน
4: ใช่
2: แล้วก็พี่โอ้นั่นเองค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ต้องบอกนะว่าพี่โอ้เนี่ยนำความสว่าง
4: จากเราใช่แล้วมาฝากพ่อๆแม่ๆเพราะว่าความสว่างมันสำคัญมากความสว่างมันคือความปลอดภัยแต่ปกติเกิดบ้านมืดอย่างจะอันตรายก็ได
2: ้
4: ทั้งงูเงี้ยวทั้งเขี้ยวคอทั้งอะไรอ่ะขโมยขจรต่
3: าง
4: ๆบ้านเราต้องสว่างไว้ก่อนและที่สำคัญวันนี้ต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้ความสว่างถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะต้องค่าไฟเป็นศูนย
3: ์
4: วันนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์สว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500
3: วัตต์
2: ตัวใหม่ล่าสุดเลยคือเขาเดินทางมาถึง 2,500 วัตต์แล้วความสว่างนานความสว่างจ้าความสว่างไกลวันนี
3: ้
2: มีอะไรในเซตบ้างคะพี่อู๋ค่ะ
4: ในเซตเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า1เซตเนี่ยจะมีในส่วนของโคมไฟแบบนี
3: ้
4: ซึ่งใหญ่กว่าเดิม
3: ครับ
4: ดูนะ
3: บังหน้าเลย
4: บังหน้ามิดเลยปกติหน้าไม่เล็กนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าหน้าใหญ่มากแต่เจอโคมไฟรุ่นนี้เข้าไปใหญ่ยิ่งกว่าหน้าอีกนะคะที่สำคัญตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับกำลังไฟอย่างที่น้องแหมบอกไม่ใช่แค่600หรือ 1,200 วัตต
3: ์
4: ตัวนี้ถึง 2,500 วัตต์นะคะและที่สำคัญค่ะก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์ให้อีก1มีรีโมทคอนโทรลอีก1เท่ากับว่า1เซตเนี่ยให้3ชิ้นด้วยกันแล้ววันนี้จะดีกว่าไหมถ้าซื้อ1เซตนะน้องแหมให้ฟรีไปเลยอีก1เซตนี่ได้2เซตกันไปเลยนะคะที่สำคัญยังไม่พอให้ไปเลยแว่นตากันแดดกันลมนะคะ
3: ค
4: แ
3: ข่
4: งมอเตอร์ไซค์นะก็สามารถเอาไปได้กันลมยังไม่พอยังมีไฟ LED นะคะตัวนี้มี USB แขวนไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้โรงงานมาเองให้1น้อยไปเอาไปเลยอีก2แล้วยังไม่หมดยังไม่พอวันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษด้วย
2: เราจะบอกเลยนะว่าโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะจากราคาเต็มเกือบหมื่น910บาทแต่ว่าวันนี้ต้องจ่ายเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็ม
3: เดี๋ยวต้องรีบโทรให้ทันนะที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card
2: พี่อู๋ค่ะมาพูดถึงเรื่องความดีงามของรุ่นนี
4: ้ความดีงามขยี้กันชัดๆพ่อจ๋าแม่จ๋ามาดูตรงนี้เลยนะคะดูกันใกล้ๆปกติแล้วเชื่อเหลือเกินหลายคนจะคุ้นเคยสปอตไลท์ไฟโซลาร์เซลล์600วัตต์ 1,200 วัตต
2: ์
4: วันนี้ค่ะวินาทีนี้ต้อง 2,500 วัตต์กันไปเลยและที่สำคัญความใหญ่นี่แหละใหญ่ขนาดนี้สว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย
2: ์
4: จากหน้าใหญ่ๆนี่กลายเป็นหน้าเล็กไปเลยและที่สำคัญมาพร้อมกับเม็ดไฟ LED นะคะมากถึง248เม็ดน้องฮิวและเม็ดมันใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญตัวนี้ติดตั้งได้ง่ายมากเลยติดตั้งได้ง่ายก็คือไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อต

0: แบบใดแล้วก็ติดตั้งได้ทุกที่ของบ้าน
1: ครับผม
0: น้องแอมเวลากลับบ้านมาตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
2: โรงรถมืด
0: โรงบ้านมืด
1: รอบสวนใช่มั้ย
2: รอบสวน
0: ติดได้ทุกที่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
2: ใช่คอกตำรา
0: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
1: ื
0: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
2: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
0: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตรงนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
2: ่
0: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย
2: ์แม่หลายบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
0: ็
2: คือเขาสว่างนาน
0: สว่างนาน
2: ชอบ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
1: ้
0: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
1: มาดูกันสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
0: ่
1: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะเราก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
1: ้
0: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
2: ้
0: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติ
1: ถูกต้อง
0: แต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
1: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุกันมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
0: ไม่ช็อต
1: ตัวนี้นะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
0: มือไว้อย่าง
1: น
0: ี้แล้วเอาสายไฟเข้าไปสายไฟกับน้ำเนี่ยไม่ได้ผูกกันนะคะ
1: สายไฟ
0: ก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและถ้าคิวความยาวพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: สายยาวมากนะ
0: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
2: เครื่องจริงๆยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดต
0: ั้
2: ง
0: ใช่ๆๆ
2: ม
0: ัน
2: ติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
0: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
1: นี่ต้องบอกเลยนะโดยตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเพอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงไหม
0: แรงมากแรงไหม
1: จริงพอเปิดงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อน
0: ใช่ใช
1: ่สุดยอด
0: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็ม
1: ๆ
0: โอเคไม่จ๋าแอมจ๋า
1: โอเคมากๆเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
0: ใช่แล้ว
1: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยพอร์ตรวมไปถึงส่งฟรีด้วย
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงนะชิ้นแบบนี้เป็นเซตใหญ่ๆที่อยู่ด้านหน้า
1: เ
2: น
1: ี่
2: ยคือพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้เอาไปเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากเลยไม่ท้อทำอันนี้โรงงานมาเองมั่นใจกว่านะคะอย่าลืมรับประกันให้1ปีเต็ม
2: ๆเอาล่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับแฟนๆรายการคู่ข่าวออนทัวร์จะมีเกมมาให้ถ่ายสักนิดหนึ่ง
1: มาดู
0: ให้ถ่ายนะครับให้ถ่าย
1: ว่าน
0: มัสการหลวงพ่อโตนะส้มโอหรือเรื่องเมืองสมเด็จพระเจ้าเสือให้ตอบว่าคือเมืองอะไร
1: โอ้โห
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้เปล่าย
1: อม
0: คุณยอมง่ายไปนะเป็นผู้หญิงอย่าไปยอมอะไรเงี้ย
1: คือมันไม่มีเวลาแล้วค่ะต้องยอมแล้วค่ะ
0: ไม่ยอม ไม่ยอม
1: หนูยอมแล้วเฉลยเถอะ
0: เมืองโพประทับช้าง
1: ที่อำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตรนะคะ
0: ครับผมสมัยก่อนเป็นบ้านเป็นตำบลนะครับตอนหลังมาก็กลายเป็นอำเภอโพประทับช้างนะครับแยกมาจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
1: คือ
0: เมืองพิจิตรครับครั้งแรกที่ผมมาที่นี
1: ่แล้วว้าวมาก
0: ว้าวสิครับเพราะว
1: ่า
0: ด
1: ้
0: านหลังที่เห็นนั่นครับคือวิหารโบราณหรือว่าพระโบสถ์สมัยโบราณโบราณคืออยุธยานะฮะสมัยอยุธยา
1: พระเจ้าเสือใช่ไหม
0: ถูกต้องนะครับวัดนี้ว่ากันว่าเป็นวัดที่พระเจ้าเสือสมัยขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่29แห่งอยุธยาเนี่ยท่านมาสร้างเอาไว้หลังจากขึ้นครองราชแล้วเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าที่นี่คือบ้านเกิดของท่าน
1: เอ้าทำไมท่านมาเกิดที่นี่ได้ยังไง
0: ท่านเกิดที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้เรื่องราวก็คือว่าตามประวัติเนี่ยนะครับพระราชบิดาซึ่งครองเมืองอยุธยาจากอยุธยาเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเมืองของพระราชมารดาของท่านนะฮะ
1: คือคุณแม่เป็นคนเชียงใหม
0: ่ใช่
1: แล้วยังไงคะ
0: คือคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าเสือเนี่ยลูกใคร
1: ก็ลูกพระเพื่อนราชาไงและอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าเป็นลูกของสมเด็จพระนาราย
0: ใช่ครับพระราชโอรสของสมเด็จพระนารายแต่ว่ากับพระราชธิดาของเมืองเชียงใหม
1: ่
0: นะฮะตอนนี้ยังไงก็ไม่ทราบเกิดการสลับเพื่อให้เป็นพระราชโอรสของ
1: พระเพียรราชา
0: พระเพียรราชาเพราะว่าท่านไม่ได้เกิดจากพระอัครมเหสีคือต้องการสงวนราชสมบัติเอาไว้ให้พระโอรสของอัครมเหสี
1: อ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าโบราณราชประเพณีสมัยอยุธยานะฮะตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม
1: ่
0: ทางกองทัพนะครับก็เดินทางมานะฮะกลายเป็นคณะใหญ่เลยนะ
1: จาก
0: อย
1: ุ
0: ธยานะครับใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงบริเวณนี้พระมารดาของท่านเนี่ย
1: เจ็บคัน
0: จะคลอดใช่ไหมครับก็เลยต้องมาพักระหว่างทางแล้วก็ใต้ต้นมะเดื่ออ
1: ๋อเหรอ
0: นะครับใต้ต้นมะเดื่อในบริเวณแถวๆนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเรียกขนานชื่อของท่านว่า
1: พ่อเดื่อ
0: พ่อเดื่อก็คือพ่อเดือเนี่ยชื่อของหลวงสรศักดิ์ถูกไหม
1: ใช
0: ่พ่อเดือเนี่ยมารับราชการเป็นข้าราชการเล็กๆอยู่ในพระราชวังก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ก่อนจะมีเป็นหลวงสรศักดิ์เป็นอะไรเนี่ยนะคร
1: ับแล้วก็ก่อนจะขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเสือ
0: ใช่ครับ
1: เรียกชื่อเดิมคือพ่อเดือ
0: ตอนนี้พอหลังจากท่านขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่29ก็เลยมาสร้างวัดที่นี่เอาไว้ชื่อว่าวัดโพประทับช้างตอนนี้เราจะเข้าไปสักการะหลวงพ่อโตซึ่งอยู่ในพระอุโบสถเก่าโบราณ

0: นะครับสร้างสมัยอยุธยาปลายอยุธยานะครับโดยสมเด็จพระเจ้าเสือนะฮะประตูทางเข้าจะมี3ช่องนะครับแต่ว่าจริงๆเข้าได้ซ้ายขวาประตูด้านหน้าเหมือนกับเป็นประตูออกมาระเบียงเฉยๆนะคร
1: ับ แล้วก็มาประทับช้าง
0: ใช่ครับเหมือนเป็นเกยฮะเป็นเกยประทับช้างเวลาพระเจ้าอยู่หัวมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
1: อุ้ยข้างในอลังการมากเลยค่ะเสาต้นใหญ่มากโอ้โหดูเสาตอนนี้เขาบูรณะไปกัน
0: มุงแล้วแน่นอนฮะสมัยโบราณถ้าเราเคยไปเที่ยวที่วัดมงคลบพิตรอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าเสาอุโบสถเสาศาลานั้นจะถี่ยิบนะฮะเพราะว่าโครงสร้างจะไม่มีเหล็กเลยนะครับและนี่คือหลวงพ่อโตนะฮะว่ากันว่าในมากราบสักการะหลวงพ่อโตแล้วก็มีแต่มงคล

0: มาดูนะครับบริเวณนี้เรียกว่าฐานชุกชีนะฮะ ประดิษฐานองค์พระ ประธานก็คือหลวงพ่อโตนะครับสมัยก่อนเวลาพูดถึงพระองค์ใหญ่ๆชาวบ้านก็จะขนานนามท่านว่าหลวงพ่อโตหรือว่าพระองค์ใหญ่นั่นเอง
1: องค์โตนะ
0: ใช่ครับองค์โตจะสังเกตนะครับว่าพระโบสถ์ช่วงปลายอยุธยาเนี่ยก็จะต่างจากต้นๆเนี่ยก็จะเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับจะไม่มีช่องทางประตูออกเลยนะครับจะเข้าออกด้านหน้าอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้คือด้านช่วงปลายแล้วนะครับจะมีทางเข้าออกสองช่องซ้ายขวานะครับแล้วก็หน้าต่างก็จะมีหลายช่องมากนะฮะจะเห็นว่าโครงสร้างหลังคาก็ทำไว้สูงมากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาสมัยโบราณเนาะสูงเนี่ยมีเรื่องของการระบายอากาศนะครับเรื่องอะไรต่างๆปลอดโปร่งเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีแอร
1: ์อันที่สองก็คือเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ด้วยแหละ
0: เป็นวัดพระมหากษัตริย์ต้องใหญ่โตนะครับแล้วก็พระพุทธรูปก็องค์ใหญ
1: ่
0: เม
1: ื่อ
0: พระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ต้องสร้างหลังคาสูงนะครับและประตูนี้ก็ถือว่าเป็นประตูสำคัญนะครับแล้วก็อาจจะแตกต่างจากพระโบสถ์ทั่วๆไปที่เราเคยไปดูโบราณสถานมานะครับเพราะว่าพอมาประตูตรงนี
1: ้ไม่มีทางลงค่ะ
0: ไม่มีทางออกนะฮะเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นทำเอาไว้สำหรับพระมหากษัตริย์หลังจากมาประกอบพระราชพิธีแล้วก็อาจจะมีประชาชนนะครับมาเข้าเฝ้าชมพระบารมีนะครับเราจะสังเกตว่าคล้ายๆสีหบัญชรนะครับในพระราชวังโดยทั่วไปท่านก็จะเสด็จมาอยู่แถวๆนี้นะครับ
1: แล้วก็มองเห็นประชาชนอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ครับผมหรือท่านอาจจะโปรยทานหรืออะไรก็ได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาเสด็จออกก็ต้องไปทางประตูเล็กนะครับ

0: โบราณสถานนี่ยังอยู่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับขาดเฉพาะหลังคาเห็นไหมช่องประตูอาจจะมีการบูรณะซ่อมแซมบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตามเกณฑ์ของกรมศิลป์นะฮะที่เขามาบูรณะนะครับทางด้านนู้นเห็นไหมฮะก็จะมีวิหารเล็กนะครับเอาไว้น่าจะเป็นวิหารเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปนะฮะ
1: วัดแห่งนี้ก็ถือว่ากินบริเวณไปถึงนู้นเลยนะ
0: วิใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ
1: ่ไปถึงตรงถนนนู้นเลย
0: เดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณหน้าวัดที่เป็นหน้าวัดสมัยโบราณนะครับเป็นทางขึ้นท่าน้ำเลยนะฮะอยู่ทางด้านโน้น
1: ตอนนี้เป็นสวนสมเด็จพระเจ้าเสือแล้ว
0: นี่แหละแม่น้ำน่านหรือว่าแม่น้ำพิจิตรนะครับที่อยู่บริเวณหน้าวัดที่สมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยมาสร้างวัดเอาไว้เป็นอนุสรณ์ที่บอกว่าท่านเดินทางมาหมายถึงพระราชบิดาแล้วก็พระราชมันดานะครับเดินทางมาเสร็จแล้วก็มาทางช้างนะส่งช้างมามาถึงบริเวณนี้แหละนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเจ็บขันนะฮะก็เลยเอาช้างเนี่ยไปช้างประทับนะครับช้างทรงเนี่ยไปผูกไว้ที่ต้นโพแล้วก็คลอดใต้ต้นมะเดื่อเข้าใจว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกัน
1: อ๋อก็เลยมีโพประทับช้าง
0: โพประทับช้าง
1: ชื่อเดือก็คือเป็นชื่อเล่นของพระเจ้าเสือ
0: ใช่ครับตามสัญลักษณ์ของต้นมะเดื่อแล้ว

0: บริเวณนี้ก็มีบันทึกเอาไว้ว่า
1: เวลาคนคลอด
2: ก็ต้องมีรก
1: ก็จะมีรกนะครับ
2: คนโบราณก็จะฝังเนาะ
0: ใช่เขาจะฝังไว้บริเวณแถวๆนี
2: ้สายพระสกุลหรือว่ารกหรือว่าสายรก
0: เอาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะรูปของพระเจ้าเสือนะครับเป็นรูปปั้นของท่านนะครับ
2: ซึ่งนี้ตั้งอยู่ในศาลสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะ
0: ใช่ครับพระพุทธเจ้าเสือหรือว่าพระเจ้าเสือเนี่ยนะครับท่านเป็นกษัตริย์องค์ที่29นะฮะแล้วก็ท่านครองราชได้5ปีนะครับครองราชได้5ปีแล้วท่านก็ป่วยนะครับแล้วก็สวรรคตตอนอายุ47ปีนะครับที่มาของการป่วยประชวรเนี่ยก็ด้วยความที่ท่านตรากตรำนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสมัยนั้นไข้มาลาเรียไข้มาลาเรียเนี่ยนะคร
2: ับ
0: ระบาดเยอะมากเลยแล้วท่านก็ไปคล้องช้างกิจกรรมที่ท่านชอบออกไปก็คือไปคล้องช้างนะครับแถวเมืองการแถวเพชรบุรีนะครับไปคล้องช้างแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็เป็นไข้นะครับป่วยแล้วก็สวรรคตนะครับในตอนอายุ47
2: ตรงฐานเขียนว่าสมเด็จพุทธเจ้าเสือผู้กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิด
0: ความหมายก็คือเป็นประวัติช่วงที่ทางพระพุทธเจ้าเสือพร้อมด้วยพระเพทราชาเนี่ยท่านร่วมมือกันนะครับเพราะตอนนั้นสถานการณ์บ้านเมืองอยุธยาเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเพราะว่าชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับที่เป็นสมุหกลาโหมเลยนะ
2: เจ้าพญาวิชาเยน
0: เจ้าพญาวิชาเยนเนี่ยคำว่าสมุหกลาโหมพูดง่ายๆถ้าเทียบปัจจุบันนี้ก็คือคุมด้านการปกครองทั้งหมด
2: คล้ายกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน
0: คล้ายรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ว่าน่าจะยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะว่าคุมทั้งหมดเลยมหาดไทยยังคุมเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไห
2: ม
0: แต่อันนี้ด้านการปกครองทั้งหมดเนี่ยสมุหนายกสมุหกลาสมุหนายกเนี่ยเป็นคนคุมส่วนทางด้านของพระเพทราชารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของกลาโห
2: ม
0: ก็คือกองทัพ
2: ช้าง
0: ทหารนะครับทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเขาก็เกรงว่าเอ๊ะจะเจ้าพญาวิชัยเย็นเนี่ยจะเติบโตมากเกินไปไหมนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์เหมือนที่เราได้ดูหนังอะไรต่างๆประวัติศาสตร์นะครับ
2: ค่ะ
0: และถ้าหากว่าใครฟังเรื่องราวว่าพระเจ้าเสือท่านมาประสูติที่ใต้ต้นมะเดื่อนึกไม่ออกว่าต้นมะเดื่อคืออะไรนี่ครับนี่คือต้นมะเดื่อของแท้นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ต้นนั้นนะต้นที่ท่านประสูตรนะลูกมะเดื่อเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆต้นมะฉิงไหมคุณรัชเน
2: ศคล้ายๆลูกฉิง
0: คล้ายๆลูกฉิงเลย
2: คือเขาออกลูกที่ลำต้น
0: ครับ
2: แต่ลูกใหญ่กว่าต้นใหญ่กว่า
0: เป็นต้นไม้ใหญ่ฮะต้นมะเดื่อเป็นไม้ใหญ่ใช่ไหม
2: กินได้ไหม
0: กินได้นะมันฝาดฝาด
2: ไอ้ก็ไม่อร่อย
0: แต่ว่าคนก็ไม่ค่อยนิยมกินนะครับผมสมัยเป็นเด็กผมเคยกินนะครับมันก็จะฝาดฝาด
2: แล้วกินกับผัก
0: เหมือนมะฉิงนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิย
2: ม
0: นะครับนี่ต้นมะเดื่อเป็นแบบนี้นะฮ
2: ะ
0: เป็นไม้ใหญ่แบบนี้เลยมีร่มเงานะครับมีร่มเงา

0: พอเราออกมาจากวัดโพปัทับช้างนะฮะก็มาเห็นร้านขายส้มโออยู่ตรงนี้
1: เขาดังเหรอคะพี่กระโ
0: พดังไม่ดังอ่ะมาที่นี่เขาบอกว่าไหว้หลวงพ่อโตส้มโอหรือเรื่อง
2: เมืองพระเจ้า
0: เสืออ ัน
2: น
0: ี
2: ้มันเป็นคำขวัญ
0: เมืองโพปัทับช้างโพธิ์ช้า ช้างอันนี้ส้มโอพันธุ์อะไรครับคุณแม่ครับ
2: อันนี้เป็นพันธุ์ขาวแตงกวาค่ะ
0: ขาวแตงกวา
2: จริงๆแล้วอ่ะบ้านเราอ่ะโพปัทับช้างเนี่ยส้มพื้นเมืองของเราจะเป็นส้มโอท่าข่อย
0: เหรอ
2: แต่เผอิญว่าท่าข่อยเนี่ยเขาจะมีจุดด้อยเยอะก็จะมีแบบเป็นเหมือนว่ามีน้ำเยอะอะไรเงี้ยเวลาแกะแล้วมันจะแฉะเขาก็เลยไปทดลองเอาส้มโอจากจังหวัดอื่นที่มันมีชื่อดังอื่นๆนะคะเอามาปลูกเกือบทุกพันเลยที่นี่ปลูกได้ดีเท่ากับต้นตำรับเลยอย่างเช่นขาวแตงกวาเนี่ยเป็นของอะไรวิน
3: ครปฐม
2: หรือชัยนาท
3: ชัยนาท
2: ค่ะ
0: ชัยนาท
2: เนี่ยตอนเนี้ยชัยนาทนะพื้นที่

0: ูกส้มโอน้อยกว่าบ้านเราละ
1: อันนี้คือใหญ่ที่สุด
0: หมื่นกว่าไร่ค่ะเราก็ปลูกได้ดีเพราะว่าบ้านเหมือนกับดินที่ของโพประทับช้างเนี่ยเป็นดินที่เหมือนกับมันสามารถมันเหมาะกับการปลูกสวนตอนนี้กำลังลงสวนทุเรียนด้วยนะ
1: อ๋อเหรอฮะไม่ทราบพี่แพรพอจะพาไปที่สวนส้มโอสักสวนหนึ่งได้ไหม
2: ตอนนี้เหรอ
1: ได้ไหม
2: ได้จ้ะ
1: ได้นะพาไปเลยนะเดี๋ยวเราไปบุกสวนส้มโอกันเลยผมถามหน่อยครับว่าทำไมโพประทับช้างเนี่ยคนถึงได้แบบปลูกส้มโอกันเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศไทยเลยนะ
0: เพราะว่าหมื่นกว่าไร่จริงเหร
3: อมันอาจจะเหมาะสมกับส้มโอมั้ง
1: ใช่ไหม
3: ครับ
1: เพราะว่ามันดินมันเป็นยังไงฮะทำไมที่บอกว่าส้มโอมันชอบดินแบบไหนอากาศแบบไหนน้ำแบบไหนครับ
3: มันก็เกี่ยวกับมันติดอยู่กับแม่น้ำน่านเก่าหรือแม่น้ำพิจิตรนะ
1: คือน้ำต้องมี
3: ครับแล้วก็โบจะได้พวกตะกอน
1: ตะกอน
3: จากสมัยโบราณนะแต่ตอนณปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำเนี่ยมันตันแล้วเขาเปลี่ยนสายเดิม
1: เอาเหรอ
3: ครับ
1: แต่สมัยโบราณคือแม่น้ำ
3: ผ่าน
1: แถวนี้แล้วก็มีตะกอนมากับแม่น้ำ
3: ครับ
1: นะฮะคิดอย่างนั้น
3: ครับมันก็เลยพวกดินพวกอะไรมันก็เหมาะสม
1: ดินเหมาะสม
3: ครับ
1: มันเป็นสภาพดินแบบไหนครับดินแถวโพประทับช้างเนี่ย
3: ก็จะเป็นพวกเหนียวปนทรายประมาณนั้นอะ
1: ดินเหนียวปนทราย
3: มันไม่ใช่ร่วนทีเดียวมันอาจจะเป็นเหี่ยวหน่อย
1: แต่ตอนนี้ดูร่วนดีจังเลยเน
3: า
1: ะ
3: ครับมันดูหน้าดิน
1: เพราะว่าถ้าดูสวนของคุณพี่เนี่ยกี่ปีแล้วครับต้นส้มโอเนี่ย
3: ครับย่างเข้าปีที่33
1: คือไม่ได้ลงใหม่เลยเหรอฮะ
3: เนี่ยต้นพวกนี้ต้นเก่าแล้วมีใหม่ไม่กี่ต้นมีต้นเก่าประมาณ 80%
1: แสดงว่าส้มโอนี่มันให้ผลผลิตได้ถึงเป็นกี่ปีครับเนี่ย
3: จนกว่าจะตาย
1: มัน
3: เหมือนคนอายุตันอายุยืนไม่เท่ากัน
0: อาจจะอยู่เป็นร้อยปี
1: แต่อย่างนี้สองลูกนี้เก็บได้หรือยังครับ
3: ก็อีกสักครึ่งเดือน
1: อีกสักครึ่งเดือนเก็บได้เราจะดูยังไงครับว่าเป็นส้มโอเก็บได้เก็บไม่ได้ดูแบบไหนฮะ
3: ส่วนมากมันก็มองที่ผิวมันละ
0: ตรงนี้เขาบอกว่าให้ดูความลายใช่ไหมมันเป็นยังไงนะคะ
3: ให้มันห่างหน่อยให้มัน
0: เม
3: ็
0: ดใช่ไหม
3: เม็ดต่อมน้ำมันมันจะห่าง
1: ต่อมน้ำมันต้องห่าง
3: แต่มันก็ห่างไม่เท่ากันทุกพัน
1: เหรออันนี้พันอะไรฮะเนี่ย
3: อันนี้มันเป็นพันขาวแตงกวา
1: ขาวแตงกวาถ้ายังดูสวนของคุณพี่นะดูเราชะเง้อไปดูต้นนู้นนะฮะความดกมันประมาณนี้ถือว่าดกมากหรือว่าดกน้อยหรือว่าดกปานกลาง
3: ก็น้อยครับ
1: อันนี้ถือว่าน้อยเหรอฮะ
0: มันต้องย้อยกว่านี้เลยใช่ไหม
1: ครับผมโอ้โห
0: เวลาเก็บยังไงสอยหรือปีนคะ
3: มันมีกรรไกรอ
1: ่
3: ะกรรไกรที่เขาตัดขั้วแล้วมันจะหน
0: ีบลงเลย
3: มีก็ติด
1: ผมเห็นบางลูกที่มันเหลืองๆลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอจะดับปิดลงมากินได้เลยไหมฮะ
3: มันก็พอมี
1: ในเราไปหาเราจะได้มาถึงสวนแล้วไม่ได้ชิมมันเหมือนไม่ได้มาเนา
0: ะ
1: เราเดินมา
0: ที
1: ่
0: จะชิมทันทีเลยได้เหรอเขายังไม่ลืมต้นเลยอ่ะ
1: ชิมเลย
0: ต้องลองชิมใช่ไหม
1: ทำไมเวลาตัดส้มโอเราต้องมีคำว่าลืมต้น
0: มัน
3: ก็ให้พวกกดอะไรให้มันลดความนั่น
1: ลูกนี้ได้ไหมครับ
3: รสชาติมันจะดี
1: ลูกนี้ได้ไหม
3: ลูกนี้ดีกว่า
1: ลูกไหนฮะ
0: นี่
1: อันนี้ไม้สอยมั้งเนี่ย
3: ไม่ใช่ไม้ค้ำ
1: เอาเหรอไม้ค้ำเหรออ
0: ันนี้ใช่ไหมคะมันก
3: ็
0: ก้น
1: ไหนลูกไหนลูกไหนพวงนี้ได้ทั้ง3ลูกไหมฮะพวงนี้ได้ทั้ง3ลูกนะครับตอนนี้ลูกละเท่าไหร่ครับขายเป็นลูกหรือว่าขายเป็นกิโล
3: เป็นกิโลครับพ
1: ี่โลละเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ก็สมดอกก็ซื้ออยู่ประมาณ30กว่า35
1: 35
3: ประมาณ
1: ทำส้มโอนี่ปลูกมันเอาใจยากไหมดูแลส้มโอยากเหมือนทุเรียนไหม
3: ง่ายกว่าทุเรียน
1: เหรอฮะ
3: ที่ที่ผมไม่เคยปลูกทุเรียนนะปลูกทุเรียนไม่ได้กิน
1: ครับผมมือสอยมาแล้วครับมือสอยมาแล้ว
3: พวงนั้น
1: พวงนี้ใช่ไหมฮะสามลูกนี้ได้ทั้งทุกลูกเลยเหรอฮะนี่
0: มันจะหนักไหม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องรับเอ้าไม่ต้องรับเหรอเอ้าโอ้เขามีเครื่องหนีบอุ้ยเขามีเครื่องหนีบอย่างเงี้ยปึ๊บลงมาแล้วครับลงมาแล้วนี่เอ้านี่ตอนนี้ใครปอกเป็นครับ
0: คนเขาเป็นกันทุกคนแหละคนชาวสวนน่ะ
1: เออนั่นน่ะมาหนูใครจะปอกคะคุณพี่มาคุณพี่ปอกเราปอกแถวนี้ได้ไหม
0: ทีนี้สอนวิธีการปอกหน่อยได้ไหมคะ
1: นี่ไง
0: เอาลูกไหนปอก
1: ผู้เชี่ยวชาญเขาอยู่นี
0: ่มาน
1: ี่ไง
0: เราน
1: ั่งเลยนั่งเลยนี่นั่งเลยนะฮะ

0: โอ้โหนี่มันฟิลได้เลยนะฮะ
1: มาชิมกันเลยนะฮะนี่ส้มโอเมืองโพธิ์ทับช้างนะฮะ
0: นี่ค่ะคู่ขาวอันทัวร์ของเรา
1: ชิมถึงสวน

0: ปั๊บนี่วิธีปอกนะฮะใครปอกไม่เป็นครับนี่อันนี้ได้เทคนิคเรื่องการปอกด้วยนะ
1: งัดนะคะ
0: ปั๊บ
1: งัด
0: ปั๊บปั๊บ
1: แล้วก็ฉีก
0: เขาเรียกพันธุ์อะไรนะฮะ
2: ขาวแตงกวา
0: ขาวแตงกวาเมืองโปประทับช้างสวนนี่เขาเรียกว่าสวนอะไรครับ
3: มีชื่อสวนไหม
0: สวนสมเจตก็คือสวนคุณพี่สมเจตเนาะ
1: คือชาวบ้านจะรู้จักกันดีว่าสวนเจตสวนเจตก็คือวิ่งเข้ามาซื้อถึงสวนได้เลย
0: นี่อยากชิมอยากชิม
1: ค่ะเอ้ามีเจ้าประจำ
0: เปิบปับอ้าว
1: เร็วมาก
0: ได้แล้วครับอ้าวคุณรัชนีชิ
1: ม
0: นะฮะ
1: หอม
0: ดูครับ
1: หอมมากอย่าน้ำลายสอนะหวานอะ
0: ขนาดสดๆนะยังหวานเลยอะ
1: หวาน
0: นี่ไม่ต้องลืมต้นเลยนะ
2: ลืมต้นจะหวานขนาดไหน
0: อุ้ย
1: อุ้ยมันไม่ต้องรอ
0: ขนาดไม่ลืมยังหวานอะสุดยอดจริง
1: ทำไงให้หวานนะโรยเกลือเหรอคะโรยเกลือรอบต้นเหรอมีบ้างใช่ไหมคะเนี่ยมันหวานนะ
0: อร่อยฮะ
1: อุ้ยของเขา
0: ถึงว่าทำไมเขามีคำขวัญว่าส้มโอหรือเรื่อง
1: เมืองพระเจ้าเสือ
0: เมืองพระเจ้าเสือ
1: เป็นอย่างนี้นี่เอง
0: หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเมืองโพธิ์ทับช้างเนี่ยเป็นเมืองที่ปลูกส้มโอมากที่สุดของประเทศไทยนะฮะมากที่สุดของประเทศไทยเป็นฮับใหญ่เลยแล้วก็ส้มโอจากที่นี่ไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศไทยส่วนใหญ่รู้ไหมครับว่าไปประเทศอะไรไปจีนเหมือนทุเรียนนะฮะเพราะว่าเป็นลงก็ลงจีนหรือลงไทยฮะ
4: คนจ
0: ี
4: น
0: เป็นคนมาซื้ออีกทีนะฮะ
1: มีจีนมีอินเดียเห็นว่านะตะวันออกกลางก็มี
0: อร่อยมาก
1: ทางนู้นเขากำลังตัดค่ะพอดีสั่งเขาเข่งหนึ่งค่ะจะมีรถใส่ไหมคะอุ้ยนี่อันนี้พันอะไรจ๊ะทับทิมไหมขาวแตงกวา
0: ขาวแตงกวาไหนฮะต้นทับทิมสยามเป็นยังไงครับโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน
1: ี่ยเดียวนี
0: ่ทับทิมสยาม
1: จริงจริงสายพันธุ์มาจากใต้ใช่ไหม
0: อันนี้คือลูกทับทิมสยามป่ะครับโอ้ทับทิมสยาม
1: ต้องลุ้นต้นไหม
0: แปลกนะเวลาจับเขาจะนุ่มๆเหมือนกำมะหยี
1: ่เออผิวเขามีขน
0: เขาจะเหมือนกำมะหยี่ครับเนี่ยนุ่มๆเหมือนกำมะหยี
1: ่สีชมพูเลยใช่ไหมครั้งไหน
0: มีความนวลอันนี้คือแก่ได้แล้ว
5: ก็ประมาณนี้แล้วครับ
1: แต่ต้องให้ลืมต้นไหม
0: เดี๋ยวเราจะต้อง
5: ทับทิมเนี่ยก็ต้องลืม
1: ต้องลืมนะ
5: เราผ่าเลย
1: เราจะผ่าแล้วจะกินมันจะหวานไหมอ่ะ
0: อยากพิสูจน์อ่ะ
1: เหรอเดี๋ยวยังเก็บอีกอยู่นะ
0: อยากพิสูจน์อ่ะอันนี้เก็บขาวแตงกวาใช่ไหม
1: ขาวแตงกวานี่ไงเขาเรียกว่าส้มโอหวาน
0: ที่อยู่อยากพิสูจน์ทับทิมสยามมาก
1: ลูกสาวสวย
0: ลูกสาวสวยของแท้นะเข้าตำราเนาะเอาบอกให้หนีนะผมดูพี่เขาผ่าแล้ว
1: เดี๋ยวไม่ได้กินแน่เลย
3: น้องช่วย
6: เลือด
0: อุ้ยแค่เปลือกก็สีสวยแล้วอ่ะนี
1: ่
0: นะครับเมื่อกี้ผมเห็นพี่เขาผ่าอยู
1: ่ไม่ใช่แล้วพี่คำพูเมื่อกี้พี่เขาจะฉีก
0: ใครเดี๋ยว
1: แพ้พี่แพ้ให้สาวๆดีกว่ามั้ยสาวน้อย
3: ช่วยหน่อยได้ไหมคะ
0: คุณแม่มาม
1: าโอ้ยปาดเสียวมือ
0: เออคุณแม่ดีกว่า
1: โอ้ย
0: ผมไม่ถนัดเดี๋ยวมันจะทำให้เขาเสียหาย
1: มันต้องเอาเปลือกเห็นไหมเอาเปลือกบางออกก่อน
0: เหรอ
1: ให้เหลือนุ่มๆข้างในแล้วค่อยงัดแล้วฉีกเมื่อกี้จำพี่แพรมา
0: ปึ๊บปึ๊บ
1: เอาเปลือกบางปึ๊บ
0: มาแล้วเราก็ต้องได้ชิมนะแต่ความจริงสัก3วันนะฮะ3วัน5วันเนาะ
3: ใช
0: ่อุ้ยสีเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ส้มๆเนาะ
0: ครับ
7: ถ้านำมันจะแดงกว่านี้
1: ถ้าทิ้งไว้จะแดงกว่านี
0: ้ตอนนี้จะแกะกินยังไงครับ
1: เขาจะเม็ดเล็กๆนะ
0: โอ้ย
1: มันอร่อยอ่ะ
0: หวานหอม
1: อร่อย
0: อันนี้หวานคมเลยนะหวานแหลมเปรี้ยบเลยนะ
1: ถามหน่อยไหนๆคุณกำพูก็มีทับทิมสยามอยู่

0: ต้นหนึ่งทำไงให้มันออกลูกคะไอ้เอ้มันออกไปลูกหนึ่งแล้วมันเงียบเลยค่ะรดน้ำอย่างเดียวเลยเหร
1: ออดน้ำ
0: ให้อดน้ำเฮ้ย
2: อย่าไปเอาใจเยอะ
0: ให้อดน้ำ
2: ให้อดน้ำ
0: อดกี่วันครับมันจะไม่ตายหรอ
2: ไม่ตายส้มตายยาก
3: ของผมเนี่ยโอ้สงสัยเรารดน้ำมากเกินไปเปล่าวะ
2: ไม่ออก
0: อ๋อเขาจะบ้าใบใช่ไหม
3: แต่
2: เขาต้องอดน้ำหน่อยส้ม
3: แต่เขาเพิ่ง
2: ให้ใบมันหอมนิด
0: ใบม้วนม้วน
2: ไม่ต้องให้ม้วนมากเอาแค่
0: นิดนิด
2: ให้สลดอ
0: ่
2: ะ
0: ให้สลดแล้วเล
3: ยแต่เขาเพิ่ง3ปีเองนะเขาไม่ได้ต้นใหญ่อย่างนี้นะ
2: แล้วพอดีบอกง่ายติดง่าย
3: เหรอ
0: แล้วเขาจะออกดอกพอออกดอกแล้วรดน้ำไหมคะ
2: เราต้องรดแล้วมันถึงจะแตกออกมาออกดอก

0: จ้าของสวนบอกว่าเป็นของฝาก
1: ฮะ
0: เป็นของฝากครับขอบพระคุณมากๆนะฮะขอบพระคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: น่ารักมาก
1: ที
0: ่สวนมีเยอะแยะนอกจากนี่เราก็คนไทยคนไทยนะนอกจากกินเต็มปากเต็มคำเต็มไม้เต็มมือแล้วยังเอากลับบ้านอีกด้วย

0: เดี๋ยวมีสาวเรียกเราต้องไปครับ
1: สาวที่ไหน
2: สาวเรียกแล้วไม่ไปเหมือนมันไม
0: ่โอ้เคบับเคบับ
1: เคอะไรนะ
3: เคบับไก
0: ่
3: ค่ะ
0: เคบับไก่
1: เป็นอาหารอะไรคะ
3: ตุรกีค่ะ
0: ตุรกี
1: อ้าวทำไมทำเป็นนะคะ
3: แฟนไปขอสูตรพี่ชายมาค่ะ
0: คือแฟนเป็นคนตุรกีป่ะ
3: ใช่ค่ะคนไทยนะคะแต่ว่าเรามาปรับสูตรให้เข้ากับคนไทย
1: แล้วขายชิ้นเท่าไหร่จ๊ะ
3: ชิ้นละ55บาท
0: ชิ้นใหญ่มากคือต้องกิน5คนละมังเนี่ย
1: อันนี้ไก่นะกินได้ทุกคน
0: ขาย55บาทเองนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าชิ้นย้าใหญ่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ดูดิ
3: พี่ชิมเลยนะคะ
1: ชิมเลย
0: อยากชิมอยู่แต่ว่ามันร้อนไหมอ่ะ
3: ไม่
1: มันตรงนั้นน่ะร้อนเพราะใกล้เตาเดินมาตรงเนี้ยไม่ร้อน
0: อุ้ยเดี๋ยวอยู่ที่ร้านร้านแรกเลยนะฮะของตลาดไผ่ท่าโพนะร้านแรกเลยเมื่อกี้เราเดินเลยไปหน่อยนะครับ
1: ให้พี่ก็ชิมก่อนอันนั้นขอไว้ก่อนก็ได้ค่ะขอดูก่อน
0: น้องออน
1: เอาละค่ะ
0: ถ้าพี่กินไม่หมดออนกินต่อพี่ไหม
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็มันใหญ่อ่ะ
1: ไม่ใช่แล้วพี่กัดไปแล้วใครจะไปกัดต่อจากพี่ได
0: ้พี่อ่อนเขาไม่ถือ
1: ไม่ได้สุขอนามัยสำคัญ
0: เอาพี่สะอาดนะ
1: ไหนดูปากสิไม่หวาน
0: เอาหน้าคนสวย
1: หวานเนาะเอาจริง
0: ๆหอม
1: หอม
0: อร่อย
1: อร่อย
0: นัวมาก
1: นี่ของหนู
0: ต้องเรียกว่านัวเนาะ
1: นัวอะไรล่ะ
0: เพราะว่าม
1: ันไม่ใช่
0: ส่วนผสมมันมีอะไรบ้างนะครับ
3: ก็มีผักมีไก่อ่ะค่ะแล้วก็มีเครื่องเทศที่หมัก
0: เครื่องเทศแบบตุรกีอ่ะ
1: คือเครื่องเทศมันอยู่ในไก่อยู่แล้วแล้วมันมีแป้งห่ออีกทีนึง
3: ใช่ค่ะ
0: พวกเครื่องเทศนี่เราใช้แบบสไตล์ตุรกีเลยไหม
3: ของเราจะปรับให้น้อยลงให้เข้าคนไทยค่ะเพราะว่าเครื่องมันจะแรงมาก
0: เครื่อง
3: ส่วนใหญ
0: ่
3: ม
0: ัน
3: เป็นอะไร
0: เป็น
3: ผงเป็นกระเทียมค่ะพี่เป็นกระเทียมพวกหอมอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็กินเหมือนคนไทยอยู่นะ
0: ก็คล้ายๆแต่ว่าเขาจะมีเครื่องเทศอีกแบบหนึ่งของเขาอ่ะที่เป็นสไตล์
3: ผงกะหรี่อะไรเงี้ยแต่มันมีสูตรของเขาอยู
0: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: ผงอะไรนะ
0: ผงงามเมืองลูกชายเหรอมานี่ลูกมานี่มานี่มา
1: สวัสดีครับ
0: ยิ้มแป้นมามานี่ลูกมา
1: ทางนี้ทางนี้ค่ะ
0: มาทางนี้มาทางนี
1: ้น้อยมา
0: ชื่ออะไรลูกชื่ออะไร
1: น้องอะไรครับชื่อเล่น
4: โฉครับ
0: ฮะ
4: โฉ
0: ชื่อโฉชื่อโฉเหรอ
1: โฉ
3: พ
0: ี่
3: ชายช
0: ื่
3: อโจน
0: ี่
3: ช
0: ื่
3: อโฉ
0: พี่ชายชื่อโจนี่ชื่อโฉแล้วมีใครชื่อเล่าปี่ลูก
1: โจโฉ
0: อ้าว
1: โจ
0: อันนี้โจอันนี้โฉโจโฉรู้ไหมว่าเป็นตัวละครของเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรลูก
5: สาม
0: ก๊กโจโฉนะครับ
1: อะไรลูกอะไรเดี๋ยวโฉโฉ
0: อะไรนะ
1: ลูก
0: โฉว่าอะไร
1: โฉเกิดอะไรขึ้น
0: โฉ
1: โฉมึงนึกออกว่าเขาคือใคร
3: มันยังไงนะครับ
0: นายโฉว่าอะไรนะโฉว่าอะไร
1: โฉบอกว่ามาได้ยังไงแล้วกำหัวนักข่าวมาอย่างนี้ได้ยังไงวิตลาดสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะดูพื้นสิเงาแวบเลย
0: สะอาดจริงเนาะหูนี่เขามีทอดนี่ไงเมืองปลาอีกเมืองหนึ่งเมืองพิจิตร
1: ท้องปลาจีนใช่ไหมคะท้องปลาจีนใช่ไหม
0: โอ้น่ากินมากเขาขาย
1: ยังไง
0: ฮะ
1: อันนี้คือความทานแล้วใช่ไหมมันจะออกเค็มหรือออกหวานหรือออกมันเป็นปลาเค็ม
0: เหมือนปลาเค็มเลยอร่อยนะ
1: เราเอาถาดหนึ่ง
0: เอาไปสักถาด
1: ให้พี่กำพูชิมหนึ่ง
0: มาชิมก่อนเลย
1: ท้องปลาจีน
0: ผมชอบกินมากเขาจะมีความมันของปลาก
1: รอบไหมคะ
0: กรอบ
1: ไม่ทำไมไม่กินครีบมันด้วยอ่ะมันกินได้ไหมครีบอ่ะ
0: กินได้กัดได้ทั้งหมด
1: ถ้าแกะแข็งแห้งบอก
0: อร่อย
1: อันนี้คือทอดพร้อมทานเลย
0: จ่ายตังค์ด้วยคนสวย
1: ยินดีค่ะ
0: เห็นไหมเฮ้ยมุกนี้ใช้ได้นะฮะโอเคอร่อยจริงนะอร่อยโอ้ยดูร้านเป็ดร้านไก่ต้มน้ำปลาน่ากิน
1: ชอบไม่ใช่เหรอ
0: หูหมูสวยเนาะสวยสวยเนาะแล้วก็แม่ค้าเขาก็เป็นสาวเมืองพิจิตรที
1: ่อะไรสวย
0: สมคำล่ำลือนะ
1: อะไรสวย
0: ก็ทั้งไก่ทั้งแม่ค้าสาวเมืองพิจิตรนะพิจชวนมองไอ้หนุ่มวัก
1: ไวทอง
0: ตัวเท่าไหร่ครับแม่ค้าตัวละ180
1: ไม่แพงเลย
0: คุณจะเลี้ยงทีมงานไหมไก่ต้มน้ำปลาอยากกินไหมพวกเราได้อีกแล้วได้อีกแล้วคนสวย
1: เมื่อกี้อ่ะ
0: คนส
2: วย
1: ไปชมแม่ค้าว่าสวยไงแล้วก็มาชมเราว่าสวยทั้งมีอะไรแน่ๆเลย
2: ซ้ายก็สวยขวาก็สวย
1: แต่ทางโน้นอ่ะเขาสวยได้ตังค์แต่ทางเราเนี่ยรู้สึกจะต้องสวยเสียตังค์เอา1ตัวค่ะสับให้เรียบร้อยเลยนะคะ
2: เฮ้ย1ตัวมันเยอะไปมั้ยเขาขายครึ่งตัวมั้ยจ๊ะเอาแค่ครึ่งตัวพอเนาะเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดไม่ใช่อะไรจ้ะครึ่งตัวเท่าไหร่จ๊ะครึ่งตัว90บาทนะคนสวยเคยเห็นไอ้หนุ่มหมัดเมาไหมฮะ
1: ทำ
2: แล้ว
1: หก
2: พ่อก็อยากกินเหลือเกินตอนนี้ข้าหิวมาก
1: เอาขาอ้งขาอ้ง
2: พ่ออยากจะกินไก่แบบไอ้หนุ่มหมัดเมา
1: เค็มไหม
2: นัวอร่อย
1: ปากมันมากเลย
2: กินอย่างนี้แหละ
1: ไอ้นี่แล้วเซด้วยเซเมาม
2: ันจอมยุท
1: ธเหมือนดังฝันเหมือนตอนที่ดูหนังไหม
2: เหมือนดูหนัง
1: ฉันหลงนะฉันหลง
2: แล้วแบบกินน่องไก่อย่างเง
1: ี้
2: ยเ
1: นาะ
2: อร่อยเนาะไก่เขาแบบเนื้อนุ่มนุ่มมากขอบคุณนะคะ
1: จ่ายเงินค่ะจ่ายเงินด้วยค่ะแม่ค้าบอกจ่ายเงินด้วยค่ะ
2: คนสวยจ่ายตังค์ด้วย
1: ค่ะยังไงคะ
2: คนสวยจ่ายตังค์ด้วย
1: ใครคะใครสวยระบุด้วย
2: เอานะ
1: โอ้ย
4: ขนมไหมคะ10บาท3อย่าง25เลยจ้า
1: 3อย่างเหรอคะ
4: ค่ะ3อย่าง25จ
2: ้
4: า
2: 3อย่าง25ขนมอันนี้ทำเองเลยใช่ไหมครับแม่ค้า
4: ใช่ค่ะทำเอง
1: อะไรควรกินถ้ามาพิจิตร
2: ควรกินทุกอย่างเลยค่ะ
4: น่ากินทุกอย่างจ้าอร่อยทุกอย่างเลยค
2: ่
4: ะ
2: อันนี้หม้อแกง
1: โอ้ใจตรงกันเลยกำลังเล็งหม้อแกงอยู่พอดีเลยใจตรงกันเลย
2: ใจตรงกัน
1: ผูกพัน
2: แล้วก็อยากได้อะไรอีกอันนี้
1: อะไรจ๊ะเปียกปูนอ๋อเปียกปูนใบเตย
2: อะไรนะเปียกป
4: ู
2: น
4: แท้นะคะ
2: ฮะ
1: ใบเตยแท
2: ้ใบเตยแท้นะครับ
1: แล้วก็
2: 3อย่างใช่ไหม
4: สามอย่างยี่สิบห้าค่ะ
2: สามอย่างยี่สิบห้าแบบนี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: โอ้ให้เยอะมากเลยนะ
1: ย่ำยา
2: เขาให้เยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นป่ะ
1: เปียกปูนหม้อแกงปกติอะไร10บาทอันนี้คืออ๋อ
4: ให้หมดจ้ะ
1: งั้นใส่ถุงให้หน่อย
2: จะได้ไม่ค้างใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: จ
4: ะขายวันต่อวันให
2: ้
4: หมด
2: ไม่คือมาที่นี่เราเขาแม่ค้าเขาไม่ให้ค้างเราต้องกลับให้ได้นะ
4: ใช่ค่ะ
2: ฮะ
4: ต้องไล่กลับ
2: ต้องไล่กลับเลยวิสาวเมืองพิจิตรไม่ยอมให้เราค้างเลยเนา
1: ะ
2: สั่งไปเยอะๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่มันเหลือนะครับทีมงานของเราแต่ละคนนะฮะ
1: ทีมงานบิ๊กแบ็ค
2: ทีมงานบิ๊กแบ็คทั้งนั้นเลยอ
1: ันนี้ก็น่ากินเนาะ
2: เอาอีกแล้ว
4: โอ้สดค่ะไม่ได้ใส่แป
1: ้งอ๋ออันนี้อะไรอ่ะ
4: อ
1: ัน
4: นั้นเป็นบัวลอยยวนค่ะที่มีไส้อยู
1: ่บัวลอยยวนนะคะ
4: มีไส้อยู่ไง
1: อ๋อ
2: ครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็น้ำตาลขึ้นแล้วค่ะ
2: อันนี้พอประมาณแล้วฮะ
4: เคยทานไหมคะ
2: อันนี
1: ้บัวลอยยวนไม่เคยเอามาลองก็ได้ค่ะเท่าไหร่จ๊ะ
4: แถมให้เลยค่ะ
1: โอ้มีแถมด้วย
2: มา
4: ค่ะ
1: น่ารัก
2: เป็นใจจังเลยอ่ะเอาสักถุง
1: เดี๋ยวน้ำตาลขึ้นจากน้ำตาลตกก็เป็นผหวานแล้วอัน
4: นี้คะ3อย่าง25เลยค
2: ่
4: ะ
2: เชิญนะฮะร้านนี้3อย่าง25นะครับอันนี้
1: อะไรอ่ะคุณแม่
2: กล้วยปิ้ง
1: ชิ้นน่ารักเนาะ
2: กล้วยปิ้ง
1: แล้วแม่เป็นแถวยาวมาก
2: น่ารักใช้กล้วยอะไรครับปิ้งมั้ยคุณแม่

0: นี่สำคัญมากนะ
1: น้ำก็ได
0: ้น้ำสำคัญนะใช่เออ
1: คือหนูเป็นคนไม่กินหวานไง
0: ไม่กินก็เรื่องของคุณน่ะคุณซื้อมาแล้วมีคนเขากินน่ะใช่ไหมล่ะเออ
1: ยังไงเนี่ย
0: มีคนเขากินด้วยมาด้วยกันแท้ๆ
1: เอาพอแล้วค่ะแม
0: ่ลาดอีก
2: ไม่ชอบมากคืออย่างนี
0: ้
2: เลย
0: เออเหรอฮะเอาล่ะคุณแม่ตามใจคุณแม่เลยอยากให้ชิมไม่งั้นผมก็อยากจะชิมว่ารสชาติน้ำจิ้มเขาเป็นยังไงไงเราก็จะได้รู้ว่าสไตล์ของเมืองพิจิตรเนี่ยเขาทำน้ำจิ้มแบบไหน
1: ค่ะ
0: กล้วยปิ้งเอาไหมคุณรัชนีขอไม้อีกอันหนึ่งให้คุณรัชนีชิมหน่อยฮะ
1: นี่ตั้งแต่เดินมายังไม่ได้ชิมอะไรเลยจ่ายอย่างเดียวค่ะแม่
0: เอาการเป็นคนสวยก็ต้องจ่ายแล
1: ้
0: ว
1: อร่อยน้ำจิ้มรสอร่อย

0: ร์ว่าเขาขายอะไร
1: คุณคิดว่าจ๋า
0: ขายอะไรจ๊ะแม่คะ
1: ขายถังหรือเปล่าคะ
2: ขายสมุนไพรค่ะ
1: ขาย
2: น้ำสมุนไพร
1: อ๋อไม่ได้ขายถังเหรอคะ
0: ทำไมเป็นสีชมพูอ่องต่องสวยมากเลยอะค่ะ
2: เป็นทีมร้านค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทีมสีชมพู
1: เหรออุ๊ยนี่ไม่ใช่สีแต่ผมเชื่อเลยนะ
0: ว่า
1: ไม่ได้ชมพูเฉพาะถังหรอก
0: ทำไมอะ
1: เสื้อก็ชมพูแล้วใจก็น่าจะชมพูด้วยสาวเมืองสุจิตหน้าพิชชวนมอง
0: ไอ้หนุ่มไวทองเอาอย่าง
1: น
0: ี้
1: คุณจะทะเลาะกับผมทุกร้านเลยนะ
0: วัยนี้ควรดื่มน้ำอะไรดีจ๊ะสมุนไพรอะไร
1: มีน้ำอะไรบ้างจ๊ะ
2: มีน้ำแก้วควยค่ะน้ำมะตูมน้ำลำไยกระเจี๊ยบค่ะแล้วก็มีน้ำผลไม้เป็นน้ำมะพร้าวสตรอเบอรี่ลิ้นจี่สับปะรด
1: โอ้โหเขาเยอะมากเลยอ่ะเอาน้ำลำไย
2: เอาแก้วเล็กแก้วใหญ่
0: เอาแก้วใหญ่มาเลยค่ะ
1: แก้วเล็กแก้วใหญ่
0: แพงที่สุดในร้านนะคะระดับเสี่ยต้องให้แพงเข้าไว้ค่ะ
1: เขามีสไตล์ของเขานะเพราะว่าสะดุดตาเลยนะสะดุดตาเลยนะเวลาเดินมาเนี่ยกระติกสะดุดตาเลยพอยืนสักพักหนึ่งก็จะสะดุดใจนะฮะเออจริงๆนะ
0: ค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วไม่ต้องพูดเยอะก็ได้เอามาดูน้ำเขาค่ะมาดู
1: ครับ
0: อันนี้น้ำลำไย
1: แก้วละเท่าไหร่นะคะ
2: 20 บาท
1: แก้วละ20 บาท
0: ได้ชิ้นลำไยด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แก้วใหญ่มากแก้วใหญ่มาก
2: ขายราคาเด็ก
1: ขายราคาเด็กนักเรียน
3: สวัสดีครับคุณครูครับผมเด็กชายครับคุณครูครับวันนี้จะมาเรียนที่โรงเรียนครับ
0: จ่ายเองมั้ง
3: ครับผมจ่ายเองมั้งอะไรคุณยื่นมาไงครับ
0: จะได้ดูดี
3: คุณนัชนีดูเป็นผู้ปกครองไงคุณครูด้วยครับ
0: 20 บาทใช่ไหมคะ
1: 20 บาทขอบคุณครับ
0: น้องๆช่างภาพหนุ่มๆเอาอะไรไหมคะแนะนำน้ำมะตูมค่ะช่วยลดกำหนัดได้นะคะรับไหมคะพี่ว่าเอาคนนี้ดีกว่านะเนี่ยน้ำมะตูมไหมจ๊ะช่วยลดกำหนัด
4: ไม่ตา
1: หอมอร่อยอ่ะ
0: อะไร
1: อร่อยจริงๆหอม
0: หอมน่าจะต้องกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าดูแล
1: ไปแต่ละตลาดนะครับก็ผมเนี่ยแทบกระเป๋าฉีกครับ
0: ฮะ
1: ครับ
0: อะไรนะพูดใหม่สิ
1: ฮะ
0: ใครฉีกแม่ควักสักบาทหรือยัง
1: เอานะคนสวย
0: บ้าก็ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องเงินน่ะ
1: ธรรมดาธรรมดาม
0: ันมีปัญหาเรื่องอื่นมากกว่า
1: โอ้เดี๋ยวหาให้ฝรั่งอ่ะเดี๋ยวไปซื้อที่ตลาดไหนก็ได้อยากได้ฝรั่งกินจูหรือฝรั่งขี้นก
0: ฝรั่งนี่จะบอกคุณผู้ชมนะคะเราเดินมานะจะเห็นพื้นสังเกตพื้นว่าเขาเงาแวบเลยปรากฏว่าได้ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขามีแม่บ้าน2คนถูพื้นทุกวัน
1: เป็นตลาดสะอาดมาก
0: เออ
1: คือเรามาที่โพประทับช้างก็ถือว่าเป็นโพประทับใจนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราได้รู้ทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองโพประทับช้างว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาพระองค์หนึ่งท่านประสูติที่นี
0: ่
1: นะครับแล้วก็
0: ได้เข้าสวนส้มโอ
1: ได้เข้าไปสวนส้มโอส้มโอที่เป็นแหล่งปลูกส้มโอใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็อยู่ที่นี
0: ่
1: แล้วก็แวะมาตลาดน่ารักน่ารักของกินเยอะแยะไปหมดเลยที ่ไผ่ท่า

0: โหลองมาเที่ยวแบบนี้บ้างก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับรับรองว่าท่านจะติดอกติดใจเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้หนักมากแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะ
0: นี่แหละคุณยกของอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆนะฮะจะผอม
1: หนักนะเนี่ย
0: นี
1: ่หนักนะค่อนข้างหนักนะ
0: ลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายกินให้หมดนะ

0: ฟินเบิร์ดนะครับแต่งตัวมาพร้อมนะครับมาพัทยาครับเราจะไปลงทะเลนะครับไปเกาะล้านไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับที่นี่เลยครับไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชว์โลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชว์โลมาเฉยๆนะครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยวเรามาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
2: ครูถังสุปรีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันจะเลี้ยงกุ้งที่เลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมาก็จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าจะทำยังไงเราสื่อสารกันได
0: ้ครับ
1: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มละฝึกนู่นฝึกนี่มาเรื่อย
0: ๆตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
1: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
0: แล้วแต่ละตัวนิสัยเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ
1: ์ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันหัวบาด
0: หัวบาด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ถ้าธรรมชาตินี่เขาก็เรียกอีราวดีโดฟินตัวนี้แหละครับ
0: อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นของครูถังไหม
1: ของผมของครูเองครับ
0: ครับ
1: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่เขามาครับนี้ครูว่า35กว่า
0: ตัวนี้เหรอ
1: ครับ
0: ชื่ออะไรครับตัวนี
1: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
0: น่ารัก
1: ครับผมมาดิลูกเนาะเดี๋ยว
0: นี่คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอ
1: ันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราจะจับคีบก่อนวันตั้งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วเราพอยกมือก็รู้เลยรู้ปุ๊บเราก็ให้ตอนให้เรามันเขา
0: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
1: อย่างน้อย4-5ปี
0: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยแหละ
1: ตัวอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
0: ต้องได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: สาธิตท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
1: บ๊ายบาย
0: นี่อันเนี้ยพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะทำตาม
1: ถ้าบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเหลือขวาทำยังไงเรา
0: ก็จับทำไงครับ
1: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับขี้ไปเขาเนี่ยถ้าเขาเริ่มรู้แล้วแล้วก็เป็นรางวัลกันตลอด
0: ครับ
1: เมื่อเราทำได้ข้างหนึ่งกับเลือกข้างเช่นมาเฮ้ยทำในแบบนี้นะได้แล้วก็ป้อนรางวัลเขาจำเริ่ม
0: เขาจะเริ่มจำแล้วยี่ถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
1: ก็ต้องมีลองดูนะ
0: ผมต้องทำไง
1: ต้องบายบายบายดีบายบายดีเดี๋ยว
0: อ้าว
1: บายบาย
0: บายบายสิลูก
1: บายบายบายบายดีหรอ
0: นี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
1: ใช่เบื้องต้น
0: หลังจากบ่ายๆแล้ว
1: บ่ายๆทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วแหละทำหมุนเรื่อยๆ
0: ที่เขาดูอยู
1: ่ที่ร่างก็ดูเราหมดเลยสั่ง
0: เราหมุนทางย้อนดิย้อน
1: ทางมาย้อนกันทาง
0: ย้อนมานี่ย้อน
1: ทางมานี
0: ่นี่นั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยโอ้ยเขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
1: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นที่รางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
0: ขอเอารางวัลล่อเลย
1: นี่แหละอันนี้มาเร็วมาเร็ว
0: โอ้ที่อย่างเงี้ยทีเดียวละถึงท่าไหนที่ยากที่สุดสำหรับการฝึก
1: มาถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
0: ลอดห่วงใช่ไหมฮะ
1: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
0: ้
1: ต้องอยู่ในน้ำเงี้ยก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
0: พร้อมมันหนึ่งเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
1: เราก็ให้ระวังเขาขึ้นมาเรื่อย
0: ๆสองค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
1: จุ่มลงน้ำเลยจุ่มลงน้ำสุดเลยแล้วก็แตะแค่รางวัลแตะฝั่งนี
0: ้ครับขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มรู้ไปเรื่อยๆ
1: จนมาสูงนี่เลย
0: สูงนี้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับไปดิมา
0: มาเลย
3: โอ้โหยอดมีความรู้สึกจริงเลย
0: คุณโอมาเอารางวัลป่ะ
1: มาเร็วทำไมเนี่ยเงี้ยมีขั้นต้นแล้วโดดเร็วฮึบเนี่ยอันนี
0: ้โดดเร็วโดดได้อยู
1: ่ป้อนรางป้อนรางวัลนะ
0: อันนี้ป้อนกับปากกันเลยครับ
1: ป้อนปากเลย
4: ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนป้อนมือไปปากถ้าปากกับปากป้อนได้ไหมครับ
1: กาว
0: กาวได้เปล่าก
5: าว
0: กาวเปล่า
5: วิ่งไปป๊อปก่อน
1: เนี่ยเงี้ยอะไรเงี้ยพอเราพูดมาเจองับไม่ดีอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
0: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
1: เพราะไม่ต่ำปากแตกเลย
0: ฮะฮะปากแตกเลยเหรอ
1: ปากแตกขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยอ่ะนี่ไงนะครับ
0: เสียวดีปากแตกอ่ะ
6: ปากแตกแค่ทาลิปไง
0: โอ้โหโหขาวชัวร์เลยอ่ะ
1: ขาว
6: แต่ต้องทำไงนะทาลิปมาม
0: าลองดูดิมาก
1: ลมอะไรกลมอะไรอยู่เฉยกัดปลาไว้หมุนได้หมุนได้หมุนได
0: ้เออ
1: สังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี้
0: ทำไมครับ
1: โมมาจะจำทนายถนัดไปทางนั้นกว่าอ๋อ
0: ถ้ากลับอันนี้เขาจะถนัดไปทางซ้ายของเขา
1: ดีไปดีช้านิ่งๆอย่างเงี้ย
0: มาลูกมา
1: ลองแตะอยู่เฉยอยู่เฉยอัน
0: นั้นโอเคเนี่ย
6: ชอบดิแก้มหอมดิ
7: เราก็ได้เห็นนะครับการสาธิตนะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
1: ครับ
7: คือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

วันนี้ป๊อกก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครั

0: ในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้แล้วครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
1: เปิดทุกวันครับ
0: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์โลมานะครับรวมมาถึงลงมาว่ายน้ำนะครับกับโลมาครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณถังมากๆครับขอบคุณนะครับและนี่ครับคือพัทยาดอลฟินเวิลด์ครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้ทุ่งกว้างใหญ่มากครับและข้างหลังดูเป็ดเยอะมากครับกี่ตัวเนี่ยอย่าถามผมนะเพราะว่าลองยืนนับดูแล้วเนี่ยนับไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้ก่อนเขาตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปและทำไมถึงต้องเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งสวัสดีครับพี่อ๊อฟ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: โอ้พอก่อน เป็นเป็ดที่พี่อ๊อฟเลี้ยงไว้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คำว่าไล่ทุ่งนี่มีที่มาที่ไป
1: คือไล่ทุ่งคือเลี้ยงโดยไม่ใช้ต้นทุนอาหารกินตามข้าวหอยตามท้องนามันจะประหยัดได้เยอะมาก
0: ครับการไปไล่ทุ่งก็คือหมายความว่าเราอยู่จุดนี
1: ้
0: เราพาเป็ดไปที่นึง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนคือสามารถเขาทำกันแบบนี้เลย
1: ใช่เมื่อก่อนคือ
0: ไปกันถึงไหนเนี่ยพี่
1: อุตรดิตถ
0: ์ oh,
1: พิจิตร
0: ไกลมาก
1: ขึ้นยันเหนือได้เลยครับ
0: ทำไมเขาถึงไปไกลกันขนาดน
1: ั้
0: น
1: เพราะจุดนั้นคือที่นาครับมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนมันจะเป็นที่นาอย่างเดียวโล่งๆกว้างๆเป็นพันๆไร่เลยครับ
0: ครับก็กินได้เต็มที
1: ่ใช่
0: กินได้แล้วปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คือโอกาสที่จะข้ามจังหวัดมันลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องไข้หวัดนกเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่ที่เราอยู
0: ่ทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
1: มาตั้งแต่รุ่นพ่อครับพ่อทำตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ30กว่าปีแล้วอ่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็ดไล่ทุ่งเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลี้ยงยังไงครับเนี่ยตั้งหมื่นกว่าตัวพี่ออฟจะมีวิธีจัดการดูแลกับฝูงเป็ดมหาศาลนี้ยังไงอยากรู้แล้วล่ะครับต้องไปติดตามกันต่อครับ
0: เป็ดที่พี่ออฟเลี้ยงไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
1: เป็ดกากีครับคือเป็ดแดงเป็ดดำอย่างเงี้ยครับมันจะมีเป็ดอีกพันธุ์นึงคือเป็ดซีพีมันจะออกสีนวลๆขาว
0: ๆเป็ดกากีเข้าไปทำอะไรกันครับ
1: ก็เข้าฟาร์มเลี้ยงฟาร์มเนี่ยแหละครับเลี้ยงฟาร์มประมาณปีครึ่งเขาจะเข้าปลดระวางก็คือเข้าลงเชือดเพื่อมาเป็น
0: เป็ดพะโล
1: ้เป็ดพะโล้เป็ดสดให้เรา
0: อ๋อแต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไข่อันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วทำไมว่าฟาร์มเขาไม่เลี้ยงกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับ
1: ต้นทุนเยอะครับเยอะมากไม่คุ้ม
0: แล้วขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาแต่ละวันในการเลี้ยงเป็ดนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: คือในทุ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เช้าประมาณหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปนาที่มันมีน้ำมันก็จะกินน้ำไถข้าวกินตามปกติยันเย็นครับเย็นก็ไล่กลับแค่นี้เองคอยเฝ้าพวกหมาพวกมันจะเข้ามากวนแค่นั้นเองครับ
0: ไข่เป็ดนะครับพี่ตัวนี้เวลามันฟักมันเรามีการดูแลยังไงหรือว่ามันฟักตามธรรมชาติ
1: มันก็ไข่ตามปกติมันครับเขาจะหาที่ไข่ที่แห้งไข่อ
0: ย่างตรงนี้มีไหมพี่พอจะมี
1: น่าจะพอมีบ้างครับเพราะเป็ดมันเพิ่งเริ่มไข่ถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเป็ดมันก็จะแหวกให้เราเลยเราก็จะมองเห็นขาวๆไข่ที่พื้นเลย
0: หรอไปเก็บไข่เป็ดกันครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ฟองเก็บได้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเราได้แผงไข่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันไปนี่ไงเจอไข่แล้ว นี่ครับ1ฟองแรก เยอะด้วยยอมครับไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะรอไปฟักเป็นตัว
1: ไม่ฟักเป็นตัวแน่นอนครับไปกินได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวผู้ผสมตัวเมียมันจะไม่มีน้ำเชื้ออ
0: ๋อแต่อันนี้คือเป็นไข่ที่ออกมาจากตัวเมียอย่างเดียวไม่มีน้ำเชื้อ
1: ใช่ครับมีแค่ไข่แดงไข่ขาวแล้วกินได้เลย
0: ไปเก็บไข่กันต่อเถอะเยอะมากผมว่าวันนี้แผงน่าจะเต็มอ่ะดูแล้วนี่ครับฟองที่7

0: สดๆครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดินเก็บแป๊บเดียวเต็มแผงครับและที่สำคัญยังไม่หมดด้วยเราก็สามารถเอาไปขายต่อ
1: เอาไปต้มกินเองก็ได้ทอดก็ได้ขายต่อก็ได้
0: มื้อเช้ายังไม่ได้ทานเลย
1: ขอได้ครับได้ครับ
0: ง่ายๆจังเลยอ่ะแจ้งขอเนี่ยนี่คือไข่เป็ดนะครับที่เรา
1: แต่ไข่ทุ่งอ่ะกับไข่ฟาร์มอ่ะชาวบ้านเขาจะชอบไข่ทุ่งมากกว่านะคร
0: ับ แต่ว่าเหมือนขนาดจะไม่ได้ใหญ
1: ่มันจะเล็กกว่า
0: ใช่ไหม
1: เพราะมันเพิ่งเริ่มไข่
0: เราได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วครับเป็ดกินข้าวยังครับตอนนี
1: ้ยังครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอวันนี้ขอตามไปดู
1: ได้ครับ
0: ในการไล่เป็ดไปกินข้าวอยากรู้ว่าเป็ดประมาณ 7,000 กว่าตัวเนี่ยจะมีวิธีการไล่แล้วก็ต้อนยังไงไปดูกันเลยครับ
1: ได้ครับ
0: จุดที่เราจะพาเป็ดไปอยู่ตรงไหนครับพี่อ๊อฟ
2: เลยไปหน่อยเดียวครับ
0: นี่คือเป็นสถานที่ประจำที่เขากินอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: วิธีการต้อนเราต้องทำยังไงครับ
1: จริงๆอ่ะมันเป็นความเคยชินเพราะเคยเข้าเคยออกแล้วก็จะไปง่ายจริงๆเราไล่ท้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไปตามของมัน
0: คืออันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเขาชินที
1: ่มันก็จะไปที่เดิม
0: เดี๋ยวลองดูครับผมจะลองนะ 7,000 กว่าตัวนับด้วยนะว่าไปกี่ตัวปะลองดูครับไปดิไปกินข้าวเร็วไม่ต้องไปกินข้าวทางโน้นโน่นโน่นโน่นโน่นนู่นนี่

0: ได้ลองไปเดินดูที่เขาเรียกว่าตรงพื้นที่ที่เป็ดไปกินข้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็คือหากินไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเราก็ปล่อยไปจนถึงตอนเย็น
1: ใช่
0: เสร็จแล้วก็จะต้อนกลับไปที่เด
1: ิ
0: ม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เวลาเราไปตามที่นาต่างๆไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวที่ตกหล่น
1: ครับ
0: แล้วก็พวกหอยพวกศัตรูข้าวทั้งหลาย
1: พวกวัชพืชต่างๆ
0: เป็ดก็จะไปกิน
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็ที่นาก็จะได้มูลจากเป็ดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าแต่ละพื้นที่เขาจะโทรหาพี่ออฟอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โทรหาด้วยแล้วก็มาเราหาที่เขากำลังจะเกี่ยวด้วยขอเขาถ้าเขาให้ก็เราก็เตรียมลงถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นอาชีพผู้คุมเป็ดเลยป่ะ คุมอยู่ให้อยู่อย่างนี้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ดูเลี้ยงง่ายนะเป็ดอ่ะที่เราเดินแค่ดักแค่นี้ถ้าเราเข้าใจเขามันก็ไม่ยาก
1: ครับ
0: เกิดคนอยากเริ่มเลี้ยงจำเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะไหมครับ
1: ถ้าไม่มีรถมันจะลำบาก
0: อ๋อในเรื่องการขนย้าย
1: ใช่เพราะกว่าจะจบต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่มีรถเองฝูงนึงต้องมี 20-30 เที่ยวอ่ะ
0: โอ้ต้นทุนแต่ว่าต้นทุนเป็นหนักกับการเดินทางหมดเลย
1: ครับถ้าไม่มีรถเอง
0: แต่ถ้ามีรถก็ถือว่าสบายใจขึ้นไปหน่อย
1: ถ้ามีรถเองมันก็ง่าย
0: ตอนแรกกะไปเลี้ยงแถวบ้านแต่ดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะ
1: เราซื้อตัวเป็ดที่พร้อมไข่อ่ะเริ่มเลี้ยงจากเล็กๆเลี้ยงเอาไข่ขายไข่มันจะยังโอเคอยู
0: ่วันนี้เราก็ได
1: ้ต้นทุนน้อยหน่อย
0: มาเห็นนะครับพี่ออฟนะครับผู้ควบคุมเป็ดนะครับ 7,000 กว่าตัวเกือบ 8,000 ตัวนะครับเนี่ยครับคือเป็ดไล่ทุ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับ
1: ครับ
0: แปลกแต่จริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcot HD ร่วมกับบริษัทสารแน่แปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเน

0: ซาร่าไม่น่าพาอาปาทองไปปั่นจักรยานเลยดูสิอาคงไม่สบายเหมือนเราเนี่ย
1: แต่วันนั้นน่ะอาดูพยากรณ์อากาศแล้วนะเขาบอกว่าวันนั้นฝนจะไม่ตกนี่นา
0: อาไปดูคลิปย้อนหลังใน YouTube ใช่ไหมพยากรณ์อากาศอ่ะมันของปีที่แล้วรู้เปล่า
1: เอ้าเหรอจริงดิอาไม่รู้อ่ะคืออาก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรนะขนาดซีรีส์เกาหลีพระเอกนางเอกอ่ะเรื่องเนี้ยรักฉันในวันหิมะโปรยอ่ะเขายังปั่นจักรยานกลางหิมะไม่เห็นเป็นไรเลย
0: เพราะนางเอกปั่นจักรยานกลางหิมะเขาถึงไม่สบายตายกันหมดแล้วตอนจบอ่ะ
1: พี่ไม่ตั้งใจนะปลาทองปลาทองไม่เป็นอะไรนะคือเอางี้เดี๋ยวพี่จะดูแลปลาทองให้เป็นอย่างดีให้หายแน่นอนพี่สัญญาเลย
2: ในโทษฐานที่ซาร่าทำให้ปลาทองไม่สบายซาร่าจะต้องเป็นคนดูแลปลาทองคนเดียวโอเคไหม
1: คนเดียวเลยเหรอคะแต่ว่าซาร่าได้ยินว่าที่ฟิตเนสวันนี้ค่ะเขามีจัดคอนเสิร์ตสงกรานต์นะคะคืนความสุขให้ประชาชนแล้วก็พี่อแมนดาบอกว่าจะมีดารามาเยอะแยะเลยจะไม่ให้ซาร่าไปช่วยเลยเหรอคะ
2: ไม่ต้องหรอกนะซาร่าอยู่ดูแลปลาทองอ่ะดีอยู่แล้วก็ซาร่าพูดเองไม่ใช่เหรอว่าทำทุกอย่างเพื่อน้อง
1: ค่ะซาร่าจะทำทุกอย่างเพื่อน้องค่ะ
2: มากจ้ะแล้วเวลาดูแลปลาทองเนี่ยก็อย่าให้ปลาทองคลาดสายตาแม้แต่นิดเดียวเลยนะถ้าเกิดมีการคลาดสายตากันพี่ก็จะทำโทษทั้งสองคนแล้วก็บังคับให้ใส่เสื้อไหมพรมที่พี่ถักให้
1: เสื้อไหมพรมที่พี่ถักให้
2: ใช่เสื้อไหมพรมที่พี่ถักให้วันนั้น
1: เสื้อไหมพรมที่พี่ถักให้วันนั้น
2: ใช่เสื้อไหมพรมที่พี่ถัก
1: พี่หนูน้อยคะงั้นซาสัญญาเลยนะคะว่าซาจะดูแลปลาทองให้เป็นอย่างดีไม่ให้คลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียวเลยค่ะ
3: ปลาทองก็สัญญานะคะว่าปลาจะไม่ดื้อปลาจะไม่สนปลาจะไม่เกเรอ่ะแน่นอน
2: ดีมากดีมากเวลาน้องๆได้เชื่อฟังพี่แบบนี้พี่เองก็สบายใจเดี๋ยวพี่จะไปทำงานก่อนละกันนะพักผ่อนดูแลกันว่าไงแมนอะไรนะดาราในตำนานที่แกพูดถึงนี่คือพี่เบิร์ดเหรอ
1: พี่เบิร์ด
2: แล้วคนออกันหน้าฟิตเนสของเราจะเข้ามาให้ได้เพื่อมาดูใครนะพี่แตมบอดี้สลูน
1: พี่ตูนบอดี้สแลม
2: โอเคเดี๋ยวฉันลงไปช่วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อลงไปก่อนนะ
0: ส่วนหน้าไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้งั้นเดี๋ยวไข่ต้มไปดูคอนเสิร์ตก่อนนะคะ
1: พี่ตูนพี่เบิร์ด
3: อยากไปดูจัง
1: เมื่อกี้ปลาทองว่าอะไรนะ
3: ปลาบอกว่าง่วงจัง
1: ปลาทองต้องพักผ่อนเยอะๆนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเอายามาให้กินแล้วกัน

0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดทำการขายบัตรนะคะแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่ารอนานเนี่ยถ้าหิวข้าวก็ซื้อข้าวกินกันก่อนค่ะเอาละค่ะกับข้าว
1: ขายกับข้าวเหรอน้อง
0: ใช่จ้า
1: ขอซุปเปอร์ตีนไก่สักถุงได้ไหมจ๊ะ
0: อุ๊ยตีนไก่ไม่มีเอาตีนก่อนได้ไหมคะ
2: โหใหญ่ดีดูสิคะมีคนมาเพียบเลยอ่ะ
3: ไหนโอ้โห
2: แล้วไหนพี่เบิร์ดกับพี่ตูนนะคะไข่ต้มอยากเจอแล้ว
0: ใกล้จะมาถึงแล้วอดใจรอสักนิดเตรียมเสียงเตียนหลอดลมที่กรี๊ดเขาได้เลย
2: แล้วนี่อแมนเจอพี่ตูนกับพี่เบิร์ดได้ไงคะ
3: เ
0: ออนี่อแมนด้านะคะอแมนด้าพาเพลินโมเดลลิ่งระดับประเทศระดับโลกนะคะเบิร์ดกับตูนเนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กปั้นของอแมนด้าเองอแมนด้าแค่ไลน์ไปที่โทรศัพท์ปั๊บเขาก็กลับมาเลยบอกว่ามาแน่นอนมาแล้วมาแล้วพี่เบิร์ดตูน
4: ยิ้มด้วยยิ้มด้วยโอ้โหกี๊ดเต็มเลย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แค่คุณสองคนเดินเข้ามาในฟิตเนสข้างนอกนี่แฟนคลับกรี๊ดกันขนาดนี้เลยอ่ะ
4: แหมจะไม่ให้กรี๊ดได้ไงครับผมแหมเมื่อกี้นี่มาแดงสาบตัวเบลเลอร์เลย
5: อยู่หลังหน้าครับแต่ไม่ต้องกลัวครับผมกินมันเรียบร้อยแล้วรอเล่นครับผมไล่มันออกไปแล้วเออไม่ทราบแว
4: ่ว้า
5: ทำไมประชากรมากมายขนาดนี้ครับ
0: นี่โปรโมทไปทั่วสารทิศทั่วซอยหมดแล้วนะคะว่าพิกิเฟิร์มฟิตเนสจะจัดคอนเสิร์ตฉลองสงกรานต์ยังไงสิจะมีพี่เบิร์ดกับพี่ตูนมาค่ะ
6: จริงปะเนี่ย
0: จริง
6: แอมเมนด้าอย่าพูดเล่นนะ
0: นี่ในฐานะเป็นสมาชิกนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแอมเมนด้าจะจัดที่นั่ง ICU ไว้ให้เลยค่ะ
7: VIP
6: พูดแล้วพูดเลยนะ
0: พูดแล้วพูดเลยจ้าม
4: าเลย
8: มายัง
4: เหมือนเอ้
0: ามาคราวนี้แน่นอนมาแน่นอน
7: บัตร
1: สวัสดีครับ
4: เอ้านี่พี่เย็นนี่อย่าบอกนะว่าพี่เย็นเนี่ยเป็นดาราปลอมตัวมาครับโอ้แล้วก็ไม่บอก
5: นี่เขาปลอมตัวมาจริงๆด้วยจำได้โอ้นี่เอ้าวันนี้แสดงเป็นยามเหรอครับ
9: รับบทเป็นตำรวจหญิงครับ
5: ยามครับตอนแรก
1: ยามครับจะให้เขามาเป็นบอดี้การ์ดดูแลศิลปินในวันนี
5: ้ใช่ครับผม
2: แล้วนี่เมื่อไหร่พี่ตุนกับพี่เบิร์ดจะมาคะ
0: สักครู่หนึ่งเขาบอกแล้วว่าใกล
4: ้ฮะมาแล้ว

0: ปลาทองที่เอายามาให
1: ้พี่ซาร่าก
0: ินยากินยาจะได้หายไวๆน้ำมือมือมือเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆนะแมนด้าส่งรูปมา
1: แมนด้าก็ส่งให้หนูเหมือนกันค่ะ
0: เฮ้ยแมนด้าถ่ายรูปคู่กับพี่บาร์พี่ตูนแมนด้าส่งรูปอะไรมาก็ไม่รู้เนาะไม่เห็นจะน่าสนใจเลยพี่ว่ามันไร้สาระมากเลยอ่ะ
1: ปลาทองก็ไม่เห็นสนใจเลยค่ะไม่เห็นจะชอบเลยดาราดาวลงดาราปลาทองลบรูปดีกว่าดีนิดเลย
0: ลบบ้างไงดีอ่ะทุกทีนะเราต้องไปจองที่ด้านหน้าแล้วก็ให้พี่ตูนสะบัดเหงื่อโดนใส่แต่ครั้งนี้เราต้องดูแลปลาทองไม่สบายแล้วเป็นความผิดของเราซาร่าเราต้องรับผิดชอบ
1: ทำไงดีอ่ะอุตส่าห์ตกลงกับจรวดไว้แล้วอ่ะว่าจะเอาภาพครอบครัวของพี่เบิร์ดมาให้ได้อ่ะถ้าเอามาไม่ได้นะจรวดโกรธแน่เลยอ่ะ
0: ปลาทองที่ว่าปลาทองพักผ่อนเยอะๆนะจะได้หายไว
1: ๆพี่ซาร่าปลาว่าปลาโอเคขึ้นแล้วอ่ะปลาแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วเนี่ย
0: อุ๊ยตัวร้อนมากเลยอ่ะนอนพักอีกสักนิดนึงนะ
1: โอ้พี่ซาร่าปลานอนมาทั้งวันแล้วอ่ะปลาไม่ง่วงแล้ว
0: ต้องหาวิธีอื่นละหรือว่าเราเป็นพวกสมุนไพรอโรมาไหมเผื่อจะทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดียิ่งขึ้น
1: เดี๋ยว
0: มาแล้วมาแล้วสูตรอโรมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องเป็นสไตล์นี่ไงสมุนไพรทั้งนั้นเลยดูสิเขาบอกว่าพวกของสมุนไพรสดๆเนี่ยตำสดๆกลิ่นมันจะได้หอมยิ่งขึ้น
1: มันฉุนมากเลยพี่ซาร่าฉุนฉุนไม่ไหว
0: โทษขอโทษโอ้สูตรนี้ไม่เวิร์กสูตรนี้ไม่เวิร์กเดี๋ยวเป็นนมไหมนมนมดื่มแล้ว
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าจริงเลยฉุนฉุนนี่ดื่มนมดีกว่าเขาบอกว่านมเนี่ยดื่มแล้วอ่ะจะทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นปลาทองก็จะได้หายไวๆดื่มให้หมดเลยนะน้ำจืด
1: เปล่ารสชาติมันแปลกๆปลาล่อมปลาแล่มไงไม่รู้ว่าพี่ซาร่า
0: ปลาทองต้องดื่มให้หมดโอ้ยเก่งมากปลาทองตรงนี้สิโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวนอนหลับพักผ่อนได้นะลองจินตนาการเรื่องที่ทำให้เราสบายใจผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นดื่มนมไปแล้ว
1: โอ๊ยปลาปวดท้องค่ะพี่ซาร่า
0: ไปกินอะไรมาปลาทอง
1: เดี๋ยวๆๆโอ๊ยเดี๋ยวปลามา
0: น้ำเดี๋ยวรีบมานะพี่หมูน้อยอย่าดื่มนมที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมดอายุนานแล้วพี่ลืมเอาไปทิ้งนมหมดอายุ
2: เชิญทางนี้ค่ะและนี่คือฟิตเนสระดับเบอร์คลาสของพี่กิฟเฟอร์โอ้โห
3: ช่างอลังการงานช่างเหลือเกิน
2: งานซะ
1: เดี๋ยวพี่เบิร์ดดื่มน้ำเย็นก่อนนะคะขอต้องเปลี่ยนขอถ่ายรูปด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะคะเดี๋ยว
2: ค่ะไข่ต้มคะแมนด้าว่าน่าจะพอแล้วนะคะจะถ่ายรูปไปถมที่หรือไงคะหน้าแหมเมมคงเต็มแล้วนะคะพ ทอเธอค่ะ
4: คุณอแมนด้าครับผมขอคุยกับคุณแป๊บนึงได้ไหมครับมาทางนี้มาทางน
2: ี้อย่างนั้นพี่ตูนพี่เบิร์ตอแมนด้าขอตัวแป๊บนึงนะคะ
5: ใจเจ้าใจเจ้า
6: จะเอาพวกเขามาทำอะไรวะ
2: เอ้าก็เอามาถ่ายรูปกับอุปกรณ์ที่เด็ดของเราไงพอถ่ายเสร็จใช่ไหมเราลง Facebook Instagram ลงแบบโซเชียลเนี่ยโอ้โหพี่กิฟเฟิร์มพี่เด็ดของเราต้องดังแน่ๆ
6: สุดยอดสุดยอดความคิดดีมากเอ๊ะแล้วเขารู้ยังว่าเขาจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราอะ
2: ยังไม่รู้
6: แล้วไม่โดนฟ้องเหร
2: อเด็กอแมนด้าเองไม่ต้องห่วง
6: ชัวร์นะ
2: ชัวร์สิ
6: มั่นใจนะ
2: มั่นใจสิคะ
6: อ่ะงั้นก็ตามใจแกแล้วกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเอายามเย็นกับไข่ต้
2: ม
6: ไปช่วยดูแลข้างนอกแล้วกันเพราะคนข้างนอกเยอะมาก
2: สบาย
7: ไอ้เฮ้ย
8: อะไรคร
7: ับ
8: ผมอะไรคร
7: ับ
8: ผม
7: มี
8: อะไร
7: คร
8: ับ
7: ผม
8: นี่อะไรอะไรครับผม
7: นี่มันอะไรอ่ะ
2: มดแดงครับ
7: น่ากลัวมดแดง
2: น่ากลัวไม่ต้องห่วงครับผมฆ่ามันตายแล้ว
7: เอ้าเหรอผมคิดว่าจะเอาเก็บไว้กี่วันแล้วเนี่ย
2: 3คืนก็พอ
9: ขอประทานโทษครับถ้าจะต้องดูแลศิลปินขนาดมดไม่ให้ไต่ยุงไม่ให้ตอมเห็นทีว่าผมขออนุญาตไปขายแบบกับคุณหมูน้อยดีกว่าครับผม
10: เอาอย่างนั้นก็เดี๋ยว2คนไปกับผมแล้วไปดูแลคนข้างนอกแล้วกันนะคุณตะเกียบครับผมโทรหาคุณเองอ่ะคุณขึ้นไปที่ห้องผมหน่อยได้ไหมใช่อยากให้ไปดูปะทองเขาไม่ค่อยสบายนะเผื่อว่าคุณไปซื้อข้าวหรือว่าซื้อของที่เขาอยากได้ขึ้นไปเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปข้างนอกกัน
9: ครับ
10: คนตามผมมาทางนี้ทางนี
11: ้ดีขึ้นไหมปะทองออกหมดเลยนะพี่ขอโทษนะแต่ว่าปลาทองก็ได้พักผ่อนสักทีเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาดูแลปลาทองต่อแน่นอน

0: าพักผ่อนหมดลงแล้วนะคะคราวนี้คงจะต้องเริ่มงานกันแล้วค่ะพี่เบิร์ดพี่ตูนอ่ะเริ่มจากพี่เบิร์ดก่อนแล้วกันนะคะ
1: ครับพี่เบิร์ดครับตรงนี้นะครับยังครับยังครับยังครับ
2: สาธิตใช่ไหมจ๊ะ
1: สาธิตให้ดูครับนี่ครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดต้องเล่นอย่างนี้นะครับนับ1 2 3นะครับ
2: แล้วไงต่อ
1: จ๊ะจะได้กล้ามท้องกล้ามแขนครับ
2: กล้ามท้องกล้ามแขน
1: ครับอึบ1 2 3อึบ
2: ง่ายขนาดนี้1
1: 2 3อึบ
2: เดี๋ยวส่งมาส่งให้เบิร์ดเลยมาส่งให้เบิร์ดเลยส่งมา
1: ได้เลยครับพี่เบิร์ดครับ
2: ถ้าเบิร์ดเล่นแล้วเบิร์ดจะต้องแข็งแรงแน่ๆเลยอนาคตกล้ามมันต้องเป็นมัดๆซิกแพค
1: ดีมั้ยครับ
0: ดีมันจะดูแข็งแรงค่ะโอ้ยครับครับ
1: นะครับ
0: พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดดึงขึ้นนะคะยิ้มด้วยค่ะยิ้มด้วยค่ะหันมายิ้มชกไม่หนักค่ะไม่หนักค่ะดีค่ะดีค่ะดี
2: โอ้ย
0: โอ้ยเฮ้ยโอ้ย
3: นะครับ
2: มันดังกรุ๊ป
0: นะครับดูแลดูแลหน่อยโอ้ตายแล้ว
3: หลบครับพี่ตูน
2: เบิร์ดว่ามันถูมัสโซมัสเรื่องนี้ร้อนมาก
0: ตายแล้วค่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้ว
1: หลังยอกเลย
0: หลังยอกเลยเหรอคะ
4: คุณแมนด้าครับตอนนี้พี่เบิร์ดป่วยเดี๋ยวให้ถ่ายรูปผมกับพี่ตูนได้ไหมครับ
5: ได้ไหมครับผม
0: พี่เบิร์ดพักแป๊บนึงนะครับ
4: โอ้ยนานๆก็ได้จ้ะนี่ครับ
5: สุดยอดครับ
4: มานี
0: ่โอ้ยดีค่ะดีค่ะ
4: เดี๋ยวพี่ตูนนะครับแอคท่าคู่กับกระสอบทราย
0: พี่ตูนยิ้มด้วยค่ะพี่ตูนยิ้มค่ะดีค่ะอ๋อชี้ไปข้างบนอ๋อค่ะดีค
4: ่ะคุณแมนด้าครับ
0: อ่ะ
4: ขออีกรูปนึงแอคชั่น
0: แอคชั่น
4: แอคชั่นแอคชั่นครับผม
6: ครับผมโอเคครับผม
4: มา
0: เอาละครับ
4: รอเลยนะครับผม
0: นับนะคะ1 2 3ไปค่ะ
4: อุ๊ย
0: โอ้ยพี่ตูน
4: ผมไม่เห็นพี่ชี้แตกครับผม
0: ชี้แตก
4: ไปห้องน้ำครับเธอไปไปห้องน้ำ
2: ไปเลยครับไปเลยครับผมครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: โอ้โหพี่ตูนคะเซ็นใบเซ็นให้หน่อยค่ะขอตัวใหญ่ๆครับ
1: น้องชื่ออะไร
0: ซาร่าค่ะ
1: น้องซาร่า
0: ใช่พี
1: ่โอเควันนี้น้องซาร่ามีความเชื่อมีความฝันส่งเสียงดังๆให้น้องซาร่าหน่อยเลย
0: ฝันเลย

0: ร้อย
1: ขอบคุณมากเลยพี่ตูน
0: ตรงไหนอีกไหมเสียตรงไหนอีกไหม
1: จันจันก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ตูนขอบคุณมากนะคะ
2: แป๊บเดียวครับขึ้นมาฮะแป๊บเดียวครับ
3: นี่ผมขอโทษจริงๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอโทษแทนทุกคนด้วยไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วครับ
0: โอเคครับผม
3: นะฮะ
0: ผมยินดีน้อมรับครับผมไม่เป็นไรครับผม
3: ครับ
0: ที่นี่สวยงามมากครับผม
3: สวยงามไหมครับ
0: ห้องน้ำที่นี่สะอาดและสวยงามมากครับผม
3: ชอบนะครับ
0: ชีวิตยังคงสวยงาม
3: สวยงามครับสวยงามจริง
0: สวยงามครับผมผมชอบมากเลยเ
3: นอะครับแล้วถ้าคุณตูนทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเตรียมที่นั่งไว้ข้างหน้าสำหรับคุณตูนแล้ว
0: ได้ครับผม
3: ครับ
0: ขอบคุณมากครับผม
3: ครับ
0: โอเคครับคุณน้อยครับผม
3: เยี่ยมเลยฮะ

0: สวัสดีครับ
1: นี่เป็นลูกค้าที่มารอดูพี่เบิร์นหรือพี่ตูนครับเนี่ย
2: พี่ตูนฮะ
1: ใส่หมวกกันน็อกทำไมอ่ะ
2: กลัววัยรุ่นเขาตีกันนะครับ
3: หมู่น้อยครับแย่แล้วครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปเช็คบนคอนโดตามที่คุณหมู่น้อยสั่งครับปรากฏว่าคุณซาร่าคุณปลาทองหายตัวไปแล้วครับ
4: ฮะว่าไงนะ
3: หายตัวไปแล้วครับ
4: หายไปจากคอนโดอ่ะ
3: ครับ
4: โถย
5: พี่ตูนครับผมลืมให้น้ำครับเป็นของแสดงความขอโทษนะครับเพราะว่าผมเสียใจจริงๆครับที่ผมทำให้พี่ตูนเนี่ยเจ็บตัวครับผม
6: อุ๊ยผมลืมไปเลยครับผม
5: ครับ
6: เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมามีแฟนคลับขอลายเซ็นครับผมลืมฉี่ครับผม
5: ลืมฉี
7: ่ดื่มน้ำเข้าไปอีกสิคะจะได้รีบไปฉี่ค่ะ
6: ผมไม่หิวครับผม
7: ดื่มสักนิดนึง
6: โอเคครับผมโอเคครับผมเพื่อคุณแอนด้าครับผม
7: ครับผม
8: คุณละเอียดจริงๆเลย
7: ละเอียด
8: จะทานน้ำเนี่ยต้องดมดูก่อน
6: โอเคครับผม
8: วางเลย
6: พอใช้ได้ครับผม
8: วางเลยอะไรอ่ะ
5: คุณแอนด้าทำอะไรอ่ะ
7: นี่คุณแอมแอนด้าเห็นพี่ตูนเป็นอะไรเป็นสินค้าหรือไง
5: ใช่
7: ถึงจะทำไปขวดเขินอะไรไปขายแบบนี
5: ้ถูก
7: ใช่ไม่ได้
5: ถูก
8: ผมขอซื้อก่อน
5: เจ้านะนี่นะจะมากเกินไปแล้วนะร้อยเดียวไม่อยู่หรอก300เลย
7: 300เองเหรอไอ้เนาะผมให้ 1,000 ครับผม
5: ติดเลย
6: คุณหน่อไม้
8: คร
6: ับอย่ายอมครับผม
8: ครับผม
6: ชีวิตจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันครับผม
5: ผมเนี่ยดูแล้วเนี่ยโอ้ยผมแบบขนลุกเลยฮะอะแต่ว่าตอนนี้ผมหมดตังค์แล้วครับ
9: เพราะฉะนั้นคนที่ได้แก้วของพี่ตูนไปก็คือ
7: นี่มันพลาดมวยหรือไง
5: สั้น
7: ๆนักการ
5: เล่นไปดูสภาพเลยนะ
10: พี่ตูนครับตกลงนี่พรุ่งนี้มีอีกกี่วันหรือว่ามีพรุ่งนี้เสมอครับพี่ตูนผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ย
6: ไม่มีวันเข้าใจครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับผม
5: ห้องน้ำทางไหนครับ
10: ทางนู้นเลยครับ
5: ทางนู้นใช่ไหม
10: เดี๋ยวจะลาดครับผมไปเลย
7: พี่ตูนเ
8: ลยจะไม่กินจะไม่อะไรทั้งนั้นจะอยู่สภาพนี้เลย
11: พี่เบิร์ดคะทานน้ำค่ะ
12: พี่ยังไม่หิวจ้ะยังสดใสฟรุ้งฟริ้งจ้ะ
8: สดชื่นพี่เบิร์ด
12: วิ่งอากาศสดชื่นโอ้ยชุ่มคอ
11: ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรชุ่มคอถ้างั้นไม่ดื่มนี่ค่ะขอลายเซ็นหน่อยค
12: ่
11: ะ
12: ได้สิจ้าได้สิจ้าน
11: ี่ไงเซ็นตรงนี้เลยค่ะเซ็นตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะ
12: เอ๊ะ
11: ค่ะ
12: คุณอาแมนด้า
11: อะไรคะ
12: นี่
10: นี่ฮะ
12: โอ้นี่มันไม่ใช่ใบแจกลายเซ็นนี่จ๊ะอ่านว่าใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฟิตเนส
11: สำหรับซุปตาอย่างพี่นะคะเซ็นเลยเพราะว่าอันนี้เป็นโอกาสเดียวนะคะที่จะเป็นสมาชิกฟิตเนสแบบว่าโปรโมชั่นสุดๆนะคะ

0: เบิร์ตจะมาร้องเพลงคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณน่ะจะมาบังคับให้เบิร์ตทำอย่างนี้ไม่ได้พี่เบิร์ตต้องไปพักละเดี๋ยวจะกลับมานะจ๊ะแฟนจ๋า
1: ฉันพี่เบิร์ตจ้ะ
0: ฉันไปแล้วจ้ะ
1: เอคุณอแมนด้าครับฮ
2: ะ
1: ดูจากลักษณะท่าทางของคุณแล้วเนี่ยดวงตาคุณมีพิรุธรู้นะครับว่าคุณเนี่ยกำลังมีความลับปกปิดพวกเราอยู่เรื่องสองคนนั้นใช่ไหมครับคุณอแมนด้า
3: ง่วงจังเลยบ้าแล้วทำไมต้องมาง่วงตอนนี้คอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มแล้วต้องไปเตรียมของอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะบ้าบอจริงๆเลยพวกเรา
1: ด้านะวันนี้โอ้โหให้เกียรติหน้าพี่ตูนวะพี่ตูนเนี่ยทำไมแปลกแปลกตรงไหนวะ
2: เอานะดูสิปกติแล้วพี่ตูนตัวจริงเนี่ยเขาจะมีรอยสักอีกฝั่งนึง
1: อ
2: ันนี้คนละฝั่งกัน
1: ละเอียดนี่มา
2: ดูอย่างพี่เบิร์ดสิ
1: ทำไม
2: คนบ้าอะไรนั่งยิ้มทั้งวัน
1: เรากำลังจะโดนหลอกถ้าอย่างนั้นเราต้องกระชากหน้ากากมันออกมาให้ได้เพื่ออะไรวิ
2: อ้าวโหนะฮะก็เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เล่นฟิตเนสฟรีๆจากที่นี่ใช่
4: ว้าวมีหมอกจางๆและควันด้วยแอบอยู่ในนี้คงจะมีความรู้สึกสบายๆน่าดู
2: นี่นะผมถามจริงๆอะแผนของน้าเนี่ยจะได้ผลจริงเหรอ
5: ไอ้ท่อไอ้นอกหัวระดับนี้เว้ยรับรองได้เลยเสร็จฉันแน่เว้ย
2: ลุยโอ้ย
4: โอ้ย
1: แม่บรรยากาศมันต้องอย่างนี้สิวะร้อนๆนะนะบรรยากาศอย่างนี้นะโอ้โหร้อนร้อนร้อนแม่นี่เว้ยเผือกร้อนร้อนนี่ไล่พิษดีนักแลอาหารเก่าแก่นะเว้ย
2: ไล่พิษ
1: เออ
2: คือแบบเหงื่อนี่มาเป็นเม็ดๆเลย
1: โอ้โหออกเป็นเม็ดเลยนะ
2: โอ้ยกำลังอยากกินเลยนะมานี่มาเนี
1: ่ยหยิบระวังหยิบระวัง
2: พี่เบิร์ดครับสนใจทานด้วยกันไหมครับแหมคิดซะว่าอยู่ญี่ปุ่น
4: โอ้โหอยู่เฝ้าหน้าทานการแฟนเพลงน้อยใจพี่เบิร์ดทานก็ได้นะจ๊ะ
2: ร้อนนะครับร้อนเต่าหน่อยครับเต่าหน่อยครับ
1: มันร้อนนะครับพี่เบิร์ดครับผมลองดูครับพี่เบิร์ดอาจจะอร่อยระวังนะครับพี่เบิร์ดมันร้อน
6: ขนาดอยู่ในป่า
1: ครับผม
6: ยังร้อนอยู่เลยครับ
1: เอ๊ะนี่ไงนะอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ากินฟันติดเฟือกกินเฟือกติดฟัน
6: มันคือกินมันติดเหงือกกินเปลือกติดฟันจ้า
1: ไอ้น้องเอาฟันนี่เลยไปให้คุณหมูน้อยเว้ยแล้วเราก็จะได้เที่ยวฟิตเนสฟรีตลอดชีพอะไรนะสำเร็จนะเว้ย
2: ฟันทอง
7: ว่าไงจรวดยังไม่ได้เลยแกเนี่ยฉันดักรอพี่เบิร์ดอยู่หน้าห้องซาวน่าเออฉันทำให้แกได้อยู่แล้วแหละแต่แกอย่าลืมของฝากฉันนะเว้ยเออแค่นี้ก่อน
8: ถามปะทองมากกว่านึกว่าหลับอยู่แล้วซะอีกตายแล้วเราต้องรีบขึ้นไปที่ห้องนะเพราะว่าพี่หมูน้อยรู้แล้วว่าเราสองคนไม่ได้อยู่บนห้องอ่ะ
7: จริงเหรอพี่หนูยังไปไม่ได้อ่ะ
8: เอาทำไมล่ะ
7: หนูต้องไปเอาผ้าพ่อครัวของพี่บอสในห้องซาวน่าก่อนอ่ะ
8: เอาก็ไปเอาสิ

0: ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพี่คิดอะไรดีๆออกแกนักบวยแล้วก็จะโดนการันตีความตะโกนจะการันตีความตรงนี้
1: เป็นอะไรมาจ๊ะ
2: พี่เบิร์ดค่ะคือน้องหนูโดนงูกัดมาค่ะพี่ช่วยหน่อยนะคะ
3: ฮะงูกัดเฮ้ย
2: แผลมันจะอยู่ใต้ตรงนี้ตาตรงนี้เลยนะคะ
1: แล้วพี่ต้องทำไงครับเนี่ย
2: พี่ต้องใช้ผ้าโพกหัวของพี่ครับรัดบริเวณเหนือปากแผลเพื่อการพิษแล่นเข้าสู่หัวใจครับพ
4: ี่ใช่ค่ะ
1: เนื้อปาก
4: แกะเลยค่ะแกะเลย
2: อะไรครับพี่
1: เบิร์ดคิดว่า
2: พี่ต้องใช้ผ้าโพกหัวพี่แล้วแหละเพราะว่า
1: พื้นเดียวไม่พอ
2: แผลอย
1: ู่
2: บนห
1: ั
2: ว
1: พื้นเดียวไม่พอพกมาเยอะเลยจะบอกให้ไปเยอะไปนี่ก็ผ้านี่ก็ผ้านี่ก็ผ้าผ้าเลือกเอาเลยเอาสีเลย
2: ขอโทษนะคะพี่เบิร์ดเอาเลยแกะ
1: นี
5: ่โ
1: อ้ย
5: นี่เลยครับคุณบุญน้อยถึงนี่เลยครับมาเลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับ
6: คุณบุญน้อยคร
1: ับ
6: อ
1: ะไรเนี่ย
6: ค
1: ุ
6: ณบุญน้อยครับ
1: ฮะสาระปลาทอง
7: ถูกป้อง

0: โอ้โห
1: ยืนตรงนี้ยืน
2: คุณลุงครับประตูยังไม่ได้เปิดให้เข้าคุณลุงเข้ามาได้ไงครับออกไปเลยนะครับออกไปออกครับออกไป
3: ลุงเลิงไงจ๊ะพี่เบิร์ดไงจะไม่ได้เหรอ
2: จำไม่ได้ครับออกไปเลยนะครับลุงโ
3: อ้ยแล้วอย่างนี้นะครับจำได้ไหมครับ
2: จำไม่ได้ครับไปเลยลุง
3: ยังจำไม่ได้เหรอ
4: แล้วอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับผมจะไม่ไปพันทิพย์กับเพื่อนๆครับ
2: พี่เสกก็มาย
3: ังจำไม่ได้เลยครับ
4: สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป้าจะไม่ไปพันทิพย์กับเพื่อนๆครับ
2: เฮ้ยใครวะ
5: พี่เสกเป้าก็มาไม่ใช่สิคือโอ้ยพี่เบิร์ดไงจะไม่ได้เหรอแต่อาจจะช่วงนี้งานรับงานเยอะแรมอาจจะพัง CPU อาจจะปั่นป่วนเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะ
6: ไม่ต้องเลยแมนพวกเรารู้ความจริงกันหมดแล้วว่าพี่เบิร์ดที่แกพามาเนี่ยเป็นก๊อปปี้โชว์และแกเอาเงิน15,000ไปจ้างเขามา
5: 16,000
7: คุณอาเมนด้าคุณเอาพวกดาราก๊อปปี้ปลอมๆมาหลอกพวกผมเหรออย่างเงี้ยสงสัยจะต้องจัดคอร์สให้ผมเล่นฟรีสัก 2-3 เดือนแล้วมั้งฮะคุณหนูน้อย
6: ได้ครับกลางคุณหน่อไม้เดี๋ยวผมจะจัดให้คุณเล่นฟรีที่นี่อีก3เดือน
5: ว้ายต้องอย่างนี้สิครับ
6: ส่วนแกนายแมนค่าตัวของ2คนเนี้ยฉันคงจะแบ่งงบจากฟิตเนสมาช่วยอะไรแกไม่ได
3: ้คุณแมนกระทำเยี่ยงนี้เข้าข่ายช่อโกงนะครับคุณพวกเราคงร้องไปให้คุณไม่ได้แล้วจับเถ
5: ิดได้ครับน้าหน่วยจับครับเบื่อเสียงแบบนี้จริงๆเลย
8: ยังไงเนี่ยฮะที่งงไปหมดแล้วตกลงไม่ใช่ซุปตากันเหรอคะ
3: ครับผมขอโทษครับผมเข้ามาแบบนี้
5: เฮ้ย
3: ชอบวุ่นวายจังใหญ่เลยครับดูสิครับเอาไงดีครับก็เอาไม่ได้ครับผม
8: เอ็มเลย
5: ไม่เป็นไรฉันเองฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำยังไง
9: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ซาร่ากับปาทองช่วยงานที่นี่นะคะ
10: ใช่ค่ะพี่แมนให้ปาทองไปช่วยเสิร์ฟน้ำไหมคะทำอะไรทำได้หมดเลยนะคะ
6: ไม่ได้พวกเธอสองคนฝ่าฝืนคำสั่งของพี่เธอสองคนต้องคุยกับพี่อีกยาวส่วนแกแมนนี่เอาไปเงินที่ขายบัตรได้แกเก็บไว้และแค่นั้นที่ฉันคงจะช่วยแกได้ไปเอาไปสองคนตามพี่มา
11: เอาแล้วเอาแล้ว
7: พังวันนี้พัง
9: ไม่เป็นไรนะคะแมนเดี๋ยวไข่ต้มอยู่ช่วยเองจะให้ไข่ต้มเรียกรถพยาบาลเลยดีไหมคะ

0: วยเหรอเนี่ย
1: ผีผมจะไม่ได้ครับโอ้แย่แล้วครับเอาไงดีครับ
2: โอ้ยประตูจะพังแล้วครับ
3: เปลี่ยนรถพยาบาลเป็นยาหยิบศพดีกว่า
0: โอเคไม่ต้องห่วง

0: ขอแจ้งให้ทราบว่าวันนี้เราจะงดคอนเสิร์ตของพี่ตูนกับพี่เบิร์ดครับผม
1: โอ้พี่ตูน
2: ครับใจเย็นๆก่อนครับใจเย็นครับทุกคนใจเย็นๆก่อนครับถึงแม้เราจะไม่มีคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดพี่ตูนนะครับแต่ตอนนี้เราได้ติดต่อศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานมานั่นก็คือวงคาราบาวครับ

0: หอุตส่าห์แต่งตัวตั้งนานพี่โป่งไปก็ได
1: ้
0: โอเคครับถ้าอยากเจอคาราบาวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปพบกับวงคาราบาว
2: สวัสดีครับพี่น้องครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมแอดคาราบาวครับพี่น้องฝั่งขวาของผมนะครับพี่เล็กครับพี่น้องเอาละครับคนต่อไปนะครับพี่น้องคนนี้ขาดไม่ได้แล้วครับพี่เขียวคาราบาวเทียรี่กำลังจอดรถอยู่ครับพี่น้อง
3: พี่เทียรี่เองครับ
2: พี่เลียที่ครับเทียรี่ครับเอาละครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพี่น้องพบกับบทเพลงวันสงกรานต์ขอเสียงหน่อยครับพี่น้อง
4: ดีนะครับที่คอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ผ่านไปได้ด้วยดีแถมคุณปลาทองก็หายเป็นหวัดแล้วด้วยแหมแต่ผมว่านะครับพวกคุณ2คนเนี่ยควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นหวัดได้อีกนะครับแล้วก็หลังการออกกำลังกายเนี่ยครับเราควรเนี่ยจะทานอาหารพวกไข่เพราะในไข่เนี่ยนะครับอุดมไปด้วยโปรตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือช่วยได้มากๆเลยนะคือสับปะรดครับเพราะสับปะรดเนี่ยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบแค่ขัดจอกฟกช้ำหลังจากการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณซาร่าและคุณปลาทอง
5: ร้อนหลายเต็มตัวเลย

0: คุณผู้ชมครับดูด้านหลังของผมนะฮะอันนี้คือบัววิกตอเรียด้านหลังของผมนี่เขียวขจีมากซึ่งเขาบอกว่าเป็นบัวที่ใบใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนอมรรัตน์ครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผมบัวใหญ่ขนาดนี้จะมีความพิเศษขนาดไหนต้องไปพบกับพี่ยุทธฮะซึ่งเป็นเจ้าของสวนอมรรัตน์ครับไปกันเลยฮะวู้ใหญ่มาก
1: วันนี้เรามาชมความพิเศษที่จังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งมีคนบอกปากต่อปากว่ามีบัวยักษ์หรือบัววิกตอเรียที่สามารถลงไปนั่งไปนอนไปเดินได้อย่างสบายสบายครับเราก็เลยมุ่งหน้ามาที่สวนบัวอมรรัตน์ของคุณธรรมรงค์สิริพัฒนาหรือลุงยุทธอายุ55ปีเจ้าของสวนบัวแห่งนี้ครับที่มีความชอบเกี่ยวกับเรื่องบัวอยู่แล้วเลยได้ต่อยอดขยายความชอบนี้ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจสามารถเข้ามาชมและก็เข้ามาถ่ายรูปกันได้สบายสบายครับรายการแปลกแต่จริงมาถึงที่แล้วต้องลองสัมผัสทุกอิริยาบถกันสักหน่อยครับ
0: เจอแล้วฮะคนนี้ออร่าเจ้าของสวนแน่นอนสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับผมอันนี้พี่ยุทธใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่ผมแอบไปเดินดูแล้วโอ้โหใบใหญ่มากเลยพี่
2: อันนี้เห็นว่าใหญ่แต่มันมีใหญ่กว่านี่อันนี้ยังไม่ใหญ่นะ
0: มีใหญ่กว่านี่อีกฮะโอ้โหทำไมเราถึงมาปลูกบัววิกตอเรียตรงนี้ฮะ
2: เป็นความชอบส่วนตัว
0: ครับ
2: ไม่ได้ปลูกเยอะเ
0: รา
2: ปลูกแค่ 5-6 ต้นไว้สำหรับเราดูเล่นหลังจากเราปลูกแล้วเพื่อนบ้านเขามาเห็นรู้ว่าผมแอบไปลงถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แอบไปลงถ่ายรูปเล่นนี่หมายถึงอะไรฮะ
2: ไปยืนบนใบ
0: บัว
2: เขาก็เลยมาทดลองกระแสเขาก็เลยออกไป
0: อ๋อก็เลยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมถึงสนใจบัวที่มันเป็นมีขนาดใหญ่แบบนี้ครับ
2: คือเราไม่อยากทำอะไรให้เหมือนคนอื่นนะ
0: อ
2: ันดับแรก
0: ครับพี
2: ่สองก็คือเวลาเรามีบ่อเนี่ย
0: ครับ
2: ทุกสถานที่บ่อเนี่ยพื้นน้ำมันจะมีแต่ความว่างเปล่าเราก็ใช้บัวเนี่ยมาปิดพื้นน้ำสีเขียวเขาจะเต็มไปหมดมองเห็นพื้นน้ำไปด้วย
0: แต่ว่าของพี่นี่คือปิดแทบจะไม่เห็นน้ำนะคือใบใหญ่เกินนะครับ
2: อันนี้ต้นใหม่แล้วเรายังไม่ได้ตัดแต่งก็แน่นไปหน่อย
0: ครับพี่
2: ครับต้องตัดแต่งเพื่อจะสวย
0: มันเป็นสายพันธุ์ของไหนฮะประเทศไทยเราหรือเปล่าครับอันน
2: ี้จริงๆบัวเนี่ยเป็นบัวแอฟริกาชื่อเขาเอาชื่อของพระราชินีอังกฤษตั้ง
0: วิกตอเรีย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้จริงไหมที่เขาบอกว่าใบมันใหญ่ที่สุดในตระกูลบัวครับที่สุดในโลกเลย
2: ครับ
0: โอ้อันนี้กี่ปีแล้วฮะอย่างนี
2: ้ปลูกมาเนี่ยได้2ปีครึ่งแต่อันนี้เป็นต้นใหม่ทั้งหมดอันนี้ประมาณ7เดือน
0: 7เดือนใบใหญ่ขนาดนี้เลยพี่อย่างอันนี้ใบประมาณกี่เมตรครับพี
2: ่อยู่ที่ประมาณเมตรครึ่ง
0: เมตรครึ่ง
2: ครับ
0: โอ้ถือว่าใหญ่แล้วนะ
2: ก็มันมีใหญ่กว่านี้ไง
0: มีใหญ่กว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้พี่ยุทธพาไปดูดีกว่าว่าใบที่มันใหญ่กว่านี
2: ้ได้
0: เป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือบ่อที่บอกว่ามันใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: คือคุณผู้ชมครับลองดูสิฮะมันใหญ่กว่ามากเลยแหละถ้าเทียบกับเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นเป็นประมาณเมตรกว่าเมตรครึ่ง
2: ครับ
0: อันนี้ถ้าผมลองเดาๆอยู่มี2เมตรนะพี่
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
2: ครับเราเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กมาเนี่ยก็คือ1ปี
0: มีใหญ่กว่านี้อีกไหมฮะ
2: มีเพราะว่าเรามีสระใหญ่อีกสระนึง
0: มีที่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับเคยได้ยินสุภาษิตที่เขาพูดกันไหมฮะว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวนี้แหละครับมาปิดฮะคือใหญ่มากครับพี
2: ่
0: อันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับพี่
2: ที่เราเคยเลี้ยงมาเนี่ย
0: ครับ
2: จะอยู่ที่2เมตร30
0: โหคือ2เมตรก็คือเราเลยเราไปอีกอ่ะเลยไปเยอะเลยแหละคุณผู้ชมอันนี้คือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคนลงไปนอนเล่นได้เลยอ่ะทำไมมันถึงใหญ่ได้ขนาดนี้ครับ
2: จริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ของเขา
0: ก็คือดั้งเดิมมันคือใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วแหละ
2: ใช
0: ่แล้วอย่างนี้เราสามารถจะเอาใบบัวที่ใหญ่ๆขนาดนี้ไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างไหม
2: ครับจริงๆแล้วเขาจะเอาไปจัดอย่างพวกพรีเวดดิ้งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเอาดอกไม้ไปทำซุ้มแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาทำบ่อไว้เล็กๆแล้วก็มีคนไปนั่งตรงกลางได้เอาใบบัวไปลอยมันจะแตกต่างจากที่เขาเคยจัดกันมาส่วนที่สองก็คือก้านที่นั่นน่ะเราตัดมาคุณจะสามารถทานดิบได
0: ้เอาไปทำพริกไปทำอาหารได้ด้วย

0: ใช่อันดับ2คุณก็จะไปแกงไปต้มไปแกงส้ม
1: ครับผม
2: หลากหลาย
1: ขอเสริมนิดนึงผมว่าใบมันนะครับคุณผู้ชมเอาไปทำข้าวห่อใบบัวได้นะพี
0: ่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะทำกี่กระทะกินกันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับผมอ่ะทำอะไรได้อีกครับ
0: ก็เอาไปทำขนมก็ได
1: ้ทำขนมก็ได้
0: ใช่ก็เอาไปปอกแล้วก็ไปปั่นทำเหมือนขนมกล้วยขนมแตงพวกนี้เป็นหนึ่ง
1: ครับผมแล้ววันนี้ฮะเรามาถึงสวนอมรรัตน์แล้วที่มีบัววิกตอเรียเนี่ยครับ แล้วสิ่งที่ต้องทำเลยคือเราต้องมาถ่ายรูปกันแคมเปญการถ่ายรูปนี้จะออกมาเป็นยังไงครับทีมงานครับผมเต็มตัวนะฮะเปลี่ยนชุดการที่จะลงไปถ่ายได้เนี่ยกฎมีอะไรบ้าง
0: อันดับแรกบอกก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าคิดว่าเขาจะยืนขาเดียวหรือจะทำอะไรเนี่ยควรที่จะถามเราก่อนว่าต้องทำแบบไหนเราจะได้แนะนำให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดจะทำก็คือทำ
1: ครับผม
0: ถ้ามันพลาดขึ้นมาแล้วมันอันตราย
1: ครับผมอันนี้อะไรครับผม
0: เอาไปวางบนใบบัวเพื่อให้ยืนเพื่อบาลานซ
1: ์เห็นใบบัวกว้างๆอย่างนี้ก้าวขึ้นไปได้เลยไม่ใช่
0: ครับ
1: อันนี้มีจำกัดน้ำหนักไหมครับ
0: จำกัดถ้าน้ำหนัก100กิโลอย่างต่ำใบต้อง2เมตรไม่ใช่แค่ดูแค่ใบอย่างเดียวส่วนประกอบอื่นด้วย
1: ครับ
0: ดุลพินิจของเราอะนะ
1: ของพี่อีกทีนึง
0: ใช่ว่ามัน
1: นี่น่าจะรับอยู่ไหมก็คือพี่ยุทธก็จะเป็นคนบอกว่าใบนี้น่าจะโอเคนะน่าจะขึ้นได้โอเคก็ลงใบนี้กันโอเคเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันดีกว่าครับพี
0: ่
1: เดี๋ยวเริ่มเอานี้ลงก่อนใช่ไหม
0: ครับผมนะครับตรงกลางนะตรงกลางขยับไปเลยเดี๋ยวไปตรงนู้นแล้วเรา
3: ต้อง
0: อ๋อไม่เป็นไรจระเข้ผมอยู
4: ่หมูน้ำซึมป่ะ
3: จริงเหรออ๋อผู้ชมผมไม่กล้าขยับเลยอ่ะ
4: อย่าขยับนะขยับคือขาดนะ
3: ขยับเลยอ่ะเพราะกลัวบาลานซ์มันเสียครับ
5: ถ้ายืนก่อนจำเป็นยืน
3: พี่มันเข้าอยู่แล้ว
4: มือแล้วแล้ว
0: อ๋อ
4: มันได้สวย
3: โอ้ยเชี่ยโอ้ยพี่
0: ถ้านั่งลงไปมันจะเสียได้
4: ยอ
0: บ
3: ย่อพี่ยุทธสิพี่เร็วถ่าย
5: ห
3: น่อย
5: สว
3: ั
5: สดี
4: ครับคน
5: ข้างหล
4: ัง
5: ด
4: ู
5: ด
4: ี
5: เลยครับ
3: เด
5: ี๋
3: ยวเปล
5: ี่
3: ยนแล้ว
4: เปลี่ยนแล้ว
5: ขยับอย่าขยับ
4: อย่าขยับ
5: มาเองลองมาเองส
0: ิ
5: เรามาเองส
0: ิอ่ะก้าวเลย
4: เดี๋ยวพี่โอไม่ได้กลับบ้านนะ
3: เป็นแผลลงน้ำ
4: แล้วมันไหนอะแผลไหนอะ
5: ไม่มีแผล
0: ไปกลับเลยหัวใจอยู่สบายสบาย
5: สามารถไปไกลได้ที่สุดมาถึง
0: ไหนครับ
4: พี่โอโพสโพสนะพี่โอโพสนะหนึ่งสองสาม
3: ลองมายืนตรงนี้สิ
1: มา
4: เร็วเร็ว
5: โอ้ยิ่งดิ้นมันยิ่งเข้านะ
1: มา
3: ครับโอเคๆเอาปิด
1: กล้อง
3: ดีกว่า
1: เป็นแบ็คกราวด์เป็นแบ็คกราว
5: ด์อย่าดิ้นจะเข้าม
3: ันไหลมาตลอดเลยอ๋อ
1: ไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไร
3: พี่โอม
5: เ
3: น
5: ี่
3: ยเขาดาวไม่ได้อะเดี๋ยวไหลเทคโดนนะ
1: แล้ววันนี้นะครับเอ้ยขออีกทีขออีกทีครับแล้ววันนี้นะครับเอ้ยขออีกทีขออีกทีครับแล้ววันนี
5: ้เฮ้ยทำไมไหลเท
1: คอ่ะเฮ้ยมันแบบไม่ลื่นเลยอ่ะ5 4 3 2แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าบัวอุ๊ยมันไม่พูดเลยอ่ะ5 4 3 2แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าบัววิกตอเรียครับพี
0: ่ครับ
1: เขาใหญ่มากแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะมาชมบัวครับสามารถมาดูได้ตลอดไหมฮะ
0: ครับได้ตลอด
1: ครับผม
0: จะมีช่วงที่สมบูรณ์เลยก็คือช่วงปีใหม่เป็นกรุ๊ปทัวร
1: ์ครับ
0: ถ้าเป็นบัสใหญ่นะน่าจะโทรมาล่วงหน้าก่อน
1: มีช่องทางติดต่อไหมฮะ
0: เข้าไปใน Facebook ก็สวนบัวอมรรัตน์ครับมันก็จะมีบทเบอร์โทรขึ้นเลย
1: Facebook นะครับสวนบัวอมรรัตน์สามารถเสิร์ชหากันได้นะครับตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วฮะพี่ข้างหลังเขาคงจะแย่แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่ยุทธมากๆครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่วันนี้เราได้ทำแคมเปญด้วยได้ถ่ายรูปกับบัวด้วยอย่างด้านหลังของเรานี้ฮะติดใจไม่ยอมขึ้นเลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
1: ดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับขอบคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
2: ค่ะมาแล้วค่ะ
0: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
2: มาถึงที่ร้านนี้เราต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
0: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
2: เป็นขี้อ่อนของวัวนะคะ
0: คือก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหร
2: อก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
0: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
2: ค่ะ
0: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
0: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะครับ
2: ไม่ปกติค่ะไม่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
0: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
2: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่ก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
0: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
2: ผลตอบรับดีมาก
0: จริงเหรอ
2: ค่ะ
3: พี่กินประจำนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
5: ก็อร่อยดี
6: ก็ชอบครับก็อร่อยดี
7: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
0: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
2: ยังไม่ใส่ค่ะ

0: มไหมสมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นเหมือนหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ค่อยกิน
1: มีน้ำเปล่าไหมมีน้ำเปล่าไหมคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินนะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่หรอกลิ่นขึ้นจมูก
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆอ่ะปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับ
2: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่นี่คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
1: โอเคลิ้มรสแล้วครับ
0: เล็กเทียบพิเศษพี่พรเล็กเทียบพิเศษโต๊ะพี่จะขาว
1: ผมถามถึงเรื่องเคี้ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
2: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
1: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
2: น
1: ี้
2: ไม่ได้อ่ะความคาวมันจะขึ้นค่ะ
1: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
2: ลดลงแล้ว
1: มีคนเคยลองกินสดๆไหมครับ
2: ส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
1: ไป
2: จิ้มในขี้เพี้ย
1: เมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอ่ะผมอยากลองชิมแบบสดๆอ่ะ
2: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
1: ไม่มันก็ไม่แปลก นี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่ทศครับทศกินเนื้อป่ะครับ พี่ทศกินเนื้อผมถามก่อนปกติพี่โต๊ะกินเนื้อไหม
3: กินครับกิน
1: อ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าในพี่ทานได้
3: อ่ะทีม1ช้อนโต๊ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้คือเรียกเป็นคูปิเตียมได้มั้ยได้มั้ยจริงเหรอ
5: จริงเหรอ
1: จริงครับพี่เป็นน้อยไปเปล่า

0: บายนะจริง
1: อุ้ย
2: น้ำตาไหลครับ
1: จริงเหรอ
2: ที่นี่ขอที
1: ่ทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ทศ
0: ก็ขมๆนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบ
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนำเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับสินค้าขายดีของเรามากๆเลยนะที่อยู่ในหมวดของเครื่องแต่งกายค่ะและที่สำคัญขาดตลาดมาแล้วกว่า2เดือน
2: เอาละครับนี่คือ Aeroline นะครับกางเกงขาสั้นผู้ชายนะครับบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ดังขึ้นห้างนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและคุณผู้ชายนะครับในเรื่องของกางเกงเนี่ยบางทีเนาะทุกๆกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นการที่ตื่นนอนใส่นอนก็ได้ไปทำกิจกรรมอย่างรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านไปร้านกาแฟนะคะหรือจะออกไปออกกำลังกายกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยถือว่ามีผลมากเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้องการกางเกงที่ระบายอากาศได้ดีครับ
1: ค่ะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญนะผู้ชมขานอกเหนือจากการที่ระบายอากาศดีนะเวลาที่เอาไปซักนะคะต้องไม่หดไม่ย้วยนะแล้วก็สีต้องไม่ตกและที่สำคัญค่ะง่ายๆเลยคือซักสะบัดตากแล้วก็เอามาสะบัดใส่ได้เลยไม่ต้องรีนั่นเอง
2: เป็นคุณสมบัติทั้งหมดที่ดีของ Aeroline นะครับเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ที่เข้ามากับผ้านะครับเป็นทีคอตตอนนะเป็นผ้าคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์ใส่แล้วเบาสบายครับรวมไปถึงการถักเย็บแบบใหม่นะครับเป็นดับเบิลนิตนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษเลยแต่เป็นความหนาที่ดูฮะมันเบาบางและสบายนะครับ
1: นุ่มอ่ะเนาะ
2: ถูกต้องอันนี้จับนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าแบบกางเกงทั่วไปที่เราเคยใส่เลยครับ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถจะใส่ได้กับทุกกิจกรรมเนาะตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดเย็บนะคะนี่ด้านหลังนะตัดเย็บออกมาเรียบร้อยงานเนียนนะคะแล้วก็บริเวณด้านในด้านหน้าเนี่ยให้ดูที่ลิ้นกระเป๋าค่ะว่าลิ้นกระเป๋าเนี่ยคือลึก

0: ะแล้วก็ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชายอยากจะเอาไว้ใส่ของกุญแจรถเอ่ยเหรียญเอ่ยนะโทรศัพท์มือถือเอ่ย
1: ถูกต้องเวลานั่งนั่งลูกนั่งนั่นนะคุณผู้ชายครับเวลาเราใส่นะเห็นถ้ากระเป๋าลึกแบบนี้เห็นไหมมันเก็บหมดนะครับพอเก็บหมดเนี่ยเวลาเรานั่งเวลาเรายืนหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรของก็จะไม่หล่นหายออกจากกระเป๋าที่เองนี่คือข้อดีของการที่มีกระเป๋าลึกครับ
0: ถูกต้องค่ะยังไม่พออยากให้ดูดีไซน์ด้านนอกคุณผู้ชมค่ะดีไซน์ด้านนอกเนี่ยนะเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเป้าหลอกค่ะเวลาที่ผู้ชายสวมใส่เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินแล้วยังไม่พอจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันลำลองจนเกินไป
1: ถูกต้อง
0: เผื่อว่าอยากจะใส่ออกไปข้างนอก
1: ถูกด้วยความที่มันเบาสบายเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะดูแบบเรื่องความมั่นใจถ้าตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวหรือดูโป๊เกินไปผู้ชายก็จะไม่มีความมั่นใจเกิดข
0: ึ้
1: นคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะทีนี้มาดูที่เชือกนะคะเชือกเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะให้เป็นสีเดียวกันกับตัวกางเกง
1: สวยเลย
0: ยังไม่พอค่ะตรงปลายเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีตุ้มเนาะเป็นปมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันร่นหายไป
1: ครับผม
0: แต่อีกหนึ่งสิ่งของการดีไซน์ค่ะคือตัวเชือกเนี่ยเขาจะมีการเย็บอยู่กับด้านหลังป้ายตรงนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซักนะไม่ว่าจะเป็นการซักมือซักเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลว
1: ่
0: าเชือกมันจะหลุดหายหรือเราต้องคอยดึงออก
1: ครับผม
0: แล้วก็ตัวของเนื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะว่าเขานุ่มเขาสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรม
1: ถูกต้อง
0: คุณใส่ไปทำอะไรบ้าง
1: อย่างทิวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นทำงานบ้านครับถูโป้งถูพื้นเอาเสร็จแล้วออกกำลังกายอย่างเช่นมีฮะผมสควอตอยู่เป็นประจำนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันไม่รัดเป้าเลยแล้วดูจากตัวผ้านะเห็นไหมดูจากตัวผ้ามันยืดหยุ่นแล้วก็ทรงมันยังสวยเหมือนเดิมแล้วมันระบายอากาศได้ดีผมชอบเวลาลงเหงื่อออกแป๊บเดียวแห้งเลยดีมากๆเลยครับ
0: นี่ไงแล้วที่สำคัญนะคะไซส์พี่มาให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ M ค่ะ L เนี่ยนะเริ่มต้นที่30ถึง33นิ้วไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่33จนถึง36นิ้วค่ะและไซส์สุดท้ายไซส์ XL นะคะ36ถึง39นิ้ว
1: ไซส์ไหนก็จ่ายราคาเดียวนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าขาดตลาดไป2เดือนแล้วว
0: ัน
1: นี้กลับมากับช็อปมันเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพทุกคนซื้อไป
0: ได้เช็คแน่นอน
1: วันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: งขาสั้นแอลโลไลท์ค่ะเป็นผ้าทีซีเนื้อผ้าผลิตมาจากทีคาตอนนะคะใส่แล้วนุ่มรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะระบายอากาศได้ดีจะใส่อยู่บ้านหรือว่าไปข้างนอกก็ได้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกให้ช็อปกันแล้วค่ะ
1: มาตรฐานการถักทอนะครับแบบดับเบิลนิตนะครับรวมไปถึงเนื้อผ้าที่หนานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็รักษาทรงได้ดีไม่ย้วยแข็งแรงทนทานนะครับรับรองสินค้าคุณภาพและมาตรฐานของแท้แน่นอนจากแบรนด์ Aeroline ครับ
0: มาเลือกไซส์ให้เหมาะกับคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ M ค่ะรอบเอวอยู่ที่30ถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะรอบเอวอยู่ที่33ถึง36นิ้วค่ะหรือว่าไซส์ XL ค่ะรอบเอวอยู่ที่36ถึง39นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกกิจกรรมนะคะรีบมาเป็นเจ้าของก่อนสินค้าจะหมดอีกครั้งค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: ผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้คือสินค้าของเรานะเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ2เดือนเลยนะแล้วที่สำคัญคือโปรโมชั่นก็ดีราคาก็ดีนะแล้วก็อย่างแอโรไลท์นะคะเขาอยู่มายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นพวกเราแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่มานะ40กว่าปีแล้วมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในแบรนด์ได้เลยค่ะ
2: ส่งต่อความเท่นะฮะจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับในตอนนี้ความเบาสบายนะครับแล้วก็การที่มิกแอนด์แมทได้ในหลากหลายรูปแบบ อย่างวันนี้ผมแต่งตัวออกไปเที่ยวทะเลครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของกางเกงขาสั้น1ตัวนะครับใส่เสื้อยืด1ตัวรวมไปถึงมีเสื้อคลุมหน่อยแบบนี้คุณสามารถออกจากบ้านได้แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ตื่นนอนนะครับใส่นอนตื่นมาปุ๊บทำงานบ้านกินกาแฟอยู่บ้านนั่งทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านก็ดีหรืออยากจะออกไปนะครับห้างก็ดีนะครับหรือจะไปเรียกว่าเที่ยวต่างๆเนี่ยผมว่าเสื้อตัวเดียวแล้วก็กางเกงดีๆแบบนี้ผมว่าเอาอยู่กับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอากาศร้อนไม่เป็นผลนะคะถ้าหากว่าคุณใส่กางเกงขาสั้นของแอโรไลท์ของเรานะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาอ่ะบางเบาใส่สบายมีความนุ่มนะคะแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆนะเวลาที่เราเอาไปซักเนี่ยผู้ชมขาไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าเขาจะย้วยจะหดนะคะหรือว่าสีจะตกหรือไม่นะที่สำคัญเพียงแค่สะบัดแล้วก็ตากนะแล้วก็มาสะบัดนิดหน่อยใส่ได้เลยไม่ต้องรีดนะคะ
2: อย่างที่บอกไปนะครับเป็นการถักทอแบบดับเบิลนิตนะครับแบบนี้ดูนะความหนานะจับแล้วดูความนุ่มความหนาแต
0: ่
2: มันเบาสบายนะครับอย่างที่เจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าซักแล้วแห้งง่ายสมัดตากสวมใส่ออกไปใช้กิจกรรมข้างนอกได้เลย
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็การตัดเย็บนะคะนี่ตัดเย็บออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล
2: ้
0: วก็นี่อยากจะให้ดูเรื่องของกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายเวลาที่จะใส่ออกไปทำกิจกรรมด้านนอก
2: ถูกต้องครับ
0: แล้วใส่กุญแจรถใส่เหรียญใส่โทรศัพท์นะคะสามารถจะใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหายไปหรือเปล่า
2: เป้าของเขานะ
0: นี่
2: ทำเป็นเป้าหลอกแบบนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เวลาใส่กางเกงขาสั้นจริงๆเนี่ยเวลาใส่กางเกงบางๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเคอะเขินมันจะดูโป๊ไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปฮะดับเบิลนิตนะครับเป็นผ้าที่หนาและเบาสบายและยิ่งมีเป้าหลอกแบบนี้นะครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าแต่งตัวไปเนี่ยมันดูไม่โป๊แล้วรู้สึกว่าดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยคร
0: ับ ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่า คือคุ้มมาก
2: คุ้มจริงๆ
0: เฉลี่ยมาตัวนึงไม่ถึง200บาทนี่คือคุ้มมากๆแล้วนะคะยังไม่พ
2: อ
0: เรื่องของไซส์ด้วยนะคะไซส์เนี่ยมีถึง3ไซส์ด้วยกัน
2: ถูกต้องนะครับก็จะเป็นไซส์ M นะฮะขนาด L 3ถึง33นิ้วนะครับทางด้านของไซส์ L 33ถึง36และ XL ครับ36ถึง39อย่างที่บอกไปว่าคนที่แบบรูปร่างอ้วนๆท้วมๆแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ได้
0: นี่ๆๆเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่าย
2: ืดให้ดูอีกทีนึง
0: แอบมาเข้าไปอยู่ได้เลยนะ
2: ครับผ
0: มถึง2แอมด้วยกันด้วย
2: 2แอมยังสามารถใส่ตัว XL นี้ได้นะฮะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณพ่อบ้านหลายๆคนที่มีตัวขนาดที่ใหญ่รับรองว่าใส่ตัวนี้ได้แบบง่าย
0: ๆ
2: และทุกไซส์นะครับราคาเดียวเท่ากันหมดเลยครับบอกเลยว่าส่งต่อความเท่ตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้ววันนี้ซื้อกับช็อปมาเนียของเรานะฮะเป็นสินค้าคุณภาพดีนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่อัสไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการัน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่
0: ะมากันแล้วไหมคะกับชมมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ชมคะรองเท้าแตะที่ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าแตะที่เราใส่วันสบายๆเนี่ยหลายคนมองข้ามว่าเออจะใส่แบบไหนก็ได้ยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วมองข้ามแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องมีรองเท้าแตะสบายๆที่ใส่แล้วนอกเหนือจากความสบายแล้วยังต้องกันลื่นด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้หญิงครับมาเลยครับวันนี้นะฮะรองเท้าสัญชาติเกาหลีนะฮะอย่างเอ็กซอนนะครับเป็นตัวรุ่นยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซนี่เองที่สามารถใส่ได้สบายมากนะครับวันนี้มาทั้งหมด2สีมีทั้งสีขาวและสีดำแล้ววันนี้มาแถมด้วยนะฮะซื้อ2แถม1ตัวแถมจะเป็นสีดำใส่กันไปแบบสบายๆทุกพื้นผิวได้เลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะบอกเลยนะว่าเราสวมใส่ทุกวันนะมันก็ต้องมีความสบายแล้วก็ใส่ได้นะคะทั้งคุณผู้หญิงแบบนี
1: ้
0: แล้วก็คุณผู้ชายด้วย
1: ให้ดูนะคุณผู้ตรงๆการลำลองชุดแต่ละคนเนาะออกไปตลาดไปกินข้าวไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะครับแต่งตัวไปทำงานใส่เป็นรองเท้าบูทรองเท้าผ้าใบเนี่ยเวลาขึ้นรถเปลี่ยนครับเพื่อจะขับรถ

0: แบบนี้ใส่สบายมากนะคะกระชับแล้วมันดีน้ำหนักเบาจริงครับ
1: นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูถึงเรื่องของพื้นรองเท้ากันค่ะตัวพื้นรองเท้านะคะเป็นวัสดุ EVA ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เรื่องของความยืดหยุ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสวมใส่สบายน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีความกระชับรูปเท้าพร้อมกับมีความนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกธรรมทแมงเข้ากับรูปเท้าเราได้อย่างดียังไม่พอนะอยากจะให้ดูนะคะที่ตัวพื้นรองเท้าค่ะพื้นรองเท้าเนี่ยเขาก็ทำออกมานะคะมีรูปลักษณะของการกันลื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่กังวลว่าพอเวลาที่เราใส่รองเท้าแตะลำลองแล้วเราไปเดินพื้นกระเบื้องอาจจะเจอพื้นเปียกน้ำบ้างล่ะหรือว่าทางเนินทางลาดค่ะแล้วกลัวว่ามันจะลื่นมันจะไหลบอกเลยว่าตัวเนี้ยเอาอยู่ค่ะ
0: แล้วมาดูนะคะในการทดสอบในเรื่องของการลื่นเนาะจริงๆเนี่ยเราเลือกไซส์รองเท้าต้องเลือกให้เหมาะกับรูปเท้าก่อนพอเราไปเจอพื้นเอียงแบบนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบ80แล้วนะตอนนี้นะครับเนี่ยเราใส่ไปผมยื่นขาเดียวเลยมันค่อนข้างติดกระชับกับตรงพื้นผิวนะไม่ว่าจะเป็นแบบเนินขึ้นเนินลงอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวของคาดหน้าเท้ากันบ้างนะคะตัวนี้นะด้านหน้านะคะเขาทำมาจากวัสดุ PU ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ความลักชัวรี่เรายิ่งพอปั๊มตัวของโลโก้เข้าไปนะยิ่งดูสวยค่ะยังไม่พอด้านในค่ะเขาเป็นวัสดุที่เป็นโฟมค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เขาจะใส่แล้วก็ติดอยู่กับเนื้อเท้าหน้าเท้าของเราเนี่ยตัวนี้พอมันเป็นโฟมทุกคนขาเราใส่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันสบายมันนุ่มแล้วมันกระชับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่กัดเท้าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะเขาออกแบบมานะคะเป็นเรื่องว่าไซส์ต่อไซส์กันเลย
0: ถูกต้องอะไซส์ต่อไซส์จริงๆนะครับเราผลิตมาได้ง่ายมากๆนะฮะแล้วก็รวมถึงตัวโลโก้ปั๊มนูนอย่างนี้ไม่ใช่สกรีนนะครับตัวนี้เราปั๊มนูนออกมาพรีเมียมมากๆแล้วก็นี่ฮะแบรนด์เอ็กซอนเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมดูตรงพื้นนะอันนี้บางคนเท้าแบนรูปเท้าเป็นเนเชอรัลสามารถใส่ได้เพราะมันรับกับทางด้านของรูปเท้าได้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: ใครที่กำลังตามหารองเท้าแตะลำลองนะคะเป็นคู่ที่เราชื่นชอบนะแล้วก็เป็นคู่ที่ใส่ไปได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะใส่เที่ยวหรือว่าใส่อยู่บ้านใส่ในกิจกรรมต่างๆค่ะบอกเลยว่าตัวนี้รุ่นนี้เอาอยู่
0: ดูในเรื่องของไซส์บ้างดีกว่านะค่อนข้างครอบคลุมนะฮะกับทุกๆเท้าเลยนะครับมีตั้งแต่ตัว37จนถึง43นะครับในตัวของไซส์ EU นะฮะถ้าพูดง่ายๆวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 จนถึง 29.5 วัดไซส์ง่ายๆครับใครไม่รู้เรื่องของไซส์เท้าตัวเองนะครับก็ใช้กระดาษ A4 วางเท้าลงไปนะครับวางตั้งแต่ตรงช่วงของส้นเท้าจนถึงนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับแล้วก็สอบถามกับทางแอดมินในการเลือกไซส์ที่ตรงไซส์ที่ใส่ได้แบบง่ายๆเลยตอนนี้นะครับซื้อไป
1: แน่นอนค่ะ
0: เอ็กซอนครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กรุ่นโซนะครับวันนี้มาพร้อมกับ2สีสีดำ1สีขาว1นะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยเป็นสีดำนะครับสามารถคลาสไซส์ได้นะครับวันนี้จ่ายราคาปกติครับ 2,070 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ 1,390 บาทโทรด่วนครับที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ

0: ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณจินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอันยองอันเซโยอัน
1: ยองอันเซโย
0: ก่อนอื่นเลยค่ะให้คุณจินแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: ยองอาชิมิกาสวัสดีครับฉันเป็นฮังกูเกสโอนเอ็กซอนแบรนด์โอเนอร์ CK จิน
0: น
2: ี่ครับ
0: นี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะอยากให้คุณจินค่ะอธิบายถึงความพิเศษของรุ่นโซหน่อยค่ะ
1: ครับผม
2: อีโมเดลน์많은분들이좋아하는세련된디자인의신발입니다하지만엑손만의차별점이있습니다엑손 EVA 폼은가울리의우수한원자재를수입해서당사에서자체직접개발한특수한자재입니다특징은신발이매우가볍고소울이이렇게부드러우며폭신해서발을감싸는부분이편안하게설계되어있습니다오래걸어도발의피로를줄여주는신발입니다
1: โอเคครับสำหรับทางด้านของตัวรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากๆกับรุ่นโซตัวนี้กับเทคโนโลยีนะครับกับทางด้านของ Exxon EVA Foam ตัวนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการใส่สบายและตัวเรื่องของหน้าผ้าที่เป็นทางด้านของ PU เนาะตัวนี้ทำให้ใครที่ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือเสียดสีเลยตัวนี้ค่อนข้างใส่สบายแล้วก็สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่ากระจายน้ำหนักได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากได้รองเท้าแตะลำลองสักคู่หนึ่งที่ใส่แล้วเนี่ยสบายทันสมัยแล้วก็เป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีใต้เองหรือว่าในประเทศไทยเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อเป็นคุณผู้หญิงใส่ก็ดีคุณผู้ชายใส่ก็ได้นะคะรุ่นนี้เป็นยูนิเซ็กค่ะใส่ได้ทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเออแล้วใส่แล้วเนี่ยเราจะเลือกไซส์รองเท้าได้ไหมบอกเลยว่า3คู
1: ่
0: สั่งแบบคละไซส์ได้หมดเลยค่ะ
1: แล้วมาดูในเรื่องของตารางไซส์กันบ้างดีกว่านะครับบางคนยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกไซส์ยังไงในส่วนของตารางไซส์ของเราที่ขึ้นให้แบบนี้นะครับมีตั้งแต่ไซส์ที่เป็น37นะครับถึง43 EU แต่วัดง่ายๆครับเราวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 นะครับจนถึง 29.5 นะครับใครวัดไซส์ไม่เป็นง่ายๆเลยครับหยิบในเรื่องของกระดาษ A4 มาวางไว้แล้ววางเท้าลงไปนะครับใช้ปากกาครับขีดตั้งแต่ส้นเท้านะครับไปจนถึงนิ้วเท้าที่เรียกว่าอยู่บนสูงสุดนะครับแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดครับเป็นเซนติเมตรแค่นี้เราจะรู้เลยว่าเท้าของคุณกี่เซนติเมตรและสอบถามแอดมินและมีใจแนะนำให้ว่าไซส์ไหนเหมาะกับคุณกับตารางไซส์นี้เลยครับ
0: บอกเลยนะคะว่าใครที่ตามหารองเท้าแตะลำลองคู่ใจคู่ใหม่ค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์กับรุ่นโซนะคะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่สามารถกระจายน้ำหนักได้อย่างดีใส่แล้วสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็กระชับกับรูปเท้าหน้าเท้าได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: เอาล่ะในช่วงท้ายอยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับ
2: Exxon Shinbal은가볍고부드러운쿠션으로발의피로를줄여주는 편안한신발입니다한국기술로만든엑손신발을직접신어보시고편안함을경험해보시기바랍니다
1: เอาละครับก็ฝาก
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับก็ฝากถึงนะครับคุณภาพดีๆนะครับกับ Exxon ของเราด้วยในรุ่นที่เป็นรุ่นโซตัวนี้นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใส่ได้ทุกกิจกรรมวันนี้โปรดีด้วยหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: Exxon นะครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับ2สีเลยมีสีดำและสีขาวนะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยจะเป็นสีดำแสดงว่าคุณจะได้ไป3คู่ในราคา 1,390 บาทนะครับยังไงรีบโทรด่วนนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
0: หมดเวลาแล้วนะคะกับเราทั้ง3คนค่ะขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจัดการที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วค่ะกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: คุ
1: ณผู้ชมคะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันนี้คือมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
3: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เนาะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลากลางทีนึ
1: ง
3: เสา4เสาต้องตอกตะปูตะปู

0: ูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเขาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
1: ะ
0: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะคะค
0: ือ
1: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยคือ
0: เรากางไว้แล้ว
1: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชม
0: นี่
1: มาเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ
0: ้
1: าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
0: สายแคมปิ้งถูกใจ
1: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะ
0: คร
1: ับพร้อมแล้วไป1
0: 2 3โอ้แป๊บเดียวเอง
1: 3 วินาที
0: นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข่เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับเอาจริงมันอเนกประสงค์น
1: ะ
0: อย่างเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากไหม
1: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกนอนด้านในก็ได
0: ้
1: อย่างเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
0: ้
1: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะพี่เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
0: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตนะคร
1: ับ
0: 5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์การ์ดข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยค่ะโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากที่ดู
1: เ
0: ลยอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะ
0: คอ
1: ย่างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะ ความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายๆยืดสุดตัวเลย
0: นอนชิวๆได้เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: บอกเลยว่าป้องกันได้นะครับในเรื่องของยุงแล้วก็แมลงได้ง่ายๆเลยสมมุติถ้าจะออกไปออกง่ายมั้ย
1: นี่เราก็คือเปิดนะแล้วก็ออกมาได้เลย
0: ครับผมบอกเลยนะครับว่าใช้งานได้ง่ายจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นสินค้าที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าเรื่องของไข้เลือดออกนะฮะสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีตามข่าวอย่างที่บอกไปว่ามันอันตรายมากมาป้องกันไว้กันก่อนนะครับเป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไป
1: ไม่ใช่แน่นอน
2: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @shopmania
3: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจัดการที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
4: คุณผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าแอบว่านะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีจริงๆอ่ะสำหรับมุ้งนะคะโดยเฉพาะใครที่บอกว่าเป็นบ้านที่เป็นกึ่งเอาท์ดอร์น
0: ้อง
4: มีแบบว่าชายคานะคะหรือว่าเป็นบ้านที่แบบเดี๋ยวนี้ก็คือเราอ่ะ อากาศร้อนเนาะเปิดหน้าตรงหน้าต่างทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะยุงมันแรงเลื้อยคลานอ
0: ่
4: ะมันเข้ามาในบ้านแน่นอน
0: ยังไงก็ป้องกันไว้กันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์ไหนที่ผมใช้มุ้งแบบเดิมๆมานะมันลำบากมากๆเลยเวลาแขกไปใครมาไม่มีห้องนอนให้แขกนอนไงก็ต้องไปนอนหน้าทีวีก็ต้องมานั่งกลางมุ้งที่ผูกกับเสาตอนนี้บ้านผมต่างจังหวัดรีโนเวทแล้วไม่มีเสาแล้วผมว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยเวลาใครไปใครมาเนี่ยก็สามารถนอนดูทีวีแล้วก็การพ่นแมลงกันยุงได้เลยเพราะบ้านหนาจังหวัดผมเป็นบ้านสวน
4: ถูกต้องนะหรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะบอกว่าเอ้ยแล้วมันเอาไปกางที่ไหนได้บ้างเน
0: ี่
4: ยโอ้ยเราเอาไปกางอย่างที่ทิวบอกบ้านสวนได้นะคะหรือว่าจะนอกบ้านก็ได้เผื่อว่าบางทีเราจะต้องแบบว่าไปเฝ้าสวนเฝ
0: ้
4: าไร่แบบนี
0: ้
4: หรือว่าบางท่านนะคะจะเอาไปแบบถวายพระก็ได้เอาไปกางในกุฏิก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านนะเอาไปอะแดปต์ใช้ด้วยความที่เขาเป็นอเนกประสงค์
0: ถูกต้อง
4: เอาไปแบบตามูดแดดเดียว
0: เฮ้ยกันพวกแมลงวันใช่ไหม
4: ใช่แล้วนะหรือว่าปลาแดดเดียวตามกันปลาเค็มต่างๆนะคะโอ้ยใช้ได้แบบใหญ่ๆเลยนะ
0: ใหญ่ๆเลยนะครับบอกเลยว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสมบุกสมบันนะเนื่องด้วยมันพกพามันสามารถเอาไปใช้งานได้หลายที
4: ่
0: ตัวโครงของเขาตรงนี้เนี่ยทำจากไฟเบอร์การ์ดนะอย่างที่บอกไปว่าไฟเบอร์การ์ดเนี่ยมีน้ำหนักเบานะครับทนความร้อนได้ดีและไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับรวมไปถึงนี่โพลีเอสเตอร์ในตัวของตะข่ายนะครับมีความเหนียวสูงเมื่อกี้นี้พี่แอมเปิดเข้าเปิดออกแล้ว
4: นี่อ่ะนี่นะเล็บข่วนอย่างเงี้ย
0: ครับ
4: ไม่ขาด
0: ไม่ขาดเลยอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีข้อดีของมันคือระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็กันเรื่องของแมลงได้เลยอ่ะถ้าดูนะเราเอาครอบทั้ง4มุมของตัวฟูกเลยแบบนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลว่ายุงจะเข้านะฮะหรือแมลงจะมาตอนที่เรานอนหลับเพราะมันเป็นเวลาที่เราไม่รู้ตัวเลย
4: โอ้จริงจะบอกให้ว่าอย่างแอมมามีประสบการณ์ตรงที่ว่าเรานอนกับลูกใช่มั้ยแล้วเราอ่ะก็คือเผลอไปค่ะคือเราไม่มีสติหรอกระหว่างที่เราหลับตอนกลางคืนแล้วก็ลืมคุมมุ้งให้ลูกตื่นมาคุณผู้ชมคือลูกโดนยุงกัดเต็มตัวไปหมดวันนี้คือรู้สึกผิดอ่ะ
0: ครับผมยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วมาทางด้านของช็อปมาเนียของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพมากๆกลับมาอีกครั้งนึงนะครับอยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ซื้อได้ใช้ไม่ว่าใครจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าใครจะเป็นสายแคมปิ้งนะครับรีบโทรมาเลยเป็นสินค้าที่หลายๆคนซื้อไป
4: ได้ใช้แน่นอน
2: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @shopmania สินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
0: ใครที่ดูอยู่รีบโทรรีบซื้อเลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าปล่อยให้คนที่คุณรักเนี่ยเสี่ยงอันตรายกับอะไรที่เราคาดไม่ถึงแบบนี้นะคะป้องกันได้ตั้งแต่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาให้ทันค่ะ
0: แ
1: ต่ว่าสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรีบโทรเข้ามานะครับ

สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาลำพูนครับซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญของวิทยาลัยสงขลาลำพูนก็คือการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11และระดับนานาชาติครั้งที่2ครับโดยมีหัวข้อในการประชุมก็คือ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกครับซึ่งในการนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจโดยเฉพาะครูบาศรีวิชัยนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อวงการพระพุทธศาสนาและก็ประเทศชาติครับสำหรับรายละเอียดและกิจกรรมนั้นเป็นอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับ

0: ด้วยวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับองค์กรวิชาชีพและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศได้กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11และระดับนานาชาติครั้งที่2เรื่อง150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกโดยระบบการประชุมออนไซต์และออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11และวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่2ณวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนแห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกเพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเปลี่ยนความรู้การเผยแพร่ความรู้และนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยอีกทั้งผลงานอันเกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับภารกิจของยูเนสโกทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลเชิงลึกและทัศนะใหม่ๆเพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และเผยทอดเทคโนโลยีทางสังคมและผลงานวิจัยที่มาจากสหวิทยาการสู่สังคมในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยมีกิจกรรมดังนี้1ปาฐกถาเรื่อง150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลก 2. กระบวนการเสวนาทางวิชาการภาคภาษาไทยเรื่องครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกวิถีครูบาศรีวิชัยวิถีด้านธรรมะวิถีด้านล้านนาและวิถีด้านการพัฒนา 3. การสารเสวนาวิชาการภาคภาษาอังกฤษเรื่อง150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลก 4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการและ 5. การนำเสนอผลงานวิชาการทางภาควิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยมีนักวิจัยนักวิชาการของหน่วยงานองค์กรสถาบันภาคีเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภายในประเทศจำนวน17หน่วยงานและต่างประเทศจำนวน21ประเทศมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วเกล้ากระผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านประธานได้โปรดเมตตากล่าวเปิดงานและปาฐกถาให้โอวาทในการประชุมในครั้งนี้กราบนิมนต์เพื่อดำเนินการสืบต่อไป
1: ทุกรูปทุกท่านต่างก็มีครูบาอาจารย์เราก็อยากจะยกย่องครูบาอาจารย์ในฝ่ายคารวะก็มีในฝ่ายของคณะสงฆ์ก็มีคือฝ่ายบรรพชิตที่เราเห็นปรากฏอยู่เนี่ยเขาบอกว่าปักใต้มีหลวงพ่อพุทธทาสเป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วภาคอีสานมีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกภาคกลางก็มี สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสและภาคเหนือยังไม่มีฉะนั้นวันนี้เราในฐานะที่เป็นคนภาคเหนือและ

เป็นมันสมองของคณะสงฆ์และคณะญาติโยมในฝ่ายศาสนาโดยเฉพาะเราได้ช่วยกันขับเคลื่อนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

0: ที่เราไปดูจากโรงเรียนต่างๆเราจะเห็นว่าเยาวชนเนี่ยเขาก็มีแนวคิดต่อพระเถรานุเถระที่ได้ล่วงลับดับขันไปเขาสนใจว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นทำอะไรอยู่โดยเฉพาะครูบาศรีวิชัยทำไมเด็กจึงรู้จักครูบาศรีวิชัยถ้าเราไปถามว่ารู้จักครูบาศรีวิชัยไหมถ้าเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็จะชี้ว่าอยู่ที่ดอยติอยู่ที่อำเภอลีบ้านป่างเป็นผู้นำสร้างทางขึ้นสู่ดอยสุเทพเพื่อไปกราบไหว้จุฬามณีมหาเจดีย์ในเชิงสัญลักษณ์แต่ถ้าถามว่าเด็กๆรู้จักท่านเจ้าคุณนี้ไหมเจ้าคุณนั้นไหมเขาไม่รู้จักเพราะว่าบารมีของเรานั้นยังไม่เป็นปริปักกะหรือปุริตะบารมีคือบารมีที่เต็มแล้วพร้อมที่จะขยายไปสู่ภูมิภาคต่างๆหรือสู่สายตาของชาวโลกจนกระทั่งเข้าไปบันทึกจำอยู่ในจิตใจฉะนั้นในเมื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านเป็นพระเถระภาคเหนือที่จริงท่านก็เป็นคนลำพูนหลายรูปหลายท่านอาจจะบอกว่าก็ครูบาเป็นคนลำพูนก็ให้คนลำพูนทำสิถ้าใจแคบเข้ามาหน่อยคนลำพูนก็จะบอกว่าไม่ใช่อำเภอเมืองเป็นอำเภอลีพออำเภอลีก็ไม่ใช่วัดเราเป็นของวัดบ้านป่างแต่ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์ไปฟื้นฟูจิตวิญญาณของญาติโยมทั้งหลายที่เฝ้าดูศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมครูบาเจ้าศรีวิชัยก็นำให้เขาทอดทัศนา
1: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลา14:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
2: ในการพูดคุยเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยที่ทางจังหวัดลำพูนจะได้นำเสนอต่อองค์กรยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกในการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมแบบ2ระบบคือทั้งในออนไลน์และในระบบของออนไซต์โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนโดยเฉพาะวัดพระธาตุหริพุนชัยโดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนนั้นโดยเฉพาะกับวิไลสงฆ์ลำพูนเวลามีกิจกรรมคณะสงฆ์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในประชุมวิชาการในครั้งนี้ก็เหมือนกันคณะสงฆ์ก็ได้มอบให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของแต่ละตำบลในพื้นที่จังหวัดลำพูนจริงๆเรื่องการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยนี้ทางวิไลสงฆ์ลำพูนเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้เป็นครั้งที่11แต่ที่เราเคยได้จัดเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยนี้เนี่ยเราได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ครั้งที่7ตั้งแต่ปี

ปี2564เกี่ยวก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเจริญรอยตามการเกาะการถอดบทเรียนเกี่ยวกับวิถีคูบาศรีวิชัยเป็นต้นรวมความแล้วก็ตั้งแต่ครั้งที่7จนถึงครั้งที่11ในครั้งนี้เพราะเราได้มีความศรัทธามีความตั้งมั่นที่จะเชิดชูบูชาครูบาศรีวิชัยให้เป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ของคนยุคใหม่และโดยเฉพาะการที่จะร่วมกับกิจกรรมหน่วยงานของจังหวัดลำพูนในการที่จะระดมแนวคิดระดมผู้รู้ระดมผลงานมันสมองของทุกคนทุกส่วนงานเพื่อจะยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกถ้าเราจะนำประวัติหรือวิถีชีวิตของครูบาศรีวิชัยมาจัดอธิบายง่ายๆตำหลักของหมวดหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถ้าจะให้สังเคราะห์ให้สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมหรือว่าหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็พอที่จะสรุปประวัติหรือวิถีชีวิตของครูบาศรีวิชัยได้ในหมวดของหลักธรรมที่ชื่อว่า อัตถะ3อัตถะ3นี่ก็จะมีจุดมุ่งหมายเป้าประสงค์ในการเพื่อการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์อันมีความเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นประโยชน์ตนประโยชน์ตนเนี่ยครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยก็ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตนของความเป็นพระภิกษุอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการฉันมื้อเดียวนะการฉันมังสวิรัติเป็นต้นอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสร้างประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและโดยเฉพาะครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นมีความปรารถนาที่จะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เข้าสู่แดนพุทธภูมิตามที่ครูบาได้ปรารถนาประโยชน์อย่างที่สองคือประโยชน์คนอื่นครูบาศรีวิชัยก็ได้นำสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาได้เสียสละเผื่อแผ่เมตตาธรรมต่อบุคคลอื่นอย่างเช่นการบรรพชาการอุปสมบทการบวชแก่ชนเผ่าต่างๆการบรรเทาความเดือดร้อนการสงเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนบุคคลอื่นเป็นต้นอันนี้เป็นการสร้างประโยชน์โดยเฉพาะการบวชเป็นการสร้างความเสมอภาคและประโยชน์อย่างที่3คือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาธารณประโยชน์อย่างเช่นสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงระหว่างเชียงใหม่ลำพูนและก็ได้สร้างวัดวาอารามต่างๆเนี่ยไม่น้อยกว่า300กว่าวัดนี้ก็ถ้าเป็นการสังเคราะห์ประวัติของครูบาศรีวิชัยเนี่ยก็จะได้แนวการสร้างประโยชน์คือประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นนี่ก็เป็นการพูดเพิ่มเติมที่เราได้จัดงานผ่านไปเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11และนานาชาติครั้งที่2ในเรื่อง150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกต้องขออนุโมทนาต่อคณะผู้อุปถัมภ์คณะท่านเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระสงฆ์คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเป็นฝ่ายหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งเป็นประเภทอาหารโรงทานจากศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยบุญบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยขออำนาจบารมีธรรมของครูบานั้นได้มาปกปักรักษาอย่างญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการบูชา
ทั้งการบูชาด้วยสิ่งของทั้งการ

ยึดถือครูบาเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นแนวปฏิบัติขอให้ความปรารถนาขอให้แนวความอธิษฐานปรารถนาของญาติโยมทั้งหลายนั้นจงสำเร็จโดยพลันด้วยเทอญขอ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
0: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-14-3300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซส์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ียนและเจริญพรผู้เข้าร่วมประชุมทุกรูปทุกท่านอยากจะทำให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นท่านจุดระเบิดทางปัญญาและท่านเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงในระดับจักรวาลเลยนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยงานสลากย้อมคำจำกัดความของงานสลากย้อมเขาบอกว่าข้างล่างก็เปิดประตูนรกพญายมอนุญาตให้ดวงวิญญาณทั้งหลายขึ้นมารับผลบุญกับลูกหลานเทวดาก็เปิดประตูสวรรค์ทำให้มนุษย์สัตว์นรกเทวดามองเห็นกันอันนี้ถือว่าจักรวาลเพราะว่าการทำงานในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะงานพระพุทธศาสนาเนี่ยหลายรูปยังติดแค่วัดไม่ใช่วัดเราไม่ต้องไปร่วมก็ได้หรือเขานิมนต์ไปเชิญไปโอ้เล็กนิดเดียวประโยชน์น้อยไม่ไปมอบให้องค์เล็กๆไปแต่วันนี้เป็นงานระดับนานาชาตินะแขกผู้มีเกียรตินี่ทรงความรู้ทรงวิชาการและทรงคุณธรรมพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่โลกหรือจะสร้างผลงานไว้เป็นอนุสรณ์ทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นเจ้าคณะจังหวัดเวลาเราจะพูดอะไรให้คณะสงฆ์ทำงานส่วนรวมเนี่ยบางทีไปไม่ได้เราเปิดทางให้แล้วแต่เขาไม่เดินตาม

อย่างครูบาเจ้าศรีวิชัยนี้ท่านไม่ได้รักแต่บ้านปางท่านไป 2-300 วัดและท่านไม่เคยทวงหนี้ไม่เคยจดบัญชีรายรับรายจ่ายท่านทำจนปัจจัยหมดอย่างเช่นที่ผมประทับใจไปเมืองอื่นท่านต้องไปนั่งหนักจนเป็นโรคการนั่งนานๆคุยกับญาติโยมเนี่ยรอสายทานแห่งศรัทธาแต่พอมาเมืองเชียงใหม่ที่วัดสวนดอกใครอยากจะไปดูผลงานของครูบาก็ไปดูวิหารหลวงวัดสวนดอกไม่มีใครทุบทำลายไปอยู่จังหวัดพะเยามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าครูบาไปเหยียบหมู่บ้านของเก้ากับผมทั้งหลายเก้าทั้งหลายจะตั้งชื่อว่าบ้านปางฉะนั้นบ้านปางอยู่ที่จังหวัดพะเยานะไม่ใช่อยู่ที่ลีอย่างเดียวฉะนั้นวิถีครูบานี่เป็นวิถีที่น่าศึกษามากฉะนั้นการทำงานของพวกเราถ้าเราจะสละจริงๆนั้นต้องเรียนรู้หรือตามรอยวิถีแห่งครูบาครูบาไปที่ไหนจะต้องมีหยาดเหงื่อแล้วก็แรงงานแล้วก็สร้างประโยชน์ให้แก่โลกอย่างเต็มที่ฉะนั้นก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่าน

เราจะเห็นว่าการประชุมวิชาการที่ผ่านมานั้นเป็นการยกย่องครูบาศรีวิชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้สร้างคุณูปการต่อวงการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติครับทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญในการที่จะเสนอท่านขึ้นเป็นบุคคลสำคัญของโลกเพื่อเป็นการยกย่องในคุณูปการของท่านที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันในการอุดหนุนหรือส่งเสริมให้คุณงามความดีเหล่านี้มีต่อยอดต่อไปในภายภาคหน้าในฐานะที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
0: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
3: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
0: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
3: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
0: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
0: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
3: ้ค่ะ
0: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
3: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
0: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
3: ค่ะ
0: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
3: ั้
0: น
3: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ
4: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วน

0: สวยนาทิสมัย
1: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
2: แม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
3: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
4: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
5: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
6: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
7: โอ้เวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
6: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
7: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้ากลาง
6: สุรผลสมบัติเจริญ
7: ไปให้สาวเหงาสวงไม่คิดจะหา
6: ห้องสีวรนุช
8: ยามเข้าสู่เขตฤดูฝน
6: สุเทพวงกำแหง
7: เอื้อนเจ้าเอ๋ยลืม
6: ชรินทร์ นันทนาคอนสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
9: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
10: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
9: ่
10: ะ
9: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
10: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
9: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะ ต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
10: ว
9: ัน
10: นี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490
9: ค่ะ
10: วันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
9: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: กล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากมากนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันหวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะนอกจากมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง

2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดซอฟต์วาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของลอยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้ฟรินกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์02-114-3330 02-114-3330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟรินของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดนี้9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330 ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกกันเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามีร้อยกว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ

9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330 หรือ LINE @shopmania ช็อปมันสนั่นเลยตอนนี้รีบโทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องรอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
3: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
3: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
2: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลับแบบให้น้ำมูลค่า350บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sideshopmania ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: แล้วนะคะคุณชมมาเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับเรา3คน
4: ใช่
2: แล้วก็พี่โอ๋นั่นเองค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ต้องบอกนะว่าพี่โอ๋เนี่ยนำความสว่าง
4: จากเราใช่แล้วมาฝากพ่อๆแม่ๆเพราะว่าความสว่างมันสำคัญมากความสว่างมันคือความปลอดภัยแต่ปกติเกิดบ้านมืดเนี่ยจะอันตรายก็ได
2: ้
4: ทั้งงูเงี้ยวทั้งเขี้ยวขอทั้งอะไรอ่ะขโมยขโจรต่
3: าง
4: ๆบ้านเราต้องสว่างไว้ก่อนและที่สำคัญวันนี้ต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้ความสว่างถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะต้องค่าไฟเป็นศูนย
3: ์
4: วันนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์สว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500
3: วัตต์
2: ตัวใหม่ล่าสุดเลยคือเขาเดินทางมาถึง 2,500 วัตต์แล้วความสว่างนานความสว่างจ้าความสว่างไกลวันนี
3: ้
2: มีอะไรในเซตบ้างคะพี่อู๋ค่ะ
4: ในเซตเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า1เซตเนี่ยจะมีในส่วนของโคมไฟแบบนี
3: ้
4: ซึ่งใหญ่กว่าเดิม
3: ครับ
4: ดูนะ
3: บังหน้าด้วยบังหน้ามิดเลย
4: บังหน้ามิดเลยปกติหน้าไม่เล็กนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าหน้าใหญ่มากแต่เจอโคมไฟรุ่นนี้เข้าไปใหญ่ยิ่งกว่าหน้าอีกนะคะที่สำคัญตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับกำลังไฟอย่างที่น้องแหมบอกไม่ใช่แค่600หรือ 1,200 วัตต
3: ์
4: ตัวนี้ถึง 2,500 วัตต์นะคะและที่สำคัญค่ะก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์ให้อีก1มีรีโมทคอนโทรลอีก1เท่ากับว่า1เซตเนี่ยให้3ชิ้นด้วยกันแล้ววันนี้จะดีกว่าไหมถ้าซื้อ1เซตนะน้องแหมให้ฟรีไปเลยอีก1เซตนี่ได้2เซตกันไปเลยนะคะที่สำคัญยังไม่พอให้ไปเลยแว่นตากันแดดกันลมนะคะแ
3: ค่ขับ
4: มอเตอร์ไซค
2: ์
4: นะก็สามารถเอาไปได้กันลมยังไม่พอยังมีไฟ LED นะคะตัวนี้มี USB แขวนไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้โรงงานมาเองให้1น้อยไปเอาไปเลยอีก2แล้วยังไม่หมดยังไม่พอวันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษด้วย
2: เราจะบอกเลยนะว่าโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะจากราคาเต็มเกือบหมื่น910บาทแต่ว่าวันนี้ต้องจ่ายเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นพร้อมประกันรับประกัน1ปีเต็ม
3: นะที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @side shop mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M Card
2: พี่อู๋ค่ะมาพูดถึงเรื่องความดีงามของรุ่นนี้
4: ความดีงามขยี้กันชัดๆพ่อจ๋าแม่จ๋ามาดูตรงนี้เลยนะคะดูกันใกล้ๆปกติแล้ว

0: เหลือเกินหลายคนจะคุ้นเคยสปอตไลท์ไฟโซล่าเซลล์600วัตต์ 1,200 วัตต
1: ์
0: วันนี้ค่ะวินาทีนี้ต้อง 2,500 วัตต์กันไปเลยและที่สำคัญความใหญ่เนี่ยแหละใหญ่ขนาดนี
2: ้
0: สว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย
2: ์
0: จากหน้าใหญ่ๆนี่กลายเป็นหน้าเล็กไปเลยและที่สำคัญมาพร้อมกับเม็ดไฟ LED นะคะมากถึง248เม็ดน้องฮิวและเม็ดมันใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญตัวนี้ติดตั้งได้ง่ายมากเลยติดตั้งได้ง่ายก็คือไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแต่อย่างใดแล้วก็ติดตั้งได้ทุกที่ของบ้าน
1: ครับผม
0: น้องแอมเวลากลับบ้านมาตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
0: โรงรถ
3: บ้านมืด
1: รอบสวนใช่ไหม
3: รอบสวน
0: ติดได้ทุกที่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
3: ใช่ข้อ
0: ต
3: ำรา
0: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
1: ื
0: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
3: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
0: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนต
1: ั
0: วนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
3: ่
0: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
3: นี่คุณแม่หลายบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
0: ็
3: คือเขาสว่างนาน
0: สว่างนานใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
1: ้
0: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
1: ทำไม่ดูเลยสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าเห็นแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
0: ่
1: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะเราก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
1: ้
0: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี้ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
1: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ะนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
0: ไม่ช็อตตัวน
1: ี้ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
0: มือไว้อย่าง
1: น
0: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำจะไม่ถูกกันนะคะ
1: สายไฟ
0: ก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวเพราะจ๋าแม่จ๋า
1: สายยาวมากนะ
0: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
3: เครื่อง
0: จริงๆยาวเลย
3: ไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั
0: ้
3: ง
0: ใช่ๆๆ
3: ไม่ต้องติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
0: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
1: นี่ต้องบอกเลยนะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ครับ3ครับอีกทีนึงแรงไหม
0: แรงมากแรงไหม
1: จริงพอเปิดงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
3: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อนเลย
0: ใช่ใช
1: ่สุดยอด
0: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็มๆโอเคไหมจ๋าแอมจ๋า
1: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มานี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
0: ใช่แล้ว
1: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ด้วยแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยพอร์ตรวมไปถึงส่งฟรีด้วย
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมขายย้ำกันอีกครั้งนึงนะชิ้นแบบนี้เป็นเซตใหญ่ๆที่อยู่ด้านหน้า
1: ของ
3: เ
1: รา
3: เนี่ยคือพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้เอาไปเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะ
3: ขอบคุณพี่อู๋มากๆ
0: ขอบคุณมากเลยไม่ทันไม่ทัน

0: เห็นไหม
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
1: น
2: ปู
1: ขึ้น
3: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
4: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
6: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
6: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตัน
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
8: สวัสดีครับ
6: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
8: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
6: ับ
8: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
6: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
8: โอ้ต่างกันมากครับ
6: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
8: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ย
6: ครับ
8: เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไหมมันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต์
6: ครับ
8: คุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
6: ครับ
8: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
6: เพราะอะไรล่ะครับ
8: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวเนี้ยให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
6: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
8: ์ใช่ครับ
6: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
8: ใช่ครับ
6: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
8: ใช่ครับ
6: ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
8: ใช่ครับ
6: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
8: ไม่ใช่ครับ
6: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
8: ้คุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
6: ครับ
8: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
6: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
6: สินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
5: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
6: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ้นปูขึ้น
3: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
4: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
6: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
6: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตัน
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
1: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: แม่อีทค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
1: ่
0: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
1: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
0: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริซานอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนอย่าเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่อีก

บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถค่ะคือลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะความเชื่อก็คือว่าเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราชเขายกเอาความเป็นเมืองโตเกียวค่ะในย่านกินซ่ามาไว้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมาเรียนรู้วิถีชาวประมงได้สวัสดีค่ะสาธุการกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะตั๊กยืนอยู่ที่วัดนะคะที่นี่คือวัดหลวงพี่แซมตอนนี้มาแรงมากๆค่ะเพราะว่าผู้คนที่ศรัทธาในองค์พญานาคก็จะมาขอพรที่ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิซึ่งว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วที่สำคัญวัดแห่งนี้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็จัดสวนเป็นสไตล์ญี่ปุ่นด้วยค่ะ

แต่ก้าวแรกนะคะที่เดินเข้ามาภายในวัดหลวงพี่แซมก็ให้ความรู้สึกเงียบสงบมากๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็เป็นต้นไม้ใหญ่เขียวขจีทางวัดปลูกเอาไว้นะคะรวมไปถึงจะมีน้ำตกจำลองด้วยค่ะเสียงน้ำไหลนี่ก็ทำให้เย็นสบายมากๆแล้วที่นี้นะคะเหตุผลที่ทางวัดหลวงพี่แซมอะค่ะมีการเป็นปลูกต้นไม้เป็นสวนแบบนี้ก็เนื่องมาจากว่าต้องการให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของพุทธศาสนิกชนหลังจากที่ไหว้พระทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะคะกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเป็นกลุ่มครอบครัวค่ะเขาก็มักจะนิยมมาถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นภาพความทรงจำดีๆเอาไว้ด้วยค่ะ

แล้วตอนนี้นะคะตั๊กก็เข้ามาด้านในวัดหลวงพี่แซมแล้วนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถค่ะคือลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะก็จะมีบ่อน้ำแบบนี้นะคะให้ได้มองเย็นสบายตามากๆก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปบริเวณด้านในอุโบสถอยากให้คุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าบริเวณด้านหน้าจะมีองค์พระขนาดใหญ่ค่ะเป็นพระนาคปกนี่เพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็เพิ่งจะแล้วเสร็จนะคะซึ่งคนที่มาที่นี่บอกว่าเป็นพระนาคปกที่งามมากๆเลยค่ะสำหรับองค์พระพุทธรูปปางนาคปกขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถนี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดศักดิ์สิทธิ์ของวัดหลวงพี่แซมแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวมากๆนะคะพระองค์พระจะสีทองค่ะประดิษฐานในปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานดอกบัวแล้วก็ลำตัวของพญานาคที่เป็นขดเป็นชั้นนะคะองค์พญานาคก็จะแผ่พังพานค่ะด้านหลังเป็นองค์พญานาคขนาดใหญ่แผ่เสียรปกคลุมองค์พระพุทธรูปอย่างอลังการเลยนะคะงานแกะสลักแล้วก็ลงสีวิจิตรบรรจงมากๆสะท้อนถึงการปกปักรักษาและความเมตตาค่ะบริเวณจุดนี้นอกจากนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนจะมาไหว้ขอพรแล้วนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่นิยมมาถ่ายรูปโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็มักจะมาขอพรที่พระพุทธรูปปางนาคปกเพราะว่าเป็นพระประจำของคนเกิดวันเสาร์ค่ะ

สำหรับองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดนะคะคือหลวงพ่อยิ้มรับฟ้าค่ะจะเป็นองค์พระประธานขนาดใหญ่นะคะสีขาวโดดเด่นตั้งอยู่ด้านในแบบนี้พุทธศาสนิกชนนะคะก็จะเดินเข้ามาไหว้พระขอพรหรือจะบูชาเป็นผ้านะคะเพื่อถวายสักการะองค์พระค่ะซึ่งอีกนามนึงนะคะก็คือว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงค่ะพุทธลักษณะที่โดดเด่นขององค์พระนะคะจะเป็นองค์สีขาวสะอาดตาตัดกับริ้วจีวรสีทองบริสุทธิ์ค่ะพับพักแย้มพระโอษฐ์ยิ้มแล้วริมฝีปากจะเป็นสีแดงนะคะให้ความรู้สึกเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและเป็นมิตรทำให้ผู้คนที่พบเห็นและกราบไหว้บูชารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแต่ในความเชื่อของชาวสายมูนะคะก็จะเชื่อว่าหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้าก็คือช่วยเปิดดวงชะตาขจัดอุปสรรคปัญหาในชีวิตที่กำลังติดขัดให้คลี่คลายหรือว่าเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีด้วยเมตตาและบารมีพระพักที่ยิ้มแย้มนะคะก็เชื่อว่าจะช่วยนำพาความสุขและความหวังแล้วก็ช่วยปรับอารมณ์จิตใจให้ผ่องใสเบิกบานรวมไปถึงนิยมขอพรในเรื่องของความสำเร็จหน้าที่การงานค้าขายการเงินแล้วก็ให้ลื่นไหลเจริญรุ่งเรืองค่ะความเชื่อก็คือว่าเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช

0: ดซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดเราตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: Double Rack เราตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับ
0: รี
1: บโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

และจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดหลวงพี่แซมที่ใครจะต้องมานะคะก็คือบริเวณถ้ำลอดมหาจักรพรรดิค่ะเนี่ยค่ะเป็นถ้ำลอดนะคะซึ่งถ้ำนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีมือการสร้างของมนุษย์ทั้งหมดนะคะเป็นการจำลองวังบาดาลให้จินตนาการนะคะเห็นว่าเมืองใต้พิภพหรือว่าเมืองบาดาลเนี่ยที่พญานาคอยู่เป็นอย่างไรแล้วนี่คือบริเวณตรงด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูค่ะว่ามีการจำลองวังบาดาลได้สวยงามแค่ไหนตามมาเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะตาก็เข้ามาด้านในถ้ำมหาจักรพรรดิแล้วนะคะคือบริเวณตรงกลางถ้ำอะค่ะจะประดิษฐานจะเป็นพระยาอนันตนคราช7เสียรนะคะจะอยู่ใจกลางน้ำเลยค่ะแล้วทีนี้บริเวณด้านหน้าก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะคือทางวัดหลวงพี่แซมก็จะมีให้เราได้บูชาด้วยจะเป็นลูกแก้วแล้วก็เป็นพานบายสีพญานาคอะค่ะตรงนี้บูชา

0: ไงบ้างคะ
1: พานบายสีชุดเล็กคือ100ค่ ะแต่ถ้าเป็นชุดใหญ่200นะคะลูกเล็กทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะหลังจากที่เราบูชาไปแล้วขั้นตอนในการไหว้เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: คือให้เราอธิษฐานตามป้ายหน้าบ่อแล้วหยดลูกแก้วลงน้ำค่ะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วนำพานใบสีมาคือจุดตรงนี้นะคะจุดวางใบสีตรงนี้ค่ะ
0: ตอนที่เราหย่อนลงไปเนี่ยก็คือเราอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็หย่อนลงไปลูกแก้วก็จะอยู่ในน้ำเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะตาขอบูชาเป็นพานใบสีชุดเล็กนะคะสีไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตามบังเกิดก็ได้สีตัวเองชอบก็ได้ค่ะ

หลังจากที่ตั๊กบูชาพานใบสีลูกแก้วแล้วนะคะตั๊กก็จะเดินไปตรงบริเวณตรงกลางถ้ำเลยค่ะซึ่งกลางถ้ำนะคะจะประดิษฐานเป็นพญาอนันตนคราช7เสียรจะอยู่บริเวณกลางสระน้ำนะคะแล้วก็จะแผ่พังพานขึ้นมาส่วนตัวเนี่ยนะคะก็จะขดไปตามสระน้ำนี่เป็นจุดที่เชื่อว่ารับพลังที่สุดนะคะหลังจากที่เราได้ลูกแก้วมาเสร็จเรียบร้อยให้คุณผู้ชมนะคะมานั่งตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะมีคำบูชาพญาอนันตนาคราชค่ะเดี๋ยวเราจะบูชาไปพร้อมกันนะคะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาอนันตนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิสำหรับลูกแก้วที่เราถวายไปนั้นนะคะจะเรียกว่าแก้วมณีโชติหรือดวงแก้วพญานาคค่ะซึ่งจะใช้ในพิธีถวายแด่องค์พญาอนันตนาคราช7เสียรภายในถ้ำลอดมหาจักรพรรดิแห่งนี้นะคะซึ่งลูกแก้วที่มีลักษณะใสและก็ทรงกลมสื่อถึงความโปร่งใสปราศจากความหมองหม่นและการตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์คือลูกแก้วนะคะก็จะสะท้อนแสงสว่างค่ะเชื่อว่าจะช่วยชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิตส่องสว่างให้เห็นโอกาสในการทำมาหากินค่ะซึ่งลูกแก้วที่นี่นะคะก็จะมีหลากหลายสีแต่ว่าลูกแก้วที่ตั๊กเลือกที่จะถวายนะคะจะเป็นสีใสคริสตัลค่ะสื่อความหมายถึงการเสริมปัญญาโชคลาภทั่วไปแล้วก็ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจแต่ก็มีให้เลือกหลายสีนะคะจะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีต่างๆก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปอย่างเช่นสีเขียวนะคะจะเสริมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์เมตตามหานิยมความรักใคร่ค่ะรวมไปถึงสีแดงในเรื่องของอำนาจและบารมีนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการที่จะถวายลูกแก้วกับองค์พญาอนันตนาคราชนะคะให้มานั่งบริเวณตรงบริเวณสระตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆค่ะยกขึ้นหัวแล้วก็หย่อนนะคะหย่อนลูกแก้วลงไปที่สระนะคะเบาๆนะคะห้ามโยนค่ะค่อยๆหย่อนลงไปสำหรับความหมายนะคะทำไมถึงจะต้องบูชาเป็นลูกแก้วอะค่ะความเชื่อก็คือว่าเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาอนันตนาคราชแล้วก็สิ่งที่เราขอพรไปบอกองค์ท่านนะคะแล้วท่านก็จะสื่อผ่านลูกแก้วนั้นนำพรกลับมาสู่เราซึ่งพญาอนันตนาคราชนี้นะคะถือว่าเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงเลยค่ะ

หลังจากที่ตักไหว้แล้วก็อธิษฐานจิตขอพรองค์พญาอนันตนาคราชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาชมเป็นสถาปัตยกรรมภายในถ้ำนี้นะคะที่บอกว่าเป็นการสร้างด้วยฝีมือมนุษย์นะคะแนวคิดก็คือว่าอยากจะมีการจำลองอะค่ะให้เห็นถึงวังบาดาลที่อยู่ใต้น้ำนะคะว่าในจินตนาการเป็นอย่างไรแต่อีกในนึงนะคะก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมด้วยค่ะการที่สร้างถ้ำรอดมหาจักรพรรดินี่นะคะก็เหมือนการผ่านอุโมงค์ถ้ำมีแนวคิดก็คือในเรื่องของการเสด็จเพราะเปรียบเสมือนเดินผ่านความมืดมิดหรืออุปสรรคในชีวิตแล้วก็ก้าวออกไปพบกับแสงสว่างและก็ความเจริญรุ่งเรืองเปรียบ

มหาจักรพรรดิที่สื่อความหมายถึงความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการจำลองเป็นลักษณะหินงอกหินย้อยนะคะจะทำได้เกือบเหมือนจริงมากๆเลยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยมาที่นี่แล้วก็พอเข้ามาค่ะอากาศด้านในจะไม่ได้อับเลยนะคะจะมีความโปร่งแล้วถ้าในวันที่ฝนตกอากาศก็จะเย็นสบายมากๆหลายคนนอกจากจะมาไหว้องค์พญาอนันตนาคราชแล้วนะคะแต่ก็เห็นว่ามีมานั่งสมาธิบริเวณด้านในและเดินมาบริเวณสุดผนังถ้ำนะคะก็จะมีพระนาคปลุกให้เราได้กราบไหว้และอธิษฐานขอพรด้วยค่ะ

และสิ่งหนึ่งนะคะที่ตักสะดุดตาค่ะก็คือองค์พระพิฆเนศค่ะแต่ว่าองค์พระพิฆเนศภายในถ้ำมหาจักรพรรดินี้นะคะจะเป็นพระพิฆเนศถือหน้าค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอที่ไหนมากนักนะคะซึ่งองค์พระพิฆเนศทรงนาคหรือว่าถือพญานาคนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมสองมหาพลังเข้าด้วยกันคือพลังปัญญาความสำเร็จจากพระพิฆเนศแล้วพลังทรัพย์โชคลาภจากองค์พญานาคนั่นเองค่ะคือพระหัตถ์ของพระพิฆเนศที่ถือนาคนะคะจะเป็นในลักษณะจับแล้วก็ตั้งขึ้นไปอะค่ะความหมายก็คือทวีคูณในเรื่องของความมั่งคั่งเพราะว่าพญานาคคือเจ้าแห่งทรัพย์ใต้บาดาลส่วนพระพิฆเนศคือเทพแห่งความสำเร็จเมื่อรวมกันจึงเชื่อว่าจะช่วยเปิดทางในเรื่องเงินทองค้าขายร่ำรวยมีโชคลาภอย่างรวดเร็วรวมไปถึงชนะอุปสรรคทั้งปวงค่ะเขายกเอาความเป็นเมืองโตเกียวค่ะในย่านกินซ่ามาไว้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมาเรียนรู้วิถีชาวประมงได้ให้เราได้ถ่ายรูปรับลมทะเลแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจชิลๆค่ะ

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: ฮะอะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช
0: ่ว้าว
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
5: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
4: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเล
4: ย3วัน3คืน
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนอยู่นี่คืออ
9: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
8: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
9: ใช่ค่ะมีมีด
8: ค่ะแล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพุทธิกิ่งครับเวลาดี15:00 นถึง15:30 นช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้

วันนี้นะคะไหนๆแล้วเราไปไหว้พระที่วัดหลวงพี่แซมเป็นบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันต่อเลยตอนนี้ตั๊กไม่ได้มาอยู่ที่โตเกียวญี่ปุ่นนะคะแต่ว่ายังอยู่ที่ชลบุรีที่นี่ก็คือบางแสนโทชินค่ะเขายกเอาความเป็นเมืองโตเกียวค่ะในย่านกินซ่ามาไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายหรือว่าป้ายรถเมย์แม้แต่ตู้กดน้ำกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมาหมดเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าจะมีร้านที่เป็นร้านญี่ปุ่นอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ

นี่ขนาดเดินเข้ามาเจอป้ายห้องน้ำนะคะก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นหมดเลยแล้วถนนนะคะคือถนนเนี่ยเขาทำไม่เหมือนจริงๆคือญี่ปุ่นอ่ะเป็นถนนที่สะอาดแล้วก็เรียบแบบนี้นะคะนี่เป็นร้านอาหารแล้วก็จะมีพวกเป็นน้ำดื่มเป็นชานมอะไรอย่างนี้ก็มีสำหรับใครหิวคือเขาไม่ได้แค่จำลองนะมันเป็นอาหารญี่ปุ่นที่กินได้จริงๆเลยอะค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้อยากไปกินในร้านแบบนี้เขาก็จะมีเป็นที่นั่งด้านนอกแบบนี้ให้ซื้อจากร้านต่างๆมานั่งกินบริเวณส่วนกลางได้อะค่ะเฮ้ยนี่ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นจะต้องกินไอติมชาเขียวเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมไอติมชาเขียวมัทฉะเมื่อกี้บอกชาเขียวใช่ไหมนี่คือเป็นมัทฉะนะคะจะมี2แบบก็คือเราจะกินแบบเป็นนมหรือว่ามัทฉะก็ได้หรือจะเป็นทูโทนก็ได้เดี๋ยวเลือกเป็นแบบทูโทนดีกว่าแต่อยากให้มีเป็นอันนี้เป็นน่าจะอะไรนะถั่วแดงไหมถั่วแดงเนาะแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะไอศกรีมมัทฉะชาเขียวค่ะแต่ว่าเป็นทูโทนนะคะเป็นนมด้วยแต่คุณผู้ชมดูกว่าจะได้รับประทานค่ะคุณบวริศเขาก็ถ่ายไอติมมันก็ละลายไปแล้วคือถ้าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นที่ละลายนะคะแต่อากาศบ้านเราก็ร้อนนิดนึงเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าค่ะ

แล้ววันที่เราเดินทางมานะคะฝนก็ลงเม็ดปล่อยๆค่ะยิ่งทำให้บรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะคะนี่เป็นช่วงประมาณหัวค่ำนะคะถ้าเกิดในช่วงค่ำเนี่ยจะเห็นแสงไฟที่ประดับประดาเต็มพื้นที่ยิ่งจะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะซึ่งบางแสนโทชินนะคะก็เปิดตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งที่นี่นะคะไม่ใช่คาเฟ่นะคะต้องบอกแบบนี้เป็นคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวคอมเพล็กซ์สไตล์ญี่ปุ่นค่ะตั้งใจกลางบางแสนจังหวัดชลบุรีคือออกแบบเนี่ยให้เป็นลักษณะญี่ปุ่นทั้งหมดถือว่าเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยมของการท่องเที่ยวที่บางแสนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นค่ะนอกจากนี้นะคะที่บอกว่าตรอกซอกซอยจำลองความเป็นญี่ปุ่นทั้งซุ้มประตูโทอิป้ายนีออนตู้กดน้ำทางม้าลายตรอกซอกซอยญี่ปุ่นทั้งหมดรวมไปถึงจะมีโซนคาเฟ่ด้วยนะคะนี่เราเดินเข้ามาก็จะเป็นโซนคาเฟ่ให้ได้นั่งรับประทานของชิลๆไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่านมนะคะนอกจากนี้ค่ะใครที่มีสัตว์เลี้ยงเขาบอกว่าที่เนี่ยก็เปิดให้เราสามารถนำสัตว์เลี้ยงพามาเดินเล่นได้ด้วยนะคะถือว่าที่บางแสนแห่งนี้หรือว่าโทชินบางแสนโทชินนะคะตอบโจทย์มากๆสำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นสำหรับใครที่อยากมานะคะก็สามารถเดินทางมาได้เพราะว่าถ้าเกิดมาเที่ยวทะเลบางแสนแล้วอยากจะได้รับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นในโตเกียวแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ที่นี่เลยบางแสนโทชินค่ะ

อีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มาเที่ยวที่ชลบุรีค่ะอยากให้มาที่นี่เลยสะพานชลมารควิถีหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเลียบชายทะเลชลบุรีค่ะสะพานแห่งนี้จริงๆแล้วการก่อสร้างเนี่ยค่ะสร้างเพื่อที่จะแก้ปัญหารถติดในตัวเมืองชลบุรีค่ะและเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเลียบชายฝั่งทะเลแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะนอกจากใช้เป็นเส้นทางในการจราจรแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวอะค่ะจะมาชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นๆแล้วก็จะมีพวกปลาหมึกอะค่ะขายนะคะให้เราได้กินด้วยคือความยาวของระยะทางสะพานนี่นะคะยาวประมาณ7กิโลเมตรค่ะทัศนียภาพนะคะก็เป็นสะพานยกระดับทอดยาวขนานไปกับแนวชายฝั่งทะเลแล้วก็มีป่าชายเลนด้วยนะคะในช่วงน้ำขึ้นเนี่ยจะเห็นทะเลล้อมไปหมดเลยแต่ว่าช่วงที่เรามาอาจจะเป็นช่วงที่น้ำลดไปหน่อยนะคะก็จะเห็นแนวป่าชายเลนเห็นวิถีประมงพื้นบ้านด้วยอะค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาหาหอยหาปลาบริเวณนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมาเรียนรู้วิถีชาวประมงได้ส่วนที่บอกว่าในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาเห็นด้วยตาจริงเนี่ยนะคะจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินแบบพาโนราม่า360องศาเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะบนสะพานก็มีจุดนะคะที่สามารถให้เราได้ถ่ายรูปรับลมทะเลแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจชิลๆค่ะสำหรับช่วงเวลาที่แนะนำนะคะว่าควรจะมาเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆละค่ะแดดล่มลมตกก็คือช่วง 4:30 เป็นต้นไปจนถึง 6:30 นั่นหมายความว่า 6:30 เนี่ยพระอาทิตย์จะค่อยๆตกดินแล้วความมืดก็จะมาเยือนแต่ว่าถ้าใครจะมานั่งกินอาหารทะเลในเย็นๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับความหมายของชลมารควิถีนะคะเกิดจาก3คำด้วยกันค่ะก็คือชลแปลว่าน้ำมากแปลว่าทางหรือว่าเส้นทางวิถีแปลว่าสายแนวทางเดินพอ3คำนี้มารวมกันชลมารควิถีจึงแปลตรงตัวว่าเส้นทางเดินรถบนทางน้ำหรือทางที่ทอดยาวไปตามสายน้ำหรือว่าทะเลซึ่งก็สื่อความหมายในลักษณะของสะพานที่ยกระดับทอดยาวเลียบฝั่งชายทะเลได้อย่างชัดเจนเลยค่ะถ้าหากมีโอกาสนะคะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถมาเที่ยวมาชมวิวรับลมทะเลได้เลยค่ะ

วันนี้ก็ถือว่ารายการสาธุกันพามาครบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไหว้พระแล้วก็มาชิมอาหารกินขนมในสไตล์ความเป็นญี่ปุ่นแล้วฝนก็ไล่มาแล้วค่ะถึงเวลากลับบ้านได้แล้วนะคะฝากคุณผู้ชมติดตามรายการสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 Mcard SD กด30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
0: แฟนคลับของอาจารย์มาบ่นกับอาจารย์บ้างไหมคะว่าช่วงนี้ข้าวของแพงจังเลย
1: ผักพวกอาหารพวกอะไรพวกนี
0: ้ค่ะ
1: มันน้ำท่วมด้วยแล้วก็อะไรต่อมีอะไรแล้วก็กำลังรื้อฟื้นกัน
0: ค่ะ
1: ก็ต้องอันนี้มันก็สะท้อนนะสะท้อนผ่านตัวเลขของดัชนีราคาผู้บริโภ
0: ค
1: Consumer Price Index CPI ตัวเลขล่าสุดเดือน
0: กันยายนค่ะอาจารย์ค่ะพุ่งสูงขึ้นนะคะ 2.82% ค่ะ
1: หมายความว่าเงินเฟ้อเดือนกันยายนร้อยละ 2.82
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็ห่วงกันว่าเศรษฐกิจไทยมันจะเครื่องเย็นมันจะเงินฝืดเงินเฟ้อติดลบอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องคุยละ
0: ค่ะ
1: นี่ขนาดว่าเราดูแลราคาน้ำมันระดับหนึ่งเนี่ยปรับขึ้นอย่างช้าๆซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเรื่องโลจิสติกอะไรต่ออะไรที่มันนั่นด้วย
0: ปัจจัยหลักๆก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันเนาะมันส่งผลต่อเรื่องของราคาพลังงานค่ะแล้วก็พวกของอาหารสดเนี่ยราคา
1: อาหารสดเนี่ยหนักหน่อย
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้ทีนี้เราดูตัวเลขเฉลี่ย9เดือน
1: เด
0: ี๋
1: ยวด
0: ู
1: อีกอันนึงแต่อีกตัวนึงที่เราต้องดูเขาเรียกว่า core inflationนะเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งตัดเอาเรื่องอาหารกับพลังงานออกถ้าตัดอาหารกับพลังงานออกเนี่ยเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.5 นะทั้ง2ตัวเนี้ยพูดง่ายๆว่าตอนนี้อยู่ในกรอบละ
0: ใน
1: กรอบที่เป็นอินเฟลชันทาร์เก็ตติ้งที่แบงก์ชาติเขาบอกเฮ้ยคุณไม่ต้องไปรีบร้อนมาให้เราพามอะไรหรอกเดี๋ยวมันเข้ากรอบเข้ากรอบเร็วที่จริงจะเข้ากรอบปีหน้าน
0: ะ
1: ตอนนี้เร็วกว่าที่คิด
0: ปกติเราดูเป็นรายเดือนเนาะแต่ว่าก็ต้องดูเฉลี่ยค่ะ
1: ใช
0: ่ใ
1: ช่ใช่ถ้าดูเฉลี่ย
0: มัน9เดือนแล้วค่ะ
1: 3ไตรมาสเป็นไงเฉลี่ยเท่าไหร่
0: เฉลี่ยค่ะอยู่ที่ 1.54% ค่ะอาจารย
1: ์อยู่ที่ 1.54%
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฉลี่ยเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยอันนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.01% ค่ะ
1: คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อตัวเลขมันเปลี่ยนยังเหลืออีก3เดือนเนี่ยความสำคัญที่เราต้องดูก็คือว่าเขามีการปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อท
0: ั้
1: งเงินเฟ้อทั่วไปทั้งเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยเอาตัวเงินเฟ้อทั่วไป
0: เอาทั่วไปนะคะ
1: ก็จะอยู่ที่จากเดิมเนี่ยร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2.5
0: ปรับใหม่เป็น
1: ร้อยละ 1.8 ถึงร้อยละ 2.2
0: ค่ากลางอยู่ที่ 2% ค่ะ
1: ค่ากลางอยู่ที่ 2% ก็เข้าสูตรเพราะว่า inflation targeting ของแบงก์ชาติที่จะเปลี่ยนนโยบายทางด้านอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ1ถึงร้อยละ3
0: ค่ะ
1: อันนี้ไม่ทะลุไม่ต่ำกว่ากรอบอยู่ตรงกลางๆของกรอบที่จริงอัตราเงินเฟ้อร้อยละ2เนี่ยเป็นความฝันเป็นความฝันของประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะประธานธนาคารกลางยุโรป ECB คริสเตียนเลกาดนะเควินวอชเนี่ยนะรวมทั้งผู้ว่าแบงก์ชาติของทางญี่ปุ่นด้วยนะของเราเนี่ยมันอัตราเงินเฟ้อต่ำ
0: ค่ะ
1: แต่อัตราเงินเฟ้อต่ำก็จริงนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยราคาสินค้าแพงของคนที่ต้องจับจ่ายใช้สอยส่วนหนึ่งที่มันรู้สึกว่าแพงเนี่ยเพราะว่ารายได้ไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่จับจ่ายใช้สอยทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวเพราะว่าพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยของเราเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเยอะเรามีรายจ่ายเบ็ดเตล็ดที่มันเกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นจากสตรีมมิ่งอะไรที่เราไม่รู้ตัวเนี่ย
0: จริง
1: แล้วก็การคล้ายๆกับว่าโอนเงินจ่ายง่ายใช่ไหมมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมันพร่องเร็ว
0: มันไม่ได้หยิบเป็นใบๆเป็นแดงๆ
1: ใช
0: ่
1: ใช่แล้วก็การที่เศรษฐกิจมันโตต่ำอย่างเงี้ยแล้วการลึกแล้วก็การกระจายรายได้ไม่ดีแล้วก็การเติบโตไม่ทั่วถึงแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าของแพงแต่ราคาน้ำมันมันชัดเจนอยู่แล้ว42บาท41บาทสำหรับเบนซินดีเซลนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นตัวที่เราจะต้องมองไปข้างหน้า
0: และน้ำท่วม
1: เราไม่ได้น้ำท่วมน้ำท่วมก็จะมีผลนะ
0: กระทบเงินเฟ้อ
1: ก็กระทบอยู่แล้วมันกระทบผ่านใครไปตลาดไทยตอนนี้ผักขึ้นวินาศสันตโลเพราะไม่มีผักจะขาย
0: เวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมกระทบเงินเฟ้อ 0.1% ชาวบ้านเขาฟังแล้วอะไรเนาะ
1: นี่คือภาษาวิชาการอย่าไปคิดแต่ของมันแพงขึ้น
0: ของมันแพงเนี่ยเรา
1: คนที่จะลำบากก็คือคนที่หาเช้ากินค่ำหรือว่าทำมาหากินโดยเฉพาะในหมวดที่ทำอาหารปรุงสำเร็จรูปร้านค้าข้าวแกงที่เรากินอยู่เนี่ยต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นค่าแรงก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขากระทบ อุปกรณ์ในการที่จะทำมาหากินเสียหายด้วยก็ไปกันใหญ
0: ่มันจะเป็นไปอีกนานไหมล่ะคะอาจารย์คะ
1: ผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมน่าจะจบภายในครึ่งหลังของเดือนตุลา
0: อันนี้เรื่องน้ำท่วม
1: ส่วนเรื่องการเยียวยาเรื่องการฟื้นฟูเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่เป็นเรื่องยาวก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเมื่อเข้าแท่นทีออฟนะแท่นที่จะตีกอล์ฟนะทุกคนเข้าแท่นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องอ่ะมันก็รับผลกระทบต่างกันหลายคนอาจจะต้องยอมรับมาตรฐานการครองชีพที่ปรับตัวลดลงบางคนเนี่ยรถเสียหายซ่อมแพงขายซากก็ต้องเปลี่ยนมาขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นชีวิตมันเปลี่ยน
0: ค่ะบางสถานการณ
1: ์แล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายที่แฝงตามมาเน
0: ี่
1: ยอันเนี้ยบางทีการบูรณะฟื้นฟูต้องซื้อของใหม่ซื้อพัดลมซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่มันท่วมใช้งานไม่ได้แล้วก็ว่ากันไป
0: บางสถานการณ์เนี่ยสอนให้เรารู้จักยอมรับแต่บางสถานการณ์ค่ะเราก็อยากเห็นโอกาสของสถานการณ์นั้นๆกับการเตรียมความพร้อมกับงาน IMF World Bank 2026
1: เป็นโฟกัสสำคัญรัฐบาลทุ่มกับเรื่องนี้มากนะเรื่องของการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับกลุ่มธนาคารโลกซึ่งก็เวียนมาประชุมบ้านเราเป็นครั้งที่สองนะครั้งแล้วครั้งที่แล้วในปี2534ก็ผมดูการเตรียมการนะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการคลังทางทีมงานที่เขาจัดเป็นระบบแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาประชุมเนี่ยนะมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นอเจนดาของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศของทางธนาคารโลกอันนี้ก็เรื่องหนึ่งม
0: ัน
1: จะมีการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารกลางประชุมรัฐมนตรีคลังอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็อาจจะมีการออกแถลงการอันนี้พูดถึงสมาชิกทั้งหมดแต่ว่าในเวทีที่ซ้อนลงไปเนี่ยเราก็จะมีของเราที่เป็นพรีเซนเตชันเรื่องไอ้ขอฟ้าใหม่ของเรานี่แหละ ก็ต้องดูให้มันสองอันเวลาเราติดตามข่าวต้องติดตามทั้งระดับที่เป็นสากล
0: ใหญ่สากล
1: แล้วก็ระดับที่เป็นภูมิภาครวมทั้งระดับที่เป็นเรื่องของบ้านเราที่จะเสนอตัวใช้โอกาสที่คนมาเยอะๆนะเราก็มีอเจนดาของเรา
0: เราก็มีอเจนดาค่ะและอย่างที่บอกไปว่าบทบาทในครั้งนี้นอกจากไทยเราอะค่ะเป็นเจ้าภาพแล้วอะค่ะบทบาทสำคัญก็คือเรายังมีส่วนที่จะต้องขยับบทบาทของตัวเองด้วยในส่วนที่เราจะสามารถพูดได
1: ้
0: อย่างคุณเอกนิติก็บอกว่าภาคการเงินการคลังของไทยเขาเตรียมนำเสนอ2มิติสำคัญต่อประชาคมโลกค่ะมิติแรกก็คือการวางบทบาทของไทยเป็นตัวกลางเชื่อมประสานมิติที่2ก็คือการเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะ
1: อันนี้เราไม่เป็นไรหรอกคือมันเรื่องมันอาจจะดูแล้วยากเป็นวิชาการก็ไม่เป็นไรนะแต่ว
0: ่
1: าในแง่มีผู้คนมาอย่างนี้ก็อย่างที่เราเห็นก็คงจะเวิร์คคราวนี้เนี่ยเวลาเราดูอะไรเนี่ยเราอย่าไปดูเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้า
0: เราต้องดูอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ัน
1: มีภูมิหลังนะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะครั้งแรกเนี่ยตอนผมยังละอ่อนปี2534
0: นุ่นเพิ่งเกิดได้2ปี
1: ใช่แสดงว่าจำเนียนการผ่านมาข้าพเจ้ากลายเป็นรัตตัญญูไปแล
0: ้
1: ว
0: แปลว่าอะไรนะรัตตัญญูเนี่ย
1: ผู้ผ่านการเวลามานานยาวนาน
0: ของนุ่นห่วงเวลานึงโอเค
1: ก็คราวเนี้ยในปี
0: 2534
1: 2534ถ้านับถึงปีนี้ก็35ปี
0: ค่ะ
1: นะมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจว่าทำไมเราถึงได้รับเลือกซึ่งไม่มีมากหรอกไม่มีกี่ประเทศหรอกที่ได้รับเลือกซ้ำ
0: อาจารย์ได้รับเลือกซ้ำเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ตุรกี
1: okay.
0: ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเท่านั้นทีนี้นุ่นน่ะอยากถามอาจารย์ว่าอ้าวเวลาที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแบบนี้ค่ะเขามีประเทศสมาชิกถูกไหมคะเขาไม่ได้วนกันไปเหรออาจารย์คะ
1: คือมันก็ต้องดูความพร้อมแล้วมันก็ต้องเสนอตัวแล้วมันก็ต้องมีการดำเนินการล่วงหน้าเพื่อให้มีการลงมติให้เราเป็นเจ้าภาพ
0: ค่ะ
1: อันนี้น่าจะเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชา
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็คนที่มีบทบาทขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยก็ต้องเป็นคนในฝากของกระทรวงการคลังของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะคนที่ขับเคลื่อนหลักต้องเป็นรัฐมนตรีคลังที่ผม
0: นุ่นก็อยากทราบเลยค่ะว่าการที่ได้มาซึ่งงานนี้ค่ะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ที่เขาให้โอกาสประเทศไทยอะค่ะได้เป็นเจ้าภาพทำไมเขาถึงเลือกเรา เรามีคู่แข่งในตอนนั้นหรือเปล่าที่เขาไปบิดกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะให้คำตอบในเรื่องนี้ดีที่สุด
1: ก็คือคนไปทำ
0: ใครคะใครคะ
1: คมเพื่อนผมเอง
0: ท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับท่านกันค่ะ

0: ที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึงสุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท้แกรมมี่โกฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกรมมี่โกกล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
1: โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าวๆเด้อค่ะพี่น้อง
2: โลโก้แกรมมี่โกรับประกันคุณภาพแน่นอน
3: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
4: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
0: หมวดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกฮิต

0: ุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: คุณผู้ชมคะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เนี่ยนะคะคำถามที่สำคัญนะคะก็คือว่าทำไมเขาถึงเลือกให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพค่ะวันนี้เราพูดคุยกับท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเลยค่ะที่มีส่วนผลักดันนะคะทำให้การประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นและทำให้ไทยเราอะค่ะได้เป็นเจ้าภาพแต่ที่อาจารย์วีระก็เล่าให้ฟังว่านู่นงานนี้จริงๆแล้วประเทศไทยเราอะเป็นเจ้าภาพในครั้งแรกคือปี2534นู่นเพิ่งเป็นละอ่อนเลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนนั้นประเทศไทยอะเป็นยังไงและทำไมถึงได้แบบได้รับคัดเลือกตอนนั้นด้วย
4: คือตอนนั้นเนี่ยมันก็ประเทศไทยมักจะถูกใช้เป็นโมเดลของการพัฒนาประเทศ อยู่เรื่อยๆของธนาคารโลกนะครับแล้วรวมทั้งของกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วยโมเดลในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปี2530นี่วิกฤตพลังงาน
2: okay.
4: วิกฤตพลังงานแล้วก็ทำให้เราเริ่มพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพราะนั้นวิกฤตพลังงานก็นำมาซึ่งเรื่องของการใช้แก๊สธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็มีโรงปิโตรเคมอะไรพวกนี้ปิโตรเคมีรวมทั้งอุตสาหกรรม
2: รถยนต์
4: นโยบายนึงที่สำคัญก็คือในสมัยนั้นก็เป็นนโยบายส่งเสริมการส่งออกซึ่งโมเดลเป็นโมเดลของการพัฒนาของธนาคารโลกที่หลังจากที่เราทดแทนการนำเข้าแล้วก็พอมีกำลังเราก็ทำเพื่อส่งออกด้วย
2: คล้ายๆกับตอนนั้นน่ะมันมีเอกสารของแบงค์ของธนาคารโลกพูดถึงความมหัศจรรย์ของเอเชียใช่ไหม
4: เอเชียมิราเคิล
2: นี่ผมจำได้โอเค
4: เพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันพอเศรษฐกิจมันเติบโตมาในระดับประมาณ2ดิจิต2หลักประมาณ 10% น่ะ3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4ประมาณนี้เขาก็เลยอยากให้ใช้เป็นตัวอย่างว่าแนะนำประเทศสมาชิกด้วยว่าดู
2: นี่ตัวอย่างนะประเทศไทยประสบความสำเร็จประมาณนั้น
4: พอพัฒนาตรงนี้ปั๊บเนี่ยส่งเสริมการส่งออกรายได้มันเพิ่มขึ้นGDP มันเพิ่มขึ้นรายได้ของประชาชนก็เพิ่มขึ้นไปด้วยก็ทำให้เศรษฐกิจของเรามีความก้าวหน้าแล้วที่สำคัญก็คือมีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในขณะนั้นก็จะมีเรื่องท่าเรือ มีท่าเรือแล้วก็มี
2: แหลมฉบัง
4: มอเตอร์เวย
2: ์
4: มีมอเตอร์เวย์ที่ทำให้การเดินทางไม่ใช่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่นะฮะเขาก็เลยอยากให้ตรงนั้นเป็นต้นแบบของการพัฒนานะครับถึงเป็นที่มาว่า
2: เขาเลือกเรา
4: เลือกเรา
2: ที่มาประชุมครั้งแรก
4: ในปีนั้นเลือกเราในปีนั้น
2: คราวนี้เขาคงไม่คิดนะเนาะว่าตอนที่จะมาประชุมเนี่ยมันเกิดรัฐประหาร
4: ใช่
2: มั้ยแต่ว่ามันเป็นเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องมา
4: ใช่
2: เป็นรัฐบาลคุณอนันต์ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็รัฐมนตรีครั้งเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุธีสิงห์เสน่ห
4: ์ประมาณต้นปี
2: ประมาณต้นปี
4: ต้นปี2534
2: เรามีเดือนพฤษภาแต่ประชุมนี่มันเดือนตุลา
4: ใช่ครับ
1: นี่เป็นภาพบรรยากาศในตอนนั้นเลยที่เป็น
2: อันนี้ที่อันนี้น่าจะเป็นที่ตักที่วอชิงตันมั้งผมไม่แน่ใจนะ

0: ปกติเนี่ยผมถามท่านอย่างนี้นะโอเคอันนั้นปี
1: นี่ที่เมืองไทย
0: ที่เมืองไทยนะนี่คุณอนันต์
1: อันนี้เป็นฟุตเทจของสมทช่อง9ฮะ
0: อ๋อโอเคอันนี้คือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เดิม
1: สร้างขึ้นมา
0: เพราะเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช้เวลาสร้างแค่9เดือนเท่านั้น
1: ใช่
0: ผมจำได้ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นคุณนิพัฒน์อะนิพัฒน์ผู้กระสุดอะ
1: เป็น
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นแม่งานเนาะ
1: ครับ
0: 9เดือนทำเสร็จ
1: ท่านสุธีสิงห์เสน่ห์เป็นรัฐมนตรีคลังคือก็รับโจทย์มาก่อนมาจากก่อนการปฏิวัติน่ะหลังคือเราได้รับเป็นเจ้าภาพก่อนแล้วมีการ
0: ทำรัฐประหารที่หลัง
1: รัฐประหาร
0: มันก็ต้องเดินหน้าไป
1: เดินหน้าต่อไป
0: มันก็ทำให้บรรยากาศตอนนั้นก็อีกแบบนึง
1: ครับท่านนายกอนันต์ก็มาให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยนั้นก็สามารถที่มีความพร้อมจัดประชุมได้นะครับแล้วก็มีเสถียรภาพทางการเมืองในขณะนั้นนะครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ35ปีที่แล้ว
1: ใช
2: ่
0: ผมถามท่านนิดนึงตอนนั้นท่านอยู่สภาพัฒน
1: ์ผมอยู่สภาพัฒน์ฮะแล้วก็คือไม่ได้เข้าไปในงานนะฮะแต่ว่าพอดีเพิ่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็กลับมาตอนปี2535เหตุการณ์ก็ผ่านไปละ
0: โอเค
1: แต่จะรับทราบได้รับทราบจากข่าวสื่อไอ้ข่าวสารต่างๆพวกนี
0: ้ผมเนี่ยไปทําข่าวการประชุมอันเนี้ยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์หลังเก่าเนี่ยผมไปทําข่าว
2: IMF
0: แต่ตอนนั้นผมบอกตามตรงนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ย มันตั้งนานแล้วอ่ะนะเพิ่งเราอ่อนน่ะนะอาจจะสนใจเรื่องการเมืองมากกว่าด้วยซ้ำไปคราวนี้ผมถามนิดนึงนะก่อนที่จะมาถึงเรื่องที่เราจะไปประชุมครั้งนี้ปกติเนี่ยการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ IMF เนี่ยมันจะประชุม2ครั้งใช่ไหมในแต่ละปี
1: ใช่ครับ
0: ประชุมผมเข้าใจว่า
1: spring meeting เขาเรียกว่าเป็น
0: ดูไปไม้ผิดเดือนเมษาเนาะ
1: ประมาณเดือนเมษา
0: แล้วก็ประชุมประจำปีในเดือนตุลา
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ท่านก็ต้องไปตลอดในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรี
1: โดยปกติ spring meeting หรือว่าช่วงเมษาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปกันนะครับแล้วแต่ว่ารัฐมนตรีมีภารกิจมากน้อยแค่ไหนฮะแต่ของผมนี่ผมจะไปทุกครั้งทั้งในเรื่องทั้งในเดือนเมษาแล้วก็เดือนตุลา
0: ครับทั้งสองครั้งเวลาเราไปเนี่ยมันจะต้องไปคู่กันไหมว่าจะต้องมีรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติต้องคู่กัน
1: คู่กันเพราะเป็นสภาผู้ว่าการธนาคารโลก
0: อันนี้คือส่วนของรัฐมนตรีคลัง
1: ครับของรัฐมนตรีคลัง
0: แล้วก็มีของผู้ว่าก็ไปของ
1: ทุกประเทศ
0: คู่ประเทศ IMF วันนี้เวลามันประชุม2ครั้งเนี่ยท่านบอกท่านต้องไปแสดงว่าไม่ได้ประชุมในประเทศไทย
1: ประชุมในนอกประเทศ
0: นอกประเทศ
1: คืออย่างเงี้ยทุก3ปีเขาก็จะวนมาประเทศนอกสหรัฐอเมริกา
0: หมายความว่าจะประชุม2ปีนะจะประชุมที่กรุงวอชิงตันแล้วพอครั้งที่3ที่ประเทศ
1: มาเวียนไปประเทศอื่นๆนะ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นที่มาว่าส่วนนึงเนี่ยก็มาครบพอดีเลยตอนปี2565เนี่ยผมยังอยู่ในตำแหน่งของรัฐมนตรีแล้วก็มีข้อเสนอมา
0: ปี2565คือ
2: เมื่อ
0: 4ปีที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีคลัง
1: ซึ่งตอนนั้นเขาต้องเวียนถามแล้วว่ามีใครสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพไหม
0: วิธีการเขาคือที่เป็นคณะกรรมการบริหารเขาถามเราหรือยังผมไม่แน่ใจผมอยากทราบรายละเอียด
1: จริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาปี65
0: โอเคโอเค
1: ที่ต้องขอย้อน
0: นะเชิญ
1: เอ่ยนามถึงท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองซึ่งเป็นประธานบอร์ดของสสปน.เป็นสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการนะก็มาพร้อมคณะมาเสนอผมที่กระทรวงที่กระทรวงบอกว่า
0: ดร.อัจฉกาศรีบ
1: ุญเรืองปฏิทิน 3-4 ปีข้างหน้าจะมีการ
0: ประชุมอะไรที
1: ่ไหนบ้างที่ในโลกแล้วมีอันนึงของธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
0: อันนี้มาจากดร.อัจฉกามาถามท่านโอเค
1: มาบรีฟแล้วก็มาบรีฟว่าปฏิทินในโลกนี่มีอะไรบ้างก็มีอันนี้อันนึงที่เขาอยากให้เราสนับสนุนผมบอกไม่ต้องคิดอะไรมากสมัครเลยสมัครเลยบอกทางเจ้าหน้าที่ทางสสค.นะครับบอกว่างานนี้เราต้องเอา
0: สสค.นี่คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพอเขามาบีฟท่านแล้วว่ามันมีอะไรน่าสนใจเราก็ให้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในตอนนั้นเป็นคนดำเนินการ
2: ซึ่งตอนนั้นก็เป็นคุณพรชัยธีรเวชปะคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ที่บดีกรมสรรพสามิตปัจจุบัน
1: ถูกต้องครับก็เป็นที่มาตรงนั้นแล้วก็บอกภายในเดือนมิถุนาต้องมีหนังสือแจ้งความจำนงก่อน
0: ปี65พอเดือนมิถุนาเราแจ้งความจำนง
1: เราแจ้งความจำนงพอเดือนกันยาต้องส่งรายละเอียดให้ครบก็ทำงานร่วมกันกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสสปน.แล้วก็ยื่น
0: ตอนนั้นเนี่ยศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์กำลังยังไม่เปิด
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: กำลังทุบและกำลังทำใหม่อยู่อันนี้
1: เกือบเสร็จแล้ว
0: เกือบเสร็จแล้ว
1: ปี65นี่เกือบเสร็จแล้ว
0: แสดงว่าเรามีที่
1: ครับ เพราะว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในเวลานั้นประมาณสักควอเตอร์ที่3มั้งที่เพื่อเตรียมรับการประชุมเอเปคในปี65
0: โอเคโอเค
1: แล้วก็ประเมินดูแล้วว่าพอดีเรามีศูนย์ประชุมแห่งชาติแห่งใหม
2: ่
1: มันไม่ใช่แห่งใหม่อันที่ปรับปรุงใหม่แล้วที่มันใหญ่กว่าเดิมประมาณ5เท่า
2: ค่ะ
1: เราก็คิดว่า

0: สินว่าเอกสารเราไม่พร้อม
1: โอเคโอเคอย่างนี้คือเมื่อเขาเราจะไปประมูลอะไรนะ
0: จะประมูลอะไรต้องพร้อม
1: qualification ต้อง
0: ถูก
1: ต้องให้ครบถ้วน
0: ก็ทุกอย่างก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็เดือนประมาณเดือนกันยาเขาก็บอกว่าเราผ่านการคัดเลือกรอบแรก
2: ค่ะ
1: โอ้รอบแรก
0: หมายว่า
1: ไม่ตอนนั้นเรารู้ไหมว่ามีใครสนใจ
0: ก็รู้ฮะก็มีคนสนใจอยู่อีก4ประเทศ
1: ท่านบอก
0: มีกรีซกาตาร์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส
1: ์โอ้นี่ขายใหญ่ทั้งนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ขายใหญ่ทั้งนั้นคือกัลฟ์สเตทนี่มีอยู่4ประเทศได้3ประเทศแล้วก็กรีซอีกประเทศนึงที่อยู่ในยุโรป
1: กรีซก็เพิ่งจะผ่านวิกฤตมาก็คงอยากจะจัดประชุม
0: อันนี้ก็อยู่ในข้อวิเคราะห์ของคณะทำงานของ IMF กับ World Bank ที่เขาวิเคราะห์ว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละประเทศนั้นมีอะไรบ้าง
1: อันนี้คือผ่าน
0: ก็เนี่ยประเด็นเรื่องของวิกฤต
1: วิกฤตของกรีซที่เขาแก้ไขปรับปรุง World Bank เข้าไปช่วย IMF เข้าไปช่วยคราวนี้ไอ้3ประเทศที่มีซาอุดิอาระเบียกาตาร์แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยทางตะวันออกกลางน่าจะกำลังทุ่งนะผมดู
0: โอ้เขาเป็นเจ้าภาพหลายอย่างเลยกาตาร์ก็เป็นเจ้าภาพของฟุตบอลโลกแล้วก็ความพร้อมทางด้านการเงินของเขานี่พร้อมมากกว่าเราเยอะในแง่นั้นแล้วก็เขาก็อยากจะเป็นเพราะว่าโดยเฉพาะทางซาอุดิอาระเบียนะครับก็ผมก็มีโอกาสเจอเขาเจอรัฐมนตรีคลังของซาอุดิอาระเบีย
1: คุยกัน
0: จะคิดเล่าข้ามไปนิด
1: เชิญเชิญเชิญ
0: พอกันยานะฮะเขาก็บอกว่าเขาจะส่งทีมมาสำรวจความพร้อมของสถานที
1: ่ในบ้านเรา
0: โอเคนะครับพอเดือนเราก็จัดให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับทางสสคทางกระทรวงการคลังทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสสปนด้วยจัดให้ดูสถานที่ประชุมผ่านแหละ
1: okay.
0: เพราะว่ามัน5เท่าอ่ะ5เท่าของ
1: ครั้งที่แล้ว
0: ของครั้งที่แล้วอันที่2คือระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเรื่องการเดินทางเรื่องการเดินทางเราก็พร้อมมากกว่านะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของจำนวนโรงแรมที่พัก
1: ที่พักโอเค
0: ซึ่งเมื่อเทียบกับปี2534แล้วมันมีมากกว่าเดิมเยอะเลย
1: พวกนี้มันต้อง5ดาวทั้งนั้นใช่มั้ย
0: 5ดาว
1: อย่าง4ดาว
0: ถึง5ดาวประมาณนี
1: ้โอเค
0: ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการประชุมครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีคลังแล้วก็ทางผู้ว่าการธนาคารกลางเนี่ย190ประเทศ
2: ค่ะ
0: ก็190คูณ2แล้วบวก
1: เขาจะมาเกือบทุกคนเลยมั้ยเป็น annual meeting เน
0: ี่
1: ย
0: คีย์เดทเนี่ยคือวันที่สำคัญก็คือวันเพนเนอรี
1: ่โอเคที่เป็นห้องใหญ่นะ
0: ครั้งนี้ก็จะเป็นวันที่16เป็นวันที่16
1: พวกนี้จะมาคือเขาก่อนหน้านี้จะมีอะไรไม่รู้แต่วันที่16ตุลาเนี่ยที่เดี๋ยวเราค่อยคุยของกันเนี่ยพวกที่เป็นรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการที่จะไปนั่งแล้วก็มีป้ายบอกมาจากประเทศไหนเหมือนตอนที่เราเห็นในวอชิงตันดีซีเนี่ยจะมากันเกือบครบเลยไหม
0: ครบ
1: อย่างน้อยเป็นร้อยนะ
0: ผมว่าเกินเกือบ190อ่ะเกือบ190ส่วนใหญ่ก็จะมาบางคนก็จะมาก่อนหน้าเพราะว่ามีสัมมนามีการ
1: บางทีเขาเชิญมาต่างหาก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันตั้งแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยคงเริ่มมาหรือผมว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็เริ่มมากันแล้วแล้วก็มาดูลาดเราจะไปประชุมตรงไหนต้องสร้างนี่แต่ละคนที่มาปกติอย่างท่านไปประชุมผู้ว่าการแบงค์ชาติกับรัฐมนตรีคลังเนี่ยมันต้องมีผู้ติดตามคนประสานงานอีกประมาณสัก
0: ก็แล้วแต่ครับบางประเทศก็ไปกัน 10-20 คนประมาณนี้แหละ
1: หลักๆก็คือประมาณ 10-20 คน
0: 10-20 คน
2: อันนี้บรรยากาศและกิจกรรมที่เราจะได้เห็นแต่ที่ท่านเล่าให้ฟัง
1: เดี๋ยว
0: ยังไม่จบเลย
1: รู้ดิเดี๋ยวสิ
2: เพื่อนเจอกันก็อย่างนี้นะ
1: ไม่ที่กำลังถามต่อคือว่าพอปี66อ่ะใช่ไหมหลังจากที่ผ่านรอบแรกแล้วเราผ่านประกวดรอบแรกแล้วมี4ประเทศไอ้ตรงนี้ต้องลุ้นแล้วนะปี66อ่ะคราวนี้ยังไงต่อครับ
0: ก็ตะกี้เล่าไปถึงเดือน
1: กันยาธันวาธันวา
0: เพราะ
1: เขาแจ้งมาแล้ว
0: กันยาเขาแจ้งมาว่าผ่าน5ประเทศน
2: ะ
0: แล้วก็เดือนธันวาเขาจะมาสำรวจสถานที่แล้วเขาเข้ามาแล้วก็ต้อนรับเขาอย่างดีแล้วก็พาไปชมทานอาหารดูระบบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร
1: โอเค
0: แล้วก็พอเดือนธันวาใช่ไหมครับเดือนมกราผมไปประชุมที่ดาวอสถึงได้เจอรัฐมนตรีคลังของซาอุดิอาระเบียก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบอกให้ยูก็สมัครเราก็สมัคร
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นช่วยกันเตรียมข้อมูลให้ดีนะข้อมูลให้ดีนะ
1: รถของกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไอ้พวกนั้นกรีซ
0: ก็เขาอยู่ในกัลฟ์สเตทด้วยกันเขาคงไปคุยกันเอง
1: เขาก็คิดว่าเขาน่าจะได้ไหม
0: ขาก็ต้องเขาซึ่งต้องไปหาเสียงในกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกไง
1: เขาต้องไป
0: หาเสียงเพราะ UAE กับทางกาตาร์ใช่ไหมฮะซาอุดีเขาอยากได้เขาอยากได้
1: ตัวหลักคือซาอุดีอาระเบีย
0: ซาอุดีอยากได้
1: ทาง World Bank IMF

0: จะอยากให้เป็นกรีซด้วยงานที่เขาทำมาก่อนหน้านี้โอเคอันนี้คราวนี้แหมต้องถามแบบนี้กรรมวิธีในการล็อบบี้มันดุเดือดไหมปี66อ่ะ
1: ก็จริงๆตอนพอมาเดือน
0: มกรา
1: ประชุมที่ดาวอสเดือนเมษาก็ไป
0: ประชุมสปริง
1: ประชุมที่สปริงมีตติ้งอีกทีหนึ่งนะฮะก็เราไม่ได้ทำอะไรที่หาเสียงแบบโอ้โหกระทึกครึกโครมไม่มีเพียงแต่ว่าได้พูดคุยกับทางระดับไวซ์เพรสิเดนต์เขาร
0: องประธาน
1: นะว่าเรามีความพร้อมนะ มีความพร้อมแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายนี่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย
0: okay. อ
1: ีกครั้งหนึ่ง หลังจาก35ปี
0: ผ่านไป
1: okay. ผ่านไปว่าการพัฒนาของประเทศไทยนั้นเราพัฒนาไปถึงไหน okay. ไปถึงไหน และมีความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างไร นะครับโอเคละในช่วงระหว่าง35ปีมันอาจจะมีทั้งช่วงชัชวาลอาจจะมีช่วงที่เจอวิกฤตบ้างอะไรพวกนี้มันก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยถูกมองว่ามีการความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆออกมาได
0: ้
1: นี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้เขาได้เห็นว่าประสบการณ์ของประเทศไทยนั้นเป็นยังไง
0: ตัดเข้ามาวันที่เขาตัดสินว่าโอเคเราจะจัดประชุมประเทศไทย
1: ทีนี้เป็นเรื่องของการโหวตละเป็นเรื่องของการโหวตของกลุ่มเขาเรียกเป็น executive director ของแต่ละกลุ่ม
0: คณะกรรมการบริหารโอเค
1: คณะกรรมการบริหารที่จะมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศต่างๆใช่ไหมฮะอย่างกลุ่มของเราก็จะเป็นกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บวกกับบางประเทศในเอเชียใต้ก็เป็นกลุ่มหนึ่ง
0: ไอ้คณะกรรมการบริหารของธนาคารโลก IMF เนี่ยมันสักกี่คน
1: โอ้ก็
0: executive director เท่าที่ผมทราบ
1: ผมจำตัวเลขไม่ได้ฮะแต่ว่าทั้งหมดก็191ประเทศอะ
0: แต่ว่าก็จะในคณะนี่จะมีกี่คนอีก
1: กลุ่ม
0: เป็นกลุ่ม
1: เพราะเราก็ต้องไปหาเสียงกับกลุ่มนี้เราก็หาเสียงกับกลุ่มเราก่อน
0: okay.
1: แต่ก็ได้แรงสนับสนุนจากสถานทูตไทยด้วยที่ท่านเขาก็จะรู้จักคนที่อยู่ที่ World Bank คือโดยปกติผู้กรรมการบริหารพวกนี้จะมีออฟฟิศอยู่ที่ธนาคารโลกที่ DC okay. ของเราก็เหมือนกันพอถึงรอบเราหมุนมาเนี่ยเราก็ส่งคนไปนั่งที่นั่น
0: เรามีกรรมการบริหารอยู่ด้วย
1: เราก็จะมีก็จะช่วยกันล็อบบี้พวกนี้นะครับ okay. นอกจากนั้นก็จะเวลาประชุม Spring Meeting หรือประชุม Annual Meetingก็เราก็จะมีการไปนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปเสนอในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆไปแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความพร้อมซึ่งก็เป็นปี2566พอดีที
0: ่ทั้งปีเลย
1: จริงๆเขาโหวตก่อนตอนที่ผมไปเดือนเมษานั้นก็กำลังจะโหวต
0: กำลังจะโหวตนะเพราะฉะนั้นการตัดสินว่าจะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสำหรับปี2569เนี่ยเกิดขึ้นในปี2566
1: ประมาณเดือนเมษาพฤษภาประมาณนั้นฮ
2: ะ
1: แล้วก็สุดผู้ที่ต้องตัดสินใจคือสภาผู้ว่าการ
0: สภาผู้ว่าการธนาคารโลกกัปเปอร์เนอร์เนาะ
1: กัปเปอร์เนอร์กัปเปอร์เนอร์ก็หลังจากนั้นก็ไปประกาศที่เป็นทางการที่มาราเกสที่มาราเกสที่โมร็อกโก
0: อันนี้คือการประชุมของเขา
1: ครับ
0: ตอนปลายปี2566
1: ครับใช่ครับ
0: เราก็รู้แล้วว่า2566เดือนตุลาอีก3ปีข้างหน้าเราต้องเป็นเจ้าภาพ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่
1: ยังเป็นอยู่ฮะไปจนถึงเดือนผมเป็นไปถึงเดือนกันยาถึงเดือนกันยาแต่ว่าที่มาราเกสไม่ได้ไปเพราะว่าพอดีกำลังจะออกจากตำแหน่งอยู่แล้วก็ทางเจ้าที่เขาก็ไปกัน
2: เขาเลือกเราค่ะตรงนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างและที่สำคัญเหตุและผลที่เขาเลือกเรามันคืออะไรและสำหรับประเทศไทยเมื่อเราได้เป็นเจ้าภาพแบบนี้เราจะเล่าเรื่องราวอะไรให้ทั่วโลกได้รับทราบรับฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะ
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
5: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
4: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
4: 3วัน3คืน
6: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
7: เสาร์นี้นรินทร์ on the road ชวน

0: ออกจากเมืองแล้วเข้าป่าไปด้วยกันพาไปอุทยานแห่งชาติ7คดโป่งก้อนเศร้าลุยเส้นทางเดินป่าสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดตามเสียงสายน้ำไปพบกับน้ำตกกลางผืนป่าเติมความสดชื่นให้เต็มหัวใจเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงทางช่อง9กด30
1: เราคุยกับคณะคมกันต่อนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ตอนนั้นที่เขาเลือกเราเขาบอกเหตุผลไหมคะว่าทำไมเขาถึงเลือกไทยเป็นเจ้าภาพ
2: คืออย่างที่ผม เรียนสักครู่เนี่ยคือความพร้อมแน่นอน okay. เรียกว่าความพร้อมสองก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเพราะมีประสบการณ์จากการจัดครั้งแรกแล้ว
1: uh-huh.
2: นะครับมีน้อยประเทศนะครับที่ได้จัดสองครั้งซ้ำสองครั้งเพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเขาเป็นจุดที่เขาตัดสินใจคือว่าผลของการพัฒนาเนี่ยจาก35ปีเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นเขาจริงๆเขารู้อยู่แล้วล่ะเพราะมันมีวิกฤตในการเงินในช่วงปี2540หลังจากที่เราประชุม34ปี2534ก็มีวิกฤตการเงิน2540แล้วก็มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อีกในปี2553นะครับแล้วก็มาปี2560อันนี้เราเริ่มที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดละ
3: รอบใหม่
2: รอบใหม่รอบใหม่นะครับแล้วก็มาจนถึงช่วงนี้ที่เราบอกว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้การกระตุ้นเศรษฐกิจหนทางเดียวที่พูดกันเยอะกันที่สุดก็คือเรื่องของการลงทุนเพราะนั้นเราก็มีการลงทุนในรอบที่สองของเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นในกทม.อย่างเงี้ยแผนในเรื่องของการรถไฟฟ้าทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว
3: อ
2: ันที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เราเรียกว่าเป็น EEC ม
1: ัน
2: ก็เป็น New Growth Area ของเรา
3: เป็นส่วนต่อขยายจาก Eastern Seaboard เดิม
2: อันที่3ก็คือเรื่องของการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกคือเรื่องของ1ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล2ในเรื่องของ Climate Change เรื่องวิกฤตพลังงานครั้งที่2นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของ Aging Population คือเรื่องของ
3: ประชากรสูงอายุ
2: นะครับสิ่งเหล่านี้ต่างๆพวกนี้เนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันมาตลอดก็เป็นโมเดลของประเทศไทย
3: mm-hmm.
2: ซึ่งอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเรามีความยืดหยุ่นมากในการที่จะปรับตัวนะครับในแต่ละช่วงเวลาอันนั้นก็เป็นที่มาว่าเขาเห็นประเทศไทยเนี่ยว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน mm-hmm. นะครับ จะเร็วบ้างจะช้าบ้างในช่วงแต่ละช่วงก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันบอกว่าเราต้องอยู่บนการพัฒนาของประเทศนั้นต้องอยู่ในความสามารถของการปรับตัว
3: สำหรับธนาคารโลกเนี่ยการเป็นลูกค้าเขานะว่าการเป็นคนไปกู้เงินเขาเนี่ยมันมีส่วนในการที่เขาจะสนใจเราด้วยหรือไม่เพราะเราแทบไม่ได้กู้จากเขาเลยทีนี
2: ้จริงๆในฐานะธนาคารก็อยากให้กู้อะแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าสภาพคล่องในประเทศของเราก็มีค่อนข้างเยอะเพราะประเทศเราจะบอกว่าเราขัดสนก็คงไม่ใช่เพราะมันมีเงินออมอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าจะเอามาใช้ในรูปแบบไหนแค่นั้นเองเพราะนโยบายของเราก็คือว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการใช้เงินในประเทศกู้เหมือนกันแต่กู้ในประเทศนะครับส่วนการกู้ต่างประเทศก็แล้วแต่ว่าแต่ละโครงการนั้นเป็นโครงการที่มันมีวัสดุนำเข้าหรือการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือไม
3: ่
2: นี่ก็เป็นเงื่อนไขอันนึง
3: เดี๋ยวผมกลับไปถามท่านนิดนึงแสดงว่าการประชุมเนี่ยของธนาคารโลกของ IMF เนี่ยเขาก็มีอเจนดาที่เขาอยากบอกบรรดาสมาชิกผ่านการอภิปรายผ่านการพูดคุยเสวนาหลายเวทีอันนี้มันต้องมีแน่ของเขาปีนี้เขาเน้นไปทางไหนบ้าง
2: ผมคิดว่าในธีมของธนาคารโลก IMF ก็คงจะพูดถึง Resilient Economy คงจะพูดในเรื่องเศรษฐกิจที่มีความ
3: เด้งดึง
1: ค่ะ
3: เด้งดึงเด้งดึง
2: แต่ว่าสิ่งที่เห็นตรงกันผมคิดว่ามันเราพูดกันในหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีภายในประเทศเวทีระหว่างประเทศคือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งมีส่วนกำหนดให้ว่าแต่ละประเทศต้องมีการปรับตัวนะครับแต่ปรับตัวทางไหนนั้นก็ต้องหารือกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเพราะเราจะอาศัยที่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นนี่เป็นฐานการผลิตนี่คงไม่ได้ละนะครับก็ต้องมีความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงของฐานการผลิตนั้นอันที่สองก็เป็นเรื่องของ climate change เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมันนำมาสู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของการบริหารจัดการกับ
3: เรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะปล่อยออกมาอะไรพวกนี้
2: รวมทั้งในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆพวกนี้
3: มันจะมีประเด็นเฉพาะเรื่องการเงินแบบอย่างตอนนี้มีปัญหาเรื่องพันธบัตรเรื่องหนี้สูงอะไรพวกนี้มันต้องคุยกันด้วยไหม
2: ต้องคุยฮะเพราะอย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาเองเขาก็ต้องมีนโยบายหนึ่งนโยบายการเงินเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็คราวนี้ก็เขาคงจะมีการนำเสนออีโคโนมิกเอาท์ลุคคือแนวโน้มเศรษฐกิจของปีนี้ปีหน้าหรือใน5ปีข้างหน้า
3: ปกติแล้วคนทำประมาณการเศรษฐกิจจะเป็น IMF ทำ
2: โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำทั้ง2สถาบันนะฮะ
3: uh-huh.
2: แต่ว่าส่วนใหญ่คนจะใช้ของ IMF นี่ค่อนข้างเยอะ
3: เป็น World Economic Outlook
2: ครับ
3: ตามสำหรับกับ Annual Meeting ส่วนของธนาคารโลกมันมักจะมีเป็นรายงานพิเศษเป็นวิจัยเป็นคำแนะนำเลยพวกนี้ก็มีประโยชน์นะ
2: มีฮะก็ของประเทศเราWorld Bank ที่อยู่ในประเทศเราก็มีการออก Economic Monitor เป็นประจำการอัปเดตในเรื่องของความมาตรการของรัฐหรือนโยบายของรัฐรวมทั้งในเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจเขาก็มีการออกเหมือนกันแต่ว่าอย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็จะมีหนึ่งเขามองในแง่แนวโน้มของโลกซึ่งก็จะโยงไปถึงว่าแนวนโยบายการเงินในอนาคตควรจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงนะแต่ว่ามองถึงว่าอะไรที่มันยังเป็นจุดอ่อนที่เป็นบอทเทิลเน็กที่มันต้องแก้ไขเช่นเรื่องของการไฟแนนซ์ในพวก SME กับพวกที่เป็นสตาร์ท
3: อ
2: ัพหรือที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเลยพวกนี้เขาก็จะบอกทิศทาง
3: ผมถามท่านตีอย่างนี้ถ้าเราดูย้อนไปเนี่ยบทบาทในการเฉฟทิศทางโลกทางด้านเศรษฐกิจการเงินของธนาคารโลกกับของ IMF เนี่ยถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้มันยังมีพลังเหมือนเดิมไหม
2: ผมว่าถ้าเทียบกับ35ปีที่แล้วนะฮะเพราะว่าพลังอาจจะไม่มากเท่ากับช่วง35ก่อนหน้านั้นคือยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นตอนปี2534เนี่ยสเตทเมนต์ของหรือสุนทรพจน์ของท่านนายกเราในขณะนั้นเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อธนาคารโลกในเรื่องของการพัฒนาเพราะธนาคารโลกตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาประเทศในประโยคหนึ่งของท่านก็พูดถึงว่าการพัฒนาประเทศมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องตัวเลขไม่ใช่ต้องการตัว GDP สูงๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้
1: ในยุคสมัยท่าน
2: ในยุคสมัยตอนปี
1: 2534
2: แต่ให้มองถึงว่าแล้วประชาชนหน้าตาดำๆของเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขไหมมีรายได้ไหมมีการกระจาย
3: ไม่น่าเชื่อนะเรื่องพวกนี
2: ้อย่าง
3: วันนี้
2: ย
3: ังต้องพูดอยู่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยการถามว่าทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เราบอกว่าของเราเนี่ยอยากจะไปเป็นประเทศที่ประเทศร่ำรวย
3: รายได้สูง
2: คือเราถูกจัดเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี2554แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าgrowth หรืออัตราการเติบโตเศรษฐกิจของเราในปี3234ช่วงนั้นมันเกือบ 10% ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2% ซึ่งก็ไม่ต่างจากการคาดการณ์ของโลกเท่าไหร่ของโลกก็ประมาณ 2-3% ประมาณนี้แต่ขณะนี้มันมีพลังมันไม่พอ
3: okay.
2: ไม่พอที่จะขยับรายได้โดยเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยให้มันสูงขึ้นมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้ก็ต้องทำทั้ง2ด้านคือในฐานะธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหญ่ขนาดกลาง2นี่คือขนาดกลางขนาดเล็ก3คือในระดับล่างต้องดึงขึ้นมาทั้งหมดนะฮะ
3: ซึ่งไกด์ไลน์แล้วก็การประชุมเนี้ยส่วนหนึ่งก็จะทำให้เราเกิดทางปัญญาที่จะคิดเรื่องพวกนี้ด้วย
2: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะแต่ทีนี้ผมคิดว่าในทีมของ World Bank IMF เที่ยวนี้หรือแม้แต่ของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนละที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดเรื่องของ New Horizon นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของผลิตภาพ
3: โอเค productivity
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า เราพัฒนามากน้อยแค่ไหน 2% นี่สามารถเพิ่มไปได้อีก 0.3-0.4% เนี่ยถ้าหากเรามีการพัฒนาศัก
3: ยภาพ
2: คือประสิทธิภาพของคนนะฮะรวมซึ่งมันจะโยงไปถึงเรื่องของการศึกษารวมไปถึงการฝึกอาชีพต้องสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศนะครับ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราทำได้ตรงนี้เนี่ยเช่นเรื่องของการใช้เครื่องจักรการใช้โรบอทการใช้ IoT ต่างๆพวกนี้มันจะช่วยเยอะแต่เราต้องหาคำตอบอีกอันหนึ่งคือเมื่อเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเนี่ยถูกเทคโนโลยีมันใช้หมดแล้วคนจะไปไหนนี่ต้องปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในเรื่องของผลิตภาพอันนี้ก็โยงไปถึงว่า human capital ก็คือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่จะเป็นซีมันหนึ่งที่ต้องกลับมาเพราะฉะนั้นสุนทรพจน์ที่ท่านนายกอนันต์ได้พูดไว้เนี่ยใน ก่อนหน้านั้นเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ตัวเลขแต่ให้ดูว่าการพัฒนาคนซึ่งแผนพัฒนาฉบับที่8 2540หลังจากวิกฤตเป็นต้นมาก็เกิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่บอกให้ไม่เดินทางแบบสุดตู่
3: ส
2: ุ
3: ดตู
1: ่
2: สุดตรงสุดตรงอันที่2ก็คือมาในเรื่องของการพัฒนาคนนะในแผนพัฒนาก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะครับแต่นี่ก็แล้วแต่ยุคแต่สมัยเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมาก
3: คราวนี้เนี่ยมันจะมีสปีชของฝ่ายเราที่เป็นต
1: ้
3: องฟังนะว่า
2: ต้องฟัง
1: ใช่ค่ะสุดท้ายค่ะปิดท้ายตรงนี้ค่ะอยากจะให้ท่านฝากทิ้งท้ายว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญคืออยากให้ท่านพูดฉายภาพให้เห็นหน่อยว่าทำไมเราในฐานะเจ้าภาพและเป็นประชาชนคนไทยด้วยต้องติดตามสำหรับงานนี้ค่ะ
2: ต้องติดตามเพราะว่างานนี้มันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นในส่วนหนึ่งคือเมื่อคนมาเยี่ยมบ้านเราก็ต้องต้อนรับนะครับแต่สิ่งที่จะปรากฏออกไปสู่สายตาของชาวโลกทั้งหลายทั้ง190ประเทศเนี่ยคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยการประชุมอิชชูหรือประเด็นต่างๆที่มีการพูดคุยกันรวมทั้งในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยมันก็จะดึงมาในเรื่องของ
3: การ
2: ลงทุนจากต่างประเทศนะครับมีความเชื่อมั่นม
1: ี
2: ความเชื่อมั่นในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลการแนวทางการพัฒนาของประเทศที่มันสอดรับกับในเรื่องของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
1: ตัวเรา
2: อ
1: ัน
2: นี้จะดึงเป็นโอกาสของเราครับ
1: ตัวเราเองก็จะได้รู้ด้วยค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงทำธุรกิจยังไงนะคะเพื่อให้รู้เท่าทันทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆภายในโลกนี้ด้วยนะคะวันนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณท่านดีมากครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบพระคุณครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: 7:00 น.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่9ข่าวเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพุธที่7 ตุลาคม 2569ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลฟ้าฝนช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะฝนได้ขยับลงไปภาคใต้ค่อนข้างเยอะหน่อยจริงๆเนี่ยล่าสุดอ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเค้าก็ประกาศฉบับที่1นะคะเพราะว่าฝนวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมก็จะมาอีกระลอกนึงถามว่าวันนี้ฝนยังตกอยู่ไหมก็ยังมีตกอยู่แต่ถ้าจากดูแล้วอะค่ะปริมาณอาจจะลดน้อยลงไปอีสานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะ 20% เอง
0: ลมหนาวมาแล้ว
1: แต่ภาคอื่นๆน่ะเขาอยู่ที่ 60% นะคะก็ถือว่าลดลงไปแต่ถ้า9ถึง13ตุลาคมภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพมหานครรวมไปถึงภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบค่ะ
0: ครับก็หลังจากนี้หลังจากพ้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เอาไว้เนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่โหมดเรื่องของฤดูท่องเที่ยวและสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ก็จะเข้าสู่ฤดูมรสุมตอนนี
1: ้
0: ฝนค่อยๆเลื่อนลงไปจากกรุงเทพมหานครไปจ่อนู่นแล้วครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวจะลงพื้นที่จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดนะครับซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงครับว่าสถานการณ์จะซ้ำรอยมหาอุทกภัยปีที่แล้วหรือไม
1: ่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าสร้างความสูญเสียจริงๆ
0: นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งพื้นที่ภาคใต้ประชุมกันครั้งที่2แล้วนะครับจะเอาบทเรียนของหาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยมาปรับใช้มาปรับแก้เพื่อให้ปีนี้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพที่สุดย้ำเลยนะครับว่าถ้าฝนตกแช่2วันประกาศอพยพพี่น้องประชาชนทันทีครับ
1: ค่ะ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเมื่อวานนี้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2/2569โดยนายพิพัฒน์ครับได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนซึ่งน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคราวที่แล้วเกิดปัญหาอพยพไม่ทันครับก็ได้มอบหมายให้ดูแล14จังหวัดภาคใต้ทั้ง3ภัยธรรมชาติเลยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมและวัตภัยจึงต้องเตรียมความพร้อมการประชุมเมื่อวานนี้ครับแยกการประชุมออกเป็น2รอบก็คือ